0: ช่นผมทั้งเส้นยาว10เซนแกนกลางข้างในท่านนายสุดดันไปยาวแค่9เซนมันต่างกัน1เซนติเมตรแต่ต้องขึงในเส้นเดียวกันมันเลยทำให้ดึงเส้นผมให้งอเข้ามากลายเป็นคนที่มีผมหยิกคนผมหยักสกก็จะต่างกันนิดหน่อยเช่นผมทั้งเส้นยาว10เซนแต่ว่าไอ้เส้นแกนกลางข้างในมันยาวแค่ 9.5 เซนต่างกันครึ่งเซนต่างกันน้อยผมก็เลยงอน้อยๆเรียกว่าผมหยักสกเต่าฟังเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจแล้วหนูก็มีนะคือผมเนี่ยของเต่าคนแต่ละคนนะไม่ได้หยักสกทั้งหัวบางหย่อมบางช่วง
0: จะเด่นนะครับ
1: ใช่
0: นี่ครับคือสิ่งที่DNA เป็นคนสั่งการมีรหัสการสั่งการชัดเจนส่งต่อว่าจากกรรมพันธุ์จากคุณพ่อเราครึ่งหนึ่งคุณแม่เราครึ่งหนึ่งให้ลูกแต่ละคนนั้นมีลักษณะผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ซึ่งทางการแพทย์ใช้ในการแยกแยะตัวบุคคลนะผมหยิกผมเรียบเนี่ยมันถูกบังคับด้วย DNA ชัดเจนก็ต้องแยกแยะว่าคนนี้เป็นคนเผ่าพันธุ์เป็นลูกของญาตินี้เขาเป็นลูกของตระกูลนี้เขาอะไรเงี้ยเพราะมันมาจาก DNA เป็นคนสั่งการใช้ทางการแพทย์การที่จะ identify ตัวบุคคลได้ด้วยนะครับซึ่งมีรหัสเฉพาะเลยเห็นไหมครับว่าความรู้เรื่องผมเนี่ยที่พูดไปแค่ 30% ของความรู้นี่มีมันเลยเวลามาเยอะแล้วท่านก็เลยบอกว่าเราเห็นได้ชัดเจนว่าผมท่านนั้นเป็นส่วนที่ตัวสำคัญก็คือตุ่มที่คุณโคนผมเวลาคุณดึงเส้นผมมาดูหนึ่งเส้นนะครับความรู้สึกที่รอบๆตุ่มเหล่านี้ครับจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยงมีเส้นเลือดมาเลี้ยงที่ตุ่มเนี่ยครับแต่ละขนจะมีเส้นเลือดฝอยๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันเลี้ยงให้มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของมันก็คือเส้นผมทั้งเส้นที่มีการใส่สีเข้าไปในนั้นด้วยครับมีการแบ่งเป็น3วงชัดเจนเป็นเส้นผมมีชีวิตได้มาสัก 6-7 ปีแล้วก็จะหมดอายุบายบายจากไปรูดออกไปรูขนเดิมก็จะมีเส้นผมใหม่งอกที่รูเดิมนี่แหละครับเป็นรุ่นที่สองออกมาแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆถึงหมดอายุก็หลุดออกไปวันหนึ่งก็หลุดมาสัก100เส้นนะครับท่านฟังถ้าสระผมวันหนึ่งแล้วมีผมติดอยู่ที่ช่องน้ำทิ้งในห้องน้ำประมาณสักน้อยกว่า100เส้นไม่ต้องกังวลนะท่านฟังถ้าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นค่าปกติแต่ต้องเว้นว่าถ้าเกิดมันเยอะกว่านี้นักหนาค่อยไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังดูแลเรื่องเส้นผมให้นะครับ
1: อืมนะคะก็มีคำถามเหมือนกันอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บ
0: ครับ
1: อาจารย์งั้นหนูถามเลยได้ไหมคะเอาหรือว่าจะรอหลังบักเบรกกันก่อนกันละกัน
0: ได้ครับได้ครับยังไงก็ได้ครับ
1: นะงั้นรอหลังเบรกกันละกันนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาเรื่องของผมร่วงจากร่วงธรรมชาติแล้วก็ร่วงจากการที่เป็นโรคเนี่ยมันดูยังไงอาจารย์
0: ครับ
1: นะคะขออนุญาตพักค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: คุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่กิจกรรมของ FM 99ของเราค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปลอยแรงแหล่งใต้โอเคเบตงกับเรานะคะเราจะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมที่สวยงามกิจกรรมลอยแรงแหล่งใต้ปี4นะคะปีที่4โอเคเบตงคุณผู้ฟังค่ะจะพาไปเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปริมรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองบุพผาชมทะเลหมอกไอเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะคะแล้วก็ไปแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงกันนะคะคุณผู้ฟังก็3วัน2คืนค่ะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะคะคุณผู้ฟังก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของ FM 99ของเราหรือจะโทรไปที่0925315142นะคะ0925315142นะคะหรือจะเป็น0809195365ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปตีกอล์ฟกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชาริตี้กอล์ฟเนาะคุณผู้ฟังเป็นชาริตี้กอล์ฟที่จะเกิดขึ้น29ตุลาคมนี้เราจะไปที่วินเทจนะสนามกอล์ฟวินเทจที่สมุทรปราการกันนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดนะคะอ่ะบอกก่อนกันแล้วกันสีแดงนี่นำโดยป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะคะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยก็นำโดยนะคะทางด้านของพี่ต้นประวีนพี่หังนะคุณผู้ฟังนะหังก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูกอล์ฟดูรายละเอียดกันได้ในเว็บไซต์ใน Facebook ของ FM 99ของเรานะคะคุณผู้ฟังมีหลายท่านนะคะดีเจหลายคนมีน้องพิชชี่ปีนี้เข้ามาใหม่ก็เวลคัมยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็มีทางด้านของพี่มนมัมมี่นะอยู่อีกสีตรงข้ามกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปนะคะทั้งหมดคุณผู้ฟังไปดูได้ในเพจของ FM 99ของเรานะคะอาจารย์กลับมาค่ะนะคะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเกี่ยวกับเส้นผมนะคะเส้นผมหลายๆคนก็บอกว่าทำไมผมงอกกว่าวัยทำไมอายุป่านี้แล้วผมยังไม่งอกทำไมเขาเรียกว่าอะไรอะหัวล้านผมไม่มีอายุยังไม่ถึงเลข5เลยผมไปหมดหัวซะแล้วหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคุณผู้ฟังอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบทที่2นะครับเรื่องผมเป็นเรื่องที่เป็นท็อปิกใหญ่ที่เราพูดกันเยอะผมก็ไม่มีเวลาพอจะพูดได้หมดยังเหลือตกค้างหลายเรื่องที่เขามีความรู้เรื่องการแพทย์เช่นผมงอกทำไมเป็นถึงงอกบางคนงอกเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็นถ้าเป็นตอนยุคงอกตอนแก่แล้วก็ไม่ว่ากันขวัญผมเนี่ยตอนเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนๆจะมีการถ้าโรงเรียนผู้ชายนะท่านผู้ฟังก็จะล้อกันเรื่องขวัญเนี่ยเยอะมากเลยพ่อมีคำพูดที่โบราณก็จะใช้กันซึ่งผมขออภัยที่ต้องพูดนะครับเขาเรียกว่าสองขวัญขยันหาเมียต้องเต่าก็ได้ยิน
0: เคยได้ยินแต่เด็กสองขวัญเด็กเด็กเกเร
1: จะถูกล้อเยอะเลยอ่ะขวัญนี่ก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นในศีรษะคนเรานะเป็นจุดเริ่มต้นของการงอกเส้นผมเมื่อตอนคุณอยู่ในท้องแม่เมื่ออายุ2เดือนเริ่มมีผมเส้นแรกๆขึ้นที่หนังศีรษะของทารกในท้องนะผมแต่ละเส้นนั้นจะค่อยๆงอกขึ้นมาเยอะๆแต่ขวัญนี่คือการจัดระเบียบการงอกของเส้นผมในศีรษะไม่ให้มันแทงซ้ายแทงขวายุ่งเหยิงมากเกินไปจัดมาเรียงตัวกันให้วนเป็นผมเป็นขวัญผมขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบการงอกให้มันเป็นระเบียบเวลาโตขึ้นเนี่ยจะได้หวีได้ง่ายจัดระเบียบทรงผมได้ง่ายเพราะมันจะเรียงสลับกันไปไม่ใช่เรียงไขว้ไปไขว้มาแต่เรียงเป็นระเบียบท่านฟังเห็นภาพไหมครับทำให้เกิดเป็นขวัญขึ้นทีนี้บางคนจะมีสองขวัญก็จะถูกเพื่อนล้อทีเดียวสองขวัญขยันหาเมียก็ต้องล้อกันนะครับเด็กผู้ชายก็จะโกรธนะครับเพราะว่าไปว่าเขาเจ้าชู้ไงนั่นเองก็จะอายเสียหน้าอะไรกันในวัยเด็กกันนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องขวัญนี่เป็นสิ่งที่ เกิดการจัดระเบียบการงอกเกิดในท้องคุณแม่คุณและขวัญเหล่านี้เองจะสมบูรณ์แบบที่เต็มที่ที่สุดก็คือเมื่อครบ5เดือนในท้องแม่เช่นผมคุณก็จะงอกเต็มที่สมบูรณ์แบบมันจะเรียงเป็นระเบียบหมุนตามวงรอบของตัวเองไม่ให้สับสนวุ่นวายมากนักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของสองขวัญ นะครับขวัญเดียวบ้างอะไรบ้างก็ว่า
0: อันนั้นเกี่ยวกับผมเนาะเคยได้ยินในนี้เหมือนกันนะอาจารย์บางทีมันก็มีคำสุภาษิตเกี่ยวกับเส้นผมเนาะเส้นผมบางภูเขาบ้างแต่อันนึงไม่เกี่ยวกับเส้นผมนะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับมันกันแหละหัวล้านได้วีหรืออะไรอย่างเป็นต้นอาจารย์เกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวแหละนะคะ
1: เรื่องหัวล้านก็เป็นเรื่องที่เป็นท็อปิกสำคัญเหมือนกันที่คนเราพูดกันนะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่บางทีก็เป็นโรคถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วเรื่องหัวล้านถ้าล้านตามธรรมชาติของผู้ชายเป็นผลจากฮอร์โมนในเพศชายในร่างกายเขานะครับเป็นปรับเรื่องการงอกการหลุดร่วงของเส้นผมแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่ตาพูดถึงแล้วมันไม่ได้เหมือนทั้งหัวน
0: ะ
1: มันจะแยกเป็นจุดนั้นจุดนี้จะมีผลและสปอนต่อฮอร์โมนได้เยอะนั้นก็จะมีตั้งชื่อเป็นหัวล้านหลายแบบเลยนะ5แบบแต่ถ้าจำไม่ผิดนะ
0: แต่บางคนหัวล้านก็มีเสน่ห์นะอาจารย์ทำเป็นเล่นไปนะคะงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกก็บอกว่าการที่เราผมร่วงในแต่ละวันนะคะมันร่วงตามธรรมชาติหรือว่าสัญญาณเตือนของโรคผมร่วงเราจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรคะอาจารย
1: ์ครับมันจำนวนปริมาณของการร่วงมีความสำคัญและอาการที่เกิดขึ้นที่หนังศีรษะท่านร่วมกับการร่วงเยอะบวกกับมีอาการที่หนังศีรษะด้วยเช่นคันมีรังแคมากมายอะไรพวกนี้เป็นตัวบอกคุณหมอเราถึงได้ให้เขาให้หมอผิวหนังเนี่ยครับเป็นหมอเชี่ยวชาญในด้านผมด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหนังศีรษะที่อยู่ตัวที่งอกขึ้นของเส้นผมคุณหมอด้านโรคผิวหนังก็เลยจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องผิวหนังมากกว่าก็เลยรับไปดูเรื่องสาขาเส้นผมด้วยว่าผมร่วงโรคผมมันเป็นยังไงคันหนังศีรษะมีรังแคมากมายคุณก็จะไปหาหมอผิวหนังปัจจุบันเนี่ยครับหมอเฉพาะทางที่ดูแลเรื่องเส้นผมเพราะหนังศีรษะมีความสำคัญเรื่องสุขภาพเส้นผมแต่ละเส้นโดยเฉลี่ยที่ผมบอกเลยครับมันจะร่วงไม่เกิน100เส้นต่อวันถ้าร่วงมากกว่านี้เกินไป200บ้าง150บ้างก็จะเยอะซึ่งทำให้ผมเราเนี่ยเริ่มหลุดร่วงไปก็ทำให้ไม่สมดุลเนื่องจากว่า100เส้นที่ร่วงนั้นมันก็มี100เส้นที่แทงใหม่ขึ้นมาทดเชยของเก่ามันจึงสมดุลอยู่ตลอดเวลาในคนหนุ่มคนสาวที่มีผมเป็นปกติท่านฟังเห็นภาพไหมครับมันก็ร่วงเหมือนกันนะครับร่วง80เส้นในคนนี้ก็จะงอกมันจะมีเส้นผมที่ร่วงลงไปแล้วก็จะงอกใหม่ประชดเชยมันไม่ได้ร่วงแล้วจบไปแต่คนที่เป็นโรคของหัวล้านที่เราพูดถึงกันนี่คือเมื่อร่วงไปแล้วเส้นใหม่ที่ควรจะงอกขึ้นมาแทนในรูเดิมเนี่ยมันก็ดันไม่ค่อยงอกขึ้นมางอกน้อยๆงอกช้าๆงอกแบบเบื่อๆไม่อยากขึ้นมาทำให้โดยค่าเฉลี่ยแล้วตั้งเส้นรังสะมันสังสะคุณเนี่ยมันผมบางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งดูแล้วมันน่าเกลียดอ่ะก็แบบที่แฟชั่นเขานิยมกันมาอย่างเงี้ยครับผมร้านหัวร้านน้อยผีผมน้อยก็ไม่สวยนั้นเราก็อธิบายว่าการร่วงผมเส้นผมนั้นถ้าผู้ชายเกิดจากผลฮอร์โมนเป็นค่าปกตินะที่ร่วงเช่นร่วงตรงนั้นตรงนี้เริ่มจะเป็นเรื่องว่าไปส่วนถ้าสุภาพสตรีนั้นมันจะร่วงตรงด้านหน้าผากเข้ามาเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ฮอร์โมนเพศหญิงไม่ทำให้ผมร่วงแบบผู้ชายเลยนะครับคนละแบบคนละสไตล์กันเลยนี่เป็นร่วงธรรมชาติมาตั้งแต่แล้วมักจะไม่เกิน100เส้นต่อวันแล้วมักจะมีเส้นผมใหม่เข้ามาเสียบเข้ามาแทนใน3สัปดาห์ถัดไปก็จะมีเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาแทนไม่ได้หลุดหายไปเฉยแต่ถ้าไอ้การงอกขึ้นมาใหม่มันแพ้การร่วงเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโรคผมร่วงซึ่งมักจะเกิดจากหนังศีรษะที่เป็นโรคไตไข้เจ็บต่างๆหนังศีรษะมีการอักเสบขึ้นอะไรพวกนี้เป็นตัวสำคัญนะครับ
0: อาจารย์มันจะมีผมล้านผมร่วงอีกประเภทหนึ่งร่วงเป็นหย่อมๆร่วงเป็นแบบแดดเขาเรียกอะไรอะหย่อมๆเหมือนไข่ดาวอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับครับเป็นจุดๆเป็นช่วงๆอันนี้เป็นเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะคุณนะครับที่อยู่ใต้เส้นผมอะที่จุดก้อนเส้นผมเหล่านี้ครับทั้งหัวเลยมันมีโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเองไงจะมีผมร่วงเป็นแบบ

0: เป็นกรรมพันธุ์ครับใช่ครับถ้าเป็นผู้ชายก็เห็นชัดเจนว่ามันออกเป็นนามลักษณะเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นกรรมพันธุ์ที่สั่งส่งต่อมาหอวัวราจะมีหลายแบบที่โบราณก็ตั้งชื่อมาฉีกฟ้าฟ้าอะไรเนี่ย
1: มีถึงขั้นเอาไปร้องเอาไปแต่งเป็นเพลงเลยนะอาจารย
0: ์เออใช่แต่ผมไม่เชี่ยวชาญพวกเพลงชื่อเหล่านี้นะครับแต่ตอนแรกมีชโดตีแปลงนะครับชโดตีแปลงอะไรเงี้ย
1: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณหมอคะอายุ71แล้วผมงอกน้อยผมดำเต็มหัวอยู่เลยค่ะ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นกรรมพันธุ์ครับ
1: ดีจังเลยค่ะของเต่า50ต้นๆนี่ก็งอกเต็มหัวแล้วนะคะคุณฟัง
0: ครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นกรรมพันธุ์จริงๆดูจากพ่อแม่รู้เลยครับว่าผมจะงอกก็ไม่งอกต้องยุ่งกับผมหรือไม่นะครับอย่างคนบางคนนะครับก็จะมีลักษณะที่อย่างที่น้องพูดอ่ะ70ขึ้นไปแล้วยังผมแบบสีแบบเทาๆมีผมขาวๆแซมๆบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ถ้าถามเรื่องคุณพ่อแม่ล่ะผมเป็นยังไงก็จะบอกเลยครับ90กว่าก่อนเสียชีวิตยังเป็นสีดอกเหลาๆอยู่เลยสีดอกเหลาคงจะเป็นสีแบบเทาๆผสมแต่ผมไม่เคยเห็นดอกเหลาเป็นดอกยังไงนะต้องตอบได้เห็นไหมจ๊ะ
1: ผมสีดอกเหลาก็มันจะออกงอกงอกแต่ไม่งอกทั้งหมดนะมันจะมีดำนิดๆนะครับ
0: กระจายกระจายไปแต่เพิ่งทั้งศีรษะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกเหลาเนี่ยมันตอบเคยเห็นไหม
1: ดอกเหลาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นดอกเป็นพงสกุลหญ้าตระกูลหญ้าหรือเปล่านะ
0: อ๋อครับ
1: มันคล้ายๆแบบจำได้ว่าหญ้าเนี่ยไอ้ดอกเหลาเนี่ยอาจารย์มันจะเป็นคล้ายๆตระกูลหญ้าเขาเอามาทำเป็นเมฆกวาดบางท่านหนูจำไม่ผิดเมื่อก่อนอ๋อ
0: เลยครับท่านท่านที่มีความรู้เรื่องคำว่าดอกเหลานะครับที่เปรียบเทียบกับผมที่ดอกเหลาเนี่ยก็น่าแชร์ไว้ในรายการด้วยครับจะให้ความรู้กับคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าดอกเหลาเป็นยังไง
1: ดอกเหลามันคล้ายๆเป็นดอกเป็นดอกหญ้าอาจารย์คล้ายๆดอกข้าวฟ่างดอกหญ้าเป็นพุ่มๆสมัยๆซึ่งร้านคาเฟ่ต่างๆเขาจะเอาไปประดับประดอยในร้านเขาอาจารย์อ๋อ
0: เลยครับอ๋อดอกเหลาเป็นอย่างนั้นเองนะครับ
1: ใช่นะคะ
0: แล้วลักษณะพิเศษเรื่องสีผมนี่ก็เพราะว่าไอ้ต่อมที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่โคนตุ่มที่รากผมมันสร้างเม็ดสีแล้วมันส่งให้ซึมเข้าไปในชั้นที่สองของวงเส้นผมชั้นที่เป็นโปรตีนที่สองที่วงที่สองนะครับก็เลยซึมเข้าไปนั้นแล้วคลายเม็ดสีดำสีต่างเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีการสร้างเลยก็จะเป็นสีคนที่ผมแบบซึมผมงอกนะครับเม็ดสีมันจะเสื่อมไปดึงผมเส้นขาวมาดูจะเห็นว่าตุ่มใสๆที่โคนผมเนี่ยมันจะเล็กกว่าไอ้เส้นผมดำปกติมันไม่มีชีวิตชีวาไม่เปล่งปลั่งครับมันจะฟอไปแล้วก็เลยไม่สร้างเม็ดสีให้เป็นสีผมเส้นนั้นก็เลยไม่มีสีก็เลยเป็นผมงอกนั่นเองนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์เช่นแล้วที่ผมงอกผมร่วงออกไปทั้งหมดเลยอะที่เป็นหัวล้านอะอยากรู้ว่าเวลาเขาปลูกผมอะเขาเอาลากที่เป็นเจลๆตรงนั้นมาฝังแทนใช่ไหม
0: ครับพวกเทคนิคสมัยใหม่ก็จะเอาผมที่มันมียังมีเส้นผมอยู่เนี่ยย้ายมันมาครับทำการเติมให้แต่บางทีมันก็ไม่ชดเชยไม่สมดุลด้วยกันละกันมันมีปริมาณน้อยกว่าไอ้คนที่ดีนะครับแล้วบางทีมาปลูกก็ยังไม่ขึ้นก็ได้เพราะว่าเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตรงตุ่มที่เส้นกลเส้นผมเนี่ยหนังที่สะเรามันฟอร์มหมดละมันไม่ส่งเลือดมาเลี้ยงปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบหัวล้านที่ถาวรเลยล้านแบบมันครับ
1: นะคะนี่ไงที่คุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อสักครู่ค่ะที่บอกว่าอายุ71แล้วผมงอกน้อยแต่ว่าผมดำเต็มหัวแต่ว่าผมมันค่ะอาจารย์ต้องสระผมทุกวันและคันศีรษะมากมันจะคันช่วงตรงกลางค่ะ
0: ครับใช่ครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเพราะว่าต่อมไขมันที่หลังศีรษะของคนนี้มันเวิร์กอ่ะท่านฟังผลิตมันอายุ70กว่าก็ยังไม่แห้งสักทีก็เลยไอ้ผัวมันผมมันนะครับเป็นธรรมชาติครับมีเส้นผมอยู่ไม่ขาวมากธรรมชาติก็บอกว่าให้มีการหล่อเลี้ยงด้วยไขมันเพราะตอบไขมันเหล่านี้ครับทำให้เส้นผมคุณมีชีวิตชีวาแวววาวได้ตลอดเวลาถ้าตอบไขมันสร้างน้อยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าผมแห้งไงต่อมีเพื่อนๆผมแห้งไหมครับ
1: มีอาจารย์แห้งจนเป็นรังแคก็มีนะ
0: แห้ง
1: ใช่ไหมครับแห้งจนเป็นรังแคอะไร
0: ดูเส้นผมมันไม่มีชีวิตชีวามันแห้งๆนะซึ่งทำให้ต้องใช้ยาสระผมที่ชีพเฉพาะนะ
1: แล้วก็ครีมนวด
0: ทำให้ใช้ยาผมที่มันเยอะล้างไขมันออกมากยิ่งทำให้แห้งหนักไปเลยล่ะ
1: ต้องหมักด้วยทรีทเมนต์ตัวเองเมื่อก่อนก็เข้าร้านเสริมสวยหมักทรีทเมนต์อาจารย์โอ้เสียตังค์เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะหมักด้วยตัวเองไง

0: พออะไรใช้จ่ายเยอะพอเราจะประหยัดเราต้องรู้วิธีการที่จะทำให้มันดีขึ้น
1: ว่าอาจจะหยุดใช้ได้
0: ใช
1: ่ยาสระผมที่มีลักษณะเขาจะเขียนที่ขวดคุณอ่านดูสิครับยาสระผมยี่ห้อเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าเป็นแบบที่สำหรับผมแห้งแต่ผมมันเขาจะเขียนไว้ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้อีกตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเข้าไปเลสปอนด้วยว่าผมแห้งผมมันเลือกจากสระผมที่เหมาะสมแล้วมันก็จะสวยเหมือนเดิมไม่ทำให้เกิดผิดพลาดไปคนทั่วไปก็ต้องใช้วิธีพวกนี้ครับงั้นถ้าคนผมแห้งหรือธรรมชาติแล้วไปใช้ยาสระผมที่มันสำหรับคนผมมันนะขาวเนี่ยเราจะแห้งกันใหญ่โตเพราะว่าเขาผสมสารที่ชะล้างพวกไขมันออกได้มากในยาสระผมชนิดรุ่นนั้นนั้นครับก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแห้งมากเกินไปให้ธรรมชาติสร้างต่อมไขมันที่มารักษาไขมันมาพอดีเราจะได้อยู่เป็นสุขได้สบายนะครับเองผมไม่มีประสบการณ์เรื่องผมงอกผมแห้งพวกนี้
0: น
1: ี่เพราะผมเองยังไม่เคยย้อมผมเลยถึงอายุขนาดนี้ครับเกษียณอายุแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่มีผมขาวขึ้นมามากมีบางเส้นแค่โผล่มาเส้นสองเส้นก็ผมก็ถูกภรรยาจับตัวผมต้องคอยหนีให้รอดไม่ให้เขาล็อกผมได
0: ้
1: เพราะก็จะดึงเส้นผมขาวได้ออกสองสามเส้นให้แต่ผมไม่ต้องไม่ชอบมาจับผมนะครับไม่ให้มาล็อกตัวผมดังนั้นผมจะดิ้นไม่ให้ดึงผมจะล็อกทั้งขาทั้งมือล็อกไว้เลยแล้วก็มีแหนบของเขาเฉพาะก็จะดึงปึ๊บแล้วก็ปล่อยตัวไป
0: นะคะอาจารย์นี่น่าจะเป็นยุครุ่นน้องๆ อาจารย์เราคุณอิทธิชัยหนูจะอ่านตามที่พี่เขาส่งมานะคะถ้าอ่านเพี้ยนไปต้องกราบขออภัยทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชตรึงเคลาหัวล้านตามแบดพลนิกรกิมหวนครับถ้าคุณนิกรน่ะจะล้อเลียนเจ้าคุณปัจจนึกพินาศครับอาจารย์อัน
1: นี้จำได้เป็นนิยายสมัยก่อนนั้นนิยม
0: นิกรกิมหวน
1: เห็นภาพเลยว่าผลทวนล้างแบบนี้เป็นยังไงตั้งชื่อเพราะๆมากคล้องจองกันหมดเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: อันนี้ต้องอ่านอีกสักรอบนะครับขออ่านอีกสักรอบหนึ่ง
0: หนูอ่านอีกสักรอบนะคะอาจารย์ทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชตรึงเคราหาจ้ะ
1: ครับนี่เป็นสิ่งที่คนโบราณเนี่ยเขาพยายามสังเกตนะแล้วก็พยายามแต่งให้เป็นกรอนสอดคล้องกันไว้จำให้มันแม่นถ้าไม่เสียงเป็นกรอนที่สอดคล้องกันบางทีเราจำยากอย่างเนี้ยทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามมันต่
0: อ
1: หลงกับดงมาสัมผัสกันแบบกรอนทั่วๆไปที่เราใช้กันในเมืองไทยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์กับผมด้วยผมจะจำไว้นะครับถ้าเป็นจดไปท่องทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามงามเทโพนะครับ
0: จะโดนตีแปลง
1: จำได้ขนาดนี้แหละเอกสี่ห้านึงจะจำไม่ได้แล้ว
0: แรงกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชตรึงเคลาหาจ้ะ
1: นี่จะจดเป็นชื่อเป็นฟังซ้ำอีกทีตรงนี้ครับตอนนั้นจดไปแล้วท่องเลยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งทำให้คนได้รับรู้ว่าโบราณหมายรุ่นปู่รุ่นย่าเราเขาเจ้าบทเจ้ากลอนพอสมควรนะครับในการที่จะจดจำบางอย่างเป็นวิธีการจำที่ดีมากสำหรับคนที่อายุมากโดยขี้หลงขี้ลืมต้องจำเป็นบทเป็นกลอนนะครับจะได้ประโยชน์ในการแก้ไขนะครับท่านผู้ฟัง
0: มาที่คุณวุฒิคุณปีศาจวุฒินะหนูแปลให้อย่างนี้กันแล้วกันบอกว่าคุณหมอครับดอกเราก็คล้ายๆต้นที่เขาเอาไปทำไม้กวาดครับแล้วก็มีคำถามครับเวลาผมเริ่มเป็นงอกมันคันครับอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรเป็นเหมือนกันอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะหนังศีรษะที่อยู่ตรงโคนรากผมที่คุณดึงปึ๊กออกมาแล้วเห็นนะครับที่ตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับไอ้สามมันมีการอักเสบเขาเรียกว่าเป็นมีภาษาแพทย์เฉพาะชื่อเลยผิวหนังที่อักเสบก็กระตุ้นเส้นประสาทน้อยๆที่มันเลี้ยงตรงต่างศีรษะนั้นกระตุ้นให้มันไวพอไวมันรู้สึกคันผมเคลียร์นะครับว่าเอาแค่ปลายนิ้วที่เป็นเนื้อนะครับรูปๆเอาก็พอหยุดหายคันได้อย่าไปเกาแบบเอาใช้ทั้งนิ้วทั้งปลายนิ้วกระแทกกระชากเลยมันจะเกิดแผลอักเสบขึ้นโดยที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าทั้งเราเองนะครับแต่คุณหมอก็เวลาคุณหมอผิวหนังเขาตรวจเขาจะเอาแว่นขยายที่คมๆส่องขยายเลยก็จะเห็นว่ามีการอักเสบขึ้นอันนี้ก็สิ่งที่ต่างกันระหว่างที่การที่คุณจะเกาเรื่องความคันเกาแบบถนอมตัวเองคือไม่คันคันแล้วไม่เกาก็ไม่ไหวนะต้องเกาแต่เกาด้วยเนื้อที่ปลายนิ้วนะครับเล็กเพาส์ภาษาแพทย์เอาเนื้อที่ปลายนิ้วไป คันเกาๆมันอ่ะมันจะไม่เกิดแผลถลอกถ้าคุณจะเกาด้วยเล็บปลายนิ้วปลายเล็บจริงๆเลยคุณจะเกิดแผลถลอกขึ้นแล้วก็เรื่องที่จะไม่จบสักทีกลายเป็นนิทานต่อเนื่องกันไปเป็นแผลเป็นถลอกเป็นรักษาแผลต่อไปก็ยุ่งเหยิงมากต้องไปหาหมอผิวหนังเสียตังค์ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญพอเกาถลอกเนี่ยเวลาสระผมคุณจะแสบมากเลยน้องจาน
1: เกาด้วยเนื้อที่ปลายนิ้วครับจำไว้เลยครับทนหน่อยไม่เกาก็ไม่ไหว
0: แต่มันไม่สะใจอาจารย์มันไม่สะใจเวลาเราไปร้านสระผมเนี่ยจะให้เกาตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหขยี้แรงเลยน่าแสบหนังหัว
1: มันจะเกิดหนังถลอกนะครับเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราเองว่ามันถลอกยังไงแต่มันเกิดถลอกจริงๆแล้วเกิดเซลล์เกิดการอักเสบที่เรียกว่าอักเสบแบบบ่อยๆขึ้นมาถ้าเกิดทีหลังก็ทำหนังที่สระเราจะต้องไปหาหมอผิวหนังรักษาเรื่องคันหัว
0: นะคะเกาให้ถูกที่คันนะหัวคุณฟัง
1: เกาในเนื้อที่ปลายนิ้วเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เล็บนะครับ
0: ตั
1: ดเล็บนิดนึงตรงนี้เกาจะมันจะช่วยให้ลดคันได้แต่ลดคันแบบนี้มันพอให้มันก็กินพอได้เป็นเชื้อๆนะครับแต่ไม่เอาหนักเกินไปมันก็ต่างหนังถลอกนะครับ
0: อาจารย์หนูขอคำถามสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปคนเราควรสระผมบ่อยแค่ไหนและความเชื่อที่บอกว่าห้ามสระผมตอนกลางคืนเพราะจะทำให้เป็นเชื้อราจริงไหมครับอาจารย
1: ์ไม่จริงหรอกครับแล้วแต่บุคคลใครสระยังไงก็ตามแต่เขาว่ากันไปนะครับแต่สระผมเนี่ยแล้วแต่ความคุ้นชินนะในผมสระทุกวันนะครับแต่เมื่อกี้ผู้ชายมันผมสั้นไงทั้งเต่า
0: สบายอ
1: ่ะผมสั้นแห้งเพราะการเรียงตัวของระเบียบที่เกิดจากขวัญผมเนี่ยมันทำให้ผมเราเนี่ยด้านข้างมันทิ้งลงทั้งสองด้านน้ำสระผมก็จะแห้งเร็วมากสังเกตไหมครับว่าน้ำเปียกหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันไม่แห้งเร็วเท่ากับในสระในผมนะเพราะมันส่งหยดน้ำต่างให้ไหลลงตลอดเวลาเนื่องจากเส้นผมเนี่ยเส้นนั้นเรียงตัวเป็นระเบียบหลายลงล่างเสมอๆนะครับคุณจะเช็ดแห้งง่ายก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคำพูดตอนนี
0: ้
1: โทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้ที่แท้แล้วตัวคุณเองจะเลือกแบบไหนเหมาะสมแล้วสบายหัวมากที่สุดก็จะเลือกวิธีนั้นไปนะครับ
0: ค่ะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อกันนะคะ
1: มีเรื่องเล็บ
0: เล็บนะคะคุณผู้ฟัง
1: เล็บที่คุณเสียตังค์ช่างทำเล็บบ่อยๆนะครับคุณได้รู้มันเกิดยังไงมันงอกไง
0: ม
1: ันจะเป็นยังไงต่อไปและเล็บขบจะทำยังไงกับเล็บขบซึ่งเป็นปัญหากับคนบางคนด้วยนะครับ
0: นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยค่ะลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
3: ้เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: 7:38 น. 19 วินาทีสวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันที่13 ตุลาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียเป็นวันนวมินทรามหาราชนะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่ไปครับ
1: ครับสวัสดีครับ13 ตุลาคม
0: วันนวมินทรมหาราชนั้นเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีนะครับโดยในวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2560เป็นต้นมาดวงท่านเสด็จจากไปถ้านับถึงปีนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่10แล้ว
1: โอ้โห
0: ครับ
1: 60นี่69
0: อืม
1: 9ปี
0: เออ
1: ครับรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
0: ครับ
1: เพลงที่เลือกเข้าสู่รายการวันนี้โอ้โหเกือบจะจัดรายการไม่ได
0: ้ครับ
1: เนื้อหานี่ถ้าเคยได้ฟังแล้วนะครับ
0: ฮะ
1: ก็เป็นการขับร้องของศิลปิน RS
0: อืม
1: นะ150ชีวิตร่วมกันร้องเนื้อหาบ่งบอกทุกอย่างของพระองค์ท่านที่ได้ทรงทำมา70ปีของการครองราช
0: ครับ
1: ครับตอนนี้อย่างน้อยก็แก้มลิงกำลังดัง
0: อืม
1: แล้วก็การประชุมใหญ่ของระดับเศรษฐีนะพวก World Bank IMF นะครับที่เมืองไทยเวลานี้โอ้ก็จะมีการชูศาสตร์พระราชารัชกาลที่9
0: ฮะ
1: ซึ่งจะช่วยพัฒนาโลกด้วยในเวที IMF แล้วก็ World Bank ครั้งนี้ที่ประเทศไทยประเทศไทยนี่มีเสน่ห์นะครับท่านผู้ฟังประชุมที่ไหนประเทศไหนคนไม่มามากเท่าประชุมที่กรุงเทพประเทศไทยในครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: 191ประเทศเท่ากันก็จริงแต่จำนวนคนที่เดินทางมาประชุมคราวนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร 1,800 คน
0: ครับ
1: ไอ้โทษ 18,000 คนนะครับ
0: ฮะ
1: ปกติก็ 15,000 นี่รวมสื่อมวลชนรวมครอบครัวรวมอะไรทุกอย่างนะครับมากที่สุดตั้งแต่มีการประชุมมา
0: ครับ
1: นี่คือเสน่ห์ของแบงกอกนะฮะก็ welcome ต้อนรับทุกท่านนะครับมีเงินทุกท่านนะฮะอาชีพนี้ไม่มีนายแบงค์คนไหนไม่มีตังค์นะคุณเทพ
0: ไม่มีฮะไม่มีไม่มี
1: แล้วก็พาครอบครัวมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาเล่นกอล์ฟมาช้อปปิ้งมาเที่ยวนะพัทยาภูเก็ตสมุยเยอะแยะเลยนะครับมาแล้วก็ไม่ได้กลับเลยนะ อยู่เที่ยวกันต่อนะครับก็คาดว่านะฮะจะนำเม็ดเงินมาใช้จ่ายในบ้านเรานี่ระดับนะใกล้ๆ10,000,000,000ชัวนะ
0: ครับ
1: อ้าวนะครับเราก็มีทุกอย่างให้นะครับไม่ว่าจะธรรมชาติที่เรามีอยู่ที่ปู่ย่าตายายรักษาไว้เรื่องอาหารการกินนี่นะครับเสน่ห์อาหารไทยนี้แรงมากนะฮะสามารถดึงผู้ชายหลายประเทศนะครับให้ติดหนับนะฮะ อยู่กับภรรยาไทยก็คุณเทพ เรามีของดีมากมายนะฮะทั่วทุกทิศทุกภาคเอามาโชว์เมื่อวานดูข่าวช่อง9ไปทำนะครับสกู๊ปเรื่องอาหารเนาะโอ้โหน่ากินเหลือเกินแม้แต่ข้าวนะคุณดุเทพข้าวหอมมะลิจัสมินไลท์ของเรานะ
0: ฮะ
1: เราเลือกจากนะฮะทุกภาคทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งอีสานนะ มาให้ชิมกันเป็นแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็บอกกล่าวว่านี่คือข้าวจังหวัดไหนให้คนต่างชาติได้รับทราบจะได้ไปเลือกซื้อหากันถูกตามรสชาติลิ้นของทุกคนนะฮะเพราะข้าวหอมมะลิเรานี่ดังจริงๆรวมทั้งอาหารของคาวของหวานโอ้ยแล้วก็ที่ถูกใจมากก็คือไอ้รถเข็นผลไม้ที่เขาขายตามตอกซอกซอยอ
0: ่
1: ะเอามาเข็นในศูนย์ประชุมแห่งชาติเลยนะเออนะฮะนี่แหละเรื่องของวิธีการในการต้อนรับการบริการคนไทยไม่เป็น2โรงใครในโลกใบนี
0: ้ครับ
1: ก็ประมาณนี้ครับ12-18ตุลาคม
0: 191ประเทศนะครับทั่วโลกนะครับเราก็จะมีผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับแล้วก็ผู้นำของแต่ละชาติรวมทั้งบรรดาตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ต่าง
1: ๆ
0: มิติที่คนพูดถึงกันเยอะในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: เมื่อวานก็ AI
0: เป็นเรื่องของ AI อย่างชัดเจนที่สุดนะฮะการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็น แบบบ้านๆนะเขาบอกว่าโอลิมปิกทางการเงินเนี่ยต้องใช้อย่างนั้นเลยนะแล้วก็จะดูว่าทิศทางของโลกนี้เป็นอย่างไรต่อไปทุกคนก็บอกว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนถ้า AI ดำเนินการต่อไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนสูญเสียอาชีพไปเยอะเลยนะฮะเกือบครึ่งหนึ่งของที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะ
1: ประธานาธิบดีสิงคโปร์ขึ้นพูดประเด็นนี้เลยนะ 45% คนจะตกงานนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เราประเทศไทยเจ้าภาพจะนำเสนอเรื่องของ ผมไม่แน่ใจว่าเรามีความสามารถดีพ
0: อคือคนที่พูด
1: ในการขจัดพวกชื่ออะไรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เขาเรียกสแกมเมอร์เหรอ
0: สแกมเมอร์ฮะคือคนที่ขึ้นพูดตัวแทนของไทยเนี่ยประมาณ10กว่าคนเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กเนมแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความเชื่อถือนะครับเพราะว่าที่ขึ้นพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นพวกนักการเมืองเลยไง
1: โอ้ใช่
0: ถ้าไม่เป็นนักการเมืองเลยเนี่ยถือว่าเก่งเลย
1: เลย
0: ก็จะมีที่แบบว่า
1: ก็มีตำรวจด้วยในนั้นนะ
0: เหร
1: อ
0: มีตำรวจด้วยเหรอ
1: ตำรวจคนทำงานนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: ผมไม่รู้ว่ามีตำรวจด้วยนะ
1: อาจจะต้องมีให้ถึงสำนักนนท์มาโชว์หน่อยนะ
0: อ๋อไม่มี
1: ไม่มีเหรอ
0: สิบกว่าคนไม่มี
1: ไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มีก็ไม่ให้พูด
1: มีแต่คนคิดคนทำงานไม่ได้ลงไปพูดเลยเหรอ
0: ใช่คือคนที่แบบว่า
1: เรานะไอ้ร่วมคิดเราไม่เป็นสองรองใครนะแต่เราปฏิบัติจริงอ่ะเราเป็นสองทั้งหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอ
1: เออประมาณนั้น
0: นี่ก็ว่ากันไปฮะ
1: เดี๋ยวรอฟังรอดูนะครับรถต่างๆก็จะผ่านตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตรถหรูๆนะฮะแต่ละคันแต่ละคันนี่นะฮะเราบริการเต็มที่นะครับเวลคัมขอให้ได้ผลนะครับถ้าใครยังนึกอะไรไม่ออกการประชุมพวกนี้ IMF คนอายุ20ปีขึ้นไปน่าจะทันไ
0: ห
1: มฮะไอ้เม็ดพ่อบ้านเราเคยเจอ IMF ช่วงนายกบิ๊กจิ๋วอ่ะไอ้เม็ดนี
0: ่กองทุนการเงิน
1: ระหว่างประเทศเราจะแบบโอ้โหถ้าต้อนเราเกือบจนนะครับ
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะพูดในเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จริงแล้วก็เป็นของจริงนะครับผมดู8คนที่ได้ขึ้นเนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นของจริงเลยไม่ว่าจะเป็นดร.เอกนิติธันตภาสนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีคุณวิไทยรัตนากรนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับแล้วก็คุณวิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคุณคัตติยาอินทรวิชัยคนนี้สุดยอดมากนะครับของแบงก์กสิกรไทยคุณสาวคนมีแสงอันนี้กรมสรรพากรคุณปิยชาติอิสระภักดีแล้วก็คุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์รวมทั้งอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยนะครับแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ในวงการธุรกิจแล้วก็คือคุณรงชัยอัครศิลป์นีนี่ของจริ
1: ง
0: เขาไม่ได้เอาแบบว่าเอาโดยตำแหน่งขึ้นไปพูดนะคืออาจจะมีนายกรัฐมนตรีขึ้นไปพูดเปิดงานหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยรู้เป็นของจริงนะครับแล้วก
1: ็มันไม่ได้กระทบกันแค่ 5-6 ประเทศแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มันลามไปหมดนะญี่ปุ่นอเมริกายังโดนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราโชคร้ายตรงที่ว่าซ้ายขวาหลังไม่มีนะแค่ซ้ายขวาเหนือบ้างเล็กน้อย
0: ครับ
1: ล้อมกรอบเป็นที่ตั้งที่ทำการน
0: ะ
1: ของพวกสแกมเมอร์ตัวไร้ล้าน
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของ IMF ในมิติของแบงก์World Bank หรือว่าธนาคารโลกในมิติของ AI ในมิติเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกการสร้างงานในอนาคตรวมถึงการปฏิรูประบบภาษีแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของโลกนะครับเป็นอย่างไรเวทีนี้จึงน่าสนใจแล้วก็แต่ละสื่อทั่วโลกเนี่ยก็จะพยายามย่อยในแต่ละประเด็นนะครับออกมานำเสนอให้กับประชาชนของประเทศนั้นได้รับฟังกันนะครับ
1: มาถึงเรื่องกีฬาครับนะฮะวันนี้ก็ประกาศผลก่อนโคเวนทรีรับมือนิวคาสเซิลเมื่อคืนมันเดย์ไนท
0: ์
1: รอดไหมรอดไหมบ้านเรานะสายไหมก็ไม่รอดน้ำโดนกันทั่วหน้า
0: ไปเกี่ยวอะไรกับสายไหมฮะ
1: ก็รอดไหมไง
0: อ๋อรอดไหม
1: โคเวนทรีรอดไหมเจ้าบ้านนะฮะคู่เดียว
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ไม่มีปัญหาโดนเท่าไหร่ฮะ
0: โคเวนทรีนะฮะ
1: ครับ
0: ก็โคเวนทรีเปิดบ้านนะครับชนะนิวคาสเซิล3-1
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องอะไร
1: เป็นเรื่องปักตายบอกเป็นเรื่อง
0: ก็เป็นชัยชนะที่งดงามนะครับของโคเวนทรีนะครับ
1: โอ้นี่เกม2เก็บ6แต้ม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการชนะในบ้านนัดแรกนะครับหลังจากการกลับขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกนะครับในรอบ25ปีเป็นการเก็บแต้มสำคัญเลยนะครับแล้วก็ขยับพ้นโซนอันตรายเรียบร้อยแล้วนะครับ เกมเริ่มได้เพียง4นาทีเท่านั้นนะครับเจ้าบ้านก็ได้ประตูนำไปก่อนนะครับจากผู้สาประตูของนิวคาสเซิลเนี่ยทำเสียจุดโทษนะครับลูคัสเฮนิเชคทำเสียจุดโทษแล้วก็เป็นแจ็คอูดูโดนี่นะครับทำสาหัสจุดโทษเข้าไปนะครับให้เบคโคนทรีนำไปก่อน 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยปรากฏว่าโคนทรีนำห่างไปนะครับเป็น 2-0 จากซิริกี้เชเรฟนะครับ2ประตูต่อ0ทีมสกายบลูนำเป็น 2-0 นะครับมาเป็นนิวคาสเซิลนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากเซเวนบอทแมนนะครับและหลังจากนั้นก็โดนอีก2ประตูคือ1ประตูต่อ2เนี่ยได้ในนาทีที่70แต่โดนอีก2ประตูนาทีที่81นะครับจากเอลิสซิมแล้วก็นาทีที่86นะครับจากสเตฟานฟูนี่นะครับจบเกมการแข่งขันโคเวนทรีชนะนิวคาสเซิล3ประตูต่อ1นะฮะ
1: ว่าพลิกล็อกเล็กๆนะ
0: ฮะนิวคาสเซิลก็พลาดโอกาสการขึ้นอันดับ4ของตารางเลยนะถ้าชนะนี่ขึ้นอันดับ4ของตารางแต่โดนไป
1: โดนไปแล้วโคเวนทรีมันไล่แมนยูติดเลยอ่ะ
0: ฮะโคเวนทรีตอนนี้เนี่ยมีแต้มเท่ากับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคร
1: ับ นั่นไง
0: 6นัดมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าแมนยูเนี่ยประตูได้ลบเสียเนี่ยไม่ได้ไม่เสียอยู่ที่0นะครับส่วนโคเวนทรีเนี่ยประตูได้ลบเสียเนี่ยอยู่ที่ลบ6
1: อ
0: ันดับจริงอยู่หลังแมนยูแต่ว่าดับติดกันนะครับ13กับ14
1: ครับ
0: แต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือหลุดพ้นจากโซนอันตรายเลยส่วนนิวคาสเซิลนั้นอยู่อันดับ11ของตารางนะครับ6นัดมี8คะแนนก็ถือว่ายังทำผลงานได้ต้องปรับจูนกันต่อไปสำหรับโค้ชเยอรมันนะครับตอนนี้เนี่ย5อันดับแรกนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็แมนซีนะครับ18แต้มอาร์เซนอล15แต้มนะครับเบรตันโฮฟอร์เบียน13แต้มเบรนท์ฟอร์ดนะครับ10แต้มแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับ10แต้มนี่คือ5อันดับแรกส่วน3ทีมในโซนตกชั้นนะครับอันดับ20ฟูลแลม2แต้มอันดับ19ท็อตแนมนะครับ3แต้มแล้วก็อันดับ18นะครับบอร์นมัธนะครับ3แต้มตอนนี้เนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายในอังกฤษนะครับ
1: เรื่องของโค้ชหรือเปล่า
0: เรื่องของโค้ชฮะเต็งหนึ่งก็ไม่มีใครเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากไมเคิลคาร์บ้าน
1: โอ้เขาเพิ่งได้สัญญาถาวรยังไม่ถึง6เดือนเลยแต่ไล่กันแล้วเหรอ
0: เต็งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าแทง1จ่าย2ฮะ
1: โอ้โหถือว่าจ่ายน้อยมาก
0: เลยผมไม่รู้ผมไม่มั่นใจ1
1: จ่าย4จ่าย5ยังปกติถ้า1จ่าย2ถือว่าจ่ายน้อยมีโอกาสเกิดสูงไง
0: เต็ง2เป็นโรเบโต้เดซาบี้นะครับของท็อตแนมและเต็ง3เป็นอาวโรอาเบรัวนะครับของฟูลแลม4เป็นปีเตอร์ชาร์ดของคริสตัลพาเลซแล้วก็5เป็นโอลิเวอร์การ์เนอร์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับนี่คือ5คน
1: เพิ่งประกาศว่าจะพาฟอร์เรสต์ไปยุโรปนะฮะผมพักไป3สัปดาห์กลับมาแพ้เลยนะส่วนเอนโซมาเรสกานะฮะชาวอิตาลีโค้ชของแมนซีนี่ชื่นชมโอ้โหลูกทีม
0: ชื่นชมกรรมการ
1: ย
0: ิ่
1: งใหญ่เลยนะฮะ
0: โอ้ชื่นชมกรรมการ
1: ชื่นชมลูกทีมดิ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: มันจิตใจด้วยไง
0: เหรอ
1: เพราะว่าโอ้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ฮะ
1: มันไม่ค่อยสู้ดีสถานการณ์ไม่ดีมาก
0: ๆ
1: แล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปรับใช้ชาติมาหลวมตัวกันอ่ะแต่ก็ทำได้ดีฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมส่วนทางเออร์ลิงฮาเลนนั้นบอกกับทุกคนบอกว่าอย่าไปคิดเยอ
0: ะ
1: แค่คว้าชัยชนะให้ได้พอไปลงสนามเอ๊พูดเหมือนกับตอนผมเป็นผู้จัดการทีมเลย ไปทำอะไรดีๆกัน
0: อันนี้จะเป็นการตอนนี้เนี่ยในหน้าสื่ออังกฤษเนี่ยนะฮะมันโดนคอมเมนต์ไปด้วยเรื่องของคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าผลการแข่งขันแล้วนะ
1: นั่น
0: เพราะว่าเขาวิเคราะห์วิจารณ์ไปทุกมุมแล้วคนที่โดนลากลงมาเยอะที่สุดนะเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษโดนลากมาแฉ
1: ทีนี้นักเตะแมนซีเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาเดินเหินไปไหนไงจะไปช้อปปิ้งจะไปเดินห้างแล้วไปยังไงถ้าใครเจอนักเตะเขาก็มียิ้มยิ้มแซวแซวไงบางทียกนึงยกนิ้วให้อะไรประมาณนี้นะ115นักเตะก็เครียดเลยทีแต่ว่าพอกลับมาแล้วมันยิงลิเวอร์พูล3ลูกนี่นะทุกคนก็เริ่มผ่อนคลายผมว่านะในส่วนตัวผมน
0: ะ
1: ไอ้ผิดก็ผิดแหละแต่เรื่องพวกนี้ไม่เกินเดือนมันจะคลี่คลายลงไม่มันจะคลี่คลายลงในสถานการณ์ในการที่จะแซวพวกนักเตะแมนซีอะไรทั้งหลายแล้วก็ทุกคนก็รอข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นของคณะกรรมการของพรีเมียร์ลีกในการพิจารณาแหละนะ25คะแนน5ปีหรือ30คะแนนสัก3ปี รับเงินอะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปก็แชมป์พรีเมียร์ไม่ต้องก็ได
0: ้
1: บอลยุโรปก็ไม่ต้องไปเล่นแต่บอล2ถ้วยในประเทศขอเหมาได้ไห
0: ม
1: ขอเหมาหมดเลย
0: ก็แล้วแต่ไม่ได้ใครว่านี
1: ่ก็อยู่อย่างนี้สัก3ปีนะ5ปีก็นานไปนะผมมองอย่างนี้ครับเพราะจริงๆอ่ะเขาก็ต้องมีความรู้สึกไม่อยากให้กระทบกับพรีเมียร์ลีกมากครับเพราะเป็นแหล่งทำเงินของอังกฤษเขาเลยนะณเวลานี้อังกฤษตอนนี้เองก็ลำบากนะ
0: ใช่ครับ
1: จะกลับมาสู่ EU อีกครั้งแล้วนะจะไม่ใช้เงินปอนด์แล้วนะ
0: คืออันนี้เบอร์แนมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นแบบเทียบกับไทยนะท่านผู้ฟังเหมือนกับว่านายกอบจอ่ะแล้วนึกออกไหม
1: เป็นนายกอบจแล้วขึ้นชั้น
0: แล้วขึ้นชั้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะมันคือไม่ได้มาจากอดีตส.ส.ไม่ได้มาจากอะไรลักษณะนั้นเลยคือมาจากนายกเทศมนตรี
1: เกรสเซอร์เตอร์ผู้นำแต่ละคนอยู่กันสั้นๆนะปีกว่า2ปี
0: ใช่
1: หลุดหมดเลยนะครับเพราะในสถานการณ์สงครามสถานการณ์ต้องสู้ในเรื่องของเศรษฐกิจยังมีทรัมป์ด้วยนี
0: ่
1: อังกฤษก็ไปเป็นมือขวาให้ทำไงแล้วมันเสียหายไง
0: อันนี้เหมือนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับนายกเทศมนตรีของเมืองแมนเชสเตอร์ใช่ไหมก็เหมือนกับนายกอบจนี่แหละ
1: แล้วเมืองนี้มันฟุตบอลเก่งทั้งคู่ไงคุณคิดดูดิ
0: ประเด็นของเขาคือว่าก็พยายามจะเอางบต่างๆมาลงทุนในเมืองแล้วพอลงทุนในเมืองแล้วเนี่ยเมืองมันดีขึ้นมา
1: แล้วแมนซีก็อยู่เมืองนี้ด้วยจะไปลงโทษแมนซีหนักได้ยังไง
0: พอดีขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้ตาเนี่ยได้ประโยชน
1: ์นาน
0: เลยก็ได้ประโยชน์แล้วก็มีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
1: คิดดูแมนเชสเตอร์เมื่อก่อนนะเป็นรองลิเวอร์พูลนะนักท่องเที่ยวต่างประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขามาดูแมนซีดูแมนยูมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวใช่ไหมแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลเก็บตกเพราะอยู่ใกล้ๆกันชั่วโมงเดียวขับรถ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนลิเวอร์พูลอย่างเดียวใช่ไหมแมนซีก็ได้แมนยูก็ได้ลิเวอร์พูลก็ได้ผลประกอบการไปด้วยมันก็ต้องมีลูกเกรงใจมีลูกที่ต้องอดอ้อนหน่อยละผู้นำนะ
0: พอเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยพอได้ดีในเชิงลักษณะนี้แล้วเนี่ยถ้างานนี้รอดหมดเลยนะแล้วตีความว่าเงินที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ของกลุ่มอาบูดาบีเนี่ยนะฮะและไปกลุ่มของในส่วนของรัฐบาลของ UAE คือใช้กฎหมายผิดอย่างที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะถ้าตีความลักษณะนี้นะคือสารคันดีๆนั่นเองฮะ
1: ก็ตอนนี้เขาศึกษาดูงานของสารคันประเทศหนึ่งอยู
0: ่
1: ว่าทำยังไงอ่ะ
0: แล้ว
1: เมื่อวานปปช.ก็ประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็มีการแถลงคงแถลงข่าวเรื่องไอ้กวงสอบท้องถิ่นตอนนี้ชัดเจนว่าไม่ถึงนักการเมืองไอ้3คนที่มันโดนขังเรือนจำมันถูกปล่อยตัวถ้ามันหนีไปลาวไปเขมรทำไงวะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าต้องมีกว่า300คนนะ
0: เหร
1: อคนผิด 6,000 คนทำเป็นขึงขังนะแต่ไม่รู้สรุปเมื่อไหร
0: ่
1: มันเหมือนกรณีแมนซี่ละกี่ปีมาแล้วเราไม่สรุปอ่ะ
0: 3ปีครึ่ง
1: แต่ประชาบ้านเราก็เหมือนกันนั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูกันว่าใครเรียนแบบใครเน
0: า
1: ะ
0: ไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกสำคัญอีก2ลีกนะครับก็คือลาลิก้าของสเปนมีคู่เดียวนะครับบาเลนเซียเสมอกับลาซินทันดันแดไป2ประตูต่อ2แล้วก็กาโชซูล่าของอิตาลีนะครับไกยอรี่เสมอกับยูเวนตุสนะครับ1ประตูต่อ1แอตแลนต้านะครับเอาชนะเวเนเซียไป3ประตูต่อ1นะครับนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลนัดคืนวันจันทร์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ส่วนวันนี้

0: นะครับมีคู่ที่น่าสนใจหลากหลายคู่เลยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะในรอบแรกๆเขาเรียกรอบอะไรนะ
1: ลีกเฟส
0: มันเป็นแบ่งกลุ่มเหมือนกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่เป็นลีกครับเป็นลีก
0: เฟสลีกมันเลยเนาะก็จะมีคู่เอกเลยนะฮะทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะฮะทีมจากสเปนทีมนี้ตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะฮะรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อันดับอย่าถามจำไม่ได้แล้วก็คู่อื่นที่น่าสนใจก็บียารินเจอนาโปลีนะฮะอาร์เซนอลก็เล่นด้วยนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะฮะรับมือกับรีนนะฮะของฝรั่งเศสเขาลองเจอสปอร์ติ้งริสบอนชาบาซาราเวียปาร์คนะแล้วก็อินเตอร์เจอคลับบุกกาลาตาสลายครับนะใครไปเยือนนี่น่ากลัวครับมาเซโลน่าไปเยือนกรุงเทพ
1: ครับ
0: จะกลัวกาตาสลายไหมตอนนี้ยิงถั่วเทิงทุกเกมนะไม่ต่ำกว่า3ลูกต่อเกมนะ
1: ใช่ครับ
0: ไลซิกเจอ PSV ไวกิ้งนอร์เวย์เจอบาเยิร์นนะฮะวันนี้คู่ที่จะเตะนะฮะ17:45มี2คู่คือคู่ลองสปอร์ติ้งซาบาสราเวียปาร์คที่เหลือ14:00ครับ
1: ก็ยังเป็นในช่วงของนัดแรกๆอยู่นะครับแต่ละทีมจะแข่งกัน8นัดนะฮะในทั้งลีกเฟสเนี่ยมีทั้งสิ้นถึง36ทีมนะฮะ
0: 36
1: ทีมแล้วก็แต่ละทีมแข่งกัน8นัดก็ต้องดูแล้วกันว่าสะสมแต้มไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงนะครับใกล้ๆค่อยมาสรุปกันอีกทีนึง
0: ปีนี้จะเหนื่อยน
1: ะ
0: นักเตะทั่วตัวดีๆของแต่ละสโมสรน่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่อยู่ทีมใหญ่ๆแล้วก็เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะไปรับใช้ชาติใน3สัปดาห์นี่ถือว่านานมากนะ
1: ใช่ครับ
0: น้องๆบนโลกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: พอกลับมาก็มาเล่นแล้วก็ต้องเล่นทั่วยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากเกมขึ้นอีกก็รอเป็นเข้ากระเรียบกันแน่นอนล่ะครับ
1: ครับ
0: อ่ะส่วนของฟุตบอลบ้านเราตอนนี้ก็ต้องชื่นชมน้องๆ นะชบาแก้วอายุ17ปีไงซึ่งก็เก็บนะ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่มในการเตะที่ชลบุรีนะฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับนะฮะก็ต้องไปแข่งที่จีนฮะ31มีนาคมถึง17เมษาปีหน้านะครับเอา4ทีมนะแค่4ทีมนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ได้ทีมที่จะเตะนะเรียบร้อย12ทีมแล้วนะทีมวางก็มีเจ้าภาพจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียส่วนทีมแชมป์กลุ่มที่คัดมามีเกาหลีใต้อินโดไต้หวันเวียดนามอินเดียไทยเมียนมาฟิลิปปินส์จะมีการจับฉลาก22ธันวาครับ
1: ครับ
0: เอาแค่4ชาตินะฮะไปชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับ
1: แล้วที่
0: โ
1: ม
0: ร
1: ็อกโก
0: ครับ
1: แล้วอื่นเดี๋ยวว่าในช่วงหน้านะครับพักกันครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะยาวซึ่งอาจเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมไม่เพียงพอจะควบคุมจึงต้องจัดเสวนา Law in the Age of AI โดยในการประชุม IMF และ World Bank เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีการหยิบยกประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายโดยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่ง Law in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดมีแผนปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งกุนซือสื่อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งกุนซือโดยมีอันโตนิโอคอนเต้พร้อมมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทนโดยคาริกซึ่งได้สัญญาคุมปีศาจแดงถาวรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพาทีมทำผลงานน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้หลังเก็บไปเพียง6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับที่13ของตารางจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้คาริกตกอยู่ในความกดดันแม้ก่อนหน้านี้จะมีการยืนยันจากสื่อดังว่าเจ้าของทีมปีศาจแดงยังคงสนับสนุนเขาอยู่แต่ว่าล่าสุดกาโชแมคาโตสื่อชื่อดังจากอิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะปลดคาริกออกจากตำแหน่งโดยมีอันโตนิโอคอนเต้พร้อมที่จะเข้ามารับหน้าที่คุมทีมด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกม AFC Champions League Elite รอบ League Stage นัดที่2ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยจะพบกับปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมด้านมาริโอซินวาเฮดโค้ชบุรีรัมย์ให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ลงเล่นรายการแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านประจำฤดูกาลนี้คู่แข่งเป็นทีมที่มีคุณภาพ แต่ทั้ง2ทีมอยู่ในสถานการณ์ฟุตบอลลีกที่แตกต่างกันเพราะทีมจากจีนเล่นในบ้านไปแล้วถึง27นัดขณะที่บุรีรัมย์เพิ่งเริ่มต้นซีซั่นแต่นักเตะบุรีรัมย์มีความกระหายที่จะลงเล่นนัดแรกในบ้านของเราและเชื่อว่าแฟนบอลจะเข้ามาสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้เล่นสนุกกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นหวังว่าบุรีรัมย์จะได้เฉลิมฉลองการหลังจบการแข่งขันเพราะเกมนัดที่แล้วทำได้เพียงเสมอในการออกไปเยือนนัดนี้จึงต้องการเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามากันเต็มสนาม
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อล์ฟกอล์ฟ
6: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
8: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: 8นาฬิกา8นาที9วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับในวันหยุดพิเศษอย่างนี้นะครับวันนวมินทรมหาธิราชนะครับเราพูดคุยกันได้ในหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสไตล์ของ Morning Talk SMS มาได้ที่4689899นะครับ4689899นะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOTCONNECT นะครับรับชมรับฟังได้ทุกสื่อในเครือบมจ.สมท.นะครับวิทยุทุกคลื่นนะครับMCOS HD หมายเลข30นะครับแล้วก็สำนักข่าวไทยนะครับติดตามกันได้นะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของแรลลี่ยิ่งใหญ่ประจำปีของ FM 99ปีนี้เราเลือกสมุทรสงครามนะครับเราใช้ชื่อว่าแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับของการเดินทางประจำปีเตรียมแพ็คกระเป๋าให้พร้อมนะครับชวนเพื่อนๆพี่ๆครอบครัวนะครับคนรู้ใจร่วมเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับร่วมสนุกหาอาซีสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นของรางวัลมากมายนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามนะครับของจังหวัดที่ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับและเราเลือกจังหวัดนี้เพราะว่าขับรถไม่ไกลมากแล้วอยากให้มีส่วนร่วมกันอย่างแท้จริงนะครับไปกันวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับจองเข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่0809195365นะครับ0809195365หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0925315142นะครับ0925315142จะมีสตรีทอาร์ตอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นงานศิลปะงดงามในสมัยรัชกาลที่9นะครับนั่นด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตรงวัดบางกุ้งนะครับเป็นวัดที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนี่เป็นไฮไลท์บางส่วนเท่านั้นนะครับที่เราไปกับแรลลี่ทริปมหัศจรรย์อัมพวาทริปนี้นะครับ28ถึง29พฤศจิกายนผมย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะครับ0809195365และ0925315142
10: หลวงพ่อบ้านแหลมกรุงเทพนี่ก็เป็นหลวงพ่อหนึ่งในตำนานพระลอยน้ำ
9: ใช่ครับ
10: นะที่มีความศักดิ์สิทธิ์

0: นะครับประชาชนคนไทยให้ความศรัทธาล่ะเราย้อนไปดูว่ามีวัดไหนกันบ้างโสธรที่ดังสุด
1: ใช่
0: นะฮะหลวงพ่อโตที่บางพลี
1: แล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิง
0: วัดไร่ขิง3แล้วก็หลวงพ่อวัดแหลม
1: นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: ก็วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับหรือว่าวัดบ้านแหลมซึ่งก็คือหลวงพ่อบ้านแหลมนั่นเองนะครับ
0: ไปย่านนั้นนะครับแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาไปเดินเที่ยวข้าวแห้งข้าวแห้ง อร่อยมากที่นั่นจะมีเขาเรียกข้าวต้มจะเป็นข้าวต้มเป็ดอ่ะจะอร่อยที่สุดบางคนก็ทำเป็นข้าวแห้งก็อร่อยนะฮะเพราะที่นั่นเป็ดมันเขาเลี้ยงแบบเป็ดไล่ทุ่งอ
1: ่
0: ะมันอร่อยอร่อยลองดูครับผมไปแล้วไม่พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: ขอขอบคุณชูโฟจิกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟจิกนะครับและขอขอบคุณนะครับแอร์แคเรียนะครับเทควีและเทคเอสนะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
0: เอาล่ะครับ มาดูเรื่องราวข่าวคราวของหน้ากีฬากันของเดรินิวก่อนแค่มาราธอนแรกก็เอาเรื่องเลยคิรินทุบสถิติไทยอาเซียนกระจุยนะฮะเมื่อวานกรุงเทพก็ไล่เลียงไปแล้วนะครับตอนนี้2ชั่วโมง8นาทีนะฮะ01วินาที
1: ครับ
0: นะครับแต่จะไปโอลิมปิกได้หรือไม่โอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสยังไม่ประกาศเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาแต่คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จากนั้นก็จะยาวไปจนถึงฤดูร้อน2028นะครับช่วงนั้นต้องทำสติให้ถึงถ้าคิรินสามารถทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะคว้าตัวโอลิมปิกได้ตามเกณฑ์นะครับ
1: ครับ
0: 2.08.01 วินี่ทำลายสติประเทศไทยเดิมเกือบ9นาทีคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โทนี่อาทิตย์เพ็ญทำไว้ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะปี61ส่วนใน4เกมนะครับโลบี้สยานตูรี่อินโดเคยทำไว้2ชั่วโมง 12.20 นะแล้วก็แชมป์มาราธอนชายชิคาโกมาราธอน2026ปีนี้ครับคิปรูโตจากเคนยา 2.01.09 ฮะ
1: ครับ
0: ของเรา 2.08.10 เนี่ย7นาทีเองนะครับ
1: ครับ
0: ยังมีโอกาสเลยนะฮะนะยังมีเวลาในการทำติเพื่อจะไปโอลิมปิกแล้วก็มีโอกาสที่นะได้ลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งด้วยนะครับก็หวังว่านะจะทำได้แต่จริงๆแล้ววิ่งมาราธอนนี่โหเล่นกันเล็กๆในพวกเคนยาพวกนั้นเก่งมากนะพวกเอธิโอเปียนี่นะ
1: ก็ช่วงหลังนี้อย่างน้อยสุดเนี่ยของเราเนี่ยในโอลิมปิกก็มีน่าจะมี2คนก็คือคุณโซเฟียเกลมันโกเมอรี่ไงอันนั้นทวันเลยนะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็กำลังจะต่อได้ไปแล้ว
1: แล้วกำลังจะต่อที่ UCLA ที่ University of California ส่วนคิรินเนี่ยก็ฮาวาดเหมือนกันมันก็จะแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะ
0: กลับมาวิ่งซีเกมสักหน่อยไหมปีหน้า
1: เหรอวิ่งอะไรในซีเกม
0: มาราธอน
1: เพราะช่วงหลังเขาวิ่งมาราธอนแล้วนะนี่เขาเป็นมาราธอนแล้
0: ววิ่งมาราธอนซีเกมหน่อยสักเหรียญนึงโอ้เหรียญทองซีเกมเดี๋ยวนี้ก็ไม่สงสัยนะอื่นกรีธาว่ายน้ำพร้อม 100% พร้อมที่จะไปแข่งนะ
1: ครับ
0: สำหรับยูทโอลิมปิกนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะได้เหรียญสักเท่าไหร่อย่างของเราโควต้าในกีฬาว่ายน้ำแค่2คนครับน้องก็ชื่อแอนแอนนะนักกรีธาลีกิจจากรนะนี่ก็จะเก่งเรื่องท่ากบ50เมตรหญิงแล้วเคยได้เหรียญเงินในเอเชียนเอสกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพมาอีกคนนะน้องน็อดดี
1: ้
0: สุภกรใจกล้าในฟรีสไตล์400เมตรนะฮะสองคนนี้โค้ชตึกบอกว่าโอเคละเราไปแข่งยูทโอลิมปิกแล้วก็อาจจะสู้พวกอเมริกาออสเตรเลียจีนไม่ได้หรอกแต่เราต้องส่งเพื่อไปหาประสบการณ์ประสบการณ์เพื่ออะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: เพื่อจะเป็นตัวหลักของซีเกมมาเลเซียปีหน้า
1: โ
0: ค้ชตึกพูดแล้วดูดีไหมในการส่งแข่งอะ
1: เดี๋ยวท่านอาจจะต้องไปหารือกับท่านนายกท่านหัวหน้าก
0: ีฬาทางน้ำตอนนี้เงียบๆนะ
1: พักคอยอย
0: ู่นี่นะฮะเขาคอหอยลูกกระเดือกันธนาวิจัยโทสกุลเนี่ยโค้ชตึกนะครับส่วนกรีธาก็ได้ควอต้า2คนนะน้องเฟรมธนกรแดงมณีนี่กระโดดค้ำชายก็เคยได้เหรียญทองเอเชียนยูทเกมมาแล้ว
1: ครับ
0: นี่จะไปโอลิมปิกยูทเกมนะแข่งที่บาเล

0: กรีธา2
1: นะ
0: ก็ลุ้นกันเอ๊ะผมสนใจญี่ปุ่นว่าระดับเอเชียนเกมญี่ปุ่นไปกี่คนญี่ปุ่นไปน้อยกว่าไทยฮะ
1: ฮะยูทโอลิมปิกเนี่ยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นไป24คน
1: มันไม่เกี่ยวกับที่เซเนกัลอะไรเหมือนไทยไม่ใช่หรอ
0: เซเนกัล139คือเซเนกัลเป็นประเทศในแอฟริกาพี่แป๊บบอกไว้
1: ครับๆๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นประเทศในแอฟริกาเนี่ยของเราเนี่ยคนก็จะน้อยกว่าปกติ
1: คนน้อยๆเจ้าหน้าที่ก็น้อยครับ
0: น้อยมากนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไปน้อยกว่าไทย
1: เขาไปตามสถิติ
0: 24
1: คนสามารถอย่างแท้จริง
0: 24คนนะฮะ
1: แสดงของไทยก็แอบมากอยู่นะ
0: แ
1: อบมากอยู
0: ่อย่างสหรัฐนี่ไปกี่คน
1: เขาต้องมีเกณฑ์นะ
0: ครับ
1: ในหลายชนิดกีฬาต้องมีเกณฑ์นะคุณเทพมันจะมีตังก็ไปได้นะ
0: ใช่คือถ้าผมให้พี่แปะทายว่าสหรัฐนะชาติใหญ่อย่างสหรัฐไปกี่คนเนี่ยพี่แปะทาย100ครั้งไม่ถูกเลยฮะ
1: โอ้สหรัฐช่วงนี้ทําไม่ค่อยสนใจกีฬาสักเท่าไหร่อ่
0: ะ
1: ลุ้นแต่เรื่องน้ำมันดีเซลอ่ะข่าวล่าสุดไปสั่งซื้อจากรัสเซียนี่หาทั้งโลก50คน
0: ในการดาวที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ไป29คน
1: 29คนมากกว่าไทยคนเดียว
0: ใช่ฮะ
1: วัฒนธรรมไทยนี่แอบมากนะคุณดูได้ไหมโอ้โหแอบมากนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเรามองในแง่ดีก็คือสถิติเราถึงไงนักกีฬาเก่ง
0: ไม่ธรรมดา
1: สมรรถภาพเยาวชนเราไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: ต้องชื่นชมชื่นชม
0: ลักษณะนั้น
1: คาราชะเชิดดำตัดสินห่วยมากจะมีคาราเกอร์เรื่องนะฮะคริสคาวาน่านะที่ไล่กราเฟนแบกออกอ่ะ
0: ขนาดคุณรอยคีนเนี่ย
1: รอยคีนของผมนี่นะ
0: ขนาดคุณแกลลี่เดวีกับคุณรอยคีนเนี่ย
1: ยังเห็นด้วยเหรอ
0: ยังเห็นด้วยกรรมการเสียเลยอ่ะบอกว่ากรรมการเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญ
1: ครับแต่มันผ่านไปแล้วนะ
0: ใช่
1: มันลำบากนะโอ้โหแต่เมื่อข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี่ที่บอก1จ่าย2อ่ะความเป็นจริงสูงมากเลยเว้ยนาโปลีตอนนี้ก็เปลี่ยนโค้ชเลยไม่ใช่คอนเต้แล้วหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเต้กูว่างงานอยู
1: ่คอนเต้ออกจากนาโปลีมาแล้วบอก
0: คอนเต้เนี่ยเขาศึกษาดูงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ว่า
1: เพื่อการนี้เลยเหรอ
0: เขาเข้าไปทำทีมเนี่ยจะต้องแบบขายถึงประมาณครึ่งทีมไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขากำลังศึกษาดูงาน
1: เขาอยู่เชลซีมาแล้ว
0: เออ
1: ตอนนั้นจำได้เลยแมนยูของมูรินโญ่สู้ไม่ได้ไอ
0: ้
1: คนเต้ก็ดีใจอยู่นั่นยิงลูกแล้วก็ดีใจอยู่นั่น
0: ม
1: ูรินโญ่ไปคว้าคอเลยเอ็งจะดีใจทำไมลูก3ลูก4แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาดูของไทยรัฐนะปีศาจแดงจัดทัพบทตราหมีปืนใหญ่รับบริวนะก็ไม่มีแผนอะไรมากครับของไมเคิลคาริกะตั้งรับแล้วก็รอโต้จะเข้ากี่คน8คน9คนแล้วก็ใช้แผนเดิมเรามีแผนเดียวครับ
0: คือความมั่นใจที่มีแผนนี้มาชาติน
1: ะ
0: แ
1: ผนเดียวแผนเดียว4 2 3 1ตั้งรับรอโต้อย่างเดียวครับนะฮะถ้ายิงได้ก่อนก็โอเคนะฮะแล้วก็อื่นๆนะฮะทัพพาลาซ้ำรอยรอรถกว่า5ชั่วโมงกว่าจะเข้าที่พักวันแรกก็เจอดีนะฮะผู้จัดการแบดโพสคือวันนั้นเราเหมาลำไปเลยไงเพื่อความสะดวกของนักกีฬาไปทีเดียววันเดียวจบเหมาการบินไทยไปนะฮะก็มีปัญหาเรื่องพอเราไปทับใหญ่ไงคนมันเยอะอีกญี่ปุ่นก็เลยหารถมาไม่เพียงพอนะครับแข่งสาว17ปีลุ้นโควต้าแข่งศึกโลกเป็น1ใน12ทีมเอเชียคัดเอาไปแค่4จับฉลาก22ธันวาเนี่ยมีน้องๆหลังจบเกมนะฮะชนะบรังกาเทศไป30ไอ้50นี่นะไอ้ถล่มเลบานอนโทษถล่มเลบานอนไป50นะฮะที่ชลบุรีสเตเดียมก็มายืนนะฮะเก๊กสวยเก๊กหล่อกันนะนี่ๆๆๆประมาณนี้แล้วก็มีภาพของรายานแชกีนะภาพใหญ่นะกีฬาไทยรัฐโอ้ยิงลูกที่3อ่ะ
0: ครับ
1: หลอก4จังหวะนะจังหวะนั้นโอ้โหจังหวะสุดท้ายหลอกผู้รักษาประตูอีกนะ
0: มีหลอกตัวเองไหม
1: ไม่มีฮะเข้าฮะเรียบร้อยนะครับไปดูหน้า1ของหนังสือพิมพ์นะฮะวันนี้ของ Daily News ก่อนชูศาสตร์พระราชาร.9ช่วยพัฒนาโลกในเวที IMF World Bank อนุทินเปิดประชุมวันแรกเอกนิติโชยุทธศาสตร์ AI นะแล้วก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงรอยัลพาวิเลียนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ในงานประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกเปิดอย่างเป็นทางการวันแรกณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งตอนนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ก็เป็นของหน่วยงานรัฐนะเมื่อก่อนก็สร้างกันมานานแล้วรับงานประชุมใหญ่คราวนู้นนะทีนี้ก็ต้องการเขาเรียกว่าบูรณะ แต่เปิดโอกาสให้เอกชน

0: นเข้ามา
1: ครับ
0: ประมูลแล้วก็รับสัมปทานทางช้างก็ได
1: ้
0: ทำเช่นแบบศูนย์ประชุมแห่งชาตินี้สวยมากถ้าใครไม่เคยไปยุคช่วงหลังๆนะลองไปดูนะครับ
1: เปลี่ยนไปเลย
0: แล้วเขาก็ได้สัมปทานในการที่จะให้เช่าพื้นที
1: ่ครับ
0: กี่ปีผมไม่แน่ใจวันลืมไปแล้วนะฮะก็การเปลี่ยนแปลงของศูนย์ประชุมแห่งชาติธุรกิจผิดหูผิดตาเลยเอางี้ละกันนะเอกชนก็มาดูไง
1: ครับ
0: มันต่างตอนราชการเราดูอันนี้ชัดมากอาจเป็นเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะส่วนภาพด้านบนก็เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะเสด็จออกพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันกูมาสันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์แล้วก็ภรรยาไงโอกาสมาเยือนประเทศไทยด้วยเมื่อวานนี้นะครับเร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่าพันล้าน 1.3 แสนครัวเรือนเพชรบุรีน้ำอ่วมทะลักจับตาเขื่อนเร่งระบายปราจีนสารเคมีรั่วไหลนะเพชรบุรีก็นานแล้วไม่ได้ท่วมนะแต่เมืองการลดเร็วมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำใหญ่นะมีเขื่อนช่วยๆด้วยนะครับมาดูของไทยรัฐสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ไทยรัฐวันนี้ปปช.นะองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งนะซึ่งได้รับความเชื่อถือก็ค่อนข้างจะไม่สู้ดีปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินพบผิดปกติไอเดียแล้วก็สามีชัดไม่สัมพันธ์กับรายได้หนูโวยถล่ม5วันเยอะไปนะในเรื่องการเปิดอภิปรายปชน.ชี้ซักฟอกตู่ยังได้4นะการันตีหลายดิวส้มฟ้าแดงไม่มีดิวนี้ส้มฟ้าแดงนะนี่คือสีทักษิณยื่นขอล้างมลทินครับนี่ฮะช่วงระหว่างน้ำท่วมอยู่ก็ยื่นเลยนะฮะแล้วก็ชูเศรษฐกิจพอเพียงโชว์ IMF World Bank ชี้ไทยปรับตัวรับความท้าทายผู้นำชื่นชมจัดประชุมยิ่งใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นประธาน IMF หรือประธาน World Bank ชมนะฮะประเทศไทยดีมากดีมากดีเหลือเกินดีทุกอย่างนะฮะ อะไรประมาณนี้ตั้งใน30วันบอร์ดใหม่สปส.สำนักงานประกันสังคมอ่ะ
1: ครับ
0: จุลพันธ์ยินดีกลุ่มก้าวหน้ากว่า14เก้าอี้คือตอนนี้นับเสร็จเรียบร้อย 100% นะกรุงเทพ
1: ครับ
0: แต่บอกว่าขอประกาศผลอย่างเป็นทางการทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอีก30วัน
1: ก็ต้องดูให้ละเอียด
0: โอ้ละเอียดแค่ไหนอ่ะ
1: ก็ละเอียดร
0: อละเอียดว่าจะไม่มีปฏิทินเกิดขึ้นหรือว่าต้องมีปฏิทินอยู่ผมตอนสมัครม.40ไงไปกับภริยานะฮะคือเขามีอาคารอยู่แล้วนะที่ถนนโนมินใหญ่มากนะ
1: ครับ
0: โอ้โหตึกใหญ่อ่ะ 3-4 ชั้นน่ะแต่เขาไม่ใช่วะเขาไปเช่าตรงนะแฮปปี้แลนด
1: ์
0: เป็นของภาคเอกชน อยู่ชั้น4โอ้แปลกดีแปลกดีไปถึงแจกไปถึงตั้งแต่หัวนู่นเลยหัวบันไดเลยนะจะออกก็แจกอีกนะ
1: แจกเพื่ออะไร
0: เยอะมากแจกเยอะมากไง
1: ไม่แจก
0: ไม่เหลือเฟือไง
1: เพื่ออะไร
0: ก็ให้คนได้รู้วันเวลาอะไรประมาณนี้นะฮะช่วงนั้นเขาใช้งบเป็นไงตกตึกซื้อกันเยอะใช่ไหมขายออกอะไรประมาณนี้นะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วครับเมื่อบีบอร์ดชุดใหม่เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับวันนี้เป็นวันที่คนไทยทุกคนนะจะต้องจำให้มั่นนะอยู่ในจิตในใจของประชาชนกันเลย13ตุลา
3: คร
0: ับวันเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อ9ปีที่แล้วเหตุการณ์ที
3: ่ปีแล้ว
0: ก็สู่ปีที่10ปี60
3: ปีนี้
1: 10ปีนี้ใช่ครับ
3: 59ก็ปีนี้69มันก็10แล้ว
1: 10ปีคร
0: ับ
3: 10ปีเต็มแล้วไม่ใช่เข้าสู่ปีที่10
0: เดี๋ยว60 ลบ69
3: จะเข้าสู่ปีที่11แล้ว
0: เดี๋ยว60 ลบ69ก็9ปี
3: 59ฮะ
0: 59อ๋อ59อ๋อนึกว่า60โทษทีก็ปีที่10ครับปีที่10พอดีครับคุณธีรชัยถูกต้องครับ
1: คือแต่ว่าชื่อวันน่ะเป็นปีที่9คือวันนวมินทรมหาราชเนี่ยแต่ว่าพระองค์ท่านเสด็จจากไปเนี่ยเสด็จสู่สวรรคาลัยเนี่ย
0: 13ตุลาคม2559
1: 59
0: ครับก็มีอะไรอยากจะพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9สักหน่อยไหมครับ
3: มีตอนเรื่องเล่า
0: ตอนเรื่องเล่าครับครับผมตอนนี้เรานะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเสน่ห์แรงเหลือเกินมา 18,000 คนมากกว่าที่คาดนะ
3: ครับ 18,000 แต่ว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐไม่มา
0: โอ้โหช่วงนี้ต้องไปซื้อน้ำมันดีเซล
3: 18,000 คนมันหมดเลย
0: ใช
3: ่คนไม่มาคนเดียว
0: ทำไมฮะมัน

0: คัญยังไงครับคุณธีรชัยขยายความครับ
1: ชาวโลกเขาก็จับตาเพราะว่ามันอเมริกามันเป็นศูนย์กลางอีกตันเงินของโลก
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็อธิบายแค่นี้ก็คงเข้าใจแล้วนะครับ
0: ผมไม่เข้าใจมากๆเมื่อวานทรัมป์ประกาศจะซื้อน้ำมันดีเซลของรัสเซียครับผมตอนนี้น้ำมันแพงมากดีเซลที่อเมริกา
1: เขาไม่มีที่จะซื้อนี่ครับคนเราไม่มีที่จะซื้อการประกาศซื้อน้ำมันมันก็ไปผิดตรงไหนครับ
0: โอ้โหมันเป็นไปได้นะใช่ไหมเรื่องมิตรแท้ศัตรูถาวรในพวกนี้นะสงครามยุงสงครามเย็นอะไรนี่นะ
1: ในเรื่องการค้าขายกับความอยู่รอด
0: โอ้
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีเรื่องมิตรแท้ศัตรูถาวรนะ
0: ความอยู่รอดของชาติต้องมาก่อน
1: ขนาดทะเลาะกันจะเป็นจะตายจะตายแล้วยังไปถอนฟ้องก็ขนาดทะเลาะกันจะตายยังไปถอนฟ้องก็มีนะเพราะว่ามันจะตายก่อน
0: จะตายก่อนฟ้องจะศพจะจบ
1: อันนี้มันก็เลยทำให้เป็นที่ถกเถียงกันอยู
0: ่
1: ว่าทำไมเขาไม่มาเขาเจตนาอะไรไม่มานี่มัน
0: ไม่สะดวกให้คนถามมาเ
1: ลยมันลบโลกความเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยหรือไม่
0: คือเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศอื่น
1: ทางฝากคุณตระกูลคุณบอกว่าอย่ามาเลยหรือเปล่าหรือมันยังมันทำให้อดคิดมากไม่ได้
0: คงไม่ถึงอิทธิพลของประเทศนั้นคงไม่ถึงอเมริกาหรอกแต่ผมก็มองว่าตอนนี้เขายุ่งยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาเนาะเออยุ่งมากจนไม่คบหาสมาคมกับใครแล้วไงผมมองอย่างนั้นนะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวของชาติอ่ะ
1: ความที่มีความที่ต้องระวังเยอะ
0: ก็ตัวเองทำอะไรไปบางทียังจำไม่ได้คุณธีรชัย
1: มีตรงนี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคนมีเงิน
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้มีความสุขหัวซุกหัวซุนอยู่ก็เยอะก็มีนะไม่เป็นที่เป็นทางก็เยอะนะ
0: โอ้ครับ
1: มาดูอย่างที่จะเกิดข่าวระเบิดลงซาอุทุกวันทุกวี่นี
0: ่สนามบินยังปิดอยู่เลย
1: ได้ข่าวว่าเจ้าชายผู้ทรงอิทธิพลที่นู่นอ่ะโอ้ก็ต้องหลบภัยอยู่ในที่หลบภัยเพราะว่าทรงเป็นเป้าหมายนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: คือบางทีนี่ก็เห็นได้ว่าคุณมีเงินเยอะแยะนี่มันก็ใจที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีมิตรมันเงินกับมิตรมันต้องไปด้วยกันนะ
0: แต่นี่มิตรเขาทิ้งเลยฮะ
1: ด้วยแล้วก็ต้องสร้างมิตรด้วยไง
0: ก็มิตรมาก่อสงครามย่านๆอย่างเงี้ยฮะแล้วพอแจ้งไปให้มิตรทราบฮะมิตรบอกว่าไม่รู้เรื่องครับไม่มาช่วยซาอุด้วยครับตอนนี้มิตรเริ่มจะจางหายอ่ะก็เป็นเรื่องที่นะพิสูจน์ทราบได้เลยคนเนี่ย
1: ได้เห็น
0: จริงๆเลย
1: จริงๆแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเวลาเนี้ยมันก็ต้องหลบเพราะว่าไปเจอคนที่เขาแลกอ่ะ
0: เขาสู้ไง
1: ไอ้ที่ฝั่งนี้มันไม่มีอะไรจะเสีย
0: เออหลังชนฝา
1: แลกนี่เขาว่าเวลาจะทำจะทำอะไรก็ต้องคิดนะอย่าให้มันมีใครเขาไปจนเคยได้ยินคำว่าคือไอ้หมาจนจอกไหมล่ะ
0: นั่นแหละ
1: คือพอมันจนจอกมันก็กระโดดกัดแต่ว่ามันมีที่จะหลบแล้วก็ไปทำอะไรให้มันเกิดลักษณะนั้น
0: อเมริกาเขาไปติดลมถอนตัวไม่ออกอยู่เนี่ยเดือนหน้าก็จะเลือกตั้งแล้วนะเออน่าจะไปละ เอาละครับแม่ผลฟุตบอลเมื่อคืนผมยังตกใจเลยโควินที่ถล่มนิวคาสเซิลนะ
1: โควินที่ก็ดีขึ้นมาแล้วนะในตอนหลังนี่นะ
0: ครับชนะไปแล้ว1เกมนี่เกมที่2ครับ
1: ก็ใช่ดิก็แสดงว่าเขาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เล่นในบ้านด้วย
0: แล้วนิว
1: ก็ชนะนิวคาสเซิลซึ่งไม่ได้ซื้อตรงซื้อตัวมีแต่ขายตัวไปอะไรไปนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรนะ
0: คุณเชียร์ชัยแปลกสิครับตอนนี้นิวถ้าชนะจะติดนู่นท็อปไฟเลยนะเขาขายตัวก็จริงแต่โค้ชเล่นดีมากครับ
1: ผมหมายถึงว่าตัวมันคือนิวคาสเซิลเนี่ยเขาไม่ได้คือช่วงฤดูกาลเนี่ยเขาไม่ได้
0: ทุ่มเท
1: ไม่ได
0: ้ทุ่มเท
1: ในเรื่องที่จะไปซื้อมาทำอะไร
0: แต่ฟอร์มดีมันก็แปลกอ่ะก็เป็นเรื่องที่นะฮะเขาเรียกว่านัดมันเดย์ไนท์ส่วนใหญ่ฟุตบอลมันจะนะพลิกผันนะคุณอุเทพ
1: แต่จริงๆไม่ได้ในเรื่องพลิกถ้าคนที่อยู่ในวงการที่อยู่ในสถาบันเนี่ยเมื่อคืนนี้จะแปลกใจมากเพราะว่านิวคาสเซิลไม่ได้เป็นต่อทะลุทลายอะไรเลยนะเป็นต่อในลักษณะเสมอแค่เสมอชนะอะไรเท่านั้นเอง
0: โอ้ไม่ถึงครึ่งเสาไฟฟ้านะ
1: จับก็เรียกอะไรนะปอหรืออะไร
0: นั่นแหละก็มีครึ่งเสาไงเสมอไม่ได้
1: อะไรมากคือคำว่าต่อมันจริงชื่อของนิวคาสเซิลมันต้องเป เป็นต่อในโคเวนทรีประมาณแค่ครึ่งเสา
0: ต้องมีครึ่งเสาแต่มาเหลือแค่ครึ่งของครึ่งโอ้
1: มันก็แปลกอยู่แล้ว
0: นัดมันเดย์ไนท์พึงระวังให้ดีนะครับวันนี้เป็นห่วงแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดของกระผมไหมครับไปเยือนทีมที่คุณชัยชัยชอบโค้ชคนนี้
1: อยู่ในเจ็ดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะ
0: ไปเยือนแอตมาดริดครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ
1: เพราะผมเป็นคนทำทีมผมจะมีความสบายใจมาก
0: ว่าม
1: ันไม่เป็นที่หวังแล้วไงคือไม่เป็นความหวังของกองเชียร์แล้วมันก็ลดความเสียดสีไปได้เยอะเสียดทานเพรสเชอร์ไม่มี
0: แต่ผมเชียร
1: ์เวลานี้แมนยูเล่นกับใครก็ไม่ได้เป็นที่หวังว่าจะชนะอะไรแล้ว
0: อันนี้ไม่ถามดีกว่าแฟนแมนยูเขายังเชียร์อยู่คุณเรียชัย
1: อะไรน่าเป็นห่วงนะคร
0: ับสรุปแล้วก็คือไม่ต้องห่วงอะไรเลย
1: คือไม่ต้องห่วงแล้วมันพ้นจุดตรงนั้นเหมือนไมเคิลคาลิก
0: เหมือนเจอน้ำป่าหลากมาน้ำป่าหลากมาก็ลอยคอหาจับอะไรไม่ได้เลย
1: ผมแนะนำอย่างเดียวนะ
0: แนะนำอย่างไรฮะผมว่าไม่แนะนำดีกว่า
1: ผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรนะตอนนี้น
2: ะ
1: ไอ้ตัวช่วงเปลี่ยนโค้ชเนี่ยคุณก็ยังหาใครที่จะมาเป็นก็ยังไม่มีน
2: ะ
1: คุณผมว่าคุณต้องไปทำบุญใหญ
0: ่ทำบุญใหญ่ด้วยเหรอ
1: ปัดกวาดเจเนียจันไรสโมสรออกไปซะเพราะใครเข้ามาก็อยู่ไม่ได้ตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันไปเนี่ยใครเข้ามาก็อยู่ไม่ได้สักคนผมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคแล้ว
0: สรุปว่าตอนนี้ผมจะไม่ถามเรื่องแมนยูกับทีมอื่นแล้วครับผมเราจะอยู่กับของเรานะอยู่แบบพอเพียง
1: ต้องทำบุญใหญ่ครับ
0: ทำบุญใหญ่นะ
1: ต้องทำบุญใหญ่ต้องทำบุญปัดกวาดปัดลังควานอะไรได้เรียบร้อยแล้วค่อยไปคิด
0: ขอบคุณที่แนะนำครับ
1: เพื่อที่จะไปคิดหาคนมาเป็นโค้ช
0: โอ้ยเขามีมาแล้วเขามารอแล้วคอนเต้ฮะอาร์เซนอลล่ะครับวันนี้รับมือกับรีมถ้วยใบนี้ไม่รู้สนใจมากน้อยแค่ไหน
1: อาร์เซนอลรับมือใครนะ
0: รีนลีก
1: รับมือกับรีมก็ผมว่าเขาก็ยังพอถูถ่ายไปได้นะ
0: โอ้โหถูถ่ายเหมือนกันเหรอไม่ได้ถล่มทลายหรอ
1: ไม่ถล่มทลาย
0: ถล่มทลายกับถูถ่ายนี่ต่างกันเยอะนะ
1: เขาก็ยังคือถึงแม้จะมีบัตรประชาชนแล้วแต่ว่าก็ยังเจออายุยังไม่บรรลุแบบไม่ถึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: คือ
1: คุณแค่มีบัตรได้
0: บรูเดฟลูกโตเป็นหนุ่มหมดแล้วเป็นเจ้าเพศแล้วนะแต่คนเชียร์ยังแบบโอ้โหยังไม่เชื่อมั่นอยู่นั่นแหละ
2: ไม่ใช่เพราะว่าอาร์เซนอลไม่เคยได้แชมป์รายการนี้
0: เล
2: ยเขาต้องมุ่งมั่นเด็ดอันนี้
0: เป็นเป้าหมายเลย
2: ใช่อันนี้ต้องมุ่งมั่นเลยเพราะว่าไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลย
0: ลีนก็ไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆนะนานๆเขาจะมานะก็ผมว่าถล่มทลายนะ
2: เหรอ
0: แต่ว่าคุณชัยบอกแค่ถูไถ
2: คืออาร์เซนอลเนี่ยเสริมทีมในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะคว้าแชมป์ UCL ใช่เพราะว่าอาร์เซนอลไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยเข้าชิง2ครั้งชิงครั้งนึงแพ้บาซ่าและชิงเมื่อปีที่แล้วแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะ
0: ก็มันต่างจากแมนยูนี่คือของอาร์เซนอล9ทีละ9พอได้แชมป์พรีเมียร์เราต้อง9ต่อไปเป็นแชมป์ยุโรปคุณชัยชัย
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ย
0: ของแมนยูนี่9ทีละแต้ม
2: ตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยสำหรับอัตราการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่ต้องดูแล้ว
0: เ
2: พราะมันทิ้งมาสอนอื่นไปห่างมากเลย
0: คุณชัยมันต้องมีเป้าหมายหลักที่ต้องถล่มทลายผมมองนะถ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลวันนี
1: ้อาร์เซนอลเขาตอนนี้รอ115ข้อหาอยู่เขาเป็นรองแค่ทีมที่โดนข้อหาทีมเดียว
0: ไม่ต้องห่วงแล้วทีมนั้นอนาคตไม่ต้องมาแข่งแล้วเพราะว่าถูกตัดแต้มไม่สามารถจะเป็นแชมป์
1: ไม่รีบไปไหนแล้วเขาก็
0: ยังรอได
1: ้อันดับ2ไว้แหละรอเลื่อนอันดับอย่างเดียว
2: แล้ววันนี้แข่งในบ้านในบ้านใคร
0: ในบ้านอาร์เซนอลด้วยแมนยูยังไปเยือนนี่มันต้องถล่มทลายสิต้องโชว์ให้เห็นนะ
2: แต่ลิวบอลดีนะ
0: ไม่ดีจะมาบอลถ้วยนี้ได้หรอ
2: ไม่ลิวบอลล่าสุดมันดีนะบอลสมองนะฮะ
0: อันนี้ไม่
2: ใช่บอลร่างกายไม่ใช่บอลแบบมีแต่แรง
0: ไม่มีโนเนมเลยคุณดุเทพอยู่ฟ้าเชียงเป็นหลีกต้องขึ้นอันดับของฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยอ้าวก็มี2ทีมที่ส่งประกวดพรีเมียร์ในอังคารนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันอีกนะครับคู่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะ
1: ก็ไปที่เดนมาร์กนิดนึง
0: เดนมาร์กครับที่นั่นมี
1: ที
0: ่
1: กำลังจะเล่นตอนนี้ก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานนี้คร
0: ับ ครับเริ่มวันนี้แล้ว
1: ตอนนี้ลาเจนโนก็ถอนตัว
0: เอ้า
1: เพราะว่าเจ็บก็อย่างที่บอกว่าเจ็บในวันชิงไง แต่วันนั้นน่ะตัดสินใจลงมันก็
0: ลงให้จบ

0: มันก็กระทบกับการที่จะมาลงก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: คร
0: ับ ก็พูดไว้เมื่อวานนี้แล้วก็เช้ามืดของวันนี้ก็ได้รับข่าวนี้มา
1: ถอนตัวแล้ว
0: ก็ถอนตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีโปรแกรมทัวร์ไฟนอลซึ่งก็ยังติดอันดับอยู
1: ่4สัปดาห์ติดเลย
0: แบบชนะก็ได้เงินแพ้ก็ได้เงินทุกแมตช์ในปีปลายปีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปกระทบหรือเปล่าแล้วก็ยังมีที่เยอรมันกับที่ฝรั่งเศสอยู่มั้งอยู่มีที่ฝรั่งเศสอยู่อีกรายการหนึ่งด้วยครับ750เหมือนกัน
1: แต่พี่เมย์ไม่ต้องห่วงนะครับแม้ว่าจะเป็นนางรองในรายการที่ผ่านมาได้เงินรางวัลปลอบใจไปช้อปปิ้งจากการถอนตัวเนี่ยคิดเป็นเงินไทยให้นะ 630,000 บาทครับคุณธีรชัย
0: ครับ
1: 630,000
0: ต่อการถ่ายทอดที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะเฉพาะหญิงเดียวนี้จะเฉพาะของราชนกนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเราจะไม่ได้ดูเจอเล่นแล้วก็จะไปรอเล่นในรายการคืนคือตัดสินใจถูกแล้วล่ะเพราะว่ามันไปฝืนไปไม่มีประโยชน์อะไรมันทำให้ร่างกายแทนที่จะผ่อนคลายกลายเป็นว่าไปเจ็บลึกเจ็บลึกเข้าไปก็จะไปทำให้แมตช์สำคัญที่เราตั้งใจไว้ปลายปีมันจะเสียหาย
1: ตอนนี้มันจะส่งผลต่อสัปดาห์หน้าอีกรายการไหมฮะ
0: อันนี้ก็
1: ต้องดูไปเรื่อยๆ
0: เพื่อเยียวยาอยู่นี่ไงวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนนี้มันถึงบอกว่ามันต้องเข้ามามีบทบาทที่จะต้องทำให้ร่างกายมันดีขึ้นได้หมายถึงว่าการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาตอนนี้มันก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมเพราะมั่นใจว่าก็คงจะพักเพื่อที่จะไปต่อที่เฟรนช์โอเพ่นนี่ละมั้ง
1: ก็กินทองหยอดหลังอาหารอาการก็จะดีขึ้น
2: แต่ว่าเธอเคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้ว
1: เลยสักได้อะสิน
2: านมาแล้วแต่เธอจะเคยได้แชมป์แล้วผมจำได
1: ้เป็นหลักนะครับถ้ามันเจ็บแล้วมันจะยาวไปเลยเนาะเล่นอะไรก็ไม่ได้นะครับก็อ่ะขอให้หายวันหายคืนนะครับเรื่องอื่นๆนี่ก็จะพูดถึงคีรินสักหน่อยไหมครับเรื่องสถิติวิ่งมาราธอนครั้งแรกเขาก็แหมฮือฮาเลยฮะ
0: ก็คีรินก็
1: เด็กสวนกุหลาบคนนี
0: ้ไม่ได้มาตรงนี้ก็เพื่อจะเตรียมตัวเรื่องนี้ครับตอนนี้เช่นเกมก็เลยไม่ได้มา
1: ครับถ้าจะแอบเว็บๆมาวิ่งมาราธอน4เกมปีหน้ามาเลยให้ไทยนี่ถือว่าไม่น่าเกลียดนะ
0: ก็อยู่ที่โปรแกรมของเขาในทั้งในเรื่องการเรียนและในเรื่องของการที่จะมุ่งมั่นทำสถิติเพราะเขาหันเหไปในทางมาราธอนแล้วก็อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาไม่ใช่จังหวะฝีมือนะ
1: จังหวะเวลา
0: ที่เขาตกมันตรงกันไหมตรงกันเขาก็มา
1: จังหวะฝีมือต้องสมรักคำสิงครับ
0: สำหรับคีรินตันติเวชนี่มันก็เป็นเรื่องของคนที่มันก็ต้องเสียสละแล้วก็เหมือนกับคุณโซเฟียเกลมอนโกเมอรี
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มันบูรณาการกันเพื่อให้สู่ความเป็นเลิศในจุดที่เขาต้องวางแนวทางชีวิตของเขาไว้อะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคีรินก็เป็นเรื่องที่ลักษณะคล้ายคลึงกันถ้ามันจังหวะได้แต่ว่าของคุณเกลโซเฟียมอนโกเมอรีนี่วางเอาไว้มุ่งโอลิมปิกอย่างเดียว
1: ค
0: ือแต่ว่าวางการเรียนคือจะเอากีฬาเป็นแล้วเอาการเรียนไปผสม
1: เป็นลองสายพื้นที่แคลิฟอร์เนียเลย
0: สุดยอด
1: กีรินนี่ก็อย่างว่านะวิ่งมาราธอนมันมีเยอะแล้วมันมีเงินรางวัลด้วยไง
2: ใช่
1: ไปวิ่งระยะกลางก็ไม่ค่อยมีเงินก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องการที่จะได้เหรียญในโอลิมปิกนะเดียชัยมันจะฝ่าพวกผิวสีมันก็ยากอยู่นะไอ้พวกมาราธอนนี่นะคนญี่ปุ่นเขาทดลองมาหลายคนแล้วนะทั้งหญิงทั้งชายก็ยังไม่ได้เลยนะ
0: ก็พระเจ้าจะยังทดลองไม่ครบฮะทดลองไม่ครบคือเขาต้องไปเกิดที่นู่นเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: คือไม่ใช่ก็คือจะบอกว่าเป็นคนที่จากเอธิโอเปียจาก
1: เคนยา
0: จากอะไรแบบนั้นแล้วคุณจะทดลองให้ครบนะคุณต้องไปสร้างไปเกิดที่นั่นอ่ะเอาให้ครบดูดิว่าโตขึ้นมาหายใจแรกก็สูดอากาศของเอธิโอเปียเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะใช่ไหมอ่ะมันได้ไหมยังไง
1: ก็เป็น
0: ยังขาดอยู่อย่างเดียวครับ คือทำทุกอย่างแล้วทางวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: ขาดอยู่อย่างเดียวครับลองดูสิครับว่ามันใช่ไหม
1: ช่วงหลังมีแค่สองชาติเอธิโอเปียกับเคนยา
0: แต่ไม่ใช่เนี่ยมันแสดงอย่างเนี้ยว่ามันเป็นชาติพันธุ์นะ
1: ม
0: ันเป็นชาติพันธุ์นะ
1: ความอดทน
0: มันเป็นเขาบอลทูบีบางเรื่องพิธีบอลทูบีนี่มันจะเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงมันก็คือบอลทูบีเพราะฉะนั้นการจะไปเกิดที่นั่นตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่มีอีกเหมือนกัน
2: คือ
0: นะมันเป็นชาติพันธุ์ของเขาอะ
2: แต่ว่าในอดีตนะพี่แป๊ะในอดีตเนี่ยสหรัฐเนี่ยเคยมีนะกรีซสหรัฐอาร์เจนตินาเนี่ยเคยได้นะฝรั่งเศสที่เคยได้นะ
1: ไปดูว่าเขาโอนมาหรือเปล่า
2: ไม่ได้โอนมา
1: เหรอ
2: หรือว่ากวางยุนชูของเกาหลีใต้เนี่ยเคยได้ที่บาร์เซโลนานะฮะ
1: เหรียญนะ
2: เหรียญทองฮะ
1: อันนี้นานมากครับพี่
2: ใช่
0: ต้องกลับไปดูอย่างนี้ด้วยคือต้องกลับไปดูณวันที่แต่ละคนที่เอ่ยชื่อมานั้นได้เนี่ยประเทศต่างๆนี้เข้าร่วมหรือยัง
1: เกินยากประเทศเปลี่ยนนะนักกีฬาก็ยังไม่เริ่มพัฒนา
0: คือเข้าร่วมต้นๆหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะหลังๆที่ทำไมที่ไม่เคยได้และประเทศที่ได้มาเป็นประจำแถวนู้นน่ะเขาเข้าร่วมมากี่ปีแล้วว่ามันพัฒนายังไงผมว่าในที่คนที่แบบเคยได้เนี่ยต้องนึกย้อนต้องไปคนย้อนหลัง
1: หลายปีทีเดียว
0: ฝากไปคนย้อนหลังแล้วมาเฉลยท่านผู้ฟังพรุ่งนี้กันแล้วกัน
1: โอ้นะเรื่องวิ่งมาราธอนนี่มันพัฒนาไปถึงเทคโนโลยีของรองเท้ารองเท้าด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แปลกใจที่ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นทางนั้นนะครับ
1: หรือต้องวิ่งซ้อมกลางทะเลทราย
0: มันเป็นธรรมชาติพระเจ้าประทานมาให้แล้วอะ
1: ทั้งรูปร่างด้วยนะตัวเล็กๆเก
0: รงเกรงฟังนิทานว่าพระเจ้าประทานคนไทยไว้เฉพาะทางหมายพระเจ้าประทานขอน้ำมันไว้ให้ใครแบบนั้นนะลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้น
1: ดีใต้คนไทยไปซาอุนะตายเลยนะนะประเทศนั้นนะ
2: คือดังที่สุดของอะไรนะ
1: ถ้าเอาคนไทยไปลงที่ซาอุนะ
2: เรียบร้อยเลย
1: ซาอุตายนะเลยมาเรื่องเล่าเรื่องดีๆที่รอฟังครับ
0: เรื่องเล่านี่ก็แหมเมื่อวานนี้ก็ตอบเฉพาะคอมเมนต์นี่โอ้โหระยะหลังๆนี่ว่าบทความที่เราพูดคุยกันนี่เราก็ไม่ได้รู้ว่าได้รับการตอบรับพอเป็นบทความลงไปใน Facebook นี่คน 80% ที่ฟังรายการด้วยแล้วก็ดูบทความไปด้วยฮะแล้วก็คอมเมนต์กันมามากมายเป็นหลายร้อยคอมเมนต์นะอ่านนี่เป็นหมื่นนะก็จึงต้องถือว่าการติดตามทั้งคลื่นทั้งบทความอะไรต่างๆก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ส่งความปรารถนาดีมาให้คลื่นเรา
1: เร
0: ื่องดีๆงามๆเยอะแยะมากก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับเมื่อวานก็ส่งไปให้คุณสุวิทย์ดูด้วยแกก็บอกโอ้สุดยอดในบางทีการคนเรื่องราวเก่าๆนี่คนก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงอะไรต่างๆครับเอาวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นวันหยุดที่ในเรื่องสืบเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่วันนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่เป็นที่ติดปากของคนเหมือนวันปิยมหาราชเป็นอะไรนะแต่ว่าในอนาคตก็คงจะติดปากเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เรียกว่าวันนวมินทรมหาราชก็เป็นการสูญเสียองค์ผู้ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในตอนบ่ายของวันที่13ตุลาคมปีนี้ก็ครบ10ปีพอดีที่พระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ก็เล่าโดยคุณลุงดีหลกหรือว่าที่ร้อยโทดีหลกสิริวัลลบซึ่งเป็นล่ามมาลายูประจำพระองค์เคยติดตามเสด็จถวายงานในพื้นที่ภาคใต้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะตอนที่ทรงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนี่ทรงเสด็จทักษิณนิเวศหลายต่อหลายครั้งก็เป็นที่สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงมีต่อประสบนิกรในภาคใต้อย่างลึกซึ้งทรงดีหลกก็เล่าว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้เมื่อ40กว่าปีก่อนนี้ก็แม้ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นค่ำมืดจนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่นี่จะขนาดไหนนี่เสด็จตามทางนี้พระองค์ก็ทรงหยุดรถ พื่อที่จะพูดคุยและฟังปัญหาของชาวบ้านอยู่ตลอด

0: ลอดถ้าด้วยความกังวลท่านลุงดิลกก็เคยตัดสินใจกราบทูลถามพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนี่บอกว่าทำไมในหลวงทรงจอดรถคุยกับคนทั่วไปเนี่ยโดยไม่ทรงคำนึงถึงพยานอันตรายเลยสมเด็จพระพันปีหลวงก็ดำรับตอบกลับมาสั้นๆว่าอ๋อนั่นในหลวงคิดว่านั่นเป็นประชาชนของในหลวงใครจะมาทำอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในการติดตามของลุงดิลกตอนที่ไปไหนมาไหนยังไงนี่พอเจอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมารับเสด็จอะไรก็จะมีหมอตอนนั้นก็มีเรียกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำพระองค์ก็ตรวจรักษาทันทีแล้วก็ทรงประทับยืนรออยู่ตรงนั้นจนกว่าคุณหมอจะตรวจรักษาคนไข้เสร็จก็โดยไม่สนว่าพระองค์จะไม่ได้เสวยพระกยาหารหรือเหน็ดเหนื่อยเพียงใดเหตุการณ์นี้ก็ลุงดิลกก็ประทับใจ อยู่ตลอดมาอันหนึ่งในเหตุการณ์ที่ลุงดิลกไม่มีวันลืมก็คือวันที่พระองค์เสด็จจากอำเภอเบตงเพื่อจับพระตำหนักที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดออกเดินทางคือเวลา 16:00 นคือ 4:00 นภาษาชาวบ้านแต่ว่ากว่ากระบวนจะถึงพระตำหนักนะครับเป็นเวลา 9:00 นของอีกวันนึงครับครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้เพราะว่าระยะทางนี่ก็ไม่ได้ใช้เวลาขนาดนั้นแต่ว่าด้วยพระองค์ทรงมีความห่วงใยในราษฎรของพระองค์ท่านระหว่างทางเนี่ยนะจริงๆก็ฝ่ายทางมั่นคงทหารก็บอกว่าตรงนั้นน่ะอย่าไปใช้เส้นทางไหลเขาอะไรที่มันจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงพยานอันตรายแต่พระองค์ก็ทรงเลือกใช้เส้นทางปกติที่จะผ่านไปในหมู่บ้านพี่น้องประชาชนก็พอเป็นอย่างนี้ขึ้นมานี้ก็มีชาวบ้านที่จงรักภักดีก็มาเฝ้ารับเสด็จเฝ้ารับเสด็จในหมู่บ้านไหนตำบลไหนไม่ว่าจะมืดค่ำตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่พอเห็นยืนรอพระองค์ก็รับสั่งยศรถหยุดตลอดทางครับคุณอยู่แจ้คุณยุทธพงศ์
1: ครับ
0: พระเดชลงไปพูดคุยกับชาวบ้านทุกกลุ่มในพื้นที่ตรงนั้นนี่โอ้โหการไปพูดคุยกับชาวบ้านทุกกลุ่มนั้นคือก็ต้องใช้เวลาถึงนั่นแหละครับกว่าจะถึงพระตำหนักนี่ก็9:00 ก็เสด็จตั้งแต่4:00ไปนี่ก็ลองคิดดูว่าท่านทรงใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะหยุดแวะเล่าหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าที่จะลงไปพูดจะลงไปจัดกับชาวบ้านอะไรต่างๆเพื่อแสดงถึงว่าพระองค์ท่านก็รับรู้ว่าชาวบ้านก็อุตส่าห์มารอต้อนรับด้วยว่าจะเป็นดึกดื่นแค่ไหนเพราะในพื้นที่ชายแดนใต้สมัยนั้นนี่ทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุผู้มีอิทธิพลนายป่าอะไรต่างๆนี่ก็ไม่มีฮะก็มันก็สงบเงียบก็ได้ยินจากแม่ชาวบ้านก็ยังบอกเลยแม้แต่โจรในป่าก็ยังบอกกันว่าหากเป็นในหลวงหรือพระราชินีเสด็จมาจะไม่มีใครออกมาคิดตองทำร้ายพระองค์ท่านหรอกเพราะทุกคนรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มาเพื่อเอาประโยชน์จากประชาชนเรื่องเหล่านี้ก็อาจเป็นเพียงความทรงจำของคนคนหนึ่งนะครับที่สะท้อนภาพเพราะว่าคุณลุงดิลกนี่ก็ติดตามไปในทุกแห่งแล้วก็สะท้อนภาพของคนทางพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์ท่านภาพของกษัตริย์ที่ยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงเพื่อพบประชาชนด้วยพระองค์เอง หลายคนจึงมักพูดตรงกันว่าพวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาในรัชกาลของพระองค์เป็นเรื่องเล่าของประสบการณ์จริงของลุงดิลกจึงเป็นหลักฐานประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นว่ารัชกาลที่9นั้นทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้าถึงและก็ยอมทุ่มเทพระวรกายเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริงเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ยิ่งทำให้พวกเราประสบนิกรชาวไทยได้รู้ซึ้งที่ทรงดูแลห่วงใยอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นขึ้นมาอีกในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาครับเวลาก็ผ่านไป10 ปีแล้วก็ปวงข้าพุทธเจ้า ทั้งหลายทั้งในนามของคณะ Morning Talk คุณสุเทพคุณยุทธพงษ์และก้าวกระหม่อมนายธีรชัยวุฒิธรรมก็ขอน้อมถวายความจงรักและภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าตราบชั่วนิรันดร์ถ้าสถิตอยู่ในใจไทยทั้งปวงพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: 8:54 3วินาทีนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของร้อยแรงแหลงใต้ปีที่4ทริปที่2นะครับโอเคไปที่เบตงไม่ควรพลาดเลยนะครับเราเลือกเบตงอีกครั้งหนึ่งนะครับตามคำเรียกร้องของแฟนๆสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับลิ้มรสอาหารอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เบตงแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับทะเลหมอกไอเวงสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหอนาฬิกาเบตงอุโมงค์เบตงมหาฤทธิ์นะครับแล้วก็บ่อน้ำร้อนเบตงไปกับเรานะครับ3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้นะครับ0925315142แล้วก็0809195365นะครับ0809195365โทรกันมาจองเข้ามาได้นะครับ
1: ก็เคยจัดไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราไปนอนเบตงคืนหนึ่งคราวนี้นอนเบตง2คืนเลย
7: ใช่ครับ
1: ไปหยุดพักที่เบตงแบบสบายๆไม่ต้องรีบร้อนทุกจุดทุกมุมของเบตงนะฮะก็จะพาไป
7: ครับ
1: พลาดไม่ได้เลยปลานิลน้ำไหลอาหารต้องมี1มื้อ
7: ครับ
1: นะฮะอีก1มื้อก็ต้องมีไก่เบตงโอ้สับมาแบบจานบึ้นเลือจานละ500ก็ไปกันได้นะครับผมไปด้วยนั่งเครื่องไปลงหาดใหญ
7: ่ครับ
1: จากนั้นก็นั่งรถตู้ไปนอนเบตง2คืนเลยครับ
7: นะ
1: ข้อความที่เข้ามาข้อความแรกนะครับคุณบอยไข่เค็มนะฮะบ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะน้ำลดลงหรือยังครับน้องบอยสวัสดีครับป๋าพี่เทพถือว่าขอละกันคืนเอสอย่าโดนไปแล้วกันสู้ตัวเท่ากันดีกว่าผมรู้สึกตังนิดตังนิดว่าเราผ่านเอสได้นะป๋า คุณบอยไข่เค็มถูกต้องครับพอบอลสไตล์ของแมนยูคือตั้งรับแล้วรอโต้นี่คือเข้าทางเราเลยคืนนี
7: ้
1: แล้วไม่ต้องไปโดนไปดูใบแดงนะฝั่งคู่แข่งเราไม่อยากจะเอาเปรียบเพราะเอาเปรียบเราก็ทำไม่เป็น เราอยากจะสู้แบบตัวต่อตัว11เท่ากันเนาะเกมนี้ผมว่าจังคุณเต็มชี้ว่าจะโดนเยอะไหมในบ้านเอสมาดริดนะเขาเป็นรองจ่าฝูงครับ
7: แมนยูชนะไปเลยฮะ
1: ชนะไปเลยเหรอ
7: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากนะคุณเทพ
7: เพราะแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ไม่มีใครคาดหมายได
1: ้โอ้โค้ชแต่ละคนนี่งงเป็นไก่ตาแตกเวลาเจอเข้าไป
7: แต่ผมไม่ชอบโค้ชของแอตมาดริดนะ
1: ผมก็ไม่ชอบผม

0: ก็ไม่ชอบ
1: ผมว่าดูเถื่อนๆไปหน่อย
0: เถื่อนๆไม่ชอบ
1: ผมไม่คิดให้แมนยูชนะไปเลยบุกชนะเลย
0: ใช่
1: ๆสนามแห่งนี้เนี่ยที่แมนยูจะเตะเนี่ยคือสนามที่เตะรอบชิงในปีนี้ด้วยนะ
0: ฮัลโหล
1: ใช
0: ่สนามมูทีมตามีเนี่ย
1: ใช่
0: เป็นนัดชิง
1: ชัดชิงปีนี
0: ้โอ้แสดงเขาต้องมีเป้าหมายของสโมสรชัดมากฤดูกาลนี้เพราะต้องอยู่ตรงนั้นไงสนามในบ้านนะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยแมนยูอ่ะไปชนะมันผมยังแค้นแทนพี่เบคแฮมผมไม่หายโค้ชมาดริดคนนี้แหละคร
1: ับ ใช่เดโก้ซิโมเน่
0: ครับครับอยู่เมืองไทยนี้โคตรดีมีความสุขโอ้มีเป็นกรอนด้วยเหรออยู่เมืองไทยนี้โคตรดีมีความสุขแสนสนุกทุกบ้างตามประสามีน้ำท่วมอุทกภัยทุกปีมาถึงเวลาก็ร่วมด้วยและช่วยกันมาวันนี้บ้านเมืองเริ่มไม่สุขนักการเมืองทำให้ทุกภัยมหันต์พอเลือกตั้งทีไรก็พร่ำไปวันๆพอได้มันก็ลืมที่พร่ำลมมาวันนี้น้ำขึ้นรบกวนจิตมันไม่คิดแก้ไขซักให้คืนขมแถมน้ำมันแม่งก็ขึ้นให้ตรอมต้มเฮ้ยตอนนี้ทำไมดีเซลแพงขนาดนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยเนาะ
1: ใช่แพงม
0: าก42บาทเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แถมน้ำมันแม่งก็ขึ้นให้ตรอมต้มทำให้คนไทยต้องระทมอยู่ร่ำไปโอ้ฝากให้คนไทยได้คิดนะครับป๋าว่ามันสมัยหน้าเนี่ยก่อนจะกาเนี่ยคิดอีกสักนิดนะคุณแอปเชลซีวันนี้ของขึ้นนะเขียนไม่กรอนมาเลยครับคุณเทพโอ้ไม่ธรรมดานะฝีมือกรอนคุณแอปเนี่ยใช้ได้นี่รู้สึกเราจะอ่านเป็นครั้งแรกด้วยนะฝึกอีกเอาอีกครับส่งมาได้อีกป่าหลังจากนี้ผู้ประกันตนก็คงจะไม่ได้รับปฏิทินอีกแล้ว เดือดร้อนกันตัวหน้าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ
1: อันนี้ก็น่าสนใจว่านโยบายในการบริหารของเขาเนี่ยที่ทำให้เขาชนะเนี่ยมันจะทำให้ผู้ลูกจ้างได้รับประโยชน์มากน้อยขนาดไหนผมเน้นที่ลูกจ้างนะครับนายจ้างเป็นอีกกรณีหนึ่ง
0: ก็เขารู้สึกอย่างไรเขาถึงไปเลือกตั้งกันเยอะขนาดนี้ล่ะคุณเต็มปกตินี่คนจะเลือกไม่ค่อยเยอะนะฮะคิดถึงประคองน้องอยู่ตาปีคิดถึงปราณีน้องที่ชัยนาทคิดถึงนิ่งน้อยก่อนใจวิไลคำล่าโอค่ารถไม่มีเออประมาณนี้เป็นกรอมาได้หน่อยนึง อยากให้แรงงานสดชปลอด้วยครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงท่านนี้บอกก็จำได้แต่14ตุลาครับ ป๋ากรุงเทพผมขอสาปแช่งคนที่ทำให้น้ำมันแพงเดือดร้อนทั่วโลกรีบไปลงตกนรกทองแดงที่ต้มน้ำมันร้อนชั่วกับชั่วกันนะครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการบริการข้อมูลทั้งผู้ช่วย AI ชื่อแซมมี่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเอวาของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสามารถสอบถามกำหนดการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนและมีการตรวจสอบตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมา การสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมา

0: ไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมเวียดนามเตรียมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นวันที่30ธันวาคมทีมชาติเวียดนามตกเป็นข่าวว่ากำลังใกล้บรรลุข้อตกลงลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพุธที่30ธันวาคมโดยจะแข่งขันในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยตามรายงานระบุว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกำลังมองหาคู่แข่งจากชาติที่ไม่ได้อยู่ร่วมกลุ่มด้วยในการแข่งขัน AFC Asian Cup 2027และการเจรจาระหว่างทั้งสองชาติมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีและหากเกมดังกล่าวได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจะถือเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของทีมชาติญี่ปุ่นก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ Asian Cup 2027ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่7มกราคมปีหน้าสำหรับศึก AFC Asian Cup 2027ทีมชาติญี่ปุ่นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับไทยอินโดนีเซียและแชมป์เก่ากาตาร์ช่วง Premier League Update โรเจอร์ชมิดผู้อำนวยการกีฬาระดับโลกคนใหม่ของ Red Bull ยืนยันว่าจูเลียนนาเกลส์มันอดีตกุนซือทีมชาติเยอรมนีที่ปัจจุบันยังว่างงานอยู่จะไม่กลับไปคุมทีมไลป์ซิกเนื่องจากสโมสรยังสนับสนุนให้มาร์ตินเดมิคาลิสเฮดโค้ชชาวเจนไตทำหน้าที่ต่อไปสำหรับเดมิคาลิสเพิ่งเข้ามาคุมทีมไลป์ซิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่พาทีมชนะเพียงแค่2จาก4เกมแรกทำให้มีข่าวเชื่อมโยงว่าจะมีการปลดเดมิคาลิสออกจากตำแหน่งและให้นาเกลส์มันมาคุมทีมแทนทั้งนี้หากนาเกลส์มันไม่ได้รับความสนใจจากไลป์ซิกต้นสังกัดเก่าก็ถือเป็นข่าวดีของแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะก่อนหน้านี้นาเกลส์มันตกเป็นหนึ่งในแคนดิเดตโค้ชคนใหม่ของแมนยูถ้ามีการปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งในเร็วๆนี้
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ
4: ์ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: ัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในวันหยุด13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่าเป็นวันนวมินทรมหาราชานะครับสวัสดีโปเตด้วย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีป้าแปะครับ
0: ครับนะก็เปิดเป็นครั้งที่2ในวันนี้แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านนะครับ
1: ครับ
0: นะอะไรที่สิ่งดีๆได้กับประเทศไทยมากมายนะโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ทรงคิดขึ้นตอนนี้ก็ฮิตฮอตมากๆคือแก้มลิงนี่แหละครับมันหายไปนะฮะกับผู้ว่าท่านนี้ครับผมนะฮะน้ำก็เลยนะครับเพียงพอแล้วก็พอเพียงจนเกินไป
1: ผมไม่ค่อยรู้ครับแต่ผมรู้แค่ว่าเดือนตุลาเป็นเดือนที่ประเทศไทยเราสูญเสียบ่อยที่สุด
0: ครับมี23ตุลาเดิมนะสมเด็จรัชกาลที่5
1: ใช่
0: มี13ตุลานะมหาราชทั้งคู
1: ่เป็นเดือนที่เอาตรงไม่ค่อยชอบเพราะว่า
0: ไม่ชอบหรอ
1: เป็นเดือนที่ค่อนข้างส
0: ุดคุณก็อายุยังน้อยนี่ต้องระดับ 5-60 เขาถึงจะมีความผูกพันกับเดือนตุลาเยอะ14ตุลาเนี่ย14ตุลา166ตุลา19คุณยังไม่ทัน
1: ไม่ทันแต่ผมจำได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำท่วม
0: ครับก
1: ็น้ำท่วมปีน้ำท่วมปี54ต้องหนีไปอยู่ชลบุรีจำได้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเดือนตุลาเท่าไหร่
0: น้ำท่วมบ้านเราจะเป็นปลายปีไงก็นะเพลงนี้ชื่อว่า
1: ครับ
0: เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงอายุเพลงนี้9ปีแล้วนะครับร้องโดยนักร้องค่าย RS 150คนนะ
1: ค่าย RS ครับผม
0: เป็นเพลงที่เนื้อหาทุกอย่างของพระองค์ท่านที่ได้ทรงทำขึ้นแม้แต่นะการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank ของไทยคราวนี
1: ้
0: ก็นำเรื่องของศาสตร์พระราชารัชกาลที่9เนี่ย
1: ครับ
0: ที่มันช่วยพัฒนาโลกใบนี้ของเราเนี่ย
1: ครับ
0: เอามาโชว์ให้นะฮะทุกชาติสมาชิกได้เห็นด้วยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
1: โชว์ได้แสดงได้ต้อนรับได้แต่อย่ากู้นะ
0: ครับไม่มีการกู้ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเรากู้จนเต็มแม็กเลยครับ
1: IMF นี่ตัวย่อม
0: โปรเตไม่ต้องห่วงมากอะรุ่นคุณกับรุ่นหลานเนี่ยก็ยังต้องรับใช้นะฮะนี่สินที่คุณลุงคุณป้านะฮะ
1: ก่อไว้
0: คุณปู่นี่เขากู้ไว้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับ
1: โอ้ทำไมต้องมาเป็นรุ่นผมเนี่ย ผมไม่เข้าใจเลย
0: คุณรุ่นหลังผมไง
1: ตายเถอะ
0: รุ่นผมตายไปก็ยังไม่หมดเลย
1: โอ
0: ้ถ้ากู้มาแล้วก็พัฒนาประเทศเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ากู้มาเพื่อจะจ่ายหนี้กู้ก้อนนู้นไปอีกเรามากู้มาเพื่อจะทำนะกิจกรรมกิจการเลยของท่านแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงเท่าเทียมนะฮะกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งนักการเมืองแต่รวยเอารวยเอาประชาชนได้เป็นนี่มันก็ไม่ไหวขอให้เวรกรรมนะฮะมันย้อนกลับไปคนที่โกงบ้านโกงเมืองอย่างทันตาเห็นเลยละวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องดีๆของ FM 99เราก่อน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะรายการกอล์ฟทริคของเราซึ่งมีกิจกรรมใหญ่นะปีละหน
1: ครับ
0: คือการจัดกอล์ฟ The Charity Golfนะคราวนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับ
1: The
0: Charity Golf 2026กำหนดไว้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะอยู่อำบางบ
1: ่อ
0: นะฮะบางบ่อนี้นะฮะก็จะมีปลาสลิดที่อร่อยๆเยอะมาก
1: ตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่บางบ่อแล้วล่ะ
0: ยังไงครับ
1: มันโดนน้ำท่วมไปบางส่วน
0: มันรวมกันทุกบ่อแล้ว
1: มันน่าจะรวมกันหมด
0: เขาบอกว่าปลาสลิดอร่อยที่บางบ่อแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ่อพฤหัสบดีวันดีวันครู29ตุลาคม
1: ครับ
0: พฤหัส29ตุลาที่สนามกอล์ฟ The Vintage ครับนะฮะสนามนี้นะพอจับมือกับพี่เบม99นอกจากสนามดีนะฮะแฟร์เวย์กรีนโอ้โหใช้ได้เลยจัดแข่งระดับนานาชาติมาแล้วน้ำก็ไม่ท่วม
1: ฮะ
0: คนดีมาเจอกันไงไม่มีปัญหารวมทั้งเส้นทางการเดินทางไปยังสนามด้วยนะครับเดอะวินเทจรอดจากน้ำนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เชิญชวนนะครับการ

0: เลิศนะครับเอาเฉพาะประเภททีมที่แข่งขันมาประชันกันนะครับ
1: ส่วนประเภทบุคคล
0: ก็เป็นประเภททีมใหญ่โปรเตอธิบาย
1: ถ้วยทีมใหญ่นะครับคือเราจะเล่นกัน
0: มีถ้วยอยู่ใบเดียว
1: ใช่ครับถ้วยทีมใหญ่ไม่รู้จะเรียกชื่อว่าถ้วยอะไรดีเราเรียกว่าถ้วยใหญ่ถ้วยทีมใหญ
0: ่ถ้วยไรเดอร์ครับ
1: ถ้วยไรเดอร์ครับ
0: เพราะตอนเราจัดครั้งแรกตรงกับปีไรเดอร์พอดีนะฮะปีนี้มันไม่ตรงไรเดอร์ไง
1: ปีนี้ตรงโซฮาม
0: เป็นโซฮามนะฮะก็เลยต้องเอาผู้หญิงมาคนนึงเพื่อมันทันสมัยมีน้องพิชชี่มาฝั่งสีน้ำเงินให้
1: เขาส่ง SMS มาแล้วนะว่าวันสุขที่จัดพิเศษนะครับ เขาส่ง SMS บอกว่าทำไมเอามาคนเดียว
0: คนเดียวพอตอนนี้นักกอล์ฟของ FM 99มีเล่นอยู่คนเดียว
1: เป็นเรื่องลำล่องครับช่วงนี
0: ้คุณแป้งไม่อยู่ไงถ้าแป้งอยู่ก็จะได้เล่นด้วยไง
1: แป้ง
0: จัดรายการกอล์ฟทิกา
1: พี่แป้งบ่นทุกปี
0: อยู่อเมริกา
1: จัดตุลาแกกลับตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: ทีหน้าแกถามแล้วนะว่าจะจัดเดือนไหนจะกลับให้ตรง
1: จัดตุลาเหมือนเดิมครับ
0: ก็วิธีการก็คือจะต้องสมัครเข้ามานะครับจะเป็นคนเดียวหรือจะเอาเพื่อนมาก็ได้มาเล่นคู่กัน
1: ครับ
0: กัวหนึ่งจะมี4คนสีน้ำเงิน2แดง2ต่อหลุม
1: ครับผม
0: ประชันกันนะครับคะแนนดิบๆมารวมนะน้ำเงินทุกคนคะแนนตีมาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเกิน120เรามีเต็มตุ่ม120ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย
1: คือสุดแม็กกับ120
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอาทุกคนนะครับรวมทั้งกัปตันมารวมกันเป็นคะแนนดิบ
1: ปีนี้กัปตันด้วยเหรอ
0: เอากัปตันด้วยสิ
1: ปีที่แล้วไม่เอากัปตัน
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปีนี้ต้องเอาด้วยเพราะกัปตันทีมผมรู้สึกว่าฝีมือสุดยอดมากแต่ละคน
1: อ๋อตีปีพี่ป๋องไม่เอา
0: ก็ดูสิครับมีเจี๊ยบนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นโค้ชนะเรียนกอล์ฟของรามาเฉลิมวงศ์นี่เขาระดับนะฮะวิศวกรด้านอุปกรณ์มือมัมมี่ช่วงหลังนี่ตั้งแต่พอสู้บิดพิชชี่ไม่ได้แอบซ้อมเยอะเล่นดีขึ้น
1: มือจับสลากดีด้วย
0: อาจารย์โอ๊ตดูสิช่วงนี้ก็ทำบุญกับเด็กทำบุญกับคนที่เดือดร้อนเรื่องน้ำพานักศึกษาของนะฮะเทคโนโลยีกระบังพระจอมข้าไปช่วยซ่อมเครื่องไฟฟ้าเมื่อ3วันที่ผ่านมา9 10 11เนี่ยเนี่ยบุญกุศลที่จะส่งให้ทีมสีแดงของผมดีขึ้นผมเลยเลือกอาจารย์โอ๊ตมาอยู่ทีมผมด้วยอีกคนนึงส่วนผมก็ทำหน้าที่นะครับดูแลบริหารจัดการฝีมือยังเท่าเดิมไม่ได้ซ้อมเลยครับ
1: พูดแบบนี้ทีมสีน้ำเงินเหลือใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวกัน
0: สีน้ำเงินนำโดยปีนี้ผมจัดให้นหังผู้บรรยายเกมฟุตบอล
1: ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับกอล์ฟนะครับ
0: แต่เล่นกอล์ฟดีมากและมีลูกสาวอนาคตจะเทิร์นโปรในเร็วๆน
1: ี้ที่เล่นกอล์ฟดีกว่านหัง
0: อัจฉพงศ์ศรีมานหังนะฮะมีต้นประวีนผมมาย้ายค่ายไปช่วยนหังหน่อย
1: ก็ปีที่แล้วเขาจับฉลากไม่ดีป๋าก็เตะเขา
0: โปคิวนี่โปคิวนี่ฝีมือดีผมก็ให้ไว้ผมก็ไม่ได้ดึงหมด
1: ครับ
0: อย่างโปเตก็โอเคก็อยู่ฝั่งนั้นแล้วก็มีน้องพิชชี่เข้าไป
1: ครับ
0: ไปเสริมไปสังสรรค์นะกับพี่ๆเขานะไปช่วยบรรยากาศโน้นหน่อยนะฮะ
1: แต่ทีมปีนี้เสียเปรียบดิผมตีไม่ได้อ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรคุณไม่เอาคะแนนมารวมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจัดคนเล่นแทนให้เอาละครับนะคะแนนดิบของทั้ง2ทีมมารวมกันทีมไหนคะแนนน้อยกว่าก็จะได้ถ้วยรางวัลไปนะครับ
1: ครับ
0: มีการจะให้กัปตันดึง
1: น
0: ะออกมา5ใบน้ำเงินดึงแดง5ใบนะกัปตันคนละใบคนละใบคนละใบผมไปนอนฝันแล้วเมื่อคืน
1: ตอนแรกบอกว่าจะดึงกันเอง
0: ว่าวิธีนี้ทำให้ผมชนะครับแดงก็มาดึงน้ำเงิน5ใบนะฮะผมดึงใบเจี๊ยบดึง1ใบแล้ววงดึง1ใบประมาณนี้ต้องดึงคนที่คะแนนดีๆน้อยๆออกมานะส่วนฝั่งสีน้ำเงินจะไปดึงพวก120ของแดงออกมารับรองทีมผมชนะแน่นอนแต้มน้อยชนะไงก็อย่ารีรอและอย่าลังเลใจนะครับตอนนี้สมัครกันเข้ามาเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะบุคคลนะพันละ 3,900 นี่มีรถกอล์ฟให้ทุกคนโปรเต
1: ผมสนใจที่สุดคือมีข้าวเที่ยง
0: มีข้าวเที่ยง
1: มีข้าวเย็น
0: ข้าวเย็นมีเครื่องดื่มครบ
1: เครื่องดื่มไปเท่าไหร
0: ่เครื่องดื่มมีฟองก็มี
1: ครับผม
0: ก็รับเพียง30ท่านต่อ4นะฮะ
1: ครับผม
0: 09253151420925315142แล้วก็0809195365
1: ครับ
0: 0809195365หรือดูรายละเอียดทาง Facebook ของ FM99 ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายได้ส่วนหนึ่งผมจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน
1: ครับ
0: นะที่ยากไร้ในต่างจังหวัดด้วย
1: ครับผม
0: นะปีนี้ว่าจะไปทางพวกตะวันตก
1: ตะวันตก
0: น้ำกำลังท่วมอยู่ตอนนี
1: ้อ๋ออุปกรณ์กีฬาที่ต้องให้น้องเป็นก็พวกเจ็ตสกี
0: ไม่ใช่รองเท้านักเรียนนะลูกตะกร้อลูกฟุตบอลอะไรพวกน
1: ี้อ๋อผมดูว่าจะซื้อเชือกชูชีพ แว่นตา

0: กันน้ำ
1: เอาเงินมาสิ
0: อุปกรณ์ว่ายน้ำ
1: อ
0: ัน
1: นี้จัด5งานยังซื้อไม่ได้เลย
0: ประมาณนี้นะครับนะฮะ29ตุลาเจอกันนะฮะโปรเตวันนั้นก็จะทำหน้าที่นะเขาเรียกว่า
2: ผมลงไปหาทุกคนครับ
0: นั่งรถขับไปหาทุกก้วนไปพบปะสังสรรค์
2: กันนี้กำลัง
0: ถ่ายรูปแล้วก็รูปของพวกท่านมาขึ้นอยู่ในเว็บไซต์
2: ครับตอนนี้กำลังถามป๋าว่าถ้าผมไปเล่นกับกวนไหนจะมีแต้มพิเศษได้ไหม
0: ไม่ต้องเราไม่รับนักกีฬาพาราลิมปิกครับ
2: นั่น
0: ให้มือมันหายก่อนเถอะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะแย่กว่านี้อีกเอาละครับทุกวันอังคารเราก็ต้องไปดูกันเรื่องของอันดับนักกอล์ฟทั้งหญิงทั้งชายรวมทั้งช่วงหน้าเราก็จะมาดูสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาวิเคราะห์นะฮะเจาะลึกกันว่ากอล์ฟ LPGA รายการบิวอีกLPGA เซี่ยงไฮ้ชิงเงินรางวัลรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐนี่ใครจะเป็นเต็งหนึ่ง
2: ครับ
0: จะเป็นอัธยาที่ตระกูลแชมป์เก่าแล้วเพิ่งได้แชมป์ที่ฮาวายมาหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะโปรดอดใจรอแล้วก็ถ้าโปรเตพอมีเวลาก็ไปเช็คหน่อยว่าเนลลี่คอร์ด้าน่ะเขามาเอเชียบ้างไหม LPGA 3-4 สนามคราวนี้เนาะ
2: ครับผม
0: ที่เซี่ยงไฮ้เราเช็คเรียบร้อยนะไม่มีชื่อเธอนะ
2: ไม่ผ
0: มไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่อก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะถ้าไม่มาเลยนะอัธยาคว้าแชมป์ไปหลายรายการอาจจะส่งผลถึงอันดับด้วยนะถึงอันดับนะ
2: ต้องส่งแชมป์ติดหลัก
0: สามแชมป์นั้นอ่ะไปเรื่องอันดับนักกอล์ฟก่อนคะแนนเพิ่มขึ้นสักหน่อยไหมครับอัธยาทิติกุลหลังได้แชมป์ล่าสุดที่ฮาวายครับ
2: อัธยาทิติกุลนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ อยู่ที่2ของโลกครับอันดับถามว่าคะแนนต่างไหมคะแนนของเนลลี่คอร์ด้าอันดับ1ของโลกตอนนี้อยู่ที่ 12.8 ครับของเนี่ยของอัธยาเนี่ยอยู่ที่ 11.1
0: 11.1 1
2: ครับ
0: ของเนลลี่คอร์ด้า
2: 12.8
0: ครับแต้มนิด
2: ๆครับ
0: ใกล้เคียงมากครับตอนนี้หายใจแล้วต้นคอแล้วครับ
2: ครับ
0: เหมือนกับสิงที่อยู่ไหล่ขวาปั๊มน้ำมันพีทีที่อยู่ไหล่ซ้าย
2: เปลี่ยนปั๊มน้ำมันพีทีไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้พูดทุกคนจะค่อนข้างขึ้น
0: เติม95ไปเมื่อวานเต็มถังไม่เคยขึ้นไปถึง 2,400 กว่าบาทเลยมันขึ้นมาเป็นครั้งแรก41บาท49สตางค์ต่อลิตร
2: 20
0: น้ำมัน95
2: 20ผมมันจะ36
0: ดีนะคุณไม่ขับดีเซลซึ่งเมื่อก่อนหัวล็อกกันลักเดี๋ยวนี้ร้องไห้ยังไงๆ42บาทครับ
2: ดีเซลใช่สมัยก่อนดีเซลถูกกว่า
0: ตอนนี้ทรัมป์ปวดหัวครับน้ำมันดีเซลแพงที่อเมริกาต้องไปซื้อจากรัสเซียหัวล็อกกันทั้งโลกเนี่ยฮะ
2: ก็ทำตัวเองอ่ะ
0: ตัวเองทั้งนั้นแล้วไม่โทษตัวเองเลยนะที่ไปล็อกกับอิหร่านซึ่งเขาอยู่นิ่งๆไปโทษยูเครนรัสเซียว่าน้ำมันแพงอ่ะต่อเพิ่งคนแรกเองนะครับจีโน่อัธยาทิติกุลเป็นมือ2เนลลี่คอร์ด้าเป็นมือ1มือ2ของไทย
2: มือ2ของไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่ง
0: ดูซิว่าเป็นโปเมียวหรือแพตตี
2: ้ผมกำลังมึนกับที่ป๋าบอกว่าอะไรนะยูเครนไปโทษยูเครนกับรัสเซียลั่นไปมือ2ของมันว่ะมือ2ของไทยนะครับอันดับที่29ของโลกนะครับแพตตี้ธวัฒนกิจครับ
0: โอ้เป็นแพตตี้นะฮะประพังกรนะครับ
2: อันดับ3ของไทยปาจารีอนันต์นฤการครับอันดับ40ของโลก
0: โปรเมียวนะฮะเพื่อนร่วมค่ายของจีโน่ SCG ส่งประกวด
2: ครับผมอันดับที่4ของไทยครับ47ของโลกนะครับคือเอเรียจุฑานุการ
0: เท่าไหร่แล้วตัวนี้อันดับ
2: 47ครับ
0: 47อดีตมือ1โลก
2: ครับผม
0: เอริยาจุฑานุการ
2: ต่อมาเป็นอันดับที่5ของไทยนะครับชนตีวรรณเสนครับ59
0: ชนตีโปรพราวสาวเชียงใหม
2: ่อันดับ59ครับ
0: 59ครับ
2: ครับผมต่อมาเป็นมือ6ของโลกนะครับมือ6ของไทยนะครับพิชญายุบลครับ81ครับ
0: โอ้โหนี่มาช่วยชาติเอเชียนเกมนะก็วิทย์จะได้เหรียญนะแต่คราวที่แล้วทำดีมากแล้ว2เหรียญทองเอเชียนเกมที่หางโจวสาวสระบุรี
2: ครับอันดับ7ของไทยพัชรจุฑาคงกระพันครับ
0: พัชรจุฑาคงกระพันไม่ได้เล่นอยู่ใน LPGA นะ
2: เล่นอ
0: ันดับดีสุด
2: เล่นอยู่ไต้หวันกับเกาหลี
0: โอ้
2: โซนนี้ครับไต้หวันเกาหลีจีน
0: ครับเป็นอันดับที
2: ่151ครับ
0: 151
2: ครับ
0: อันดับ7ของประเทศไทย
2: ครับ อันดับที่8นี่จรวีบุญจันทร์ครับ171
0: โลว่านเล่นอยู่ในเกาหลีเป็นหลักแล้วก็มี LPGA ได้บางรายการ
2: ครับผมต่อมาอีกคนก็จะเป็นพรนงเพชรล้ำครับ243
0: พรนงเพชรล้ำสาวชัยภูมินี่นะ243โหล
2: ครับผม
0: เป็นห่วงตัว LPGA เธอเหลือเกิน
2: น่ะเธอก็เล่นได้บางรายการนะช่วงน
0: ี้ใช่นี่
1: โชคดีวันนั้นได้สำรองแล้วก็ได้เล่นที่ฮาวายอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วผ่านตัวได้เงินด้วย
2: ครับแต่คนที่กำลังจะขึ้นมาใหม่ก็คือชนชีวาวงรักน้องอโปรครับ
1: ครับ
2: อยู่อันดับ260ของโลกครับ
1: 260ปีหน้า
2: ขึ้นมาเป็นลูกกี
1: ้หัวป้ายแดงเป็นลูกกี้เลยนะครับ
2: แล้วมาจากเอฟซันทัวร์ก็จะได้เล่นเยอะหน่อย
1: ครับเพราะอันดับเธออันดับที่9ใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ เต็มทุกรายการ
2: ใช่ครับตอนนี้คนแทงกันแทง
1: อะไรฮะ
2: แทงทางรัฐบาลกันเต็มเลยครับเบอร์9เบอร์260อะไรเนี่ยแทงกันเต็มเลย
1: มันกลายเป็นเลขเด็ดของสลากกินแบ่งไปเลยเหรอ
2: ใช่ครับผมก็งงอยู่ครับว่ามาโซน
1: ผมก็งงมากงงกว่าคุณอีกนะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวหวยเลยนะฮะ
2: มาทรงไหนไม่รู้ตอนนี้คนมาทางนี้กันเยอะมากนะฮะ
1: ไม่ใช่เรื่องตรงนั้นเลข9คือรัชกาลที่9
2: แล้ว260แล้วครับ
1: เดือนนี้ไง
2: แล้ว260แล้วครับ
1: อันนั้นเป็นความเชื่อของครอบครัวเขาประมาณและคนรอบข้าง
2: ผมยังมึนๆอยู่เลย
1: คุณไม่เล่นคุณไม่รู้หรอก
2: ครับผมแล้วก็รุกกี้ปีนี้ที่กำลังขึ้นมาก็คือสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับ
1: ครับ
2: อยู่ที่284
1: 284
2: นะฮะ
1: ก็ประมาณนี้นะครับ
2: ครับผมประมาณนี้ครับ
1: ไปดูอันดับ1ถึง15ของโลก
2: ถึง15ของโลก
1: ผมอยากรู้ว่าญี่ปุ่นตอนนี้มันกี่คน
2: อันดับ1ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนานะครับก็คือเนลลี่คอร์ด้านะครับ
1: ไม่มาเอเชียเลยนะ
2: เล่น35อีเวนต
1: ์ตอนนี้เราเช็คได้แค่ที่เซี่ยงไฮ้ว่าไม่มานะ
2: ครับ
1: สนามต่อไปเรายังเช็คไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: ของ BMW ที่เล่นที่เกาหลีใต้ Entry Listขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นในฝั่งของเกาหลี
1: ครับ
2: เป็นหลักนะฮะ
1: พวกอเมริกา
2: ขึ้นใน KLPJ เป็นหลักแล้วก็ CME Global Point ขึ้นมาก็ไม่มีเนลลี่คอร์ด้า
1: ก็ไม่น่าจะมาผมว่ามาเลยก็ไม่มาเกาหลีก็ไม่มาญี่ปุ่นก็ไม่มาถ้าไม่มาเซี่ยงไฮ้แล้วถ้ามาก็ต้องมาให้หมดแต่เขาเคยมา Honda LPJ ครั้งผมจำได้
2: ใช่ใช่มาปีที่พี่สาวเขาได้แชมป
1: ์ใช่ใช่มาพร้อมกันแล้วก็พี่สาวได้แชมป์เธอนี่เดินไม่ยิ้มแม้แต่หลุมเดียว
2: เขาไม่ยิ้มโดยส่วนใหญ่เขาไม่ยิ้มเขาไม่ยิ้มเขาหน้าเนียนๆนิ่งๆไปหน่อยนะครับ
1: มือหนึ่งเป็นเนลลี่คาร์ด้ามือสองเป็นจีโน่มือสามเป็น
2: มือสามเป็นจากเกาหลีใต้ครับแฮรันริวครับ
1: แฮรันริวนะฮะ
2: นะฮะมือสี่นี่เป็นมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นนะครับ
1: คนนี้แรงคุณรุ่ยๆเนาะ
2: ครับผม
1: มาชิตะนี่เพิ่งได้แชมป์ที่เกาหลีล่าสุดไม่ใช
2: ่หรอใช่ครับ
1: สาวญี่ปุ่นได้แชมป์เกาหลีเลยนะ
2: แต่นั้นไปเล่นของ Lady European นะ
1: รายการระดับยุโรปเปียน
2: Lady
1: European แต่แข่งที่เกาหลี
2: แข่งที่เกาหลีครับใช่ครับเพราะตอนนี้อะไรก็ตาม
1: ทำไมมันเอเชียหมดเลยนะ DP World Tour ยังไปอินเดียเลย
2: ก็ช่วงนี้ครับช่วงเอเชียนสวิง
1: ช่วงเอเชียนสวิง
2: คือต้องไปหาเล่นที่เอเชียแล้วเพราะทางอื่นเขาเริ่มหนาวแล้วเริ่มไม่ได้นะฮะ
1: อันดับ4เป็นยูมาชิตะญี่ปุ่นอันดับ5
2: อันดับ5เป็นคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ครับ
1: โอ้คิมฮโยจูนะ
2: ครับอันดับ6เป็นรอนนี่ครับจากจีน
1: หรือ
2: หลินหยินรู่หนิง
1: หยินรู่หนิงคุณเรียกรอนนี่ผมงงแตกเลย
2: เพราะว่าอเมริกาอ่านลำบากเขาเรียก
1: หยินรู่หนิงเพิ่งได้เหรียญทองประเภททีมเอเชียนเกมช่วยชาติจีนมา
2: ครับจากรอบที่แล้วที่แพ้เป็นโอไปนะครับนะฮะแล้วก็อันดับ7ของโลกกับอันดับ8ของโลกนี่เป็นสาธารณรัฐจักรครับลอตตี้โวลกับชาลีฮอ
1: ลลอตตี้โวลกับชาลีฮออังกฤษทั้งคู
2: ่ครับผม
1: ใกล้กันติดกันเลย
2: ใช่ครับ
1: อันดับ9
2: อันดับ9เป็นคิมเซยังครับจากเกาหลีใต
1: ้คิมเซยังนี่เกาหลีนี่3คนเลยนะ
2: น่าจะยังไม่เซ
1: ท็อป10นี่3คนเลยนะ
2: ตอนนี้ขึ้นมาจากอันดับ10ด้วยน่าจะยังไม่เซน่าจะยาวๆเลย
1: ครับ
2: อันดับ10ของโลกเป็นแฮนนากรีนจากออสเตรเลียครับ
1: ออสเตรเลียคนเดียวไทยคนเดียวญี่ปุ่นคนเดียวอเมริกันคนเดียวเกาหลี3
2: ครับ
1: แฮรันริวฮโยจูคิมเซยัง
2: ครับ
1: ยูมาชิตะนี่หนึ่งเดียวท็อป10ของญี่ปุ่น
2: ครับอันดับ11เป็นชิโฮคุวากิครับจากญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย
2: อันดับ12เป็นบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันจากแคนาดาครับ
1: โอ้กลับมาอีกรอบเนาะหายเป็นนาน
2: อันดับ13นี่คิมวินซอจากเกาหลีใต้ครับ
1: อ
2: ันดับ14แกบิโลเปสจากเม็กซิโก
1: ครับหนึ่งเดียวคนนี
2: ้อันดับ15เป็นลิดิโคจากนิวซีแลนด์ครับ
1: หลุดไปอยู่อันดับ15แล้วครับ เศรษฐีนีซึ่งเล่นกอล์ฟได้นิดหน่อย
2: ฮะแล้วก็ถ้าจริงๆที่ป๋าบอกเอาแค่15แต่ถ้าลงไปถึง25เนี่ย
1: เอาว่าไป
2: แล้วอันดับ17อันดับ16เป็นอินยุนนาครับจากเกาหลีใต้อันดับ17นี่ลีมินจีจากออสเตรเลีย
1: ครับ
2: อันดับ18เป็นอากิอิวาอินะครับอยู่ที่18อันดับ19กับ20เป็นอเมริกาทั้งคู่ลอเรนคัฟลิงกับแอชตันคิม
1: ครับ
2: ญี่ปุ่น18ไปแล้วญี่ปุ่นเป็น21ไอ้ที่12ก็เป็นญี่ปุ่นครับมาโอไซโกะคานาซาฮะทาโอกะ
1: โอ้ญี่ปุ่นเริ่มจะเยอะๆนะหลังจากอันดับ10ลงมาเนี่ย
2: อันดับ23เป็นเฮสเตอร์เอเซนไลท์จากเยอรมนีครับ
1: ครับ
2: อันดับ24เป็นอิมจินฮีจากเกาหลีใต
1: ้
2: อันดับ25เป็นแคสเซนดาอเล็กซานเดอร์จากแอฟริกาใต้ครับ
1: คุณไปดูอันดับนะคู่แข่งของอัธยาทิติกุลสนามที่ฮาวายที่ดวลกัน3หลุมสุดท้ายอ่ะชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอันดับเท่าไหร
2: ่แป๊บหนึ่งนะ
1: ที่เธอได้นางร้องอ่ะ
2: ผมก็จำไม่ได้
1: ใจหายหมดเลยตอนอัธยาทีออฟหลุม16แล้วตกน้ำกลางเฟย์ครับ
2: อ๋ออยู่อินนาใช่ไหม
1: อยู่อินนาอยู่อินนา
2: อยู่อินนาอยู่อินนาอยู่16ครับ
1: น่า
2: ติ
1: ดตามเธออันดับ16
2: ครับ
1: โอ้เป็นนักกอล์ฟสาวหน้าตาดีด้วย
2: ครับอันดับ16ครับ
1: แล้วก็ใจกว้างดังแม่น้ำ
2: ทำไมตีตกน้ำไม่แหม
1: ช่วยอัตยาที่อยู่ด้วยนะอยู่อันดับ16นะชื่ออะไรอีกทีนี
2: ้ยูอินนาย
1: ูอินนา
2: ครับยูอินนายูอินนา
1: ไปดูฝ่ายชายกันบ้างน้องสดุมแก้วกาญจนาเด็กนราธิวาสหลังจากมาช่วยชาติไทยในเอเชียนเกมนะเกือบได้เหรียญเงินนะบุคคลนะเพย์ออฟก็ได้เหรียญทองแดง เป็นครั้งแรกของประเภทกอล์ฟชายของทีมชาติไทยที่ได้เหรียญในเอเชียนเกม
2: โอ้ครับเราไม่นับ4เกม
1: ไม่นับ4เกมด้วย
2: ครับไม่นับ4เกมนะครับโอเค
1: จะนับทำไมลูก อันดับเท่าไหร
2: ่สะดมใช่ไหม
1: สะดม
2: สะดมตอนนี้อยู่4
1: ตอนนี้สะดมอยู่มาเก๊าแล้วนะ
2: 458ครับ
1: 458
2: ใช่
1: ไม่ใช่มือ1ของไทยแน่นอน
2: ไม่ใช่ครับเป็นประมาณมือ7
1: โห
2: ครับ
1: ลูก
2: ครับ
1: หลายปีอย่างนั้นเลย
2: ครับมือ1ประวิตรตั้งกมลประเสริฐครับ314มือ2แจ๊สเจมส์วัฒนานนท์367
1: ครับ
2: มือ3กิเรศอภิบาลรัตน์377มือ4แดนไทยบุญมา423
1: ครับ
2: มือ5สุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัย431มือ6สารัตวงสรุตวงชัยสิทธิ
1: ์สรุตวงชัยสิทธิ
2: ์448
1: แล้วถึงจะเป็นสะดม
2: ถึงเป็นสะดมครับ
1: สะดมก็ได้ค่าขนมไปเหรียญทองแดงนี่ 500,000 บาท
2: ระ
1: ดับแชมป์ในประเทศหนึ่งรายการเลย
2: ห้าแสนบาทบินไปมาเก๊าโดนค่าเครื่องบินค่าไม่ได้เขาบินจากญี่ปุ่นไปเลยเนาะ
1: ไปญี่ปุ่น
2: เขาไม่โดนค่าขึ้นเครื่องบินบ้านเรา
1: ไม่ต้อง
2: นะฮะต่อจากสะดมว่าเป็นสาธิตสุวรรณรัตน์นะครับ465แล้วก็พิจักไหมชน474แล้วก็รัตนนวนาสิจันทร์482ภูมิศักดิ์แสนสิน503เอกปริตบู642รัญชนพงษ์อยู่ประยง640ครับ
1: ต้องรายงานไหมมือ1ถึง10โลกมีอะไรน่าสนใจไหมฮะ
2: มีขยับ
1: ออกจากสกอตตี้แล้วก
2: ็ป๋านับดีกว่าเอาท็อป20เลยป่านับ
1: อเมริกัน
2: มีอเมริกากี่คน
1: ไม่ใช่อเมริกากี่คนอ่ะ
2: ไม่ใช่อเมริกาเอาท็อป20นะ
1: เอาท็อป15พอ
2: ท็อป15
1: ไม่อยากรู้เยอะ
2: อ๋อท็อป15ไม่มันเลย
1: มือ2ลอรี่แม็กกี้ลอย
2: ครับ
1: ผมรายงานต่อได้เลย
2: ครับ
1: สกอตตี้มือ1
2: ครับ
1: ทีเหลือไล่ไป
2: มือ3จากอังกฤษครับแม็กแมทฟิตแพทริกครับ
1: โอ้นี่คือนอกอเมริกาคนแรก
2: ครับ
1: คนที่2ดินะ2และ3เป็นนอกอเมริกา
2: ครับผมอันดับ4อันดับ5เป็นอเมริกันนะครับเคมรอนยังกับวินแฮมคลาร์กอันดับ6เป็นอังกฤษเหมือนกันครับทอมมี่ฟลีทวูด
1: นี่คนที่3แล้วนะอังกฤษ2แล้ว
2: หลังจากนั้นอเมริกันล้วนครับ
1: ครับ
2: 6 7 8 9 10 11 12อเมริกันล้วนครับ
1: ครับ
2: รัสเซลเฮนรี่คริสกอเทอร์อัพแซนเดอร์ชัฟเล่แซมเบิร์นคอลินมอริคาวาเจเจสปันอันดับ13จากนอร์เวย์ครับวิกเตอร์โฮปแลนด
1: ์คนที่4
2: อันดับ14คิมซีวูจากเกาหลีใต
1: ้คนที่5
2: อันดับ15จอร์ลามจากสเปน
1: ไอได้เหรียญทองเอเชียนเกมเขาไม่ติด1ใน15เลยเหรอ
2: เหรียญทองเอเชียนเกมใครนะไอ
1: คิมเลย
2: คิมเราทำคิมหรอคิมมาคิมจงอันดับ33ครับ
1: 33
2: ของโลก
1: หลังจากหลุดไปเยอะเนาะ
2: ครับ
1: โอ้อ้าวละครับก็ประมาณนี้อันดับนักกอล์ฟ
2: คือถ้าไม่ท็อป25ครับเราจะไม่เห็นนักกอล์ฟต่างชาติเลยเขาตั้งแต่16ลงมาเนี่ย16 16เป็นอังกฤษ18อังกฤษ19สวีเดน21เป็นสกอต22เป็นนิวซีแลนด์24เป็นสวีเดน25เป็นญี่ปุ่น26เป็นอังกฤษนอกนั้นที่เสียบมาคือ อเมริกา
1: ก็รายการนี้พี่เจทัวร์อเมริกาเป็นคนสร้าง
2: ครับ
1: อเมริกาเป็นคนดูแลอเมริกาเป็นคนเล่นอเมริ กาเป็นคนหารางวัลแล้วยิ่งลิฟกอล์ฟหายไปด้วยพี่เจก็ยิ่งใหญ่เงินรางวัลโอ้โหสูงกว่า LPGA เนี่ยเกือบเท่านะทุกรายการเลยอ่ะ
2: ลิฟกอล์ฟตอน
1: 8ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญ PGA เนี่ยของฝ่ายหญิงนี่3ล้าน5 2ล้าน5 2ล้านอะไรประมาณนี้
2: คือดูจากการทำลีกแล้วครับคือของ PGA ตอนนี้เขาเริ่มดึงอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยนะเข้ามาเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงอ่ะเหมือนก็จะมีบางอย่างที่ไม่ยอมเปิดให้อะไรที่เป็นนอกกีฬาเข้ามามั่งเพราะเขากลัวเรื่องของจะเป็นแบบลิฟต
1: ์
2: คือบางทีเอนเตอร์เทน
1: ผู้หญิงเขามีความเขาเรียกว่ามุ้งมิ้งแบบผู้หญิงสไตล์การแต่งตัวขาสั้นขายาวได้กระโปรงได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้ชายซึ่งยังไม่เปิดให้ขาสั้นลงนะ
2: ใช่แต่ว่าสปอนเซอร์หลักของผู้หญิงครับที่ขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบมันก็ของผู้ชาย
1: สินค้าผู้ชาย
2: ไม่สินค้าผู้ชายสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟมาก
1: อ๋อมา
2: เพราะว่ามันจะมีสินค้าแบบพวกแบบอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่มันอยู่กับกีฬากอล์ฟมานาน
1: ครับ
2: มันก็ยังจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรรถยนต
1: ์
2: คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่แต่พวกเครื่องสำอางไงยังไม่เข้า
1: ไม่โอ้จะไปยังไงก็ต้องมาฝ่ายหญิงที่แต่นะครับนะ LPGA นี่เรื่องของผู้ชมแต่ละปีไม่มีลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะไล่ฝ่ายชายไปเรื่อยๆนะอนาคตผมว่าจะใกล้เคียงกันละรางวัลก็จะมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสีสันอ่ะคนติดตามกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: ครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ 9:41 นาทีนะครับสัปดาห์นี้นะบอกกล่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโปเต
4: ครับผม
3: โอ้โหกอล์ฟมาเล่นอยู่ในเอเชียใครคอกอล์ฟนี่ดูกันสบายสบายความต่างของเวลามันไม่มากเหมือนถ่ายจากยุโรปหรืออเมริกานะฮะเริ่มจากบิลอีก LPGA เซี่ยงไฮ้เนี่ยรางวัลรวม3,200,000 เหรียญสหรัฐแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้15-18 ตุลาเนี่ยก็มีจิโน่อัธยาทิติคุณเธอเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยน
4: ะ
3: แล้วก็มีโปรสาวไทยอย่างอภิชญายุบลช่วยชาติแล้วก็มาช่วยตัวเองงานนี้ประพังกรธวัฒนกิจแพตตี้พัชรีอนันตฤการโปรเมียวเชตตีวรรณแสนโปรพาวเอริยาจุธานุการโปรเมนัดกริตตาวงทวีลาบได้รับเชิญ
4: ครับ
3: นะก็ร่วมแข่งขันด้วยมีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสซิม300ส่วนเอเชียนทัวร์นะครับเป็น SJM มาเก๊าโอเพ่นที่สนามมาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันที่ครับก็เริ่มเล่นพฤหัสนี้เหมือนกัน15-18มีเงินรางวัล1 ล้านเหรียญ
4: คร
3: ับพอไม่มีซาอูนี่ก็น้อยหน่อย
4: ก็หนักนิดนึงหนักนิดนึง
3: เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมคุณราชสุสดมแก้วกาญจนาก็ไปด้วยภูมิศักดิ์แสนสินช่วยทีมชาติก็ไปด้วยรัศดรวรรณศรีจันทร์ประวิตรตั้งกำมลประเสริฐแล้วก็ทัวร์ไทยอีกเกือบ100 ชีวิตนะฮะรวมตัวกันที่นั่น DP World Tour นะเล่นกันที่นิวเดลีอินเดียรายการ DP World India Championship นะฮะมีโปรอาร์มคนเดียวครับไปร่วมแข่งขันน่าจะทำได้ดีนะน่าจะทำได้ดีเคยมีสถิติต่ำสุดของเอเชียนทัวร์นะเกิดที่อินเดียนะโดยโปรโจ๊กใช่ไหม
4: ชับชัยนิราศ
3: ชับชัยนิราศนะ
4: ฮะ อินเดียสนามเขาจะสนามพวกผมจะใช้คำว่าเฉพาะทาง
3: ยังไงครับเฉพาะทางเฉพาะทางงัวเฉพาะทางควายเฉพาะทางคนแล้วยังไงครับ
4: ทำไมใช่เจ้าถิ่นเล่นยากครับ
3: โอ้
4: มันจะมีมุมบางอย่างเหมือนกับที่ไต้หวันไม่ใช่ไต้หวันเหมือนกับที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยครับสนามที่แบบว่าพื้นที่มีจำกัดแล้วก็
3: ไฟเวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
4: อะไรอย่างนั้นแล้วก็จะมีจุดแลนดิ้งที่ถ้าไม่ใช่เจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่ค่อยรู
3: ้โอ้เหล็กต้องคมต้องแม่นต้องโยนไปตรงนั้นจริงๆ
4: ใช่ครับจะเป็นอย่างนั้น
3: ฝั่งแต่สถิติเกิดขึ้นยังไม่มีใครทำลายนะโอ้โจ๊กชับชัยนิราศ32 อันเดอร์
4: ครับ
3: นะครับก็ประมาณไปคนเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีPGA Tour Champion นี่แข่งที่อเมริกาเหมือนเดิมเป็น SAS Championship นะของผู้อาวุโสณธงครับธงชัยใจดีหนึ่งเดียวก็ร่วมเล่นด้วยที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่แข่ง16 17 18
4: ครับ
3: 3วันนะครับตัดฉับกลับมาที่เซี่ยงไฮ้วันนี้วันอังคาร
4: ครับ
3: นักกอล์ฟทุกคนก็อยู่ที่นู่นกันแล้วได้ซ้อมอยู่2วันนะครับวันพฤหัสก็เริ่มแข่งที่ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทรับพนันขอมองสาวชาใดครับที่จะเป็นเต็งหนึ่งคว้าแชมป์รายการนี้บิวอีกแฮปเจเซี่ยงไฮ้
4: บิวอีกรอบนี้เต็งหนึ่งเป็นของจีนครับจีโน่ทิติกุลของเรา
3: เดี๋ยวเอาใหม่เต็งหนึ่งเป็นของจีนก็คือใช่น่ะสาวจีน
4: จีนบ้านเราเนี่ยจีโน่ทิติกุล
3: ชื่อเล่นชื่อจีน
4: ใช่
3: โอ้โหผมไม่เกิดความสับสนใดๆอะไร
4: เป็นของไทย
3: คุณก็ไม่เรียกจีโน่ไปเลยให้ฝรั่งได้รู้ด้วย
4: นะเป็นของไทย
3: เป็นจีโน่เป็นเต็งหนึ่งหนึ่งจ่ายเท่าไหร
4: ่สี่ครับ
3: โอ้โหนี่มันต่ำสุดๆเลยครับโปเต
4: ้ครับจริงๆเขา4 กับ 4.5ครับ
3: ถือว่าน้อยมากนะครับนี่มันยุคไทเกอร์วูดเลยนะครับ
4: ครับที่สองเป็นมิยูยามาชิตะครับ
3: สาวซึ่งมาแรงมากตัวนี
4: ้ครับ
3: สาวญี่ปุ่นคนนี้เพิ่งได้แชมป์ในถิ่นเกาหลีใต้ในกอล์ฟเลนี่ยูโรเปียนทัวร์
4: ใช่ครับอารามโค
3: โอ้โห
4: 5-1
3: 1จ่าย5-1
4: ใช่
3: ก็ไม่ได้ทิ้งกันเยอะนะ
4: ครับ
3: โอกาสสูสีถ้ามองอย่างนี้นะ
4: ครับอันดับ3
3: มาชิตากับทิติกุลเลยฮะ
4: ครับ
3: มือ3
4: มือ3เจ้าบ้านครับรันนี่หยินลู่หนิง
3: หยินลู่หนิง
4: 9-1
3: เพิ่งได้เหรียญทองประเภททีมช่วยชาติมาบุญกุศลอาจจะส่งนะแต่ยินรู้หนิงว่าแล้วในจีนรู้สึกจะกดดันยังไงก็ไม่รู
4: ้ปกติครับ
3: ปกติหรอ
4: ปกติเหมือนเพื่อนผมเป็นอาชีพเป็นแพทย์เงี้ยครับ
3: ยังไงครับ
4: เวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายมันก็ให้เพื่อนทำครับให้เพื่อนรักษา
3: เราเองคือพ่อแม่เรานะรักษายังไงก็ได้ไปจัดการให้หน่อย
4: พ่อแม่พ่อแม่ฉันแกช่วยหน่อย
3: มือรถชัดสั่นอ่ะ
4: ใช่ไ
3: ม่สามารถทำได้
4: เพื่อนที่เป็นสันแพทย์บอกว่าสั่น
3: สั่นนะไม่กล้าพาพ่อแม่ตัวเอง
4: ใช
3: ่โอ้หมอสั่นเนาะ
4: ครับ
3: ต้องให้เพื่อนเนาะ
4: ครับ
3: ก็ถ้าเล่นในบ้านเสียงเชียร์มันเยอะก็เลยมือสั่น
4: ใช่ครับ
3: พัดไม่ก็ดี
4: ใช่ครับ
3: เก็บพัดเดียวไม่ได
4: ้ครับ
3: ก็เลยอยู่เต็ง4
4: ใช่ครับ
3: เต็ง5
4: เต็ง5เป็นเกาหลีใต้ครับเอริมคิม
3: เอรินคิมนะ
4: กับคิมกับคิมเซยัง
3: สาวไทยอีกสักคนสิที่มัน
4: แพตตี้กับปาจารีปาจารีอยู่40ต่อ1
3: ครับ
4: แพตตี้อยู่50ต่อ1อภิชยายุบลอยู่50ต่อ1
3: ให้ปาจารีดีกว่าแพตตี้นะแต่อันดับโลกนี่แพตตี้ดีกว่าปาจารีนะ
4: ใช่แต่ปาจารีแพตตี้กับอภิแพตตี้กับเปียโนอยู่50ต่อ1ครับ
3: ครับ
4: ทางด้านของ
3: ชเนตตีเอลิยาน
4: เอลิยา66ต่อ1ชเนตตี70ต่อ1
3: น้องนักกีตาร์นี่ไม่1ต่อจ่าย500เหรอ
4: ผมกำลังดูมันจะพันมั้ย
3: เออๆ
4: นักกีตาร์วงทวีราช400ต่อ1คร
3: ับ 400เลยนะถ้าได้แชมป์นะบาทเดียวได้400บาทนะ
4: ฮะ
3: โชว์ให้เขาเห็นหน่อย
4: เดนนิลคังนะครับ 1,500 ต่อ1
3: ทำไมแย่กว่าดัตกีตาร์แล้วครับ
4: แต่เนี้ยครั้ง
3: แต่หนึ่งครั้งเขามือดีนะคุณ
4: ใช่พันห้าตอนนี
3: ้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอสงสัยเขาไปสืบมาแล้วร่างกายไม่สู้ดี
4: มีช่วงหนึ่งเธอพักยาวอ่ะบาดเจ็บแล้วก็แก้วง
3: ครับ
4: จริงๆไม่อยากใช้คำว่าแก้วงหรอกคือคำว่านักกีฬาบาดเจ็บต้องการการพักฟื้นมากกว่า
3: ใช่เดี๋ยวหนึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสาวมงนะ
4: ใช่ไ
3: ปเกิดที่โน่นเนาะ
4: ใช่นี่แล้วก็อาทิตย์อโศกเนี่ย
3: อโศกเป็นไง
4: อโศก200ต่อ1
3: โอ้รถไม่ติดนะวันนี้วันหยุดอโศกนะ
4: 200ต่อ1ถ้ารถติดจะตกประมาณ 1,500
3: แต่ทางราชการเขาขอคนละมือแยกอโศกไปสุนแยกสุขุมวิท
4: ครับ
3: ยันแยกพระราม4นะ
4: โอ้โห
3: อย่าไปอย่าไปตอนนี้ประชุมโฟร์แบงค์อยู่
4: ไม่ไปอยู่แล้วครับบ้านผมอยู่ฝั่งส
3: ะพานศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริเกียรติตอนนี้นะฮะใครไม่จะเป็นก็อย่าขับรถผ่านให้มันรู้ล่วงวายรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าจะไปยังไงก็นั่งรถไฟไป
4: ร
3: ถไฟใต้ดินสะดวกมาก
4: วันฟ้าวันฝนอย่าตกนะครับเดี๋ยวมันระบายไม
3: ่ได้ไม่มีวันนี้ผมจะเล่นกอล์ฟที่บางเอกบางน้อย
4: ไม่มันไม่ตกแถวป่ามันแห่มาตกข้างใน
3: ฝนแห่ข้ามตะวันออกไปอยู่ตะวันตกเรียบร้อย
4: ครับ
3: เมืองการเพชรบุรีราชลีนะฮะรับน้ำไปเมื่อ2วันที่แล้วอ่วมเช่นกัน
4: มีจังหวัดหนึ่งที่ผมสงสารมากเลย
3: ที่ไหนฮะ
4: ปราจีนนะครับ
3: โอ้ปราจีนยังแช่อยู่ในน้ำอยู่เลยแล้วมันมีพื้นที่เขาว่านะไอ้มัวพิษขยะพิษอ่ะมันอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะฝังฝังอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาว่านะเลยอันตรายถ้าท่วมขังนานๆนะครับ
4: เนี่ยเป็นห่วงมาก
3: นายอำเภอบ้านสร้างเห็นได้ข่าวล่าสุดรถย้ายไปอยู่ลพบุรีคนลพบุรีปรบมือรับกันอยู่นะฮะ
4: ได้ของดีไงได้ของดีไงทรงเนี้ย
3: ครับอ่ะเรียบร้อยอีก2รายการเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนกอล์ฟเราจะตามเชียร์โปรสาวไทยกันนะครับ
4: ครับ
3: ก่อนที่จะไปดู SMS กันนะครับวันนี้ก็ขอเป็นน้ำพันนะครับเชิญชวนกันนะครับนะฮะมาร่วมสังสรรค์มาเจอหน้าเจอตา
4: ครับ
3: นะฮะในกอล์ฟ The Charity Golf 2026ของ FM 99ซึ่งนะฮะนะผู้ดำเนินการกอล์ฟทริกทุกคนเนี่ยร่วมกันจัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภททีมละ4คนนะฮะรับ18ทีมมีถ้วยชนะเลิศและก็รองชนะเลิศส่วนประเภทบุคคลนะครับจะมาคนเดียวหรือจะมา2คนหรือจะมา4คนเลยก็ได
4: ้ครับ
3: นะท่านละ 3,900 แต่ท่านต้องเลือกสีถ้ามา4คนท่านเล่นกวนเดียวกันใช่ไหมก็แบ่งเป็นสีแดง2น้ำเงิน2
4: ครับ
3: ก็ทีมสีแดงนี่จะมีกัปตันนะ5คนนะครับ
4: น
3: ะจะคอยเทคแคร์คอยดูแลพวกท่านนะมีป๋าแปะผมนี่แหละครับมีคุณเจี๊ยบมอเตอร์อินเทนนะฮะเฉลิมวงศ์นะฮะมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะฮะเป็นอาจารย์อยู่เทคโนโลยีราชกระบังพระจอม9
4: ครับ
3: นะเรื่องของไฟฟ้านะถามแกได้เลยรู้ทุกเรื่องสีน้ำเงินนำโดยนะหังนะอัจฉพงศ์สีมาแล้วก็ต้นประวีณนะจัดนะฮะ Morning Talk วันเสาร์ไง
4: คร
3: ับ นี่เป็นนักกอล์ฟระดับเยาวชนของโคราชนะ
4: ฮะ
3: โปรคิวนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้ามีโปรนำหน้าต้องเก่งโปรเตแล้วก็น้องพิชชี่นะครับจากสปอร์ตรีแลกซ์นะครับนะงานเลี้ยงประทับใจทุกท่านแน่นอนนะครับ อาหารมีตั้งแต่มื้อเที่ยงก่อนออกรอบนะฮะ
4: จ
3: ากก็ยามเย็นนี่ของรางวัลเยอะโอ้ยวันเรายังปิดไว้ก่อนนะครับอาจจะมีหลุม2หลุมจะขอความชัดเจนก่อน
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็ สนามกอล์ฟดูวินเทจไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเลยนะครับอยู่บางบ่อเจอกันพฤหัสที่29ตุลาคม0925315142 0809195365รายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาร่วมกันทำบุญกับเด็กนะฮะที่ต่างจังหวัดนะครับ
4: ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจำไม่ผิดสนามวินเทจนี่คือเซนทันเน
3: าะเซนทันเป็นผู้บริหารครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำครับ
3: เพราะผมแม่นครับเมื่อตอนต้นปีผมเป็นพิธีกร
4: ครับ
3: ก็เป็นเจ้าของร้านค้าที่มาจับจองร้านในเซ็นทรัลมาร่วมเล่นกอล
4: ์ฟเซ็นทรัลขอไอ้นั่นมาจับฉลากหน่อยครับขอก็เรื่องอะไรนะไวเทอร์จับฉลาก
3: ก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของกรีนฟรีเนี่ยฮะน่าจะมีนะกวนสองกัวละเนี่ยมาจับฉลากกันตอนน
4: ี
3: ้ต้องขอบคุณนะลายฮิวนะให้ที่พักมา1ห้องแล้วก็กวนหนึ่งกวนมาจับฉลากด้วยนะครับมีโรยันฮิวด้วยใช่ไหมเห็น
4: ของพี่บอย
3: โค้ชเจี๊ยบบอกมาว่าก็จะมีให้ด้วยนะครับ
4: ครับนะฮะ
3: ไปดูข้อความกันครับ489899นะครับ
4: ครับ
3: น้องอามมาก่อนใครถามคำถามนักกอล์ฟคนไหนที่เอาบัตรดู
4: ตอบมาโกเพน
3: มาโกเพน
4: ฮะเพนกับเพนป๋าให้คะแนนมาครับผมให้เมื่อวาน
3: คุณคงต้องเป็นโปรเตให้ครับผมไม่เคยรู้จักนักกอล์ฟเท่าไหร่ครับ
4: ครับ
3: มาโกเพนเพนจริงๆเขาชื่อมาโกเพน
4: เพน
3: เพนเพนก็คือเพนสี
4: เพนสี
3: โอเคนะ
4: ก็ได้
3: ดูดีนะ
4: เจ็บเต็ม10ครับ
3: เลยให้8ไปเลย
4: ครับผม8
3: เต็ม10ในความพยายามคราวนี้ของน้องอาร์มในการค้น
4: ครับผม
3: มันยังง่ายๆนะ
4: ครับผม
3: นักกอล์ฟมันเยอะครับ
4: อะไรเนี่ย
3: คิดถึงดอยจังอองจังจำได้ไหมพ่อน้องเตยฮะอันนี้ส่งถูกรายการไม่ครับผม7424ครับก็มีอีกหนึ่งคนก็ไม่แน่ใจว่ามาผิดรายการหรือเปล่าสู้ๆเพลงรักมาก่อนใครจากฮามู
4: งงคร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้งงอยู่กล่าว
4: เมื่อกี้ขึ้นมาใน YouTube นะครับถามป๋าก่อนพี่ณัฐสรนะพี่ณัฐสรบอกสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าแปะ
3: สวัสดีครับ
4: มีถามว่ารอบนี้ไปบางบ่อมีปลาสลิดทอดให้กินไหมครับ
3: เดี๋ยวผมจะไปคุยพ่อครัวของสนามเขาหมูเย็นเอาปลาสลิดมาทอดให้กินกับข้าวไงน่าจะอร่อยนะ
4: ทอดแบบกรอบๆเลยนะ
3: โอ้วันนั้นผมไปก็ไปกับอาจารย์โอ๊ตนี่แหละ
4: ครับ
3: ไปทดสอบสนามนะครับ
4: ครับ
3: ตอนออกจากสนามมาส่วนใหญ่ผมก็ต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะออกถนนใหญ่บางนาตาดใช่ไหม
4: ครับ
3: นะเพื่อจะกลับกรุงเทพแต่วันนั้นอาจารย์โอ๊ตบอกเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนเข้าไปข้างในอีกขับไปไม่กี่กิโลสองสามโลเองมั้ง
4: ครับ
3: มีร้านอาหารเยอะมากเลยนะแล้วอยู่ริมคลองอ่ะวันนั้นถ้าจำไม่ผิดชื่อร้านป๊อปมา
4: อยู่ริมคลองแต่ขายอาหารทะเล
3: ข้างหลังเป็นคลองเป็นคลองก็เชื่อมมาเพื่อจะน้ำออกทะเลนั่นแหละเป็นคลองขุดอ่ะเพื่อจะแบบช่วยระบายน้ำไงบรรยากาศดีมากแล้วร้านข้าวปลาสลิดมาทอดให้กิน
4: ทำไม
3: อาจารย์โอ๊ตซื้อกลับมาแบบเขาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งสวยงามเลยสุญญากาศเลยถุงละโลถุงละโลมาทอดกินที่บ้านอร่อย
4: ทำไมปลาสล
3: ิ
4: ด
3: แนะนำเลยแนะนำเลย
4: ทำไมปลาสลิดต้องไม่มีหัวครับ
3: เขาต้องหัวออกไม่งั้นตากแดดแล้วมันจะเหม็นเน่าคุณคือถ้าเลี้ยวซ้ายพอจากสนามเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะเส้นนั้นจะไปสุขุมวิทเส้นเก่าไงที่จะไปบางแสนไปชลบุรีได้อะ
4: ครับ
3: ผมไม่เคยขับเส้นนั้น
4: เส้นนั้น
3: เราจะเข้ามาปากน้ำสุนทรภการก็ได้ด้วยเราถนัดแต่เส้นบางนาตาดแล้วก็ขึ้นลอยฟ้ากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย
4: ถนัดทางเสียตังค์เร็ว
3: ถ้าใครไปนะครับสนามนี้ถ้าขึ้นทางด่วนลอยฟ้าต้องออกช่องทาง26พอลงด้านข้างปุ๊บจะวิ่งประมาณสักกิโลนิดๆแล้วก็จะมีเกือกม้าอยู่เทิร์น
4: กลับใช
3: ่อยู่เทิร์นกลับมาไม่ไกลก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้เรียกว่าถนนด้วยใหญ่มากเป็นอำเภอบางบ่อ
4: ครับ
3: นั่นแหละครับ
4: ว่าจะไปซ้อมก่อนมีราคาพิเศษไหมฮะ
3: เดี๋ยวครับสักครู่นะฮะผมว่าจะเริ่มไปย้ำพันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าทุกคนนะฮะจะได้ซ้อมราคาพิเศษคือต้องสมัครเข้ามาก่อน
4: ครับ
3: ต้องขอชื่อนามสกุลแล้วผมก็จะส่งไปทางสนามเขา
4: ครับผม
3: นะครับมีแน่นอนนะครับใจเย็นนะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งซ้อมมากได้เจ็บซะก่อนนะครับผมมีข้อความอื่นอีกไหม
4: คอยด้าไม่ค่อยออกงานนอกอเมริกาหรอครับรองาบแต่เมเจอร์แล้วก็เล่นในเมืองบ้านเขาดีกว่า
3: วันหลังนี่ต้องให้ใครที่อยู่อเมริกาถามหน่อยว่าทำไมถึงเอเชียไม่ค่อยอยากมาเธอไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆหรือเปล่าเพราะอเมริกานี่ถ้าจะมาเอเชีย โอ้ต้องมีข้ามวันข้ามคืนเลยนะ
4: เขานั่งพักได้ไม่ใช่เหรอ
3: ผมมาขนาดไปตอนทำข่าวโอลิมปิกอะผมยังเหนื่อยเลยคุณกว่าจะไปถึง LA เนี่ย
4: ก็ต้องนั่งมา
3: ลงญี่ปุ่นไม่รู้กี่เรื่องอะ
4: ต้องลงญี่ปุ่นก่อน
3: 24ชั่วโมง
4: ต้องมาลงญี่ปุ่นก่อน
3: วันนั้นผมบินตรงอะ
4: บินตรงก็นานหน่อย
3: ตอนเธอมาฮอนด้าผมก็ไม่เห็นเธอยิ้มเลยอากาศเธออาจจะไม่ถูกใจที่มันร้อนนะไม่ถูกเธอเพราะเธอเป็นคนผิวบาง
4: หรือว่าเขามีความเชื่อเหมือนกับในสมัยก่อนที
3: ่
4: นักดนตรีชาวอเมริกันเนทีฟครับ
3: ยังไงครับ
4: ใช่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะที่ผมเคยได้ยินมา
3: ผมก็ไม่เคยได้ยินนะคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
4: คือเป็นนักร้องวงที่เป็นชาวลูกไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นชาวอินเดียนแดงเลย
3: ครับ
4: ที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ทำเพลงดังแล้วก็คนในเขาเรียกอะไรนะในเผ่าพ่อหมอในเผ่าอ
3: ่
4: ะบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งและคุณดีมากแต่คุณไม่สามารถเดินทางโดยนกยักษ์ได
3: ้โอ้ห้ามจะเกิดเหตุเพศภัย
4: เพราะว่าเขาบอกว่าฝันว่าอยู่บนนกยักษ์แล้วนกตกมาตาย
3: โอ้ก็เลยไม่กล้าขึ้นเครื่อง
4: เขาก็เลยบอกว่าห้ามขึ้นเครื่องเพราะว่าจะทำให้ตาย
3: แต่ในลิคอร์ด้าคงไม่ใช่ประเด็นนี้เพราะว่าเธอก็บินนะตอนในสนามที่อเมริกาตะวันตกไปตะวันออกเธอก็ขึ้นเครื่องเธอไม่ได้นั่งรถนะฮะ
4: ผมนึกว่ากลัวจะเป็นทรงนั้นเพราะจะมีเหมือนนักบอลคนหนึ่งที่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้
3: เขาอาจจะประกาศว่าเป็นว่าเอเชียเธอไม่ไปแล้วกันมันเหนื่
4: อ
3: ยนะแบ่งปันให้คนอื่นคิดในแง่ดีให้คนอื่นได้แชมป์บ้าง
4: ถ้าคิดในแง่ไม่ดีก็ขี้เกียจมา
3: เพราะว่าตอนต้นปีนี้สังเกตไหมที่อเมริกาแกคว้าแชมป์ 4-5 รายการเลยนะ
4: ครับ
3: รวมทั้งเมเจอร์ด้วย
4: มีเอเซนส่งมาบอกว่าเส้นสุขุมวิทเส้นคลองด่านเป็น6เลนแล้วครับ
3: อ๋อโอ้โหไม่ได้ไปนานมากแล้วไอ้คลองด่านที่มีปัญหานะเขื่อนคลองด่านนะนะ
4: แล้วก็มีคนบอกว่าเหมือนอ่านเจอบอกว่าเธอมีสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพเวลานั่งเครื่องบินนาน
3: ๆอ๋อเอออาจจะมีส่วนไม่งั้นเงินทั้งนั้นยังไม่อาชีพเธอด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ลง4รายการเลยนะนี่นะ
4: ใช่ครับ
3: ญ
4: ี
3: ่ปุ่นเซี่ยงไฮ้มาเลย
4: ใช่
3: แล้วที่ไหนอ่ะเกาหลี
4: ฮะหมอนนองเส้นประสาททับกระดูก
3: ครับครับ
4: อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได
3: ้อ๋อนี่ไงเนี่ยเคยอ่านเจอว่าเธอมีปัญหาครับครับโอ้ขอบคุณมากนะครับ
4: อาจจะเป็นหมอนรองทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับหรือว่าหมอนรองทับกระดูกอะไร
3: ก็สาวเอเชียนะฮะก็เลยบอกว่าไม่มาก็ดีแล้วในลีคอร์ด้าเธออยู่ตรงอเมริกาเธอแบ่งทำมาหากินกันนะแบ่งพื้นที่นะ
4: แค่นี้ก็ขาสู้กันลำบากแล้ว
3: ครบทุกข้อความนะคร
4: ับ
3: วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะก็ขอให้เป็นวันหยุดนะฮะที่ดีกับผู้ฟังรายการ FM 99โดยเฉพาะรายการกอล์ฟทิกทุกท่านนะครับ
4: ครับผม
3: วันนี้โปเตและก็ผมป่าแปะต้องขอลาครับเดี๋ยวผมขอเดินทางไปสนามกอล์ฟเมืองเอกวังน้อยสัก
4: ครับผม
3: ไปร่วมงานกอล์ฟรายการพิเศษ
4: ครับผม
3: ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจ
4: ครับ
3: แล้วก็ตุงอารีรุนังอ่ะมีสโมสรเขาเรียกลาดกีตาใช่ไหมสโมสรเขาจะมีความสัมพันธ์กันทุกปีสายสนามเมืองเอกวังน้อยมีท่านพี่โมดผมซื้อทีมให้ผมไปเล่นด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันนะครับ ใครที่ร่วมรายการนี้เจอกันที่สนามครับวันนี้ลาครับ
4: สวัสดีครับ
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในเวลา 17:00 น.นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช 2569 ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโฆษกรัฐบาลชี้ประชุม IMF World Bank 2026วันแรกไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ยังนำแนวคิดและผลงานของไทยขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติด้วยหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นโดยคือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all in AI และ AI for all ใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างงานใหม่และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center Semiconductor Cloud และ Electronic ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Drive จับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ต้นชั่วโมงฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับญี่ปุ่นเตรียมยกทัพซูโม่บุกประเทศไทยครั้งแรกสมาคมซูโม่ญี่ปุ่นประกาศจัดการแสดงซูโม่ในวันที่11ถึง13มิถุนายนปี2027ณวันแบงคอกฟอรัมซึ่งรองรับผู้ชมได้ประมาณ 5,800 คนเพื่อฉลองครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นและเป็นการแสดงในต่างประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจากลอนดอนในปี2025และปารีสปี2026สำหรับแผนการโชว์จะมีเวลา3วันในเดือนมิถุนายนปีหน้าการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่บีจีปทุมยูไนเต็ดออกแถลงการแสดงความเสียใจหลังเกิดเหตุวุ่นวายเกมพบอยุธยายูไนเต็ดยืนยันดำเนินการกับผู้ก่อเหตุพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยตามแถลงการมี5ข้อดังนี้1ห้ามบุคคลที่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการยั่วยุหรือก่อเหตุรุนแรงเข้าสนามและบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขันระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย2ประสานงานดูแลผู้ได้รับผลกระทบประสานงานและให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางกฎหมาย3เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณอัฒจันทร์ทางเข้าทางออกและพื้นที่โดยรอบสนามเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต4ยืนยันระบบ CCTV ทำงานปกติข้อมูลที่เผยแพร่ว่ากล้องวงจรปิดชำรุดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสโมสรได้ตรวจสอบแล้วว่าระบบสามารถใช้งานและตรวจสอบภาพบันทึกได้ตามปกติ5ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจสอบเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยดีกว่ากลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองนะฮะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142092-531-5142 0809195365 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM99 ครับไปกันต่ออีกงานนะฮะ FM99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนโหมากันครบเลยนะฮะสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอโยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับเบอร์โทรถ้าฟังไม่ทันนะก็เข้าไปที่เพจ Facebook FM 99ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวแรลลี่แล้วก็ร้อยแรงแหล่งใต้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางสถานีนะครับก็ใครที่อยากไปนะครับสมัครเข้ามาดูแลแล้วกันนะครับที่เพจ Facebook FM 99ครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9นะครับ
7: ครับ
8: ก็ส่วนเบตงก็ไปเที่ยวดิ
7: โอเคเบตง
8: ไม่ไปดูสนามไม่นั่นน่ะ
7: อะไรฮะ
8: สนามบิน
7: สนามบินบินเข้าสนามบินเบตงนะ
8: ใช่1,800ล้านที่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
7: มีเครื่องไปลงบ้างไหมนะนี่แหละ
8: ลำแรกไม่มี
7: ครับ
8: จะได้ดูไปดูมรดกแห่งภาษี
7: เมื่อวานพูดถึงวิ่งควายผมมานั่งนึกเล่นๆนะเราทำแทนที่จะทำวิ่งควายเฉยๆฮะอาจารย์นะที่ชลบุรีเมื่อวานที่นี้ที่คุยกันเราทำวิ่งควายชิงแชมป์โลกดีไหมได้ไหม
8: ก็วิ่งบนสนามบินที่ไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมก็ยังเอามาได้จัดให้ควายวิ่ง
7: อ๋อฮะ
8: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
7: ครับ
8: กลับมาพบกันนะฮะใน
7: รายการ
8: Variety Travelนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เบตงไม่ได้ไปนานมากนะฮะเบตงมีไข่ต้ม
7: ไข่ต้มไก่เบตงไก่ต้ม
8: ไข่ไข
7: ่ขอไข่ด้วยฮะโอเค
8: อ๋อไข่บ่อน้ำร้อนฮะบ่อน้ำร
7: ้
8: อนเบตงดีมากมีไข่ลวกไข่ออนเซ็นใช้คำพูดนี้แล้วกันไข่ออนเซ็นอร่อยมากแล้วก็ไก่เบตงแง่อยู่แล้วแล้วก็ข้าวหยก
7: ข้าวหยกหมูสามชั้นพะโล้คล้ายๆพะโล้
8: ใช่แต่กินแล้วอ้วนกว่า
7: คร
8: ับ ประมาณมันเยอะเราก็รู้ของกินเยอะนะฮะไม่ได้ไปนานแล้วว่าจะไปก็ที่แรกกะจะนั่งเครื่องบินไปมันก็ไม่มีเครื่องบินให้ไปที
7: ครับพูดถึงเอาเบตงแล้วผมถึงนึกถึงหนังโอเคเบตงเนี่ยแล้วก็เป็นหนังที่ดีนะผมดูแล้วก็ชอบฮะเด็กที่เล่นนี่โตหรือยังกับไม้รู้ป่านี้
8: อีกโตหมดแล้วสู้เดซิเดนต์อีวิวไม่ได้หรอก
7: อ๋อทำไมฮะ
8: ผมชอบหนังเลือดสาดหนังรักโรแมนติกดูแล้วจะหลับ

0: รู้สึกคิดถึงวัยรุ่นที่ใช้หัวใจนำหน้าชีวิต
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับทางด่วนเปิดให้ขึ้นฟรี
0: จะให้วิ่งไปไหน
1: ไม่ไปดีกว่าวันนี้พักผ่อนอยู่บ้าน
0: ค่ะเพราะวันนี้ก็มีนั่นด้วยนี่มีประชุม IMF
1: บวกกับครับก็ครั้งนี้นี่เขาบอกว่ามีคนเข้าร่วมความหมื่นคนนะจากทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ไม่รวมทั้งพวงผู้ติดตามด้วยนะครับคือคนที่มาประชุมก็ประชุมกันไปผู้ติดตามก็ที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประชุมเขาก็ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปพักผ่อนไปหาอะไรกินกันนะฮะตัวคนประชุมก็ประชุมอยู่ที่กรุงเทพตัวผู้ติดตามก็ไปอยู่แถวเชียงใหม่บ้างพัทยาบ้างภูเก็ตบ้างนะฮะ
0: มาไกลจัง
1: หัวหินบ้างอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ไปไกลเกินไปแล้วอยู่จริงๆก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนะฮะเรื่องหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดกันเนี่ยเขาก็พูดกันถึงเรื่องของ AI
1: ฮะ
0: AI เขาก็บอกว่าเรื่องของAI จะมาแย่งงานคนหรือเปล่าซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งโลกให้ความสนใจซึ่งที่ประชุมเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เพราะว่า AI มันก็มีทั้งดีมีทั้งเสีย
1: คร
0: ับ AI ถ้าเกิดพวกคนที่ทำงานไปแล้วแล้วเอา AI มาเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เพราะจะได้เวลาไปแอบฟีดไถฟีดเล่นขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่กำลังจบใหม่เนี่ยพวกนั้นจะระเบิดลำบากหน่อยเพราะว่าการรับสมัครงานอาจจะยากขึ้น
1: มันมี AI ที่ไปแฮกข้อมูลขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีบอกว่าเอารายชื่อที่อยู่เบอร์ติดคอนแทคติดต่อข้อมูลส่วนตัวหลุด 60,000 บ้าง AI ใครก็ไปสั่ง AI ให้มันไปแฮกข้อมูล
0: มันก็สั่งได้ถ้ามันจะสั่งไม่ได้ก็เหมือน AI มันก็คือมีดมีดโจรเอามีดมาที่เราก็ได
1: ้แต่มีดที่เป็นมีดที่ขยับเองได้ใช่ไหมฮะ
0: เรามีดไปตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้หาเงินก็ได้ตัดอ้อยไปขายก็ได
1: ้
0: มีดก็คือมีดมันขึ้นอยู่ว่าใครใช้มีดเป็นแต่ว่าปัญหาก็จะไปอยู่กับเด็กรุ่นใหม่ฮะช่างเขาเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับผมก็มันจะเกษียณแล้วจะ AI ยึดโลกตราบใดที่มันไม่เป็นเทอร์มิเนเตอร์ผมก็ไม่ตายหรอก
1: ซึ่งจะเริ่มเดือนแรกของปีที่เขานับปีเกษียณมันไม่กี่วันเองนะอาจารย์นะเพิ่งจะเริ่มมาได้13วัน
0: ก็สักกี่วันก็ผมใกล้แล้วเพราะงั้นตอนนี้ยังไม่นะฮะปีสุดท้ายละเพราะว่าผมเกิดปลายปีก็เลยได้เงินฟรี1ปีคือเพียงแต่ว่าถ้าแม้ถ้าไม่อย่างเงี้ยก็บอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าอาชีพไอ้พวกอาชีพอย่างบริษัทเนี่ยก็เริ่มไม่เป็น
1: ที่นิยม
0: สมัยก่อน
1: อ
0: าชีพแบบบริษัทเข้าใจนะหมายความว่าเอาสัก30ปีก่อนเนี่ย salary man office lady เนี่ยเป็นอาชีพที่ใครๆก็ต้องอยากทำก็คือเข้าไปอยู่บริษัทมั่นคงทำงานแล้วก็เติบโตตามสายงานหรืออะไรต่างๆไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากบริษัทก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนเยอะแยะมากก็ใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ย
1: ครับ
0: อาชีพคนก็เลยต้องหาอาชีพอื่นๆเช่นทำงานอิสระอะไรเงี้ยเล่นหุ้นฟรีแลนซ์หาทางไปเรื่อยๆแล้วแต่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนกลุ่มที่ทำงานอยู่ก็เอา AI มาใช้ได้ขณะที่ในเรื่องของปริญญาอย่างผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็ต้องดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปริญญาอะไรพวกนี้ไว้บ้างเขาก็บอกว่าคนก็ให้ความสำคัญน้อยลงไม่ใช่เมืองไทยนะฮะตอนนี้เราคุยกัน IMF นะฮะคือทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเพราะว่าแม้กระทั่งในอเมริกาก็สนใจสกิลมากกว่าคือปริญญาไม่ใช่ตอนนี้ปริญญาไม่ใช่เป็นตัวระบุสกิลอย่างเดียวเพราะงั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องทำพอร์ตเยอะๆก็คือหมายว่าพอร์ตหมายว่าทำนู่นก็เป็นทำนี่ก็เป็นพอตรงตัวงานเขาก็จ้างแต่อาจจะจ้างระยะสั้นอะไรเงี้ยยกเว้นถ้าเกิดมันเป็นสกิลที่หายากจริงๆมันก็สามารถที่จะไปต่อได้หรือไม่ก็คอลแลบสำหรับคุณผู้ฟังที่มีลูกมีหลานก็ฟังไว้แล้วกันนะฮะก็คอลแลบสายงานสองสายมาชนกันแล้วก็จะรุ่งได
1: ้ครับ
0: ตัวอย่างง่ายคือผม
1: ฮะยังไงฮะ
0: ครับก็ผมคอลแลบผมทำงานสายวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่ผมใช้เทคนิคการเขียน
1: ก็เป็นนักเขียนไปด้วย
0: สื่อสารคอลแลบในด้านการสื่อสารเช่นเขียนพูด

0: ซึ่งเอาคนรุ่นพ่อแม่เนี่ยไปตัดสินคนรุ่นลูกเนี่ยบอกไม่ได
1: ้
0: ว่ามันจะรุ่งไม่รุ่งเนื่องจากเราอยู่คนยุคสมัยแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเร็วง
1: ั้
0: นผมเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือมันตั้งแต่เด็กนะคุณพ่อก็ไม่เคยห้ามหนังสือบ้าอะไรก็อ่านไปเถอะเพราะงั้นผมอ่านหมดพออ่านเสร็จก็อยากเขียนพออยากเขียนขึ้นเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นเทคนิคด้านการนี่นั่นพออยากเขียนเสร็จแล้วเริ่มเขียนก็อยากดัง
1: ครับ
0: ใช่ไหมพออยากดังก็เลยยิ่งอยากเขียนแต่เพียงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็เรียนทางสายวิทยาศาสตร์เพื่อชอบธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างก็เอามาคอลแลบกันโดยตั้งเป้าว่าอยากได้ตังค์เป็นหลัก
1: อยากเที่ยวได้ไหม
0: ตอนเด็กๆไม่ค่อยมันเที่ยวตอนเด็กๆนี่มันสายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดพูดถึงเด็กๆว่าผมทำงานด้านทะเลเนี่ยผมออกทะเลปีสมัยเด็กๆสมัยเป็นนิสิตผมออกทะเลปีร้อยกว่าวันเที่ยวผีอะไรแล้วจะอยู่ทุกข้างใต้สิมิลันซูลินเกาะหมุยมันอยู่จนไม่กินจนไปบ้านไปแล้วมันไม่ได้อยากเที่ยวแล้วตอนนั้นต้องแต่งรถฮะ
1: ครับ
0: น่ะเอาเงินไปใช้เพื่อแต่งรถจะเลี้ยงสาว
1: ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการหาเงินครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่เพราะว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงสาวด้วยมาแต่งรถด้วย
1: ไม่ได้ลำบากในเรื่องหาเงินมาเลี้ยงดูชีพอยู่แล้วก็มีส่วนเหลือก็เอามาเลี้ยงสาวแต่งรถก็ดีครับเป็นฮอบบี้ผู้ชายมีอะไรแนวนี้เยอะเหมือนกัน
0: ไม่ก็งั้นจะหาตังค์ไปทำไม
1: ถูก
0: ไม่งั้นก็กลายเป็นอย่างลูกผมไงสองคนเลยเหมือนกันเปรีย
1: บ
0: คุณไม่รู้จะเอาตังค์ไปใช้ทำอะไรกอบพ่อกอบแม่แล้วจริงๆก็กอบพ่อกอบแม่กินนี่ไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทข้าวก็มีกินเพราะผมนั่นเป็นคนซื้อกับข้าวให้คุณแม่บ้านก็ทำข้าวให้เที่ยวพ่อก็ออกแล้วคุณเองลองคิดภาพดูว่าไอ้เด็กสองคนในบ้านผมซึ่งมันก็ไม่เด็กแล้วอายุ20 กว่า25 26แล้วเขาจะใช้เงินทำอะไร
1: ก็มีงานไอ้หลงไอ้เล็กอะไรก็ใช้ในเรื่องพวกนี้แหละ
0: ก็เล่นเกมไง
1: เล่นเกมบ้าง
0: มันก็ไม่ได้เปย์อะไรมากมายขนาดนั้นมันไม่ได้เล่นเกมสายเปย์อยู่แล้ว
1: เกิดเขาชอบเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศก็แล้วแต่อัธยาศัย
0: ไม่ชอบชอบอยู่ในบ้าน
1: อ้าวจบกันก็อยู่เล่นเกมอยู่ในบ้าน
0: เล่นเกมอยู่ในบ้านแล้วก็แชทกับเพื่อนผ่านไลน์อะไรประมาณนั้นอ๋อมีก็มีเล่นหุ้นอยากได้ตังค์ก็เล่นหุ้นเอาเอง
1: อันนี
0: ้จริงๆเนี่ยโลกเรามันเปลี่ยนไปฮะผมว่าจริงๆแล้วเด็กๆยุคนี้เนี่ยบางทีเขาก็อยากทำงานแบบให้เวลาแต่ชีวิตอ่ะเข้าใจไหม
1: สนองความต้องการของชีวิต
0: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเราอาจจะอยากทำงานเพื่อความก้าวหน้า
1: ครับ
0: แต่สมัยนี้เนี่ยไม่ทุกคนนะฮะแต่หลายคนเมื่อผมก็มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายหลายคนเนี่ยทำงานเพื่อที่จะมีเวลาเหลือไปให้ชีวิตเพราะงั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าไปทำงานราชการเพราะว่าราชการเนี่ยเดิมทีมันราชการเนี่ยคืออาชีพมั่นคงนะแต่อันนี้ก็คืออาชีพไม่มั่นคงแล้วก็ยังมีเวลาเหลือเพราะว่าราชการพอหมดเวลาราชการก็ชิวแล้วก็ไม่ต้องก้าวหน้ามากมายอยู่ไปเรื่อย
1: ๆฟังดูน่าทำครับ
0: ก็มันก็มีรูปแบบของมันแตกต่างกันไปฮะคืออย่างผมแม่อาจารย์เนี่ยผมก็ต้องเข้าใจว่าเด็กๆ เขาต้องการอะไรเหมือนที่เขาจะได้สอนได้ถูกทาง
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นมาว่าตอนนี้เวลาสอนก็พยายามจะสอนสกิลอินฟลูเอนเซอร์ไปเยอะ
1: ๆอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่นิยมของเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะใครๆก็อยากเป็นแหละจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นผมรุ่นactive senior หรือรุ่นไหนก็ตามถ้าเป็น influencer มันก็เหมือนกับมีใบเบิกทางให้ทำนู่นทำนี่ได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเงินทองก็ไหลมาเทมาด้วย
0: มันก็ไม่ไหลมาขนาดนั้นอ่ะแต่ก็มีอะไรให้ทำอย่างผมเนี่ยถึงแม้จะเสียผมก็ไม่ได้เดือดร้อนผมก็เขียน Facebook ผมอยู่แล้วมันก็มีงานให้ทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีการเกษียณจนกว่าเฮียมาร์กจะตายซึ่งก็คงอีกนานฮะมันโลกเรามันก็เปลี่ยนไปเพราะงั้นก็พูดมันทั้งหมดทั้งยาวเนี่ยเพื่อรอให้คุณผู้ฟังส่ง SMS มาเพราะหลังๆนี่ชอบส่งมาก่อนหมดรายการก็เลยพยายามจะพูดให้ส่งมาอ๋อมีอีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้คือเขียนเฟซลงไปว่าฤดูหนาวจะมาเมื่อไหร
1: ่
0: เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกรมอุตุประกาศฤดูหนาว23 ตุลาคมก็ปีนี้

0: ี่ก็เลยให้ทายกันว่าฤดูหนาวจะกรมอุตุจะประกาศฤดูหนาวเมื่อไหร
1: ่ครับต้องทายด้วยเหรอฮะก็23แล้วมั้งใกล้ๆกันแหละไม่ต่างก
0: ัน ไม่มันต้องมีประเด็นฮะมันเป็นซุปเปอร์เอลนีโ
1: ญอ๋อมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ
0: คุณแง่สิเพราะงั้นเราก็ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดมันประกาศฤดูคือประกาศฤดูหนาวเนี่ยเรายึดของกรมอุตุเป็นหลักนะฮะเพราะว่ากรมอุตุเขาต้องมีกติกาของเขาซึ่งก็เป็นมาตรฐานของเขาใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็เลยสามารถเอามาเทียบกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดปีนี้ประกาศฤดูหนาวช้ากว่าปีที่แล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็หมายความว่าสภาพปีนี้อาจจะไม่หนาวมากอาจจะหนาวแผ่วๆอะไรประมาณนี้มันก็เอามาดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญได
1: ้เมื่อกี้พยายามจะเดาอยู่ผมนะแต่ว่าพออาจารย์พูดว่ามีซูเปอร์เอลนีโญเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เริ่มนึกขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาทำให้กำหนดการลมหนาวที่ฟ้าประทานฟ้าดินประทานเนี่ยมันจะแปรปรวนหรือเปล่า
0: ก็ใช่เนี่ยแล้วเนี่ยคำถามที่เขียนโอเฟสก็เพื่อจะตุ้นให้มันติดตามกันว่าจะประกาศเมื่อไหร่แล้วจะได้ดูว่าผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญมันมีหรือเปล่า
1: คร
0: ับก็มีคนมาไลค์เยอะเลยมีคนมาพยายามจะตอบเยอะเลยบางคนก็บอกไม่มีหรอกหน้าหนาวอะไรบางคนก็บอกว่าเดือนมกรา
1: ฮะแล้วมันจะหนาวมากไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ถ้าเกิดตามทฤษฎีก็ไม่จำทฤษฎีก็หนาวแผ่วๆหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วหนาวมากหนาวน้อยนี่มันต้องมีตัวเทียบถ
1: ้
0: าเทียบกับปีที่แล้วก็คงจะหนาวน้อยกว่าแล้วก็มาแผ่วๆคือหน้าหนาวไม่อยู่ยึดอยู่นาน10วันอย่างเงี้ย15องศา10วันอย่างปีที่แล้วก็คงจะยากหน่อยอันนี้ผมพูดถึงภาคเหนือนะฮะขณะที่กรุงเทพที่จะให้ต่ำ20ปกติกรุงเทพเนี่ยหนาวไม่หนาวเราดูที่ต่ำ20องศาก็คือ18 19นะจะมีหรือเปล่าปีนี้ก็ต้องลองติดตามดู
1: ครับอ่ะไปกันที่ข้อความกันนิดนึงครับอุนิสปิซัสสนามบินพะเยา ยังจะสร้างอยู่ไหมครับน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้คล้ายสนามบินเบตงหรือเปล่าครับ
0: สนามบินคือสนามบินพะเยาผมก็ไม่มั่นใจนะฮะคนพะเยาคงอยากได้แต่สร้างเสร็จแล้วจะมีเครื่องบินไปหรือเปล่าคือสนามบินเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ว่าเครื่องบินจะไปหรือเปล่าตอนนี้เรามีสนามบินจำนวนมากที่มีสนามบินแต่ไม่มีเครื่องบินไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมคิดออกตอนนี้ก็คือเบตงเพชรบูรณ์นั่นก็ไม่มีแล้วก็อะไรวะแม่ฮ่องสอนตอนนี้บินนี่ยังก็ไม่รู้แต่รู้สึกเขาผมจำได้ว่าเขาเลิกบินไปแต่ผมยังหาไม่เจอว่าเขาบินกลับไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดสนามบินพะเยาเนี่ยเชียงใหม่มันก็น่าจะรับได้อีกด้านเงินน่านแม่น่านก็ยังมีเครื่องบินอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะพอไปได
1: ้น่านก็ช่วงนี้ไฮซีซั่นของน่านแล้วก็น่าจะมีบินหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับต่อวัน
0: ก็ใช่เพราะงั้นจริงๆระยะจากน่านมาพะเยามันก็ไม่ได้มากจากเชียงใหม่มาพะเยามันก็อยู่ในรัศมีที่มาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าจะสร้าง
1: จะไปเกาะเสม็ดวันที่27นี้ครับทะเลจะสวยไหมครับ
0: 27ทะเลทะเลน่าจะสวยครับเพราะว่าตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วถ้าเกิดลมหนาวมาเนี่ยมันจะดันน้ำแถวนั้นมันจะดันไอ้พวกน้ำขุ่นๆไปฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นคิดว่าทะเลน่าจะสวยแต่ขอให้ดูลมนิดหนึ่งถ้าเกิดลมมันเป็นจังหวะช่วงลมหนาวมาเนี่ยคลื่นลมอาจจะแรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่เกาะเสม็ดนี่จริงๆก็มันค่อนข้างปลอดภัยแล้วเพราะมันคิดเดียว
1: ครับ
0: นะฮะมันจากกรุงเทพเอ้ยโทษทีจากบ้านเพมันวิวเดียวมันก็ถึงเกาะเสม็ดเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางมากคือลมมันก็ไม่ได้ถ้าเกิดใช้เรือมาตรฐานคือลมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดอันตรายได
1: ้ครับใช้โดยสารโดยเรือโดยสารปกติเนี่ยที่วิ่งไปก็ใช้เวลาประมาณสัก 30-45 นาทีนะโดยประมาณนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีเจ็ตโบ๊ทด้วยต่อก็จ่ายเป็นรายคนดูแล้วนะครับประมาณสัก350มั้งถ้าจำไม่ผิดนะปื๊ดเดียว15นาทีถึง
0: ใช่ปื๊ดเดียวฮะเอาจากบ้านเพียเลือกเอาเองแล้วกัน
1: ครับแต่ว่าอันนี้คิดเหมือนผมนะคือถ้าเดินทางทะเลสวยไหมสภาพอากาศเป็นยังไงถามจันทร์ถูกแล้วแต่ถ้าถามว่าข้างบนบกบนเกาะเสม็ดทรายสวยไหมผู้คนเป็นยังไงบ้างต้องถามผมนะฮะก็ใส่เสื้อผ้าน้อยชุดว่ายน้ำกันไปว่ายกันเพียบเลยครับอาจารย์ฮะ ค ครับ
0: ก็มีไว้เดินเล่นเลือกทางเลือกทิศทางให้ถูกถ้าเกิดไปอยู่แถวอ่าวพร้าวก็สวยหาดสวยมากสงบมากแต่เดินเล่นไม่ได้เพราะหาดมันสั้นมันก็เดินวนอยู่แค่หาดเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันนอนแถวหาดทรายแก้วคราวนี้ก็เดินยาวเลยอยากดูสาวดูอะไรก็เดินไปแต่ช่วยกรุณาเกลือดำด้วยถ้าเกิดแดดออกเนี่ย โอ้โหหาดทรายแก้วชื่อมันก็บอกแล้วทรายแก้วทรายมันเป็นซิลิก้าสูงมากนะฮะเพราะงั้นมันสะท้อนแสงปิ้วๆเพราะงั้นถ้าเกิดจะพาสาวไปด้วยก็ช่วยกรุณาบอกสาวว่าคุณระวังตัวดำแล้วก็อย่าไปเดินเอาตอนช่วงบ่ายสองอย่างเงี้ยตายแน่ก็เดินมันสะเย็นๆหน่อยให้แดดมันเบาๆหน่อย
1: แล้วก็ที่พักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าที่พักบนเกาะสเปนนี่พร้อมมีให้เลือกให้พักเนี่ยหลายเลทหลายระดับหลายราคาเลยตามความต้องการนะฮะอาหารก็มีครบหมดเหมือนกันครับฝั่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหาดทรายแก้วก็เดินต่ออ่าวลุงดำยาวจากหัวเกาะไปท้ายเกาะได้เลยครับเป็นชายหาดสลับกับเป็นหินนิดๆเดินง่ายสบายนะครับทางฝั่งอ่าวพร้าวก็นั่นแหละมีเดินอยู่ตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่อ่าวพร้าวนอกเหนือจากนั้นก็เป็นหินหมดเลยครับผมเคยไปเดินมาแล้วเกือบไม่รอดรอบเกาะเลยครับ
0: โอ้โหมันเดินลำบากฮะมันเดินได้แต่มันเดินได้แค่นั้นก็พอแล้วจะไปเดินถึงไหน
1: อ่ะดูเวลานะครับ 10:30 นาทีเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 061-658-3461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับไปกันเรื่องสภาพอากาศ PM 2.5 ที่สิงคโปร์กันหน่อยฮะอาจารย์ฮะนี่พอพาดหัวมาเลยกรุงเทพธุรกิจสิงคโปร์อากาศแย่สุดในโลกเจอหมอกควันข้ามพรมแดน
3: เมื่อวานเราก็คุยกันนะนี่
2: ใช่ฮะ
3: เพราะว่าก็บอกแล้วไงว่าไอ้ภัยยุคนี้เนี่ยประเทศต่อให้เป็นประเทศที่สูงส่งยังไงก็สวยได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นก็อดทนกันแล้วกันวันนี้
2: ครับ
3: เปิดสภาพภูมิอากาศดูสิงคโปร์ KL โดนแรงหมดฮะ
2: นี่ผมมีเพื่อนไปอยู่ที่สิงคโปร์เห็นเขาโพสต์มาบอกว่าสภาพอากาศแย่มากต้องรีบเดินทางออกเลยมันอยู่ได้ไหมเน
3: ี่ยเฮ้ยคนกรุงเทพ
2: คนกรุงเทพ
3: บ้าแค่นี้คิดซึ่งจะทำจะใช้คำว่ากระแดะก็เกินไปคนเราก็ต้องอดทนคนกรุงเทพมีภูมิต้านทานฝุ่นระดับสูงมาก
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เป็นไฟป่าครับไม่ต้องคิดมากเลยไฟป่าจากสิงคโปร์เข้ามาฝุ่นขนาดจริงๆบ้านเราว่าตอนนี้ก็เริ่มมีฝุ่นแล้วนะฮะภาคเหนือก็มีฝุ่นปรับปลายระดับก็ moderate and healthy แบงค์กรุงเทพก็เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้รออีกแป๊บนึงกรุงเทพจะเข้าฤดูฝุ่นละแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะหนีฝุ่นไม่อยากโดนฝุ่นก็มีบอกได้เลยว่าตั้งแต่ประจวบจนถึงสุราษฎ
2: ร์
3: ครับฝั่งอันดามันพวกนั้นจะฝุ่นน้อยหมดเลยครับเมื่อวานก็มีคนถามผมมาว่าไปนู่นไปนี่โดนฝุ่นไหมก็บอกว่าง่ายๆว่าฝุ่นจากไฟป่าที่บอร์เนียวเนี่ยขึ้น

0: มาจริงๆก็ถ้าเกิดเอาแบบระดับรุนแรงเนี่ยในเมืองไทยมาไม่ถึงครับแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นก็อย่างหัดใหญ่สงขลาก็จะพอมีแต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่มีฝุ่นน้อยมากๆอากาศดีตอนนี้ก็มีให้เลือก2ที่อันนึงก็คือภาคใต้ตอนบนอีกอันนึงก็คืออีสานอีสานฝุ่นอีสานกลางอีสานล่างฝุ่นน้อยมากเพราะว่าลมหนาวมันช่วยลมมันช่วยพัดฝุ่นไป
1: ผมว่าไปอยู่ตรงอีสานจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงก็ดีนะครับอาจารย์นะลมมัน
0: ก็นั่นน่ะได้หมดเลยฮะแถวริมแม่น้ำโขงก็ได้หมดเลยจะไปมุกดาหารไปแถวนั้นได้หมดเลยอุบลได้หมดอุบลอากาศก็ดีครับ
1: ครับเกาะมันในน่าไปไหมครับ
0: ก็มันในมันเป็นเกาะเดย์ทริปอยู่นะครับก
1: ็
0: คือไปดูเต่าเดินเล่นดูเต่าลงเดินเล่นหิดริมมังกรตอนน้ำลงจะได้เดินยาวๆนะฮะมันก็คือสันทรายหัวเกาะที่ยาวมากแล้วก็ปะการังเขาไม่ดูดำน้ำดูนะเพราะว่าปะการังมันก็ไม่ได้เหลือมากมายส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะดำน้ำดูปะการังก็ไปเกาะมันนอก
1: ครับ
0: แต่ก็ถ้าเกิดไปมันในก็ไม่คิดอะไรราคามันไม่เท่าไหร่แล้วคิดอะไรมาก
1: ก็เป็นวันเดย์ทริปไปแล้วก็ไปดูเต่าแล้วกันนะฮะเล่นน้ำได้นิดหน่อย
0: จริงๆ half day ด้วยไม่ถึงวันเดย
1: ์ก็เล่นนานๆหน่อยก็ได
0: ้เล่นน้ำก็ไม่เคยมีคนเล่นนะ
1: ครับ
0: คือต้องพูดตามตรงว่าหาดบนเกาะมันในเนี่ยมันนี่หาดแหลมไม่พิมพ์หาดทรายละเอียดกว่า
1: โอ้
0: เข้าใจไหมค
1: ือ
0: มันกลับกันครับคุณผู้ฟังโอเคถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปบ้านเพย์อย่างเมื่อกี้เนี่ยโอเคหาดบ้านเพย์มันก็ทรายหยาบหน่อยอะไรเงี้ยสวนมันก็ทรายไม่สวยเพราะงั้นเกาะเสม็ดทรายสวยกว่าฟังใช่ถ้าไปพัทยาหาดพัทยามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดไปเกาะล้านไปหาดตาแหวนทรายขาวจั๊วเพราะงั้นก็ไปเกาะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปเนี่ยจะเกาะมันในเนี่ยถ้าเกิดหาดแถวแหลมแม่พิมพ์เนี่ยทรายสวยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเล่นน้ำเล่นทรายเนี่ยอยู่แหลมแม่พิมพ์ไม่ต้องไปเกาะมันในเพราะหาดเกาะมันในสู้หาดแหลมแม่พิมพ์ไม่ได
1: ้ก็เล่นน้ำแล้ววันนึงเสร็จแล้วก็ไปดำน้ำสามเกาะต่อด้วยกลุ่มเกาะมันอีกสักนิดนึงฮะอาจารย์ฮะเขามีเป็นแพ็กเกจทัวร์อยู
0: ่ดำน้ำก็ถ้าเกิดผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสวย
1: ก็ไปแล้วอ่ะระยอง
0: ก็ไปดำที่อื่นดิ
1: อ๋อฮะอยู่ระยองไปดำที่ไหนแล้วครับ
0: ก็เกาะเสม็ดไง
1: อ๋อโอเค
0: อ่ะ
1: ที่หนาวที่สุดในโลกคือที่ไหนครับที่ประเทศไทยด้วยที่ไทยนี่น่าจะเลยนะฮะ
0: เดี๋ยวนะตกลงเดี๋ยวเอาหนาวถ้าเกิดทางเมืองไทยก็ถ้าเกิดเลยก็เลยนี่คือในตัวจังหวัดนะ
1: ครับ
0: อันนี้พูดถึงในจังหวัด
1: ไม่นับบนยอดดอยนะยอดภูนะ
0: ยอดภูมิภูดอยอินทนนท์มันก็ต้องกินอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: แล้วก็ส่วนหนาวที่สุดในโลกเหรออ
1: ืมกลัวโลกแล้วมั้งแอคติก
0: ถ้าเกิดจะไปถึงแอคติกมันก็หนาวอยู่แล้วลบ 70 ลบ 80 องศาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะเอาหมู่บ้านเหรอยาคุดไงฮะยาคุดลบ 40 ลบ 50
1: ยาคุดอยู่ที
0: ่รัสเซียครับ
1: อ๋อถ้าเทียบกับฮาบินจีแล้วฮะอาจารย์ฮะอันนั้นก็เมืองน้ำแข็ง
0: หนาวกว่าหนาวกว่ายาคุดยาวหนาวกว่า
1: โอ้ครับ
0: แต่ไอ้นี่เราไม่นับหมู่บ้านนะคือถ้าเกิดหมู่บ้านคน100 คนเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าเกิดเมืองเนี่ยยาคุดเมืองยาคุดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประชากร 200,000-300,000 น่ะต้องนับเป็นเมืองฮะถ้าเกิดถามว่าเมืองหนาวที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนก็บอกว่ายาคุดที่รัสเซีย
1: ครับ
0: หนาวจริงฮะหนาวฮาบินครับขณะที่มันอยู่เหนือฮาบินด้วยขณะที่ถ้าเกิดจะเอาเป็นจุดที่หนาวที่สุดในโลกก็แอนตาร์กติกาหาไปหาที่วัดเอาเองแล้วกันอยากวัดตรงไหน
1: มีท่านผู้ฟังถามเข้ามาครับอาจารย์ไปศิริชาบ่อยเพราะที่นั่นมีมอเกษตรไปบ่อยไหมครับมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างไหมครับอาจารย์เข้าไปสอนเปล่า
0: แล้วผมไม่ได้ไปมอเกษตรศิริชาผมแทบจะไม่เคยจะไปนะฮะเพราะว่ามันเขาก็มีอาจารย์อยู่แล้วจะให้ผมไปสอนใช่ไหมแต่ผมไปศิริชาบ่อยเพราะว่าคณะประมงมีสถานีศิริชาหลายคนเข้าใจผิดผมเคยนัดทีมไปถ่ายภาพไทยไทยไอ้อะไรว่าเขาจะถ่ายรายการผม

0: ให้ผมสัมภาษณ์ผมเรื่องอะไรเนี่ยไปผิดเป็นประจำเลยเพราะทุกคนจะคิดถึงเกษตรศรีราชา
1: ครับ
0: แต่จริงๆก็ผมสังกัดเกษตรบางเขน
1: ฮะ
0: ก็คือเกษตรในที่เกษตรใหญ่อ่ะ
1: นะจะไปสถานีประมง
0: แต่ที่คณะประมงเนี่ยมีสถานีคณะของคณะประมงซึ่งสังกัดบางเขนนะไม่ได้สังกัดศรีราชานะอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็อยู่ติดทะเลเลย
1: ห่
0: างเป็นท่านไม่น้อยเดียวเพราะงั้นผมไปศรีราชาบ่อยครับเพราะว่ามีไอ้โรงพ่อเลี้ยงหญ้าทะเลผมก็อยู่ที่นั่น
1: ครับยังไม่ตายใช่ไหมฮะ
0: เฮ้ยไม่ตายเรามีเงินเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดไปศรีราชาเที่ยวไหนเหร
1: อ
0: ศรีราชาอย่างแรกส่วนเนี่ยผมไปถ้าเกิดผมไปเนี่ยถ้าเกิดจะตอบว่าเที่ยวเซนทันนี่อาจจะโดนด่าผ่านทางอากาศ
1: ครับมีตั้งหลายห้างนั้นอ่ะ
0: ได้ไหมไปเที่ยวเซนทันศรีราชาม
1: ันก็เที่ยวห้างแล้วกันเอากลม
0: ๆเดี๋ยว
1: นี้เหรอที่ไหน
0: ผมไปศรีราชาไปทำอะไรนอกจากไปทำงานแล้วก็แค่ออนเซน
1: โอ้
0: เพราะว่าศรีราชาเป็นลิตเติ้ลโอซาก้า
1: ฮะเขามีออนเซนที่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นแท้รับคนญี่ปุ่นแท้ๆด้วย
0: ผมไปนอนโรงแรมแช่ออนเซนแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวมีที่กินตั้งหลายร้านเยอะแยะเชิญเลือกเอาเองแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปกอร้อยเดี๋ยวนี้เขาทำดี
1: ถ้าเกิด
0: ไปเกาะลอยได้หรือไม่ก็อีกทีนึงก็ถ้าเกิดอยากซิ่งหน่อยก็นั่งเรือข้ามไปเกาะสีชังแม่อันนั้นก็ว่ากันยาวเลยได้เที่ยวได้ทั้งวันเลยคือถ้าเกิดชอบแผ่นดินหน่อยก็ศรีราชาก็อยู่ใกล้ๆบางพระเข้าไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำสวยดีออกนะฮะแล้วก็มีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวถ้าเกิดใครอยากไปกลางคืนจะสนุกมากในซาฟารีอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นศรีราชาไปเที่ยวได้ทุกที่เลยครับ
1: ครับนี่นักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวไปกันคนที่อยู่ที่นั่นอ่ะที่เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีไปอยู่กันเยอะฮะเพราะมีนิคมอุตสาหกรรมด้วยก็ค่อนข้างที่จะพร้อมในเรื่องของการรองรับของนักท่องเที่ยวฮะมีเจปาร์คด้วยนะมีศาลมีวัดญี่ปุ่นน่ะลัทธิชินโตอ่ะอยู่ด้วยแล้วก็มีสระมีเขาเรียกอะไรอ่ะสถานที่อาบน้ำของญี่ปุ่นน่ะคือเปิดเพื่อให้อาบน้ำโดยเฉพาะเลยก็มีฮะอาจารย์ฮะเป็นอ่างน้ำอุ่นอย่างที่อาจารย์ชอบเลย
0: ใช่ถูกปัญหาคือศรีราชามันดันร้อน
1: ครับ
0: ผมชอบแช่น้ำคือผมชอบแช่น้ำในที่ที่อากาศเย็น
1: ฮะ
0: เนี่ยตรงนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาของชีวิต
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านหน้าหนาวไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่รู้ว่าไก่เดือยทองจะเริ่มหนาวแล้วใกล้จะตกชั้นขึ้นทุกนัดครับผมว่าไก่หนาวไม่เท่าผีนะคาริกสันดิกเลย
0: ของไก่เหรอไก่ตอนนี้กำลังเครียดเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอโคเวนทรีของแลมพาร์ดแล้วโคเวนทรีเพิ่งตบนิวคาสเซิลกระจายเลย
1: 4-1 เมื่อคืนนี
0: ้ใช่ทั้งที่โคเวนทรีอ่อนแอมาตลอดแล้วจู่ๆเก่งอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเดี๋ยวต้องไปเจอกับไก่เพียงแต่ว่าปัญหาของผมก็คือตอนนี้ผมไม่รู้จะเชียร์ใคร
1: โอ้ไม่สังกัดใดเลยใดๆเลย
0: ไม่เพราะว่าคุณเป็นสเปอร์ก็ยังเชียร์อยู่ฮะเชียร์ไปเรื่อยๆช่างมันขณะที่คูเมนทรีเนี่ยผมตอนผมอยู่อังกฤษเนี่ยผมอยู่เมืองคูเมนทรีนาน
1: ครับ
0: มากแล้วก็ผมไปดูบอลครั้งแรกในอังกฤษผมก็ไปดูคูเมนทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะผูกพันกับเมืองคูเมนทรีผมอยู่หลายเดือนที่คูเมนทรีเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์โคเวนทรีมาตลอดจนมันตกชั้นไปแล้วหายหน้าไปมุก20กว่าปีตอนนี้กลับมาใหม่เพราะงั้นความผูกพันเก่าๆก็ยังมีอยู
1: ่อันดับ14ก็ดูไม่น่ามีอนาคตสักเท่าไหร่ฮะโคเวนทรีเนี่ย
0: ก็เอาแค่ไม่ตกชั้น
1: ครับผมเชียร์หลีดดีกว่าไหมครับอาจารย์ฮะ
0: หลีดเนี่ย
1: เสื้อสวยดี
0: ตกอยู่แล้ว
1: เสื้อสวยดีนะเสื้อเขาตัวขาวแล้วก็มีขอบอ่ะคลิปเป็นสีน้ำเงินสวยที่เ
0: ท่าคือมันต้องมีอะไรผูกพันบ้างสิคนเราอยู่ดีจะเป็นเรื่องจะเชียร์ทีมไหนเชียร์มันก็ไม่ใช่นักแฟนบอลที่แท้จริงอย่างสเปอร์ผมชอบตั้งแต่สมัยนู่นแล้วที่เขายิงประตูเยอะๆเล่นบอลดูเดือดเล้าใจดีขณะที่โคเวนทรีเนี่ยผมอยู่เมืองนั้นมันต้องคนมันเชียร์โคเวนทรีทั้งเมืองจะให้ผมไม่เชียร์เบอร์มิงแฮมเหร
1: อ
0: คือโคเวนทรีกับเบอร์มิงแฮมนี่เกลียดกันมาก
1: ถ้าพูดถึง
0: วิลล่าด้วยเพราะว่ามันเป็น3ทีมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เดียวพื้นที่ตอนกลางของอังกฤษเหมือนกัน
1: ถ้าพูดถึงทีมเก่าๆนะอาจารย์ยกโคนให้ขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงบีมบันดันเลยนะชื่อมันชื่อ MK มันยังมีอยู่มั้ยเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วว่ะ MK Don
0: ในโซนนี
1: ้ฮะ
0: บีมบันดันอยู่แถวลอนดอนมั้ยเหรอฮะ
1: ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถ้าผมจำได้ใครอ่ะที่มันมีนักเตะโรคจิตอ่ะที่ชอบเตะแรงๆอ่ะอะไรสักอย่างวินนี่จอนเออใช่มั้ยฮะเจอเป็นไอดอลของลอยคีนอีกทีนึงอ่ะไอดอลลอยคีนเขาว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จประการใดไม่ทราบ
0: โหดของวิมเบอร์ดันแต่ว่าแกสร้างวิมเบอร์ดันมันสิผมไม่ได้เชียร์ถ้าเราเชียร์บอลในอังกฤษเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราอยู่โซนไหนไอ้ดาร์บี้แมตช์มันถึงมันเหมือนถ้าเกิดใต้กับเซาท์แฮมป์ตันบอร์ดสมาร์ทอะไรเงี้ยมันจะมีดาร์บี้แมตช์ของในแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอย่างไอ้หลังๆเนี่ยอย่างหงกับผีเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันมาโหดกันตอนช่วงลอยคีนวีเอร่าไอ้นั่นกับเก่ากันเนอร์แต่มันไม่อยู่ในโซนเดียวกันอยู่แล้ว
1: อ่ะพอออะไรเนี่ยฝนยังไม่จบยังไม่จบครับมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะ
0: ฝนไม่จบครับไอ้ส่วนใหญ่จะบอกฝนจบเนี่ยคือจบภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพใกล้จบคือผมอย่างที่บอกไว้เมืองไทยมันตั้งเหนือใต้เข้าใจไหมเป็นแนวเหนือใต้เพราะฉะนั้นฝนมันไล่ลงมาถ้าเกิดจะถามว่าหน้าฝนให้หมดกับประเทศไทยจริงๆต้องรอไปเดือนมีนาเมษาเพราะว่าฝนมันก็จะไล่ใต้ไปเดือนมกราก็ยังมีฝนตกหนักที่ภาคใต
1: ้
0: ยังไงคำว่าฝนหมดในที่นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นคนกรุงเทพเนทีฟเวลาผมใช้คำว่าฝนหมดผมก็เลยใช้คำว่าฝนหมดของกรุงเทพก็คล้ายๆเป็นที่เข้าใจว่าฝนหมดของกรุงเทพ
1: อันนี้ผมถามเองนะครับอาจารย์ครับเรามีตลาดปลาที่รวมของทะเลอย่างพวกอ่างศิลาตลาดอ่างศิลาพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ท่าเรือเป็นท่าเรือเลยแต่เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาเป็นตลาดแล้วจะขึ้นมาข้ามฝั่งมาข้ามถนนครับฝั่งมาถ้าเทียบกับพวกตลาดปลาญี่ปุ่นกับตลาดอ่างศิลาอะไรพวกเนี้ยของรวมของทะเลกันนะมันมีความต่างอะไรมั้ยฮะที่ถ้าเที่ยวที่ไหนแล้วดูแล้วมันจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันฮะ
0: คุ้มค่าอะไรฮะ
1: ในแง่ของเวลาเดินเข้าไปแล้วมันมีความน่าเที่ยวอาจารย
0: ์ตลาดปลาญี่ปุ่นน่าเที่ยวกว่าเยอะแต่ตลาดปลาอ่างศิลาก็ไม่เลวมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกตา
1: ครับ
0: ตลาดปลาสเปนก็สนุกถ้าเกิดว่าให้พูดอย่างนี้ผมก็บอกไปได้เรื่อยๆเพราะผมไปตลาดปลาเกือบทุกที่เมืองไหนที่ผมไปหลักการแห่งแรกก็คือต้องไปตลาดปลาหาคำว่าฟิชมาร์เก็ตเลยเพราะผมทำงานด้านนี้แล้วผมชอบดูปลาโดยเฉพาะปลาตายหน้าตาแปลก
1: ๆผมอ่ะไปสะพานปลาบ่อยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเรือจอดแล้วก็เอาขนปลาขึ้นมาเนี่ยก็จะไปสะพานปลาก็จะเห็นพวกปลาที่ใส่เข่งขึ้นมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักขึ้นจากเรือเนี่ยเห็นบ่อยเห็นจนชินตาเป็นภาพประจำไปแล้วนะฮะ
0: ทีนี้มันไม่ใช่เป็นตลาดปลาลักษณะนั้นแล้วมันกลายเป็นตลาดปลาของกินก็คือไม่ค่อยมีปลาขึ้นแล้วแต่ก่อนอาซิลาก็ปลาขึ้นไอ้แต่หลังๆมันไม่มีปลาม
1: ันข้ามถนนมาเป็นตลาด
0: มันแต่อาซิลาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นขายของอย่างเดียวไงเหมือนหัวหินเนี่ยสะพานหัวหินตอนนี้เขาก็ทำเป็นตลาด
1: ครับ
0: ตลาดปลาหัวหินขายกุ้งกล้ามกราม
1: แต่ความว่า
0: จริงจริง
1: จริงครับอ่างศิลาก็กุ้งกล้ามกราม
0: ก็ความรู้สึกมันก็เลยรู้แปลกคล้ายๆกับไปทำสะพานปลาให้กลายเป็นถนนคนเดินมากกว่าที่จะเป็นเรียกตลาดปลาอย่างแท้จริง
1: เด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มงงก็เริ่มสับสนแล้วเอ๊ะตกลงกุ้งกล้ามกรามมันกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งน้ำเค็มนะ
0: เราเห็นใครสามตัวใส่ถ้วย
1: ครับแต่ก็ไปกินก็อร่อยเหมือนเดิมแหละของก็สดนะฮะหอยก็สดปลาก็สดกุ้งก็สดมือก็สดไปหมดเลย
0: ไม่จริงอ่ะ
1: ทำไมอ่ะฮะ
0: มึงตัวมาจากโอมาน
1: ไอ้บางทีมันไม่มาขึ้นตรงนี้มั้ง
0: นั่นก็ไปหาตามหาเองแล้วกันสถานที่รับทอนไม่บอกนี่แต่เดี๋ยวมันจะไม่รับ
1: อ้าวไม่ก็ไม่รับสักเท่าไหร่แล้วฮะคนก็รู้กันเยอะ
0: ไม่เป็นไรกับใจที่คนอื่นคนรู้ในระดับหนึ่งก็ทนได
1: ้ท่านฟังส่งเข้ามาครับนะตกลงหนาวจะมาเมื่อไหร่ครับ
0: จะไม่รู้แล้วก็ผมถามไงถ้าเกิดผมรู้ผมก็ไม่ถาม
1: เดี๋ยวนี้
0: ผมให้ทุกคนมาช่วยกันเดากันว่าปีที่แล้ว23ตุลาปีนี้จะมาเมื่อไหร่ไม่ได้เป็นไม่ใช่ออกข้อสอบ
1: Oh.
0: อันนี้เขาเรียกว่าถามความคิดเห็นซึ่งตัวเองผมก็ไม่รู้มันมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอกรมอุตุเองก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่เขาก็ต้องรอให้อยู่ในสภาพที่สามารถประกาศฤดูหนาวได
1: ้
0: mm. ต้องมีอุณหภูมิเฉลี่ยนานแค่ไหนหรืออะไรต่างๆเขาจะมีหลายมีกติกาของเขาซึ่งเป็นกติกาที่เขาใช้เป็นมาตรฐานในการประกาศไม่ใช่นึกจะประกาศก็ประกาศเพราะงั้นก็รอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: ปลายเดือนจะออกพรรษาแล้วไปที่ไหนดีครับบ้านอยู่ไหนแล้วครับส่วนใหญ่ออกพรรษาส่วนใหญ่จะกลับบ้านกันหรือเปล่า
0: ออกพรรษาก็ไปงานวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปงานวัด
1: แต่ถ้าไม่รู้จะไปไหนหรืออยากจะไปเที่ยวนะผมแนะนำนะไปงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกนะฮะที่จังหวัดหนองคายมีเวลาก็ไปกันนะครับก็น่าจะไปได้ทั้งอะไรนะดูงานพืชสวนโลกแล้วก็ไปดูพืชสวนโลกยังไม่เริ่มขอโทษนะครับไปดูไปออกพรรษากันที่หนองคายด้วยนะครับไปงานเทศกาลออกพรรษาแล้วก็บ้างไฟพญานาคโลกกันนะฮะข้อมูลผมแปะไว้ให้แล้วไปดูกันเองแล้วกันที่เพจ Variety Travel ครับ
0: มีคำว่าโลกด้วย
1: มีคำว่าโลกด้วยเวอร
0: ์บ้องเดี๋ยวบ้องไฟพญานาคนอกจากไทยกับลาว
1: ครับ
0: แล้วมันมีที่ไหนอีกเหรอ
1: ไม่รู้
0: เอาล่ะถ้าเกิดมาอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะถ้าเกิดใครรู้ก็ตอบมาด้วยแล้วกันว่ามีประเทศอื่นที่มีบ้องไฟพญานาคไหมอะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันพืชสวนโลกนี่ตกลงมันเงียบๆจังแล้วตกลงเนี่ยเขาจัดที่ไหนอย่างนี้ผมยังไม่รู้เลย
1: พืชสวนโลกอยู่ที่อุดรธานี
0: อ่ะแล้วที่ทะเลาะที่โคราชนี่เขาเรียกงานอะไร
1: คือพืชสวนโลกเหมือนกันแต่ว่าคือเขา move จากอุดรธานีเนี่ยคือหมายถึงว่าครั้งต่อไปจะมาจัดที่โคราชแทน
0: ครั้งต่อไปนี่คืออะไรฮะ
1: ครั้งต่อก็ตอนนี้เนี่ยคือการที่จัดที่จะเริ่มกันนะฮะอาจารย์ที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยาวไปถึงมีนาคมเนี่ยจัดที่อุดรธานีครับส่วนเรื่องของไอ้ที่โคราชเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันทีหลังแล้วกัน
0: เพราะว่าโอเคคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเราไม่เล่าอ่ะ
1: ให้เขาจบไปก่อน
0: แต่ก็ตามสบายแล้วกันเอาง่ายๆว่าไปอุดรแล้วกันนะอุดร
1: ฮะ
0: ที่ไหนเนี่ยอุดรยังไม่รู้เลย
1: อ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงแหมพูดหลายรอบแล้วพออาจารย์ถามปุ๊บนึกทันทีมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแต่พูดหลายรอบแล้วเหมือนก
0: ัน โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแต่ผมว่าจะไปนะ
1: ฮะ
0: ไปอุดรเฮ้ยนั่นน่าสนใจนะแนะนำคุณผู้ฟังนะฮะจัดงานวันที่1พฤศจิกายนถึง14มีนาคมแนะนำว่าหนาวค่อยไปจัดที่อำเภอเมืองเลยความแนวคิดก็คือความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตเชื่อมโยงผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนนะมันชื่อมันยาวจังเว้ยโอเคนั่นเป็นแนวคิดแล้วกันแนวคิดก็ไปดูกันแล้วกันนะฮะมีสวนดอกไม้จากนานาชาติมากกว่า20ประเทศเข้ามาแล้วก็กลางคืนก็มีอะไรตุ๊บตับปุ๊บปั๊บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูกันว่าพืชสวนโลกเนี่ยที่อุดรนะฮะเลือกเอาแล้วกันวันไหนหนาวก็ดีๆจองตั๋วที่อุดรก็คือโชคดีที่อุดรกับขอนแก่นมันอยู่ใกล้กันไง
1: ฮะ
0: ไม่จำเป็นต้องไปนอนอุดรก็ได้ถ้าเกิดโรงแรมเต็มก็มานอนขอนแก่นแล้วก็ขับรถจากขอนแก่นไปเที่ยวงานที่อุดรก็ยังอยู่ในรัศมีที่ไปสบายๆหรืออย่างคุณเหม่งบอกว่าบังไฟเมื่อไหร่นะ
1: บังไฟ22ถึง26ตุลานี้ฮะอาจารย์ฮะ
0: ทำไมไม่เลื่อนงานนึกมาเท่ากันวะ
1: ก็ออกพรรษาเขาเขียนอยู่งานที่เลื่อนออกพรรษา
0: โทษทีออกพรรษาเราบังคับพญานาคไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคก็ไปสองรอบแล้วกันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันงานเขายังไม่เปิด
1: ก็เพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงขอนแก่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของอุดรธานีเนี่ยเขาทำพื้นที่เชื่อมโยงเที่ยวนะฮะ5จังหวัดภาคอีสานตอนบนพูดไปวันก่อนนี่มีของหนองคายกันเลยแต่จริงๆแล้วมีหนองบัวลำพูก็อยู่ติดๆกันด้วยนะครับแล้วก็ไปขวาสุดอีสานสุดของประเทศไทยเนี่ยคือจังหวัดบึงกาฬอันนี้เขาก
0: ็รวมมีหินไง
1: ฮะหินสามวาฬอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วก็ถ้ำนาคาไง
1: ใช่ครับ แต่ว่าเขาจะเที่ยวงานพืชสวนโลกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ที่พักก็น่าจะเริ่มเต็มกันแล้วมั้งนะครับก็ไปนอนในพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงนอกเหนือจากนี้ก็จะเริ่มเปิดขายบัตร20ตุลาคมนี้ด้วยฮะข้อมูลมีเพียบแต่ถามปุ๊บเนี่ยต้องรอแป๊บนึงเปิดดูก่อนนะฮะนี่เขามีข้อมูลในเรื่องของบัตรด้วยมีบัตรในราคา199บาทนะสิทธิ์เข้าชม5รูปแบบนะครับเป็นแบบประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติเป็นอันดับ1นะข้อ2ก็คือชาวอุดรธานี3เป็นประชาชนในจังหวัดเครือมีเครือด้วยนะสบายดี4แล้วก็คณะผู้เข้าชมแบบกลุ่มแล้วก็5ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมแบบฟรีเป็นบัตรเจ้าบ้านเออไว้ชมได้ตลอดงาน134วันจ่ายครั้งเดียวเหรอเออดีอันนี้ชอบครับ
0: ก็มันราคามันไม่เท่าไหร่หรอกเท่ากาแฟสตาร์บัคแก้วไปคิดมากก็นอนขอนแก่นก็ใกล้หน่อยนะฮะ2ชั่วโมง
1: ฮะ
0: แต่ถ้าเกิดจะไปหนองคายก็ใกล้หน่อยชั่วโมง
1: ชั่วโมงหนึ่ง
0: จะลองคิดดูกันหรือจะไปนอนสกลแต่สกลก็ไม่เคยมีที่นอนอยู่แล้ว
1: ไปนอนบ้านเชียงดีกว่า
0: บ้านเชียงมันจะมีโรงแรมให้นอนเหรอ
1: จะนอนบ้านโฮมสเตย์สิไม่ต้องดาวก็ได้ครับ
0: เมื่อถ้าเกิดนอนโฮมสเตย์ก็ไปนอนอูดอนก็ได้
1: ไปเที่ยวเหรอคือไปนอนสักเลยเสร็จแล้วก็มาวันเดย์ทริปเนี่ยที่งานพืชสวนโลกที่อูดอนแล้วก็ตีรถกลับอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะว่า
0: ที่ไหนนะ
1: ที่เลยบ้างหนองบัวลำพูบ้างที่หนองคายบ้างนี่ก็ได้นะผมมันเป็นเขาทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อ5จังหวัดอีสานตอนบนนะฮะ
0: เลยถ้าเกิดไปเชียงคานมันไกลนะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดไปจังหวัดเลยเฉยๆไปดูอะไรวะ
1: อ้าวมีที่เที่ยวตั้งเยอะแยะเลยครับอาจารย์นะภูกระดึงก็มี
0: ใครมันจะไปงานพืชสวนโลกก็ไปเที่ยวภูกระดึงด้วยกันคุณเมง
1: ใครจะไปวันเดียวล่ะเออไปเที่ยวงานพืชสวนโลกก็เผื่อไปสัก4วัน5คืนอะไรเงี้ย
0: ไปภูกระดึงก็ไปภูกระดึง
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นอะไรเป็นทริปการท่องเที่ยวดีพิสดารเกินเหตุนะฮะ
1: เดี๋ยววันพฤหัสเราไปเตรียมความพร้อมกันมาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้เลยอ่ะจัดทริปเที่ยวงานพืชสวนโลกดีไหมฮะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เวลามันไม่พอไม่ใช่ไร
0: อ๋อโอเคได้แต่จริงๆแล้วก็ยังมีที่นอนนะ
1: ฮะ
0: โรงแรมยังไม่เต็มครับผมกดโรงแรมดูเล่นๆถ้าวันธรรมดาเนี่ยโรงแรมก็ยังมีอยู่แล้วก็อุดรก็มีโรงแรมให้เลือกพอสมควรน่ะโรงแรมทันสมัยก็มีหลายโรงแรมก็ลองกดเอาเองแล้วกันแต่ผมกดเล่นๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็ยังว่างอยู่นะเพราะงั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากลองไปก็ขอผมคิดว่าผมไปแน่แต่ผมจะรอจังหวะนั่นจังหวะอะไรจังหวะที่
1: เผลอผมเผลออ่ะไปแล้วนะจัดรายการเองคนเดียวนะอะไรงี้ป่ะ
0: นั่นไปญี่ปุ่น
1: ก
0: ็คิดว่าจะรอหนาวฮะเพราะว่าอุดรมีเครื่องบินนี
1: ่เดี๋ยวเราเก็บไว้คุยกันพื้นฐานดีกว่าอ่านข้อความดีกว่าครับอาจารย์ฮะ
0: น้าว
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาผมว่า25ธันวาน่าจะเข้าหน้าหนาวครับหรือเวลานิดหน่อยทันไหมเนี่ยคุณธีรวัตร
0: เดี๋ยว
1: ฮะ
0: 25ธันวาหรือ25ตุลา
1: เขาเขียนธันวา
0: โอ้โห25ธันวายังไม่เข้าหน้าหนาวนี่ถือว่าซุปเปอร์เอลนิโยนี่กลายเป็นซุปเปอร์ก็อดซิลล่าเอลนิโยแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยดีเลย์ไป2เดือนนี่ไม่ต้องหนาวแล้วครับต่อ
1: ผมคุณธีรวัตรส่งเข้ามาครับผมตามข่าวต่างประเทศมานานไม่เคยเห็นสื่อต่างประเทศลงเรื่องบั้งไฟพญานาคเลยจ้า
0: ก็ว่ากันแล้วกันตามสบาย
1: คุณเบียร์สมัยเด็กๆพี่เหม่งเคยลงแข่งรถโกคาร์ทไหมครับไม่เคยครับไม่เคยแข่งแต่เคยขับผมเคยไปดูบั้งไฟพญานาคตอนละครนาคีดัง10ปีก่อนที่โพธิสัยหนองคายผมเห็นลอยขึ้นต่อหน้าจริงๆ1ดวงเวลา2ทุ่มครับจำได้ฝังใจผมยังไม่เคยดูเลย
0: ก็ดีนะฮะก็ลองไปดูส่วนว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นความเชื่อเพราะงั้นเราไม่วิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ง่ายว่าถ้าเกิดใครผมเคยไปดูแล้วครับเพราะงั้นใครยังไม่เคยเห็นก็ลองไปดูกัน
1: หลังไมค์ได้ไหมฮะแต่รถว่าของจริงของปลอมเพราะอาจารย์ฮะ
0: ผมไม่จดของความเชื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องไปนั่งในส่วนที่ความคิดผมไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องไปหาเรื่องใส่ตัวคนเขาจะเชื่อก็เชื่อไปไม่เกี่ยวอะไรกับผมให้ผมไปดูผมก็ดูว่ามันมีไหมแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: สบายไม่ใช่รายการเรื่องจริงผ่านจอ
1: ข คำชะโนดทำไมไม่คลื่นแบบสัก10ปีก่อนครับเห็นมีเพจไปถ่ายบอกเงียบลงเพราะเศรษฐกิจไหมครับคำชะโนดไม่คึกคืนเหมือน10ปีก่อน
0: โอ้ผมไม่
1: เคยไป
0: พูดทุกสามตามโต๊ะเนี่ย10ปีก่อนคำชะโนดคึกคืนเหร
1: อ
0: ผมไม่เคยไปเหมือนกัน
1: เหมือนคำชะโนดมันมาดังสัก 4-5 ปีก่อนเองไม่ใช่10ปีก่อนหรือเปล่าครับ
0: ไม่รอตามสบาย
1: อยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวอ๋อประเทศไทยมีรถไฟหรูให้นั่งเหมือนไอ้ที่

0: หลมไหมครับ
1: เมื่อก่อนมีออเรียนเตอร์เอ็กซ์เพรสแต่ก็เจ๊งไปแล้ว
0: อืมรอยัลเอ็กซ์เพรสนี่เป็นของที่ไหนนะ
1: เขาเรียกออเรียนเตอร์เอ็กซ์เพรสอะเป็นบริษัทของรถที่จะทำรถไฟแบบหรูๆนั่งอยู่ในนอนนั่งกินนอนกินอยู่ในรถไฟแต่ก่อนวิ่งสายใต้แต่ตอนนี้เจ๊งไปแล้ว
0: ครับทางฝั่งยุโรปนี่เขาเป็นรถไฟอะไรนะฮะอาจารย์นะอาจารย์เคยไปนั่งไหมฮะ
1: โอเลเทอร์เอ็กซ์เพรส
0: อ๋อเหมือนกันเลย
1: มันเป็นบริษัทเชนฮะบริษัทเชนที่เขาจะไปทำตามที่ต่างๆอ๋อตามประเทศต่าง
0: ๆครับอ่ะตอบแล้วนะฮะเรียบร้อยก็นั่งรถไฟธรรมดาเที่ยวไปก่อน First Class ก็มีพันกว่าบาทนะมีทั้งหลายแบบให้เลือกท่องเที่ยวกันนะครับเห็นการรถไฟเขาก็ลงทุนโปรโมทอยู่เรื่องของท่องเที่ยวเอารถไฟมาปรับรูปแบบด้วยนะฮะอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนี้ผมกับอาจารย์ธรนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังด้วยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรา

0: LINE Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินบอกนัดกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ตอบสถานการณ์น้ำท่วมโยนอธิบดีปอพอตอบปมงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีหลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการบรรเทาภาระหนี้ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธกส.และธอส.ธอท.ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินธพว.ธสน.และธอท.ซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบ IMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันนี้ว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ได้อย่างแท้จริงเกินกว่า 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอวารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาษี

0: ภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีโบกุ๊กตัวบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริดฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าเรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงในหลักการกับทีโบกุ๊กตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมวัย34ปีสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วโดยคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ทางนี้ทัพราชันชุดขาวยังคงมองว่านายด่านทีมชาติเบลเยียมเป็นกำลังสำคัญของทีมและเป็นหนึ่งในโกที่ดีที่สุดในโลกทำให้การขยายสัญญากลายเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สโมสรต้องจัดการให้เรียบร้อยแม้สัญญาฉบับปัจจุบันของกุ๊กตัวจะมีอายุจนถึงปี2027แต่หลังจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาแล้วทำให้เป็นที่แน่นอนว่ามือกาวรายนี้จะยังอยู่เฝ้าสาวให้กับเรอัลมาดริดต่อไปในฤดูกาล2027ถึง2028
2: ช่วง Premier League Update
1: Football Insider รายงานว่า Aston Villa กำลังวางแผนเดินหน้าทาบทามเอนดริกกองหน้าวัย20ปีของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยเอนดริกอยู่ในความสนใจของอุนายเอเมรี่กุนซือวิลล่ามานานแล้วและทีมก็มีหวังมากขึ้นหลังมีแนวโน้มว่าราชันชุดขาวจะปล่อยยืมตัวเขาในช่วงกลางซีซั่นแม้ว่ากุนซือโจเซ่มูรินโญ่จะยังอยากเก็บเขาไว้กับทีมก็ตามสำหรับฤดูกาลนี้เอ็ดริกเพิ่งลงสนามรวมกันทุกถ้วยเพียง4นาทีเท่านั้นทำให้เจ้าตัวอยากหาทีมใหม่เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: มาแล้วนะครับอธิบายไลน์นะครับในวันหยุดนะครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของพี่กบแท็กซี่นะครับเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาจุดๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคุณนิกเป็นคนเลือกนะครับอ้าวคุณนิกธีรวัฒน์การวารีทิพย์นะฮะและผมสุศักดิ์วันวิจิตมารับหน้าที่ทำไมคุณเลือกเพลงนี้ฮะ
1: ก็ไม่ได้มาเลยเดือนนี้มาเป็นวันแรกในเดือนตุลาคมนะครับก็ห่างหายไปจาก FM 99ตั้งเกือบครึ่งเดือนก็เลยถามคุณผู้ชมคิดถึงน้องนิกไหมเวลาที่เจอนะครับเลยเลือกเพลงนี้มาแล้วจริงๆส่วนตัวก็อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ในกบแท็กซี่นะ
1: ใช่ครับก็ใช้ย้อนวันหวานนะครับถึงคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆหรือเคยใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยโชคชะตาเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันผลักดันให้เรามาเจอกันตามที่ต่างๆเนี่ยเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตคนรักหรือว่าอดีตเพื่อนอะไรเงี้ยก็เราก็จะได้มีคำถามในใจว่าคิดถึงกันไหมเวลาที่เจอ
0: จุดๆนะ
1: นะครับ
0: ก็เหมือนไม่มีใครคิดถึงคุณเลยนะ
1: เฮ้ยคุณผู้ชมอย่ายอมให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์มันทำร้ายผมแบบนี้ส่ง SMS ส่งคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube เป็นคุณเลยคิดถึงน้องนิกไหมคิดถึงน้องนิกไหมเวลาที่น้องนิกมานะฮะ
0: มาเองหรือเปล่าน
1: ะฮะฝากด้วยฝากด้วย
0: คิดเองหรือเปล่า
1: ก็ไม่เป็นไรผมก็เหมือนโยนหินถามทางไงว่ามีใครคิดถึงเราไหม
0: ถามทางนะ
1: ถ้าไม่คิดถึงคราวหน้าเนี่ยวันหยุดหน้าก็จะได้ไม่มา
0: ครับ
1: นะฮะเออนะครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีเอ็มชุดทับอยู่นะครับเพราะว่าคนนี้เขาเอา
1: แล้ววันนี้ไปไหน
0: วันนี้เขาวันหยุดเขา
1: ขออนุญาตพักบ้าง
0: เขามาผ่อนเพราะว่าเขาจัดรายการเขาบอกเขาเหนื่อยอ่ะ
1: โอ้โหจัดรายการชั่วโมงเดียวนี่เหนื่อยโอ้ตายแล้ว
0: ไม่ใช่เขานะเนี่ย
1: อ๋อคุณทรงศักดิ์เหนื่อยนะฮะ
0: เหนื่อยมากเลยครับแบกเขาอยู่นั่นแหละฮะ
1: ครับผม
0: อ้าวนะก็มาหยุดรายการเข้ามาคุยกันหน่อย489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และสคอเรารวมทั้ง TikTok ด้วยนะคร
1: ับ
0: เอ้ยคุณเชียร์นิกเซ่นเนี่ยเป็นยังไง
1: พูดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกผมไม่ได้ดูหรอกนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างดึกนะฮะช่วงนี้นอนเร็ว
0: เป็นไง
1: ก็จะป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เลยไม่ได้นอนดึกมากแล้วช่วงหลังก็ตื่นมาก็ช็อกไงครับผลการแข่งขัน
0: คือ
1: นิวคาสเซิลปีนี้เป็นทีมมีปัญหาจริงนะไม่ลงตัวในหลายอย่างมากเลยอะนะครับคือเกมบุกก็ไม่ดีกองกลางก็ไม่ดีเกมรับก็ยุ่ยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเพราะว่าในพรีเมียร์ลีก2นัดหลังสุดเนี่ย3นัดหลังสุดเนี่ยถ้าเราไม่นับนัดชนะฮัลซิตี้ 2-1 เนี่ยนี่แพ้ลีด 1-4 แล้วก็แพ้โคเวนที่ 1-4 นะ
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะคือคุณแพ้ได้สกอร์เยอะอย่างเงี้ย
0: แพ้โคเวนที่ทีมที่ยังไม่ชนะใครเนี่ยใช่ไหม
1: คือคุณควรจะแพ้สกอร์อย่างเงี้ยกับทีมระดับพวกลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนยูเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เสียหายไง
0: ครับ
1: แต่การที่คุณมาแพ้ลีดแพ้โคเวนที่ 1-4 เนี่ยมันเสียหายมากนะมันเป็นในเรื่องของคอนฟิเดนซ์ของนักกีฬาที่มันคงตกมากอะในเวลาเน
0: ี้ยโคเวนที่เขาชนะไปแล้วนี่
1: ใช่ฮะโคเวนที่ก็
0: ชนะไปแล้ว1นัดแล้วก็นัดนี้เป็นนัดที่2ที่ชนะได้นะ
1: ครับผม
0: ก็ยิงประตูยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เพิ่งชนะนัดล่าสุดนะมี1ประตูอ่ะ
1: ก็โชคดีอ่ะที่มีเกมที่ชนะฮัลซิตี้มาขั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนั้นเสมอหรือแพ้เฮาเนี่ยมันจะหนักกว่านี้ไงโคเวนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโอ้อันดับไม่แย่นะพี่เจ๋งนะก็ปีนขึ้นมาอยู่เหนือกว่าพวกวิลล่าพวกสเปอร์พวกฟอร์เรสนะโคเวนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนชนะนิวก็เพิ่งชนะมาไงเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ก่อนเบรกฟีฟ่าเดย์ไงบุกแบลชนะฟอร์เรส 1-0 เท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยได้โบนัสเกม2เกมเลยนะคือการบุกไปชนะฟอร์เรสนี่ก็จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเล่นในบ้านค่อนข้างดีแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเจอกับทีมอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะได้แบบถล่มทลายอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นโบนัสเกม2เกมของทางโคเวนทรีเลยนะช้างกระทึบลงใช่ไหมฮะนะฮะจริงก็ผมไม่มีความทรงจำอะไรกับทีมเลยนะไม่รู้ว่าพี่เจ๋งมีไหมเพราะว่าผมดูบอลปีแรกเนี่ยคือปี2002เนี่ยตอน9ขวบเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นทีมนี้ก็เพิ่งจะเห็นครั้งนี้เนี่ยเป็นปีแรก
0: โคเวนทรีเหรอก็โอ้แต่ก่อนก็มีนี่ไงมีร็อบบี้คีนไง
1: ก่อนมาลีดมาสเปอร์ใช่ไหม
0: เออเหมือนจะเคยร็อบบี้คีน
1: อ
0: ะนะครับร็อบบี้คีนอยู่ควอนทรีมีใครล่ะสตีฟออกริสวิชที่ประตูของลิเวอร์พูลคุณไม่ได้ทันมั้ง
1: ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันแต่เจอซี่ดูเด็กอะลิเวอร์พูลยุคแรกที่ผมดูดูเด็กกับซันเดอร์เวนเดอร์เฟลอะ
0: สตีฟออกริสวิช
1: ออกเล็กแชมเบอร์เลน
0: ไม่ใช่ฮะเป็นประตูอยากเป็นประตูแต่ก่อนอยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็มาอยู่โคเวนทรียาวเลยแต่ปี84โอ้2000โอ้เล่นเท่าไหร่กี่ปีเนี่ยฮะ16ป
1: ี8อะไรนะ84
0: ถึง2000
1: 16ปี
0: ที่จะมาตูได้อ่ะโคเวนทรีเหรอมี
1: นึกให้ออกอีก
0: มุดฟาฮัจจิไง
1: ก็ฮัจจิกับโมร็อกโกก็เป็นตัวดังใน
0: นะ498
1: ตัวดังในวินนิ่ง
0: อ๋อเหรอ
1: ในFM ใน
0: CM 90แล้วถ้ายุคก่อนหน้านี้ก็ ดิออนดับลินเนี่ย
1: แต่ดับลินโอเค
0: ดับลินเคยอยู่แมนยูนะ
1: ดิออนดับลินก็โอเคแต่ว่าดาวซันโวตลอดการของเขาเนี่ยคือชาลี
0: ครับ
1: เบอร์ตัน
0: เป็นเซ็นเตอร์ของชาลีครับ
1: ชาลีเบอร์ตันเป็นดาวซันโวตลอดการ
0: แต่จะได้ว่าโรบิคีเนี่ยเขาเคยอยู่โคนทรีนะครับ
1: แล้วก็ประตูที่คุณพูดมาสักครู่สตีฟออกลิโซวิช
0: แต่ก่อนอยู่ลิเวอร์พูล
1: ไปถึง601เกม
0: แซงไม่ได้มั้งนะเขาอยู่เล่นไม่กี่นัดเอง
1: นี่แหละเดี๋ยวอันดับลิน
0: ออกลิสู
1: ชกอร์ดอนสตรักคันสตรักคันผมก็ไม่ทันแต่ผมทัน
0: ดาเลนสตรักคันเนี่ยเคยอยู่กับแมนยู
1: ครับ
0: ดาเลนทริกแล้วก็แกลลี่นักแม็กไงแกลลี่แม็กอลิเตอร์
1: ไม่ทันแต่ทันดาเลนทักเคอร์บี
0: ้ดาเลนทักเคอร์บี้ก็เก่ง
1: ทักเคอร์บี้หล่อๆหน่อยใช่ไหม
0: ใช่ปีกอ่ะผมเร็วเดียว
1: ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมที่ประวัติศาสตร์
0: เนี่ยโคนทรีเนี่ยคือมีนักเตะดังๆในหลายคนนะ
1: ถือว่ายิ่งใหญ่ไหมประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะผมก็
0: โคนทรีเหรอเหมือนจะเคยเข้าชิงเอฟเอคัพนะ
1: ก็ถ้าหมายถึงว่าแบบเคยไปโลดแล่นในยุโรปไหมอะไร
0: นั่นเองเคยเล่นในลีกสูงสุดยุค80นี่ว่าดังเลย
1: ปีที่แล้วเป็นแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่
0: ใช่ใช่
1: รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกุนซือของเขาเนี่ยจะดังกว่านักเตะทั้งทีมนะแฟงแรมใช่ไหม
0: ใช่แฟงอ่ะแรมพาร์ตครับเหมือนจะได้แชมป์เอฟเอคัพนะปีจริงอ่ะลองหาดูซิ
1: แชมป์เอฟเอคัพเหรอฮะ
0: ใช่ใช่ได้แชมป์เอฟเอคัพอ่ะยุค80อ่ะ
1: เ
0: นี่ย
1: เนี่ย86 87 86 87
0: ไง
1: ลีกก็มีแชมเปี้ยนชิพพี่ได้
0: สเปอร์3-2อ่ะโอ้ปีนั้นถือว่าสนุกมากนะก็ประตูนี่ไงก็สตีฟออกลิสวิช
1: ก็ทั่วไปฮะไม่ใช่ระดับโคตรทีมอ่ะพูดตรงๆอ่ะบางทีมันก็เป็นทีมยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ทุกวันนี้มันก็เรียกได้ว่ายังดูมีน้ำมีนวลกว่าอย่างเช่นทีมที่หล่นชั้นไปซาวด์แฮมป์ตันอะไรพวกนี้มันก็ยังดูดีกว่าเวลาพูดขึ้นมา
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแบบนี้ก็คือกลายเป็นว่าทางโคเวนตี้ซิตี้เองเนี่ยก็ถือว่าเริ่มจะดูดีละเริ่มจะดูน่ากลัวเอ้ยเคยมีนี่เลยนะวิกเตอร์โยเคเรสนะเคยมาเล่นให้กับโคเวนตี้ยิงกระจุยกระจายนะใน
0: อีกคนนึงส่วนหน้าตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: ใครฮะ
0: ร่างใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่อ้วนๆนิดนึง
1: ใครฮะ
0: มิกกี้ควิน
1: ผมไม่รู้จักหรอฮะมิกกี้ควิน
0: โอ้ยนี่ดังๆๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือว่าหลายคนเลย

0: ตีเฟนเจอราร์ด2ปีมั้ยนะฮะนางแฟงลัมพาร์ด
1: แลมพาร์ดแลมพาร์ดน่าจะเกิดก่อนนะ
0: ลัมพาร์ด78ลัมพาร์ด78
1: เจอราร์ดเนี่ย
0: ชื่นชอบมากนะ
1: แต่โอเว่นขึ้นมาก่อนนะ
0: นะฮะก็คือลัมพาร์ดจะแก่กว่าเจอราร์ดแล้วก็โอเว่นเนี่ย2ปีเจอราร์ดนี่ยังไม่มีงานเลยนะฮะตอนนี้ต้องได้ออกจากเอลเอติฟาร์กในซาอุดิ
1: เป็น
0: รอาเบีย
1: คอมมานเดเตอร์อยู่แล้วก็โอ้ยคนนี้ก็มีเงินใช้อะไรเยอะอยู่แล้วเจอราร์ด
0: มันระดับนี้ไม่มีใครลำบากหรอกครับอยู่ที่ว่าแบบมันเค้าเรียกว่ามันเค้าเรียกว่ามันคันมือคันไม้หรือเปล่าร้อนวิชาหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือบางช่วงอ่ะมันไปคุมทีมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จก็พักบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างจากนั้นเขาก็พักไปปีนึงถูกไ
1: หมใช่
0: ปีนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็พักปีนึงถ
1: ู
0: กไหมฮะเออนะครับแต่นิวคาสเซิลหนักนะพี่เจ๋งผมมองว่าคือทีมปีนี้เนี่ยถามแฟนนิวคาสเซิลอย่างผมเนี่ยที่ช่วงหลังเอาพูดตรงดูบ้างไม่ดูบ้างก็เหมือนช่วงเด็กช่วงเด็กเนี่ยย้อนเวลากลับไปเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหหนีเขาเรียกว่าไม่หนีแอบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าเนี่ยดูเลยนะ
1: ครับ
0: คือด้วยความที่เราเป็นเด็กเขาก็ไม่ให้เรานอนดึกแต่บอลมันแข่งสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ไม่มีปัญหาศุกร์กับเสาร์มีปัญหาแต่วันอาทิตย์ไม่ได้เพราะวันจันทร์ต้องไปเรียนกลางสัปดาห์บางทีเนี่ยคืออยากดูอะเมื่อก่อนมันจะมีพวกบอลลีกคัพอะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะที่ถ่ายทางช่องเจ็ดบ้างอะไรบ้างเราก็อยากจะตื่นมาดูอะแล้วมันยิ่งเมื่อก่อนบอลมันไม่ได้หาดูง่ายเหมือนทุกวันเนี้ยมันต้องรอเสาร์อาทิตย์Beyond the Hot Kick มี Newcastle บ้างเราก็เฝ้าจอรอดูอะแต่ช่วงหลังนี่ก็คือตั้งแต่ทำงานเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบอย่างอื่นที่มันต้องทำมากกว่าการดูบอลไงแล้วเราก็ไปทำสายวอลเลย์บอลก็เลยดูน้อยลงแต่ก็ติดตามทีมอยู่ตลอดแต่ปีนี้เนี่ยที่เห็นชัดเลยคือการมีปัญหา
1: ครับ
0: คือคุณเสียทั้งบูโน่กิมาไลส์ไปคุณเสียทั้งซันโดโตนารีไปแต่คุณหาตัวมาเติมเนี่ยผมพูดตรงๆนะพี่เจ๋งนะผมเนี่ยคือเป็นคนบ้าฟุตบอลมากแต่ผมไม่รู้จักตัวเข้าของนิวคาสเซิลในปีนี้แบบว่าเสด็จน้ำเลยนะว่าเขาเป็นใครแล้วก็มาจากไหนถ้าไม่ขนขวาคือตัวเข้ากับตัวออกเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ซิงกันนะคือคุณตัวออกไปของคุณเป็นระดับเกรด A บวกของพรีเมียร์ลีกทั้ง2คนแต่ตัวเข้าเนี่ยคุณได้ระดับ B ถึง B บวกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยที่ได้เข้ามาเนี่ยทั้งใครเนี่ยบาซูมาน่าตูเล่อะไรเนี่ยนะฮะชอนสตัวอะไรเนี่ยจากอาแจ็คใช่ไหม
1: เขาได้เช็คประตู
0: ไอ้มันประตูไม่เป็นไรหรอกครับประตูมันไม่ได้มีผลกับเกมมากหรอกแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันสำคัญไงมันทำให้ยวบลงไปเยอะมากกับการที่คุณเสียตอนารี่เสียบูโน่กิมาไรส์ไปยังไม่รวมถึงแอนโทนีกอร์ดอนอีกอ่ะแต่คุณได้เข้ามาเนี่ยพี่เจ๋งอ่ะไม่รวมประตูนะตูเล่เนี่ยอันนี้มันอ่านว่าอะไรเนี่ยจากอาแจ็คเนี่ยสตัวเหรอสเตอร์ชอนสตัวปะนะครับอาราจีแบมบ้าเนี่ยนะครับเนี่ยนิโก้กอนซาเลสเนี่ยหรือว่าจะเป็นมาติอาสเฟรนเดสปาโดเนี่ยผมถามเลยว่าเนี่ยค่าตัวแพงหมดเลยเนี่ยแต่ปัจจุบันแพงแบบรู้นะ40 50 30กว่าเนี่ยมันไม่เมคเซนส์กับตัวที่ออกไปเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะถ้ากลางคุณไม่ดีเนี่ยกลางคุณมีปัญหาเนี่ยคุณคุมจังหวะเกมไม่ได้เนี่ยโอ้ฟุตบอลของคุณสู้ใครยากนะยังไม่ต้องพูดถึงกองหน้าเลยว่ายิงได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ากลางเก็บบอลให้ไม่ได้เนี่ยป
1: ั
0: ญหามันเกิดแล้วเราก็จะเห็นว่านิวคาสเซิลเนี่ยในช่วงออกสายฤดูกาลเนี่ยผลการแข่งขันมันได้นะแต่รูปแบบการเล่นของเกมมันไม่ได้เลยนะทั้งในเกมที่เสมอลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะทั้งในเกมที่ชนะสเปอร์ผมจำได้เลยว่าช่วงนิวคาสเซิลนัดที่เปิดฤดูกาลเนี่ยช่วงที่เสมอลิเวอร์พูลกับชนะสเปอร์เนี่ยยิงได้4ประตูใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเป็นการได้4ประตูจากการยิงเข้ากรอบ4ครั้ง
1: ม
0: ึงบอกอะไรได้ครับคุณสร้างโอกาสได้น้อยไงแต่ว่าคุณคมคุณยังคมอยู่แต่เล่นไปสักพักนี้ไอ้ความคมเนี่ยมันอยู่คุณตลอดหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่อยู่ตลอดมันก็ไม่ดีเท่ากับการสร้างโอกาสยิงครั้งนึงเนี่ยสัก10เข้าสัก3เข้าสัก2ก็ยังจะดีกว่าถ
1: ู
0: กไหมฮะปัญหามันก็เลยเริ่มเกิดไงเกมรับเองก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับเคยมีช่วงที่ดีแต่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีไม่รู้แหละว่าโค้ชจะปรับปรุงทีมยังไงอ่ะผมว่าทำงานเหนื่อยปีนี้ทางมาติอัสอ่านว่าอะไรพี่เจ๋ง
1: มาติอัสยัสเลอร
0: ์ยัสเซ่นะครับย้ายมาจาก
1: ยัสเลอร์ตอนแรกพี่อ่านเป็นไอ้ยัสโซ
0: ่
1: ไงมันต้องเอาเสียเป็นยัสเลอร
0: ์ย้ายมาจากใครย้ายมาจากเอาอาลีเน
1: า
0: ะ
1: เอาลีในลีกซาอุดิอาระเบีย
0: ก็เป็นทีมก็คงเป็นคนบุคลากรในเครือของประธานเขาแหละถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: กลุ่มทุนก็เป็นบทพิสูจน์คือจับงานใหญ่โดยที่ผมว่าก็เขาเรียกว่าอัพสเต็ปไปนิดนึงการที่ก่อนจะคุณจะมาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยอันนี้ไม่ได้อะไรนะคุณควรจะคุมทีมอย่างคริสตัลพาเลซก่อนคุณควรจะคุมทีมอย่างฟอร์เรสต์ก่อนไหม
1: ครับ
0: แต่นี่นิวคาสเซิลก็อาจจะไม่ใช่ระดับบิ๊กโฟร์แต่ก็เป็นระดับบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นได
1: ้
0: ถูกไหมฮะอาจจะกระโดดในการจับงานไปนิดนึงแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับช่วงที่เหลือแต่ผมพูดตรงเลยว่าผลการแข่งขัน3เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาทีมมีปัญหาแน่นอนหลักๆก็คือในเรื่องของบาลานซ์ผู้เล่น
1: ครับ
0: เรื่องหนึ่งแล้วก็การยิงประตูไม่ได้ของกองหน้าแล้วเกมรับอันนี้ปัญหาจะครบแล้วเนี่ย ปัญหาจะครบแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละนิวคาสเซิลแฟนๆต้องอดทนนะ
1: อดทนหน่อย
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มทุนนี้มันยังไงเขาคงรวยจริงแหละแต่เขามีความ

0: มุ่งมั่นแล้วก็ความเขาเรียกว่าไขว่คว้าที่อยากจะผลักดันทีมแบบจริงๆจังๆหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เขามาซื้อทีมเทคโอเวอร์เนี่ยต่อจากกลุ่มทุนของไมค์แอชลีย์เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเขาได้แบบซุปตาร์แบบเป้งๆมาสักคนเลยอ่ะ
1: เอออ
0: ันตั้งแต่ซานโดโตนารีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัว
1: ใช่ไหม
0: เป็นตัวที่ตอนนั้นก็ยังถือว่ามีแววนะเป็นวันเดอร์คิดนะอ่ะแล้วก็เอามาแล้วจนเล่นได้อ่ะบูโน่กิมาไลส์ก็มาจากฝรั่งเศสถูกไหมฮะมาจากโอลิมปิกลียงนะฮะแต่ถ้ามีเงินระดับนี้เนี่ยโอ้โหคุณต้องได้ระดับเอ็มบัปเป้เข้ามาไว้คุณต้องไปสู้หน่อยไหมในการเอาตัวพวกนี้มาเนี่ยถูกไหมฮะคุณต้องไปสู้ในการเอาตัวระดับของบาร์เซโลนาดีๆเข้ามาลาฟินญาอย่างเงี้ยคุณต้องไปกระชากมาหน่อยไห
1: ม
0: แล้วนี่ไม่มีเข้าดีๆไม่พอมีแต่ออกอีกเหนื่อยครับนิวคาสเซิลบอกเลยในปีนี้เนี่ยก็เลยมองว่าไม่รู้ว่าแนวทางการทำทีมของเขายังไงเพราะว่าตัวที่เขาได้มาเนี่ยก็เป็นแต่ตัวเกรด B กับ B บวกอาจจะ A แต่มันไม่เคยมี A บวกสักทีไง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะไม่รู้พี่เจ๋งมีความเห็นตรงนี้ยังไงนิวคาสเซิลเนี่ย
1: ก็
0: อยากฟังเหมือนกัน
1: พี่ว่าเหมือนไม่ทุ่มไม่เต็มที่อ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าบริษัทinvestment fund ของซาอุดิอาระเบียแต่ว่าไอ้ PIF เนี่ยเขาสนับสนุนอาร์เซอร์นะ
0: มันซื้อเยอะจริงนะแต่มันซื้อไม่เข้าเป้าเลยวะนะที่ผ่านมานะไอ้อย่างโยอันวิซ่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เกรดที่จะมายิงให้คุณปีนึง20ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะมันก็เลยดูแบบฮาวิบาลเซก็เป็นตัวระดับเกรดกลางๆอ่ะยังไม่ถึงขั้นระดับฮอปเอลังกาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็แบบคือในสายตาของแฟนนิวคาสเซิลอย่างผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวเลยอ่ะกับตัวที่เข้ามานะฮะอย่างกองหลังเนี้ยคุณยังเซนเตอร์คุณยังใช้ฟาเบียนแชร์อยู่เลยอ่ะจนฟาเบียนแชร์มาไงหนุ่มๆจนจะเลิกแล้วอ่ะแดนเบิร์นยังอยู่เลยอ่ะ
1: เขาเล่นดีหรือเปล่า
0: ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าผมมองว่าไอ้เรื่องของการผลักดันทีมอ่ะผู้เล่นคุณต้องควรมีผู้เล่นอายุระดับ35 36ปียืนกองหลังตั้งสองคนน่ะ
1: อ
0: ันนี้คุณเอาเคลียร์ทิปเปียออกไปอ่ะโอเคคุณต้องเติมผู้เล่นในวัยที่มันเป็นวัยเบญจเพสเข้ามาเยอะๆอ่ะคือมันเป็นวัยสดของนักบอลว่ะไอเด็กเกินก็ไม่ดีไงอาจจะบางคนเด็กมันพิเศษมากก็โอเคก็ว่ากันไปอะไรตรงแนวเนี้ยซื้อไม่เข้าเป้าอ่ะอาจจะมีมาลิกเจ้าเนี่ยดูเข้าเป้าคนนึงแต่ก็ยังเล่นดูแล้วผมว่าเขาก็ยังไม่เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคือคนที่มาจากลีกอิตาลีอ่ะส่วนใหญ่มีปัญหาทุกคนนะ
1: ครับ
0: ใครดูคูลิบาลีก็อยู่ได้ปีเดียวนะถ้าจำกันได้เป็นเทพในอิตาลีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกองหลังคือสปีดบอลแล้วก็ในเรื่องของวิธีการเล่นอังกฤษกับอิตาลีมันคงต่างกันเยอะนะฮะ
1: พูดถึงไอ้ PIF นะ Public Investment Fund ของซาอุดิอาระเบียนะครับเขาครองสโมสรอัลนัสเซอร์ของโรโดเนี่ย 100% เลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้โรโดยิงประตูนะ
0: ครับ
1: ยิงประตูได้ในเกมเจอเนฟชีนะครับหรือว่าเนฟชีน่าจากอุซเบกิสถานนะคร
0: ับ
1: ใน
0: ศึกเอเชีย
1: นแชมเปี้ยนลีกอีลิตในรอบลีกสเตจนะครับส่วนตะวันตกเกมที่2เมื่อวานนี้นะครับซึ่งทีมอัลนาเซอร์เกมแรกเนี่ยโดนทีมเอาอายจากยูอีถลุงมาใน0-4ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เปิดบ้านชนะเนปชีไป3-1นะครับโรโดยิงลูก2ตอนยิงด้วยโรโดวันนี้ลงสนามตัวจริงที่จริงในเกมเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: จะไม่ได้เล่น
0: ทำไมฮะ
1: นักเตะผู้ตัดสินในกำลังจะลงสู่สนามอีกแล้วปรากฏว่ามีสัญญาณเตือนมา
0: อ๋อเหตุการณ
1: ์สัญญาณเตือนภัยเรื่องของความมั่นคงนะก็มีสัญญาณเตือนมาแล้วโรโดเขาก็กังวลไง มีครอบครัวอยู่ด้วยก็เลยไม่ลงสนามนะครับเกมเลื่อนไป1ชั่วโมงเพราะว่าสุดท้ายผ่านมามีนี่ไงมิสไซล์กับโดรน
0: อ๋อครับผม
1: ลงตรงสนามบินที่ซาอุดิอาระ
0: เบียแล้วก็มีย
1: อดเสียชีวิต
0: ทำไมรู้เยอะขนาดนี้ผู้บรรยายนั่งอย
1: ู่ตรงนี้มีข่าวก็มีข่าวก็ฟังอยู่ก็ดูอยู่
0: แล้วผู้บรรยายเกมคู่นี้นั่งอยู่ตรงนี้ป่ะฮะ
1: เอ้ยคุณโดสินพงคุณโดสินพง
0: โดสินพงนะครับคุณโดนะโอเคโอเค
1: โรนัลโดยิงประตูใกล้ครบ1,000แล้วนะ
0: ในหมายถึงทั้ง
1: ทุกรายการเนี่ย
0: ทุกอาชีพทั้งเล่นที่ไหนรายการไหนก็ตาม
1: ยิงแล้วทั้งหมดเนี่ย981ประตูเลข19ประตูจาก
0: นี้ปันรวมบอลใต้ทางด่วนได้ไหม
1: ไม่มีไม่มี
0: รวมที่เตะบอล
1: กระดาษบอลที่เตะจะเป็นทางการเนี่ย
0: อ๋อโอเค
1: นะครับรวมแล้วโรนัลโด
0: ตอนซ้อมนับไหม
1: ฮะ
0: ตอนซ้อมนับไหมเทรนนิ่งไม่นับนะ
1: คุณจะห้าคุณจะห้าอีกแล้ว
0: โอเคครับผม
1: ครับ981ประตูแล้วตัวนี้โรนัลโดนะ
0: อื
1: ม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอืมอืม
1: เมื่อวานนี้ก็ชนะนะแต่ว่าโอ้โหมันก็พี่ไปดูข่าวมาแล้วโอ้โหที
0: ่ซาอุดิอาระ
1: เบียตัวนี้ก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มกบฏ
0: อ
1: ะเป็นกลุ่มชื่ออะไรฮูตีมากมากำลังปะทะกันอยู่ตอนนี้อะแล้วรัฐบาลกลางของซาอุดิอาระเบียก็ได้กำลังปวดหัวอยู่นะตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ต่อ980ประตูนะทุกรายการนะครับ
0: ครับ
1: สุดยอด
0: นะฮะ
1: ยิงได้เป็นแล้วลูกตวัดยิงกันเนาะ
0: ครับผม
1: เลยเพียง19ประตูนะครับจะครบ1,000ประตูครับ สุดยอดไหม
0: ครับก็ถ้ายุคนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเถียงกันจบไปยังฮะโรนโดกับเมสซี่สรุปแล้วใครเทพกว่ากันก็เมสซี่นี่เอาลาทีมชาตินะ
1: ครับ
0: งานวันนั้นเจอกับเบนินนี่จัดยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วโอ้โหดูไปนะน้ำตาคอไปนะพี่เจ๋งนะเราจะไม่เห็นลิโอเนลเมสซี่ใส่เสื้อฟ้าขาวลงสนามอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็มันรู้สึกสะเทือนใจนะสำหรับคนที่โตกับเมสโตมากับเมสซี่อย่างผมเนี่ยผมจำประตูแรกที่เขายิงให้บาร์เซโลน่าได้เลยที่ลงมาเป็นเด็กช่างอ่ะไอผมปะบ่าแล้วก็ชิปอ่ะลงมาเป็นตัวสำรองเล่นกับโรนัลดิญโญเล่นกับซามูเอลเอโต้ตอนนั้นอ่ะผมจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีเลยผมยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนวันนี้เราก็จะไม่ได้เห็นเขาเล่นทีมชาติแล้วอ่ะแล้วก็ลีกที่เขาเล่นมันก็หาดูค่อนข้างยากอ่ะในสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้อง move on แล้วก็มันก็เป็นไปตามจุดที่มันควรจะเป็นต่อไปอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมาแต่ว่าผมมาดูรายชื่อผู้เล่นของทางอัลนาเซอร์เนี่ยผมว่าทีมนี้เนี่ยเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยลุ้นจบท็อป6ได้สควอตขุมกำลังดีกว่าหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะ
1: ครับ
0: โค้ชอังเก้ใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: นะฮะอังเก้พอสเทโคกลู
0: แอน
1: เขาเรียกแอนแล้ว
0: แ
1: ต่ก่อนเราเรียกอังเก้นะ
0: ครับ
1: ที่จริงมันออกเสียงเป็นแอนพอสเทโคกลู
0: อ๋อออสซี่ใช่ไหมฮะคนออสซี
1: ่ออสซี่แต่มีเชื้อสายกรีซไง
0: อืมครับผม
1: ครับก็ติดตามว่าโรนโดนะครับจะยิงครบ
0: อยู่แล้ว
1: ครบอยู่แล้วแต่โน่ยังเล่นได้เมื่อวานนี้ก็ตัวจริงตลอด90นาที
0: เล่นได้ไม่ได้ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่คำถามคุณไม่ต้องมาถามว่าเราคนเขาจะเล่นได้ไหมคำถามเลิกเมื่อไหร่นะฮะคือบางคนเนี่ยเขามีทุกอย่างนะเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีอาณาจักรมีคฤหาสน์มีบ้านมีเครื่องบินส่วนตัวคือบางคนเขามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลจริงนะความสุขของเขามันไม่อาจจะไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่มีนะแต่ความสุขของเขาเนี่ยคือการมาซ้อมฟุตบอลแล้วก็การแข่งขันในทุกสัปดาห์นะ
1: ครับ
0: เราก็คือเราก็ต้องนับถือคนพวกนี้จริงนะพี่เจ๋งนะถามพี่เจ๋งมีเงินระดับหมื่นล้านแสนล้านพี่เจ๋งเลิกเล่นฟุตบอล
1: เลิกแล้วไปเที่ยวแล้วใช้ชีวิตแล้ว
0: อ้าวแต่ก็ถามว่าใช้ชีวิตไอ้คำที่คุณพูดเนี่ยมันคืออะไรบ้างถ้าคุณจะบอกว่าคุณไปเที่ยวเนี่ย365วันคุณจะเที่ยวทุกวันเลยเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว
0: ถูกไหมอ่ะถ้าคุณไม่เที่ยวคุณทำอะไรคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณตื่นเช้ามาก็ดริปกาแฟปุ๊บคุณจะนอนดู YouTube
1: นอ
0: นดูทูบแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ตกเย็นก็ไปเตะบอลท้ายหมู่บ้านกับเด็กๆอย่างเงี้ย มันก็จะเหลือแค่นี้ไงเพราะถามว่าไม่มีใครเที่ยวทุกวันหรอกทุกคนก็ต้องอยู่บ้านถูกไหมฮะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มุมมองของคนนะแต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้
1: คือว่ามันได้เข้าสังคมไงก็เหมือนคนที่เขามีอะไรนะทำงานไม่ได้ทำงานประจำใช่ไหมล่ะไอ้ลงทุนในต่างๆเนี่ยตามกองทุนหุ้นในต่างๆเนี่ยที่เรามีอิสระทางการเงินใช่ไห
0: ม
1: ซึ่งไม่น่าจะเข้ากับนิกอ่ะนิกน่าจะไม่มีอิสระทางการเงินใช่ไหมน่าจะขาดอิสระทางการเงิน
0: มีน้อยมาก
1: มีน้อยนะ
0: คือ
1: ก็เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยเพื่อนมีเงินแล้วทำไมต้องมาทำงานประจำมาเข้าสังคมเอาบางครั้งก็เข้าสังคมบ้างแล้วมันเข้ามาอยู่คนเดียวเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่รู้จะทำอะไรตื่นมา
0: อย่างพวกเราเนี่ยแหละสบายสุดไม่สบายในทางที่เรียกได้ว่ามันครบชีวิตครบรสชาติไงเราไม่รวยถูกไหมพี่เจ๋งผมเนี่ยก็ไม่รวยแต่เราก็ไม่ได้ใช้คำว่าจนไงเราก็พอมีพอกินเราก็ยังต้องมาทำงานเจอผู้คนอาตกเย็นเราก็มีเรื่องที่คิดว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรเราก็มานั่งดูว่าเราต้องมีงานออกไปทำอะไรเราก็ต้องมานั่งฟิกว่าสิ้นเดือนนี้เงินออกเราจะไปเที่ยวไหนผมว่าอย่างนี้แหละเป็นชีวิตที่ตอบโจทย
1: ์ครับ
0: หรือว่าคุณมองว่าการมีระดับร้อยล้านตอบโจทย์กว่า
1: ร้อยล้านตอบโจทย์กว่านะตอบโจทย์กว่านะ
0: ตอบโจทย์กว่าแน่นอนใช่ไหม
1: มีปัญหาตลอด
0: เออนะครับ
1: ก่อนจะลากันในเบรกนี้นะครับมีถามมานะครับว่าถามตรงนี้ครับสรุปแล้วแก้วกัลยาไปทีมไหนครับ
0: 20นี้รู้ครับ
1: บอกไม่ได้ใช่ไหม
0: พูดมาขนาดนี้ให้ไปคิดตามตัวเองถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราจะไปพูดตรงๆไม่ได้ไงเพราะว่าทีมเขายังไม่เปิดไง
1: ครับ
0: แต่ว่าพูดได้แค่ว่า20เนี้ยรู
1: ้
0: ว่าแก้วกัลยาไปอยู่ไปหาข่าวแล้วกันผมก็เพิ่งทำคลิปลงไปในช่องเมื่อวานเรื่องของทริปแก้วกัลยาว่าจะไปเล่นทีมไหน
1: ครับ
0: แต่น้องอยู่เมืองไทยแน่นอนน้องไม่ได้ไปต่างประเทศน้องอยู่ไทยลีกแน่นอนซึ่งไม่เกิน20ตุลาคมนี้รู
1: ้ครับ
0: แน่นอนเพราะว่าผมเพิ่งไปเจอน้องเขามาในวันที่ SV League แข่งที่เมืองไทยวันนั้นผมเป็นผู้บรรยายที่โมโนมาแก้วกระยามาเป็นคอมเมนเตอร์คู่กับคุณแมน
1: ครับ
0: ก็เลยมีโอกาสได้คุยกัน
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกมาแต่ไม่เกิน20นี้เดี๋ยวรู้ผมก็ยังบอกเขาเลยว่าโอ้เสียดายนะทิปเราไม่มีวาสนาได้ร่วมงานกัน
1: ครับ
0: แค่นี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วถ้าคุณผู้ชมติดตามผมก็ต้องรู้แล้วว่าไปย้ายไปทีมอะไรนะฮะ
1: ทีมอะไรทีมอะไร
0: เอ้าก็คุณยังจะถามอีกก็บอกแค่นี้เขาก็รู้แล้วนะฮะไปดูคลิปในช่อง YouTube วอลเลย์บอลก็ได้ครับฝากงานไว้เลยก็ได
1: ้ก็บอกนี่หน่อยสิ
0: มันพูดไม่ได้เขายังไม่ได้เปิดออฟฟิเชียลมันไปพูดมันเสียมารยาทอ่ะ
1: อ๋อเหรอเสียมาร
0: ยาทแต่นี่คือเราก็อ้อมให้จนแบบว่าแบบเลาะให้จนเล็มให้จนไม่เหลืออะไรแล้วนะคุณต้องรู้แล้วอ่ะพูดแค่นี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ก็20ตุลาคมทีมไหนเขามีจัดงานเปิดตัวสโมสรก็อาจจะเป็นทีมนั้นแหละพูดแค่นี้แล้วกัน
1: ครับ
0: พี่เจ๋งไปไหมล่ะ
1: ฮะ
0: ไปไหม20
1: เอ้ยต้องไปเ
0: ชิญเชิญเชิญนะฮะ
1: แฮปไหมแฮปไหม
0: นะครับไปนะนะฮะ
1: เออแล้วก็ก่อนจะพักกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมของ FM 99ของเรานะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟThe Charity Golf 2026นะครับจะจัดในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะครับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะเริ่มเปิดฉากโดยสุ่มแบบช็อตกันนะ
0: นี่ต้นตำรับ
1: เวลาเที่ยงตรง
0: ต้นตำรับปลาสลิดบางบ่ออ
1: ่า
0: บางบ
1: ่อต้องไป
0: บางบ่อก็อร่อย
1: การแข่งขันก็แ
0: บบบางบ่อก็ไม่อร่อย
1: ไรเดอร์ครับนะ
0: คุณจางมุกคุณพังมุกไปนะ
1: ระหว่างทีมดีเจและแฟนรายการนะครับก็ทีมสีแดงนำทีมโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชิตนะเจี๊ยบคาถาทองเฉลิมวงบวรกิรติขจรนะครับมนมามี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตครับส่วนท
0: ีมเขาไม่ใช่สีพงษ์นะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะทีมสีน้ำเงินนะฮะนำทับโดยใครหรือเปล่า
0: ใครฮะ
1: อาจารย์พงษ์สุยโม
0: อ๋อนะหัง
1: นะหัง
0: ปังโค้ง
1: นะครับพี่ต้นปรวีนะครับโปรคิวนะครับโปเตพิชชี่นะครับ
0: พิชชี่ว่านทอนเหรอฮะ
1: พิชชี่มาตีด้วย
0: โอ้น่าไปดูมากเลยฮะ
1: น่ามาดูนะมาดูนะมาฟังไปด้วยนะ
0: ดูกอล์ฟเหรอดูพี่พิชชี่ครับนะฮะนี่ต่อ
1: ก็อย่าลืมนะฮะครับผมเข้ามาสมัครกันได้นะครับแล้วก็จะมีแรลลี่ของเราด้วยนะ
0: ครับผม
1: แรลลี่มัสจันอัมพวานะครับในระหว่างวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้ครับสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่0925315142หรือทาง Facebook ของ FM 99ของเรานะครับเข้ามาด้วยนะก็เข้ามาทักทายในเพจ Facebook ก็ได้นะครับว่าเอ๊ะไปยังไงนะครับนี่แล้วก็เราจะไปที่ไปเที่ยวเบตงด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับของกาสกาของเรานะก็ฝากด้วยนะ
0: ครับผม
1: ครับเป็นไปเราเที่ยวเบตงที่เป็น
0: เบตงก็ยะลา
1: แหล่งใต้ไง
0: ยะลายะลายะลา
1: ใช่ฮะ
0: นะฮะ
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะ
0: เมื่อคืนนิวคาสเซิลผิดพลาดจุดโทษไหมครับพี่นิกอันนี้เพื่อนผมเพื่อนสนิทผมที่กาญจนบุรีส่งข้อความมาทาง Facebook นะฮะ
1: จุดโทษเหรอมีเหรอ
0: ม
1: ีไหม
0: นิวคาสเซิลเมื่อคืนเสียประตูมีจากจุดโทษ
1: จุดโทษโดนใช่จำได
0: ้นะฮะมีจากจุดโทษนะฮะก็คือเทนของเกมอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงคือมันเปิดมาแล้วมันโดนไวไงลูกโทษไงพี่เจ๋งก็ต้องเรียกว่าเป็นความผิดพลาดแหละคือพอมันโดนแล้วมันอยู่ในเกมตัวเองไม่ได้อ่ะครึ่งแรกโคเวนทรีก็ยันสกอร์ไม่ได้แล้วครึ่งหลังนิวคาสเซิลเขาไม่มีอะไรจะเสียก็ต้องเปิดแรกแล้วไปโดนอีกลูกนึงไงแม้จะกลับมาได้หนึ่งสองแต่ว่ามันก็ยังต้องแลกต่อไงแล้วก็ไปโดนสวนอีกสองลูกไง81กับ86ก็เลยแพ้ไปนะครับ
1: แพ้ไปนะอ้าวขอบคุณมีอะไรบ้างที่ท้ายช็อปมาเนียหน่อยไหมไปด้วยไปด้วย
0: จัดให้ครับหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านนะครับก็ต้องขอแนะนำนะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่านะฮะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานอย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้จ่ายเพียง990บาทโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมพัดลมติดตั้งพื้นนะครับ FS 1812ขนาด18นิ้วปรับสายซ้ายขวาได้หมดครับ
1: นะครับอ้าวเดี๋ยวทีนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตามกันต่อกับ99 Live นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรกที่2ของ99 Liveนะครับอยู่กับน้องนิกธิตวัฒน์และผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับ
0: ครับผม
1: แบดมินตันเนี่ยน้องเมย์ล่าสุดที่ได้รองแชมป์ที่อาร์กติกโอเพ่นอ่ะ ที่ฟินแลนด์ถอนตัวแล้วนะรายการเดนมาร์กโอเพ่น
0: อ่า
1: เห็นน้องเมย์บอกว่า

0: การบาดเจ็บที่หัวเข่านะ
1: ครับผมมีอาการบาดเจ็บ
0: แบดมินตันหลายคนก็ไปแข่งขันที่ยุโรปเน
1: า
0: ะ
1: คือนักแบดเอเชียหลายคนมันสะสมมาจากเอเชียนเกมไง มันทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลไงยิ่งเข้ารอบลึกๆร่างกายมันก็ยิ่งฟกช้ำอ่ะเนาะถูกไหม
0: อเมริกาพักเนาะนะครับในช่วงยุโรปนะครับก็เดนมาร์กโอเพ่นนะครับวันนี้เริ่มแข่งขันวันแรกนะคู่แรกเริ่มเวลา 14:00 นนะครับ
1: ครับผม
0: โดยจะเริ่มยิงสดแต่ในวันพุธนะครับปาเต้มจะตีนะวันนี้นะเวลา 15:00 นนาที30นาทีนะครับแล้วก็วิลกุลวุฒิศาสตร์นะครับเจอกับเคนเค้ด้วยในคอร์ต1นะครับ
1: และสมุสเคนเค้อาจจะมาที่1
0: ใช่ใช่วิวอ่ะ
1: ก็เป็น
0: อย่างเดนมาร์กและสมุสเคนเค
1: ้อันสัปดาห์ที่แล้วอาร์กติกนี่ที่ฟิลานเนาะ
0: ใช่
1: นะฮะวันนี้ก็ที่แดนโคนมบ้างเดี๋ยวทวิชั่นถ่ายทอดสดแล้วดิรายการ750น่าจะพรุ่งนี้ป่ะวันแรก
0: ก็เหมือนนะพูดถึงนักกีฬาหลายคนจำน้องต่ายได้ไหมไทยสยิงอ่ะ
1: ต้อยจืออิง
0: ใช่ล่าสุดเนี่ยน้องไปวิ่งลิสบอนฮาล์ฟมาราธอนไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแล้วตัวนี้อ่ะ
1: อ๋อเหร
0: อคนหนึ่งของโลกแต่ก่อนไทยสยิงอ่ะที่สนิทกับน้องเมย์นะก่อน
1: อ
0: ่ะของเราก็อย่างที่บอกไปแหละมันก็พอเปลี่ยนก็ไปตามเส้นทางเนาะ
1: ใต้
0: จ
1: ืออิง
0: จวนฟ้ายังไปนั้นนะ
1: ครับ
0: จวนฟ้ายังไปนั้นเลยคุณไปวิ่งมาราธอนอ่ะรู้จักโจนฟ้าไหม
1: คุ้นชื่อ
0: เขาแต่เซียน
1: เขาเป็นนักแสดงใช่ไหม
0: นักแสดงไงเขาไม่รู้จักโจนฟ้าเหรอ
1: รู้จักสิโจนฟ้าแจ็คกี้ชานเฉินหลงใช่ไหมฮะแจ็คหม่า
0: แจ็คหม่าไม่ใช่แจ็คหม่ามัน
1: อเมริกา
0: ครับผมมาสถีแล้ว
1: นะครับแต่ว่าต้จริงนี่เขาเลิกปีที่แล้วนะแต่ว่าช่วงปีที่แล้วก่อนเขาจะเลิกเนี่ยเขาก็แทบไม่เล่นแล้วนะคือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยเลิกในวัย31 ปีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือคนต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาเลิกกันเร็วนะเกาหลีพวกเนี้ยนะครับก็จะมีบางคนที่เขาก็เลิกช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่จริงเขาก็ความสำเร็จเขาก็ครบถ้วนทุกอย่างแต่ว่าเอาจริงเป็นราชินีที่ผมมองว่าผมว่าเขาก็คงจะเสียดายนะที่ตลอดการเล่นอาชีพของเขาเนี่ยเขามีทุกแชมป์เลยอะแชมป์เวิลด์ทัวร์ทุกอย่างเลยอะแชมป์เอเชียนเกมแชมป์เอเชียนะครับแต่ไม่มีอยู่สองแชมป์ก็คือแชมป์โอลิมปิกกับแชมป์โลก
0: เหมือนไต้สิงไปแพ้เมย์มั้งรอบ16คนป่ะเราดูซิ
1: โอลิมปิก2022ที่2020ที่แชร์แปนเนี่ยเข้าชิงนะครับไปแพ้เฉินยูเฟยที่แข่ง2021อ่ะแพ้เฉินยูเฟยนะฮะแล้วก็ในชิงแชมป์โลก2021เนี่ยที่อูเอลบาสเปนเนี่ยแพ้ให้กับอากาเนะชิงแชมป์โลก2022เนี่ยแพ้ให้กับทาง21 2002ชิงแชมป์โลกปี2021เนี่ยแพ้ให้กับทางอากาเนะถูกไหมเมื่อกี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ชิงแชมป์โลก2022เนี่ยที่โตเกียวเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะครับไม่มีเหรียญทองเลยอะในสองรายการที
0: ่แข่งถ้าจริงมือหนึ่งของโลกแต่ก็
1: นักแบดมินตันเขาไขว่คว้ากันอยากจะได้คือแบดมินตันเนี่ยเท่าที่ฟังมานะก็โอลิมปิกเนาะอันดับหนึ่งเนาะรองลงมาก็แชมป์โลกถูกไหมฮะรองลงมาอีกอันนึงก็คือออลอิงแลนด
0: ์ต้องสักครั้งนะวิวน่าอยากได้อะออลอิงแลนด
1: ์ก็
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: นั่นแหละมันจริงๆอะสักและสีของออลอิงแลนด์เนี่ยมันก็คือ World Tour Super 1000เหมือนรายการอื่นๆนั่นแหละถูกไหมแต่มันมีความขังอะวิจัยรายการเนี้ยเก่าแก่สุดในโลกไงแข่งที่ประเทศอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการที่เขาสืบขานกันมาเป็นตำนานไงหลายคนก็เลยจะได้แชมป์นักหนารายการเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราก็รอดูกันว่านักกีฬาไทยของเราเคยมีอย่างว่าแชมป์มีบาสปอปอเคยได้ปะ
0: ใคร
1: บาสปอปอเคยได้ไหม
0: เอาอีกแล้วเหรอ
1: เ
0: ออองเล่นเหมือนเรายังไม่เคยได
1: ้ไม่ไงเดี๋ยวคุณเล่าก่อนผมดูประวัติก่อน
0: มีเหรอ
1: คุณผมเนี่ยอยู่ในวงการแบดมาบ้างพอสมควรนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ลึกมากนะฮะ เดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะแชมป์ออลอิงแลนด์
0: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงนี่หมายความว่าไงวะ
0: เป็นยังไง
1: นะฮะออลอิงแลนด์ของบาสเนี่ยก็เคยได้รองแชมป์เมื่อปี2020
0: ยังไม่เคยได้เราไม่เคยได้นานแล้วนะจ๊ะผิดนะ
1: นะฮะเราไม่ถึงว่าออลอิงแลนด์ถ้าบาสปอไม่มีคนอื่นก็คงยังไม่มีอ่ะแต่ว่าเราไปได้รายการอื่นๆไงพี่เจ๋งอ่ะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างบาสนี่ก็โหแชมป์ระดับโบทัวร์ตั้ง25รายการละนะฮะในประเภทชายคู่รายการหนึ่งแล้วก็ในประเภทคู่ผสมแต่ว่าก็ยังไม่มีออลอิงแลนด์เหมือนกันก็น่าเสียดายนะครับเราก็ตามให้กำลังใจกันต่อไปตอนนี้มันก็เป็นซีรีส์ยุโรปเนาะตอนนี้ในช่วงของการแข่งขันแบดมินตันช่วงปลายฤดูกาลก่อนที่จะไปรวมกันแข่ง BWF World Tour Final
0: ครับ
1: ก็เป็นการคัดเอาอันดับ1ถึงอันดับ8ของโลกมาแข่งขันกันแต่มีข้อแม้ว่าได้ชาติละ2คนและชาติละ2คู
0: ่อ่
1: าถ้าคุณอาจจะมีอันดับ1ถึง8 3คนหรือ4คนคุณก็จะได้แค่2สิทธิ์แรกไง
0: ครับ
1: ที่เหลือก็ต้องรันลงมาให้ชาติอื่นๆเขาได้มาจนครบมากสุดก็คือชาติละ2คนและ2คู่ โอเคนะ
0: ครับ
1: นะครับผมประมาณนี้นะฮะ
0: เอนะฮะเอ้าก็อื่นมีเรื่องของคิงคัพไหนไหมอ่ะล่าสุดเห็นว่าบาเรนประกาศถอนตัวนะการแข่งขันนะฟุตบอลนะครับชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพในครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษไง
1: โอ้ปีนี้ไปศรีสะเกษเน
0: า
1: ะ
0: ในช่วงเดือนนะครับพฤศจิกายน
1: ปีแล้วเมืองการใช่ไหมฮะ
0: 69บ้านคุณไง
1: มีแล้วโอ้แต่ช่วงนี้บ้านผมน้ำท่วมเพิ่งจะลดไปเมื่อวานนะฮะ
0: ล่าสุดสมาคมฟุตบอลบาเรนนะครับได้ทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งถอนตัวนะครับเนื่องจากมีปัญหาภายใน
1: ก็ถ้าตัวนอกกลางแต่ว่าเขาเหตุผลที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าผลงานเขาไม่ดีในฟุตบอลกัฟครับแพ้3นัดรวดแล้วก็เลยเลือกที่จะไม่มาอุ่นเครื่องที่บ้านเราเนาะในคิงในคิงส์ครับแต่ว่าสมาคมวอลเลย์บอลก็บอกว่าจะจัดแบบมี4ทีมเหมือนเดิมเนาะก็ต้องหาแหละว่าใครจะมาตอนนี้มันมีคอนเฟิร์มมาบ้างหรือยังอ่ะพี่เจ๋งนะฮะ
0: ก็แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับบอกว่าพยายามที่จะหาให้ทันเนาะนะครับเพราะว่าบาเรนเขาตกรอบนี่ไงเขาผลงานไม่ดีในศึกกัฟครับที่ผ่านมา
1: ใช่ไงก็กัฟครับไม่ดีไง
0: แพ้รวด3นัดเลยในช่วงกันยายน
1: ที่ผ่านมาครับก็นี่ไงมีโอมานเนี่ยทาจิแล้วก็บาเรนแต่บาเรนถอนไงแต่เดี๋ยวฟุตบอลมันจะเริ่ม9เดือนหน้านะพี่เจ๋งช่วงฟีฟ่าเดย์
0: นะ
1: 9ถึง17
0: ครับ
1: พฤศจิกายนนะฮะยนครับยน
0: มาตลกโปกให้แล้ว
1: ครับผมเดี๋ยวก็หาเอา
0: ที่สนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาประเทศไทยหรือว่าก
1: ลางน้ำ
0: สเตเดียม
1: หลังเย้าใครอ่ะไอราศีสลาย
0: ราศีสลายราชาวานอนไง
1: ครับผม
0: ก็ล่าสุดมีข่าวว่าเสียเกียรติได้ปรับปรุงสนามปูย่าเรียบร้อยนะไม่ได้มีปัญหาตามที่มีข่าวว่าเอ๊ะทันหรือเปล่านะครับก็จะจับสลากในวันที่19เลยนะน
1: ี
0: ่วันจันทร์หน้าแล้ว
1: เอ้ยงั้นแสดงว่าเดี๋ยวทีมที่4ก็ต้องได้ครบแล้วสิ
0: แต่ว่าสมาคมบอกว่าเดี๋ยวน่าจะหาทันแหละ
1: ก็หาไม่ได้ก็นี่แหละก็เนี่ยอยู่23มาไทยอยู่23แล้วมันไม่ได้จริงอ่ะทีมของโค้ชวังก็จะได้มีเกมเล่นด้วยไงถูกไหมเพราะว่าเป็น FIFA Day ไม่มีอะไรแข่งอยู่แล้วนี
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะBG ปทุม
0: ถู
1: กไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าด้วยความเป็นฟุตบอลคิงส์ครับมันก็ไม่ควรจะเป็นชาติจากชาติรับเชิญเนาะไม่ควรจะเป็นแบบ
0: ใช่เน
1: า
0: ะ
1: นะอย่างแต่ว่าผมว่าหลายๆทีมอ่ะเขาก็อาจจะมีแมตช์ที่ฟิกเอาไว้แล้วไงว่าจะต้องอุ่นเครื่องกับใครแล้วไงในช่วง FIFA Day ก็อาจจะหาลำบากนิดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เกินบาทกว่าแรงหรอกครับยังไงก็หาได้ฮะไม่มีปัญหาหรอกเนาะนะครับ
0: อ้าววันนี้โปรแกรมของฟุตบอลนะครับก็กลับมาเตะกันนะครับในศึกฟุตบอลนะUCL แชมเปี้ยนลีกนะนะครับมีหลายคนนะส่วนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้เจอลิวด้วยนะ
1: ด
0: า
1: ร
0: ์ที่สองนะครับ
1: ครับ
0: ก็มาดริดเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลาตาซารายนะครับเจอบาร์เซโลนานะครับมีบาเยิร์นไปเยือนไวกิ้งด้วย
1: ไวกิ้งที่เป็นเครื่องเล่นในดีมเบิลที่ขึ้น
0: ใช่ใช่อ่ะไม่ใช่สม
1: มติคุณเคยขึ้นหรือเปล่าคุณเคยขึ้นหรือเปล่าวกแตกนะฮะ
0: ไม่บอกฮะ
1: จ
0: ะไปชมก็ต้องเซนะ
1: เดี๋ยวมาดูคุณยังไล่โปรแกรมไม่หมดเลยอ่ะคุณไล่แต่ทีมดังๆอ่ะม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: อินเตอร์ขับบูชอีกนะฮะมีไลฟ์สิกกับ PSV อีกนะแล้วก็บีอาร์เรียลกับนาโปลีรวมไปถึง 5:45 เนี่ยเลนส์ลอง
0: ครับ
1: เจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็ซาบ้ากับสลาเวียปาร์คซาบ้าที่ประเทศอะไรพี่เจ๋ง
0: ซาบ้าเหรอซาบ้าที่เป็นอัซเซอร์ไบจานไหมอ
1: ัซเซอร์ไบจานเหรออืมนะฮะแล้วก็ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตวันนี้มีเนาะพี่เจ๋งเนาะนะครับเดี๋ยวโปรแกรมแป๊บนึง
0: ซาบ้า FK เป็นอัซเซอร์ไบจาน
1: แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตวันนี้มีตั้งแต่บ่าย 2:45 นะครับนิวคาสเซิลเจสจากออสซี่เจอกับกัมบาโอซาก้าจากแชปานเดี๋ยวดูนิวคาสเซิลใหญ่โดนไปแล้วนิวคาสเซิลเล็กจะโดนไห
0: ม
1: นะพี่เจ๋งนะนะ
0: ครับ
1: 17:00 นครับเกียวโตซังก้าครับหรือว่าเกียวโตซังงะเนี่ยเจอกับทางราชบุรี FC 17:00 นโปฮังเซลเลอร์กับยาโฮดารุทัสซิมโปฮังเกาหลียาโฮนี่ก็เป็นมาเลเซียนะฮะ17:00 นอีกคู่หนึ่งเชียงไฮพอร์ตจากจีนเจอกับแดแทจอนซิติเซนจากทางเกาหลีใต้แล้วก็คู่ที่แฟนๆหลายคนน่าจะติดตามนะครับ15:00 นครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยกับปักกิ่งกวางจากจีนรวมไปถึงกงอันฮานอยจากเวียดนามกับคาชิมะแอนเซอร์จากญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับก็ BG Sport นะถ่ายทอดสดทุกคู่นะพี่เจ๋งนะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับแล้วก็รอบดึกก็จะมีของตัวนอกกลางนะครับอัลซาร์กับทางอัลฮิลาลนะฮะรวมไปถึง13:15เอาอิติฮัดกับทางชาบับเอาอาลีดูไบของพวกตัวนอกกลางส่วนใหญ่จะแข่งคืนวันจันทร์แล้วก็มีตกหล่นมาวันอังคารนิดหน่อยเนาะส่วนของเอเชียกลางเนี่ยก็จะเป็นอังคารกับพุธ
0: ครับ
1: นะนอกจากแชมเปี้ยนลีกอีเดนมันก็จะมีอะไรกัน ACL 2อะไรอีกใช่ไห
0: ม
1: ทีมจากไทยนี่ก็แข่งขันกันครบทุกถ้วยเลยนะพี่เจ๋งนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ติดตามได้นะครับ
1: ม
0: ีคนบอกว่าโอ้ยเสื้อสวยนะครับอันนี้เป็นเสื้อของโอเอซิส
1: อ๋อเหรอ
0: โอเอสซิตี้เขาคอลแลบกับอาดิดาสเนี่ยฉลองครบ

0: รอบทัวร์คอนเสิร์ตรียูเนียนไง
1: จอดถอด
0: ออริจินไลท์2 25
1: ถอดแจกเลย
0: เฮ้ยอย่าเลยเพิ่งได้มา
1: อ๋อเหรออ๋อโอเคโอเค
0: คร
1: ับ คุณอาขอฝากหมดสิสวยมากสวยมากสวยมากครับแต่สู้แบ็คแจ็คผมไม่ได
0: ้เฮ้ยแบ็คแจ็คนะ
1: อืมนะฮะ
0: เกาหลีเหนือว่างตลอดนะครับแข่งด้วยโหเขาจะมาแล้วเกาหลีเหนือเคยมาไหม
1: เคย
0: เน
1: า
0: ะ
1: ขาประจำเมื่อก่อน
0: ใช่ไหม
1: อืมนะฮะขาประจำขาประจำ
0: เนา
1: ะอืมนะฮะ
0: เอออ
1: ืม
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: ครับส่วนพี่นิดครับหมูกระทะหน่อยไหมครับสักแมตช์หนึ่งรออยู่น่าจะคุณอาร์มซ่า
1: เพิ่งไปกินมาเมื่อวานเลยอะหมูกระทะ
0: รอ
1: เออนะฮะเพิ่งไปกินมาเมื่อวานเลยอะที่ร้านในแถวเสนานิคมหมูกระทะ119ถูกอร่อยบอกเลยแนะนำเลยแต่ร้านจะอยู่ในซอยหน่อยนะฮะ119บาทเองรวมน้ำ
0: พี่เคยไปกินกับเพื่อนที่ยังคบกันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้เขาเลิกคบไปยังไง
0: โอ้ก็มีบ้างนะก็ไปกินตอนนั้นเพื่อนสมัยเรียนมาอะไรเอ้ยเพื่อนเรียนมาเอเรียนมัธยมอ่
1: ะ
0: ไปกินอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้แถวไหนนะพี่นำมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะไอ้ตรงแถว SCB อ่ะ
1: SCB พาร์คตรงนี้เหรอ
0: ตรงนี
1: ้จ่าอูไง
0: เ
1: ออดังๆหน่อย
0: ดังไหม
1: จ่าอูดังมีหลายสาขา
0: ผมไปเหมือนว่าเพื่อน
1: ทำไมไม่ใช่บุฟเฟ่นะ
0: เขาไปทำงานที่นั่นเขาทำงานแถวนั้นเพราะนัดกันตรงนั้นนะครับก็ไปหลายคนอยู่ก็เฮ้ยชอบได้นะไปแล้วตื่นตาตื่นใจดีเพราะว่าไอ้นั่นนะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศเยอะ
1: อ๋อก็จะเป็นช่วงหลังเลิกงาน
0: ช่วงหลังเลิกงานแล้วไปทำไมคนเยอะจังเลยโอ
1: ้ยาน
0: รา
1: ชโยธินใช่ไหม
0: เออตรงหน้านี่แหละตรงไอ้นั่น
1: ตรงข้ามเมเจอร์ไง
0: ข้ามเมเจอร
1: ์ร้านอาหารเยอะ
0: ๆก็จะขึ้นสะพานนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: พี่ไปดูนะเป็นไอ้นั่นเป็นบล็อกอะไรของเขาไม่รู
1: ้ space block
0: เฮ้ยทำไมคุณรู้อ่ะ
1: อ้าวก็ผมอยู่แถวนั้นเมื่อวานผมก็ยังขับผ่านอยู่เลย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: คุณอยู่แถวนั้นเหรออ้
1: าวผมอยู่วัดเสมียนนารี
0: บ้าวัดเสมียนนารีมันอยู่ไกลๆ
1: แล้วมันก็ขับรถขึ้นสะพานมานิดเดียวมันก็ถึงเมเจอร์แล้วเมื่อวานผมก็ไปกินแถวเสนานิคมก็ขับผ่านเมเจอร์ราชโยธินอยู
0: ่เออเฮ้ยแต่ก็โอเคนะ
1: จ่าอูนี่ดังถือว่าดังแต่ช่วงหลังก็จะมีวาสนาหมูกระทะที่ก็เริ่มดังขึ้นมาแล้วก็ทวีโชคอันนี้ก็ดังเหมือนกัน
0: เหรอ
1: แต่พวกนี้จะเป็นอะลาคาร์ท
0: ก็คือ
1: ไม่ใช่บุฟเฟ่
0: บุฟเฟ่ไหม
1: ก็จะเป็นชุดเนี่ย500 400 300ก็ว่ากันไปอ
0: ลาคาร์ทใช่มั้ย
1: อลาคาร์ท
0: แปลว่าอะไรอลาคาร์ท
1: ก็จะแปลว่าก็ไม่รู้ความหมายแท้จริงแต่ว่าถ้าแปลในภาษา
0: อาจารย์เดียวอันนี้ว่าฮะ
1: ยังไงฮะ
0: อาจารย์เดียว
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นคือเป็นการสั่งเป็นชุดอ่ะให้เข้าใจตามนี้แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: พี่นิกไม่ชวนเลยไม่ถึงน้องเลยวันนี
1: ้โอ้ยพี่กินย่านนี้เองมาน่าจะไกลไงอ่านี่มันอยู่เมืองทองไงพี่เจ๋งเดี๋ยวไว้พี่ไปกินร้านเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่ชวนนะครับไอ้ร้านเพื่อนผมก็ส้มตำลุงหนวดในเมืองทองอยู่ติดกับร้านอโคจรนี่ก็ดีเหมือนกันร
0: ้
1: านของความร้านของคุณเนมนะฮะเพื่อนผมชื่อเนมนะฮะแล้วก็มีถามว่าอายาโนะซาโตะกับน้องสาวยูชิโนะซาโตะนักตบสาวญี่ปุ่นน่ารักสวยทั้งพี่ทั้งน้องเลยจริงๆอายาโนะซาโตะเนี่ย
0: สาวเป็นมือตบส่วน
1: พี่สาวเป็นมือเซตแต่พี่สาวไม่ถึงทีมชาติไงแต่จริงๆอ่ะผม
0: ม
1: าเห็นทางอายาโนะซาโตะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เล่นกับควินซี่คาริยะทีมเดียวกับนุสรา
0: ครับ
1: แล้วก็รู้แน่นอนว่าถ้าเมื่อไหร่คุณซีคอยะได้ออกทีวีเนี่ยหรือว่ามาเมืองไทยเนี่ยยังไงก
0: ็
1: ต้องเป็นอีกคนที่แฟนๆชื่นชอบเพราะเขาน่ารักมาก
0: แต่พอมาปุ๊บเนี่ยโหดังในหน้าบ้านเรา
1: แล้ววันนั้นคุณแมนโกสินไปแซวในเพรสคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะฮะเขาก็ยิ้มเขินใจเลย
0: บอกว่าแฟนๆเนี่ยชอบมาก
1: ไม่ใช่เขาถามว่าอายาโนะรู้ตัวไหมว่าในทีวีเนี่ยก็ว่าสวยแล้วแต่ว่ามาเจอตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในทีวีอีก
0: อ๋อเหร
1: อแฟนๆชาวไทยกำลังชื่นชอบคุณมากตอนนี้ค
0: ุ
1: ณสวยไม่ต่างจากน้องสาวโยชิโนะของคุณเลยเขาก็ยิ้มแบบค่อนข้างที่จะตกใจอ่ะโดนจู่โจมแต่ก็เป็นมุมที่น่ารักดี
0: น่ารักดีนะ
1: นะครับผม
0: จวนฟ้ากับเจ๋งเฟื่องฟ้าอ๋าว
1: นะฮะ
0: งานกอล์ฟเห็นว่าเอ็มรับสายจะคุยกันลุ้งเอ็มเนี่ยเขาสายกอล์ฟอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เขาเป็นโปรเขาเป็นไอ้คนสอนนักกอล์ฟหลายคนนะเขาบอก
1: ไอ้โปรเตยังมาไม่ได้ช่วงนี
0: ้มีโปรเตแต่โปรเตหนูกอล์ฟชาร์ตี้ของเราเนี่ยเห็นอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือสภาพร่างกายนิดหน่อย
1: อ๋อเหรออ
0: าจจะไปร่วมงานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตี
1: อ๋อคร
0: ับอ้าววันนี้รับนิกมาชำระบาปนะเมื่อวานเจ๋งแกล้งเอ็มมาเยอะอ้าวก็กำไรใครก็กำนันตามสนองครับผมไปแกล้งเจ๊เอ็มมาเยอะไงเอลเอเป็นไงผลการแข่งเป็นไงเดี๋ยวครับพี่ใครเย่ง
1: ก็จะเขาเรียกว่าไงก็จะแบบมือ
0: โตเบงเอออีกแล้วเนี่ย
1: มือไม้ลนลานหน่อย
0: แล้วก็พูดไปสักพักพูดอะไรไม่รู้ครับ
1: วันหลังก็ให้จัดคนเดียวนะพี่เอ็มเน
0: า
1: ะ
0: เออตอนนี้เขาเข้ารายการเองแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ปิดรายการเองด้วย
1: นี่วันนั้นก็เห็นมาจัด next gen อยู่ไม่ใช่เหรอทาง YouTube
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็เป็นไงบ้างครับก็ดูประมาณสัก10วิก็
0: เลื่อนผ่าน
1: ก็กดพอสแล้วก็
0: ดูกันหน่อยเซ
1: แล้วก็ไปดูอย่างอื่น
0: ดูกัน
1: แล้วก็ต้องกลับมาดูไงเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าวันนี้เขาจะมีอะไรมาปล่อยบ้างถูกไหมฮะอาจารย์กับน้องอะไรคนน้องอ้วนๆอ่ะ
0: เจม
1: อะไรไอ้คนผอมๆอ่ะ
0: ไอ้เบนไอ้เบน
1: คุณก็เลือกผู้จัดรายการได้ลงตัวดินะ101
0: ก็เจมก็จะสมบูรณ์หน่อยเพอร์เฟคหน่อยพี่น้องคนนึงก็พ่อผอมแล้วอีกคนนึงก็
1: คนนึงก็บ้าๆบอๆไงครับ
0: อ้าวครับเป็นคนอัธยาศัยดี
1: เบี้ยมาแล้ว
0: รู้ตัวเปล่าเนี่ยเขามาทำงานไม่กี่ปีนะรู้จักคนในสมทรู้จักคนข้างนอกคนขายของข้าวขับข้าวหมดเลยอ่ะ
1: รู้จักเยอะคุณอีกเหร
0: อรู้จักพี
1: ่ตัว
0: พี่โอ้โห
1: เจมดีว่ะดีดีดีดีดีนะครับ
0: สวัสดีครับเมื่อคืนเจโอเจอคู่อันเซอร์นะครับเลื่อนเตะจบที45นะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าคู่อันเซอร์กับเนฟชีจากอุซเบกิสถานที่ริยาดเขามีสัญญาณเตือนมาว่า
1: ริยาดก็คือเมืองหลวงซาอุดีอาระเบีย
0: เพราะเขามีแต่ดักสกัดได
1: ้
0: เขาบอกว่าโดรนเนี่ยมาได้ดักสกัดได้3ที่เป็น3ชุดมั้งทางการของโซเขาดักสกัดได้นะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจงพี่นิกนะครับคุณณัฐพงษ์นะครับคุณนิกบอกว่าพี่เจงเสื้อสวยของจริงหรือเปล่าอ้าว
1: โหเดี๋ยว
0: ของพี่ปิ๊กนะพี่มิกทำไมพูดอย่างงี้
1: เอาละเสื้อจบเกือบ 4:30 นเลยเหรอเมื่อคืน
0: เพราะมันตอนแรกตามโปรแกรมเตะ 1:15
1: เลื่อนไป 2:15
0: เลื่อนไปชั่วโมงนึง 2:15
1: ก็จบเกือบ 4:30
0: น่าจะ 4:30
1: อ้าวอย่างงี้ก็พี่โอ๊ตก็มารอบโลกกีฬาไม่ทันดิเ
0: มื่อเช้าม
1: าๆๆๆออกมาครึ่งหลัง
0: เหมือนบิดมาเอ้ยมาทันสิ
1: อ๋อ
0: 4:30
1: 5:00 อ๋อมันไม่ใช่ 4:00 เหมือนเมื่อก่อนแล้วน
0: ี่4:00
1: นะฮะ
0: บอกว่าพี่เจ๋งเสื้อสวยนะครับเมื่อเช้าโอ๊ตกับโอ๊ตบอกว่าเบ่งแง
1: ติดงานนอกจริงไหม
0: ครับผม
1: จริงไหมฮะ
0: ไม่ใช่เคลียร์ผม
1: เออนะครับ100ล้านตอบโจทย์ฮามากครับ
0: อะไร
1: ไอตอนที่คุณบอกไงว่ามี100ล้านกับอยู่อย่างเงี้ยอันไหนตอบโจทย์กว่าคุณบอก100ล้านตอบโจทย์กว่าไง
0: ก็มาใช้เงินดีกว่าไหม
1: เออเอาอยู่แบบเรื่อยๆอย่างงี้ไงเราต้องคิดไงพรุ่งนี้เราทำอะไร
0: พี่ไม่อยากเจอเอ็มละ
1: ถ้าคุณมีร้อยล้านเนี่ย คุณก็จะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยคุณจะเอาเงินไปทำอะไรดีคุณก็จะไม่คิดแต่ในเรื่องของการทำงานคุณก็จะคิดแต่เรื่องว่าคุณจะใช้เงินแต่ถ้าคุณมีพอกินอย่างเงี้ยไม่รวยแต่ไม่จนเนี้ยคุณก็จะได้มีวิธีการเขาเรียกว่าสมองคุณเนี่ยจะได้ครีเอเตอร์ว่าพรุ่งนี้คุณต้องทำอะไรเพื่อการหาเงินไงเพราะฉะนั้นอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วพี่เจ๋งนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิก
1: นะครับ
0: บอกว่าย่าเรียบร้อยครับเหลือแค่ทำความสะอาดดัดจานครับ
1: ในสนามเกาะกลางน้ำ
0: เอาเหรอ
1: นะฮะ
0: บอกว่าเสื้อขาดพี่เจ๋ง
1: ให้เขาไปเลยพี่เจ๋งเนี่ยสาวๆของมาเนี่ยไม่ให้ได้ไงนะฮะ
0: F คืออะไร
1: F ก็คือ
0: FC อ่ะ
1: ไม่ใช่ก็คือเขาเรียก CF เมื่อก่อนแล้วเขาเรียกคอนเฟิร์มไงคอนเฟิร์มไม่ใช่คอนเฟิร์มสินค้า
0: อ๋อเหรอ
1: F ตอนหลังเนี่ยเขาเรียกสั้นๆเป็น F เสื้อหน่อยอะไรของคอนเฟิร์ม
0: ไม่รู้เรื่อง
1: นะฮะเมื่อก่อนเขาจะใช้อย่างเงี้ยในการซื้อขายของคนที่มาไลฟ์สดออนไลน์ไงเวลาขายเสื้อขายเครื่องสำอางอะไรเง
0: ี้
1: ย FF เรียกสั้นๆก็ F ตอนแรกมันจะ CF นะนะฮะ
0: พี่ว่าอ๋อเหร
1: อนะ
0: ครับคุณสวัสดีครับมาเมื่อคืนในกระเซิร์นผิดพลาดจุดโทษบอกไปแล้วนะก่อนเข้ารายการดีเจนิกโดนพี่ทรงปลุกใจหรือยังครับ
1: อ๋อ
0: ไม่ใช่พี่โตโน่ตัวนี้เป็นการเป็นไวรัลนะเห็นว่าล่าสุดมาแล้วนะพี่แจ๊ส
1: ออกมาแล้ว
0: มาแล้วครับเพื่อนแล้ว
1: ล่าสุดไปขอนแก่นมอดินแดงโดนนะฮะ
0: แพ้ส่วน
1: โดนนะฮะโดนนะฮะ
0: สวัสดีครับพี่นิกครับบอกพลอยสมัยอยู่ญี่ปุ่นเคยไปหรือเปล่าย้ายคนไทยในโตเกียวไหม
1: โอ้เคยไปครับซาฟารีปาร์คครับบ่อพลอยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นพนักงานอยู่บริษัทอีออนนะครับก็จะต้องขับรถพาทีมขายบัตรเครดิตเนี่ยเขาไปขายก็ไปทั่วจังหวัดกาญจน์แหละบ่อพลอยไซโยกห้วยกระเจ้าอะไรต่างๆอ่ะไปหมดแล้วแต่อาจจะแค่ว่าไม่ได้ไปแบบไปเที่ยวอะไรไปทำงานมากกว่าเลยขับรถผ่านนะฮะ
0: นิกที่หลอกก่อนพี่เจ๋งผมดูโมโนทานสโบรบอลลีกหญิงโปแลนด์นักกีฬาน่ารักทุกคนนิกพอรู้ไหมทำไมโมโนไม่ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงลีกอิตาลีพี่นิกน่าจะภาควอลเลย์บอลคู่กับพี่เจ๋งโชคดีและสุขภาพ
1: รู้ครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเซเรียอาหญิงของอิตาลีเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญากับ VBTV ซึ่งโมโนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อลีกอิตาลีหญิงนะครับเขาซื้อ VBTV ซื้อ VBTV ที่เป็นแอปดูวอลเลย์บอลเนี่ยเอามาทำการค้าเอามาทำเองในเมืองไทยเพราะฉะนั้นBBTV มีอะไรโมโนก็จะถ่ายนั้น BBTV ไม่มีอะไรโมโนก็จะไม่ถ่าย
0: แต่นะ
1: คือมันอยู่ที่ลีกอิตาลีเขาหมดสัญญากับโมโนแล้วเขาเลือกจะไม่ต่อเลือกจะออกไปขายเองแค่นั้นแหละแต่ว่าลีกชายยังมีนะฮะ
0: ครับบอลเล่นภายในชั่วโมงพี่โอ๊ตเกือบมาจัดรายการไม่ทันอ้าว F F เสื้อ Oasis ครับพี่เจง
1: อ
0: ๋อแนวฟายมาสวัสดีครับพี่เจงพี่นิกนะครับอาจารย์เจริญ
1: อาจารย์เจริญวัฒนศิลป
0: ์อ๋อได้รองแชมป์น้องเมย์
1: คุณพ่อของเจเจตวิน
0: ก็เคยเข้าชิงนักแสดงที่เล่นเนี่ยเป็นผู้เท่าเต่าในดราก้อนบอล
1: ครับ
0: ครับเสียง
1: ผมเหมือนพี่วาวหลายคนก็จะถามกันมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ภาคบอลไทยลีกสมัยก่อนแล้วก็มาภาควอลเล่แล้วก็ไปคล้ายๆกับคุณเกมเองอีกคนนึงที่บางคนก็ไปดูไฮไลท์ที่ผมภาควอลเล่บอลไว้ก็บอกว่าพี่เกมเองภาคดีมากเลยก็มีเหมือนกัน
0: ไม่ใช่
1: ครับ
0: คุณธนกรคุณสิงห์ทักทายเข้ามานะครับอะไรก็เอฟนะครับประมาณนี
1: ้
0: เอาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ วันศุกร์ตอนแรกว่าจะมาใช่ไหมวันหยุด
1: วันศุกร์นี้จะไปประชุม
0: เจตนานะ
1: ประชุมเขาเรียกว่าประชุมกับสมาคมเรื่องของการ

0: การเตรียมตัวเปิดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกผมก็จะเป็นตัวแทนของสโมสรกาญจนบุรีพาวเวอร์ผมเป็นผู้ช่วยโค้ชในปีนี
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ต้องให้ทีมงานที่มึงการมานิกอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนิกจัดเข้าประชุมให้แล้วจะไม่ต้องเปลืองน้ำมันไงฮะมาประชุมก็แป๊บเดียวแล้วก็กลับมันเสียเวลา
1: เสียเวลา
0: แล้วก็ของสุพีมเนี่ยพิดิตเขาก็จะไปประชุมก็เลยตอนแรกว่าจะเชิญพิดิตมาพิดิตก็ประชุมเหมือนกันไปแบนท้องผมก็เลยไม่ได้มา
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับนิกธีรวัฒน์ผมเจงตกศักดิ์ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับในทีมไลฟ์นะครับเวลา 11:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทาง99ของเราวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่ไหนไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: ึกในพระมหากรุณาธิคุณนายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสารศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา 17:00 น.นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดพระราม9เช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปวัฒนวมรัตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา 10:00 น.มีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิรสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการ

0: พัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทโดยน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะ
1: ค่ะที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็ต่อมีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกไม้โบกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แล้วค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่นขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีแดนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการเป เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่าแล้วก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่าไม่สมเหตุสมผลนะคะโดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการ

0: พัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิดAI in all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงานทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร 02-114-3990 จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

0: กว่ายังคงมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับประมาณการของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ 13 นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ2กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 86-87 ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรากู้ภัยบางคล้าเคลื่อนย้ายศพชายวัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะมาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮาลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ารอคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนนะคะ

0: แล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าการไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
1: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซอมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดีอาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดีอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุงริยาดโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาแอร์เวยส์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาดและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอติฮัดแอร์เวยส์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดีอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดีอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่ จมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ11รายค่ะ
0: หมดเวลานะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

12:34ครับตอนเราเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันอังคารที่13 ตุลาคมกระผมนิยมผมเจมส์ธันพิจิตรแล้วก็น้องเวนพิรพัฒน์ชมดวงครับก็วันนี้เนี่ยมีกีฬาเนี่ยให้พูดกันหลากหลายประเด็นเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลไทยวันนี้เนี่ยจะมีลงสนามในศึก FC Champions League อีลิชด้วยรวมถึงฟุตบอลไทยลีก2วันนี้ก็จะเตะกันช่วงกลางสัปดาห์ด้

0: ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยมีแบดมินตันครับเป็นรายการที่เดนมาร์กโอเพนเป็นรายการระดับ1,000เลยครับวันนี้ก็จะลงสนามเป็นวันแรกแล้วแล้วก็ยังมีผลการแข่งขันเทนนิส WTA ครับรายการระดับ1,000ที่อู่ฮั่นประเทศจีนก็มี2นักเทนนิสไทยเมื่อวานเนี่ยลงแข่งด้วยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ทีนี้แล้วกันครับเมื่อวานเป็นรายการอู่ฮั่นครับโอเพนที่จีนก็เป็นรายการ WTA ระดับ1,000ก็เมื่อวานเนี่ยมี2นักเทนนิสสาวไทยครับลงแข่งขันก็คือน้องวัวข้าวลลนาธาราฤดีครับกับน้องไหมวรรณชยาสว่างแก้วในรอบแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยน้องไหมเนี่ยก็เจอกับทางด้านของมาเดราเซชครับก็เอาชนะไป2-2อ่ะมาเดราเซชเนี่ยก็แพ้ไปครับเมื่อวานอ่ะชนะทางด้านของน้องใหม่เราไป2-0เซตเลยก็6-3แล้วก็7-6ไทเบรกเนี่ย7-5ครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่นะน้องเบนได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานเช็คเสียงสักครู่นะเดี๋ยวไมค์ของน้องเบนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมก็พูดต่อไปก่อนนะกันนะครับก็ในรายการของเทนนิสเมื่อวานอู่ฮั่นเนี่ยอย่างที่รายงานไปคู่แรกเนี่ยเป็นน้องใหม่เนี่ยก็แพ้มาเดราเซตไป2-0เซตเลย6-3แล้วก็6-7ส่วนอีกคู่เนี่ยเมื่อวานน้องลงข้าวรลนาธาราดีดีเนี่ยก็ลงสนามเจอกับไดอาน่าแพรี่ครับนักเทนนิสจากฝรั่งเศสแล้วก็เป็นน้องลวงข้าวเนี่ยที่ชนะไป2เซตรวดเลย6-4กับ6-1ทำให้น้องลวงข้าวเนี่ยวันนี้จะผ่านเข้ารอบ2ครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างจางชุยหรือว่าแอชลีย์คูเกอร์นักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวคู่นี้จะแข่งกันวันนี้แล้วก็ใครชนะเนี่ยจะเข้ามาเจอกับน้องลวงข้าวเราในรอบที่2ก็เป็นรายการอู่ฮั่นครับรายการ WTA 1,000 เลยก็ตอนเนี้ยชนะเกมเมื่อวานเนี่ยทำให้น้องลวงข้าวเนี่ยขยับอันดับโลกไปติดท็อป60เรียบร้อยแล้วจากการจัดอันดับเมื่อวันที่12ตุลาที่ผ่านมาก
1: ็ใช่ครับ
0: ผลงานเนี่ยยอดเยี่ยมเลยอ่ะน้องเบนมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ขออภัยนิดนึงมีปัญหาเรื่องเทคนิคนะ
1: ใช่ครับ
0: เลยพูดผิดพูดถูกเลยช่วงแรก
1: เอาขออภัยด้วยครับ
0: ครับผมอ่ะทีนี้มาแล้วนะก็เมื่อกี้ว่ากันเรื่องของทีนี้เนี่ยจบไปแล้วนะเป็น WTA 1,000ที่อู่ฮั่นก็เดี๋ยวรอตามเชียร์น้องลวงข้าวในรอบที่2แล้วกัน
1: ใช่ก็ผมเดี๋ยวจะเข้าไปรอคู่ชนะระหว่างคู่แข่งจากอเมริกากับจีนนะ
0: ครับผมอาชีพคูเกอร์หรือว่าจางฉุยนะจากจีนก็เดี๋ยวเราจะรู้วันนี้แหละว่าใครจะได้เข้ามาเจอกับนักเทนนิสของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมไปต่อกันที่เรื่องของอีกหนึ่งกีฬาแร็คเก็ตเกมแล้วกันเป็นแบดมินตันวันนี้จะมีรายการเดนมาร์กโอเพ่นนะวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ750นะที่โอเปนอาร์แข่งเนี่ยน่าจะเป็นที่โอเวอร์เบกนะที่เดนมาร์ก
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการแข่งในรอบแรกแต่ว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยยังไม่มีครับทวิชั่นเนี่ยจะเริ่มถ่ายทอดสดในเกมวันพรุ่งนี้ก็คือรอบ16คนนะส่วนวันนี้นักกีฬาไทยเนี่ยเท่าที่ผมเช็คเนี่ยจะมีแข่งตอนประมาณ5โมงเย็นเป็นประเภทชายเป็นประเภทคู่ผสมนะก็
1: ใช่เป็นคู่บาสเฟรม
0: บาสเฟรมเดชาพลพลายุคอกับสุภัทรีเพียวสัมพันธ์นะสุภิตราเพียวสัมพันธ์ก็จะแข่งในช่วง5โมงเย็นเป็นพอร์ตที่2นะเป็นนัดที่3เลยแล้วก็คู่นี้เป็นคู่มือวางอันดับ5ของรายการด้วยจะเจอคู่จากเชคไทเปนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้ประเภทชายเดี่ยวเนี่ยน้องวิวกุลวุฒิวิทิศาสตร์เนี่ยก็จะลงสนามด้วยเจอกับนักแบดเจ้าภาพรามุชเกนเค่นะจะแข่งที่นั่นเนาะ6:50ก็คือบ้านเราก็ประมาณ4-5 ทุ่มประมาณนี
1: ้ใช
0: ่ก็จะแข่งในคอร์ตที่1เป็นคู่ที่11แต่ว่าถ่ายทอดสดเนี่ยทางทีวีบ้านเรายังไม่มีนะจะถ่ายพรุ่งนี้
1: อืม
0: รายการเดนมาร์กโอเพ่น

0: นอกนั้นเนี่ยรายการนี้ก็ยังมีนักเทนนิสที่น่าสนใจหลายคนนะอย่างคู่จีนเนี่ยเฟิงหยางฉีเนี่ยกับโอตู้ปิงเนี่ยคู่ผสมมือหนึ่งของโลกก็ลงเล่นในรายการนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะรายการเกือบสุดท้ายละในการทัวร์ยุโรปก่อนนี้จะกลับมาที่เอเชียในช่วงเดือนหน้าแล้วก็ต่อด้วยสิ้นสุดฤดูกาลเป็นไฟนอลเวิลด์ทัวร์นะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ซึ่งของวิวเราถูกจัดให้เป็นมือวางตำแหน่งรายการมือหนึ่งของโลกครับส่วนอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งหญิงเดี่ยวไทยเราครับพี่เมย์รัชนกอินทนนท์ก็ขอถอนตัวเรียบร้อยนะในรายการเดนมาร์กโอเพ่นเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศอังกฤษโอเพ่นแล้วนะครับ
0: ก็เดี๋ยวพอจบรายการเดนมาร์กโอเพ่นเนี่ยจะเหลือรายการที่ฝรั่งเศสนะที่ Yonex French Open 2026เราก็ต่อด้วย Hero Open 2026ที่ซาบอนเทนที่สาระอาที่เยอรมันและก็จะกลับมาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะแข่งที่เกาหลีนะแล้วก็คุมาโมโต้ที่ญี่ปุ่นต่อด้วยฮ่องกงแล้วก็ไปจบที่อินเดียเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไฟนอลเวิลด์ทัวร์ในเดือนธันวาคมนะ
1: ใช่
0: ซึ่งไฟนอลเวิลด์ทัวร์เนี่ยก็จะเอา8นักนิดใน1อันดับ1ถึง8เนี่ยในแต่ละประเภทเนี่ยมาเล่นรอบสุดท้ายกันแต่ว่าชาตินึงเนี่ยจะส่งได้แค่2คู่กับ2คนนะ
1: ครับ
0: ครับผมซึ่งผมดูจากอันดับแล้วเนี่ยในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยน้องวิวน่าจะได้ไปแน่ๆแล้วเพราะตอนนี้ก็อยู่ใน1ใน8อ่ะก็คือเป็นมือ1ใช่ไหมตอนเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็ในประเภทหญิงเนี่ยมีน้องเมย์เนี่ยก็ยังได้ลุ้นอยู่นะติด1ใน8เพราะว่าบรรดา1ใน8ประเภทหญิงเดียวในมีญี่ปุ่น3คนไงเขาก็ต้องส่งได้แค่2เพราะฉะนั้นน้องเมย์ก็มีโอกาสที่จะไปเล่นไฟนอลเวิลด์ทัวร์อีก1ครั้งนะ
1: ใช่
0: ส่วนประเภทชายคู่นี่เราไม่มีเลยนะอันนี้น่าเสียดายไปในประเภทชายคู่เราไม่ค่อยผลงานไม่ค่อยเยอะอะไรในปีที่ผ่านมาส่วนประเภทหญิงคู่เนี่ยเราก็ยังไม่มีติดท็อปนะอาจจะต้องรุ่นในปีหน้าแล้วก็คู่ผสมแน่นอนว่าก็จะมีใช่ไหมพักคนกับตับฟิลีลงถึงเดือนชาพุดกับสุกิตราก็มีโอกาสลุ้นนะเพราะว่าท็อป6เนี่ยมีจีนอีก4คนดูแล้วอันดับน่าจะล้นมาถึงเรานะอย่างน้อย1คู่แหละน่าจะได้ไป
1: ใช
0: ่ครับผมอ่ะประมาณนี้ก็ตามเชียร์กันได้สำหรับเดนมาร์กโอเพ่นที่จะเริ่มแข่งในวันนี้แล้วแล้วก็ถ่ายทอดสดเนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้นะทางทีวีชั้นทูสปอร์ต7
1: ใช่ครับ
0: ครับผมประมาณนี้ส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4685898999กับทางช่องทางทาง Facebook YouTube ด้วย
1: ใช
0: ่4689899นะต้องย้ำอีกทีครับผมช่วงนี้เราก็อาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะเพราะว่าเราก็จัดรายการกันแบบ Work From Home นะอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะอีก2วันในอาทิตย์นี้ด้วยนะเพราะว่าเรื่องของการเดินทางละนะเพราะว่าเขามีการประชุมในกรุงเทพใช่ไหมเป็น
1: ก็เป็น IMF World Bank ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เดี๋ยวจะประชุมกันตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับก็จะสิ้นสุดวันอาทิตย์นี้นะใครที่ใช้เส้นทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวก็อาจจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆครับ
0: ครับผมก็อาจจะมีผิดพลาดเทคนิคบางประการต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะสำหรับเรื่องสัญญาหรือว่าตะกุตะกักนะเก
1: ี่
0: ยวกับการจัดรายการเนี่ยเพราะว่าโอเคเราก็ข้อจำกัดเนาะ
1: ใช่
0: ประมาณนี้อ่ะไปต่อกันที่เรื่องของเห็นเดนมีบอกเรื่องพาราเอเชียนเกมใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพพาราไทยครับก่อนลุยศึกการแข่งขันเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าครับก็โดยบรรดาผู้เล่นของทัพไทยเราจริงๆเดินทางกันตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เดินทางถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับซึ่งเท่าที่ตามแหล่งข่าวบอกเนี่ยโหก็ทำเอานักกีฬาเราเหนื่อยพอสมควรนะเพราะว่าวันแรกของการเดินทางเนี่ยเครื่องบินลงตั้งแต่วันที่10เวลา18นาฬิกาแต่กว่ารถจะมารับเจ้าทางรถจากเจ้าภาพเนี่ยกว่าจะมารับถึง ที่พักเนี่ยใช้เวลาจนถึง23นาฬิกาก็เท่าว่ารอเกือบ6ชั่วโมงนะรอ5ชั่วโมงได้นะครับก็ทำให้อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการประสานงานนิดหน่อยทำให้ทัพพาเอเชียนเกมไทยเราครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวการแข่งขันจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่18นี้แล้วครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพพาราเอเชียนเกมไทยเพราะว่าเดี๋ยวไทยเราเนี่ยจะมีเรียกได้ว่ามีส่งนักกีฬาที่ลุ้นเหรียญทองในครั้งนี้เนี่ยเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่แววสายสุนีจันนะนะครับในขณะที่ทางด้านของทัพนักกีฬาเนี่ยเรายังมีทางด้านของกรพงศกรแตยอนะครับที่จะนำทีมล่าเหรียญทองผัดผสม4คูณ100เมตรนะก็ถือว่ายังมีลุ้นสำหรับหลายๆชนิดกีฬาเลยเพราะว่าอย่าง4ทีมผัดผสม4คูณ100เมตรชุดนี้เนี่ยยังมีทางด้านของพี่หญิงสุนีพรถนอมวงครับก็เป็นราชินีลู่ดีกี5เหรียญทองเอเชียนพาราเกม2025ด้วยอาเซียนพาราเกมขออภัยครับเป็นอาเซียนพาราเกม2025ที่ประเทศไทยก็คือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจไปทางกับนักกีฬาอาเซียนพาราเกมไทยแล้วเอเชียนพาราเกมไทยเราด้วยครับนอกแล้วเห็นว่านอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของทัพเอเชียนพาราเกมไทยเนี่ยยังมียูธโอลิมปิกไทยเราด้วยที่จะไปทำการแข่งขันในศึกยูธโอลิมปิกเกม2026ครับก็เรื่องของความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่า 100% นะถ้าถามถึงเรื่องของเป้าหมายเนี่ยแน่นอนว่าจะพยายามสู้กับชาติชั้นนำแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อวางเป้าลุ้นติด1ใน3ครับซึ่งการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่4ครับจะแข่งกันที่ดากา2026ที่ประเทศเซเนกัล
0: ระหว่างดากาประเทศเซเนกัลนะ
1: ใช่ก็จะแข่งกันตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนี้ครับชิงชัยกว่า153เหรียญทอง25ชนิดกีฬาครับ
0: ครับ
1: ไทยเราแข่งส่งแข่งทั้งหมด28คนนะมี11ชนิดกีฬาจะมีกีฬา2คนครับแบดมินตันไทยแบดมินตัน2คนแฮนด์บอลชายหาด10คนเลยนะครับผมแล้วก็กีฬาทางน้ำที่เป็นว่ายน้ำเนี่ย2คนครับเทเบิลเทนนิสอีก2คนนะ
0: ครับผมก็ผลงานของทัพนักกีฬายุทธโอลิมปิกไทยเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยจัดเมื่อปี2018นะที่บูโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราได้มา4เหรียญทองครับจากมวย2แล้วก็เทควันโด1เหรียญทองรวมถึงกอล์ฟอีก1เหรียญทองส่วนเหรียญเงินเนี่ยเราได้มาจากมวยนะ2เหรียญเทควันโด1เหรียญแล้วก็ยกน้ำหนัก2เหรียญส่วนเหรียญทองแดง2เหรียญนะได้มาจากแบดมินตันนะแล้วก็มวยอีก1เหรียญรวมเป็น13เหรียญในครั้งที่แล้วกับ4เดือนทองนะ
1: ใช่
0: ครับผมทางนี้ก็ไปแข่งกันที่โซนแอฟริกาเลยนะที่เซเนกัลที่ดากาก็รายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยจริงๆช่วงหลังก็ไม่ได้ค่อยไปทางแอฟริกานานแล้วนะถ้าพูดกันในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าถ้ารายการกีฬามหากรรมใหญ่ที่ไปจัดในแอฟริกาครั้งล่าสุดเท่าที่ผมจำได้นะก็จะเป็นฟุตบอลโลกเมื่อปี2010ที่แอฟริกาใต
1: ้อืออ
0: ันนี้ก็ได้รับเกียรติให้จัดยูทูปิดเลยนะ2026ซึ่งแต่ขันเนี่ยเพิ่งมีมา4ครั้งเองครั้งแรก2010เนี่ยรู้สึกจะเป็นที่สิงคโปร์นะตอนนั้นเราได้4เหรียญทองนะแล้วก็ปี2014เนี่ยที่นานจิงประเทศจีนเนี่ยเราได้3เหรียญทองซึ่ง2014เนี่ย1ในเหรียญทองนั้นเราได้จากคณิพักด้วยนะวงพัฒนากิจเนี่ยจากเทควันโดรุ่น44กิโลกรัมหญิงก็มา2018นี่แหละเราได้อีก4เหรียญทองก็มาตรฐานของเรา3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3-4 เหรียญทองนะสำหรับยูทโอลิมปิกแต่ว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นักแข่งเราอาจจะไม่ได้เยอะเนาะเราไม่ได้ส่งเยอะนะเหมือนในรายการระดับโอลิมปิกเลยเอเชียนเกมเนาะเราก็เหรียญ4เหรียญก็ถือว่าโอเคละ
1: ใช่ก็แต่ละสมาคมในยูทโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยก็วางแผนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทยเพื่อปูทางสู่4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2570ครับ
0: ก็แน่นอนว่ากีฬาความหวังของเราเนี่ยถ้าดูจากทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเด่นทางด้านของมวยนะแล้วก็เทควันโดเทควันโดเนี่ยติดเหรียญเกือบทุกรอบเลยนะเหรียญทองเทควันโดเนี่ยเท่าที่ผมเช็คเนี่ยโอ้โหมีทุกครั้งเลยนะสำหรับโอลิมปิกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราได้จากวรวงศ์พงพาณิชนะในประเภทหญิง49กิโลกรัมเทควันโดเมื่อปี2010ที่สิงคโปร์2014เนี่ยเป็นน้องทินิตพนิพักนะอย่างที่บอกไปเป็นเหรียญทองรุ่น44กิโลกรัมหญิงแล้วก็ครั้งที่แล้วที่โบนอสไอเรสเนี่ยเราได้จากกันธิดานะเทควันโด55กิโลกรัมหญิงเทควันโดหญิงเราได้มา3ครั้งติดเลยครั้งนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนอกจากนั้นแบดมินตันเราก็ติดเหรียญเกือบทุกครั้งเหมือนนะแบดมินตันเนี่ยในประเภทชายเนี่ยเราได้เหรียญทองเมื่อปี2010เลยจากพิสิทธ์นะ
1: ครับ
0: ได้มาเป็นประเภทชายแล้วก็หญิงเนี่ยสับสีดีตาลัชนะตาลาชัยก็ได้ประเภทหญิงมานะแบดมินตันนี้เราผลงานดีนะแล้วก็2014เนี่ยเราได้เหรียญทองแดงจากน้องครีมบุตรนันนะที่ได้เหรียญทองแดงในประเภทหญิงช่วง2018เนี่ยผมลองเช็คดูเป็นพิยาพิทยาพรนะได้เหรียญทองแดงในประเภทหญิงเหมือนกันอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับยูโรปิก
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะนอกนั้นน้องเบนมีอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่ผมจะไปเรื่องของฟุตบอลไทยในวันนี้แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับคิงคัพด้วย
1: ได้เลยครับ
0: อ่ะก็คิงคัพเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยจะจับฉลากแบ่งสายการขันเนี่ยในสัปดาห์หน้านะสำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ซึ่งจัดแข่งกันที่สนามกีฬากลางน้ำจังหวัดศรีสะเกษนะปีนี้ไปทางอีสานอีกรอบนึงก็จะแข่งวันที่9ถึง17ตามกำหนดเดิมเนี่ยจะมีการจับสลับแบ่งสายวันจันทร์หน้านะโดย4ทีมเดิมที่มีเนี่ยก็มีโอมานมีบาเรนทาจิกิสถานและทีมชาติไทยแต่ล่าสุดเนี่ยทางบาเรนเขาออกมายืนยันแล้วนะจากสำนักข่าวอารายัมสปอร์ตเนี่ยก็ยืนยันว่าบาเรนเนี่ยได้ขอถอนตัวจากการแข่งคิงคัพครั้งที่52แล้วก็จะเปลี่ยนแผนและไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติเยเมนแล้วก็ทีมชาติจีนแทนนะก็จะไปแข่งที่จีนด้วยก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานเขาไม่ดีนะก็เลยอาจจะต้องไปหาทีมที่ต้องเน้นหน่อยอ่ะสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับเอเชียนคัพแต่ผมเนี่ยไปย้อนดูโปรแกรมอุ่นเครื่องของบาเรนในปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยเขายกเลิกเกมบ่อยมากนะก็อาจจะเรื่องด้วยปัญหาภายในประเทศด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะสำหรับตอนออกกลางช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเยอะเลยนิดนึงก็ผมไปย้อนดูเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมโปรแกรม FIFA Day 2นัดของบาเรนเนี่ยตามจริงเนี่ยต้องเตะกับอูกันดานะแล้วก็คีกิสถานที่อัตยาที่ตุรกีเนี่ยก็ยกเลิกหมดเลย2นัดแล้วก็รวมถึงโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day เดือนมิถุนายนด้วยในเกมที่2เนี่ยเกมแรกเนี่ยเขาบุกไปแพ้จอร์เจีย 2-0 อาทิทิบิลี่ที่จอร์เจียใช่ไหมแล้วกลับมาเล่นที่ตุรกีเนี่ยยกเลิกนะเกมเจอซีเรียแล้วผลงานในปี2026เนี่ยลงเล่นมา4นัดก็แพ้รวดเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะไปเน้นในการอุ่นเครื่องรอบนี้แหละเพื่อที่จะยกระดับทีมก่อนเอเชียนคัพนะก็ทำให้ไทยเราเนี่ยเดี๋ยวต้องหาทีมมาแข่งใหม
1: ่เราเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วนะ
0: ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ประเด็นคือพอมหาช้าแบบนี้เนี่ยชาติหลายๆชาติเขาก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงโปรแกรม FIFA Day เดือนพฤศจิกายนหมดแล้วไงเด
1: ี๋
0: ยวต้องดูว่าไทยเราจะแก้ปัญหายังไงนะถ้าจะไปเชิญทีมยู23มาเนี่ยเตะไปมันก็ไม่ได้แรงกิ้งนะถูกไห
1: ม
0: อาจจะหาพวกชาติใหญ่ๆหมายถึงว่าหาชาติที่ใช้ทีมชุดใหญ่นี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทีมที่อยู่ในแรงกิ้งสูงๆเพราะว่าถ้าทีมแรงกิ้งสูงๆเนี่ยเขาน่าจะมีโปรแกรมหมดแล้ว
1: หรือเชิญอินโดไหม
0: อินโดเนี่ยเขาก็น่าจะมีโปรแกรมนะ
1: อ
0: ินโดในรอบนี้นะเพราะเขาวางแผนการข้ามไปอยู่แล้วส่วนเวียดนามเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยล่าสุดนี้จะอุ่นกับทีมชาติญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: แล้วอินโดเนี่ยเขาก็คงไม่มาเล่นกับเราหรอกในรายการคิงคัพเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนคัพรอบสุดท้ายต้องเจอกันก็คงไม่มีใครอยากปล่อยของใส่กันนะในคิงคัพเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเชิญมาส่วนอินโดเนี่ยผมดูโปรแกรมเนี่ยเขาจะเจอกับจอร์แดนแล้วคูเวตนะจะไปเจอที่จอร์แดนอ่ะเดี๋ยวรอ ดูแล้วกันว่าสมาคมจะแก้ไขปัญหายังไงกับการหาทีมที่4มาเตะในรายการคิงคัพฟังนี้ก็ย้ำอีกทีว่าคราวนี้จะไปเตะกันที่ศรีสะเกษนะในสนามกีฬากลางน้ำซึ่งเคยจัด FIFA DA Match มาแล้วรอบนึงก็คือเกมอุ่นเครื่องที่เราชนะเตอร์วิสถานนะเมื
1: ่
0: อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยครับผมอ่ะนอกจากนั้นผมดูเวลาเนี่ยเหลืออีกเวลาอีกสัก5นาทีมาพรีวิวเกม FC Champions League Elite หน่อยละกันวันนี้มีโปรแกรมลงสนามในเกมที่2รอบลีกเฟสนะก็จะมี2สโมสรจากไทยเนี่ยลงสนามด้วยนั่นก็คือคู่แรกเนี่ยไป 5:00 นเลยก็จะเป็นเกมเกียวโตสังหะวันนี้จะเจอราชบุรี FC นะซึ่งราชบุรีเนี่ยเกมแรกก็แพ้มาใช่มั้ยแพ้ทางด้านของเซี่ยงไฮ้พอร์ตมา 4-6 เลยนะในบ้านว
1: ัน
0: นี้เนี่ยความพร้อมของราชบุรีเนี่ยแน่ๆว่าจะไม่มีจนทางเข็มดีนะรวมถึงจนทางเยล่าด้วยที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปขณะที่ธนวัฒน์ซึ่งจิตสวรเนี่ยก็ต้องดูว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอาการเจ็บมานะก็ดูแล้วนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแน่ๆตัวหลักก็ยังมีกำพลนะมีทางด้านของปาบูอินซัวแนวรับชาวต่างชาตินะแล้วก็มีสกอตอลาไดที่ฟอร์มถือว่าโอเคเลยแล้วก็จะมีเปโดตาน่าโรเบิร์ตซูตเอ็นจีว่าแล้วคือโดเมนเดสสำหรับราชบุรีก็ถือว่าขาดตัวหลักในแนวรับอย่างจนทานไปอาจมีปัญหานะสำหรับท่าเรือทางด้านราชบุรี
1: ก็ยังมีแต่ว่ายังมีนักเตะไทยที่ยังน่าจับตามองคือทางด้านของเอกฤทธิ์ปัญญา
0: ครับ
1: เพราะว่าผลงาน6นัดกับราชบุรีย
0: ิ
1: งไปแล้ว4ลูกนะ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะไทยที่น่าจับตามองในเย็นนี้นะ
0: ส่วนเกียวโตสังหะเนี่ยฟอร์มในเจลีกช่วงหลังไม่ค่อยดีนะ2เกมล่าสุดเนี่ยเขาแพ้มาเซเดอามาเซดาเซเวียทั้ง2นัดเลยแล้วก่อนหน้านั้นใน AFC Champions League Elite นัดแรกเนี่ยเขาก็บุกไปแพ้ดายอนอิเซนทีมจากเกาหลีมา 1-0 นะก็ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ราชบุรีอาจจะลำบากหน่อยแต่ผมมองว่ามีลุ้นติดการยันเสมอได้นะอาจจะต้องลุ้นนิดนึง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอีกคู่เป็นคู่ระหว่างบุรีรัมย
0: ์
1: นะครับก็บุรีรัมย์ครั้งนี้เนี่ยนัดแรกเนี่ยเสมอเนาะซึ่งเดี๋ยวเย็นนี้จะเจอกับทางด้านของปักกิ่ง FC ครับ
0: ก็เป็นเบจิงโกอันทีมแชมป์ของซุปเปอร์ลีกชนะนะก็ทีเจอกันก่อนหน้านี้2นัดใน AFC Champions League Elite อ่ะบุรีรัมย์แพ้ทั้ง2นัดนะเมื่อปี2019เนี่ยแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันดูแล้วเกมเนี้ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วนะเพราะว่าเบจิงกัวฮันเนี่ยก็ไม่ได้มีนักเตะซุปเปอร์สตาร์เหมือนในอดีตแล้วก็คุณภาพของนักเตะบุรีรัมย์ที่เป็นต่างชาติเนี่ยผมเชื่อว่าดีกว่าทางด้านของปักกิ่งนะวันนี้เนี่ยแล้วบุรีรัมย์เนี่ยก่อนเกมเนี่ยความพร้อมเนี่ยโหตัวหลักครบเลยโดยเฉพาะกองหน้าอย่างสเตฟานชิมเมอร์นะกับกิลเฮเมบิโซลี่ก็พร้อมที่จะลงสนามคู่นะโดยทางฝั่งของชิมเมอร์เนี่ยโหยิงแต่ละลูกนี่เวอร์คลาสทั้งนั้นนะก็เป็นกองหน้าจากไฮเดนฮามจากบุนเดสลีกาผลงานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยส่วนวิสโซลี่เนี่ยเล่นในไทยลีกตัวเด่นแต่ว่าพอไปในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอาจจะขยับขยี้ลำบากนิดนึงเพราะว่ามาตรฐานบอลก็สูงกว่าในไทยลีกนะแต่ก็ยังเป็นนักเตะที่มีความอันตรายอยู่ก็นั้นเนี่ยในนักเตะรายอื่นก็จะพร้อมลงสนามหมดเซอร์ติกูสเนี่ยเป็นแกนหลักในฟุตบอลทั่วอยู่แล้วมีทางด้านของดารันเมนเดสเคนเนตูโกแล้วก็วูคานซาวิเซวิชด้วยนะแต่ต้องรอลุ้นว่านักเตะสเปนอย่างโทนี่โมย่าหรือว่าแบ็คขวาอาจิฮาโดเนี่ยจะได้ลงสนามหรือเปล่าที่เพิ่งมาจากเรียวโอเปียนโดนะแต่ดูแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์น่าจะชนะได้เลยนะเกมนี้
1: ใช่ก็แข่งกันที่บุรีรัมย์สเตเดียมครับถ่ายทอดสดทาง BG Sport ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นวันนี้เนี่ยก็มีเกมไทยลีก2เลยนะนัดกลางสัปดาห์ก็จะเป็นเกมที่เมืองทองยูไนเต็ดครับเจอกับแพร่ยูไนเต็ดแล้วก็ตอน18นาฬิกานะแล้วก็18นาฬิกา30เนี่ยพลังการจะเจอโปลิเทโรคู่นี้ถือว่าน่าดูมากแล้วก็คู่19นาฬิกานครราชสีมา FC เจอกับเมืองเลยยูไนเต็ดเป็นอีสานอภิแบกนะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเวลาวันนี้กำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมกับน้องเบนก็จะเป็นโฟนอินเหมือนเดิมแหละแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: ต่อไปในสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานัตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายประดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา1,900,000ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ300,000รายแล้วขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทางนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปปท.สามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่พลัส10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: 1-6-7-3-6
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอ2ข่าวร้ายก่อนไปเยือนแอตเลติโกมาดริดศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดลิเมลสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชื่อดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอ2ข่าวร้ายก่อนเกมบุกไปเยือนทัพตราหมีแอตเลติโกมาดริดรองจ่าฝูงลาลิก้าสเปนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ในคืนวันนี้โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าแมนยูกำลังลุ้นระทึกกับความพร้อมของคอบบี้เมนูและลุคชอเนื่องจากทั้งคู่อาจพลาดการเดินทางไปเยือนแอตเลติโกมาดริดซึ่งมีกำหนดเดินทางไปยังเมืองหลวงของสเปนในช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้แมนยูลงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกแครินตันในช่วงเช้าแต่ไม่มีคอบบี้เมนูกับลุคชอแม้ว่าทั้งคู่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอกับสเปอร์สเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามด้านแมนยูกำลังรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะเดินทางไปสเปนหรือไม่แต่ในรายของคอปปี้เมนูถ้าไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ยังมีคาร์ลอสบาเลบากองกลางที่ย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์พร้อมลงสนามแทนขณะที่ลุคชออาจเป็นปัญหาในการจัดทัพสำหรับไมเคิลคาริกมากกว่าซึ่งหากเดินทางไปกับทีมไม่ได้ก็อาจจะขาดนักเตะที่เล่นแบ็คซ้ายไปพร้อมกันถึง3คนเพราะก่อนหน้านี้แพทริกดอกูก็เจ็บจากทีมชาติเดนมาร์กและนูแซมัสกราวีก็เจ็บจากการรับใช้ทีมชาติโปโนโกทำให้ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมอาจต้องโยกเดียโกดาโลจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายแทนหรือใช้บริการแฮร์รี่อามาสดาวรุ่งวัย19ปีสำหรับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นอกเหนือจากคู่แอตเลติโกมาดริดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วในเวลา2นาฬิกายังมีเกมคู่ใหญ่ระหว่างอาร์เซนอลพบลิลกาลาตาซารายพบบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานพบกับบรูซและไวกิ้งจากนอร์เวย์จะพบกับบาเยิร์นมิวนิกด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
5: ์ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
8: สวัสดีครับ
7: นะฮะอ่ะเรามาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะแต่ก่อนไปเรื่องรถยนต์นะไปบอลนิดนึงได้ไหม
8: เอาซะหน่อยครับ
7: นี่เขาบอกว่าเขายอมรับผิดแล้วนะกับทางผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกนะฮะเขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ควรให้ใบเหลืองทั้งสองใบการเข้าปะทะไม่ได้เป็นการกระทำที่ประมาทไม่ถึงกับขั้นต้องให้ใบเหลืองเตือนและไม่สมควรได้ใบเหลืองที่สองนี่เป็นความผิดพลาดชัดเจนและเห็นได้ชัดของผู้ตัดสินนะฮะจริงๆเนาะผู้ตัดสินคนนี้ก็หลายดอก
9: โมเมนตัมมันโมเมนตัมมันเจ๊งไปแล้วที่มันเรียกคืนกลับมาได้ไหม
7: กำลังดีๆอยู่เลยอ่ะพังเลยนะฮะและอย่างคือต้องบอกว่าไอคนเนี้ยถ้าจำได้นะนับที่เอเวอร์ตันเจอกับแมนซิตี้และทำแฮนด์บอลในเขตโทษแต่ไม่ให้แล้วนับที่ดอกูเอาเท้ายันแม็กอลิเตอร์ก็ไม่ให้น่าจะใช่นะ

0: เออนั่นแหละโ
1: อ
0: ้คนนี้หลายดอกหลายดอกนะคนนี้
1: ขาแมคคาลิสเตอร์นี่เห็นปุ่มครบเลยนะ
0: เออครับผมก็ต้องยอมรับกับทำอะไรนะจริงๆมันแก้ไม่ได้จริงๆนะหรือเราแก้กฎใหม่ได้ไหมถ้าตัดสินผิดพลาดแข่งใหม่ไปเลยผมเชื่อว่าแข่งใหม่นี่เอานะไม่เป็นไรก็บริอะไรนะทีมก็ได้งานได้ตังค์เพิ่มไงนึกออกอ่ะ
1: แต่ถ้าชนะเนี่ยไม่ต้องแข่งใหม่ก็ได้นะตัดสินผิดพลาดแต่ชนะเนี่ยไม่ต้องแข่งใหม่ได
0: ้จริงๆนะผู้ตัดสินอังกฤษนี่เขาสุดจริงๆเนาะทำไมเขาไม่เอาแบบเอาผู้ตัดสินอย่างคนเนี้ยอย่างเงี้ยโอเครู้ว่าความผิดพลาดอ่ะแบนทั้งฤดูกาลเลยได้ไหม
1: เออ
0: จริงๆนะไม่งั้นมันก็แบบเขาเรียกแหละมันไม่มีความมันเหมือนกับว่าพอทำผิดแล้วเนี่ยหัวหน้าเรายอมรับผิดให้ไงนึกออกว่าเฮนั
1: ท
0: แต่ไม่มีการลงโทษลูกน้องไงแล้วลูกน้องมันก็ได้ใจดิโอ้ยฉันทำผิดฉันก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยเว้ยฉ
1: ันเดี๋ยวสมาคมก็ก้มหัวเลยอ่ะ
0: เออแล้วเดี๋ยวฉันก็ผิดต่อก็ได้วะไม่เป็นไรนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะเป็นผมนะไล่มันออกเลยมึงตัดสินแล้วไปอยู่ลีกซาอุไปนู่นไปลีกซาอุไปเลยมึงชอบคนนั้น
1: ไปลีก
0: ไปอยู่ซาอุ
1: ไม่ต้องเขาเลยนะไม่ต้องมีผลต่อความชื่นชอบ
0: เออ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยตัดสินทีมบอลที่ไม่รู้จัก
0: หรือว่าลีกเมืองไทยก็ได้
1: เออ
0: ไม่น่ารอดนะ
1: อย่าให้มันมาเกี่ยวแถวนี้นี่พี่อย่าให้มันเกี่ยวแถวนี้เดี๋ยวมันเราจะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเดือดร้อนเอาไปกัมพูชาไปอะไรก็ได้พี่ไป
0: อ๋อใช่เขาบอกว่าพอๆกับเมืองไทยไงคล้ายๆกันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พี่ไม่พอไม่พอพี่ไม่พอประเทศเราไม่พอดีกว่าเยอะพี่เรา
0: ไม่
1: ของนอกพอพี่
0: อ่ะผมไม่ค่อยได้ติดตามบอลไทยไงไม่ไรหรอก
1: เอออย่าไปติดตามอย่าไปไม่ติดตามก็ยิ่งอย่าไปคุยพี่อย่าหรือว่าน้องขออ
0: ่ะโอเคอันนี้
1: เราข
0: ้
1: ามไปเลยเราข้ามไปเลยเราไป
0: เป็น
1: พีเอ็มโอแอลเสร็จปุ๊บเราไปหลีกอื่นเลยไปหลีกตุรกีอะไรอย่างเงี้ยไปเลย
0: อันนี้แบบว่าแค่มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆนะ
1: โอเคนะคร
0: ับ แต่
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: เราทั้งนั้นอ่ะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: นะ
0: อ่ะวันนี้ก็ใครที่มีปัญหานะเรื่องรถยนต์ก็ส่งกันเข้ามานะครับ 4689899 นะครับผมอือหืออ่ะวันนี้เฮียนัทมีอะไรจะเล่าไหมวันนี้
1: รถโล่งครับทางด่วนฟรีอยากไปเที่ยวในเมืองก็รีบไปซะ
0: เอาวันนี้ทางด่วนฟรีเออใช่ใช่เมื่อเช้าลืมไปเลยว่าทางด่วนฟรี
1: ใช
0: ่แต่ถ้าผมขึ้นโทเวก็ไม่ฟรีเสียตังค์
1: ไม่ฟรีคือผมมาโอเคถ้าไหนจะพูดเรื่องโทเวนะเมื่อวานเนี่ยผมก็มีความคิดนะเมื่อวานเสร็จงานเย็นเนาะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็มีความคิดว่าเออลงมาจากตินแดงไม่กลับทางด่วนธรรมดาจากในเมืองเนี่ยมันก็วิ่งไปลงประชานุกูลได้เลยใช่ไหมใช่แต่ก็เอ๊ะดินแดงไม่ติดว่ะฟ้าก็เลยเออวะลงดินแดงมาตันพอลงดินแดงเอ้ารถเยอะก็เลยถึงได้ขึ้นโทเวแล้วก็มาลงปตท.ระหว่างที่ไปเนี่ยก็เหลือเฮ้ย800แล้วว่ะก็รู้สึกว่าอ้อยเออว่ะโทเวมัน90เนอะอะไรเงี้ยแล้วรถที่ติดอยู่ข้างล่างทำไมเขาไม่ขึ้นโทเวเขาไม่ขึ้นโทเวก็ตรง90 บาทนี่แหละ
0: คือบางคนอ่ะ
1: ถูกไหม
0: อาจจะแบบไม่ได้รีบไงเฮียนัทก็ไม่ขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเราอ่ะบางทีเราก็เอ้ย
1: วันนี้ผมเหนื่อยแล้ว
0: เออฉันอยากจะรีบกลับบ้านอะไรอย่างงี้มั้งนั่นนะฮะ
1: แต่เมื่อวานไม่ได้รีบกลับบ้านนะเมื่อวานรีบไปวิ่ง
0: อาจจะเมื่อวานผมก็ไม่ขึ้นนะเมื่อวานผมก็ไม่ขึ้นนะผมก็วิ่งธรรมดาเลยนะวิ่งทางธรรมดาเลยนะไม่ขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่คือผมอ่ะคิดอีกมุมนึงนะสมมติว่าเราทำงานเงินเดือน10,000-17,000อ่ะ17,000-18,000ทางด่วน2ต่ออ่ะสมมติพี่กำโดน90-50140ไปกับ280เดือนนึงทำงาน20วันตก5,600
0: เกือบ6,000แล้ว
1: 6,000ใช่ไหมเอ๊ถ้าผมก็คิดว่าผมขึ้นดอนเมืองโทเวไปเนี่ยพุ่งขาออกนะไม่มีรถน้อยมากแล้วกันจะว่าไม่มีรถก็เวอร์ไปรถน้อยมากผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นว่าแล้วถ้าดอนเมืองโทเวมัน50 บาทอ่ะคนจะตัดสินใจง่ายกว่านี้ในการใช้บริการไหม
0: เหมือนกับว่า ถ้าแพงคนไม่ขึ้นแต่ถ้าถูกคนจะขึ้นแล้วถ้าเอามาเทียบกันโวลูมเนี่ยในการขึ้นมันอาจจะเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะกว่าปกติสมมติว่า90บาทมีเยอะยกตัวอย่างนะ90บาทอาจจะขึ้น100คันแต่ถ้า50บาทอาจจะขึ้น300คันถ้าเกิดว่าคุณได้กำไรนะเพราะทุนมันอยู่บนถนนอยู่แล้วนึกออกปะ
1: ก็ถูกต้องโครงสร้างมันตั้งอยู่แล้ว
0: เออมันไม่ได้แบบมันต้องไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มแต่ว่าไอระยะรถที่มันเยอะขึ้นอ่ะสมมติว่าถ้า100คันซึ่งใหญ่เฮียนะบอก5เก็บ90บาทใช่ป่ะแต่พอพอเป็น50บาทเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าสมมตินะก็ถ้าขอได้150เลยนะ
1: คือ
0: ถ้า150เนี่ยส่วนต่างคือ60บาทเลยนะต่อ1วัน
1: อ
0: ่ะต่อ1คันแล้วกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ได้ดิ
1: คือมันทางยกระดับอุตตราพี่มุกเนี่ยผมก็มองในมุมว่าถ้าสมมติผมเงินเดือนหมื่นกว่าแล้วผมก็มองในมุมแบบคนใช้เนอะผมก็จ่ายเงินอ่ะผมก็ไม่ได้ขึ้นฟรีนี่ว่าก็ต้องพูดได้สิวะอะไรเงี้ยผมก็คิดแบบนี้นะผมก็มองว่าผมไม่อยากให้ถนนเมืองไทยมันต้องคอยจ่ายเงินเพื่อให้มันสบายคือถ้าอยากจะเร็วก็ต้องซื้อมันถูกไหมมันก็ถูกแล้ววะเหมือนยูนิเวอร์แซลไปดิสนีย์ยังต้องมีฟาสต์พาสเลยถูกไห
0: ม
1: เข้าใจได้แต่อันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองที่คุณเลือกได้ไง
0: ครับ
1: แต่ถนนพื้นฐานมีให้ใช้ไหมก็มีแหละแต่ถ้าเกิดจะให้มันเร่งด่วนขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้มันวางอยู่บนคำว่าราคาที่สมเหตุสมผลเป็นไปได้หรือไม
0: ่
1: คือ180กับค่าแรง500ต่อวันเนี่ยมันเกิน 30% แล้วนะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยมองว่าหรือบางคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะบอกก็ไม่ต้องขึ้นสิวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ต้องขึ้นแล้วมันอัดกันอยู่ข้างล่างแล้วเวลาของการไปทำงานหรือตามแต่มันเพิ่มขึ้นพอสมควรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ทำให้บีบให้คนมีทางเลือกน้อยลง
0: แต่เดี๋ยวก็จะมีคำถามเดี๋ยวมีคำถามย้อนกลับมามึงก็แต่เช้าสิวะ
1: ใช่มันก็เป็นเรื่องที่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันน่ะแหละ
0: ไอ้คำว่าแต่เช้าเข้าใจคือบางทีอ่ะทุกคนก็อยากจะออกมาแล้วก็รถไม่ติดแล้วถึงที่ทำงาน
1: เออ
0: แล้วไปทำอะไรอ่ะถือว่าออกตีห้าถึงหกโมงเข้างาน8โมง2ชั่วโมงทำอะไรอ่ะ
1: โชว์สปิริตว่ามาทำงานเร็วแล้วหัวหน้าจะอัปเกรดเราขึ้น
0: ไม่หัวหน้าไม่เห็นหรอกเพราะหัวหน้ามาใกล้แบบหัวหน้าก็มาใกล้8โมง
1: ใช่ไหม
0: หัวหน้าไม่ได้มาเร็วไม่เห็นหรอก
1: อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็มองในมุมว่าอยากให้เรามีทางเลือกกับการให้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะฮะเบาขึ้นอันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องวิงวอนไปยังผู้หลักผู้ใหญ่
0: อือฮึครับ
1: นะคือพี่คืนเขาวันละ40เนี่ยเขาได้คืนมาเดือนละ800 พันหนึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ว่าพอไปดูตรงปลายทางกับเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วอ่ะผมว่ามันก็เหลืออยู่นะ
0: ก็ดีเลยนะจะบอกให
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ก็อะไรประมาณนั้น
0: จริงจริงเนี่ยอย่างเรื่องดอนเรื่องทางด่วนเรื่องการใช้รถหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นงูกินหางไงเฮนัททุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะนะ
1: มีครั้งนึงเขาบอกว่าดินแดงจะคืนแล้วตอนหลังดินแดงไม่คืนอีกแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยแบบเอ๊ะไปต่อรองยังไงวะ
0: ครับ
1: คืออันเนี้ยสมมติอันนี้มันถึงจุดคุ้มทุนจุดสัมปทานหมดแล้วเงี้ยแล้วสร้างอันใหม่ก็เอาอันใหม่นั่นแหละไปกินต่ออ่ะไปแต่ไม่ต้องเอาอันเนี้ยมาช่วยเฉลี่ยอันใหม่เลยเพราะก็ไม่เห็นผมไม่รู้ว่าจนผมแก่ตายตอนนี้ผม46ย่าง47แล้วเนี่ยมันจะมีทางด่วนอะไรที่มันขึ้นฟรีบ้างไหมอะไรเงี้ยผมขึ้นมาตั้งแต่15บาทถ้าจำไม่ผิดนะนั่งกับพ่อเนี่ยผมทุกวันเนี้ย50มี65มี90ถ้าวิ่งจนสุดก็115มั้ง
0: ไม่แต่จริงๆอ่ะผมว่ามันอยู่ที่ตัวภาครัฐเองอ่ะตอนที่ไปคุยเลยว่าตั้งแต่ทีแรกอ่ะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าสัญญามันไม่ได้แบบปีสองปีนึกออกว่ามันเป็นสัญญาระยะยาวและการที่จะบริษัทนี้จะทำแต่ว่าต้องมีเงื่อนไข1 2 3 4 5เราเลือกได้นี่ใช่ป่ะณเวลานั้นเราก็เลือกได้ว่าเฮ้ย โหถ้าราคานี้ประชาชนไม่ไหวหรอกนู่นนี่แน่นในอนาคตมันมองออกอยู่แล้วไง

0: เป็นคนไปเจรจาเนี่ยก็อยากให้เจรจาในมุมของภาคประชาชนผู้บริโภคละกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันมาอาจจะฟรีไม่ได้เลยอ่ะก็เข้าใจมันก็คนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่งั้นจะเอาเงินเดือนที่ไหนพนักงานก็ตกงานก็ทำให้มันย่อมเยาลงหน่อยดูอะไรจะมีโมเดลไปดูจีน
1: อ
0: ่ะค่ารถไฟในจีนเท่าไหร่กี่บาทไปดูที่เฮ้ยมูลค่าพลังงานเขาเท่าไหร่ยังไงก็ลองทำให้มันถูกลงคนมันจะได้อย่างน้อยที่สุดตังในกระเป๋ามันมีมูลค่ามากขึ้นมันก็แฮปปี้แล้ว
1: ครับ
0: มาฮะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่น่าถ้ามันลดคอสตรงนี้ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าในแต่ละวันในการเดินทางเนี่ยมันถือว่ามันก็จะดูแฮปปี้ขึ้นเลยนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยว15ธันวาเนี่ยขึ้นราคาอีกนะโทเวเนี่ยมันมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่หอวังอ่ะจนตอนเนี้ยผมจบมาเนี่ยมันรุ่นเท่าไหร่แล้วไม่รู้หอวังอ่ะ
1: ฮะครับ
0: เนี่ยไม่คุ้มทุนสักทีมันไม่ครบสัญญาสักทีวะสัญญามันกี่ปีวะเนี่ย
1: นี่แฟนรายการบอกว่าดอนเมืองโทเวกำลังจะหมดสัญญาแล้วครับรัฐบาลก็จะปล่อยให้หมดสัญญาแล้วมาทำเองราคาคงไม่บ้าเรื่องขนาดนี
0: ้
1: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไม่ราคามันฟังได้จับต้องได้อะผมว่าคนก็มีทางเลือกอะคนก็อาจจะเอ้ยฉันขึ้นโทเวดีกว่าจะได้แบบทำเวลาให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ปรากฏพอภาครัฐเข้ามาปั๊บอันนี้ผมบอกหูดักคอพี่หนูก่อนนะ
1: ร้อยยี่สิบ
0: พี่หนูแล้วเอาไปลงไทยช่วยไทยพัดอีกเฟสพอก่อนนะพี่หนูนะพี่หนูให้เด็กๆอย่างเราลืมตาอ้าปากเลยนะ
1: ถึงเวลานั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: หรือเอา30 บาท50 บาทอะไรเงี้ยว่ากันไป
1: ไม่ใช่ไอ้คำว่าไม่ใช่
0: รู้ผมรู้จะไม่ได้พี่ขับเรายังพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดือนละฟันเป็นอะไรแม่เฉียวแล้วเงินไม่รู้ตอนนั้นเป็นใครไม่รู้แหละยังไงแหละแต่ถ้าพี่หนูยังอยู่อ่ะถ้ายังเป็นพี่หนูอยู่อ่ะถือว่าน้องขอนะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ผมดึงพี่2ทีแล้วนะวันนี้นะนั่นน่ะรัฐบาลมาทำอ่ะก็เอาละวางโครงสร้างให้มันสมเหตุสมผลให้คนได้ใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขร้อยหนึ่งขอให้มันขึ้นทางด่วนได้2ครั้งหรือ2ครั้งครึ่งก็ยังดีวะ
1: นะ
0: เน
1: ี่ยไหมเกิดส่วนใหญ่อ่ะการขึ้นทางด่วนคือการซื้อเวลาอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะถามว่าถ้าทางข้างล่างมันโอเคอ่ะทางด่วนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผมกล้าพูดได้เลยอ่ะนะครับ
0: ใช
1: ่รับรองทางด่วนนี่เงียบเหงาเลยนะผมบอกให้เลยอ่ะ
0: แต่ก็ยากแต่ถ้าเทียบกับปริมาณรถในกรุงเทพนะผมต้องบอกงี้นะอันนี้เป็นข้อมูลสักพักแล้วสักปีสองปีแล้ว
1: ครับ
0: รถในกรุงเทพมันจดทะเบียนกันเนี่ย5 ล้านกว่าคันเลยนะ
1: อ่าฮะครับ
0: ที่จดทะเบียนกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดว่าไปนับดูว่าปริมาณถนนที่มันรองรับได้มันรองรับได้ไม่กี่ล้านประมาณล้านหรือ2 ล้านคันเท่านั้นแหละเราเกินไปแล้วไม่รู้กี่เท่า
1: หมายถึงว่าเขาคำนวณเนี่ยอยากว่าปริมาณรถที่จดทะเบียนแล้วเอามาต่อกันแล้วก็เทียบกับความยาวถนนทั้งกรุงเทพ
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรอย่างงี้นะครับผมโ
0: อ
1: ้ก็นะรถมันเยอะกว่าถนนนะแต่ก็ต้องบอกว่ารถก็ไม่ได้ออกมาทุกคันไง
0: แต
1: ่ว่าโอเคปริมาณในการใช้มันก็เยอะจริงๆแหละนะครับผ
0: ม
1: ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีถนนรองรับให้มันเพียงพอขึ้นแล้วกันนะครับพูดถึงที่นัดเล่าเรื่องตรงนี้เนี่ยโอเคในเรื่องลดค่าใช้จ่ายกับการขึ้นทางด่วนอะไรพวกเนี้ยในส่วนของรถยนต์เราเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าเราต้องเซฟคอสกับการใช้งานกับรถเราได้ไหมมันได้เป็นบางจุดแล้วกันนะฮะคนส่วนใหญ่นะเฮียนัทเวลาใช้รถเนี่ยตอนซื้อป้ายแดงอ่ะจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับการที่จะซื้อรถป้ายแดงณเวลานั้นเท่าไหร่ก็สู้ถ้าตัวเองชอบนะจะผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่เชื่อไหมว่าพอถึงเวลาที่จะต้องซ่อมเนี่ยกลับไม่ค่อยกล้าซ่อม
0: หลังชีวิตเลยอ่ะ
1: จริงนะพอถึงเวลาจะซ่อมเนี่ยคือจะแบบจะรู้สึกว่าซ่อมไปแล้วมันจะคุ้มไหมวะคือบางทีเนี่ยเวลาคนซ่อมรถเนี่ยเขาจะไปอิงเรื่องราคารถมือสองเป็นหลัก

0: อ่ะสมมติว่ารถหนึ่งคันเนี่ยซื้อมาเนี่ยอายุเดี๋ยวนะรถหนึ่งคันถ้าเราซื้อมาเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทสมมตินะพอผ่านไปสักสิบปีก็ตีไว้ประมาณสักแสนกว่าโลหรือสองแสนโลตอนเนี้ยราคามูลค่ารถอาจจะเหลือสักสามสี่แสนแล้วอ่ะหรือสองสามแสนก็แล้วแต่พอมูลค่ารถมันลงเนี้ยแต่อย่าลืมว่าอะไหล่ที่ณเวลานั้นน่ะกับณเวลาเนี้ยมูลค่าอะไหล่ในรถคันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกลงตามรถนะ
1: อะไหล่มันใหม่นอนกล่องอยู่ในโชว์รูมอยู่ในโกดังไง
0: แล้วมันอะไหล่พวกนั้นเนี่ยมันมีแต่จะปรับราคาขึ้นกว่าณเวลาตอนที่มันอยู่ป้ายแดงนะจะบอกให
1: ้
0: ราคามันอะไหล่มันสูงขึ้นกว่าเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนน่ะส่วนมากนะเวลารถมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดกับรถที่เราใช้ประมาณสักสิบปีแล้วนึกออกป่ะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะลงทุนแล้วมันจะคมไหมวะการที่จะซ่อมรถให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยมันจะคุ้มอะเงินที่จะลงไปหรือเปล่าในมุมมองของเจ้าของรถจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นะหรือไม่อีกคนนึงอาจจะมองอีกรูปแบบนึงเลยว่าอุ๊ยมันถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องเปลี่ยนรถแล้วพอถ้าฉันมานั่งซ่อมเนี่ยฉันคงไม่เอาหรอกฉันเปลี่ยนใหม่ดีกว่าพอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บอาจจะเอานี้ไปเทรดปุ๊บก็เพิ่มเงินอีกสัก 50-60% อะไรอย่างเงี้ยในการที่จะซื้อรถอีกคันหนึ่งเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลารถเก่าอ่ะพอซ่อมปุ๊บจะไม่ค่อยอยากจะซ่อมคือต้องเข้าใจว่าอย่างว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเข้าไปซ่อมรถเนี่ยถ้าเราเข้าไปตามอู่หรือตามเอาง่ายมันจะต้องแบ่งพาร์ทอย่างนี้ก่อนแบ่งเลเวลก่อนศูนย์บริการศูนย์ข้างนอกแล้วก็อู่แล้วกันเนาะแบ่งเป็น3เลเวลเลเวลที่หนักที่สุดน่าจะเป็นศูนย์บริการซึ่งศูนย์บริการเนี่ยก็ต้องเขาเรียกเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอะไรที่มัน50-50หรืออะไรที่มันแบบดูก้ำกึ่งว่ามันอนาคตมันจะเสียแน่ๆเขาจะไม่ปล่อยไว้เลยนะเขาจะเลือกที่จะทำให้กับเจ้าของรถคันนั้นเลยนี่ล่าสุดนี่ผมเจอใบเสนอราคาคันนะทำรั่วแล้วก็ทำพวกระบบหล่อเย็นนะพวกท่อน้ำพวกอะไรพวกเนี้ยปั๊มน้ำท่อน้ำอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีหม้อน้ำด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีนะรถซิตี้เห็นนะ2015ให้เห็นนะทายว่าราคาเท่าไหร่ทำรั่วเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยอะเอาง่ายรายการอะไรเนี่ย
1: 9,000 อะ
0: รายการอะไรเนี่ยประมาณกระดาษ A4 สองหน้า
1: โอ้ทางงั้นเอาไป 15,000 ไป 20,000 ทำเก็บรั่วนะก็คือมีโอลิงซีซีมีอะไรงี้อ่ะโอเคถ้าลงค่าแรงอ่ะ9,500 10,000
0: ห้าหมื่นกว่าบาท
1: ยังวะรถอะไรเนี่ยมีอะไรวะเนี่ย
0: ซิตี้มูลค่ารถคันนี้น่าจะเหลือประมาณสัก200,000กว่าเนี่ยพอเจอราคาเสนอราคาอย่างเงี้ยคิดว่าลูกเขาไอ้คิดว่าเจ้าของเขาอยากทำไหมคือบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เอาที่สำคัญเลยจริงๆสำคัญเนี่ยไม่เกินหน้ากระดาษ A4 ก็หมดแล้วแต่นี่มันเกินไปเยอะไงบางทีอ่ะพวกแคมรัดกิฟย่อยไอ้พวกเนี้ยเขาเปลี่ยนหมดเลยนะซึ่งถามว่าต้องเปลี่ยนไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่จำเป็นนะเนี่ยพอโดนไปอย่างเงี้ยแล้วใครเขาจะทำคือพอเห็นราคาปุ๊บทุกคนเขาเรียกอะไรหันหน้าออกเลยหาอู่ข้างนอกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักถ้าชุดทำรั่วนะทำรั่วจริงๆอ่ะ6,000 บาทก็อยู่แล้วไม่รวมแต่จริงๆไอ้ที่เขาเสนอราคามาเนี่ยไอ้พวกท่อน้ำยังไม่เป็นไรเลยนะเห็นนะยังไม่รั่วไม่อะไรเลยนะสบายดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าเขาต้องการความชัวร์ไงในเรื่องของการเซอร์วิสอะไรที่มันดูแล้วก้ำกึ่งหรือว่าเอ้ยคันนี้อายุเริ่มเยอะแล้ว จะเปลี่ยนก่อนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเหมือนกับที่เราเคยบอกกันว่าเฮ้ยรถอย่างถ้าแฟนรายการถามรถ 300,000 โลเฮียระบบหล่อเย็นทําได้หรือยังแต่มันยังไม่มีปัญหาเลยนะถ้าถามผมผมก็จะตอบว่าอยู่ที่เจ้าของรถเลยครับถ้าคุณเป็นคนหมั่นคอยตรวจสอบหรือว่าดูรถด้วยตัวเองบ่อยขึ้นอันเนี้ยถ้าคุณเห็นปัญหาคุณก็ยังแก้ทันไงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่เคยเปิดฝากระโปรงเลยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงไงเห็นนะสมมติว่าถ้ารั่วแล้วไม่เห็นอะไรจะเกิดอะปัญหาเรื่องความร้อนเกิดทันทีเลยหรือว่าเอ้ยมันรั่วมาสักพักนึงแล้วแต่เพิ่งมาเห็นทีหลังจริงๆอะต่อให้รั่วนะแต่ถ้าเราเห็นทันนะมันก็ยังถือว่าป้องกันได้ไงแต่ถ้ารั่วแล้วไม่รู้แล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้ป้องกันไม่ได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไว้ว่าศูนย์บริการเนี่ยในเรื่องของการทำลักษณะเนี้ยเขาต้องการเน้นความชัวร์ไงไปว่าเขาไม่ได้นะสมมติถ้าเจ้าของรถบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ทำใช่ว่าพอศูนย์เสนอบอกเจ้าของรถบอกฉันยังไม่ทำแล้วถ้ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยย้อนกลับไปด่าเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาถือว่าเขาก็เคยแจ้งมาแล้วว่าเฮ้ยให้ทำแต่เราไม่ทำเองนึกออกปะไอ้ตรงเนี้ยเราจะไปแบบโวยวายเขาไม่ได้ว่าอุ้ยทำไมฉันเข้าศูนย์ตลอดทำไมคุณไม่ดูแลให้ฉันทำไมถึงปัญหาเรื่องความร้อนมันถึงเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าไปด่าเขาไม่ได้แต่โอเคแต่ถ้าโอเคถ้าอายุรถมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนที่หมั่นดูตรวจเช็คตลอดเวลาแล้วถ้าเราเห็นปุ๊บโอเคปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นก่อนนะคำว่าเห็นก่อนคือเราเห็นจุดที่มันเกิดปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาทันอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นปัญหาเราไม่เคยเปิดฝาโปรงดูเลยแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วเราไม่เห็นนั่นเนี่ยความเสียหายมันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมไงครับจากเปลี่ยนแค่ท่อน้ำอย่างเดียวกับกลายเป็นต้องมารื้อฝาสูบหรือนู่นหรือนี่หรือนั่นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเมื่อวานก็เจอคันหนึ่งน่าจะหม้อน้ำรั่วแล้วไม่ได้สังเกตไงไม่เห็นแล้วก็ดับคาเท้าเลยโอเคตอนที่มันดับเขาก็สไลด์รถมานะเราก็ไม่ได้เปิดดูหรอกก็โอเคเห็นหม้อน้ำรั่วจับเปลี่ยนก่อนเลยปื๊ดอ่ะเติมน้ำไปปุ๊บพอสตาร์ทรถน้ำมันกระโดดพวดเลยพวดออกมาเลยบอกลูกน้องบอกถ่ายน้ำออกคืนถ่ายเก็บเลยไม่รอดฝาสูบโข่งเรียบร้อยเนี่ยชัดเจนเลยถ้าอย่างเงี้ยเพราะไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้ำหายคือถ้าเห็นแล้วรู้ผมว่ายังป้องกันทันแต่ถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้อันนี้ป้องกันไม่ทันแล้วพอเจอปัญหานี้ทำไงฮะสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำเครื่องทำฝาสูบเปลี่ยนหม้อน้ำอะไรเงี้ยแทนที่จะต้องเปลี่ยนหม้อน้ำอย่างเดียวให้นัดจับต้องเปลี่ยนทั้งหม้อน้ำทั้งฝาสูบทั้งทำฝาสูบด้วยเลยนะครับ
2: ยาว
0: นั่นแหละครับผมถึงบอกผมก็ให้นัดบอกเสมอว่าถ้ารถเก่าอ่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดฝากระโปรงแล้วก็ตรวจสอบรถดูนิดนึงหรือไม่ก็ก้มดูที่พื้นซิว่ามีน้ำมันเครื่องมีอะไรที่มันซึมมันรั่วหรือเปล่าคือถ้าเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ทันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเราไม่เจอปัญหาแล้วเราปล่อยปะละเลยไปอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไปเจอปัญหาในขณะที่เราใช้งานอยู่อ่ะบางทีปัญหามันอาจจะจากเล็กจะกลายเป็นใหญ่เลยนะและอย่างคือผมเชื่อได้อย่างว่าเวลาเจอปัญหาบนถนนแล้วเนี่ยถ้ารถติดๆอ่ะทุกคนมีความเขาเรียกความหน้าบางอยู่เป็นในตัวอยู่แล้วนึกออกป่ะไม่กล้าจอดถ้าจอดปุ๊บเดี๋ยวจะโดนด่าทำให้รถติดทั้งถนนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางทีนะเราก็ต้องยอมนะเฮียนัทเนาะยอมที่จะเขาเรียกรอดูว่าเอ้ยไม่ใช่แบบบุ่มบ่ามแล้วรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการรอเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจกับคนบนถนนเท่าไหร่นักเพราะไอ้คนบนถนนก็คงหงุดหงิดอะรถติดอะไรวะโอ้ติดไอ้นี่คันเดียวเองอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ก็อยากให้เข้าใจถ้าเป็นแฟนมอเตอร์เอ็นเทนก็คือ

0: อืม
1: ไม่มีใครอยากให้รถมันเสียหรอกครับ
0: อืมใช่ถู
1: เอ
0: กต้อง
1: อใครจะอยากให้มันเสีย
0: อือฮึ
1: เออ
0: ครับอืมพอรถเสียแล้วมันนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ทุ
0: ม
1: ก
0: ัน
1: อย
0: จ
1: ่
0: ะ
1: าง
0: ต้อง
1: พัง
0: แบบ
1: หมดวันนั้นอ่ะ
0: เออท
1: ถ
0: ั้
1: ู
0: ง
1: กไหม
0: หน้าที่การงาน
1: เออที่
0: น
1: นัั ด
0: ด
1: ไ
0: ห
1: ว
0: ม
1: ้
0: ายนู่นนี
1: เ
0: ่
1: อ
0: นั
1: อ
0: ่นอะไรเงี้ยครับผมอื
1: ไป
0: ม
1: หาลูกค้าไม่ทันไปทำงานไม่ทันไปรับลูกไม่ทันโอ้โหมีแ
0: อ
1: ต่
0: ื
1: เจ๊
0: ม
1: งกับ
0: อื
1: เจ
0: ม
1: ๊ง
0: สังเกตไหมเวลารถปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คนจะเอารถมาซ่อมกันเยอะนะ
1: อือฮึ
0: เพราะเป็นช่วงที่ลูกไม่ต้องไปโรงเรียนไงเห็นไหมไม่ต้องไปส่งเด็กคือยังมีเวลาเอารถมาซ่อมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอือฮึ
1: อืม
0: จริงๆก็มีนะบางทีรถบาอย่างผมเคยเจอนะเจ้าของรถกับลูกสาวเขาผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะแต่บางทีว่าผมว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีก็สปอยลูกเกินไปก็มีนะเหมือนกับว่าถ้าไม่
1: อ
0: มี
1: ื
0: ร
1: ม
0: ถคันเนี้ยจะชีวิตจะลําบากมากเลยเห็นไหม
1: อืม
0: เออชีวิตจะแย่มากเลยแบบในด้านการพูดเขานะแล้วลูกแบบลูกก็สมทบอีกเนี่ยไม่ได้นะดีนะไม่งั้นจะส่งหนูทันได้ยังไงอะไรเงี้ยเราเห็นเขายืนคุยกันแล้วโอ้โหทําไมเขาไม่มีเวอื่นเลยวะอะไรเงี้ย
1: อ
0: ท
1: ื
0: ำไม
1: ม
0: ต้องมีเวนี้เวเดียวด้วยอะไรเงี้ยนี่คือ ร
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ร
1: ม
0: ถคันนี้นี่หยุดไม่ได้เลยนะหยุดเกินวันสองวันนี่ไม่ได้เลยนะอันตรายเลย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: พอลูกไม่มีรถนั่งไปทําไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: ซึ่งบอกว่าบางทีมันก็ถ้าผมเจอเจ้าของรถอย่างนี้นะผมบอกตรงว่าผมไม่รับเลยนะแล้วถ้าเป็น
1: มัน
0: งาก น
1: ด
0: ปั
1: ด
0: ญ
1: ัน
0: หา
1: หน่อย
0: นี่
1: อ่ะ
0: เออเป็นถ้าเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: งาน
1: ม
0: ปัญหานี่ผมไม่เอาเลยนะแล
1: อ
0: ้ว
1: ื
0: ผม
1: ม
0: จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้ววะ
1: ถ้ามันไม่
0: แล
1: จ
0: ้ว
1: บ
0: อย่
1: ไป
0: าง
1: ในตอนนี้แล้วยังห
0: เ
1: า
0: อ
1: ไม่
0: อ
1: เจออยู่เนี่ยอันนี้เราเ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ือด
0: ่
1: ร้อนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: เราต้องแบกรับความกดดันอื
0: กล
1: ม
0: ับกลายเป็นแล้วตอนเราต้องเป็นแพะรับบาปแทนอะไรเงี้ยลูกไม่มีร
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ไป
1: ม
0: เรียนอะไรประมาณนี้แหละนะครับอืมจริงๆอ่ะรถอ่ะมันก็มีเวลามีปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าช่างหลายคนเวลาซ่อมรถเนี่ยเขาก็พยายามทําให้มันจบให้เร็วที่สุดแหละนะฮะอย่างใครมาหาผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าระยะเวลากับการทดสอบหรือว่าอะไรพวกเนี้ยผมน่าจะเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วนะ
1: อืม
0: ผมแทบไม่ปล่อยให้รถค้างอู่เลยอ่ะจะค้างก็เฉพาะงานหนักๆงานที่แบบมาไม่ทันบ้างมาช้าบ้างอะไรเงี้ย
1: อืม
0: จะไม่ต้องทิ้งรถไว้นะเออถ้างั้นจะให้ทิ้งรถไว้นะครับผม
1: อืม
0: อ่ะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วฮะแล้วเดี๋ยวข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเช ฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 1561
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกรรมสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
2: ์อ่ะกลับมาครับในช่วงที่2กันเลยนะครับก็ข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899นะฮะหากใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถก็ลองถามกันมาดูนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ผมว่าบางทีเจ้าของรถอาจจะรู้สึกเคยชินกับการใช้รถจนไม่คิดว่ามันคือปัญหาของตัวเองในเงี้ยเรื่องแอร์ครับพี่นะอย่างบางทีเรื่องแอร์เนี่ยอย่างวันนี้ผมเจอคันหนึ่งก็คือตอนไปลองอ่ะรู้สึกแล้วแหละว่าแอร์เขาไม่เย็นแต่ตอนไปลองรถด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องแอร์เขาเลยนะเขาก็ไม่ได้ทักเธอว่าเอ้ยเนี่ยช่างอันนี้แอร์เย็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงเราก็แต่เขาบอกโอเครถเขามีเสียงวีดหรือเสียงอีดอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเขาบอกว่าวิ่งมาสักพักหนึ่งถึงจะได้ยินอะไรเงี้ยซึ่งเราไปลองเราก็ไม่ได้ยินหรอกแต่เราก็สันนิษฐานว่าเอ๊หรือว่าเป็นเสียงพ่อน้ำยามันวิ่งหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพ่อน้ำยามันเริ่มไม่เยอะแล้วไงเริ่มหายไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกับเจ้าของรถว่าเออพี่เนี่ยอันเนี้ยรถพี่แอร์ไม่เย็นนะเขาบอกอ้าวหรอเอางั้นดูให้เลยเราก็อ่ะดูเลยทั้งนั้นหรือเราก็เลยมาวิเคราะห์อีกทีว่าเอ้ยหรือเสียงที่เขาได้ยินมันคือเสียงวาล์วแอร์ที่เวลาน้ำยามันขาดแล้วมันฉีดอ่ะนึกออกป่ะมันเหมือนผิวปากอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเราก็เดาว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายเราก็ลื้อทำแอร์โอ้พอเขาไปนั่งรถอีกทีนะเห็นครับโอ้นี่แอร์ปกติมันอย่างนี้เองเหร
3: อ
2: คือเหมือนกับความเคยชินไงคือทุกอย่างเนี่ยเวลาเราใช้รถอ่ะมันคือความเคยชินกับการที่จะได้ยินเสียงที่เราขับแล้วเราจะรู้สึกว่าอันนี้คือปกติไงแต่จริงๆมันไม่ปกติอย่างผมเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องแยกประสาทให้ออกว่าอันนี้คือไม่ปกตินะถ้าปกติมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอันนี้คือไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีหลายเคสนะบางทีไหนลองลดให้หน่อยว่ามีอะไรต้องทำบ้างเราก็จะบอกเลยว่าอันนี้เสียอันนี้เสียซึ่งไอ้คำที่เราบอกเนี่ยเวลาเราทำให้เขาเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะว่าเออมันเสียจริงเวลาเปลี่ยนไปทึบมันจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนึกออกป่ะไอ้จุดที่เราเปลี่ยนไปอ่ะมันจะต้องดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันจะต้องรู้สึกได้อะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งในปัญหาเรื่องรถเนี่ยนอกจากไอ้เรื่องการแมนเทนแนนซ์แล้วเนี่ยผมว่าปัญหาที่เราจะต้องเจอกับมันบ่อยๆอ่ะมันก็ยังมีเยอะเลยอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือระบบช่วงล่างอายุแสนกว่าโลเอาผมตีไว้แสนบวกลบเลยแล้วกันนะต้องเจอแน่ๆแต่ใครจะมาเร็วมาช้ามันอยู่ที่หลายปัจจัยนะในเรื่องของสภาพถนนในเรื่องของลูกระนาดในเรื่องของการชะลอรถก่อนเจอหลุมหรืออะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยหมดนะถ้าเราขับรถผ่านในหมู่บ้านสมมตินะมีลูกระนาดสัก10ลูกไอ้นี่ไม่เคยเบรกสักลูกเลยไก่คันหนึ่งหยอดทุกลูกคิดว่าสองคันนี้คันไหนเร็วกว่ากันนะไอ้คันที่ลูดน่าจะไปเร็วกว่าหมายถึงว่าคำว่าไปเร็วกว่าคือพังเร็วกว่าส่วนคันที่หยอดอาจจะพังช้ากว่าแต่ก็ไม่ได้ค่าไม่สามารถที่จะระบุได้เป็นตัวเลขนะว่าเอ้ยเร็วกว่าแค่ไหนช้ากว่าแค่ไหนอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะระบุเป็นตัวเลขได้แต่รู้อย่างเดียวว่าถ้ามันเสียแล้วมันเคยจะเป็นอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับ
3: คือของใหญ่มันไม่ได้ฟังเดี๋ยวนี้ไง
2: ใช่ถูกต้อง
3: อืม
2: เขาเรียกมัน

0: มันค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งที่ว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรเงี้ยและอย่างคือบางอย่างเนี่ยคนที่ใช้รถในประเทศไทยแล้วกันเนาะเวลาเสียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกจุดในการที่จะทำไม่ได้ทำแบบเบี่ยงแหในการทำอ่ะนึกออกปะ
1: ไปจัดชุดใหญ่
0: ไม่ได้แบบเฮ้ยโอ้ต้องเปลี่ยนตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราก็อาจจะเอาเปลี่ยนเท่าจุดที่มันเสียจริงๆดีกว่าส่วนใหญ่ก็คนที่ใช้รถในเมืองไทยจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะปัจจัยในเรื่องของราคาอะไรด้วยเรื่องของระยะเวลาด้วยมั้งคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยจะทำหรือไม่ทำด้วยนะครับผมอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะใครที่มีเวลาว่างก็ลองไปเปิดฝากระโปรงรถดูนะว่ารถเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องทำมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าวันนี้มีข้อความอะไรส่งกันมาบ้างแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะมีเรื่องดอนเมืองโทเวกำลังหมดสัญญาแล้วรัฐบาลก็จะเลยปล่อยให้หมดสัญญาไปก่อนอ๋อแล้วก็มาทำเองคือทำเองก็ได้นะแต่ว่าราคาก็ถูกลงหน่อยแล้วกันเนาะ
1: มีไหมคนใช้ง่าย
0: มันมีไหมสมมตินะยกตัวอย่างกันดอนเมืองโทเวตอนนี้คือ90 บาทซึ่งตั้งแต่ดินแดงเลยนะสมมตินะ90 บาทถ้าหมดสัญญาและภาครัฐมาจับเองความเป็นไปได้เห็นนั้นว่าถึงฮะจะลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้น
1: ดอนเมืองโทเวต้องถูกลง
0: แล้วถ้าไม่ถูกลงล่ะ
1: ก็ขึ้นเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ให้ทำไง เราก็อยู่ปลายสุดของหมู่โซ่อาหารอยู่แล้วนี
0: ่อือครับ
1: อ่ะผมพูดตรงนะมันมีประโยคที่ลูกพี่ผมพูดไว้แล้วก็พูดเสมอเลยอยู่ประเทศไทยอ่ะต้องทำอะไรหรอกไม่ใช่สิทำได้อย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้มีตังค์ไว้ก่อน
0: มีตังค์
1: จะอยู่สบายที่สุดในโลกแล้ว
0: คือประสบความสำเร็จนะครับผม
1: ใช่นะพอแล้วมาแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะมีทางเลือกเองคือมันก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็เจ็บปวดหัวใจนะ
0: ครับ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เถียงเว้ยนี่ในขณะที่จัดรายการไปเนี่ยผมก็ติดชิ้นตัวอย่างไปด้วย
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่ทำงานอีกงานอยู่ก็ยังทำอีกงานด้วยไปไง
0: ครับ
1: ขยันเบอร์นี้สุดยอดแล้ว
0: ต้องทำด้วยนะครับคุณ F. Devil ถามว่าวันนี้มีเฉพาะออฟไลน์เหรอครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะออนไลน์น่าจะมีเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีจริงๆนะฮะครับผมสองเฮียครับแอร์รถผมเวลาทำความเร็ว60ขึ้นความเย็นลดลงยิ่งตอนขึ้นเนินยาวๆยิ่งไม่เย็นแต่ลงเนินถอยก็เร่งความเย็นจะกลับมาเป็นมาตั้งแต่คอมเดิมและคอมใหม่มือสองจอดเย็นยิ่งฝนตกยิ่งเย็นรถผมแท็กซี่อัลติส2017อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนน่าจะมีปัญหาเนาะการระบายความร้อนของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์น่าจะหรือว่าคอนเดนเซอร์แอร์น่าจะมีปัญหาเดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าแอร์เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าแต่ถ้าแอร์เป็นน้ำแข็งให้อาจจะรู้ที่เราตัวเทอร์โมหรือตัววาล์ว2อย่างนะครับผมเขาบอกอ๋อมันเป็นเวลาเร่งเครื่องครับแต่ตอนคันเร่งแอร์เย็นครับช่างยังหาสาเหตุไม่เจออเดี๋ยวนะเป็นเวลาเร่งเครื่องตอนเครื่องเย็นเหรอแปลกนะทำไมต้องขึ้นเนินถึงจะมีปัญหาแต่ว่าโอเคผมเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของไอ้ตู้แอร์ที่เป็นน้ำแข็งบอกไม่แน่ใจนะเฮียนัทนะคือเวลาเป็นน้ำแข็งเนี่ยถ้าคอมมันทำงานตลอดอ่ะไอ้ตัวน้ำแข็งมันจะไม่ค่อยละลายไง

0: แล้วคราวนี้มันที่มันเย็นน้อยลงเพราะว่าลมมันออกมาได้น้อยลง
1: ถูกต้อง
0: คือมันก็เรื่องนึงแต่ว่าเราจะสังเกตส่วนใหญ่ครับถ้ามันตู้มเป็นน้ำแข็งอ่ะมันจะมีควันขาวๆออกมานะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปสังเกตต่อกันว่าอ่ะของเรามันเป็นยังไงนะ
1: อือฮึครับผมจริงๆถ้าตู้แอร์เป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะที่ทำให้เกิดปัญหาปัจจัยแรกอาจจะเรื่องของเทอร์โมปัจจัยที่2อาจจะเรื่องของวาล์วหรือว่าปัจจัยที่3อาจจะเรื่องของระบบการตันของระบบน้ำยาแอร์ก็เป็นไปได้นะครับผมลองดูแล้วกันนะฮะวันนี้มีเฉพาะออฟไลน์เหรอที่เขาถามมานะวันนี้เราน่าจะออนไหมเฮนัทไม่น่าออนนะเท่าที่เห็นก็ยังไม่น่าจะไม่อ่อนแล้ววันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะมันหยุดเร็วไม่แน่ใจนะครับผม
0: ระบบ
1: อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่อยากจะเตือนกับแฟนรายการว่าไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับตรงนี้เลยคือรถเนี่ย1คันเนี่ยทุกวันนี้รถเราระบายความร้อนด้วยน้ำถูกไหมฮะน้ำมีหน้าที่ในการทำให้ตัวเครื่องยนต์มันเย็นขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถไม่มีน้ำสิ่งที่ตามมาคือโอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนขึ้นสูงนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดความเสียหายจากชิ้นส่วนในเครื่องยนต์เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหรือว่าคนที่ใช้รถอายุเกิน 7-8 ปีไปแล้วมันเปิดฝากระโปรงเช็คน้ำหล่อเย็นนิดนึงนะครับเพราะถ้าเราไม่เห็นหรือเราไม่ได้เช็คมันเลยเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยแทนที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยกลับจะต้องเสียอีกเพียบเลยนะครับฝาสูบก็ไม่ต้องทำคอยก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหัวเทียนก็ไม่มีปัญหาคือนี่กรณีที่เราเจอปัญหาก่อนนะแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยจนเกิดปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้ยากเลยนะไอ้คำว่ายากผมหมายถึงว่าม
0: ันจะลาม
1: ไปเรื่อยถูกใช่มันจะลามไปเรื่อยนะครับ
0: สมมุติว่าเราจะเริ่มต้นจากอาการแรกฝาหม้อน้ำเสียน้ำไหลไปออกถังพักน้ำทะลักออกมาข้างนอกโดยที่เจ้าของรถอาจจะไม่ค่อยได้ดู
1: ครับ
0: วันเวลาผ่านไปทุกครั้งที่ใช้รถเก็บแรงดันไม่อยู่น้ำหายจากระบบไปประมาณลิตรนึงก็อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอหายลิตร5หาย2ลิตรอ้าวแล้วเอ้ยทำไมความร้อนกระดิกก็อาจจะไม่ยังไงก็ยังไม่ยังไงเสร็จปุ๊บอาจจะด้วยความที่น้ำวันนี้รถยุคปัจจุบันมันมีแค่หลอดเย็นกับหลอดร้อน
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าพอเห็นอีกทีเนี่ยปัญหามันเกิดแล้วแต่พอปัญหามันเกิดแล้วภาพตัดไปสิ่งที่คุยก่อนเบรกคือตายละวะอยู่กลางถนนเลยกำลังติดอยู่อีกประมาณสัก40นาทีจะจอดตรงไหนแล้ววะเนี่ยตอนนี้อยู่วิภาวดีขาออกตอนเวลา 6:30 รถติดทุกเลน
1: ครับ
0: ก็ต้องถูลู่ถูกลางกันไปและความเสียหายที่เกิดขึ้นคืออะไรบางคันถ้าสมมติเป็นในกรณีที่ผมเคยเจอใกล้ชิดตัวเองพอมันเดือดจัดปุ๊บคอยเสีย4ตัว
1: ฮะครับ
0: ใช่มั้ยความร้อนข้างในพอจอดได้เสร็จปุ๊บไม่รอแล้วไม่รอเติมน้ำละกันปุ๊บเหล็กที่หรือวัสดุที่เป็นโลหะอลูเจอน้ำช็อกลงไปปั้งบิดตัวแต่การบิดตัวของมันก็ติดเดียวแต่ก็ส่งผลต่อการทำงาน
1: คร
0: ับ ตอนนี้ไปหมดเลยทุกอย่างฝาหม้อน้ำอันเดียวหรือพัดลมตัวเดียวอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องเงินที่มันไม่ควรจะเกิดถ้าเราเฮ้ยคอยสังเกตสังกาจากเปลี่ยนฝาหม้อน้ำประมาณสักสามร้อยสองร้อย
1: สองสามร้อยประมาณนี
0: ้ใช่ไหมก็กลายเป็นคราวนี้เพราะต้องขึ้นฝาเนี่ยคราวนี้ไปแล้ว
1: พอจากสองสามร้อยไม่พอนะมองไม่ทันหรือว่าไม่เห็นปัญหากลับกลายเป็นอาจจะ 2-30,000 เลยนะตอนนี
0: ้
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะผมว่าบางทีบางอย่างเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราเห็นอย่างตัวหม้อน้ำแล้วกันอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างฮอนด้านะแค่ที่ผมเจอบ่อยๆถ้าสีของเปลือกหม้อน้ำเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะสีของเปลือกหม้อน้ำสมมติว่าหม้อน้ำมันไอเปลือกไอตัวพลาสติกจะเป็นสีดำใช่ไหม
0: ยัง
1: พอเป็นสีดำเสร็จปุ๊บใช้ไปนานๆเข้ามันจะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลพอเป็นสีน้ำตาลปุ๊บ ก็เป็นน้ำตาลอ่อนพอเป็นน้ำตาลอ่อนปุ๊บอันนี้คือสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าหม้อน้ำคันนี้ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะกลับบ้านเก่าแล้วนะอ่ะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะดูจากสีที่มันเปลี่ยนไปไงคุณสมบัติของเนื้อพลาสติกเนี่ยเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วไงครับมีโอกาสแตกมีโอกาสทะลุมีโอกาสที่เรียกว่าจะเขาเรียกอะไรไอตัวหม้อน้ำเนี่ยอาจจะหักก็ได้อะไรประมาณนี้แหละครับถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้หรือว่าเฮ้ยเห็นสีหม้อน้ำเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าเป็นหม้อน้ำพลาสติกนะถ้าเป็นของห้างเนี่ยผมว่าจะไม่ค่อยถามว่ามีปัญหาไม่มีแหละแต่ว่ากว่าจะเกิดปัญหาก็สามสี่ปีขึ้นแล้วกันนะครับวิธีดูว่าดูที่เปลือกมันถ้าเปลือกมันเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลาจะซ่อมวัตถีผมว่ามันก็ดูแล้วเขาแบบไม่ก็ไม่กล้าตัดสินใจเฮนัท
0: อาจจะเรียกอะไรบัตเต็ดอาจจะด้วยบัตเต็ดด้วยอะไรหลายอย่างนะ
1: บางทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแบ
0: บใช่
1: อย่างเคสหม้อน้ำอย่างที่ผมบอกอ่ะบางทีบางคนก็แบบเอาไงดีวะเอาเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นแล้วกันคือถามว่าเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นเนี่ยทำได้นะแต่คุณจะมีเวลาในการที่จะตรวจดูสิ่งที่เหลือหรือเปล่านะว่ามันยังโอเคอยู่ไหมท่อน้ำยังโอเคอยู่ไหมสภาพตัวปลายท่อมีน้ำยาขังอยู่หรือเปล่าแต่อีกเรื่องที่ผมอยากให้ความสำคัญเลยน้ำยาหล่อเย็นว่าสำคัญนะทำให้มันดีแล้วทำให้มันมีดีกว่ามันจะได้แบบเฮ้ยโอเครถฉันไม่ต้องกังวลแล้วเว้ยอะไรเงี้ยว่าเวลาไปไหนก็ไม่ต้องว่าเอ้ยคอยเติมน้ำตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะฮะต้องดูอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมลองไปสังเกตดูนะสีหม้อน้ำถ้ามันไม่ดีแล้วก็รีบเปลี่ยนซะแต่ถ้าโอเคถ้าเราจะทำก็ทำให้หมดไปเลยทั้งระบบเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ทำเวลายกเซตพวกเนี้ยมันจะจบแล้วมันง่ายเห็นนะนะครับผม
0: ถ้าทำเป็นระบบอ่ะมันก็อั้นใจไว้ทีเดียวแล้วก็เพียงเดียวจบไม่ต้องคุยกันอีก
1: ครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับรายการมอเตอร์เอ็นเทนกับเราสองคนนะฮะวันนี้ผมพีนัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: มอเตอร์เอ็นเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 4นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมทหน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโหวตตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อที่จริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7 วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุคของนายสุทธิพงษ์นายอันสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7 วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันต่อทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1 คนนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบ้านบุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่รกร้างปีกและลำตัวได้รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเป็นทางส่งผลให้นักบินซึ่งทราบชื่อคือนายมาตินลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บ1 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบ้านบุงจังหวัดชลบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟการันตีครองตำแหน่งนักเทนนิสมือหนึ่งโลกประจำปี2026สมาคมเทนนิสอาชีพหรือ ATP ประกาศยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันจะครองตำแหน่งผู้เล่นมือหนึ่งโลกประจำฤดูกาล2026โดยซาเวเรฟวัย29ปีก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตนักหวนอาชีพในปีนี้จากผลงานคว้า2 Grand Slam French Open กับ US Open ซึ่งเพียงพอทำให้เจ้าตัวขึ้นมือหนึ่งโลกและจบปีด้วยตำแหน่งสูงสุดของวงการสำหรับซาเวเรฟยังมีโปรแกรมลงแข่งขันรายการใหญ่ส่งท้ายปีนั่นคือ ATP Finals ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่15พฤศจิกายนนี้ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
3: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น 2026-2027 ซึ่งผ่านพ้นเกมนัดที่6ของฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้าเว็บไซต์ด้านสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณโอกาสของทุกทีมถึงเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเก็บชัยชนะมา6นัดรวดเป็นทีมเต็ง1ที่จะคว้าทรอฟี่พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยโอกาสสูงถึงเกือบ 49% ส่วนเต็ง2คืออาร์เซนอลทีมแชมป์เก่าด้วยโอกาส 40% และเต็ง3เป็นของไบรตันด้วยโอกาสเพียง 5% เท่านั้น
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
7: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา
9: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
7: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
10: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 14นาฬิกากับ11นาทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่เท่าไหร่แล้วเจ๊อ่ะนึกวันไม่ออกวันที่13
1: วันที่13ตุลาคม
0: สันวันหยุดค่ะคุณผู้ฟัง
1: สุขสันต์วันหยุด
0: นะฮอลิเดย์จาก BG เริ่มต้นทักทายกันค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคยแล้วก็มาร่วมจัดรายการกับคุณธิตาภาทรงเผาและดิฉันกิจแก้วเพชรานะคะ4689899หรือช่องทางอื่นทางไหนบ้างนะนึกออกไหม
1: นึกไม่ออก
0: TikTok
1: TikTok TikTok
0: นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละค่ะว่าวันนี้วันหยุดไม่ทราบว่าเป็นวันครอบครัวอะไรกันหรือเปล่า
1: อ๋อนึกออกแล้ว
0: นึกออกโอ้โหไม่พรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องรีบพรุ่งนี้ก็ได้
1: เดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวมันจะลืมเดี๋ยวทาง YouTube FM 99 Active Radio รายการ Color of Life นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาได
0: ้
1: โอ้ยแล้วนึกออกเยอะด้วย
0: อุ้ยได้เยอะเลยอ่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกรอได้ถึงพรุ่งนี้นะคะทักทายพี่ติ๋วด้วยส่งเข้ามาเป็นข้อความแรกเลย
1: เป็นขั้นแรกเลย
0: บอกสวัสดีคุณแก้วคุณธิตาภา
1: สวัสดีค่ะพี่ติ๋ว
0: ยินดีจังที่มีคนอยู่เป็นเพื่อนเราแบบนี้นะคะ
1: ต้องวันตั้งหนึ่งคนเนี่ยแล้วก็มาคนแรกด้วย
0: เดี๋ยวนี้
1: นะแล้วก็คนอื่นอยู่ที่ไหนกันบ้างคะ
0: อามซ่าเดี๋ยวนี้ช้ากว่าพี่ติ๋วแล้วพี่ติ๋วมาก่อนทุกวันเลย
1: พี่ติ๋วได้แชมป์ไปแล้ว
0: นะคะอ้าววันนี้เนี่ยมีโปรแกรมอะไรกันบ้างแล้วก็ในทั้งวันตั้งแต่เช้าวันนี้ไปเที่ยวไหนกันไปกินอะไรกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเที่ยวเนี่ยดิฉันว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันไปก็ไม่สะดวกน้ำท่วมหลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ไปก็ไม่สนุกหรอกเห็นกับสินค้าก็แพง
1: ถูก
0: ค่าโสหุ้ยค่าน้ำมันก็แพง
1: น้ำมันก็แพง
0: เพราะฉะนั้นอยู่กับบ้านหรือว่าจะไปห้างสรรพสินค้าไปหาอะไรกินกับครอบครัวร
1: ู
0: ้สึกจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: เป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาวะนี
1: ้หรือไม่ก็จะไปตามย่านชื่อดังๆอย่างเช่นสีย่านราชวัตร
0: นี่คุณพูดเกินมาเนี่ยขอบคุณนะ
1: ไปสีย่านราชวัตรไปอะไรนะที่มันจะเป็น
0: แหล่ง
1: เป็นแหล่ง
0: เพราะว่าดิฉันเล่าให้เขาฟังว่าวันนี้ดิฉันเป็นคนมีบุญเรื่องกินมากคุณผู้ฟัง
1: มีตั้งนานแล้วคุณผู้ฟัง
0: เรื่องกินเนี่ย
1: เขาเป็นคนมีบุญเรื่องกินตั้งนานแล้ว
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องกินกับดิฉันเนี่ยไม่รู้ถูกสร้างมามันเป็นเรื่องที่ถูกฉลกมากแต่เพื่อนดิฉันเขาไม่ค่อยกินไงเคยเล่าให้ฟังใช่ปะไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเขาไม่กินเขาจะถ่ายรูปอย่างเดียวไอ้ดิฉันไม่ถ่ายรูปเลยแต่ดิฉันกินอย่างเดียว
1: ไม่อันนั้นมันไปทำงานไงใช่ไหมถ้าเราโมแต่กินเราก็ไม่ได้งานไงใช่ไหมเราก็ต้องถ่ายรูป
0: งานดิฉันคือกินแล้วคุณ
1: ก็นี่ไง
0: ที่จะได้เล่าให้ฟัง
1: ก็ถึงแบ่งกันไง
0: ก็แบ่งกันทำหน้าที
1: ่คุณก็กินไปแล้วคุณเวลาคุณไปจัดรายการคุณก็เล่าไปส่วนดิฉันก็เอารูปมาโพสต์ไงคะ
0: นั่นไงคือเราแบ่งหน้าที่กันแล้วคุณฟังใครเสียเปรียบเนี่ยไม่รู้นะคะก็เลยเล่าให้เขาฟังก่อนเข้ารายการบอกว่าวันเนี้ยที่บ้านเนี่ยนัดกันแล้วเมื่อตอนสายๆเนี่ยพี่สาวน้องสาวน้องเขยเขาขับรถออกไปเขาไปหลายที่นะคุณผู้ฟังก็จะไปซื้อของที่จะมากินเย็นนี้เปลี่ยนบรรยากาศพี่สาวไม่ต้องทำให้เหนื่อยปกติแล้วพี่สาวเป็นคนครัวไง
1: จะเป็นเชฟจะเป็นเชฟประจำบ้าน
0: ก็จะต้องไปจ่ายตลาดบางเขนอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเอ้าอยากกินอะไรคุยกันตอนเช้
1: า
0: แล้วก็ไปตลาดแล้วก็ไปจ่ายตลาดบางทีก็ไปตลาดวังหินถ้าจะซื้อพวกสันคอหมูแท้ไปตลาดวังหินแต่ถ้าจะเป็นพวกผักต่างๆก็ไปตลาดบางเขนเขาก็จะไปนึกวางแผนกันว่าจะกินอะไรกันแต่วันนี้เนี่ยให้เชฟพักมือค่ะแล้วก็ไปที่ร้านสวัสดิการทบเขาไปดูไงดูลุงอ้วนชวนกินกับเที่ยวอ่ะลุงอ้วนไปโพสบอกไปตลาดทบแล้วไปกินหมูสเต๊ะในนะ
1: หมูสเต๊ะนะส่งเสวย
0: ส่งเสวยคุณผู้ฟังพอดูเสร็จปุ๊บเขาเกิดไอเดียเลยเอ้ยเดี๋ยวไปดีกว่าเดี๋ยวไปร้านเนี้ยเดี๋ยวไปซื้อหมูสเต๊ะไปสั่งก่อนเดี๋ยวก่อนหมด

0: ใช่ใช่ขายดีมากบางทียังไม่ถึงบ่ายเลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังที่คิดจะตามรอยไปที่สโมสรทบตอนนี้บอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เขากำลังซ่อมแซม
1: ปรับปรุง
0: renovate
1: ไม่พูดภาษาอังกฤษ
0: renovate the old market the old supermarket
1: จ้ะ old supermarket old ไปไหน
0: the old supermarket นะแล้วก็the old food court ด้วย the old food court ใช่ไหมนิวหลังคาอะไร
1: รูฟ
0: นิวรูฟปรับปรุงหลังคาใหม่เพราะหลังคาเก่านี่มันนานนมตั้งแต่สมัยที่ดิฉันยังทำงานรับจ็อบอยู่แถวนั้นสมัยหลาย10ปี3 40
1: ปีคือที่เดิมแบบนี้เลยนะมีชั้น2คุณผู้ฟังฉันจำได้เลยว่าถ้าไปจะเป็นร้านค้าสวัสดิการจะอยู่ชั้น2แต่ร้านอาหารร้านอะไรต่างๆจะอยู่ข้างล่าง
0: อ
1: ยู่ชั้น1ขนมก็ถูกกว่าที่อื่น
0: ใช่ค่ะ
1: คือรับมาขายที่เนี่ยราคาย่อมเยาวกว่าที่อื่นถ้าที่อื่นจะต้องไปบวกชิ้นหนึ่งก็อาจจะ5บาท10บาท
0: เอาอย่างนี้เลยนะเรื่องอาหารเรื่องข้าวแกงนี่ถูกมากเลยที่ใครที่บอกว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ข้าวแกงจานละ 3-40 บาทไปที่นี่มีแน่นอน
1: ยังมี
0: เพราะดิ
1: ฉันมีแกงอร่อยอร่อยด้วย
0: ไม่ว่าจะเป็นแม่สมพรอาหารไทย
1: อ
0: โอ้นี่แกงอะไรนะแกง
1: ข
0: ี้
1: เหล็ก
0: แกงเก่าๆเนี่ยคือป้าสมพรนี่จะทำอร่อยมากแล้วก็ต้มปลาทูกะทิ
1: สายบัว
0: แล้วก็ยังมีแกงส้มแกงไตปลา
1: แกงเทโพ
0: แกงเทโพคือฝีมือคนรุ่นเก่าเนี่ยถึงแม้คนกินคนลูกค้าจะเก่านะ
1: ก็เก่าตาม
0: แต่ยังไม่แก่ เก่าแต่ยังไม่แก่เพราะว่าดิฉันไปกินตั้งแต่สมัยที่ทำงานไงเรียนหนังสือไงสมัยที่เคยเล่าให้ฟังเอ๊ะไปนั่งกินข้าวจะไปจ่ายตังค์อ้าวมีคนจ่ายให้แล้วไปกับเพื่อนสวยมีทหารแอบจ่ายตังค์ให้แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วพอซื้อปั๊บจ่ายปุ๊บก็จะมีร้านข้าวแกงแม่ครัวแม่วันดีแล้วก็มีครัวจิ๋ว2ภาคแล้วก็จะมีอะไรเนี่ย 3-4 เจ้า
1: แล้วมีเจ้าบะหมี่ไข่อร่อยไงบะหมี่ปู
0: หมูแดง
1: ปูหมูแดง
0: นัด
1: นัดบะหมี่ไข
0: ่ใช
1: ่อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วเส้นแบบนุ่มนะคะแล้วก็จะออกสีขาว
0: ๆเหมือนแองเจิลแฮร์เป็นเส้นเล็กๆบะหมี
1: ่จริงๆใช่
0: จริงๆ
1: เป็นบะหมี่ที่เป็นบะหมี่ไ
0: ข
1: ่เส้นสีเหลืองอ่อนๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีหมูสเต๊กในหน้าที่ว่าเนี่ยหมูสเต๊กที่นำขึ้นทูล
0: เกล้าถวาย
1: ในหลวงรัชกาลที่9เขาจะห่อด้วยใบตองนะ
0: ใช่
1: เอกลักษณ์ของเขาคือห่อด้วยใบตอง
0: ห่อด้วยใบตองแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอีกทีนึง
1: นั่นแหละการดูยูทูบเบอร์เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังสตาร์ทรถออกไปเลยไปซื้อที่จุดแรกก็คือร้านสวัสดิการเสร็จแล้วก็จะไปสี่ย่านคุณผู้ฟังสี่ย่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปกินห่อหมกแม่บุญมาเนี่ยค่ะแล้วก็ซื้อทอดมันแม่บุญมาเนี่ยกลับมาแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าคือไซส์มันอ่ะมันเล็กลงแล้วก็แม่บุญมาก็ไม่ได้ทำแล้วจะเป็นเจน2เจน3แล้ว
0: คุณหญิงแก้วเขาก็เล่าให้ฟังรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางรสชาติ
1: รสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเราไม่รู้นะคนอื่นยังกินกันอยู่หรือเปล่าแต่ที่บ้านเนี่ยไม่เอาแล้วไม่กินแล้วไม่ซื้อแล
0: ้
1: วแต่ถามอย่างอื่นในย่านสี่ย่านเนี่ยที่อร่อยอร่อยและยังเหมือนเดิมก็พี่อ้อยำแหนมคลุก
0: อ
1: ันเนี้ยไปแล้วไม่เคยพลาดคุณผู้ฟังยำแหนมคลุกพี่อ้อแล้วก็จะมียำปลาดุกฟู
0: อ
1: ือโอ้โหยำปลาดุกฟูนี่นะซื้อทุกครั้งที่ไป
0: ะ
1: นะคะจะเป็นร้านยำปลาดุกฟูแม่สมหมายเขาก็จะอยู่เรียงกันนะที่ตลาดสี่ย่านแล้วที่สำคัญอะไรอีกรู้ปะเขาจะต้องขับรถมาที่ร้านแกงป่าค่ะ
0: เม
1: ื่อก่อนเนี่ยก็จะซื้อแกงป่าเดี๋ยวนี้ซื้อตั้งแต่ถุงหนึ่งแกงป่าปลาดุกย่างร้านแกงป่าเนี่ย110มั้งไม่ถึง100 110ตอนนี้140แล้วอะขึ้นแบบว้าวขึ้นสูงมากนะคะก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้านแกงป่าก็จะไปซื้อเขามีอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นแพ็กเกจน
0: ะ
1: ใส่กล่องไว้เป็นหนังปลาดุกทอดกรอบจิ้มกับน้ำจิ้ม
0: เนี่ยดิฉันก็เพิ่งรู้จากคุณเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาไปร้านแกงป่าเนี่ยคือนอกจากสั่งแกงป่าแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่น
1: ข้างหน้าร้านเขาจะวางขายคุณมีหนังปลาดุกทอดกรอบโอ้โหสิงค่ะสิงเป็นกับแต้มชั้นดีสำหรับสิงทั้งหลายแต่เราเนี่ยไม่ต้องดื่มแล้วก็กินได้
0: แ
1: ล้
0: วแกควยมีฟอง
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: แกควยมีฟอง
1: คือดีมากร้านนี้คือดีคุณผู้ฟังนะคะอ๋อพี่ติ๋วถามบอกว่าพริกกระเหรี่ยงดองที่พูดถึงเมื่อวานซื้อจากตลาดเก่าในเมืองเพชรบุรีค่ะพี่ติ๋วคือที่บ้านเนี่ยเขาชอบทำต้มเลือดหมูแล้วชอบทำก๋วยเตี๋ยวน้ำดำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือมันกินกับพริกดองพริกกระเหรี่ยงเนี่ยหรือไม่ก็ทำตือฮวนทำตือฮวนน่ะพวกเครื่องในหมูอะไรเนี่ยกินกับพริกกระเหรี่ยงดองเนี่ย

0: หรืออะไรพวกเนี้ยหมูสับก็ได้คุณธิตาภาตัวเลือดหมูเองใส่พริกกะเหรี่ยง
1: อันนี้คือปรมาจารย์บ้านคุณแก้วในปรมาจารย์ด้านการกินจริง
0: ๆเออนี่เขาบอกว่าใช่พี่ติ๋วยืนยันบอกร้านแกงป่าสีย่านยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะหนังปลาดุกทอดกรอบจะหมดเร็วมากถ้าไม่สั่งไว้ถูกต้องค่ะพี่ติ๋วถ้าไม่จองเอาไว้หมดสิทธิ์นะจ๊ะ
1: พี่ติ๋วบอกอะไรสั่งซื้อได้ยังไง
0: มันแหละไอเทมไม่แน่ใจนะคะพริกกะเหรี่ยงเนี่ยว่าจะซื้อยังไงเพราะว่าปกติเวลาไปโซนไปชะอําไปหัวหินก
1: ็
0: จะแวะเข้าตลาดขับรถไปซื้อที่ตลาดเก่าอ่
1: ะ
0: มันจะเป็นร้านอยู่ในซอกเล็กๆนะคะคือคุณพี่สาวกับคุณโชเฟอร์ดิฉันเนี่ยเขาจะรู้จักร้านแล้วก็ซื้อกันเป็นประจำนะคะเดี๋ยวเอาไว้ไปเช็คให้นะคะเดี๋ยวไปถามคนซื้อกับคนขับรถก่อนว่าเขาซื้อกันตรงไหนอะไรยังไงเพราะดิฉันนั่งอยู่ข้างหลังก็จะหลับเป็นประจำหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้สนใจนะคะ
1: อ๋อดิฉันก็นึกว่านั่งเป็นแม่ยานางอยู่ข้างหน้า
0: เขาไม่ให้ดิฉันนั่งหน้าหรอกเวลาไปทางไกลอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาไล่ดิฉันไม่อยู่ข้างหลังตลอด
1: เพราะว่าคุณหลับ
0: ไม่ดิฉันนั่งดูหนังเออนั่งก็ดูหนัง iPad ของดิฉันไปเรื่อยเล่นเกมมั่งสลับกับดูหนังไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอไปเช็คนะพี่ติ๋วเดี๋ยวจะมาบอกละกันว่าพริกกะเหรี่ยงดองที่ว่าเนี่ยซื้อกันที่ไหนแต่ว่ามีหลายๆร้านที่เอาพริกกะเหรี่ยงดองเนี่ยไปผสมเป็นน้ำส้มพริกดองอย่างร้านเนี่ยตรงเมโยเก่าอะเปาโลใหม่เนี่ย
1: เมโยเก่าเปาโลใหม
0: ่สวัสดีหอยทอดสวัสด
1: ีอ๋ออ๋อแต่ร้านแถว
0: ก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำดำร้านสวัสดีเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็ใช้พริกกะเหรี่ยงนี่แหละเป็นน้ำส้มพริกดองแต่รู้สึกเหมือนกับเขาจะไปปั่นเพิ่มมันจะละเอียดมากกว่าเดิมนะคะค
1: ือพี่ติ๋วบอกไ
0: อ้ขอเบอร์ติดต่อร้านได้ไหมคะฝากซื้อแล้วกันคือร้านนี้มันเป็นร้านของชำเล็กๆอ่ะพี่ติ๋วไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะขับรถไปซื
1: ้อ
0: ถ้าไปรอบเนี่ยปลายเดือนเนี่ยน้ำไม่ท่วมแล้วนะน่าจะไม่ท่วมแล้วเพราะจะไปชะอําอีกรอบนึงเดี๋ยวจะแวะไปแล้วก็จะซื้อฝากแล้วกันนี่น่ารักนะ
1: น่ารัก
0: นะคะนี่แค่เล่าเรื่อง
1: งั้นพี่ติ๋วเอาเบอร์เขาไว้เลยขอเบอร์โทรติดต่อ
0: นี่ไงเบอร์ SMS นี่แหละ
1: เดี๋ยวบอกให้พี่ติ๋ว
0: ไลน์นี่อย่างนี
1: ้ฝากคนนี้ซื้อเลย
0: ได้กลับมาเที่ยวกันต่อคุณผู้ฟังบอกเล่ามื้อเย็นกันไปแล้วว่าเย็นนี้จะกินอะไรบ้างนะก็มียำปลาดุกฟูมีแหนมครกมีหมูสเต๊ะนะคะแล้วมีอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วแต่ที่บ้านก็จะจัดไว้ให้
1: แล้วแต่เชฟ
0: แล้วแต
1: ่ครัวแล้วแต่เชฟ
0: ก็บอกเขาไปแล้วว่ากินได้ซื้ออะไรมาก็กินได้กินง่ายกับเป็นคนเลี้ยงง่าย
1: เป็นคนกินง่ายมากเลย
0: นะกลับไปเที่ยวใต้กับดิฉันต่อ
1: จ้ะ
0: เมื่อวานนี้บอกแล้วว่าดิฉันไปวัดช้างให้ไปนมัสการหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จริงๆเนี่ยไปทั้งวัดช้างให้แล้วก็ไปวัดพระโคด้วยนะรอบเนี้ยนะคะแต่ค่อยๆเป็นสเต็ปไปละกันคือเราจองโรงแรมที่หาดใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องชมเขาก่อนนะโรงแรมน้องเขาจองทางออนไลน์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้องเขาก็เข้าไปเขาไปเช็คอินไปจองไปจ่ายตังค์อะไรกันแล้วมันก็อยู่ในใกล้ๆแหล่งที่เราจะไปธุระด้วย
1: ค
0: ือใกล้บ้านอาใกล้ร้านอาหารที่อาจะนัดคือใกล้หมดทุกอย่างแล้วมันอยู่เซ็นเตอร์เลย
1: ค่ะ
0: แล้วราคาก็ไม่แรงห้องกว้างมากห้องสะอาดมาก
1: อยู่ในย่าน
0: อยู่ในย่านนั้นเลยคือเราบอกก็ดีแต่เขาไม่มีอาหารเช้าไง
1: ค่ะ
0: ก็ตัดความวุ่นวายไปคือเข้าไปที่จอดรถดีที่พักดีห้องกว้างมากได้ค่ะพี่ติ๋วเดี๋ยวปลายเดือนนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะซื้อมาฝากนะคะ
1: พี่ติ๋วติดใจ
0: รับปากแล้วพี่ติ๋วนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มื้อเช้าเนี่ยเราก็มื้อเช้าของวันศุกร์ใช่ป่ะเพราะเราไปถึงเราเดินอ้อวันพฤหัสมื้อแรกเลยก็ไปกินกุ๊กชายติ่มซำที่หาดใหญ่จริงๆหาดใหญ่เขาดังไง
1: ดังมากคืออย่างนี้จริงๆเนี่ยนะเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยนะดิฉันก็ไม่ค่อยชอบทานอาหารในโรงแรมเท่าไหร่นะ
0: จริง
1: ส่วนมากจะออกไปหาทานข้างนอก
0: เพราะเขาร้านเขาเยอะยิ่งหาดใหญ่เนี่ยอาหารการกินนี่คือสุดๆ
1: ใช่แล้วก็จะมักจะไปหาอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอาหารประจำถิ่นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือมันได้ฟิลเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไปกินอย่างในโรงแรมก็อย่างที่เห็นอ่ะฮอทดอกไส้กรอกข้าวต้ม
0: โนเนียนอเมริกัน
1: เบรกฟาสต์ยกเว้นที่มหาลัยที่ราชภัฏก็มีแกงคั่วหัวตาลแค่นั้นเอง
0: น้ำพริก
1: น้ำพริก
0: กะปิอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ส่วนมากถ้าไปต่างจังหวัดนะหลายคนก็จะทำแบบคุณหญิงแก้วเนี่ยคือออกไปหาอาหารเช้าประจำถิ่นที่ขึ้นชื่อแล้วมันได้ฟิลนั่งกินแบบฉันมาถึงหาดใหญ่แล้วนะ
0: คือถ้าไปหาดใหญ่

0: แล้วก็ต้องกินติ่มซำเป็นมื้อเช้ากับบักกุเต๋คุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ตอนที่กินเที่ยวช็อปจำได้มาที่นั้นไปทำฟันหัดใหญ่อ่ะไปทำกะหลานชายแล้วมาเล่ากลับมาเล่าอ่
1: ะ
0: นั้นไปกินโชคดีติ่มซำของหัดใหญ่และอีกวันหนึ่งก็ไปกินบักกุเต๋ที่ร้านจำหน่ายบักกุเต๋สูตรของสิงคโปร์อ
1: ่ะ
0: อันนั้นอ่ะเคยไปเมื่อหลายปีที่แล้วใช่ไหมหลายปีที่ไปก็ไปกินรอบนี้เนี่ยมันมีร้านติ่มซำที่ยูทูบเบอร์ก็ต้องไปกันไอ้นั่นก็ตามรอยยูทูบเบอร์ไปไงก็เลยจองไปไม่ได้จองไม่ได้จองคือขับรถออกจากโรงแรมแล้วก็ไปกินชื่อร้านกุ๊กชัยติ่มซำ
1: กุ๊กชัยเหรอคะ
0: ที่ไปนี่เพราะอะไรรู้มั้ยเดี๋ยวฉันไม่ได้ดูเขารีวิวไงแต่น้องสาวเขาดูเขาบอกเขาอยากจะไปกินราดหน้าปลากระพงที่ร้านกุ๊กชัย
1: โอ้โห
0: คือราดหน้าแล้วก็เส้นใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไปทอดกรอบอ่ะคุณธิตาภ
1: า
0: เซตนึงเนี่ยแล้วน้ำราดหน้าเนี่ยกับปลากระพงชิ้นบักเอกเลยนะชิ้นใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีเครื่องมีขิงมีอะไรต่างๆตามสไตล์ราดหน้ากับเส้นใหญ่ทอดมาอีกจานนึงวงเป็นพิซซ่าเลยแล้วตัดมาให้เป็นเหลี่ยมๆกรอบๆแล้วก็ราดด้วยราดหน้าปลาตัวราดหน้าปลากระพงเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเราสั่งก่อนเลยเอาราดหน้ามาก่อนคนเต็มร้านเลยไอ้เราก็แบบเขาคงต้องทำไว้มั่งโอ้ไม่มาสักทีไปกินอะไรคะสั่งติ่มซำสั่งบักกุเต๋สั่งไข่ลวกสั่งปลาท่องโกก็กินกันไปเรื่อยๆรอราดหน้า
1: ค่ะ
0: จนเริ่มจะจุกแล้วอ่ะราดหน้ามาสุดท้ายเลยเจ๊คือเห็นไม้งามเมื่อขวานบินน่ะเข้าใจความรู้สึกนั้นไหม
1: เข้าใจ
0: คือ
1: แบบจัดเต็มอย่างอื่นไปเต็มที่แล้ว
0: คือเต็มเหนียวแล้วไงแล้วชาร้อนชาเย็นกาแฟคือสั่งมาทุกอย่างเลยกินกันแบบเต็มโต๊ะมาก
1: ดิฉันเปิด Facebook ของร้านนี
0: ้
1: ก
0: ุ
1: ๊กชัยติ่มซำต้องขอบคุณมากเลยอัปเดตหน่อย
0: คุณเนี่ย
1: นี่ล่าสุดคือเมื่อ2วันไม่ใช่เอ้าม
0: ันชอบแขวะ
1: มันทำให้เราได้เห็นของณปัจจุบันไงอาหารณปัจจุบันเนี่ยร้านกุ๊กชัยเมื่อ2วันยังอัปเดตค่อนชั่วหน่อย
0: ตัวติ่มซำเขาว่าคุณผู้ฟังเรียนชอบตรงที่ติ่มซำเขาดูแบบมันใหม่มันสดอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันดูดีอ่ะเขาทำได้ดูดีอ่ะแล้วก็มานึ่งแล้วก็ไอเนี้ยอร่อยมากเผือกทอดอ่ะเผือกทอดมีไส้เหมือนเป็นหมูแดงอยู่ข้างในอ่ะหู
1: นี่ไง
0: คือกินกันจนแบบตายแล้วเราจะไปวัดช้างให้ไหวกันไหมเนี่ย
1: จะหลับระหว่างทาง
0: ระหว่าง
1: ของหยิบไว้งีบก่อนเนี่ยร้านกุ๊กชัยเขาก็โพสต์รูปเมื่อกี้รัดหน้าที่คุณบอกไว้
0: รัดหน้าปลากระพง
1: หรือรัดหน้าเนื้อปลากระพงโอ้โหน่าทานมากคุณฟัง
0: ปลาสดมากหวานเจ็บเนื้อปลานุ่มมากและตัวน้ำรัดหน้าที่มาเจอกับเส้นใหญ่ที่เขาทอดกรอบอ่ะคุณผู้ฟังคือดีเลยสนนราคาอาจจะดูสูงนะแต่กับปริมาณและคุณภาพคือดีชุดเนี้ยรัดหน้าปลากระพงอ่ะ490แต่ถ้าเป็นพวกติ่มซำเนี่ยก็เข่งนึง25บาท
1: โอ้ก็ราคา
0: 25 30คือไม่ได้แพง
1: ไม่ได้แพงมาก
0: ไม่ได้แพง
1: ค่ะ
0: บักกุเต๋เขาจะมีไซส์เล็กถ้าไซส์เล็กเนี่ย120แต่ถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ300เท่าไหร่
1: ไซส์เล็ก
0: ขอใบเสร็จเขาแล้วเขาไม่ให้
1: ไซส์เนี่ยไซส์เล็กน่าจะประมาณนี้นะคุณแก้ว
0: ใช่ใช่มาแบบร้อนร้อน
1: คนเดียวไงเพราะว่าถ้ามาชามใหญ่เนี่ยนะคุณก็อาจจะทานติ่มซำไม่ได้
0: ถูก
1: คุณก็อาจจะทานอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาขนาดกำลังเหมาะคือ
0: ได้อย่างอื่นด้วยไงได้สั่งอย่างอื่นด้วย
1: คือได้ขึ้นชื่อว่าได้ทานแล้วได้ทานทั้ง
0: ของเขาดี
1: ใช่ได้ทานทั้งติ่มซำได้ทานทั้งบักกุเต๋
0: รัดหน้าด้วย
1: ไม่ใช่เอาแบบว่าบักกุเต๋มาอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นเนี่ยแบบว่า
0: ต้อง
1: ม
0: ื่นคุณอย่าว่าเพราะวันที่สองฉันสั่งบักกุเต๋อย่างเดียว
1: ไม่แต่วันแรกคุณทานแล้วไงก็ถือว่า
0: ใช่ไง
1: ก็ถือว่าคุณก็ได้ชิมแบบครบสูตรแล้ว
0: ครบหมดแล้วได้กินทุกอย่างอร่อยน้ำชาเขายังดีเลยชอบใจอะไรรู้ไหมสั่งชาจีนเขาให้มาเป็นกาคุณแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณกินชาคุณลินใส่ถ้วยเนี่ยเขาถ้วยตะไลเล็กๆกันเนี่ยเขาจัดมาให
1: ้
0: ครบคนเลยไป5คนคนละใบลินน้ำชาเสร็จถ้าน้ำหมดนะเขามีเป็นหม้อต้มน้ำร้อน
1: อ
0: ะอยู่หน้าร้าน2ฝั่งแล้ว
1: ไปตักเอง
0: ไปเติมน้ำร้อนเองเป็นกระบวยแบบร้านกาแฟแบบโบราณ
1: อ
0: ะน่ารักอะชอบนะคะก็เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เยอะคนไทยก็เยอะคนพื้นถิ่นก็เยอะร้านกุ๊กชัยใช้ได้ราคาก็ดีสนนราคาก็ไม่ได้แพงจนแบบจับต้องไม่ได้คือได้อยู่คุณผู้ฟังนั่นคือมื้อเช้าของวันพระฤหัสบดีคุณผู้ฟังแล้วก็ขับรถกันไปวัดช้างให้นะคะจริงๆเนี่ยตั้งใจจะไปหลายที่เลยเพราะว่าน้องสาวกับพี่สาวเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับดิฉันสองรอบที่แล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไป

0: เซจะไปศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเพราะว่าเรานัด
1: กรือเซ
0: เรานัดกับคุณอาเอาไว้ว่าจะกินข้าวเย็นกันแต่พอเราไปกลางทางยังไม่ทันถึงเลยไปเรื่อยๆกำลังนั่งคุยกันคุณอาโทรมาอาบอกว่าอาขอเปลี่ยนเป็นกินกลางวันแล้วกันนะนัดเที่ยงครึ่งป๊าดเราก็ขับรถออกไปแล้วเราไปปัตตานีแล้วไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลชั่วโมงครึ่งอ่ะโดยประมาณแล้วก็เส้นทางที่เรามองว่าขับรถไปเรียบริมทะเลไปเรื่อย
1: ๆ
0: สองรอบที่แล้วที่ฉันไปอ่ะมันสวยมากทะเลเนี่ยน้ำสีฟ้าสวยเลยแต่ไปรอบนี้น่าจะเป็นด้วยช่วงเข้าสู่ฤดูฝนหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เมฆก็แบบคลึ้มๆอ่ะแล้วก็อากาศก็มัวน้ำทะเลก็มองไม่ค่อยเห็นความใสน่าจะไปหน้าร้อนอ่ะดีสุด
1: เดี๋ยวก่อนที่มองไม่เห็นอะไรนะความใสน้ำทะเล
0: ไม่ใช่หลับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ได้หลับ
1: ว่าเช็ดกระจกยัง
0: บ้ารถคันนู้นโอ้ยคือดีแต่ว่ามองไม่เห็น
1: ไปว่าคนน้ำทะเลขุ่นมัว
0: มันไม่ใสเหมือนสองรอบที่แล้วแล้วก็ร้านที่ตั้งขึ้นมาริมทะเลเนี่ยก็เปิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะอีกร้านหนึ่งที่ดิฉันแวะด้วยต้องขอบคุณอาสันตินะก็ถามอาตอนที่จัดรายการกับอาบอกว่าอาไปหาดใหญ่เนี่ยอากินไก่ทอดเจ้าไหนอ๋อผมไม่กินนะคุณกิ่งแก้วไก่ทอดหาดใหญ่อะผมกินไก่เทพาตุ๋ยเทพาเหรอบอกไก่เทพาผมไม่รู้ว่าตุ๋ยไม่ตุ๋ยแต่รู้แต่ว่าไก่เทพา
1: ไก่ตุ๋ยเทพานะอยู่ในซอยบ้านเรา
0: ไม่แต่มันคือตระกูลไก่ทอดเทพา
1: เป็นแบรนด์เขาเป็นแบรนด์ตุ๋ยเทพา
0: แล้วเขาเคยขายอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงธิตาภาแต่ตอนนี้เจ๊เข่งไก่เทพาเนี่ยเขาย้ายมาเปิดร้านแล้วคุณผู้ฟังแล้วมันก็อยู่ในเส้นทางที่ดิฉันไปปัตตานีด้วยเพราะฉะนั้นจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอก็เลยต้องแวะแบบคือระหว่างทางเนี่ยเปิด GPS เลยว่าร้านไก่ทอดเทพามันอยู่ที่ไหนพอปุ๊บเอ้าจะถึงอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เลยแวะเข้าไปร้านน่ารักมากคุณผู้ฟังอยู่ริมทะเลแล้วยังมีทางลงให้เดินไปชายหาดได
1: ้
0: คุณสามารถจะไปเช็คอินไปถ่ายรูปที่ร้านเจ๊เข่งเนี่ยเจ๊เข่งไก่เทพาไก่เทพาของเจ๊เข่งต้องเรียกอย่างนี้ว่าเป็นไก่ทอดเสื้อเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ไก่ชุบแป้งทอดแล้วเขาก็เลาะหนังออก
1: เจ๊เข่ง
0: ไก่ทอดเจ๊เข่งเทพาคุณเซิร์ชได้เลย
1: เจ๊เข่ง
0: ในชั้นแวะไปแล้วแล้วได้สัมภาษณ์เจ๊เข่งเลย
1: เจ๊เข่งเทพา
0: เจ๊เข่งเคยขายอยู่ที่สถานีรถไฟเรียกได้ว่าเป็นตำนานไก่ทอดเทพา40ปีมาแล้วแต่ตอนนี้ย้ายขึ้นมาขายแล้วก็มาเปิดร้านแล้วก็ยังมีเป็นที่พักริมเลด้วยนะจ๊ะ
1: โอ้
0: โหเจ๊เข่งน่ารักมาก
1: ตัวร้านของเจ๊เข่งนี่ก็เป็นสีขาว
0: ใช่ร้านน่ารัก
1: บรรยากาศทะเล
0: ถูก
1: ริ
0: มทะเลดิฉันไปเช็คอินลงไปทะเลระหว่างที่รอไก่ทอดอยู
1: ่แล้วนี่เขามีรับทำแบบอาหารกล่องด้วยนะกล่องกล
0: ื
1: นทำน่ารักเชียว
0: และที่สำคัญเจ๊เข่งบอกว่าเวลาที่มีงานที่กรุงเทพเนี่ยก็จะถูกตามให้
1: ม
0: าถูกตามให้มาออกร้านมาออกบูธขายไก่ทอดเทพาคุณจำไว้เลยนะต้องเป็นเจ๊เข่งแล้วเจ๊เข่งเนี่ยเคยมาออกงานอุ่นไอรักเจ๊เข่งเล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจบอกว่าเอาไก่ทอดมาออกงานอุ่นไอรักเอามาเต็มเลยเอาไก่มาเนี่ยทำแล้วก็ไม่หวงสูตรด้วยนะเราเดินเข้าครัวบอกไปดูเลยหนูไปดูเลยไปดูเลยที
1: ่
0: น้องๆกำลังทำไก่อยู่
1: พอเจ๊เชื่อว่ายังไงหนูก็ทำไม่ได้
0: ไม่คือไก่ถอดหนังถอดเสื้อมีแต่เนื้อไก่แล้วอร่อยทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นปีกไม่ว่าจะเป็นน่องไม่ว่าจะเป็นสะโพกไม่ว่าจะเป็นอกเนื้อหน้าอกเนี่ยที่ใครๆบอกว่ามันแห้งแข็งๆกินแล้วไม่อร่อยลองกินไก่เทพาของเจ๊เข่งก่อนเนื้อหน้าอกยังอร่อย
1: มันจะมีความเค็มความหวานดีเนาะ
0: เนื้อข้างในมีรสชาติ
1: เพราะว่าดิฉันนึกถึงร้านตุ๋ยเทพาน
0: ั่นแหละคุณสไตล์นั้นแล้วเจ๊เข่งเนี่ยทำให้ดิฉันนึกถึงบ้านเก่าดิฉันที่ลาดพร้าวซอย1
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะไฟไหม้อ่ะจะมีร้านไก่ทอดขายอยู่ปากซอยลาดพร้าว101ซอย1ลาดพร้าวซอย1ไม่ใช่101ลาดพร้าวซอย1บ้านดิฉันอยู่ที่นั่น
1: เอาง่ายๆเลยซอยที่ติดกับห้างยูเนี่ยนมอลล์น่ะ
0: ถั่วต้
1: ม
0: เมื่อก่อนมันยังไม่มียูเนี่ยนมอลล์บ้านดิฉันก็อยู่ใกล้ๆกับยูเนี่ยนมอลล์ตรงที่พื้นที่เค้านั่นแหละแล้วมันจะมีร้านไก่ทอดใต้เราเรียกไก่ทอดหาดใหญ
1: ่
0: ด้วยความคุ้นเคยร้านเนี้ยเขาขายมานานมากจนดิฉันทำบ้านแล้วน้ำท่วมปี54
1: ค่ะ
0: เ ขาเลิกขายปี54พอดีตอนที่ฉันทำบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ซอยหนึ่งอีกครั้งนึงอ่ะคุณจำได้ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วก็เล่าให้ฟังเขายังทำไก่ทอดอยู่เลยสูตรนี้คือไก่เทพาคือทอดแบบแห้งๆแล้วกินกับข้าวเหนียวนุ่มๆมันมีรสชาติกินเพลินเลยคุณผู้ฟังนี่คือไก่เทพาไม่มีหนังไม่มีหนังเลาะหนังถอดเสื้อออกเจ๊เข้งบอกว่านอกจากร้านที่ร้านจะมีไก่ทอดอร่อยแล้วเนี่ยแกงเขียวหวานแกงไก่ฟักแกงเขียวหวานใส่ฟัก
2: ค่ะ
0: ของเขาเจ๊บอกลองชิมไหมหนูชิมก่อนบอกเจ๊กุ๊กชัยทำจุกขึ้นมาถึงหน้าผากเลยเจ๊ก็อยากกินนะกับข้าวทำแกงใต้เนี่ยในตู้เนี่ยเยอะเลยร้านเจ๊เข้งแต่ว่าไม่สามารถจะบรรจุได้เพราะฉะนั้นมื้อเย็นของวันนั้นเราก็จัดเต็มซื้อไก่เช็คเข้งมานะคะเพื่อที่จะกินในมื้อเย็นกันมีการวางแผนมื้อเย็นเพราะมื้อกลางวัน
1: กลางวันยังกลางวันอิ่มอาหารยังไม่ย่อย
0: ก็กลางวันอาเลี้ยงไงอานัดแล้ว
1: นัดถึงมื้อเย็นอ
0: าจะพาไปกินข้าวเพราะนั้นเราก็เลยวางแผนว่า มื้อกลางวันเนี้ยเราคงจะหนักอ่ะเพราะนั้นมื้อเย็นเนี้ยเรากินข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วกันเบาม
1: ีคุณผู้ฟังถามว่าไม่ทราบว่าร้านที่คุณกินบักกุเต๋เป็นร้านที่ติดกับสมาคมจีนแคร์หรือเปล่าร้านนั้นอร่อยมากดิฉันก็เลยเซิร์ชให
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: เขาบอกว่ากุ๊กชายติ่มซำตั้งอยู่บนถนนทุ่งเสาหนึ่งอำเภอหาดใหญ่ใกล้เคียงกับมูลนิธิชันเซิงเอี้ยนะ
0: ใช่ใช่
1: ก็สมาคมจีนแคร
0: ์ถั่วต้อมถั่วต้อม
1: คุณ8363บอกร้านนั้นอร่อยมาก
0: อร่อยจริงรัดหน้าปลากระพงคือดีเลิศนะคะคือใช้ได้เลยแล้วติ่มซำก็ดีดูสดดูใหม
2: ่
0: น่ากินไปหมดไม่ว่าจะเป็นโซนของนึ่งไม่ว่าจะเป็นโซนของทอดอย่างที่บอกว่ามีเผือกทอดมีอะไรต่างๆฟองเต้าหู้อร่อยอร่อยจริงร้านนี
2: ้
0: สุดนะคะ
1: ส่วนร้านของเจ๊เลยนะเมื่อกี้เจ๊เข้ง
0: เจ๊เข้ง
1: อยู่ริมทะเลสะกอม
0: แหมทะเลสะกอมใช่คุณผู้ฟังขับรถผ่านไปนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอิสลามก็ทานได้แล้วก็ได้โอท็อปสีดาวด้วยนะ
1: หมายถึงเจ๊เข้ง
0: เจ๊เข้งนะคุณผู้ฟังไก่ทอดเจ๊เข้งเทพาร้านน่ารักถ้าคุณขับลงไปโซนนั้น
1: สไตล์เขาเรียกอะไร
0: ฮะ
1: สไตล์สีฟ้าขาวเนี่ยสไตล์เขาเรียกอะไรนะเมดิเตอร์เรเนียนนึกดูตั้งนานนึกตั้งแต่ต้นรายการอะ
0: จะพูดคำนี้ใช่ไหมนึกเอาไว้ว่าจะพูดคำนี้ใช่ไหม
1: ต้นรายการคุณจะมาคิดออกตรงกลางทางเนี่ยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
0: แล้วรู้ไหมเจ๊เข้งเขาทำยังไงเวลาที่เขาจะเสิร์ฟเนี่ยข้าวกับไก่ทอดเขาอะแล้วก็มีผักนวลเขาเสิร์ฟในใบตองนะคุณน่ารักมากเจ๊เข้งน่ารักนะคะ
1: ก็เขาเรียกอะไรมีหัวครีเอท
0: ถูกถูกนะคะอร่อยอร่อยไปอะถ้ามีโอกาสไปแต่ที่ในกรุงเทพเนี่ยที่บางพลัดรู้สึกก็มีไก่ทอดเทพาเนี่ยสูตรเนี้ยสูตรของเจ๊เข้งเจ๊เข้งบอกว่าเคยมีคนสั่งทางไปรษณีย์นะสั่งให้ส่งเนี่ยซื้อทีเป็นร้อยชิ้นสั่งและให้ส่งไปเจ๊บอกว่าเคล็ดลับของเจ๊ก็คือไก่ที่ใช้เนี่ยเป็นไก่บ้านไม่ได้เป็นไก่ที่ไปซื้อทั่วๆไปเพราะว่าเคยไปออกร้านแล้วไก่หมดก็เลยไปซื้อไก่ตามห้างเนี่ยเอามาทำแล้วคนก็ไปยืนรออยู่หน้าร้านคนมุงร้านกันอยู่เลยเจ๊ก็บอกว่ารับอะไรคะวันนี้เขาบอกว่าจะมาถามเขากินแล้วเขารู้เขาบอกว่าทำไมไก่ที่ซื้อไปวันนี้กับเมื่อวานทำไมไม่เหมือนกันนี่เจ๊เข้งบอกเขากินแล้วเขารู้เลยเพราะว่าไก่ที่เจ๊เข้งเอามาเนี่ยแพ็คมาจากทางบ้านเนี่ยจากสกอมเนี่ยจากเทพาเนี่ยมันเป็นไก่บ้านที่เอามาแล้วเนื้อมันจะแบบ
1: มันจะมีความเหนียวต่างกัน
0: ถูก
1: ถ้าเป็นไก่เลี้ยงเนี่ยจะเนื้อมันจะออกยุ่ย
0: มันจะยุ่ยยุ่ย
1: มันจะยุ่ยนี่
0: คนกินถึงขนาดมายืนรอถามเจ๊เข้งเลยบอกว่าทำไมกินวันแรกในงานเนี่ยกับวันที่สองทำไมเนื้อไก่ไม่เหมือนกันเจ๊เข้งก็บอกค่ะเพราะว่าเนี่ยจริงๆ จะกลับแล้วของหมดแล้วแต่เขาบอกให้ขายต่อเหอะเพราะคนยังขาย
1: ดีวัตถุดิบหมดแล้วว
0: ัตถุดิบหมด
1: จะให้ฉันทำฉันใด
0: ก็เลยเจ๊เข้งก็บอก
1: ต้องไปซื้อของ
0: คนจัดงานก็ขอให้ขายต่อไงก็เลยแบบก็ต้องทำคือรสชาติมันใช่แต่ความเท็กเจอร์ของไก่มัน
1: คือวัตถุดิบมันไม่เหมือนกัน
0: นั่นแหละเจ๊เข้งก็เลยสารภาพบอกว่าใช่ๆคนกินรู
1: ้เห็นไหมนี่คนกินก็ไม่ธรรมดานะ
0: แล้วที่สำคัญก็คือตอนที่เราซื้อเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปอุ่นไปทอดอะไรนะพอถามเจ๊เข้งบอกเจ๊เข้งแล้วเอาไปกินเย็นเนี่ยทำไงเนี่ยเขาบอกกินได้เลยเพราะคนที่เขาสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่ซื้อเป็นร้อยชิ้นเนี่ยซื้อไปปุ๊บเขาก็กินได้เลย มันอาจจะไม่ได้แบบ กรอบเหมือนตอนที่ทอดใหม
2: ่ๆ
0: เหมือนที่ออกจากร้านเพราะเราซื้อเนี่ยกรอบขึ้นไปตั้งในรถเนี่ยบอกนี่เรากินกุ๊กชัยมากันอิ่มแล้วใช่ไหมแต่กินไก่มันตลบอบอวนอยู่ในรถเนี่ย
1: เรียกว่ากรอบเนี่ยเรียกว่ากรอบชนิดที่ว่า

0: ขับรถไปนะกล่องไก่กระเทือนเนี่ยมัน
1: กลิ่นมันก็
0: เ
1: พื่อ
0: เพลงก็เพื่อแล้วก็ตัวเนื้อไก่นี่มันปะทะกันมัน
1: โอ้โหตายแล้วตายแล้ว
0: เนื้อไก่น่องไก่ปีกไก่ในกล่องเนี่ยมันปะทะกันนี่รู้เลยว่ากรอบมันเฟี้ยวฟ้า
1: เราซื้อจนขนาดที่ว่าน้องเขยเขาซื้อไปฝากญาติด้วยไงเพราะเดี๋ยวเขานัดเจออาเจอญาติญาติหลายคนเขาซื้อแทบจะเหมาหมดเลยอ่ะโซนสะโพกปีกน่องเผอิญมีคุณแม่อยู่คนขับรถเข้ามาจอดก็จะเอาสะโพกหมด
0: หมด
1: เขาบอกว่านานไหมคะถ้าจะรอบอกอีก15นาทีกำลังทอดอยู่ในกระทะเราเดินไปดูกำลังทอดอยู่เลยคือได้ของใหม่ๆเขาบอกเขารอไม่ได
0: ้
1: ลูกรออยู่ในรถก็เลยต้องเอาส่วนอื่น
0: ก็เลยมีน้ำใจแบ่งปันให้เขาไป
1: หมดเขาเอาไปให้ผู้ใหญ่เขาก็เอาส่วนอื่นก็เอาส่วนน้าออก
0: นึก
1: ส่วนน้อง
0: นึกว่าจะมีน้ำใจแบ่งปัน
1: ป้าเขาแพ็คกล่องเสร็จแล้ว
0: อู้ดิฉันก็คิดว่าเมื่อนี้จะเป็นคนดี
1: ไม่ใช่ดิฉันน้องเขยไอ้ดิฉันจะซื้อคลาสซื้อใส่ถุงไป
0: เดี๋ยวจะลองเขามีส่งไปรษณีย์ด้วยใช่ไหม
1: มีส่งไปรษณีย์ด้วย
0: เดี๋ยวจะลองสั่งมาทาน
1: ดูลองติดต่อได้คุณผู้
0: ฟังถ้าสนใจจะทานไก่ของเจ๊เข้งเนี่ยลองเขาเรียกเปิดไปที่หน้า Facebook เจ๊เข้ง
1: ไก่ทอดเจ๊เข้งเทพาคุณผู้ฟังเขาเปิด8โมงถึง5โมงเย็นทุกวันเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ
0: น
1: ี่081-690-2018นะคะแล้วก็0968198866คือนอกจากเหมาไก่เขาแทบจะหมดตู้แล้วยังไม่พอคุณธีตาภารู้ไหม
0: ค่ะ
1: เดินออกมาเนี่ยยังหันกลับไปมองอีกเขามีของที่ระลึกวางจำหน่ายไปเจอลูกหยีลูกหยีที่แบบเคลือบน้ำตาลใช่ไห
0: ม
1: เอ๋น่ะตั้งอยู่เป็นถุงก็เลยบอกอู้ลูกหยีน่ากินเนาะก็คุยกันเองนั่นแหละ
0: ฉันกำลังเปิดหา
1: แล้วเด็กเขาว่าไงว
0: ะ
1: เด็กในร้านกับเจ๊เข้งเดินมาแล้วบอกลูกหยีนี่มีเฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะเพราะไม่ได้ผลิตแบบโรงงานชาวบ้านเป็นคนทำไม่มีแบรนด
0: ์
1: น้องเคยดิฉันแทบจะเหมาหมดร้านเลยอ่ะ
0: คืออร่อยใช่ไหมคะ
1: คือบอกว่าของสดใหม่ไม่ได้เป็นของแบบแห้งๆไปอบคือของมาใหม่ๆเก็บจากต้นแล้วเอามาคลุกน้ำตาลปีนึงทำแค่หนเดียวเป็นของชาวบ้านน้องเคยดิฉันซื้อมาเป็น10ขวดคุณเอ้ยเป็นถุงเป็นขวดเหมากับหมดร้านเอามาแจก
0: ค
1: นที่ทำงานมาน้องๆที่ทำงาน
0: ค่ะ
1: คือเรียกได้ว่าวันนั้นน่ะซื้อกันเกือบหมด
0: นี่ไง
1: ซื้อทุกอย่างนะคะเรียกได้ว่าแบบสนุกสนานเลยอ่ะไปร้านเจ๊เข้งได้ถ่ายรูปได้ไปซื้อไก่เทพาได้ซื้อลูกหยีกลับมาฝากคนทางบ้าน
0: ดูเจ๊เข้งก็ยังไม่แก่เท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่แล้ว
0: ดูแข็งแรงใช่ดูยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงยังมีแรงทอดไก่ไปได้อีกนานชอบร้านนะตัวร้านนี่เขาติดทะเล
1: ร้านน่ารักร้านน่ารักเลย
0: ตัวร้านติดทะเลเลยอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถามน้องอามมาแล้วอามบอกว่าคิดถึงหนูไหมอุ้ยอามน่าจะท้องอืดแล้วนะป้าสองคนบ่นไปไม่รู้เท่าไหร่บอกว่าช่วงนี้งานยุ่งแต่ยังอุตส่าห์หาช่วงแวะมาทักนะครับไม่ทักงอนนะไทยช่วยไทยหมดยังครับทางนี้เหลือ300นิดนิด
0: ส่งมาเลยส่งมาเลยทางนี้เหลือ10บาท
1: เออยังได้ตั้ง2เดือนไม่ต้องรีบได้ตั้ง2เดือนคุณธีตาภา
0: ตุลานี่ยังไม่เท่าไหร่เลยเหลือ10บาทแล้วอ่ะ
1: ไม่เท่าไหร่เลยนะ
0: เขามีแบบว่าแอดวานซ์ไหม
1: ก็คุณเติมเงินแต่แล้วคุณก็ใช้ไป
0: ใช้ล่วงหน้ามีไหมเดือนหน้ามีใช้ก็ได้ขอใช้เดือนนี้ก่อนเพราะเดือนนี้ร้อนเงิน
1: พี่ติ๋วถามคุณธีตาภาคะ
0: ค่ะ
1: บอกคุณแก้วท่าทางทานเก่งนะคะไม่ท่าทางแล้วพี่ติ๋ว
0: ค่ะไม่ท่าทางแล้วครับพี่
1: พี่ติ๋วยังสงสัย
0: 20ปีที่รู้จักกันเนี่ยนะคะไม่มีวันไหนที่ทานไม่เก่ง
1: มันก็มีตอนป่วยไงเวลาไม่สบายแล้วไม่อยากม
0: ัน
1: ก็มี
0: ไม่เคยเห็น
1: มีคุณธีตาภามันก็มีเวลาป่วยไม่อยากกินก็มี
0: ทำไมตอนนี้ฉันป่วยฉันยังอยากกินเลย
1: ไอ้นั่นมันคุณแต่คุณกินน้อย
0: แต่ดิฉันกินไม่ได
1: ้อะต่อหลังจากเสร็จจากร้านไก่ทอดเจ๊เข้งไก่ทอดเทพาแล้วก็ขับรถต่อไปปัตตานีคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าวิวสองข้างทางเนี่ยข้างซ้ายมือขาลงที่ดิฉันไปมันไม่ค่อยสดใสน้ำทะเลไม่ชัดเหมือนช่วงหน้าร้อนเพราะนั้นถ้าจะไปแนะนำว่าไปหน้าร้อนฟ้าจะเปิดมันจะไม่มัวเพราะว่าฝนก็ตกยิ้มยิ้มเป็นชาวเวอร์ลงมาตลอดเวลาตอนไปถ่ายรูปริมทะเลที่ร้านเจ๊เข้งฝนก็ยังพรำนิดนิดเป็นละอองละอองท้องฟ้ามันก็เลยมัวน้ำทะเลมันก็เลยไม่สดใส
0: สีมันไม่เข้มคือถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ย ทะเลแม้จะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะ
1: แต่สวย
0: แต่ว่าแดดมันส่องมามันจะยิ่งแบบมีความเข้มมัน
1: ถูก
0: คือมันจะได้ฟิลอีกฟิลนึง
1: ถูก
0: เวลาที่ไปทะเลในหน้าฝนเนี่ยเห็นแล้วเศร้าใจน
1: ะ
0: เพราะว่าตูใส่ชุดว่ายน้ำไปอย่างดีแล้วตูว่ายไม่ได้
1: คุณแม่นะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าฝนมันก็โปรยลงมาแล้วน้ำทะเลสี
1: แล้วคุณจะกลัวเปียกอ่ะ
0: ฮะ
1: ฝนตกลงทะเลมันก็เปียกอยู่แล้วคุณกลัว
0: เปียกอยู่แล้วไม่แต่หมายถึงว่ามันไม่สดใสไงเพราะว่าน้ำทะเลมันก็สีแบบมันไม่น่าวิ่งลงไปแบบเหมือนตอนหน้าร้อนอย่างเง
1: ี้
0: ยเหมือนตอนหน้าร้อนนี่เราใส่ชุดว่ายน้ำโอ้โหแล้ววิ่งลงทะเลมันมีชีวิตชีวาไง
1: และช่วงนี้เนี่ยนะฝนก็จะเริ่มลงไปใต้แล้วนะคะตอนนี้ลงไปถึงอะไรนะลาดเลเพชรลีนะคะลงไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ที่นั้นไปหาดใหญ่นี่ก็เจอฝนอยู่แต่ก็ไม่เยอะเจอฝนอยู่น้อยไป6วัน
0: เดี๋ยวถามนิดนึงว่าจะถามตั้งแต่ตอนที่คุณคุยเรื่องหาดใหญ่แล้วสภาพของหาดใหญ่หลังจากน้ำท่วม
1: นี่ไงกำลังจะถามจะเล่าให้ฟังนี่มันต้องเล่าเพราะบ้านคุณอาอยู่ที่หาดใหญ
0: ่
1: บ้านคุณอาเป็นบ้านอยู่ข้างในบ้านจัดสรร2ชั้นค่ะคุณอาบอกว่าดูไว้เนี่ยตู้เย็นก็ใหม
0: ่
1: รถก็ซื้อใหม
0: ่
1: เพราะว่าบ้านชั้นล่างเนี่ยลงไม่ได้เลยลงมาก็จอมเลย
0: อ
1: ยู่ได้แค่ชั้น2คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยหลายๆร้านก็บอกให้ดูคราบน้ำอ่
0: ะ
1: เขาบอกให้ดูดิเนี่ยร้านเขาเนี่ยยังมีร่องรอยหรือตามตึกเนี่ยผ่านไปเนี่ยขับไปเนี่ยก็ยังมีรอยน้ำตึกชั้นหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่จะทั่วหมดคือเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยต้องทิ้งหมดเลยคุณอาบอกว่าเปลี่ยนหมดเครื่องซักผ้าตู้เย็นรถยังต้องเปลี่ยนเลยเพราะใช้ไม่ได้มันท่วมนานมากเออนะคะอาบอกลงมาชั้นหนึ่งไม่ได้อ่ะ
0: ลงไม่ยังดีที่ยังแบบว่ายังมีชั้นบนเนาะ
1: ใช่แต่คนที่บ้านชั้นเดียวล่ะ
0: นั่นน่ะสิกำลังจะบอกแล้วคนที่บ้านชั้นเดียวนี่น่าจะลำบากมาก
1: แล้วก็ร้านอาหารที่คุณอานัดไปทานเนี่ยคือฟังน้องเขาพูดแล้วสงสารเลยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดมาได้ปีเดียวเขาบอกว่าเปิดก่อนน้ำท่วมได้1เดือนเพิ่งจะครบรอบเนี่ยเขาบอกตอนที่เราไปบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยก็ครบรอบ1ปีที่เปิดเปิดมา1เดือนน้ำท่วมหาดใหญ่ร้านพังหมดเลยตกแต่งไปเนี่ย
0: เงินลงทุนท่องกับศูนย์สลายไปกระส
1: ายไปหมดเลยคือฟังน้องเขาเล่าแล้วลูกผู้สงสารเขามากเลยแต่ร้านนี้นะคุณผู้ฟังเป็นร้านที่คุณอาพาไป
0: ค
1: ุณอาบอกว่ากินร้านนี้เหอะร้านเนี้ยอาคนใต้แท
0: ้ๆ
1: อาหารอร่อยรสจัดจ้านอร่อยไม่ติดหวานเลยเราก็บอกจริงเหรออาไม่หวานนะบอกชอบเลยถ้าไม่หวานแกงเหลืองเป็นตะแซ่บปลากระพงก็สดนะคะผัดอะไรนะผัดสต
0: อ
1: คืออาหารใต้รสจัดหมดเลย
0: ตกลงเดี๋ยวก่อนนะยังคล่องใจนิดสตอ
1: กะปิสตอ
0: กะปิสตอผัดกุ้งหรือสตอกะปิผัดกุ้ง
1: คุณก็เลี้ยงอ่ะคุณอยากเลี้ยงตรงไหนคุณก็เลี้ยงเอาทีตามาทำไมจะต้องมาแบบ
0: คืออยากใช้ภาษาให้ถูกต้องไง
1: แล้วมันครบ3อย่างไหมล่ะคุณจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้
0: กะปิสตอผัดกุ้งกุ้งผัดสตอกะปิ
1: แล้วแต
0: ่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วไงมันก็ครบ3อย่างแหละคนเรานี่นะติดตั้งแต่เมื่อวานคุณฟังดูสิยังไม่เลิกชื่อร้านที่คุณอาพาไปทานชื่อร้านครัวหาดใหญ่คุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยยูทูบเบอร์แนะนำบอกว่าให้ไปร้าน10ล้อไปร้านอะไรต่างๆนานาคุณผู้ฟังเราก็ปักหมุดมาแล้วล่ะแต่คุณอานัดคุณอาเลี้ยงเนี่ยคุณอาเลือกอาบอกว่า
0: เราต้องตามใจ
1: คนจ่ายตังค์อาจ่ายตังค์อาพาไปกินบอกว่าเป็นไงอร่อยไหมและอาก็ห่วงนะว่าเรากินแล้วจะอร่อยกันหรือเปล่าถามตลอดเวลาเมนูนี้เป็นไงเมนูบอกอร่อยมากนี่เลยเจ๊ต้องยก2นิ้วเลยแล้วที่สำคัญคุณผู้ฟังมันถูกมากไม่ได้ถูกธรรมดาถูกมากเสียงสูงเลยอ่ะตะลึงกับราคาร้านนี้แล้วเป็นห้องแอร์ด้วยเป็นร้านเปิดใหม
0: ่
1: ชื่อครัวหาดใหญ
0: ่โอ้นี่นะ
1: นั่นแหละควรแนะนำเลยเขาบอกตอนรับปริญญาล่าสุดน่ะคนเต็มร้านเลยอ
0: ่ะ
1: เป็นที่ปักหมุดของคนในย่านนั้นเลย
0: ร้านสวยคุณผู้ฟัง
1: ร้านสวยอาหารอร่อยราคาไม่แรงเน้นเดี๋ยวขอที่ฉันหาบินก่อนนะช่วงหน้าจะมาบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยราคาเท่าไหร่
0: โอ้ยเขาทำร้านดีแต่นี่เขาถ่ายเมื่อปี25แสดงว่าตอนนี้ที่น้ำท่วมเขาน่าจะทำใหม่
1: ใช่
0: แต่พ่อไม่รู้ว่าภาพเดิมหรือแบบเดิมไหม
1: นะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: Record Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทาง

0: การเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidFM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: ำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับ Color of Life ค่ะคุณผู้ฟัง4689899นะคะแล้วก็เตรียมกระเป๋าเดินทางกันหรือยังคะแฟนคลับ FM 99ชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจค่ะออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
2: ์ค่ะ
1: ต้องบอกว่าโครงการชัยพัฒนานุรักษ์นะคะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองงานเลี้ยงสุขประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจโทรเลยนะคะ092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99ค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปี4ค่ะโอเคไปที่เบตงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปเที่ยวไปชมธรรมชาติวิถีชีวิตไปลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงหนังบางไม่มีชั้นมันหนังแล้วเนื้อเลยนี่คือเอกลักษณ์ของไก่เบตงหนังกรุบกรุบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงแล้วเช็คอินถนนถ่ายรูปใต้สุดแดนสยามขากลับยังแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ไปกัน3วัน2คืนนะคะ14-16พฤศจิกายนนี้ค่ะเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ช่องทางการติดต่อ092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99ค่ะ
2: ค่ะก็ตัดมาทางนี้ก็ต้องพูดถึงน้ำปลาหวานแม่อารีน้ำปลาหวานแม่อารีของเขาอร่อยจริงอร่อยจังเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ในร้านสะดวกซื้อแค่คุณมีมะม่วงดีๆหรือไม่ต้องมะม่วงนะเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ได้แล้วแต่เน
1: า
2: ะ
1: ผลไม้รส
2: ผลไม้เอามายำผลไม้ผลไม้มาหั่นนะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
2: องุ่นอะไรพวกนี้นะแล้วก
1: ็ได้หมด
2: ได้หมดสับไม่ใช่สับปะรดก็ได้
1: นี่มะม่วงเบาตอนนี้เยอะ
2: หรือว่าจะเป็นส้มโ
1: อ
2: เอามาคลุกเคล้าแล้วก็เทเอามาคลุกเคล้ากับน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยโหคุณแล้วก็โรยเขาเรียกพริกกับเกลือนิดนึงนะอู้แซ่บจริง
1: ๆ
2: น้ำปลาหวานแม่อารีสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและในร้านสะดวกซื้อทุกสาขา
1: ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะบ้านเราเนี่ยมีแต่ร้อนร้อนแล้วก็ร้อนอ๋อฝนด้วย
2: อ๋อเวลาฝน
1: ร้อนก็ฝนเอ้าตอนฝนตกอ่ะคิดถึงแสงแดดไหมล่ะ
2: คิดมากเลย
1: โอ้พอแสงแดดมาแล้วรู้สึกอุ่นพอเริ่มอุ่นๆเสร็จแล้วร้อนแล้วนะคะขาดไม่ได้ค่ะต้องมีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านไว้แนะนำเลยนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาค่ะมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในภายนอกนะคะปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะอามทักมาว่าไทยช่วยไทยหมดยังต้องไปเปิดดูเลยเอ๊ะเราเหลือเท่าไหร่ เราไปมาเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้าง
2: น้องอามนี่ใช้หรือเหลือ300นิดๆเดือนนี้เขาให้มาแค่500บาทนะ
1: ก็ได้2เดือน 1,000 คุณอย่าไปพูดแบบนั้นเขาให้ 1,000
2: ไม่เหลือ300นี่ใช้อะไรที่ใช้เนี่ยคือใช้อะไรไปบ้าง
1: อย่าไปอยากเจาะลึกเจาะลึกพี่ยังเหลือต้อง800
2: โอ้ยเดี๋ยวพี่เหลือ800เหรออ่
1: ะนะคะ
2: ยังใช้ได้ทำไมคุณเหลือเยอะจังอ่ะ
1: เพิ่งใช้ไป2ครั้ง
2: ดูของดิฉัน
1: ไหมไม่ต้องเหลือ10บาทอย่ามาคุยเอานิดนึงเวลาไล่มาแล้วเมื่อกี้บอกว่าครัวหาดใหญ่คุณผู้ฟังสมฐานานุรูปในการที่จะไปดิฉันเจอบินและหาดใหญ่คิดเช่นเนี่ยนะคะจริงๆร้านเนี้ยเขาเคยขายอยู่ที่ออสเตรเลียเคยเปิดร้านแกงใต้อาหารใต้อยู่ที่ไม่รู้เมืองซิดนีย์หรือเมืองอะไรไม่แน่ใจแต่น้องก็บอกว่า
2: ที่ร้านอาหารเยอะๆก็จะมีซิดนีย์เมลเบิร์นเพิร์ธ
1: นั่นแหละเขาเคยไปขายอยู่ที่นู่นแล้วก็ก ลับมาแล้ว
2: แกงใต
1: ้ร้านอาหารใต้ขายที่นู่นรสชาติไม่ต้องห่วงเรื่องความหวานไม่ติดหวานคุณผู้ฟังที่กินมาแล้วผัด3เม็ดเนี่ยนะคะก็ชามนึงก็120บาทผัด3เม็ดมันมีสตอด้วยมีชะอมมีกระเทียมโทนแล้วกุ้งเด้งๆตัวใหญ่ๆ
2: ถือว่าราคาดีมาก
1: 120บาท
2: ราคาดีเลย120บาทเพราะเมื่อวานเพิ่งไปตลาดนัดนะสตอถุงนิดเดียว120บาทแล้วว่าแกะแล้วว่า
1: อันนี้นะแกงขั่วปูใบชะพลูคุณผู้ฟังพอเป็นเนื้อปูก้อนเนี่ยที่ไหนก็สตาร์ทที่350
2: ค่ะ
1: 300บาทที่นี่200กว่าบาทชามนึงสั่งไป3ชามแน
2: ่
1: เขาคนเลี้ยง
2: ราคาดีจริง
1: ๆมีคนเลี้ยงแล้วก็ยังอย่างอื่นสมมติแกงส้มปลาชิ้นออดิบเป็นถ้วยเนี่ยถ้วยละ130บาท
2: ออดิบนี่ก็หายาก
1: นะออดิบอร่อยมาก
2: หายากไม่ใช่หาง่ายแต่ว่าทางใต้อาจจะเยอะ
1: ใช่แขนงหมูกรอบคั่วพริกเกลือเนี่ยก็100นิดๆใบเหลียงผัดไข่ไม่ถึง100อ่ะจานนึงใบเหลียงผัดไข่ที่ไหนก็100กว่าไม่อยากจะพูดเลยร้านนี
2: ้
1: ราคาดีจนนี้ฉันต้องขอใบเสร็จเก็บมาเลย
2: ดีมาก
1: เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันไปข้างหน้า
2: ค่ะ
1: นะคะฝากไว้ก่อนเพราะวันนี้เวลาหมดอีกแล้ว
2: โอ้เสียดายจัง
1: นี่ยังไปไม่ทั่วเลยเนี่ยร้านที่ไปกินมายังไม่ครบเลย
2: นี่เพิ่งไปได้แค่หาดใหญ
1: ่ใช่ยังไม่มาสงขลาเลย
2: ยังไม่มาสงขลาเลย
1: สงขลาเกาะยอยังไม่ได้ไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้ามาร่วมคุยกับคุณธิตาภาจะเล่าที่เกาะยอคราวนี้เปลี่ยนไม่ไปกินร้านเดิมแล้วซ้ำมาสองรอบเปลี่ยนร้านดีไม่ดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะ
2: คะ
1: วันนี้คุณธิตาภาและดิฉันลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีรุตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งโดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลก

0: และเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้ใช้มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome to World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวSymphony Orchestra ที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดมีแผนปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งกุนซือสื่อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังในการปลดไมเคิลคาริกออกจากตำแหน่งกุนซือโดยมีอันโตนิโอคอนเต้พร้อมมาทำหน้าที่ดังกล่าวแทนโดยคาริกซึ่งได้สัญญาคุมปีศาจแดงถาวรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพาทีมทำผลงานน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้หลังเก็บไปเพียง6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับที่13ของตารางจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้คาริกตกอยู่ในความกดดันแม้ก่อนหน้านี้จะมีการยืนยันจากสื่อดังว่าเจ้าของทีมปีศาจแดงยังคงสนับสนุนเขาอยู่แต่ว่าล่าสุดกาโชแมคาโตสื่อชื่อดังจากอิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะปลดคาริกออกจากตำแหน่งโดยมีอันโตนิโอคอนเต้พร้อมที่จะเข้ามารับหน้าที่คุมทีมด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ราชบุรี FC จะปลุกไปเยือนเกียวโตซังงาในศึก ACL Elite รอบ League Stage ส่วนตะวันออกนัดที่2ซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 17:00 นที่ประเทศญี่ปุ่นด้านโค้ชโย่งวรวุฒิสิมาคะเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมว่าการได้เล่นกับเกียวโตซังงะหรือทีมเจลีกทีมไหนก็แล้วแต่มันจะทำให้ราชบุรีพัฒนาเลเวลของทีมและลีกของเราขึ้นไปการมาเจอกับทีมเจลีกราชบุรีต้องมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกส่วนตัวคิดว่าความผิดพลาดน้อยที่สุดในเกมนี้จะทำให้ราชบุรีมีคะแนนกลับไปได้เราพยายามสร้างจุดแข็งในทีมคือการเล่นเกมโต้กลับที่รวดเร็วและแม่นยำการครองบอลที่เกือบ 100% และเมื่อเสียบอลเราก็ต้องเก็บบอล2กลับมาให้ได้สิ่งนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ราชบุรีพยายามทำอยู่ความแตกต่างระหว่างไทยลีกกับเจลีกคือสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือการเตรียมตัวต่างๆไทยยังตามเขาอยู่เยอะรวมถึงความเข้มข้นในเกมไม่ว่าจะเป็นสถิติจำนวนการวิ่งในแต่ละเกมหรือสปีดบอลต่างๆเราต้องเรียนรู้และพัฒนาจากเขาอีกเยอะ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Techno for Life
6: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: สนับสนุนโดย
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีลิออสนีโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับประจำวันอังคาร13ตุลาคม2569นะครับวันนี้วันหยุดเนาะหลายคนไม่ใช่หลายคนอะส่วนใหญ่น่าจะหยุดกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ฟังสดอยู่ไม่ว่าจะทางวิทยุนะครับทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect หรือทาง YouTube fm99radio ก็ส่งเสียงทักทายมาหน่อยจะได้รู้ว่าเออยังมีคนฟังในวันนี้อยู่นะจ๊ะประมาณนี้นะครับก็ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันเหมือนเดิมทักทายพูดคุยถามคำถาม SMS 4689899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube อยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็มีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับถึงแม้วันหยุดแต่ผู้สนับสนุนเราไม่หยุดช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวพูดคุยถามคำถามก็ได้ทุกเรื่องราวเหมือนเดิมเนาะคุณฟิตแมนไม่หยุดเลยล่ะหรือว่าหยุดแต่ว่าก็ฟังทุกวันอย่างเงี้ยหรอคุณฟิตแมนถามมาว่าจอ Samsung OLED ตัว G9 ที่เป็น 32:9 เนี่ยตัวไหนน่าใช้ตัว C93 C95จริงๆ2ตัวเนี้ยสเปคตัวพาเนลตัวอย่างอื่นมันอย่างงี้สเปคด้านฮาร์ดแวร์เหมือนกัน 100% นึกออกป่ะเป็นจอแบบโค้ง1800R ใช้เป็นควอนตัมดอท OLED เหมือนกันขนาด49นิ้วอัตราส่วน 32:9 ความละเอียด5120x1440 เท่ากันอัตรา refresh rate 240Hz เท่ากันพอร์ตเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างเหมือนกัน 100% ต่างกันแค่ว่าตัว G93 มันเป็นมอนิเตอร์อย่างเดียวเพียวๆแต่ถ้าเป็น G95 มันเป็น

สมาร์ทมอนิเตอร์ก็คือตัว G95 เนี่ยมันเหมือนตัว Samsung Smart TV อ่ะครับมันมีตัวระบบปฏิบัติการสมาร์ททีวีติดตั้งมาให้ด้วยก็คือตัว Tizen OS เพราะนั้นคุณก็สามารถลงแอปคุณง่ายคุณสามารถลงแอปแล้วก็ดูพวก Netflix YouTubePrime Video Disney Plus Hotstar Monomac อะไรเงี้ยเหมือนคุณใช้สมาร์ททีวีได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์เปิดแค่มอนิเตอร์ก็ได้แล้วพอตัว G95 มันเป็นตัวสมาร์ทมอนิเตอร์เนาะ นอกเหนือจากพอร์ตเชื่อมหรือวิธีการเชื่อมต่อพื้นฐานของตัวมอนิเตอร์ปกติอย่างที่ G93 มันมีก็คือมีช่อง HDMI มาให้ซึ่งเป็น HDMI 2.1 นะ DisplayPortก็มีมาให้เป็น 1.4 เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือใน G95 ที่เป็นตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ครับมันก็จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัวมันเองได้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็คือต่อหูฟังกับบลูทูธต่อคอนโทรลเลอร์กับตัวทีวีเพื่อเล่นเกมอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้แล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่านทั้งตัว Bixby กับ Alexa ได้ประมาณนี้แล้วก็ในกล่องของตัว G95 ที่เป็นสมาร์ททีวีมันก็ที่เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์มันก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นสเต็กจอมเหมือนกันฮาร์ดแวร์เหมือนกันต่างกันที่ว่าตัว G93 เป็นมอนิเตอร์ปกติแต่ถ้าเป็น G95 จะเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์เท่านั้นเลยต่างกันแค่นี้ต่างกันแค่นี้นะครับหลักๆต่างกันประมาณนี้ก็ลองดูละกันนะจ๊ะสวัสดีคุณ Stay Beautiful ด้วยนะครับอ่ะรับฟังกันอยู่อ่ะมาอัปเดตข่าวสารงานเกมหน่อยนะครับช่วงนี้เกมออกเยอะนะครับสัปดาห์ถ้าเอาตั้งแต่สักเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปวันไหนวะช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเพราะเราจัดวีวันสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือวันพุธใช่ไหมวันพุธที่7เพราะนั้นถ้าไล่ตั้งแต่วันที่8แล้วก็ยาวจนไปถึงวันไหนดีอ่ะวันเสาร์นี้16 17นะก็จะมีเกมเปิดตัวเยอะแยะมากมายให้เล่นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีตัว Star Wars Galactic Racer ที่กับตัว Gears War E-Day ที่เปิดให้เล่นสัปดาห์ที่แล้วรวมถึง Planet Zoo 2ซึ่ง Planet Zoo 2เนี่ยมีภาษาไทยตั้งแต่ Day 1เลยนะนั่นคือข้อดีนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็เปิดให้เล่นก็จะมีตัวของ Hellraiser เนาะ Cliff Barker Hellraiser Revival นะครับคะแนนรอบสื่ออาจจะดูกลางๆไปหน่อยเนาะคะแนน Metacritic 75คะแนนแต่นั้นคือคะแนนฝั่งของ Reviewer คือคะแนนฝั่งสื่อแต่ถ้าเกิดไปดูคะแนนฝั่งของ User โอ้ได้เยอะได้80กว่าเลย85 86เลยก็คือแฟนๆชอบแต่รีวิวไม่ชอบสื่อไม่ชอบแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีสื่อที่ชอบนะอย่างพวกกับเกมสปอตเกมเรดาร์เกมมิ่งเทรนด์พวกนี้ให้8ให้ 8.5 แต่อาจจะไม่ถูกใจพวก IGN ไม่ถูกใจ Eurogamer ไม่ถูกใจ Push Square เพราะพวกนั้นให้5ให้6เท่านั้นแต่ว่าแฟนๆส่วนใหญ่ชอบนะครับนะก็เปิดให้เล่นเรียบร้อยตัวเกมมันลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PCเด็กยุคใหม่อาจจะไม่คุ้นกับพินเฮดแล้วนะครับ Hellraiser แต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนชอบดูหนังปีศาจหนังสยองขวัญในยุคประมาณแบบปี 80-90 นี่คือหนึ่งในไอคอนิกของยุคนั้นเลยนะผมให้ยกว่าไม่ได้แพ้เจสันสุข13ไม่ได้แพ้เฟรดดี้คูเกอร์อะไรเลยนะสำหรับพลพรรคของพินเฮดใน Hellraiser นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลังๆเขาไม่ทำภาคต่อเนาะแต่เมื่อก่อนมันถือว่าเรื่องโหดมากๆนะสำหรับ Hellraiser นะครับเด็กยุคใหม่จะไม่คุ้นเท่าไหร่อีกเกมหนึ่งที่เตรียมเปิดให้เล่นเขาจะเปิดให้เล่นพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือ Valor Mortis นะครับเกมแนวโซเต็มเหนียวเลยนะครับอันนี้สื่อก็เสียงแตกนะเพราะว่าได้คะแนน Metacritic โดยภาพรวมไปที่75เต็ม100นะครับสื่อที่ชอบมากๆก็มีพวก Push Square, Dual Shocker, Gamer's Hero, Destruct Toy นะครับพวกนี้ให้ 8.5 ให้ 8, ให้ 9อะไรเงี้ยส่วนที่เฉยๆก็จะมีอย่างพวก IGN, Game Informer พวกนี้ให้ 7ที่ไม่ชอบก็จะเป็นพวกแบบ Game Spotเกมเรดาร์ plus พวกนี้ให้แบบให้ 5.5 ให้6อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอิงจากตอนเดโมอ่ะของ Valor Mortis ผมว่าเกมมันดีนะ
ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตัวเกมลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC แต่ต้องบอกก่อนว่าเกมยากนะครับก็แต่แนวสไตล์โซลไลท์เลยโซลไลท์เต็มขั้นอันนี้ไม่แบบไม่ใช่วอนนาบีอ่ะมันถูกทำมาแบบตั้งใจเป็นโซลไลท์แน่ๆ 100% นะครับก็รอเล่นได้นะครับแล้วก็พูดถึงเกมที่เปิดไปเล่นก่อนหน้านี้แล้วก็แสดงความยินดีนิดนึงสำหรับS Combat 8 Wing of Thieves นะครับตอนนี้ทำยอดขายทะลุ1ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมเพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่2ตุลาคมก็เท่ากับว่าไม่ถึง1สัปดาห์ดีที่เขาเฉลิมฉลองว่าตอนนี้ครบ1ล้านชุดเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็น S Combat ภาคที่ทำยอดขายทะลุ1ล้านชุดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์แฟรนไชส์S Combat นะครับตัวเกมมันลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC บนสตรีมอ่ะเนาะซึ่งบนสตรีมมียอดผู้เล่นเกือบแตะ 400,000 คนพร้อมกันนะสำหรับ S Combat Ring of Thieves ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็พูดถึง S Combat 8ก็ต้องขอโยงไปที่งาน Gamescom Asia Cross Thailand Game Show นิดนึงนะครับก็ล่าสุดทีมของบันไดนัมโกนะครับออกมายืนยันเรียบร้อยว่าคุณชื่ออะไรนะคุณโคโนะคุณคาซุโอกิโคโนะนะครับที่เป็นดีเรคเตอร์หรือว่าผู้กำกับของซีรีส์ S Combat จะเดินทางมาร่วมงาน Gamescom Asia Cross Thailand Game Show ปีนี้ด้วยนะครับโดยที่ของคุณโคโนะเนี่ยจะมีเซ็กชั่นที่แบบพูดคุยกับแฟนๆตอบคำถามนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมเนี่ยในวันเสาร์ที่31ตุลาคมช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับงาน Gamescom Asia Thailand Game Show จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนยิ่งๆมันจะมีรอบที่เป็น Business Day ด้วยมันจะมี Business Day ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นคนทั่วไปก็เนี่ย30 31แล้วก็1นะครับก็ไปได้แล้วก็นอกเหนือจากคุณโคโนะที่เป็นผู้กำกับซีรีส์เกม S Combat ก็จะมีคุณนาโอกิฮามากุจินะครับที่เป็นผู้กำกับของ Final Fantasy 7ฉบับรีเมคทั้ง3ภาคเนี่ยมาจอยงานด้วยเหมือนกันโดยที่เซ็กชันของคุณฮามากุจิจะขึ้นในวันศุกร์ที่30ตุลาช่วงบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ทีมของ Thailand Game Show เขาก็เปิดให้ซื้อบัตรได้แล้วก็ไปซื้อบัตรงานไม่ได้เข้าฟรีนะย้ำอีกทีนะครับสำหรับงาน Gamescom Asia Cross Thailand Game Show นะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าคุ้มตังนะคุ้มตังที่เสียตังไปนะ 2-300 นะแนะนำนะต่อมามาที่ทางด้านของ Phantom Blade Zero อีก1เกมที่ถูกคาดหวังสูงมากๆในเดือนนี้นะครับตัวเกมจริงๆเนี่ยมีกำหนดออกช่วงปลายเดือนนี้นะครับ29ตุลาคมสำหรับ Phantom Blade Zero นะครับในฝั่งคอนโซลมันจะลงแค่ PS5 เนาะตอนนี้แล้วก็ลง PC นะครับแต่ว่าโอเคมันคือมันลงทั้งคอนโซล PC แหละแต่ว่าคอนโซลมันลงแค่ PS5 เป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคะแนนไม่ใช่คะแนนใช้คำว่าอะไรดีพรีวิวจากบรรดาสื่อใหญ่ทางฝั่งเมืองนอกออกมารวมถึงมีสื่อไทยเข้าไปด้วยนะครับที่ได้ทดลองเล่นกันไม่ว่าจะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเกมเรดาร์ plus เกมอินฟอร์เมอร์หรือสื่อไทยก็คือ gaming dose นะครับก็ชัดเจนอย่างแรกก็คืออันนี้ผมเห็นพยาเห็นทีมพัฒนาเขาพยายามเน้นย้ำเรื่องนี้ในทุกครั้งที่แบบมีโอกาสได้สื่อสารเมสเซจของตัวเกม Phantom Blade Zero ก็คือPhantom Blade Zero ไม่ใช่เกมแนวโซลไลท์อันนี้คือเขาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกนี่จะน่าจะย้ำเป็นครั้งที่ประมาณ 763,452 แล้วมั้ง คือย้ำทุกครั้งที่เขามีโอกาสได้แบบสื่อสารไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมหรือทางใดๆก็ตามนะครับก็พยายามเน้นย้ำเรื่องนี้มากก็คือตัวเกมไม่ใช่แนวโซลไลท์นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบอสในเกมให้เราได้ไปท้าทายไม่ต่ำกว่า50ตัวนี่มันยิ่งกว่าแบ็กมิดอูคองไหมนะแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของตัวเกมก็จะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ศิลปะการต่อสู้ของจีน

อาวุธรองให้เลือกอีกกว่า20ชนิดนะครับเรียกว่าเดือดๆเลยเดือดๆเลยก็ดูเกมเพลย์รอบพรีวิวกี่ครั้งมันก็ดูน่าเดือดมากๆนะสำหรับ Phantom Brave Zero นะครับก็รอได้เลยนะครับแอนิเมชันเขาบอกว่าจัดเต็มแน่ๆนะครับเออแล้วก็ตัวด่านเองจะมีความวกวนพอสมควรแล้วก็ถึงแม้จะไม่ใช่แนว Open World เต็มที่แต่ก็มีอิสระในการสำรวจแมปพอสมควรนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครเป็นสายชอบสำรวจชอบเก็บเควสทีมพัฒนาเขาเน้นย้ำว่าเควสรองเนี่ยให้ของรางวัลที่คุ้มค่ากับการที่จะไป explore ไปแบบสำรวจเพื่อไปเล่นในพวกบรรดาเควสรองไม่ยังเก็บต้องเก็บเฉพาะเควสหลักด้วยนะครับก็รอได้ตัวเกมออกปลายเดือนนี้นะสำหรับ Phantom Blade Zero 1ในเกมใหญ่ประจำเดือนนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเปิดไปแล้วหลายเกม Age Combat 8 Ion 2นะครับ Planet Zoo 2 Gear War E-Day นะครับ Star Wars Galactic Racer นะครับสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกไปมี Valor Mortis มียังมี Silver Pie อีกนะแล้วก็เดี๋ยวจะมี Castlevania Belmont Curse นะครับออกมาที่15อันนี้ก็พยายามไล่เกมใหญ่ๆนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า22ก็จะมี Final Fantasy Resonance นะครับสำหรับ Nintendo เองก็จะมีตัว Nintendo Switch Sport Resort เกมใหญ่ของฝั่ง Nintendo เขาใช้ว่าเกมสามัญประจำเครื่องของ Nintendo ก็ได้นะครับก็อันนี้ Exclusive ของ Nintendo Switch 2เนาะก็รอเล่นแล้วก็แฟนๆ One Piece เดี๋ยวจะมีเกมOne Piece Grand Gourmet นะครับออกมาวันที่23ตุลาคมแฟนๆ COD Call of Duty ก็รอเล่นได้ Modern Warfare 4 23ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป29ตุลาคม Phantom Blade Zero ปิดท้ายเดือนด้วย Wolf Among Us ภาค2ประมาณนี้นะครับก็รอเล่นได้นะฮะนี่คือเกมที่จะออกนะฮะแล้วก็พูดถึงเกมจะออกมาเรียบร้อยสำหรับ Forza Horizon 6ในเวอร์ชันของ PlayStation 5นะครับก็ประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อย26มกราคมปีหน้านะครับตอนนี้เปิดให้ pre-order แผ่นได้เรียบร้อยแล้วสำหรับ Forza Horizon 6ในเวอร์ชันของ PlayStation 5บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะแฟนๆของ Dev The Diver นะครับก็ทีมพัฒนามินิร็อกเก็ตนะครับมินิมินร็อกเก็ตไม่ใช่มินิโทษมินร็อกเก็ตนะครับออกมาประกาศเปิดตัว DLC ที่เป็นชุดเสริม DLC สุดท้ายของ Dev The Diver นะครับรอบนี้ไปคลอสกับตัวเกมSubnautica 2นะครับก็จะใช้ชื่อว่า Subnautica 2 Content Pack นะครับยังไม่ได้กำหนดวันแต่บอกกำหนดช่วงเวลาคร่าวๆว่าจะออกมาในช่วงประมาณต้นปีหน้าต้นปี2027แน่นอนเมื่อไปคลอสกับทางด้านของตัว Subnautica 2นะครับเท่ากับว่ารอบนี้ Dev The Diver บรรดาเชฟของเราตัวตึงของเราจะไม่ได้แค่ขึ้นบกเหมือน Into the Jungle อะไรเงี้ยแต่รอบนี้จะไปอยู่ในดาวอีกดวงเลยไปอยู่ในดาวโปรติอุสเลยครับเป็นดวงดาวหรือในจักรวาลของซับมอติก้า2นั่นเองนะครับก็จะได้ไปดำน้ำในต่างดาวรอบนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเชื่อมโยงให้มันไปกันยังไงวะอาจจะตามนั่นแหละนะครับรอเล่นได้สำหรับ Dev The Diver แล้วก็ Dev The Diver ตอนนี้มีภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าตัวซับมอติก้า2คอนเทนต์แพ็คก็จะมีภาษาไทยด้วยเหมือนในปัจจุบันเนาะพูดถึง DLC นะครับตัว Marvel Talkon Fighting Soul ก็ประกาศตัวละครที่จะใส่เข้ามาในตัวของ Year 1 Battle Pass หรือว่า Game Pass อย่างเป็นทางการเรียบร้อยครบทั้ง4ตัวละครแล้วนะครับก็ไล่ใบที่จะมาก่อนเป็นตัวแรกต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ได้แก่ Phoenix Cyclops นะครับมาทีก็มาเป็นตัวบั๊กเลยตัวโกงเลยเป็นเป็นไซคลอปที่ได้พลังของฟีนิกซ์ฟอสเข้าไปนั่นแหละซึ่งในเทเลอร์โชว์เกมเพลย์แล้วต้องบอกคำว่ายั้งโกงมองยังไงก็โกงโกงทุกอนุท่าเพราะว่ามันสามารถแบบมีร่างที่แบบเป็นแบบ
ร่างฟีนิกซ์ฟอร์สแบบตื่นรู้ได้ด้วยอะไรเงี้ยมันดูโอ้มันดู OP มากเลยอ่ะมันดู OP มากพลังมัน

0: ูโคตรเท่เลยอ่ะสำหรับฟินิกซ์ไซคลอปอ่ะก็รอเล่นได้แล้วก็ช่วงปลายปีน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนไม่ใช่กลางเดือนสิต้นปีหน้าต้นปีหน้าช่วงวินเทอร์2027มันก็คือช่วงต้นปีหน้าเนาะหลังคริสต์มาสก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่2ที่จะเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวของทอที่เป็นเจนฟอสเตอร์ก็เหมือนกับที่เราเห็นในภาพยนตร์นั่นแหละทอหญิงนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาเป็นคาแรคเตอร์ที่2ที่จะเพิ่มเข้ามาในตัวของ Year One State Pass นะครับคาแรคเตอร์ที่3จะมาช่วงประมาณมีนาเมษาสปริงเนาะก็ได้แก่เวนอมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจูบิลี่อันนี้จะมาช่วงซัมเมอร์2027ก็ประมาณช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมราวๆนั้นนะครับก็4ตัวละครที่จะเข้ามาใน Year 1 State Pass แรกนะครับของ Marvel Falcon Fighting Soul รอเล่นได้นะครับส่วนสั้นๆแล้วกัน Sony มีการประกาศวางจำหน่ายตัว PlayStation 5ตัวปกตินะไม่ใช่ตัวโปรนะครับตัวที่เป็นดิจิตอลปกตินี่แหละในเวอร์ชั่นสีดำล้วนนะครับแต่ว่าเขาขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นยังไม่มีกำหนดว่าจะขายที่ประเทศอื่นไหมแต่ว่าตอนนี้ประกาศที่ญี่ปุ่นโดยที่เวอร์ชันนี้เขาจะเรียกว่าสี Midnight Black นะครับก็จะได้ทั้งตัวเครื่องที่เป็นสีดำตัวฐานก็สีดำคอนโทรลเลอร์ก็ได้สีดำนะครับจะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วถึงแม้ว่า Sony จะเคยประกาศไปแล้วว่าเดี๋ยวมกราคม2028เป็นต้นไปเกม PlayStation ทั้งหมดจะไม่ออกในรูปแบบของแผ่น Physical อีกแล้วนะแต่ปรากฏว่าไอ้ตัว PlayStation 5 Digital Edition ที่จะวางขายสี Midnight Black ที่จะวางขายที่ญี่ปุ่น19พฤศจิกายนเนี่ยเขาดันทำไอ้ตัว Dead Dive ที่เป็นสีดำ Midnight Black เข้าชุดกันด้วยขายแยกอีกต่างหากก็เลยมีคนไปแซะว่าแหมอุตส่าห์ประกาศขนาดนี้ยังอุตส่าห์จะขายตัวดิสไลท์ที่เป็นสีดำเข้าชุดกันอีกเนาะก็จริงนั่นแหละตามนั้นนะครับส่วนใครที่มี Nintendo Switch 2อยู่นะครับตอนนี้ Metaphor Fantasio เปิดให้ลองเล่นแบบเดโมบน Nintendo Switch 2ได้แล้วนะครับใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อดีไหมผมว่าแฟนๆของ Metaphor ซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละแฟนๆ Persona น่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่คุ้นเคยเล่นแนวนี้เป็นยังไงตอนนี้โหลดเดโมมาลองเล่นได้แล้วนะครับสำหรับ Metaphor Re Fantasio บน Nintendo Switch 2นะฮะขณะเดียวกันชินแฟนๆชินจังนะครับทีมพัฒนาตัวเกมนะครับเขาเตรียมออกขายชินจังในรูปแบบของ Double Pack นะครับในเวอร์ชันของ Nintendo Switch 2เนาะมันจะประกอบด้วย2เกมนะครับก็คือชินจังมี and the professor on summer vacation นะครับที่เป็น the endless 7 day journey นะครับแล้วก็อีกภาคหนึ่งก็คือชินจังชิโร่ and the cold town นะครับเตรียมมาจำหน่ายแบบแพ็คคู่ลง Nintendo Switch 2วันที่4มีนาคมปีหน้านะครับส่วนใครที่มีตัวเกมของเวอร์ชัน Nintendo Switch 1อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะซื้อตัวเกม Nintendo Switch 2ในราคาพิเศษได้ด้วยนะครับก็ตามนี้เอามาลง Nintendo Switch 2อย่างเป็นทางการประมาณนี้นะครับอ้อผมข้ามไป1เกมว่าสัปดาห์นี้จะเปิดให้เล่นกันนะครับเกมแนวเป็นเกมรีมาสเตอร์แหละแต่ผมว่าแฟนๆแนว RPG ยังไงก็เล่นนะครับก็คือTales of Eternia ฉบับรีมาสเตอร์นั่นเองนะครับก็จองจำหน่าย15ตุลาคมนี้ใครซื้อไปแล้วก็รอเล่นได้นะครับบนคอนโซลมันจะลงทั้ง PS4 PS5 Xbox Series แล้วก็ Nintendo Switch 1กับ2ซึ่งในเวอร์ชั่นของคอนโซลเนี่ยจะเปิดให้เล่นวันที่15ตอนเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC จะเปิดให้เล่นวันที่16ก็ช้ากว่า1วันโดยประมาณนะครับในเวอร์ชั่นของรีมาสเตอร์เนาะสำหรับแฟนๆซีรีส์ Tale นะครับ Tale of Eternia อ่ะตามนี้ 15:32 ขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยตอบคำถามแล้วก็มีพรีวิวเล็กๆเกี่ยวกับเกมช่วงนี้ละกันว่ามีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการ

0: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: สนับสนุนโดย
2: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
2: นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: Techno for Life
9: ดำเนินรายการโดย
0: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะครับ Acer Thailand นั่นเองครับเว็บไซต์ก็ .com เนาะถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer นะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คสินค้าใหม่ๆที่จะมาก่อนใครที่ Acer Online Store รวมถึงโปรโมชั่นออนไลน์เฉพาะ Exclusive บน Acer Online Store ด้วยนะ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมา SMS 468-9999รวมทาง YouTube FM 99ที่ Radio นะครับสวัสดีคุณ Stay Beauty ด้วยนะฮะคุณวรวินสวัสดีด้วยนะครับมีข่าวอุปกรณ์ Apple ที่จะเปิดตัวบ้างไหมถ้าหมายถึงวันนี้จะเปิดตัวช่วงราวประมาณ2ทุ่มนะครับสินค้าวันนี้จะเป็นสินค้าในกลุ่มของ Smart Home Hub ก็จะมีถ้าตามข้อมูลที่มีตอนนี้ที่หลุดออกมาก็จะมีทั้งหมด3ตัวเริ่มจากตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่ก่อนนะครับดีไซน์เดิมอัปเกรดชิปภายในจากเดิมที่เป็น A15 Bionic กระโดดมาเป็น A19 เลยแล้วพอขยับเป็น A19 ปุ๊บก็จะได้แรมขยับขึ้นมาเป็น8 GB เพราะในรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้อยู่แล้วก็รุ่นที่ขายมาตั้งแต่2022ที่ใช้ A15 Bionic อ่ะมันได้แรมแค่4 GB นะครับในแง่ฮาร์ดแวร์ภายนอกที่เปลี่ยนจะเป็นเรื่องของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเพราะว่ารีโมทคอนโทรลจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่จะมีการเพิ่มปุ่มสิริเข้ามาให้จะมีลำโพงในตัวนะรีโมทเดี๋ยวต้องรอดูว่าดีไซน์จะเป็นยังไงก็ประมาณนี้เพื่อใช้รองรับในส่วนสิริ AI ได้นั่นเองสำหรับ Apple TV 4K รุ่นใหม่ก็มาสักทีเถอะนะครับเพราะว่ารุ่นปัจจุบันออกมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับอุปกรณ์ที่2ที่มีการเปิดตัวใหม่ก็คือตัว HomePod Mini รุ่นใหม่นะครับตามข้อมูลล่าสุดที่ออกมา HomePod Mini รุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ชิปตัวเดียวกับตัว Apple Watch Series 10ก็คือตัวชิป Apple S10 นะครับ ก็กระโดดจากรุ่นเดิมมาเยอะเพราะว่ารุ่นปัจจุบันที่ทำตลาดอยู่ที่หาซื้อยากๆเนี่ยมันใช้ชิปนู่นเลย Apple S5 กับมะแล้วก็แน่นอนก็จะได้พวกฟีเจอร์แบบสามารถทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำแบบเชื่อมต่อพร้อมกันหลายตัวทำเสียงสเปเชียลออดิโอได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสินค้าใหม่เลยถอดด้ามเลยที่มีการเปิดตัวแล้วก็ไปถือว่าเป็นน่าจะถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ตอน2ทุ่มก็คืออุปกรณ์ที่เป็นหน้าจอสั่งงานสมาร์ทโฮมมันมีหลายชื่อมากก่อนหน้านี้มันเคยหลุดในชื่อของ Apple Home Hub แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Apple HomePad ล่าสุดเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว Apple Home View แต่คือ Apple Home View เนี่ยมันสอดคล้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีคนไปเจอก่อนหน้านี้ว่าเขาจดชื่อจดสิทธิบัตรชื่อนี้นะ Apple Home View นะครับApple Home View มันจะเป็นเหมือนจะคำว่าอะไรดีอ่ะมันจะเป็นเหมือน iMac รุ่นเก่าที่แบบเอามาย่อส่วนอ่ะมันจะมีตัวเครื่องที่เป็นป้อมๆกลมๆอยู่แล้วก็ด้านบนของมันก็จะมีตัวหน้าจอหน้าจอขนาดเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะขนาดประมาณ 6-7 นิ้วนะครับตัวชิปภายในเขาบอกว่าจะใช้เป็นตัว A18 นะครับมาพร้อมกับแรม 8GB นะครับแล้วก็แน่นอนรองรับ Siri AI ได้นะครับน่าจะว่ากันว่านี้ตามข้อมูลนะมาตามข้อมูลนะเราสามารถที่จะถอดเอาตัวของหน้าจอเนี่ยออกมาแล้วไปติดกับสามารถแบบไปเมาส์ติ้งกับผนังหรืออะไรก็ได้ด้วยนะมันจะมีทั้งรุ่นที่เป็นรุ่นแบบตั้งโต๊ะแล้วก็รุ่นที่แบบรุ่นติดผนังประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวมันเองจะมีแอปพลิเคชันบางส่วนมาให้ใช้แต่ว่าจะไม่สามารถติดตั้งแอปภายนอกเพิ่มเติมได้คือไม่มีแอป Store นั่นเองณปัจจุบันจะยังไม่มีแอป Store นะครับหลักๆมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้มีกล้องด้วยเอาไว้ใช้ Face Time ได้มีลำโพงมีกล้องใช้ Face Time ได้มันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสินค้า Apple Smart Home Hub แล้วก็ว่ากันว่า Apple จะมีการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Apple Home Collection นะครับซึ่งจะได้แบรนด์อย่าง LG นะครับแบรนด์อย่าง Schneider Electricที่เอาอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของ LG ของ Schneider นี่แหละมารวมอยู่ในอีโคซิสเต็มของตัว Apple Smart Home Hub เรียกกันว่า Apple Home Collection เช่นอย่างที่เมื่อวานบอกไปก็อย่าง LG ที่มีคนไปเจอโค้ดมาแล้วก็จะมีพวกแบบ Digital Door Lock Digital Doorbell นะครับกล้องที่แบบกล้องตาแมวอ่ะกล้องตาแมวอ่ะหรือว่ากล้องพวก IP Cameraอะไรประมาณนี้ของ Schneider เองก็น่าจะเป็นทางฝั่งของพวกสวิตช์เพราะ Schneider Electric เขาจะพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ดังของ Schneider ก็จะเป็นเรื่องของพวกแบบไอ้พวกสมาร์ทสวิตช์ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็จะถูกสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สั่งงานควบคุมผ่านไอ้ตัวอุปกรณ์อย่างตัว Apple Home View ได้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือที่จะเปิดตัวคืนนี้ประมาณ2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้หัวค่ำบ้านเราจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะ2ทุ่มนะถ้าผมจำเวลาไม่ผิดประมาณนี้ก็จะไม่มีแบบอะไรที่เราคุ้นๆกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ Apple TV 4K แหละที่หลายคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีรุ่นใหม่แต่ว่าแล้วก็จริงๆมันมีหลุดกำหนดวางขายมาแล้วด้วยนะครับคือถึงแม้จะเปิดคืนนี้แต่ยังไม่พร้อมขายเขาว่ากันว่าเอาเฉพาะในสหรัฐก่อนนะถ้าเป็น Apple TV 4K กับตัว HomePod Mini รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัววันนี้เนี่ยกว่าจะพร้อมจำหน่ายจริงๆจะเป็นช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับก็คืออีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็คือวันที่30ตุลาคมอันนี้เวลาสหรัฐนะส่วนของตัวไอ้ Apple Home View เปิดตัวคืนนี้แต่จะพร้อมขายกลางเดือนหน้ายังไม่กำหนดวันในสหรัฐนะของในไทยก็ต้องเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกว่าจะมาพร้อมกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็นอกเหนือจากของคืนนี้อันนี้คือคืนนี้มันคอนเฟิร์ม 100% เพราะว่าออกเป็นแบบบัตรเชิญเรียบร้อยละที่ใช้คำว่า Welcome Home อ่ะนะแล้วก็มีข่าวลือว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าคือวันอังคารที่27ตุลาคม Apple จะมีการจัดงานเปิดตัวอัปเดตสินค้าใหม่อีก1ชุดหลักๆ ก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มของ MacBook Pro กับ iPad Mini ที่จะมีการอัปเกรดไปใช้หน้าจอแบบที่เป็น OLED OLED อันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเขาจะ announce เมื่อไหร่นะครับว่าจะคอนเฟิร์มไหมแต่เน้นสถานะยังเป็นแบบข่าวลืออยู่

0: นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ CEO ของ Apple ไม่ใช่จอห์นเทอร์นัสละแล้วก็ตอนที่จอห์นเทอร์นัสขึ้นมาเป็น CEO แล้วก็โชว์ผลงานไปแล้ว1แมตช์ก็คือตอนเปิดตัว iPhone 18 Pro Series นะเนาะหลังจากจบงานนั้นน่ะมีข่าวลือออกมาว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยจอห์นเทอร์นัสต้องการที่จะปรับเปลี่ยน traditional ครับธรรมเนียมปฏิบัติในการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆให้มันถี่ขึ้นกระชับขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของทีมคุกตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างของสมัยทีมคุกที่เราคุ้นกันต้นปีก็จะช่วงมีนาคม1ชุดกลางปีจะเป็นก่อนหรือหลังงาน WWDC 1ชุดแล้วก็หลักๆก็จะเป็น iPhone เดือนกันยายนแล้วก็จะมีปะปลายในช่วงเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนเป็นแบบนั้นซึ่งอีเวนท์ที่มันมีจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่ตอนงานมีนาคมซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างถ้ามีก็จะเป็นแบบปิดนะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าแบบปิดก็จะเป็นพวกงานแบบที่เป็น educational ประมาณนั้นแล้วก็ WWDC อันนี้มันไลฟ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็งานของ iPhone ซึ่งก็เป็นไลฟ์อยู่แล้วไม่ใช่งานปิดเหมือนตอนต้นปีแต่ว่าไองานอื่นๆเนี่ยมันจะแค่แบบปิดหน้าเว็บแล้วก็เปิดแถลงการออกมาเป็นข้อความหรือเป็นวิดีโอเฉยๆมันไม่ได้แบบเป็นงานเปิดตัวจริงจังเนาะใช่ป่ะแต่ในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยสื่อมีการบอกว่าได้รับข้อมูลมาว่าจอห์นเทอร์นัสเองเนี่ยกับทีมบริหารชุดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้มีการเปิดตัวถี่ขึ้นซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเนี่ยแหละมีการเปิดตัวเวลคัมโฮมที่ประกาศส่งบัตรเชิญเป็นครั้งแรกแล้วก็คืนนี้ประมาณทุ่มสองทุ่มวันนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นอีกว่า27มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอาจจะใช้คำว่าความคุ้นเคยเดิมๆเกี่ยวกับรอบการเปิดตัวสินค้าของ Apple ในยุคสมัยทีมคุกอาจจะนำมาใช้ไม่ได้ในยุคของจอห์นเทอร์นัสประมาณนี้ก็รอดูละกันนะครับนะฮะสวัสดีคุณครับเค้กด้วยนะครับคุณชื่อญี่ปุ่นนะครับโน้ตบุ๊กโฆษณาว่าจอ 2K 16นิ้ว 1920x1200 ถือว่าหลอกลวงไหมหลอกลวงนะทำไมมันใช้คำว่า 2K อ่ะมัน 2K ไม่ได้นะ Full HD มัน 2K ยังไงวะเขาเขียนผิดหรือเปล่าคุณหมายความว่าเขาเขียนความละเอียดหน้าจอผิดหรือเปล่าคือจอ16นิ้วมันไม่ค่อยมีใครทำจอ Full HD 16:10นะเอาที่ผมนึกออกอ่ะอาจจะเขาทำเป็น 2K หรือเปล่าเขาอาจจะเขียนความละเอียดผิดก็ได้นะครับแต่ 1920x1200 ไม่ใช่จอ 2K แน่ๆมันคือจอ Full HD ในอัตราส่วนที่เป็น16:10ถ้าเป็น16:9ก็คือ1920x1080แค่นั้นเลยนะครับคุณบิบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอยครับแรมยี่ห้อนี้ไว้ใจได้มากแค่ไหนไมคอนไม่ได้ก็บ้าแล้วนะครับไม่ได้ก็บ้าแล้วนี่คือ1ใน3ผู้ผลิตแรมเม็ดแรมรายใหญ่สุดของโลกนะครับถ้าไว้ใจไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อยี่ห้อไหนแล้วครับผมใช้คำนี้ไม่ต้องซื้อยี่ห้อไหนแล้วครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถไว้ใจไมครอนได้ก็ไม่ต้องซื้อยี่ห้อไหนแล้วครับนะฮะคุณ AJ พูดิตสวัสดีครับนายบอสแวะมาทักทายนึกว่าคุณน้องหวานจะแวะมาฝากความคิดถึงคุกกี้นายบอสสบายดีนะครับอ๋ออาจารย์พูดิตผมก็อ่านว่า AJ คือใครวะอ๋อมาตามแต่อาจารย์สองทุ่มคืนนี้เวลาไทยรอดูงานเวลคัมโฮมไม่ต้องนอนดึกผมไม่คิดว่าเขาจะทำเป็นไลฟ์ด้วยนะผมเข้าใจว่าท่านจะทำเป็นโพสต์วิดีโอมากกว่าผมไม่คิดว่าเขาทำเป็นไลฟ์นะเช็คก่อนเพื่อความชัวร์ ขอเช็คก่อนคือมันเช็คได้ว่าเขาไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ มันเช็คได้เนี่ยไม่น่าไลฟ์เพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นสเก็ตดัวไลฟ์ไฟอ่ะมันไม่เหมือนตอน iPhone ที่เขาขึ้นสเก็ตดัวไลฟ์ไฟอ่ะเพราะฉะนั้นผมเดาว่าเขาน่าจะขึ้นเป็นแค่โพสต์วิดีโอแนะนำโปรดักต์อ่ะคือวิดีโอเปิดตัวเป็นแบบแห้งอ่ะไม่ใช่ไลฟ์อ่ะไม่เหมือนตอน iPhone ที่เป็นไลฟ์ซึ่งบอกว่าไม่น่าใช่แบบนั้นเพราะเขาไม่ได้ขึ้นสเก็ตดัวไลฟ์ไฟอ่ะนะประมาณนี้ก็รอแล้วกันแต่กว่าจะขายแล้วก็ถึงต้องรอลุ้นคือโฮมวิวอ่ะจะขายในบ้านเราไหมเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการมาโหใหญ่หลายอย่างเหมือนกันนะมีเรื่องมอกอมีเรื่องอะไรอีกต้องรอดูแล้วกัน เออแต่ผมว่า Apple TV หลายคนอยากได้แหละแต่ Siri AI ก็ยังไม่ภาษาไทยอยู่ดีอ่ะเนาะยาวๆไปตามนั้นคุณนัทสอนสวัสดีด้วยนะครับทางยี่ห้อผู้ผลิตแจ้งว่า 2K อ้างอิงตามมาตรฐานโรงงานภาพยนตร์ DCI เอองั้นก็อย่าไปซื้อมาเลยถ้าจะอ้างอิงแบบนั้นแล้วก็มัน 2K กี่โมงก่อนมัน 2K ไม่ได้ไง 2K มันต้อง 2560 บลาบลาบลาดิเออคือยังไงก็ต้อง 2,400 2,500 บวกๆอ่ะไม่ใช่ 1,920 นะแน่ครับมันต้องอ้างอิงกับมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นมาตรฐานก็ผิดแล้วมันเอามาตรฐานอะไรอ่ะมาตรฐานเวซ่ามั้ยมันไม่ใช่อ่ะครับก็ครับก็ใช้คำว่าหลอกลวงครับถ้าเกิดถ้าแนะนำก็จริงๆถ้าเกิดไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องซื้อมันแต่ถ้าเกิดรู้สึกขัดอกขัดใจแจ้งสคบไปครับถ้ารู้สึกขัดอกขัดใจแจ้งสคบไปครับแต่จริงๆก็แค่แบบก็เขาอ้างอิงมาตรฐานเขาไปแต่มันไม่ใช่ 2K แน่ๆมันไม่ใช่ 2K แน่ๆนะครับเอาจริงๆทุกวันนี้อันนึงที่แบบผมยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่ก็โอเคมันก็ make sense ถ้ายังคิดแบบนั้นอ่ะนะก็คืออย่างพวกความละเอียดประเภทแบบ 2.8K ผมก็มันก็เข้าใจอ่ะนะเพราะมัน 2,880 อ่ะเนาะแต่ปกติมันไม่มีไง 2.8K อ่ะมันก็คือ 2K แบบที่เป็นแบบ wide screen หรือว่าเป็นแบบ 2K พัดอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไร 2.8K แต่อันนี้มันไอ้ 1,920 คูณ 1,200 มันไม่ใช่ 2K แน่ๆครับมันคือ Full HD มันคือ Full HD แบบที่เป็น16:10ถ้าเอาสับจริงๆเขาจะเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนเขาจะเรียกว่าอะไรนะWUXGA WUXGA นะ Full HD แบบ wide screen อัตราส่วน16:10ครับถ้าแบบสับแบบพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าตามความละเอียดเนาะ WUWUXGA มันก็ไม่ใช่ 2K แน่ๆยังไงก็ไม่ใช่ 2K มันคือ Full HD นั่นแหละมันคือ Full HD นั่นแหละนะครับตามนั้นครับตามนั้นฮะคุณอะไรวะเนี่ยคุณชนนิพาตอนนี้จอแบบไหนที่ดีมั่งผมควรตอบประโยคนี้ยังไงครับเนี่ยเยอะเลยครับนิยามคำว่าดีให้ผมก่อนดีสำหรับอะไรมันมีดีสำหรับเกมมิ่งดีสำหรับภาพยนตร์ดีสำหรับงานกราฟิกสิ่งพิมพ์ดีสำหรับงานมัลติมีเดียวิดีโอต้องเจาะจงลงไปนิดนึงมันต้องเจาะจงลงไปนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบดีโอเวอร์ออลแน่ๆก็จอกลุ่มที่เป็นพวกควอนตัมดอทOLED ก็คือ QD OLED แต่ QD OLED ผมว่ามันก็มีข้อเสียเรื่องความสว่างอยู่บ้างเนาะยังไงก็ต้องคาลิเบตนะถ้าเกิดแบบทำงานด้านกราฟิกแต่ว่าโอเคมันเป็นจอที่ใช้คำว่าออแบบออราวที่สุดแล้วรองลงมาก็จะเป็นมินิ LED จริงแต่ว่ามินิ LED ในส่วนของมอนิเตอร์นะปัจจุบันอ่ะมันยังไม่ได้ดีเท่ากับฝั่งทีวีเพราะนั้นถ้าเกิดเอาควอลิตี้จริงๆก็ต้องยกให้ตัวที่เป็นพวก QD OLEDฝั่งมอนิเตอร์นะอันนี้คือมอนิเตอร์นะครับอาจารย์พุทธิบอกว่า Siri AI ใช้พิมพ์ภาษาไทยพอได้ครับแต่พูดคุยไม่ได้นั่นแหละฮะไม่มีประโยชน์พิมพ์ภาษาไทยมันพิมพ์อะไรก็ได้ครับ มันใช้คีย์บอร์ดอะไรก็พิมพ์ได้ครับแต่มันคุยภาษาไทยไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์ครับ คุณวสวาลิศนะครับอยากเล่นเกม Valor Mortis ราคาประมาณเท่าไหร่เป็นแนวฮอร์เรอร์per person หรือเปล่าไม่ใช่ครับ Valor Mortis เป็นแนวโอ้โหใช้คำว่าอะไรดีวะมันคือ first person action แหละแต่มันเป็นความโซลไลท์อ่ะคือถ้าเกิดไปเทียบกับ Silent Hill F ไม่ใช่ Silent Hill F ไอ้ Silent Hill อะไรนะไอ้ล่าสุดอ่ะไอ้ Towerfall ใช่ไหมผมว่ามันฉับไว action มันฉับไวกว่า Silent Hill เยอะนะถ้าถามผมอ่ะผมว่ามันฉับไวกว่า Silent Hill ค่อนข้างเยอะนะครับมันน่าจะเยอะอยู่ส่วนราคาของ Valor Mortis ถ้าอิงโอ้ยังไม่ประกาศราคาอีกวะเนี่ยจนป่านนี้พี่ยังไม่ประกาศราคาอีกนะครับบนสตรีมกูจะบ้าขายพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเขาประกาศพรุ่งนี้เลยมั้ง ประกาศพรุ่งนี้เลยมั้งยังไม่ประกาศราคาเลยอะ เออเอาโคตรโคตรอินดี้เลยว่ะใครเป็นพับบิเชอร์วะเนี่ยone more level ไลค์คือข้อเกมโอเคยังไม่ประกาศราคาเลยครับเกมขายพรุ่งนี้แล้วนะฮะงงแท้เรางงแท้เราเดโมก็มีให้เล่นด้วยนะฮะแต่ไม่ประกาศราคางงฮะ คุณชนิพาดีสำหรับงานกราฟิกและเกมถ้างบเยอะ QD OLED ครับหาพวก QD OLED อันเนี้ยดีคือมันดีทั้งงานกราฟิกและเกมแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นงานกราฟิกโดยเฉพาะงานกราฟิกด้านที่เป็นพวกงานวิดีโอจอ OLED มันได้เปรียบเรื่องการแสดงผลในโหมด HDR อยู่แล้วนะครับมันดีกับเกมอยู่แล้วเพราะว่า OLED จอ OLED ยังไงก็ค่า response ต่ำ response time ต่ำมากๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดจอ QD OLED ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเฮิร์ตสูงทั้งหมดไม่ค่อยเห็นเฮิร์ต60เฮิร์ตธรรมดาน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮิร์ตสูงอยู่แล้วรองรับทั้งตัวของตัวอะไรของ Nvidia แล้วก็ของ AMD รองรับทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละถ้างบเยอะนะครับถ้างบเยอะคุณครับเค้ก27นิ้ว QD OLED อยู่ราคาประมาณ 10,000 ต้นๆพอหาซื้อได้10,000 ต้นๆพอหาซื้อได้ถ้าเป็น27นิ้ว 2K นะ27นิ้ว 2K นะครับคุณครับเค้กเพิ่งดู Spider-Man Brand New Day บนสตรีมมาแล้วเหรอสุดจริงเลยอ๋ออันนี้ซื้อใช่ไหมเช่าใช่ไหมบอสมีภาคต่ออีกไหมก็ทำนะเห็นเขาบอกเขาจะทำนะครับแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองคุณ NW Lim พี่บอสครับโน้ตบุ๊กมี IR Camera ปกติจะปลอดภัยไหมปลอดภัยครับใช้ภาพมาสแกนแทนได้หรือเปล่าต้องเป็นภาพที่ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆพอสมควรนะเหมือนเมื่อเดือนที่อาจจะหลอกกล้องได้โน้ตบุ๊กมีสแกนนิ้วด้วยควรเลือกใช้สแกนนิ้วดีกว่ามันจะปลอดภัยกว่าไหมถ้าถามผมว่าไอ้อาคาเมล่าปลอดภัยกว่านะครับผมว่าสแกนนี้บนโน้ตบุ๊กมันสแกนยากอ่ะมันไม่เหมือนบนมือถืออ่ะถ้าผมใช้คือมันหลักๆมันคือตัว Windows Hello เนาะที่ใช้กับตัวที่เป็นไบโอเมตริกในการยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าให้ผมเลือกไอ้อาคาเมล่าครับถ้าเป็นผมเลือกจะใช้กล้องมากกว่าโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่ AIPC ปัจจุบันไม่มีแล้วนะ Microsoft ยกเลิกคำว่าโคพิลอตพาร์ท PC ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิปแค่ Ryzen 57520U การใช้งานและอัปเดตไม่เทียบเท่าพวกเครื่องที่เป็น AIPC ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมทั้งใช่และไม่ใช่แยกส่วนถ้าคำว่าอัปเดตหมายถึงอัปเดตของ Windows ปกติอัปเดตได้ยาวเท่าๆกันเหมือนกัน 100% สิ่งที่ต่างกันก็คือฟีเจอร์ AI ครับฟีเจอร์ AI ที่เป็นฟีเจอร์ AI ของ Windows 11เองก็คือไอ้ตัวฟีเจอร์ที่เป็นพวก Copilot Plus น่ะถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็น AIPC มันก็จะใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นไม่ได้ซึ่งไม่ต้องมีซีเรียสอะไรเลยเพราะมันโคตรไม่สำคัญเลย มันไม่สำคัญอ่ะไม่สำคัญขนาดว่า Microsoft ยอมแพ้ไปแล้วครับ Microsoft ถอดเอาพวกฟีเจอร์ AI ที่เป็นแบบฟีเจอร์ของ Copilot Plus PC ออกไปในคอมโพเนนต์หลายๆอันของ Windows 11ไปแล้วเช่นตัว Snipping Tool ก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้จำเป็นอ่ะหรือฟีเจอร์ Timeline มันก็ค่อนข้างไร้ประโยชน์สำหรับผมนะเพราะนั้นไม่ต้องมีซีเรียสเรื่องนั้นเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่อง AIPC เป็นความพยายามผลักดันของ Microsoft ซึ่งไปอีกครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปแคร์เรื่องการอนาคตการอัปเดตอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมายความว่าถ้าฟีเจอร์ที่ไม่ใช่ฟีเจอร์เกี่ยวกับ Copilot Plus ซึ่งผมว่าอนาคตจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ประสบความสำเร็จชัดเจนแล้วนะครับหมายความว่าฟีเจอร์ที่เป็นปกติของ Windows 11อย่างคุณอัปเดตเป็น Windows 11 26 H2 อนาคตอะไรทั้งหลายมันก็รองรับทั้งหมดไม่มีปัญหาใดๆ 100% นะครับคุณ V เพชรนะบอสครับจอมินิ LED ที่ดีต้องดูคุณสมบัติเรื่องอะไรบ้างถ้าหมายถึงมอนิเตอร์ใช่มั้ยหลักๆก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวของผมเข้าใจว่ามันไม่ชัวร์นะเช็คก่อนว่าเป็น Full Array มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดของเสียงมีไม่น่าใช่ Full Array อย่างที่สองก็คือตัดหลักๆอ่ะดู Dimming Zone ว่ากี่โซนถ้าแบบทั่วๆไปแบบสแตนดาร์ดไม่ได้คาดหวังอะไรสูงมากมันจะอยู่ไม่เกิน 1,000 โซนมันอยู่ประมาณผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้มันมีตั้งแต่576 800สักอย่างโซนอะไรเงี้ยก็คือ local dimming zone อ่ะเนาะ ถ้ามันจะเวิร์กๆก็คือตั้งแต่ประมาณสัก 1,200 หรือ 1,500 บวกๆขึ้นไปสำหรับจอ27นิ้วอันนี้จะเวิร์กแต่ยังไม่ค่อยเห็นในปัจจุบันมันมีแหละแต่ในไทยยังไม่เห็นขายเห็นมีแต่ตัวของเมืองนอกนะครับก็หลักๆก็ดูเรื่องของ Dimming Zone จะยิ่งจำนวนเยอะก็เป็นการบอกว่าเขาใส่หลอดมินิ LED มาเยอะก็จะสามารถทำเรื่อง Dynamic Range ได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาความคุ้มค่าปัจจุบันเอาตรงๆถ้าจะซื้อมินิ LED สำหรับมอนิเตอร์นะผมแนะนำว่าซื้อเป็น OLEDคุ้มกว่าเพราะราคา OLED ปัจจุบันถูกลงมาค่อนข้างเยอะอย่างตัวของ Samsung ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะหาก่อนแมวก็ร้องโอ้ย ถ้าเกิดเอาแบบ OLED ปกติก่อนนะครับอย่างตัวของ Samsung เนี้ยตัว Odyssey G5 นะครับที่เป็นตัว OLED 2K 180 Hz อันนี้ก็อยู่แค่ประมาณ 10,000 ทวนๆถ้าเกิดอันนี้ 10,000 ทวนๆนี่คือหน้าเว็บ Samsung ด้วยนะ 1,900 นะครับถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์ใช้โค้ดลดอะไรก็จะได้ถูกกว่านี้อีกก็จะได้เป็นพาเนลเป็น QD OLED แล้วก็จะได้เป็น QD OLED แล้วแล้วก็เฮิร์ตสูงแล้วนะครับ180 Hz ก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วก็จะเอาไปทำงานกราฟิกจะเอาไปทำเล่นเกมตอบสนองดีเยี่ยมทั้งคู่อยู่แล้วในราคาหมื่นเดียว27นิ้ว 2K สำหรับผม27นิ้ว 2K เป็นความละเอียด 2K กับจอ27นิ้วสำหรับผมเหมาะสมผมไม่ค่อยชอบจอ27นิ้ว 4K ผมว่าการแสดงผลมันเล็กไปหน่อยเพราะตัวหนังสือมันเล็กทำให้เราต้องไปซูมภาพก็คือต้องไปเพิ่มอัตราการซูมใน Windows ใช่ป่ะหรืออะไรเงี้ยซึ่งทำให้พื้นที่มันก็ไม่ได้ใช้งานเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะนั้นก็เนี่ยแหละครับซึ่งจริงมันมีหลายยี่ห้อนะไม่ได้มีแค่ Samsung นะครับมีของ MSI มีของ Viewsonic ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีของ Alienware ก็ลองไปดูแต่ว่าโอเค Samsung เขาก็ใช้คำว่าอันดับต้นๆเนาะก็ยกให้แล้วกันก็ไปดู Samsung อันนี้คือตัวเริ่มต้นถูกสุดที่แนะนำแล้วกันตัว Samsung Odyssey G5 OLED 27นิ้ว 2K 180 Hzอาจจะดูไม่ได้สูงนะถ้าเกิดต้องการ240ก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณ 10,000 ไปๆ 20,000 ต้นๆประมาณนั้นแต่180สำหรับคนใช้ทั่วไปไม่ได้แบบขาเป็นแบบเขาเรียกอะไร e-sport ขาโหดก็โอเคเพียงแต่ว่าตัวของ G5 ความสว่างมันจะไม่ได้สูงเท่าไหร่เท่านั้นเองจะแค่ประมาณ200นิตถ้าเกิดพวกดีๆหน่อยจะอยู่ประมาณ400 500นิตก็จะดีนิดนึงประมาณนี้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้ว 15:59 นผิดพลาดประการใดขออภัยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันไป3ไป4เทคโนโลยีสไลด์วันนี้ในบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: รับประทานอาหารร่วมกันกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงเช้าไปวางพวงมาลัยในวันนวมินมหาราชเห็นว่าใกล้ทำเนียบรัฐบาลจึงเชิญมารับประทานอาหารร่วมกันไม่มีอะไรพอดีในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เดินทางมาซึ่งในวงรับประทานอาหารไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิด เมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งยติให้กับรัฐบาลกทม.ประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว21เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตวัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรนัลโดมองว่าตนเองเป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสระบุว่าเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลโดยโรนัลโดคือหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดนับตั้งแต่วงการฟุตบอลเคยมีมาหลังประสบความสำเร็จในการค้าแข่งกับหลายสโมสรดังทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดรวมถึงกับทีมชาติโปรตุเกสล่าสุดCR7ให้สัมภาษณ์กับ CNN โปรตุเกสว่าเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหากใครจะชื่นชอบเลเนลเมสซี่เปเล่หรือมาราโดน่านั่นก็เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวแต่ถ้าจะบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่นักเตะที่ครบเครื่องนั่นเป็นเรื่องโกหกเพราะเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องการทำประตูเขาคือคนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้ว
10: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
9: มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยืนยันว่าเปียโรอินกาปิเอและมาร์ตินซูบิเบนดี้โชคร้ายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างช่วงคูลดาวน์หลังเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านเชียร์ลิสยูไนเต็ด2ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและต้องลุ้นว่าทั้งคู่จะสามารถลงสนามช่วยทีมในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิลคืนนี้ได้หรือไม่สำหรับอินกาปิเอและซูบิเบนดี้ไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันจันทร์และอาร์เตต้าก็เปิดเผยว่าทั้งคู่ยังต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่าการบาดเจ็บมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนและจะต้องพักรักษาตัวนานเท่าใดนอกจากนี้อาร์เตต้ายังอัปเดตอาการของวิลเลียมซาลีบาเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสที่เจ็บหลังจนต้องพักยาวมาตั้งแต่ลงสนามให้ทัพตราไก่ในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก2026เมื่อเดือนกรกฎาคมอีกด้วยโดยระบุว่าตอนนี้เขามาซ้อมได้เกิน1สัปดาห์แล้วแต่ต้องรอดูกันต่อไปอีกประมาณ3สัปดาห์ว่าเขาจะกลับมาอยู่ในทีมได้หรือไม
10: ่ช่วง Premier League Update
11: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ สนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
14: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
15: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
16: ด้ก็ได้สนุกไปด้วยกันเ
17: ฮ้ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
0: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: 16นาฬิกา8นาทีพบกับสปอตไกด์วันอังคารนะครับที่แน่นอนนะครับปกติก็จะเป็นน้องเจตนะครับแต่วันนี้น้องเจตนะครับติดบรรยายนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนถ่ายให้น้องหนุ่ยนะครับซึ่งจัดวันพฤหัสมาเข้าเวรแทนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าน้องหนุ่ยมาก็เรื่องราวของการวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเราดำเนินการแน่นอนนะครับใครมีข้อความอยากที่ให้น้องหนุ่ยนะครับมาวิเคราะห์ก็4689899นะครับแน่นอนนะครับวันนี้มีผมทันตแพทย์พิชัยปิตุลงหมอเมาครับดำเนินรายการร่วมกับ
4: หนุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวานิชสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่หมอในวันอังคาร
3: เป็นวันหยุดนะครับที่พวกเราเนี่ยนึกถึงพ่อหลวงนะครับที่ต้องบอกว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีใครที่จะไม่คิดถึงพ่อหลวงเลยนะครับอ่ะวันนี้มีประเด็นค่อนข้างเยอะนะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ M150 นะครับกับการเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรง M150เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับแม่วันนี้มีประเด็นมากมายนะครับอ่ะเริ่มต้นก็คงต้องไปที่แบดมินตันนะครับผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ของน้องเมรัชนกเนี่ยก็ทุกคนก็คงเข้าใจนะครับกับการที่เธอไม่ได้แชมป์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับมีการแข่งขันรายการใหญ่นะครับเดนมาร์กโอเพ่นนะครับเป็นรายการระดับซุปเปอร์750นะครับแล้ววันนี้นะครับถึงคิวนะครับมีโปรแกรมที่มีรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะต้องลงแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่นเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องเมย์ถึงไม่แข่งขันต้องให้หนุ่ยนนทรีได้พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดเชิญครับ
4: ครับมันก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วในรายการอาร์ติกที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งชิงกับบริชเฟลจากเดนมาร์กเราใครได้ดูการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นเลยว่าโดนกระทำอยู่ข้างเดียวผมใช้คำนี้นะคือเราจะเห็นว่าน้องเมย์ขยับได้ช้าลงพยายามจะแจกนะแจกรูปไปซ้ายไปขวาแต่ว่ามันก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตอนแรกคิดว่าเอ๊ะผิดฟอร์มหรือเปล่าหรืออะไรพอหลังจากที่แพ้2เกมรวดได้รองแชมป์มาเนี่ยก็มีน้องเมย์เขาก็โพสต์มาบอกว่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ว่ากันเพราะว่านักกีฬาเนี่ยกับการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่มันมีผลกระทบก็คือผลกระทบต่อสัปดาห์เนี้ยพี่หมอที่เดนมาร์กโอเพ่นเป็นรายการระดับ750
3: ครับ
4: อาร์ติกนี่รายการระดับ500
3: ครับ
4: นะครับก็เมย์ก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย
3: ครับคือวันนี้มีโปรแกรมลงแข่งขัน
4: วันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมแข่งขันของน้องเมย์ถ้ายังรู้อยู่นะจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะเขาเล่นรอบแรก2วันวันนี้กับพรุ่งนี้โดยวันเนี้ยเนี่ยเรามีแข่งขันทั้งหมด2คู่เท่านั้นเอง
3: ครับ
4: คู่แรกนะครับก็เสียบาสนะครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับน้องเพียวสุพิศราเพียวสามเอ้ยน้องเฟมสิสุพิศเรียกนามสกุลเขาซะละเพียวสามพานนะครับสุพิศราเพียวสามพานจะเจอกับหวูซุนหวูกวนซุนนะครับกับลีเชียสินจากไชนีสไทเปก็คู่นี้บาสกับเฟมนี่หายไปนานเหมือนกันนะ
3: มีการบาดเจ็บ
4: บาสเจ็บบาสเจ็บตอนนี้ลงแข่งขันอยู่ครับเกมแรกนะครับคู่ของบาสเฟมเป็นมือวางอันดับ5ก็นำอยู่9-7
3: ครับ
4: นะครับหลังจากนั้นอีกคู่นึงนะครับก็เป็นเสียวิวกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของแชมป์ชายเดียว
3: ครับ
4: เอเชียนเกมคนล่าสุดลงเล่นในฐานะมือวางอันดับ1ของรายการก็จะเล่นเป็นคู่รองสุดท้ายไม่ใช่รองสุดท้ายก่อนรองสุดท้ายของคอร์ทที่1 นะครับเจอกับลัสวุดเคมเก้จากเดนมาร์กในเวลา 18:50 นาทีประมาณนะครับตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็นู่นนะพี่หมอเที่ยงคืน
3: เที่ยงคืน
4: ประมาณนี้วันนี้ลุ้นกัน2คู
3: ่ครับ
4: ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการถ่ายทอดสดทาง True Vision ละพี่หมอ
3: ฮะ
4: ก็มีหลายคนลงแข่งนะครับก็มีอีคิวพานิชคนธีระรัตนสกุลพบกับเวียนนัดประเทศชื่อนี้เวียดนามแน่ๆใช่ไหม
3: ฟังดูก็ต้องเวียดนาม
4: ไอแลนด
3: ์ไอแลนด์นะคร
4: ับนะครับแล้วก็ชายคู่ครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัตสกุลเจอกับลีฮีอุนกับหยางโปสวนจากชนิดไทเปหรือไต้หวันเหมือนกันนะครับแล้วก็คู่ผสมนะครับพักพลจับคู่กับปอป้อซับซิลีแต้รัชนชัยเจอกับลุยกวงเฮงกับสู้หยินหุยจากไชนีสไทเปแล้วก็คู่ใหม่อันนี้นะครับแต่ก่อนเราได้ยินแต่ไตเติ้ลกับเจนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นปุ้นกับเจนแล้วนะครับเป็นน้องปุ้นนะครับธนดลปั้นพาณิชย์กับน้องเจนเชิญทิชาสุดใจประภารัตก็จะเล่นกับเจียงเจิ้นปังกับบุ๋ยหยาซินคู่มือ2ของรายการจากจีนส่วนหญิงเดี่ยวไม่มีน้องเมย์ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีก2คนนะครับน้องหมิวพรปวีช่อชูวงจะเจอกับเดวิกกาซิฮักจากอินตราเดีย
3: ครับ
4: แล้วก็น้องเมซายสุภนิดาเกตทองจะเจอกับปูตีกุซูมาวาดานีจากอินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นการแข่งขันเดนมาร์กโอเพ่นในสัปดาห์นี
3: ้ครับ
4: ส่วนสัปดาห์หน้าพี่หมอเป็นรายการ French Open 750เหมือนก
3: ัน
4: นะครับก็ที่ไปก็ชุดเดิมจาก French Open เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นน้องวิวอิคิวนะครับชื่อน้องเมย์รัชนกยังอยู่นะ
3: ครับ
4: แต่ถึงเวลาจะเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเมย์ซ้ายน้องหมิวนะครับพีโอโม่บาร์ดเฟรมปอป้อนะครับโอโม่แล้วก็น้องปุ้นกับน้องเจนนี่ยังอยู่ครบพี่หมอ
3: คร
4: ับ และบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับแบดมินตันเนี่ยมันช่วงท้ายๆปีละ
3: ครับ
4: นะครับหลังจากเนี้ยนะครับก็หมดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็น French Open สัปดาห์ต่อไปจะเป็น Hyro Open ที่เยอรมันหลังจากนั้นจะมาแข่งในเอเชียในช่วงสุดท้ายและเริ่มด้วย Korea Open นะครับช่วงต้นพฤศจิกาต่อด้วยคุมาโมโตะมาสเตอร์ที่ญี่ปุ่นรายการนี้นักแบดมินตันไทยคว้าแชมป์บ่อยนะถูกชันโลกนะครับแล้วก็ฮ่องกง Open นะครับ 17-22 พฤศจิกายนนะครับปิดท้ายด้วยโมดิโอเพนโมดิอินเดียเออินเตอร์เนชั่นแนลระหว่างวันที่20นะครับถึง29พฤศจิกาปิดฤดูกาลหลังจากนั้นจะเป็นรายการใหญ่พี่หมอวันที่9ถึง13ธันวาโวทัวร์ไฟนอลชิงเงินรางวัล 3.5 ล้านที่หางโจวประเทศจีนซึ่งตอนนี้ไปนั่งดูอันดับล่าสุดละชัวชัวน่าจะเป็นวิวได้น้องเมย์น่าจะไปได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือประเภทคู่ผสมนะครับน้องเมย์นี่อยู่อันดับ4เอ้ยอันดับ6วิวอยู่อันดับ4ในคะแนนสะสมส่วนปอป้อกับโอโม่ในประเภทคู่ผสมนี่อยู่อันดับ9เขาเอา8มือนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตอนนี้ชาติละเขาไม่ให้เกิน2มือแต่จีนน่ะพี่หมอคู่ผสมอ่ะ8มือแรกมีอยู่กี่คนรู้ไหมสี
3: ่โอ้
4: โดนตัดออก2ของเราปอป้อกับโอโม่อยู่ที่9ก็มีลุ้นนะบาสกับเฟรมอยู่อันดับที่11ก็มีลุ้นเหมือนกันก็อยู่กับช่วงของการเล่นเก็บคะแนนสะสมในรายการที่เหลือที่ผมอ่านไปในช่วงต้นนี่แหละครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไป
3: คือโทไฟนอลเนี่ยเป็นรายการสุดท้ายแล้วก็เงินรางวัลเยอะแล้วเขาจะเอา8ชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่คู่ผสม8อันดับแรกที่มีคะแนนสะสมตลอดทั้งปีเนี่ยไปแข่งขัน
4: สูงสุด
3: สูงส
4: ุดเพียงแต่ว่าเขาจำกัดอย่างนี
3: ้
4: แต่ละประเภทไม่ว่าชายเดียวหญิงเดียวเนี่ยเขาให้ชาติละแค่2คนหรือว่า2มือเท่านั้นเอง
3: ครับ
4: นะครับ
3: ก็เรียกว่ารายการนี้เงินรางวัลเยอะมากเลยหนุ่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่จะลงแข่งขันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องพยายามใช้คำว่ากระเสือกกระสนให้อยู่ใน8อันดับแรกให้ได้
4: ใช้คำว่าพยายามนั่นแหละถูก
3: เป็นเรื่องราวของแบดมินตันนะครับก็พรุ่งนี้ดูได้ทางทูวิชั่นมีการถ่ายทอดสดส่วนท่านที่ถามถึงกอล์ฟ LPGA นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเอเชียซีรีส์นะครับหลังจากแข่งที่ยุโรปอเมริกาแล้วตอนนี้ก็มาแข่งที่ทวีปเอเชียนะครับเริ่มการแข่งขันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับรายการบูอิก LPGA เชียงไฮ2026แข่งระหว่างวันที่15 ถึง18ตุลาคมนะครับชิงเงินรางวัล3ล้าน2แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ110ล้านบาทนะครับรูปแบบการเล่นก็สโตกเพลย์4วัน72หลุมแต่ไม่มีการตัดตัวนะครับนักกอล์ฟไทยที่ร่วมการแข่งขันก็แชมป์เก่าโปรจีนะครับปีที่แล้วจำได้ไหมเพลย์ออฟกับมิยุยามาสกิแล้วก็ชนะในรอบเพลย์ออฟได้แชมป์นะครับนอกจากโปรจีแล้วก็จะมีโปรเปียโนนะครับอภิชยายุบลโปรเมียวปาจาริยานันนิริการโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจโปรเมเอริยาจุธานุการโปรซิมหรือว่าซิม300นัทกิตาวงทวีราบโปรพราวชนิตติวรรณแสนนะครับก็เริ่มแข่งขันเนี่ย 7:00 นนะครับที่จีนซึ่งเวลาที่จีนเนี่ยเร็วกว่าเมืองไทย1ชั่วโมงนะครับก็การแข่งขันครั้งเนี้ยโชคดีนะครับท่านสามารถดูได้นะดูการถ่ายทอดสดนะครับทาง Golf Channel นะครับของช่องของ True Vision ช่อง676แล้วก็ AS Play ช่อง553นะครับใครที่เป็นแฟนโปรจีนก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ฝากบอกด้วยนะครับสำหรับใครที่จะดูกอล์ฟเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับหนังสั้นหรือว่าคลิปของสิงคโปร์คอร์ปอเรชั่นนะเชื่อก่อนที่โลกจะเชื่อนะครับเรื่องราวของโปรจีนอาทยาธิติคุณกับอากงหรือว่าคุณปู่นะครับณัฐพงษ์ธิติกุลเนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่น้องจีนยังอายุ4ขวบเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอากงนะครับกงเนี่ยคือณัฐพงษ์เนี่ยเป็นคนมองเห็นเราของจีนแล้วก็เป็นคนที่พาจีนเนี่ยไปหัดเล่นกอล์ฟพาไปแข่งขันนะครับจนกระทั่งสุดท้ายจีนมาถึงวันนี้นะครับซึ่งกงหรือว่าคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าเรื่องราวทั้งหมดของโปรจีนนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ใครยังไม่ดูเนี่ยผมบอกกันให้รีบไปดูได้เลยนะครับเพราะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ได้ใจมากๆเลยสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบโปรจีนเนี่ยจะต้องเสียน้ำตาแน่นอนนะครับนักหนุ่ยนะ
4: อย่างนี้พี่หมอคำว่าเชื่อก่อนที่โลกจะเชื่อเนี่ยก็คือความเชื่อของกงเขานั่นแหละนะครับที่บอกว่าจะปั้นหลานเขาสาวน้อยคนนี้ให้เป็นยอดนักกอล์ฟระดับโลกถ้าจำกันได้พี่หมอนี่แหละน่าจะจำได้สมัยก่อนนี้จีนน้องจีนนี่ไดฟ์อยู่ที่เสรีตรงตลิ่งชัน
3: ใช
4: ่นะครับไม่รู้ผมเคยเจอหรือเปล่านะ
3: ตัวของเขาเยอะคิงคองนะเขาบอกว่าคือเอ็นดูทุกวันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอริยาโมริยาโปรเมียวหรือโปรจีนเวลากลับเมืองไทยเนี่ยก็ต้องไปพบหรือว่าไปคารวะไปแบบว่าไปหาโปรคิงคองไม่ได้เป็นโปรนะแต่พวกผมเติมคำว่าโปรให้
4: คือเสรีเนี่ยผมก็ไปได้ปล่อยแต่ว่าตอนที่ผมได้จีนนะจะยังเรียนอนุบาลอยู่แล้วเสร็จมันรู้จักกันอีกทีนึงมาเจอกันอีกทีนึงเป็นนักกอล์ฟทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายใต้การสนับสนุนของนั่นแหละสิงคโปร์เรชั่น
3: สิงคโปร์เรชั่น
4: มันมีคำวอร์ดดิ้งในข่าวเนี่ยผมชอบมากเลยนะพี่หมอนะคือฉันจะไม่มีวันลืมคนที่ถือแสงสว่างมาให้ในวันที่ฉันจมอยู่ในความมืดโอ้โหเป็นไง
3: ก็ต้องก็คือมันแสดงให้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของโปรจีนนะครับกับการเล่นกอล์ฟจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วคนที่โปรจีนจะลืมไม่ได้ก็คือกงอย่างที่หนุ่ยพูดนะครับเพราะว่ากงเนี่ยเชื่อในตัวโปรจีนตั้งแต่ยังเล็กอยู่เลยหนุ่ยจะไปมองเห็นคนอายุ4ขวบ5ขวบแล้วก็มองว่าจะมีอนาคตแล้วทุกวันเนี่ยกงเขาบอกว่าในคลิปพูดว่าถึงแม้ว่าวันนี้โปรจีนจะไปได้ไกลไปให้สุดขอบฟ้าไปแบบแต่ทุกคนก็ยังมองว่า

0: ไม่ลงนะ
1: ฮะ
0: มีคนมีนักกอล์ฟไทยลง2คนก็คืออภิชยากับชเนตี
1: ครับ
0: นะครับสัปดาห์ต่อไปนู่นเลยครับ29ตุลาถึง1พฤศจิกานะครับที่มาเลเซียรายการพูดแล้วจะรู้จักไหมเนี่ยรัชนกแบงค์
1: เวแบงค์รัชนกก็เว
0: รัชนกแบงค์แชมเปี้ยนชิพอันนี้ผมไปยืมคำคุณบีแหลมสิงเข้ามาเออเขาคิดได้ไงก็ไปดูนะก็มีน้องจีนก็ไม่ลงนะครับคนลงก็เป็นอภิชยามีแพตตี้มีปาจารีแล้วก็ชเนตีแล้วก็มีนักกอล์ฟไทยเนี่ยได้รับเชิญจากเจ้าภาพอีก4คน
1: เ
0: ป็นแอม2โปร2นะครับรายการต่อไปครับ5ถึง8พฤศจิกายนเป็นโตโต้เจแปนคลาสสิกอันนี้จีโน่ลง
1: จีโน่ลง
0: นะครับมีจีโน่มีอภิชยาจะลงทุกรายการเลยหรือไงเนี่ยเป็นโนนะครับปาจารีชเนตีเอริยาแล้วก็ฮัทวิทยาวินิจฉัยธรรม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงรองสุดท้ายแล้วพี่หมอดิแอนิก้า12ถึง15พฤศจิกายนนะครับกลับไปที่อเมริกาแล้วทัวร์เอเชียแล้วนะครับก็มีอภิชยาลงแพตตี้สุวิทยาแล้วก็พรอนงเพชรล้ำโปรแหวน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นครับ CME Group นะครับระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิการายการนี้ใหญ่ชิงเงินรางวัล11ล้านดอลลาร์
1: ทุกคนต้องพยายามจะทำอันดับให้ลงเล่นรายการนี้
0: ใช่
1: เพราะเงินรางวัลเยอะ
0: เพราะว่าแชมป์4ล้าน
1: ใช่
0: นะครับตอนนี้ก็คนที่ได้สิทธิ์แน่นอนแล้วนะพี่หมอก็มีจิโน่
1: ครับ
0: มีอภิชยามีชเนตีมีเมียวปาจารีแพตตี้ที่ติดสำรองอยู่ตอนนี้ก็มีเอริยาสุวิทยาแล้วก็พรอนงสถานการณ์ตอนนี
1: ้
0: น้องจีนของเราแชมป์เก่า2สมัยซ้อนๆนะครับตอนนี้มีคะแนนเป็นอันดับที่2ใน CME Race 2830.375
1: ครับ
0: คนนำแง่ๆไม่ต้องบอกนะครับเนลลี่คอด้า 3713.875 ห่างกันอยู่ประมาณสัก883คะแนน
1: ครับ
0: ไล่ทัดยังพอมีโอกาสไล่ทัน
1: ครับ
0: ต้องถ้าเกิดลุ้นกันก็คือเราจะเป็นแชมป์สามสมัยซ้อนได้หรือเปล่า
1: โอ้โหอยากให้น้องจีนได้เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแชมป์4ล้านเหรียญ
0: ห
1: นีธรรมดาที่ไหนนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวของกอล์ฟจนกระทั่งจบฤดูกาลนะครับ
0: ครับ
1: แต่ที่กำลังแข่งขันเนี่ยนะครับจะเปิดพิธีเปิดจะเป็นทางการวันที่18ตุลาคมเนี่ยก็คือเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับไอจินาโกย่า2026นะครับแข่งทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองแล้วไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกชนิดกีฬาแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยออกเดินทางไปแล้วนะครับไปที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วได้ข่าวว่ามีประเด็นเขาอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือยังไงเมื่อกี้น้องหนุ่ยได้พูดคุยกับรุ่นน้องที่คุมทีมคุมทัพนะครับนักแบดไปแข่งขันในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับ
0: ครับคือวันที่11เนี่ยพี่หมอเมื่อวันซืนเนี่ยนักกีฬาไทยออกเดินทางไปที่นากุย่า
1: ครับ
0: ก็เหมาเที่ยวบินไปเลย2เที่ยวนะครับแต่ว่าไอ้เที่ยวแรกไปเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็นำทัพโดยท่านกิติพงษ์โพธิมู
1: ครับ
0: ท่านเป็นอดีตรองเป็นอดีตอธิบดีกรมพลศึกษาแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาชุดนี้พี่หมอปรากฏว่าพอลงเครื่องปั๊บเลยเนี่ยก็ไปติดอยู่ที่สนามบินเหมือนนักกีฬาปกติเป๊ะเลยคือรถมารับเนี่ยมันเกิดการสื่อสารกันผิดพลาดนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์นะครับจันทระภัยจิตผู้จัดการทีมแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยคนเนี้ยบังเอิญพี่หม
1: อ
0: ผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวท่านเป็นลูกศิษย์ผมที่สวนสุนันทาท่านกำลังเรียนปริญญาโทอยู
1: ่
0: นะครับก็พอดีเห็นชื่อแฮคคุ้นๆฮะนะครับเขาโพสต์ข้อความอย่างนี้เขาบอกว่าวันแรกของการเดินทางนะครับเครื่องบินลงเวลา 18.00 นแต่จนเกือบ 23.00 นคณะนักกีฬายังคงรอการจัดรถรับส่งจากเจ้าภาพไปยังที่พักคาดว่าจะได้พักผ่อนประมาณ2นาฬิกาของวันถัดไปเข้าใจว่าการรับรองนักกีฬาจำนวนมากอาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการอย่างไรก็ตามการรอคอยหลายชั่วโมงหลังการเดินทางย่อมเพิ่มความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาคนพิการที่มีความต้องการด้านการเดินทางและการพักผ่อนแตกต่างกันหวังว่าฝ่ายจัดจะปรับปรุงการประสานงานและระบบการขนส่งให้

0: ต้องตัวขึ้นเพื่อให้นักกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและพร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งวันนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่หมอก็อยู่ด้วยกันเราก็ต่อสายโทรศัพท์ผ่านไลน์เนา
1: ะ
0: เข้าไปคุยกับคุณวิพัฒน์เลยว่าเป็นยังไงเขาก็ยืนยันนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุเกิดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะได
1: ้
0: ส่วนมากก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็เอาคนญี่ปุ่นมาพูดมาต้อนรับคนไทยซึ่งหลายคนภาษาอังกฤษก็ดีแต่บางคนก็ต้องยอมรับนะภาษาอังกฤษก็พอๆกับญี่ปุ่นพูดอังกฤษนั่นแหละนะครับก็อาจจะต้องใช้ภาษาบ้านคุยกันมันก็เกิดเหตุขุกขักกันไปนะครับแต่วันเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าคุมนักกีฬาซ้อมและทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็กินดีอยู่ดีนะครับนอนสบายมีอาหาร3มื้อเพียงแต่ว่าที่โพสต์เนี่ยก็เป็นสำหรับนักกีฬาที่จะตามไปข้างหลังนะครับว่าให้เตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ด้วยเผื่อเหลือเผื่อขาดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโดยทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนพาราเกมครั้งนี้พี่หมอมีทั้งหมด265คน
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่147คนเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเพราะว่าคนพิการเนี่ยก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับโดยนะครับเราหวังไว้ที่27เหรียญทอง
1: ครับ
0: ตัวความหวังเราใครละ1เลยเท่าแต่เนื้อแวว
1: นะจ๊ะ
0: ยะนะโอ้โหมุกนี่เล่นกันทุกครั้งคุณสายสุนีนะจ๊ะจากฟันดาบนะครับคุณนุ่งโรธไทยนิยมนะครับจากเทเบิลเทนนิสคุณพงศกรแปรย
1: อ
0: รีทาวิลแชร์ทั้งเดียวทั้งผลัดคนนี้นี่เทพวิวแห่งวงการวิวแชร์เรสซิ่งเหมือนกันนะครับคุณบีมชัยวัฒน์รัตนะเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณโปเต้นัทพงศ์มีชัยอันนี้แบดมินตันประเภทคนแคระพี่หมอ
1: ครับ
0: คนแคระเขาจำกัดความสูงไว้ที่ไม่เกิน145เซนติเมตรนะครับน้องโปเต้นัทพงศ์มีชัยเนี่ยสูงแค่130เซนติเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้เป็นมือ2ของโลกนะแล้วก็เป็นมือวางอันดับ1ของรายการพาราลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสไปแข่งนะตอนนั้นอายุ16เท่านั้นเองเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายตอนนี้กำลังโตเต็มที่เลย18 19พี่บอกคิดว่าน่าจะมีลุ้นอีกเหมือนกัน
1: ครับก็หวังว่าน่าจะคว้าเหรียญทองมาให้คนไทยได้เขาเรียกว่าสบายใจนะครับก็ไปครั้งเนี้ยต้องบอกว่าที่หางโจวเราได้27เหรียญทอง
0: ครับ
1: ครั้งนี้นะครับเราก็หวังว่าเราน่าจะได้มากกว่า27เหรียญทอง
0: เอาเท่าทุนก่อนมั้ย
1: ฮะ
0: นะครับ27เหรียญทองก่อนถ้ามากกว่าถือว่าเป็นผลกำไรก็ติดตามความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยได้ AIS Play ถ่ายทอดสดให้ชมกัน
1: ผมไม่กล้าพูดเรื่องโบนัสหน่อยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้โบนัสเนี่ยของนักกีฬาเอเชียนพาราเอเชียนเกมเนี่ยครั้งเนี้ยเอเชียนพาราเกมครั้งเนี้ยทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินั้นตั้งไว้เท่าไหร
0: ่เขามีเกณฑ์อยู่นี่พี่หมออ
1: ันนี้ผมไม่แน่ใจก็เลยไม่กล้าพูดนะครับก็หวังว่าอะไรครับชิงชัยกันทั้งหมด492เหรียญทองเนี่ยก็อยากให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วกัน
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนะครับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่18ตุลาคม2569อันนี้ดูการถ่ายทอดสดได้ทาง T-Sport นะ
0: ครับ
1: เพราะ T-Sport เขาถ่ายทอดสดให้ดู
0: แล้วก็มี AS Play พี่บอกดูได้หลายกีฬาหน่อยนะครับ
1: นะก็เป็นเรื่องราวของกีฬาต่างๆในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อความนะครับภรรยาเขาก็ดำไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอัมซ่ามายองับนักเตะของอันโฮจิมินห์ซิตี้คนไหนที่ดูไม่มีความสุขตอบดินควงเครียดจริงๆเครียดเนี่ยไม่มีรอเรือนะครับแต่ของนักอัมซ่าเขามีรอเรือมาให้นะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีวันอังคารสำราญสมมาเฝ้าชมและฟังยังไม่หายสองหนุ่มรอดูดีมีผ่อนคลายทุกมาลายหายเหงาไม่เศร้าซึมจากอัมซ่านะครับส่วนข้อความของพี่เทียนท่าฉลอมเชิญครับหน่อยครับ
0: วันอังคารเบิกบานสำราญจิตได้ใกล้ชิดหมอเมาไม่เหงาแน่หนุ่ยดีด้วยช่วยตามมาเหลียวแลสุขใจแท้แม้มองไม่หมองหมดสปอร์ตไกด์ใจดีมีให้ฟังข่าวกีฬาเด่นดังยังสุขล้นอยู่ที่ไหนใกล้ไกลไปทุกคนไม่สับสนแน่นอน ในตอนเย็นค
1: ุ
0: ณเทียนถ้าฉลอง
1: ขอบคุณครับพี่เทียนครับ
0: มีข่าวเรื่องนึงพี่หมอเรื่องของสี่กีฬาใหญ่ที่จะเจาะเลื่อนเนื่องจากน้ำท่วมกกท.ทำของพังยับ
1: โอ้ยเป็นไงบ้างฮะดีเลยข่าวนี้เพราะว่าในช่วงของน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมสูงมาก
0: ครับเอาอย่างนี้ก่อนพี่หมอสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยจากภาพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราก็เห็นแล้วว่ายับวันนี้ผมแอบโทรไปถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับกับสมาคมกีฬาสมาคมนึงนะครับก็บอกว่าเอาง่ายๆสมาคมฟุตบอลกันแล้วกันนะครับโทรไปหาท่านมนูนรองเลขาธิการสมาคมฟุตบอลเนี่ยน้ำเข้ายับเลยพี่บอ
1: ครับ
0: ชั้นล่างชั้นหนึ่งที่เป็นออฟฟิศเนี่ยเละ
1: ครับ
0: ประเมินความเสียหายประมาณ5ล้านบาท
1: ครับ
0: แต่ที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่หมอใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานราชมังคลากีฬานะครับที่ปรากฏว่าเราเห็นภาพใช่ไหมมีรถจอดอยู่หน้าสนามแล้วก็น้ำท่วมเกือบจะถึงหลังคารถอยู่แล้วรถยนต์อ่ะ
1: ครับ
0: อย่างน้องขนมจีบที่ได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมก็โดนโค้ชแม็ก
1: ชัชวา
0: ชัชวาขาวระออก็โดนมีบอกอย่างนี้พี่หมอคนที่เข้าไปจอดใต้ใต้ถุนราชมังอ่ะนักกีฬาเต็มไปหมดเลยที่ยังไม่ได้ปรากฏนามแล้วก็มีรถประเภทไฮคลาสอย่างเบนซ์บีองบีเอ็มเนี่ยเต็มไปเลยน
1: ะ
0: แต่ที่เสียหายหนักก็คือกกท.
1: ครับ
0: กกท.เนี่ยเก็บของคลุพันตรงนั้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่หมอห้องออกกำลังกาย
1: ครับ
0: เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ออกกำลังกายฟิตเนสทั้งหลายได้ให้หมอยับ
1: คือดูแล้วต้องเสียหายมากเลย
0: ทั้งหมดประมาณ 3-400 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับกกท.ประเมินตัวแรกเราคิดว่าไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่ปรากฏว่าแหล่งข่าวที่เขาไปคุยกับคุณตั๋วก็คือคุณโปรดปานสมานมิตรผู้ว่ากกท.คนล่าสุดเนี่ยพี่บอกคนปัจจุบันเนี่ยบอกประเมินความเสียหายประมาณ 3-400 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยประกันรับเละ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาทำประกันความเสียหายเกิดจากพวกอุทกภัยพวกอะไรไว้เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนเนี่ยพี่หมอคือตอนนี้มันมีเกมใหญ่รออยู่นะครับก็คือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่12ที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง25มีนากีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับเมืองช้างเกม1ถึง7เมษายนที่สุรินทร์เหมือนกันนะครับแล้วก็กีฬาแห่งชาติครั้งที่50นะครับที่อุดรธานีระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาแล้วก็กีฬาคนพิการแห่งชาติซึ่งเป็นคู่กันที่อุดรธานีเหมือนกันวันที่3ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำท่วมเกิดความเสียหายในกกท.เนี่ยพี่หมอก็ในวันที่21เนี่ยพี่หมอเขาจะเรียกเชิญพวกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยกันว่าเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมเพราะว่าอุปกรณ์ที่กกท.เนี่ยจะสนับสนุนการแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ย มันไปหมดเลยอ่ะ
1: นะ
0: นะครับก็เป็นเหตุจำเป็นที่น่าเห็นใจแล้วก็ฟังขึ้นแหละผม
1: ก็ต้องประเมินนะครับหลังน้ำลงแล้วก็ต้องประเมินความเสียหายแล้วก็ต้องทำการซ่อมแซมก่อนถึงจะอนุญาตให้มีการแข่งขันได
0: ้บางทีมันซ่อมไม่ได้ไงพี่หมอมันต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่หมดเลยไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับผู้รับผิดชอบเหมือนกันนะครับจากเหตุที่อันนี้มันไม่ได้ถือเป็นความบกพร่องเขาเล่าอย่างนี้เลยพี่หมอเขา
1: บอก
0: วันที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยพวกรปภ.อะไรยังอยู่เลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเงียบแห้งกริบเลยแล้วน้ำมาตอนตีสามมาแบบเขาเรียกอะไรนะจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว
1: หนีไม่ทัน
0: หนีไม่ทันตีห้าหมดตีห้านี่คือเข้าเต็มอัตราศึกระหว่างแค่ตีสามถึงตีห้าสองชั่วโมงเท่านั้นเองอ่ะยับนะครับก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ชาวกีฬาทุกคนโดยเฉพาะกกท.ตอนเนี้ยพี่หมอสมาคมฟุตบอลยังกลับเข้าไปทำงานไม่ได
1: ้
0: เลยออฟฟิศพังเละเลยนะครับก็เห็นใจนะครับได้รับความเห็นใจจากเพื่อนๆชาวกีฬาทุกคน
1: ก็ทุกคนก็ประสบเพียงแต่ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมันอยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยง นะครับก็เลยทำให้มีประเด็นนะครับแล้วก็ต้องซ่อมแซมก็ต้องซ่อมแซมไปหน่อยเพราะว่าจะไม่ซ่อมแซมก็ไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ใจกลางเมืองเลยนะ
0: อันนี้ก็อีกเรื่องนึงพี่หมอไปดูแวดวงเทนนิสหน่อยไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับอเล็กซานเดอร
1: ์สเวเลฟ
0: จะปิดฤดูกาลนี้นะครับปิดปีนี้ด้วยการเป็นมือหนึ่งของโลกแทนที่ของคาร์ลอสอัลคาราสนะครับโดยนะครับหลังจากที่อัลคาราสเนี่ยไปพลิกล็อกแพ้คู่แข่งนะครับในการแข่งขันเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์เนี่ยแล้วก็สเวเลฟเข้ารอบนะครับทำให้คะแนนเนี่ยก็จะแซงยานิกซินเนอร์ของอิตาลีอย่างเป็นทางการนะครับมันสามเศร้านะอัลคาราสแพ้สเวเลฟชนะซินเนอร์ที่เขาเจ็บเขายังเล่นไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นคะแนนสะสมโลกเนี่ยก็จะแซงขึ้นมาเป็นมือหนึ่งอย่างเป็นทางการเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับก็ปิดฤดูกาลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มือหนึ่งโลกคนใหม่ประจำปีที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์สเวเลฟปีนี้รู้สึกได้2แชมป์แกรนด์สแลมนะ
1: ใช่ก็ได้ก็เพราะว่าคาร์ลอสอัลคาราสกับซินเนอร์ไม่แข่งไงก็ลองสองคนนี้ลงแข่งดิผมว่าสเวเลฟก็ไม่ได้
0: แล้วยอโควิดผมไปไหนอ
1: ่ะยอโควิดเลิกแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: มันอายุมันเลยจุดพีคแล้ว
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของเทนนิสนะ
0: ครับ
1: ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับอเล็กซานเดอร์สเวเลฟได้ครองตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเมื่อจบฤดูกาลแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่าคาร์ลอสอัลคาราสก็เจ็บบ่อยนะครับในขณะที่ซินเนอร์ก็เพิ่งมาเจ็บไปนะครับแล้วก็ข้อความด่าแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันถึงเรื่องฟุตบอลไทยพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นๆมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899ฟัง Active Radio ไม่

0: ทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
3: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
4: กลับมาพบกับสปอตไลท์ในช่วงที่2ฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องเอาข่าวดังข่าวใหญ่กันเลยเรื่องราวของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเกิดอะไรขึ้นครับ
5: ก็ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52นะครับที่จะแข่งขันกันที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกายน
4: ครับ
5: เดิมทีเนี่ยมันมีอยู่4ชาติก็มีไทยมีโอมานมีอุซเบกิสถานแล้วก็มีบาเรน
4: ครับ
5: นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าววนไปเวียนมาว่าบาเรนจะถอนทีม
4: ครับ
5: นะครับรุ่นนี้นั่นวันนี้ยืนยันแล้วพี่หมอถอน
4: ครับ
5: นะครับโดยเหตุผลเนี่ยนะครับไม่ได้บอกแต่มีกระจิบข่าวเขาระบุบอกว่าบาเรนเนี่ยมีปัญหาภายในจากผลงานที่ไม่ค่อยดีในช่วงหลังๆนะครับก็ในกัฟขับที่ซาอุเนี่ยเขาแพ้มา3นัดรวดเลยแพ้กาตาร์ 2-0 แพ้ UAE 0-3 แล้วก็แพ้เยเมน 5-2
4: ครับ
5: ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเข็มมาคิงส์ขับหนักหน่อยเพราะว่าทั้งโอมานทั้งทาจินี่ถือว่าไม่ใช่ของเบานะเขาก็เลยบอกว่าไปอุ่นกับจีนไปอุ่นกับเยเมนแทนน่าจะเป็นช่องทางดีกว่าที่จะทำให้ผลงานเขาอาจจะดีขึ้นเป็นกระเตื้องเรื่องขวัญและกำลังใจหน่อย
4: คร
5: ับ คราวนี้คิงส์คัพเราเดิมมี4ทีม
4: ตอนนี้เหลือ3
5: เหลือ3จะเล่นยังไงต่อ
4: ต้องหาทีมมาเสริม
5: ใช
4: ่ตามสูตรนะต้องหาทีมมาเสริม
5: ก็หาทีมมาเสริมจะทำยังไงดีนะครับตอนนี้ผมก็ถามไปที่แหล่งข่าวของสมาคมฟุตบอลก็ยืนยันแล้วพี่หมอยังไงก็ต้องหาทีมมาเสริมให้ได้แล้วก็จะจัดนะครับแข่งขันกันเป็นระบบ4ทีมอ่ะ
4: คือ
5: เกมแรกเล่น2นัดใช่ไหมเกมที่2คนชนะเจอคนชนะคนแพ้เจอคนแพ้เล่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเล่นรูปแบบนี้แหละแล้วทีมไหนล่ะที่จะมาเสริมมันก็เป็นไปได้อยู่2 choice
4: ครับ
5: คือ1ไปตะวันออกกลางแถวเนี้ยได้เพื่อนถ้าไปตะวันออกถึงตะวันออกกลางเนี่ยพวกเยเมนพวกเลบานอนพวกอัฟกานิสถานเนี่ยก็ยังพอมีคิวว่างอยู
4: ่ครับ
5: กับอีก choice นึงเมียนมายังว่างอยู่นะถ้าจะไปเวียดนามไปอินโดนีเซียนี่คงไม่มาเล่นกับเราหรอกโดยเฉพาะอินโดพึ่งชนะเรามาที่FIFA อาเซียนคัพใช่ไหม
4: คร
5: ับ แล้วเดี๋ยวเดือนมกราจะไปเจอกันที่เอเชียนคัพอีกเขาคงไม่เตะกับเราหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือเบียดมาก
4: ครับ
5: คราวนี้มันกระทบยังไงพี่หมอ
4: ครับ
5: กระทบตรงที่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์เขาวางคิวไว้ว่าเขาจะแถลงข่าวแล้วก็จับฉลากประกบคู
4: ่
5: ตอนนี้ก็ลุ้นสิ
4: ว
5: ่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็อาจจะแถลงข่าวตามเวลาเดิมแต่ถ้ายังไม่ลงตัวก็อาจจะเลื่อนวันแถลงข่าวออกเป็นสิ้นเดือนนี
4: ้ครับ
5: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงการแข่งขันก็ยังคงยึด FIFA Day ตามเดิมนะครับเป็นวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้เหมือนเดิม
4: ครับ
5: เช่นเดียวกับ U23
4: ครับ
5: ก็จะมีเรียก U23 มาเตะเขาเรียกอะไรคู่ขนานกับทีมชาติชุดใหญ่ด้วย
4: ครับ
5: คนทำก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะแต่ว่าไม่น่าจะพลิกโผอะไรแล้วล่ะ
4: ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
5: ใช่
4: นะครับ
5: แต่คราวนี้แผนการทำทีมมันเปลี่ยนไปคือพวกเศษสันราตีพวกคณะคำยกพวกอะไรพวกนี้พี่หมอ
4: ครับ
5: คงจะขึ้นไปอยู่ชุดใหญ่เต็มตัวไม่เอามาใช้ละ
4: ครับ
5: ก็จะเอาทีมจากชุดยู20ของที่ตอนนี้เจ้าโบใช่ไหมจักรพันธ์ปั่นปีทำอยู่
4: ใช่
5: เอามาใช้เป็นหลักก็คือถ่ายเลือดครั้งใหญ่เลยอ
4: ัน
5: นี้ตามแผนงานของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเขานะเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยทีมยู23ก็จะมีเรื่องของบอลเยาวชน AFF นะครับมีบอลของคัดชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ รับผิดชอบตรงนี้รวมไปถึงพี่หมอซีเกมที่ประเทศมาเลเซียด้วยซึ่งทั้ง3รายการนะครับถ้าไม่ตรงกับฟีฟ่าก็ภาวนากันต่อว่าเขาจะให้ตัวมาเล่นคุยเรื่องดีภูมิใจปวดหัว
4: คิดดูเรื่องนี้นะมันก็ต้องให้มีความชัดเจน
5: ครับ
4: ว่าไม่ชัดเจนแล้วคนทำทีมก็ทำใจลำบาก
5: ไม่รู้ทำยังไง
4: นะ
5: เป็นอย่างแค่ทั้งทีมเยาวชนทั้งทีมชุดใหญ่แล้วบ่นไปก็โอ๊ย
4: คิดดูคิงส์คัพเนี่ยผมว่าทีมที่จะมาต้องมาตรฐานต้องใกล้เคียงสูสีกับบาเลนคือถ้าเอาทีมในอาเซียนมาผมไม่เห็นด้วยนะ
5: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่หมอว่าหลายทีมอะโปรแกรมการแข่งขันเขาตกลงกับทีมอื่นไว้แล้วไงเราก็ต้องไปนั่งดูแล้วว่าชาติไหนที่ว่างอยู่เพราะว่าฟีฟ่าเดย์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนละที่มีการแบบดึงด่วนมาได้อยากจะอุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาวางโปรแกรมค่อนข้างจะยาวแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายทีมเนี่ยเขาตกลงกันไปแล้วอยู่ดีไปยกเลิกคนนู้นมาเตะคนนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลำบากหน่อยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ดูอยู่ว่าชาติไหนที่ยังว่างอยู่ก็ไปติดต่อแล้วคิดว่าคงเลือกทีมที่มีมาตรฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้
4: คือประเด็นเรื่องบาเลนเนี่ยจริงๆพูดมานานมากนะตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าจะมีการแข่งขันก็คอนเฟิร์มประเทศที่จะมาแข่งขันกันชัดเจนเลยแต่พอถึงเวลาใกล้ๆแล้วมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยศรัทธาของแฟนบอลมันก็เหลือน้อยลง
5: อันนี้มันเป็นตัวแปรที่บางทีเราก็ควบคุมยากอันนี้ผมถือว่าผมเห็นใจสมาคมฟุตบอลนะแล้วก็หวังว่าสมาคมฟุตบอลน่าจะหาทีมที่มันถูกใจมาแหละเพราะคิงคัพหลายสองสามปีหลังเนี่ยคนดูเยอะนะพี่หมอนะยิ่งกระจายไปเล่นตามต่างจังหวัดเนี่ยกระแสมันกำลังมาอยู่นะครับ
4: ครับ
5: อันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมชาติต่อเรื่องวันนี้ไหมสดๆร้อนๆเลยพี่หมอ
4: เอาเลยการประกาศ
5: อ้นตี
4: เออ
5: นะครับก็ชลบุรีนะครับประกาศยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคในตำแหน่งหัวหน้าโค้ชกับตำแหน่งผู้จัดการทีมซึ่งเป็นของตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็วันเนี้ยช่วงบ่ายนี้เองพี่หมอทางบอร์ดชลบุรีบอร์ดบริหารของทีมชลบุรีเนี่ยเขาเรียกประชุมด่วนหลังจากผลงานในไทยลีกเนี่ยเขาไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือลงสนาม4นัดแพ้ทั้ง4นัดเลยแล้วก็น่าสังเกตนะแพ้ลูกเดียวทั้ง4นัดเลยนะ
4: ครับ
5: คือแพ้เชียงราย 0-1 แพ้ระยอง 2-3 แพ้บุรีรัมย์ 0-1 แล้วล่าสุดก็คือแพ้ศรีสะเกษ 1-2
4: ครับ
5: แพ้ลูกเดียวน่าจะได้แต่แพ้ก็คือแพ้แหละ
4: ก็อย่างที่บอกไงหนุ่ยว่าไอ้เรื่องเนี้ยกีฬามันมีแพ้มีชนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเตรียมทุกอย่างดีเนี่ยโอกาสแพ้ก็จะมีน้อยลง
5: ครับ
4: นะครับก็ฝากไปยังสมาคมคือจะดำเนินการอย่างไรจะแต่งตั้งใครก็ว่ากันไป
5: ก็หลังจากที่เขาหาลือบอร์ดบริหารทีมเขาก็มีมตินะครับขอให้ทางโค้ชอ้นรังสรรค์กับตีทวีชัยที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยยุติการทำงานเพื่อเปิดโอกาสให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมการชุดใหม่เข้ามารับผิดชอบพร้อมปรับแนวทางและการพัฒนาทีมต่อไปซึ่งทั้งอ้นทั้งตีเองเนี่ยนะครับก็น้อมรับแล้วก็แสดงสปิริตต่อผลงานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ออกเสตเมนต์ก็คือแถลงการขอบคุณนะครับทั้งโค้ชอ้นรังสรรค์กับผู้จัดการตีสินทวีชัยสำหรับความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานให้กับสโมสรตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่อไปคราวนี้คำถามต่อไปล่ะนัดหน้าชลบุรีเจองานหนักเหมือนกันนะเปิดบ้านต้อนรับประจวบคีรีขันธ์ของโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐอดีตโค้ชชลบุรีเหมือนกันโอ้โห
4: โอ้โหเหนื่อยนะ
5: และก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับตอนนี้หาโค้ชใหม่ไม่ทันแล้วพี่หมอ
4: ครับ
5: นะครับก็น่าจะใช้เอ้าไม่น่าจะใช้แหละใช้เลยแล้วกันน่าจะใช้แปลว่าคาดเดาใช่ไหมแหล่งข่าวผมแน่นอนแล้วพี่หมอเหมือนเดิมพี่เฮงวิทยาเราฮกุลที่ทำอะคาเดมี่อยู่ก็มาขัดตาทับไปจ
4: นชั่วคราวชั่วคราว
5: คราวนี้ไม่น่าจะชั่วแล้วน่าจะยาวเหมือนกันไม่น่าจะชั่วคราวแล้วแหละมาขัดตาทับจนกว่าจะหากุนซือคนใหม่ได้ซึ่งตอนนี้มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะพี่หมอทั้งโค้ชไทยทั้งโค้ชต่างชาติ ก็ต้องดูกันไปเพราะว่าสถานการณ์ของชลบุรีตอนนี้จริงๆคือวิกฤตจริง
6: ๆ
5: เล่น4นัดแพ้4นัดรวดอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับ
6: เห็นด้วยนะก็ต้องบอกว่าชลบุรีโจทย์ยากนะเพราะว่าโค้ชรังสรรค์โค้ชอ้นก็ออกไปแล้วตอนนี้ก็ให้โค้ชรักษาการวิทยาลาภกุลนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าจะใช้ใครมาเป็นตัวหลักแทนรังสรรค์อันนี้ยังตอบไม่ได
5: ้ก็พี่เฮงก่อน
6: ก็ช่วงนี้ช่วง
5: แต่จริงๆที่ผ่านมาในปีที่แล้วพี่เฮงก็เข้ามาทำทีมอยู่ชั่วคราวแล้วก็ผลงานก็โอเคนะ
6: ดีก็นัดที่บุรีรัมย์บุกมายังไม่เคยแพ้ใครเลยบุกมาเลี้ยมาเยือนชนไงปรากฏว่าโดนชนบุรีชนะไปทั้งที่ขอโทษนะโดนไล่ออกเลยนะครับ
5: ก็ว่ากันไปนะครับดับหน้าวัดกันอีกทีนึงเจอกับประตูของพี่เตี้ยเขา
6: ใช่
5: นะครับ
6: ก็ต้องรอดูกันนะหนุ่ยนะว่าสรุปสุดท้ายจะได้ไม่ได
5: ้ฟุตบอลไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่หมอโอ้โหบ่นกันไฟลุกเรื่องกรรมการว่าไงพี่หมอ
6: คือประเด็นกรรมการเนี่ยนะเป็นการพูดคุยกันที่ไม่รู้เรื่องเพราะว่าอย่างในไทยลีกเนี่ย3คู่ชัดๆเลยนะครับก็คือบุรีรัมย์กับระยองนะครับประจวบกับสิงห์เชียงรายแล้วก็การท่าเรือกับปัตตานี3คู่ที่ไปอ่านคอมเมนต์ดูดิโอ้โหแบบคอมเมนต์กันแรงมากอ่ะนะคร
5: ับ แถมเมืองทองอีกอันมาก
6: นั่นไทยลีก2ไทยลีก2มี2ทีมเมืองการกับเมืองทองซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เค้าก็รูปแบบคล้ายๆกันคือทุกคนไม่พอใจกรรมการผู้ตัดสินนะครับเรื่องนี้อยากให้หนุ่ยได้แสดงความคิดเห็นหน่อย
5: คือพูดลำบากนะพี่หมอเรื่องกรรมการปัญหาผมบอกเลยปัญหาโลกาวิดาตปัญหาโลกแตกคือคุยกันมาไม่รู้จะคุยกันยังไงแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะค้นพบได้จริงๆนะว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เขาบ่นกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยองบ่นกรรมการคุณหั่นมิติก็บ่นเหมือนกันโอ้โหนี่แรงหนักเลยนะบอกว
6: ่
5: าปีหน้าจะส่งต่อดีไม่ส่งต่อดีเนี่ยนะ
6: ครับ
5: โอ้โหปัตตานีอีกใช่ไหม
6: ครับ
5: คือไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของ human error คือความผิดพลาดส่วนบุคคลหรือว่าตั้งใจซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้ง2กรณีนั่นแหละนะครับอันนี้เราก็ไม่ลงรายละเอียดนะเพียงแต่ว่าหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลที่ต้องสั่งการลงไปในหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับก็ต้องตรวจทานให้ดีแหละหมายความว่าตรวจสอบแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใน2ประเด็นเนี้ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็ลองหาแนวทางคือเงื่อนไขในการพัฒนาเนี่ยตัวเลือกในการพัฒนามันมีอะไรบ้างที่จะทำให้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ลำบากพี่หมอเห็นไหมพรีเมียร์ลีกมันยังมีเลยอะพรีเมียร์ลีกอังกฤษระดับโลกมันยังมีเลยตัดสินเสร็จแล้วผมจำได้เลยแมนยูที่โดนใครล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าแล้วเสร็จแมนซิตี้ป่ะใช่ป่ะกับแมนซิตี้เลยเสร็จแล้วออกมาขอโทษอุ้ยฉันตัดสินผิดไปจริงๆไม่ได้ประโยชน์เลยวะ
6: แต่มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได
5: ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากสมาคมฟุตบอลลองดูแล้วกันว่าไปขันน็อตฝ่ายผู้ตัดสินหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยลองตรวจสอบเรื่องนี้หาข้อเท็จจริงหาแนวทางแก้ไขให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ทำนะพี่หมอนะเขาก็ทำเขาก็พยายามสร้างผู้ตัดสินรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยผู้ตัดสินรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยประสบการณ์มันยังน้อยอะโตไม่ทันใช้อะไรเงี้ยก็แล้วกันแล้วโตทันใช้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนั้นเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์พอโตทันใช้เสร็จเก๋ามากๆเขากลายเป็นลูกตั้งใจหมดไปหมดมา
6: เฮ้ยเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยก็อย่างที่หนุ่ยพูดมันก็เป็นประเด็นที่ทุกคนพยายามจะแก้ไขนะแต่มันก็แก้ไขไม่ได้แล้วก็อย่างไทยลีกเนี่ยผมบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะคุณ VAR
5: คร
6: ับ คุณควรที่จะพูดคุยกับคนที่ควบคุม VAR แล้วก็หาบทสรุปนะครับที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขัน
5: คือ VAR มันไม่ได้บอกนี่พี่ว่ามันผิดหรือมันถูกสุดท้ายมันก็ใช้คนนั่นแหละมาตัดสินว่าตัดสินผิดหรือถูกไอ้คนตีเส้นบางทีตีเบี้ยวเลยแต่ของพี่เบลีกับพี่บอกใช่ป่ะนะครับอันนี้ก็ดีที่สุดเลยนะครับมีเรื่องก็ไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหาเพนพอยต์คือหาจุดของความผิดพลาดให้เจอแล้วก็ พอเจอจุดของความผิดพลาดเราประมวลดูแล้วลองหาแนวทางแก้ไขแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไขแนวทางการพัฒนาดูก็แล้วกัน
6: ครับเห็นด้วยทุกอย่างเลยนะครับ
5: เอาวันนี้ AFC Champions League Elite 2 คู่
6: เ
5: ริ่มจากเวลา 17:00 น. อีก 3 นาที kick off
6: นะครับแข่งแล้วนะจะแข่งแล้ว
5: ราชบุรีบุกไปเยือนเกียวโตซังกะยังไงดีพี่หมอ
6: โอ้โหคู่ดีคือถ้าดูจากชื่อลีกเนี่ยเราเป็นรองนะ
5: ครับ
6: เพราะเกียวตะเกียวโตซังกะแข่งฤดูกาลนี้ก็ไม่ดีไม่ดีนะ
5: ครับ
6: ในขณะที่ราชบุรีก็ไม่ดี
5: ครับ
6: โอ้โหดูยากดูยากคือเป็นรองเขาอยู่แล้วอ่ะจะว่าหน่อย
5: ครับ
6: ก็ไม่รู้จะเอาวะผมเข้าข้างไทยนิดผมว่าไปยันเสมอ
5: เอ้าผมขอสวนแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้สถานการณ์พอทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวราชบุรีอาการหนักนะโจนาธานก็เจ็บไปเลิกสัญญาโจนาธานวิเอล่าอีกคนหนึ่งพิติวัตรไอ้อะไรนะไอ้สึงจิตถาวรนะ
6: เจ็บอยู่
5: เจ็บอยู่หายจะน่าจะลงได้นะวันนี้นะครับเพียงแต่ว่านัดจากที่แล้วผมเสียดายนะที่แพ้เซี่ยงไฮ้ไปอ่ะของลาเลียแต่ฝนมันตกแหละว่ากันไม่ได
6: ้
5: นะครับไปเยือนเกียวโตเนี่ยผมว่าโอกาสรอดมีน้อยเอาผมว่าเกียวโตชนะก็แล้วกันนะครับลองความเห็นไม่เหมือนกันดูว่าเวลาทุ่ม15ครับบุรีรัมย์เจอกับปักกิ่ง FC หรือปักกิ่งกัวอัน
6: โอ้โหผมชอบบุรีรัมย์อ่ะผมยังยืนยันว่าผมชอบบุรีรัมย
5: ์ครับ
6: ผมว่าบุรีรัมย์มีประสบการณ์นะ
5: คิดคล้ายๆกับผมนะครับสถิติเนี่ยเจอกันมา2หนปักกิ่งชนะแต่มัน7ปีที่แล้วไม่ต้องไปนับมันกันแล้วกันนะทำลืมๆไปซะเกมเนี้ยบุรีรัมย์เต็มอัตราศึกแน่นอนตัวต่างชาติหมดทั้ง11คนดีหรือว่าไทยลงทั้งคน2คน
6: อ
5: ันนี้น่าลุ้นกว่านะนะครับแล้วก็เกจิเขาบอกสูสีกันแบบปักกิ่งเป็นต่อนิดๆนะแต่ผมว่าผมสวนนะครับขอสวนอีกคู่แล้วกันผมว่าบุรีรัมย์มีแต้มเอาไม่1ก็3
6: ผมชอบประสบการณ์นะแล้วผมไม่รู้สิบุรีรัมย์ไม่ดีนะในไทยลีกก็ไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเอาตัวรอดได้
5: อ่ะแล้วก็พรุ่งนี้ครับเวลา17นาฬิกานะครับท่าเรือไปเยือนคาชิวะเลโซ
6: โอ้โหเป็นรองเยอะอันนี้เป็นรองเยอะเลยเพราะโอ้อันนั้นเนี่ยเขาดีจริง
5: ๆก็เห็นด้วยนะครับโอกาสรอดยากก็แล้วกันแม้ว่าจริงๆเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยท่าเรือเกมลุกดีนะยิงกระจุยกระจายเลยแต่คาชิวะเลโซเกมลุกมันก็ดีเหมือนกันแหละเอาไปว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับวางแผนวางแท็กติกดีๆนะครับแล้วก็อย่าพลาดกันง่ายๆนะครับพี่หมอ5โมงแล
6: ้
5: ว
6: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
7: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
10: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่ม การค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูกเอียูปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพ

0: ยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอนุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าเตือนลูกทีมอาร์เซนอลว่าห้ามประมาทโอลิเวียชิรูความเคลื่อนไหวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสำคัญซึ่งมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลออกมาแสดงความพร้อมและกล่าวยกย่องโอลิเวียชิรูอดีตเพื่อนร่วมทีมวัย40ปีก่อนที่ทัพลิวสโมสรแกร่งจากฝรั่งเศสจะบุกมาเยือนถิ่นเอเมเรสต์สเตเดียมในคืนวันนี้เวลา 2:00 นโดยอาร์เตต้าได้รำลึกความหลังในฐานะอดีตเพื่อนร่วมทีมและกล่าวชื่นชมชิรูว่าเป็นผู้เล่นที่มีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นมืออาชีพที่สามารถยกระดับบรรยากาศในทีมได้นับตั้งแต่เขาย้ายจากมงโปลิเย่มาสร้างความแตกต่างให้กับอาร์เซนอลในอดีตพร้อมทั้งยอมรับว่าชิรูเป็นศูนย์หน้าที่มีความฉลาดและมีทักษะการเชื่อมเกมที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งยังมีความอันตรายอยู่เสมอในกรอบเขตโทษนอกจากนี้กุนซือชาวสเปนยังได้กล่าวเตือนลูกทีมถึงความท้าทายในแมตช์นี้โดยระบุว่าลิวภายใต้การนำทัพของดาวิเดอันเชลอตติเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยทางแท็กติกสูงมากและมักจะสร้างความยากลำบากให้กับทีมใหญ่ได้เสมอ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ความเคลื่อนไหวก่อนเกม AFC Champions League Elite รอบ League Stage นัดที่2ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยจะพบกับปักกิ่ง FC ตัวแทนจากประเทศจีนโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมด้านเคอร์ติสกูสให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมออย่างไรก็ตามในอดีตบุรีรัมย์เคยลงเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งในบ้านมาแล้วซึ่งบรรยากาศในสนามของเราทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันผู้เล่นและทีมงานสตาฟทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เชื่อว่าแฟนบอลจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะในการลงเล่นแม้จะต้องเจอกับคู่แข่งที่มีคุณภาพสูงก็ตามสปิริตของทีมและบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเตะสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook, YouTube, เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
8: อล์ฟกอล์ฟ
7: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
9: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: กลับมาพบกับสปอตใจในช่วงสุดท้ายนะครับวันอังคารมีหนุ่ยนนทรีมานั่งประจำการนะครับอ่ะผลบัตรเป็นยังไงครับหนุ่ย
3: ครับล่าสุดเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับบาสกับเฟรมนะครับเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับสุพิชลาเพียวสามพานคู่มือ5ของโลกก็เอาชนะอูกวนซินกับหลีเจียซินคู่มือ34ของโลกจากไชนีสไทเปไป21-18 21-14 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหรือ16คู่สุดท้ายไปเจอกับฮูปังรอนกับไหลเพ่ยจริงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียก็เล่นกันในวันพฤหัสนี
2: ้พฤหัสนี
3: ้ส่วนคืนนี
2: ้
3: เที่ยงคืนอย่าพลาดเสียวิวนะครับกุลวุฒิวิธิสารเจอกับลาสบูเจียมเก
2: ้
3: มือแข็งโป๊กเลย
2: ฮะ
3: เดนมาร
2: ์กแหมรอบแรกมาเจอได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยควรจะเจอของนิ่มๆก่อน
3: เจอเวียดนามใช่ไหมเวียดนามก็ไม่นิ่มนะแข็งเหมือนกันนะ
2: นะครับ
3: นะครับ
2: อ
3: ีกอันนึงพี่หมอที่ค้างไว้ในช่วงแรกครับเรื่องของเงินอัดฉีดนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมคนปกติได
2: ้2ล้าน
3: 1ล้าน
2: 5
3: แสนในเอเชียนพาราเกมนะครับก็ครึ่งหนึ่งของคนปกติเหรียญทองได้1ล้านบาทเหรียญเงินได้5แสนบาทแล้วก็เหรียญทองแดงได้250,000บาทเกณฑ์เดียวกันเป๊ะนักกีฬาถ้าได้เหรียญทองประเภททีมได้ทุกคนทั้งตัวจริงตัวสำรอง
2: ครับ
3: สมาคมกีฬาได้ 30% ของนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนได้ 20% ของนักกีฬา
2: โอ้โหต้องแอบดีใจนะกับขาประจำนะครับที่ต้องบอกว่าเหรียญทองแน่นอนเพราะว่าอย่างเจนีผมเนี่ยนะครับโอลิมปิกก็ได้มา3เหรียญ
3: คุณแววคุณแววสายสุนีนะจ๊ะจ๊ะนะ
2: นะครับอ่ะก็ยินดีด้วยกับนักกีฬาทุกคนถ้าประสบความสำเร็จก็ได้เงินโบนัสจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
3: ครับ
2: นะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่เดียวเกิดอะไรขึ้นกับนิวคาสเซิล
3: เอาแน่เอานอนอะไรกับเขา
2: ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับจะเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้แบบโอ้โห1-4 นะครับ
3: ก็เมื่อวานนี้โคเวนตี้นะครับสกายบูหลายคนเรียกว่าช้างกระทืบโรงผมได้ยินตั้งแต่เด็กเลยน
2: ะ
3: ช้างกระทืบโรงเนี่ยความทรงจำแรกของผมเลยนะคือชิง FA ครับประมาณปี1981-82แถวๆนั้นนะพี่หมอคีธฮูเซ่นพุ่งตอร์ปิโดบกชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ 1-0 สเปอร์ยุคนั้นเกรนฮอตเดิลออสวาลโดอาร์ดีเลสไคฟ์อันเลนเป็นศูนย์หน้า
2: คือหนุ่ยผมจำโคเวนทรีเนี่ยผมจำเสื้อแข่งเนาะสีฟ้าที่เป็นลายทางโอ้โหผมชอบมากเลยนะอ่ะเมื่อวานก็
3: เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็ชนะไปท่วมท้นเลย4-1นะครับโดยโคเวนทรีได้จากจุดโทษของแจ็ครูโดนี่นาทีที่6ซิดิกิเชฟนะครับนาที48เอลิสซิมนาทีที่81แล้วก็สตีเฟนเอ็มฟูนี่นาทีที่86ส่วนนิวคาสเซิลได้จากสเวตบอตมันกองหลังนาทีที่70จากชัยชนะดังกล่าวทำให้โคเวนตี้ที่4นัดแรกเหมือนชลบุรีเป๊ะเลยแพ้4นัดรวดกลับมาชนะ2นัดรวดนะครับมี6แต้มจาก6นัดให้เท่าทีมอะไรวะคุณเท่าแมนยู
2: อย่างเลี้ยวเข้าไปหายนะ
3: เท่าแมนยูอยู่อันดับ14ของตารางโดยแมนยูอยู่ลัคกี้นัมเบอร์อันดับ13ด้วยลูกได้เสียที่ดีกว่าส่วนนิวคาสเซิลนะครับยังมี8คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับที่11ของตารางเหมือนเดิมขณะที่ผลกาโชซีเรียอาอิตาลีเมื่อคืนมี2คู่พี่บอกอาตาลันต้าชนะเวเนเซีย 3-1 โตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1แล้วก็ลาลีกาสเปนเลบันเต้เสมอกับเซบีย่าไป3-3
2: ครับมาถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับนัดที่2
3: ครับ
2: นะครับเอาเฉพาะทีมใหญ่นะ
3: ครับ
2: อินเตอร์มิลานจากอิตาลีตอนนี้อยู่อันดับ1นะครับในการโชว์นะครับพบกับคลับบรูซของเบลเยียมอยู่อันดับ2ในลีกนะครับนัดแรกเล่นมาเนี่ยมิลานแพ้เรอัลมาดริด 1-2 ในขณะที่คลับบรูซนะครับแพ้ให้กับแอสตันวิลล่า 2-3 นะครับวันนี้ต้องบอกว่าคริสเตียนคิวูผู้จัดการทีมของอินเตอร์มิลานจะพาทีมเอาชนะคู่แข่งขันอย่างคลับบรูซได้ไหมครับ
3: โอ้บอลผมว่าคนละเวลกันพี่หมอ
2: ฮะ
3: พี่หมอต้องไปดูก่อนว่าอินเตอร์นัดแรกมันแพ้ใคร
2: ฮะเรอัลมาดริด
3: นะครับเกมผมว่าบอลคนละเกรดก็ไม่ใช่คนละเกรดดีกว่าใช้คำว่าบอลห่างกันเยอะพอสมควรนะครับคู่หน้าของอินเตอร์ตอนนี้น่าจะเป็นมาคัสตูรามกับลอตาโรมาร์ติเนส
2: ครับ
3: ดีกีดีทั้งคู่นะ
2: ใช่ใช
3: ่แล้วก็อินเตอร์เนี่ยเกมรับดีตามภาษาอินเตอร์เลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ
2: บอลอิตาลีบอลอิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่แนวรับเขาจะค่อนข้างดี
3: ใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่าอินเตอร์น่าจะผ่านได้ไม่ยากสัก2ลูกก็แล้วกัน 2-0-3-1 ประมาณอย่างนี้แต่ว่าน่าจะออกสกอร์ 2-0 นะผม
2: ครับผมดูอินเตอร์นั้นทีมนี้เล่นนะผมว่าเป็นเต็ง1ในกันโชด้วยแล้วก็นอกจากศูนย์หน้าอย่างตูรามกับลาวตาโรมาร์ติเนสแล้วแดนกลางเนี่ยผมว่าเป็นจุดแข็งเลยนะครับฮาคานชาทานูกรูกับคู่กับปิออร์ซิเลนสกี้ส่วนคับบูชเนี่ยนะครับมีอีวาเลโก้เป็นผู้จัดการทีมนะครับตัวผู้เล่นนะครับศูนย์หน้าก็มีนิโคโลเทโซดีนะครับกับคาร์ลอสฟอร์บก็สู้ไม่ได้เห็นด้วยกับหน่วยนะผมว่าแพ้นะครับคับบูชไม่เย็นแล้วผมว่าแพ้มากกว่า1ประตูด้วยเห็นด้วยกับหน่วยนะครับมาถึงกาลาตาซารายจากตุรกีพบกับบาร์เซโลน่าของสเปนกาลาตาซารายนัดแรกแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนมา 1-3 ส่วนบาร์เซโลน่านัดแรกชนะฟีนอร์ดมา 5-1 กาลาตาซารายตอนนี้เป็นจ่าฝูงในลีกของตุรกีส่วนบาร์เซโลน่าก็เป็นจ่าฝูงในลาลิก้าสเปนฮันซิฟริกของบาร์เซโลน่าจะเก็บชัยชนะได้ไหมหน่วย
3: เกมนี้บาร์เซโลน่ายังไม่มีลาฟินยากับแฟงเดอยองนะครับแต่ตัวที่เหลือเนี่ยพี่หมอ
2: ยาเมายังลงลาบินยาเมา
3: เมาอย่างเงี้ยดานี่โอโมอย่างเงี้ยโรดี้อย่างเงี้ยคาบี้อย่างเงี้ยผมมองว่าในถิ่นของกาลาตาซารายเนี่ยนรกอิสตันบูลใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่ว่าไม่ใช่สำหรับบาร์เซโลนาชั่วโมงนี้นะครับเผลอๆเนี่ยนะพี่หมอตอนนี้กาเบียลเกสุดเขาก็ไปถูกที่นะ
2: ถูกต้อง
3: นะครับก็อาจจะได้ลงตัวจริงนัดนี้ด้วยซ้ำ
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นผมมองว่าเอางี้แล้วกันบาร์เซโลน่าเจองานหนักแต่ไม่ยากเย็นเกินกว่าที่จะเก็บชัยชนะนัดนี้ไปได้ครับ
2: โอ้ระบบทีมดีกว่ากันเยอะนะผมมองว่าฮันซี่ฟลิกจัดใครลงเล่นก็ยังเหนือกว่านะครับกาลาตาซารายมีโอคานบูรุกเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ระบบ 4-3-3 นะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับมีลอยซานี่จำได้ไห
3: ม
2: กับบาริสยูมาสนะครับก็ดูแล้วโดยภาพรวมไม่น่าจะสู้ได้ผมก็มองคล้ายๆหน่วยว่าแม่บาร์เซโลน่าช่วงนี้จัดจ้านเลยเกินน่าจะมาถึงคู่เอกเลยหน่วยแอตเลติโกมาดริดอันดับ2นะครับในลาลิก้านะครับมีดิเอโกซิเมโอเน่เป็นผู้จัดการทีมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาลิกตอนนี้อยู่อันดับลัคกี้นัมเบอร์ที่หน่วยบอก13นะครับ
3: แ
2: ล้วก็นัดแรกนะครับชนะซาบามา 4-0 หน่วยคิดว่าวันนี้ตาหมีจะดีที่สุดไหม
3: โอ้โหอย่าไปพูดถึงมันได้ไหมคู่เดียวคือแอตแลติกเนี่ยนัดแรกแพ้ลิเวอร์พูลมา
2: ครับ
3: นะครับ1-2แมนยูถล่มซาบ้า
2: คร
3: ับ 4-0เป็นชัยชนะที่สวยงามที่สุดของแมนยูนับตั้งแต่การเล่นฤดูกาลดีอีกทีมชนะอิปวิชที่เหลือไปไหนก็ไม่รู้ไปป่าไปดงไหนก็ไม่รู
2: ้
3: นะครับแล้วเกมนี้นอกจากฟอร์มการเล่นจะมาเป็นกระปิดกระปอยเป็นฝนแล้วพี่บอล
2: มีผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ย
3: ล่าสุดไมนูกับยุคชอเจ็บเพิ่มไมเคิลคาริกออกมายืนยันและลงสนามนัดนี้ไม่ได้นะครับรวมกับของเดิมๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดอปูไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายอีกคนหนึ่งอ่ะพี่หมอมัสอุย
2: นะ
3: ครับเชสโก้โอ้โหเละ
2: ยังเจ็บอยู
3: ่เอาง่ายๆนะพี่หมอแบ็กซ้ายตอนนี
2: ้
3: มีความเป็นไปได้นะ คือถ้าไม่ย้ายลูกโล
2: ่
3: ก็คือดาโล่
2: อ
3: ่ะเอาดาโล่จากขวาไปยืนซ้ายแล้วก็เอาไอ้โยโล่ไปยืนขวาอาจจะเอาไอเดนเฮฟเว่นไปยืนแบ็คซ้ายเพราะแบ็คซ้ายหมดสต็อกนะครับเสร็จกองกลางผมมีเมนูตอนแรกผมนึกนะพี่หมอว่าเมนูมันควรจะเล่นกับบาเรล่าสักเกมนึงเพราะว่าไอ้นัดที่ผ่านมากองกลางที่มาจากวิลล่าพี่หมอมัน
2: ทีเลมัน
3: มันเล่นไม่ได้มันผิดที่ผิดทางผิดตำแหน่งของเขาจริงๆอ่ะนะครับทำให้เกมมันรวนไปหมดปรากฏว่าเจ็บซะอีกคราวนี้ก็ถ้าเกิดเอาเทเลมองลงก็เตรียมพะโล้ได้เลยปกติก็ไม่ค่อยไหวอยู่แล้วอ่ะเต็มตัวเต็มกับตัวเต็มเนี่ยผมก็ว่าแมนยูเป็นรองนะถ้าเกิดยิ่งขนาดนี้ยิ่งเป็นรองหนักเขาไปใหญ่เลยพี่หมอเอานี้แล้วก็ฟอร์มของยูเดียนอัลวาเรสอ่ะมันกำลังขาขึ้นอยู่พอดีนะ
2: ใช่
3: ผมว่ารอดยากเผลอๆเกิน2ลูก
2: คือผมเห็นด้วยนะผมไม่เห็นอนาคตของแมนยูภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกเลยแล้วก็ตัวบาดเจ็บเนี่ยจริงๆไม่เจ็บเอาลงก็เป็นบ่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็การเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดส่วนดิเอโก้ซิเมโอเน่เนี่ยหนุ่ยถ้าเขาไม่แน่จริงเนี่ยเขาไม่คุมทีมอะเลติโก้มาดริดมาอย่างยาวนาน
3: ครับ
2: แล้ววันเนี้ยผมว่าตัวผู้เล่นของเขาเรียกว่าพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเก้บาลิออสลูกชายนะครับจูริโน่ซิเมโอเน่หรือว่าดาน่าอย่างฮูเลียนอัลวาเรสกับโจนาธานเดวิดส่วนแมนยูเนี่ยเพราะผมคือจัดใครลงเล่นก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดแล้วผมดูว่าอะเลติโก้มาดริดชนะเลยชนะน้อยหรือชนะมากเท่านั้นเองนะครับอาร์เซนอลนะครับอันดับ2ในลีกพบกับลิวจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่อันดับ2ในลีกเองนัดแรกเนี่ยอาร์เซนอลชนะนาโปลีมา 1-0 ส่วนลิวเนี่ยแพ้เรอัลเบติสมา 2-3 นะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับหน่อย
3: อาร์เซนอลก็ยังไม่มีซาลิบ้า
2: ครับ
3: ไม่มีโซลิสนะครับแล้วก็น่าจะนะพี่หมอนะไม่มีซูเบเวนนี่อีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าดูตัวที่เหลืออยู่ดิผมแถมเดเคนไลท์อีกคนหนึ่งก็ได้เดเคนไลท์ก็ไม่ค่อยสมบูรณ
2: ์
3: นะครับแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละนะครับก็เผลอๆเนี่ยเกมเนี้ยอาจจะพักใครแฮเวิร์ดแล้วก็ให้ยอร์คเรสไปยืนหน้าเป้าแทนก็ได้แต่ที่เหลือก็ชิวๆแหละเกมฟอร์มอาร์เซนอลหลังจากเสียศูนย์ไปโดนใบตั้นถลุงไป3ตุงก็เท่ากับทีมไหนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอหน่อยเถอะนะครับเสร็จเขากลับมาเร็วนะโชคดีที่ระฆังช่วยอ่ะพี่บอกได้ฟีฟ่าเดย์กลับมาระฆังช่วยแล้วเกมที่เล่นกับลีดเห็นไหมฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมแล้วนะครับผมว่าลิวไม่รอด
2: คิดคล้ายผม
3: เกินเม็ดดึงเอาชนะเกินลูกหนึ่ง
2: ครับลิวจากลีกเอิงภายใต้การคุมทีมของดาวิเดอันเชลติเนี่ยเล่น 4-2-3-1 นะครับก็ดูแล้วคนละเวลอ่ะอย่างที่หนุ่ยบอกนะผมมองว่าอาร์เซนอลช่วงนี้มั่นใจด้วยนะครับอาร์เตต้าจัดใครลงเล่นก็ยังดูน่ากลัวคู่นี้อาร์เซนอลชนะมากด้วยคิดคล้ายกันนะครับ
3: ครับ
2: อีกคู่นึงเอาหน่อยนะเพราะว่าไวกิ้ง FK จากนอร์เวย์พบกับบาเยิร์นจะชนะเท่าไหร่ไม่ถามรายละเอียด
3: โอ
2: ้บาเยิร์นล่าสุดเพิ่งเสมอไฟบวกมานะ
3: 9คู่เนี้ยพี่หมอในคืนเนี้ยไอ้คู่เนี้ยมั่นใจสุดเอาเป็นว่า3เม็ดขึ้นเกม0เอา
2: โอ้โหอย่างนั้นเลย
3: ครับ
2: โอ้แล้วไม่คิดถึงนอยเออร์แล้วพลาดมา2ประตูเมื่อสุดสัปดาห์กับเอาสวก
3: เอางี้ดีกว่าพี่หมอมันมี2ออปชันเลยเคนยิงกี่เม็ดแล้วโอลิเซ่ยิงได้ไหมกี่แอสซิสต์สิ่งที่ต้องระวังอันเดียวของ

0: นะครับ
1: สปอร์ติ้งชนะกาตาร์ซาย 3-1 รองชนะสลาเวียปาร์ค 3-2 พี่หม
0: อ
1: ทั้งคู่เนี่ยเป็นบอลเกมลุกเท่าๆกันแล้ว9คู่เนี้ยถ้าเกิดบอกบาเยิร์นห่างสุดนะพี่หมอกับไวกิ้งเนี่ยไอ้คู่เนี้ยสูสีสุดจริงๆโอกาสเสมอมีค่อนข้างเยอะนะครับ
0: สปอร์ติ้งลิสบอนน่าสนใจนะผมบอกหน่อยเลยว่าโอ้โหแบบตอนที่เป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยแล้วก็แหมวันนี้ลงเล่นนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยนะครับผู้เล่นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลีรอยซานเน่บาลินยิวมัตนะครับอเล็กเซย์บาลาคอฟอะไรพวกอ่ะผมยังชอบสปอร์ติ้งลิสบอน
1: อ่ะอีกคู่หนึ่งซาบ้ากับซาลาเวียปาร์คครับซาบ้านัดแรกแพ้แมนยูมา 4-0 นะครับอ่ะ
0: สู้ไม่ได้นะซาบ้ามันโอ้โหวันนั้นเล่นกับแมนยูนี่ผมบอกให้คนละเวลอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: อ่ะอีกคู่หนึ่งไลฟ์สติกกับ PSV เตะที่2ครับไลฟ์สติกนี่แพ้โคโม่มา 4-1 ส่วน PSV เสมอชัคเตอร์โดเนสมา 1-1
0: ผมยังชอบไลฟ์สติกนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่าไลฟ์สติกน่าจะมีดีพอนะครับส่วน
1: ผมเห็นด้วยนะไลฟ์สติกน่าจะชนะสักลูกหนึ่งนะ
0: ครับเอาเบียริวกับนาโปลีอ่ะ
1: เบียริวนัดแรกแพ้ดอทมุนมา 3-2 ขณะที่นาโปลีแพ้อาร์เซนอล
0: 0-1
1: นะครับคู่นี้สูสีแต่ถ้าเกิดให้เลือกสักทีมหนึ่งโอกาสเสมอนะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะสักทีมหนึ่งผมเลือกเบียริว
0: นาโปลีของแม็กซิมิเลียโนอัลเลกรีนะครับมาคุมทีมแล้วก็มีทั้งเดอบรอยนะมีทั้งรัสมุสฮอยลุนนะครับไหวไหมเนี่ย
1: ได้อยู่เอ้าพรุ่งนี้บ้าง
0: นิดนึง
1: คู่เอกประจำสัปดาห์นี้เลยที่พี่หมอบอกว่าไม่เป็นคู่ชิงมาเจออะไรกับตอนน
0: ี้มาเจออะไรกับตอนนี
1: ้แมนซิตี้กับ PSG ครับ
0: โอ้โหแมนซิตี้ช่วงนี้นะครับของมาเลสก้านี่โอ้โหแข่งพรีเมียร์6นัดชนะ6นัดนะครับวันนี้สมบูรณ์แต่อาจจะมีการเปลี่ยนนะครับผู้เล่นนะครับอาจจะให้ฟิลโฟเดนลงเล่นหรือว่าบุอัตคีลงเล่นในแดนกลางนะครับเพราะว่าดูแล้วเอ็นโซเฟเรเดสยังน่าจะลงนะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงของหลุยส์เอ็นริเก้เนี่ยวันนี้พร้อมนะเดมเบเล่ควาลัสเคเลียนะครับดูเอวิตินยาฟาเบียนหลุยผมดูโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าจะมีทีมชนะผมชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะหน่วย
1: พูดลำบากจริงๆนะ
0: ตัดสินใจยากนะ
1: มันอยู่ถ้าเกิดพูดกันว่าใครอยู่ในฟอร์มมากกว่ากันนะวินาทีนี้ผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในฟอร์มมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าบอลเปเอสเชมเคี่ยว
0: ครับ
1: แล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวโดยเฉพาะในแดนกลางเนี่ยเปเอสเชดีกว่า
0: คร
1: ับ ผมมองอย่างนี้นะถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งในยุคนี้สักทีม2ทีมที่จะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคนี้ได้เนี่ยเปเอสเชคือหนึ่งในนั้น
0: ครับ
1: มั่นใจไปเลยพี่บอกเสมอคู่นี
0: ้
1: ถ้าเกิดจะชนะก็เป็นแมนซิตี้เหมือนกัน
0: คิดนะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งนะครับเอาลิเวอร์พูลหน่อย
1: โอ้ไม่ต้องคิด
0: ครับลิ้นกับลิเวอร์พูลลิ้นอันดับ3นะหนุ่ยนะ
1: ลิเวอร์พูลแม้ว่าจะบาดเจ็บเยอะอะไรก็ตามแต่ระบบทีมผมว่าด้วยระบบทีมแล้วก็ผู้เล่นที่คว้ามันดีกว่านะพี่หมออ
0: ิราโอล่านะ
1: ไม่ต้องคิดมาก
0: ยังเชื่ออิราโอล่าอยู
1: ่ครับ
0: ผมมองคล้ายๆหนุ่ยนะว่าถึงแม้ว่าตัวจะเจ็บเยอะนะจัดใครลงเล่นก็ยังเชื่อระบบทีมว่าน่าจะเอารอดแล้วก็เอาชนะลิ้นไปได้นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นแถมให้ของเมื่อวานนี้เลยนะครับก็
0: ข้อความ
1: ที่เหลือนะครับเริ่มต้นด้วยเกิดอะไรขึ้นกับชลบุรีนะครับและอ้นตกลงแกไม่เก่งหรือนักเตะอ่อนไป
0: ก็ตอนนี้แยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แต่งตั้งวิทยาลาวกุลมาเป็นกุนซือไร้ผ้าห่ม
1: อ
0: ืมเจนอสชอบพูด
1: ครับ
0: ชั่วคราว
1: ชั่วคราวอ๋อถ้าเกิดมีแต่สบู่ไม่มีหวีโอ้โหตายพูดถึงเรื่องอะไรเน
0: ี่
1: ยนะครับก็ด้วยความบอลมันไม่คลิกด้วยแหละจังหวะมันบอลมันเป็นจังหวะนะครับก็ยืนยันว่าพี่เฮงทำทีมแทนนะครับ
0: ว่ากรรมการพี่เวรีก็พลาดบ่อยแต่ทุกทีมก็ยอมรับแต่ทีมไทยเอะก็ถอน อะไรเนี่ย
1: ก็บอกว่ามันเป็นข่าวอย่างนี้มาหลายหนแล้วล่ะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรอกเพราะว่าการถอนทีมจากไทยลีกมันไม่ได้เรื่องง่ายน
0: ะ
1: มันมีค่าปรุงค่าปรับอะไรกันเต็มไปหมดนะ
0: ต้องคิดดี
1: ๆไอ้ถอน

0: เพราะว่าแต่ถอนเพราะไม่สาแก่ใจเนี่ยไม่เคยเจ
1: อ
0: ส่วนมากที่มีข่าวถอนตัวเนี่ยถอนตัวเพราะไม่มีตังค์
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดถอนเพราะไม่สาแก่ใจเรื่องการตัดสินของกรรมการเดี๋ยวผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โคเรนซี่เรดิตผมนึกถึงดาเรนฮักเคอร์บี้
0: ก็คนละอาจจะอีกยุคสมัยนึงในยุคสมัยเราไปนู่นเลยคิดเฮาเส้นเลยพวกนั้นเลยนะครับ
1: คุณหนูอยู่ห่างไมค์เกินไปทำให้เสียงเบาอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะให้อยู่ใกล้ๆไมค์เลย
0: สัปดาห์หน้าผมจะอยู่ติดไมค์เลยครับ
1: นะครับผมอยากให้แมนยูเล่นด้วยระบบเหมือนไบรตันมากเลยครับขายผู้เล่นเรื่อยๆแต่ระบบไม่เสียเลยเขาเก่งเนี่ยคือไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่สร้างทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็สร้างนักเตะด้วยหนูไปดูดินี่นะครับผู้เล่นผู้จัดการทีมของไบรตันเนี่ยโอ้ใครไปอยู่เนี่ยเก่งทั้งนั้นเลย
0: ก็เอาถ้าเกิดเป็นแมสเสจนะผมบอกผมอยากให้แมนยูเล่นเหมือนบาร์เซโลน่าสมัยเป๊ปทำทีมครับแต่มันเป็นไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้นะ
0: อะไรละขีดความสามารถมันมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ซื้อผิดซื้อถูก
1: เอาแต่ถ้าชุดนี้นะชุดแมนยูชุดนี้ให้เป๊ปมาทำผมว่าผลงานดีกว่านี้เยอะ
0: ดีกว่าใช่เขารู้ว่าควรจะทำอะไรอยู
1: ่
0: แต่ผู้บริหารมันก็ปวดหัวนะบอลมีตาเป้าอยู่คนเดียวมันก็ไปซื้อกองกลางสามคน
1: วันนี้ผมคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ที่อายุมากกว่าผม3ปีเขาพูดว่าไงว่า
0: ครับ
1: ตั้งแต่ท่านเซอร์เล็กโคสันออกจากแมนยูไปเนี่ยแมนยูไม่เคยประสบความสำเร็จเลย
0: นั่นแหละพี่หมอประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไปเลือกถูกคนไงใช่ไหมพอจริงๆมีข่าวนะว่าจะไปเอาเจอเก้นคอปมาก่อนลิเวอร์พูลด้วยซ้ำนะแต่เขาก็ไม่เอาแล้วก็ไปเอาเดวิดมอยจากเอเวอร์ตันมาสกอตแลนด์เหมือนกัน
1: โอ้โหเป็นไง
0: แล้วมอยเนี่ยเขาไม่ถึงจริงๆแหละแล้วเสร็จพอไม่ถึงเสร็จประกอบกับเรื่องการบริหารจัดการมันลวนด้วยมันก็เลยมาถึงขั้นน
1: ี้เสียเพราะเดวิดมอยไม่เคยมีแบรนด์เนม
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกับหนุ่ยได้นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีอะไรผิดพลาดก็ขอบคุณขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
4: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายกูรู ดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายน

0: 17:00 น.กับอีก34 นาทีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการนายที่นายกูรูครับวันนี้วันอังคารที่13นะครับตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเย็นวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมยุทธชาจินขวัญฉายแล้วก็พี่อู๋อุดมศักดิ์สุภัทโรภาสพงศ์ครับ
1: ครับสวัสดีคุณยุทธแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยวันนี้ก็น่าจะไม่เยอะมากเนาะเวลาน่าจะมีเวลาอ่านเพราะเมื่อวานนี้หู YouTube ไม่ได้แตะเลย
0: ครับ
1: แล้วยังเหลืออีกเพียบเลยนะสำหรับ SMS นะวันนี้ก็น่าจะพูดคุยกันได้เต็มที่เพราะว่าวิเคราะห์คงไม่เยอะมากนะค
0: ู่
1: มีคู่หลักๆเท่านั้นส่วนตอนนี้ก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับที่เตะกันอยู่ลาดลีของเราเนี่ยครึ่งชั่วโมงเจอกับเกียวโตซังกะยัง0-0อยู่นะครับ
0: ครับ
1: โปฮังกับยาโฮก็ยัง0-0แล้วก็มีเซี่ยงไฮ้พอร์ตกับทางด้านของไดยอนนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยัง0-0อยู่กันหมดเลยนะครับ
0: วันนี้ราชบุรีนี่ไปเยือนด้วยนะครับก็เกมแรกนี่แพ้ปักกิ่งมาคาบ้านเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยว 1:15 น.มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะเจอกับทางปักกิ่งกัวอัน
1: ครับ
0: นะบุรีรัมย์เกมแรกก็ได้1คะแนนมาจากเกมเยือนยะโฮที่มาเลเซียนะครับก็เล่นกันทีละ8นัดนะครับเล่นทีละ8นัดมีทั้งหมดเนี่ย16ทีมนะฮะในแต่ละโซนทั้ง2โซนนะครับก็เอาเข้ารอบ8ทีม
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตัดกันครึ่งๆเลยนะครับ
1: ก็ถือว่าทีมมันต้องแบ่งเป็นโซนตะวันออกตะวันตกอ่ะนะครับก็ขอตัด8ทีมให้ติดแล้วกัน
0: ครับ
1: ส่วนนี้ลาลีเจอเกียวโตซังกะก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าก็อยู่ในทีมโซนจะตกชั้นด้วยซ้ำนะฟอร์มไม่ค่อยดีนะ
0: โอ้แต่ว่า
1: โตซังกะ
0: แต่ขึ้นชื่อว่าเจลีกเนี่ย
1: เคี่ยวอยู
0: ่นะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยถ้าใครตามฟุตบอล AFC Champions League นะครับทั้งอีถ้วยใหญ่แล้วก็ ACL 2ถ้วยเล็กเนี่ย
1: ครับ
0: ทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่แชมป์ก็คือเข้าชิงนะ
1: อย่างทีมรองบัวอย่างกัมบะเนี่ยวันนี้ยังอัดไอ้ดิวคาสเซิล7-1คาออสเตรเลียเลยนะครับ
0: กัมบะนี่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ปีที่แล้วก็น่าจะเป็นแชมป์ ACL 2ใช่ไหมก็เลยได้สิทธิ์มาเล่น ACL Elite นะฮะ
1: ใช่
0: ก็ให้กำลังใจราชบุรีลุ้นแต้มแรกนะฮะวันนี้นี่ส่งตัวไทยลงสนาม3คนนะครับ
1: ครับ
0: มีกำพลปฐมอัจกุลนะครับมีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรแล้วก็เอกฤทธิ์ปัญญานะครับส่วนอีก8คนก็เป็นพวกต่างชาติหมดเลยมีทาเร็กแอคกูลเจสซี่เคอร์แรนปาโบอินซัวโรเก้เมซ่านะครับไซฟานเวอร์เมสเคอร์เคนนะครับเอ็นจีว่าเปโดตาน่าแล้วก็สู่หน้าวันนี้เป็นบูโน่เบนเดสนะครับ
1: ครับก็มาลุ้นทีมจากไทยเราลุ้นลาดลีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นบุรีรัมย
0: ์
1: ผู้ดึกลงมาหน่อยนะครับ
0: ก็มี BG Sport นะครับผ่านประสบการณ์แข่งขันนะฮะสมาชิกก็เดือนละ100จริงวันนี้นี่ผมโดนคู่บุรีรัมย์กับปักกิ่งด้วยนะ
1: อ้าวเหรอ
0: แต่อยากจัดกับพี่อู๋ก็เลยปฏิเสธไป
1: มันต้องอย่างนี
0: ้
1: อย่างเมื่อวานผมก็ปฏิเสธมาสเตเดียมไปไม่ไป
0: ปฏิเสธเพราะอยากจัดกับผม
1: ใช่ เดี๋ยวเขาไม่เรียกแต่วันนี้ก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จหน่อยเพราะว่าก่อนจะเข้ามาปุ๊บกดน้ำตู้เต่าบินซะหน่อย
0: เป็นไงฮะ
1: ได้ยินเสียงเรียกเอ๊ะไม่คุ้นหูเพราะมันนานมากแล้ว
0: นานมากแล้ว
1: เฮ้ยอะไรขาหันไปปุ๊บอุ้ยโอ้ยคุณโทนกูเนอร์นี่เอง
0: คุณพี่นายจำปาเงิน
1: ใช่ครับโทนกูเนอร์มาทักปุ๊บแล้วก็กดไอ้ตู้น้ำเต่าบินด้วยกันแล้วแกก็ไปอ่านข่าวพอดีเลยแล้วถือว่าโอเคแกยังทัก
0: คืออย่างน้อยๆเขาก็ยังไม่ลืมเรา
1: ใช่ยังไม่ลืมนะ
0: แล้วทำไมเวลาไลน์ไปเขาไม่ค่อยตอบ
1: อันนี้ก็ไม่รู้ก็จะถามกันว่าสัตว์ชอที่ยุทธทักไปจะได้อ่านได้ยังก็คงแกจะด่า
0: ครับผม
1: ก็ว่าจะสอบถามด้วยแล้วก็ลืมตะกี้ว่าแกจะเปลี่ยนทีมเชียร์อีกเปล่าอะไรแบบเนี้ยเผื่อเกิดไปภาคอื่นแล้วก็เปลี่ยนทีมเชียร
0: ์ก็ถ้าเกิดว่าโมโนแม็กซ์เนี่ยนะฮะไม่ค่อยให้คิวอาร์ซันแกเดี๋ยวแกก็คงจะหาเปลี่ยนต่อ
1: วันนี้ใส่เสื้อเซนนอนมาด้วย
0: เอาใส่เสื้อเซนนอนด้วยเหรอ
1: ใส่เซนนอนด้วย
0: เสื้อแมนยูที่เคยมีอยู่นี่ผมเผื่อน่าจะไปเผาทิ้งหมดแล้วมั้งเนี่ย
1: ผมแฟนอ่ะแต่น่าจะแต่ผมยิ่งอายใส่บ่อยกว่าผมอีกผมก็ว่าเอ๊ะไข่วะจะโดนทักมาไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยมองไม่ชัดเอ๊ะไข่วะใส่เสื้อแต่นอนมันจะโดนทักอยู
0: ่เดี๋ยวยังไงอัปเดตสกอร์ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกทั้ง3คู่ที่เล่น 5:00 น.ยัง 0-0 หมดเลยนะส่วนคู่เตะก่อนตั้งแต่ช่วงเกือบบ่าย 3:00 น.เนี่ยนิวคาสเซิล7นะครับก็แพ้กับโอซาก้า 1-3 แล้วก็ตอน 15:00 น.หลังจบรายการของเราเนี่ยจะมีอีก2คู่บุรีรัมย์กับปักกิ่งกัวอันแล้วก็กงอันฮานอยจะพบกับ
1: ไอชิมาแอนเลอร์ป่ะ
0: คาชิมาแอนเลอร์ ส่วนผลบอลเมื่อคืนโอ้ไปดูหน่อย
1: โอ้ยับเยิน
0: เหรอ
1: โอ้
0: ก็เริ่มจากพรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์ลัมพาร์ดชนะ2เกมรวดนะ
1: ครับ
0: นะฮะกดนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1เพราะก่อนหน้านี้ก่อนเบรกฟีฟ่าเดย์เนี่ยก็บุกไปชนะนอร์เทิร์นฟอร์เรสต์ได้ 1-0
1: ครับ
0: นะครับส่วนลาลิก้าของสเปนนี่6ประตูนะครับเลบานเต้กับเซบีย่าเสมอกันไปสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ3แต่ว่าหมายเลบานเต้นี่มาได้ประตูตีเสมอนาที90บวก10
1: และได้จาก
0: กองหลังดาวรุ่งที่ลิเวอร์พูลปล่อยยืมไปนะ
1: แต่เกมนี้เหลือเชื่อตรงที
0: ่เอ็นดูเกเว
1: ่มัน 3-3 จริงนะแต่ไอ้3ลูกหลังที่เกิดขึ้นนาที90บวกหมดเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหตอนเลบานเต้ตีเสมอ 2-2 เนี่ย90บวก2เซบีย่ามาแซง90บวก5นะครับ แล้วก็มาเจอ90บวก10มาเป็น 3-3 โอ้โหอย่างเดือดแล้วก็ในนั้นก็มีใบแดงของเซบีย่าด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงท้ายเกมนะครับ
0: ส่วนกาโชซาราเตลลี่2คู่เมื่อวานนี้นะครับโตริโน่ก็ชนะอูดิเนเซ่ 2-1 แล้วก็อัตแลนต้าชนะเวเนเซีย3ประตูต่อ1
1: ครับ
0: นะฮะก็มาพูดถึงเกมโคเวนทรีกับนิวคาสเซิลนิดนึงแล้วกันนะฮะโคเวนทรีเองก็จริงๆลำพาดก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะฮะก็ใช้ชุดเดิมนั่นแหละจากที่เจอกับนอร์ทฟอร์เรสต์นะครับส่วนในคอสเซลเมื่อวานนี้ก็แนวรุกเนี่ยใช้ทางด้านของ
1: ไอ้ศูนย์หน้าใหม่
0: ตัวใหม่
1: เฟ
0: ร
1: นันเดส
0: มาเตียสเฟรนันเดสปาโดนะครับที่ดึงมาจากลิวเป็นตัวจริงประสานงานกับเจคอบเมอร์ฟี่โยฮันวีซ่าแล้วก็ฮาวิบานส์นะครับมิดฟิลด์ก็ได้นิโก้กอนซาเลสหายเจ็บยืนคู่กับโจวิลล็อกแนวรับเนี่ยไล่จากขวาไปซ้ายก็มีลุอิสไมลี่มาลิกเจาสเวนบัตแมนแล้วก็ลุอิสฮอร์ประตูก็ลูคัสฮอร์นิเชกนะครับปรากฏว่าโคนทรีนี่กดไป 4-1
1: เสียประตูเร็วไปหน่อยเนาะว่าจังหวะฮอร์นิเชกที่ไปตะปบขาเขาแล้วก็โดนจุดโทษตั้งแต
0: ่
1: นาทีที่6อ่ะมันเสียเร็วมากนะครับ
0: แล้วพอต้นครึ่งหลังก็โดนเร็วหนีเป็น 2-0 นาที48มาได้ลูกยิงของสเวนบัตแมนนะครับยิงไกลต
1: ี
0: ไข่แตกนาที70ตอนนั้นโมเมนตัมก็เหมือนจะมาแล้วแต่กลายเป็นว่าไปโดน81กับ86
1: ผมว่าสำคัญนะไอ้ลูก 3-1 ไอ้ที่ลูกที่เจอริงตันน่ะไปแย่งบอลไม่ได้เลยแล้วก็เลี้ยงตัดมาหน้าปากประตูตัวเองดันไปโดนเขาปั๊มนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นบอลมันหลุดมาเข้าทางเอเลซิมแล้วก็เรียบร้อยพอเป็น 3-1 นี่จบเลย
0: อ
1: ันนี้ก็เลยโดนเพิ่มไปอีกลูกหนึ่งนะครับ
0: ทำให้โคเวนทรีนี่หลังจากแพ้รวด4เกมนะแต่ว่า2นัดล่าสุดชนะรวด6คะแนนตอนนี้ฟื้นเลยขึ้นมาอยู่อันดับที่14ของตารางนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้โซนตกชั้นเนี่ยฟูลแลม2แต้มสเปอร์3แต้มแล้วก็บอร์นมัธ3แต้ม
1: ก็เหมือนรู้วิธีเล่นแล้วเนาะโคเวนทรีผมว่าช่วงหลังๆไอ้2เกมหลังเห็นละคือมารับแล้วรอสวนแล้วรับเหนียวแน่นจริงนะครับบอกว่าโอ้โหนิวคาสเซิลโอกาสยิงนี่โอ้โหเกือบ20ครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: ครองบอลก็เยอะกว่าแต่ยิงแทบจะไม่เข้ากรอบกันเลยนะครับแล้วก็โคนที่ก็คมเหลือเกิน
0: ส่วนนิวคาสเซิลเองก็ผลงานของมาเทียสไยสเลอร์เองก็ยัง
1: ไม่
0: ค่อยเสมอๆยังขึ้นลงๆนะครับเพราะว่าเล่นมา6นัดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับ
1: ครับ
0: ยิงไป10เสียไป13แต่ว่า13ก็ส่วนนึงก็เมื่อวานเนี่ยโดนไปเยอะนะฮะตอนนี้มี8แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางก็อยู่กลางๆนะฮะก็ยังไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับสำหรับนิวคาสเซิลทีมสาลิกาดงนะฮะ
1: ก็ถือว่าโค้ชใหม่ก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆเนาะ
0: ครับ
1: แล้วยิงได้กองหน้าตัวใหม่มันนะผมว่าดูแล้ววิซ่ายืนหน้าเป้าดูดีกว่านะ
0: ใช่ไหม
1: นู่นเออดูอันตรายกว่าน
0: ะครับก็วอเตอร์มาเดอร์ก็ไม่มีแล้วปล่อยยืมไปละ
1: เออวอเตอร์มาเดอร์ตอนนี้ก็หนักเลยนะครับฟอร์มก็ไม่ดีทีมชาติก็ไม่ดีโอ้โหอยู่เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าโหกราฟตกมากนะครับวอเตอร์มาเดอร
0: ์ครับผมนะฮะก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่อยมาว่ากันนะ
1: ครับ
0: รีวิวมีหลายคู่น่าดูน่าสนใจเลยนะครับ
1: คู่ใหญ่ก็เยอะด้วยนะครับ
0: แอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่น่าจะเป็นคู่ที่คนสนใจเยอะสุดละมั้ง

0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มีคู่ของไอ้เจ้าอะไรนะอาร์เซนอลก็เจอลิว
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ถือว่ายังไม่หนักมากเนาะ
1: แล้วก็จะมีทางบาร์เซโลน่านะฮะบาซ่านี่ก็ไปเยือนกาลาตาซาราย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็มีบาเยิร์นมิวนิกไปเจอไวกิ้งเอฟเคนะฮะแล้วก็บีอาร์เรอัลนี่เจอนาโปลี
0: ครับ
1: ไลป์ซิกเจอกับ PSV อินเตอร์มิลานเจอคลับบูสนะครับ
0: ครับแล้วรู้สึกว่าจะมีแชมเปี้ยนชิพด้วยมีแชมเปี้ยนชิพไปเตะด้วยนะครับ
1: ก็ได้ไง
0: จะหลายคู่เลย
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนไทยลีกอัปเดตข่าวนิดนึงนะฮะหลังจากเมื่อวานนะฮะกรณีของชลบุรี FC แต่ที่ผมบอกว่าหลังจบเกมลาออกแต่สโมสรระงับก่อนขอคุยก่อนสรุปคุยกันก็เรียบร้อยก็ไปอยู่ดี
0: แยกทางอยู่ดีนะครับ
1: จริงๆตามข่าวบอกว่าสโมสรก็เหมือนพยายามจะรั้งตัวนะครับ แต่ว่าตัวของโค้ชอ้นก็คือรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคแล้วก็ผู้จัดการตีสินวีชัยหทัยรัตนกุลก็ยืนยันว่าไปดีกว่า
0: ครับ
1: นะโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่มันสโมสรนี่จะโดนอีก
0: คือเจ้าตัวเนี่ยก็ที่คุยกับคุณยุทธตั้งแต่เมื่อวานว่า
1: จะสมัย
0: ขอไปก่อนแล้ว
1: สมัยเมืองทองแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องรอไล่กันนะคนงานไม่ดี
1: ไม่ดีแกออกเลย
0: ครับสุดท้ายรั้งไม่อยู่ก็เป็นอย่างที่พี่หมอบอกเมื่อสักครู่นี้กับพี่หนุ่ยนะจะเป็นพี่เฮงเข้ามารับหน้าที่น่าจะรักษาการแทนก่อน
1: ก็รักษาการนะฮะเดี๋ยวรอโค้ชใหม่นะครับก็ต้องดูนะฮะโค้ชใหม่ก็ไม่รู้จะมาช้ามาเร็วยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เอาน้าเฮงนะครับวิทยาลาภกุลเนี่ยเป็นกุญสือโชคคลาไปก่อน
0: ไอ้ตอนนี้เหมือนยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ป่ะยุทธชลบุรี
1: ไม่น่ามีนะ
0: หรอ
1: ไม่น่ามีนะ
0: อืม
1: ก็ดูสถานภาพเรื่องการเงินดูดีขึ้นนะ
0: อืม
1: นะเพราะว่าเห็นตัวต่างชงต่างชาติแล้วก็มีเสริมอะไรก็มาอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็นี่กลายเป็นว่าผ่านมาเนี่ย4นัดของไทยลีกนะ
0: ครับ
1: มีเปลี่ยนโค้ชไป3ทีมละและที่น่าแปลกใจคือ3ทีมใหญ
0: ่บุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์ท่าเรือและชลบุรีแต่บุรีรัมย์นี่ก็ไม่รู้จะนับดีหรือเปล่าเพราะว่าไปเปลี่ยนโค้ชก่อนเปิดฤดูกาลวันเดียว
0: มีปัญหากันก่อนนะ
1: ใช่มั้ยที่มาร์คแจ็คสันออกไปและสุดท้ายก็เป็นมาริโอซินวามาคุม
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ท่าเรือของอาจารย์
0: อ
1: ูนะฮะโค้ชอูดสราวุฒิพันธ์
0: ครับ
1: นะก็เฟดออกไปเป็นโบซิด้าบานโดวิชคุมแทน
0: ครับ
1: ล่าสุดก็วันนี้เป็นชลบุรีนะฮะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคโค้ชอ้นนะฮะนี่ก็3รายแล้ว
0: 4เกมเองนะครับโค้ชไปแล้ว3คนนะครับกับ3ทีมนะครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ต้องรอติดตามดูหลังจากแพ้รั่ว4เกมนะจะกลับมาจะฟื้นได้หรือเปล่าสำหรับโค้ชเฮงนะครับส่วนเรื่องทีมชาติไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจะไปเตะที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะซึ่งก็แน่นอนแหละไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะอีก3ทีมที่เหลือในก่อนหน้านี้ตามโพยก็คือบาเรนโอมานและทาจิกิสถานแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีการข่าวรายงานออกมาว่าบาเรนเนี่ยตัดสินใจไม่ส่งทีมมาแข่งขันเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงโค้ชใหม่นะฮะก็เลยเปลี่ยนแผนบาเรนนี่ตามข่าวบอกจะไปอุ่นเครื่องที่จีน
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ทีมไทยเนี่ยนะฮะหรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องหาที
0: ม
1: มาแทนบาเรนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ครบ4ทีม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็ยุ่งหน่อยแล้วปัญหาคือมันฉุกละหุกพอสมควร
0: มันใกล้มากนะ
1: มันใกล้มาก
0: ใกล้มากนะครับ
1: นะครับก็จะแข่งขันในช่วงเดือนหน้านะครับพฤศจิกายนนะครับ
0: ก็จะเป็น
1: คิงส์ครับ
0: เป็นช่วง FIFA Day อีกรอบนึง
1: ถูก
0: ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ
1: นะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้ทีมไหนเนี่ยเข้ามาแทนนะครับแล้วก็เรื่อง FIFA Ranking ก็มีผลนะจริงๆก็อยากจะได้ทีมที่แบบว่า FIFA Ranking ดีๆอ่ะเข้ามานะครับ
0: ก็ต้องไม่ต่ำเกินไปนะไอ้สูงเกินไปก็ไม่ดีอีกนะครับ
1: แต่สูงก็มายาก
0: ไ
1: อ้สูงๆก็ยากแต่ต่ำเกินไปบางทีมันก็ชนะไปแต้มมันก็ไม่ค่อยเดินไม่ค่อยขยับ
0: แต้ไม่ค่อยขยับ
1: ถ้าแพ้ขึ้นมาในเสียหายหลายแสนหนักเลย
0: งานเข้าเลย
1: เจ๋งบงจงเบงเลย
0: เหมือนในเกมล่าสุดที่ไปโดนฟิลิปปินส์
1: ใช่ไหม
0: โดนไปตั้งหลายแต้มเลย
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะก็เป็นหน้าที่ของสมาคมก็ต้องหาทีมเข้ามาแทนก็ต้องไปติดต่อแล้วว่าสมาคมไหนเนี่ยที่ยังไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนหน้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะวางแผนอุ่นเครื่องกันล่วงหน้าไว้อยู่แล้วนะ
0: เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องพอมันจะมี FIFA Day ทุกสโมสรนะมันสมาคมมันก็ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วนะครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงแรกของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้ข้อความก็เต็มที่นะครับ 4689899 แล้วก็รวมถึงช่องทาง YouTube นะ

0: นะ YouTube ก็ FM 99นะครับนายที่นายกูรูตอนนี้ก็นะฮะก็สตรีมอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: สตรีมอยู่นะครับ
1: ทาง YouTube ช่วงนี้นี่วันหยุดรู้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่านะ
0: ใช่ๆเพราะวันนี้วันหยุดด้วยนะครับวันนี้ก็13ตุลานะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับก็เป็นวันระลึกถึงนะฮะรัชกาลที่9นะครับผมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้ก็เป็นวันหยุดก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานน่ะบางคนก็หยุดเมื่อวานแล้วก็รวบที4วันเลย
1: เมื่อวานมันโล่งแล้ววันนี้นี่โล่งหนักกว่าอีก
0: เพราะวันนี้วันนี้มันหยุดจริงๆ
1: ใช่วันนี้นี่เงียบกริบเลย
0: นะครับมันหยุดจริงๆนะครับผมอ่ะช่วงแรกของนายที่นายกูรูนะครับขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศครับ
1: ครับ
0: ฝากไว้เหมือนเดิมนะฮะมาดูข้อความแล้วกันนะครับนะฮะถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยในลีกอังกฤษมีลิเวอร์พูลทีมอะไรที่อะไรเนี่ย
1: ป้องกันป่ะ
0: ป้องกันอะไรอะไรแล้วก็บอกว่าติดอยู่ที่อาร์มแขนเสื้อทีมที่จะได้สิทธิ์นี้ต้องได้แชมป์5สมัยขึ้นไปหรือได้แชมป์3ปีติดต่อกันอ๋อแล้วก็บอกว่าปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าพอทุกสถาบันยกเว้น FA ครับนะฮะ
1: ครับ
0: มากันไปนะฮะก็คือก็ลิเวอร์พูลอ่ะถ้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ดีสุดแล้วนะครับถ้านี้คือในอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ถ้าอันดับ1โกงอันดับ2จะไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนหรอครับหมายถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้มันก็มีประเด็นเรื่องของรถโกคาร
1: ์
0: ทอ่ะ
1: ใช่ใช่โอ้ขนาดเครื่องโกคาร์ทเด็กนะ
0: ครับ
1: อย่าวุ่นวายโอ้ย
0: แต่กรณีแมนซิตี้นี่ที่2ไม่ร้องเรียนนะ
1: ครับ
0: ทุกทีมนะได้ข่าวนะได้ข่าวทุกทีมนะ
1: คืออันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนเอกฉันท์รวมใจกันโอ้โห
0: ครับ
1: นะเพราะว่าทุกทีมมันก็ต้องยอมรับว่าหลายๆทีมเนี่ยเขาโดนบทลงโทษไปแล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: เพราะก่อนหน้านี้มันมีฟอเรสต์โดน
1: อะไรโอ้โหโดน
0: เลยเคยโดนเอเวอร์ตันโดน
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: กันไปหลายทีมแล้วนะไอ้พวกเชลซีใช่ไหมโดนให้ซื้อขาย2ตลาดอะไรแบบนี้
0: ใช่ใช
1: ่
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเจอแอตเลติโกมาดริดมีโอกาสที่ผู้การแกจะโพสเฟซด่าทีมอีกไหมครับแล้วก็บอกพี่ยุทธควรไปเยียวยาแกไปเล่าเรื่องฮาในโกสต์นิวนะฮะวันนี้ผมว่าดีไม่ดีตอนนี้แกน่าจะร่างข้อความไปแล้ว
1: ครับ
0: น่าจะร่างข้อความไปแล
1: ้
0: ว
1: เอาทำสคริปต์ใหม
0: ่เพราะดูทรงแล้วคืนนี้โอกาสรอดยากมากเราช่วงนี้ตราหมีกำลังเข้าฟอร์มชนะติดกันมารัวๆเลยอ่ะ
1: มาดริดยังหลับมาเลย
0: และไอ้เคสของฮูเลียนอัลวาเรสก็รู้สึกเหมือนจะเคลียร์กันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ช่วงนี้ฟอร์มดีจับคู่กับอีคังอินน่ะ
1: แล้วช่วงหลังๆเนี่ยแรกๆอ่ะเริ่มจะลงเป็นสำรอง
0: อ
1: ันนี้เริ่มดีขึ้นผมว่าน่าจะเคลียร์กันแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วโอ้ฟอร์มแมนยูล่าสุดก็เห็นอยู่แฟนบอลก็ผูกเครียดเลย
0: และล่าสุดวันนี้แมนยูเนี่ยไม่มีลูกชอไม่มีคอปปี้เมนูนะ
1: บันเทิง
0: ไม่ได้เดินทางไปกับทีมมีปัญหาบาดเจ็บนะ
1: ตัวหลักโอ้โหบันเทิงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันช่วงเป็นสุดท้ายนะ
0: ส่วนมาดู YouTube นะฮะ YouTube คุณปลั๊กบอกสวัสดีค
1: ุ
0: ณน
1: ัน
0: ทพงษ์นะฮะสวัสดีครับพี่ยุทธชัยกับพี่แฟรงค์ใหญ่ๆนะฮะ
1: ครับผม
0: คุณเปเป้90สวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋ใหญ่คองโก
1: ้ถูกต้องครับคุณเปเป
0: ้แล้วก็บอกว่าบ้านเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ทำไมมีคนไม่เคารพไปด่าคนที่เลือกว่าคุณภาพต่ำอีกครับอ๋ออันนี้น่าจะหมายถึงเลือกประกันสังคมเพราะว่าที่เขามีเลือกประกันสังคมล่าสุดนะ
1: โอ้พึ่งเลือกกันไปเมื่อวันสองวันนี้ใช่เมื่อวานมั้งใช่ไหม
0: บอกว่าคนมาออกเสียงมากกว่าเดิมเนี่ย600กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือปกติคนไม่ได้สนใจไง
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับมันก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะ
1: ไม่แต่จริงผมว่าเขาประชาสัมพันธ์น้อยไปหน่อยนะหลายคนบอกบางทีมันยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับผมคุณดักไนท์บอกว่าคุณยุทธครับเทรนด์ผู้บรรยายยุคนี้ต้องประจำครับอ๋ออย่างโทนกูเนอร์เจ๋งบาเยนยุทธคาเซลแฟรงพี่แฟรงเอานาเซอร
1: ์อันนี้อันสุดท้ายแย้งนะคุณ
0: อันรอสุดท้ายก็ไม่น่า
1: เพราะส่วนใหญ่ยุทธเนี่ยจะไทยลีกมากกว่า
0: ผมเนี่ยอะไรก็ได้
1: ครับส่วนผมเนี่ยจะ
0: เ
1: ขะค่ะ
0: ภาคบุรีรัมย์ศรีสะเกษราศีสไลตั้งเท่ากันกับภาคทีมไหนก็ได้ครับ
1: และของผมเนี่ยอันนัสเซอร์ตั้งแต่ปีก่อนด้วยโดยังอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: พูดถึงอัลนัสเซอร์เนี่ยเมื่อวานเนี้ย โรนัลโดเล่นด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะเนฟชี่ทีมจากอุซเบย์ไป 3-1
1: ครับ
0: โรนัลโดยิงนะปกติเนี่ย ACL ก็จะไม่ค่อยเล่นนะ
1: ครับ
0: ก็จะเล่นลึกๆนะ
1: อันนี้น่าจะว่างมั้งเพราะทีมชาติไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้
0: แล้วก็กำลังหาสถิติพันประตูก็ไม่ทราบ
1: ใช่พันประตู
0: กันตอนนี้อะไรก็เอาหมดละ
1: ไปยิงหมดอ่ะ
0: คุณธนพงศ์บอกสงสารน้องพายุครับ
1: ก็เป็นประเด็นในเรื่องของโกคาร์ดนะ
0: ลูกชายของคุณชมพู่นะฮะ
1: แต่ผมว่าก็โอเคเอาให้มันเคลียร์กันไปถ้ามันคาใจเนาะถ้ามันถูกต้องก็จบไป
0: คุณรัชพงศ์นะฮะแกส่งภาษาอังกฤษได้อ่านชื่อผิดขออภัยนะแกบอกเบ่งกับเขียงแซวคุณยุทธเรื่องถอดเสื้อและขำๆนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรจัดกันจริงๆรายการเนี่ยตีสี่ถึงหกโมงเนี่ยเอาตรงๆนะผมว่าเริ่มตีห้าครึ่งก็ได้นะอย่างน้อยสถานีก็ไม่ต้องเปลืองค่าจัดด้วย
1: ไม่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกว่าผู้ดำเนินการจะเข้ามาเนี่ยครึ่งชั่วโมงละมีเปิดเพลงรอละเป็นช่วงรอบโลกแดน
0: ซ์แล้วจริงช่วงนี้ก็ไม่น่าจะร้อนเงิน
1: โอ้โห
0: เพราะงานเยอะจ็อบเยอะ
1: ผมยังจะหาโอกาสบอกเฮ้ยทั้งคุณเบ่งทั้งโอ๊ตเนี่ยทำประกันไว้หน่อยนะ
0: ครับ
1: ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะงานเยอะมาก
0: ครับคุณไหนคุณซอฟรีอะไรลือเสาะลือซะถ้าอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าไมเคิลคาริกลอกไหมประมาณทองลอกไหมตอนนี้ก็คงลอกกันแหละฮะ
1: ต้องเหลือเชื่อนะคือมันใช่คนหลีกคนเดิมไอ้คาริกคนเดิมเมื่อปีที่แล้วไหม
0: ช่วงปลายฤดูกาล
1: ปีแล้วโอ้ปีแล้วเก่งจังเลยนะปีนี้ผมยังเหลือเชื่อเลย
0: ครับคุณตั๊กกี้บอกว่าสวัสดีพี่อู๋พี่ยุทธบอลคิงส์ครับแนะนำให้ไปเชิญเพื่อนบ้านใกล้ๆศรีสะเกษมาเตะโอ้โหขำเหงนะ
1: เดือด
0: ทำมาที่เดือดเลยนะ
1: เดือดทำมาที่เดือดมาก
0: บอกคุณสมพงศ์บอกว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วผมดูป่าแป๊กับคุณยุทธวิเคราะห์บอลทางช่อง9กับอีกท่านนึงจำไม่ได้เขาคือใครน่าจะคุณเอกคิมสกุลนะ
1: ช่วง3เก่าป่ะช่วงนั้นเป็น3เก่าป่ะ
0: ถ้าออกทีวีช่อง9น่าจะเป็นรายการอีกรายการนึง
1: จับ
0: น่าจะเป็นคุณเอกคิมสกุลแหละที่ตัวแกสูงๆอ่ะ
1: ก็รู้แล้วทำไมสอนจอไม่ทักยุทธครับเอกยิ้มหวานกำหมัดกอดๆแหมโอ้ยสูงๆด้วย
0: คุณธนพงศ์บอกว่าต้องเป็นพี่ยุทธบีจีครับอ้าวนะบีจีก็สลับกัน
1: ก็ยังไม่ชุกเท่าไหร่บอลไทยดีกว่า
0: แต่วันนี้ไม่ได้ไปบีจีสปอร์ตนะวันนี้จัด99นะต้องยุทธ99ไม่หรอกเพราะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาจัดเลยแกก็เลยมาเฉยๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะโดนด่านะฮะแล้วก็บอกว่าคุณธัญเทพซิตี้นายแน่มากซิตี้นายแน่มากนะฮะนะฮะไม่ใช่เน่เน่นะเป็นซิตี้นะฮะ
1: ซิตี้ตอนนี้นะทฤษฎีนี่เพียบไปหมด
0: ครับผม
1: ไอ้บทลงโทษเนี่ย
0: คุณแคลอรี่เบลอนะฮะสวัสดีครับชอบฟังฮาดี
1: เฮ้ยเราเน้นข่าวนะคุณแคลอรี่นะ
0: คุณธัญเทพบอกคืนนี้ผีผมขอเสมอพอครับแต่ถ้าชนะได้ก็ไม่ติดเพราะมีเล่น11ตัวถ้าเล่น10คนเนี่ยทีมผมสู้เขาไม่ได้แน่
1: แต่ก็ไม่แน่นะ
0: ไม่แน่นะมาถึงโตเมโลโดนใบแดงไปก่อนเลย
1: ไอ้ยิงไอ้ทีมไอ้เอลโชโลที่ยอมจอมใบแดง
0: คุณเปเป้90บอกว่าเหม็งกับโอ๊ตเขียงเนี่ยเรื่องถอดเสื้อกับเรื่องตู้เย็นที่บ้านพี่ยุทธครับ
1: ไม่มันช่วงตีสี่ถึงหกโมงอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วไงแล้วพอถอดเสื้อปุ๊บเนี่ยได้ไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
0: ใช่ไหมแล้วก็ได้เรื่องตู้แช่เบียร์ครึ่งชั่วโมงสบายเลย
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าเรื่องกรรมการไทยลีกจำเป็นต้องปฏิรูปขนาดใหญ่ครับ
1: นะฮะ
0: ก็สมควรนะฮะก็สมควรนะเพิ่งจะผ่านมา4เกมเองนะฮะคุณแบงค์ส่วนทิพย์บอกสวัสดียุทธอาจารย์อู่ที่เคารพ
1: ครับผม
0: คุณพีชี888พี่เฟลงครับฮัมบูร์กถูกต้องนะครับพลิกชนะฮอฟเฉยเลย
1: แต่ช่วงหลังฮอฟเฟนไฮม์ไม่ดีเลยนะโหแย่แย่จัดๆเลย
0: ครับ
1: ขายตัวจัดนะ
0: คุณณัฐพงศ์บอกรายการ M-Court Sport Weekly ใช่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกต้องกีฬาช่อง9ก็มีอีกรายการนึงนะเห็นคุณแมวสมยศเห็นคุณเจ๋งเห็นคุณเนมรัชนิพงศ์กันไปจัดเวียนกันจัดอยู่นะฮะบอกว่าคุณแบงค์สนธิบอกพี่เอกสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วนะฮะ
1: ไม่ตกปก
0: เดี๋ยววันพฤหัสไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะ
1: ค
0: ุณธัญเทพนะฮะบอกว่าผมเชียร์ให้ทีมงานผู้บริหารแมนยูทำสัญญาชั่วคราวแบบ3ปี4ปีครับห้ามใช้คำว่าสัญญาถาวร ไม่น่าทันแล้วนะ
1: เออแต่ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมันทำสัญญาแบบถาวรปุ๊บเนี่ยมันเข้าอีรอบเดิมทุกคนเลยนะคาลิกนี่ก็ไม่เว้นเหมือนกันนะ
0: ครับผมคุณแบงค์สนธิบอกว่าคู่หูคู่หามาแล้วสัปดาห์ที่แล้วหามากขานไก่ค้างสัปดาห์แล้วผมไม่ได้ประจับนะ
1: สัปดาห์แล้วผมก็จันเอกนี่
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับนะฮะคุณพีชี888บอกว่าเฮียกรรมคอนเฟิร์มรถวาวก็ลุยน้ำได้ดีไม่แพ้สวิฟต์นะฮะโ
1: หรถวาวเหรออ
0: ่ารถวาวไม่น่าลุยน้ำน่าจะจมน้ำไปเลยนะฮะ
1: รถวาวขับธรรมดามันจริงจะไม่รอดเลย
0: ครับผมคุณวิรัตบอกว่าเชียร์ราชบุรี FC อยู่ครับบอกอยู่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะฮะ
1: ครับ
0: พูดถึงราชบุรีก็ครึ่งแรก 0-0 นะครับเช่นเดียวกับโปฮังกับยะโฮแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตกับแดจอนนะครับก็ยังสูสีทั้ง3คู่เลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ 17:59 นาทีครับพักสักครู่หนึ่งครับวงชาติและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
1: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
4: ้โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแครีเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครีเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แครีเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแครีเอร์เทควีและเทคเอส
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: 18นาฬิกา3นาทีนะครับช่วงที่2นายที่นายกูรูนะครับ
2: ครับผม
1: กับอาจารย์อู๋แล้วก็ผมยุทธนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงนี้ก็ขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่นะครับโปปาคอนเอฟรีเดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100เราไปกันต่อกับ M150 ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ FM99 Active Video นะครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและแฟนรายการที่สนใจนะครับนะฮะร่วมระเบิดความมันนะครับในการแข่งขันศึกดวงวัวซูนประจำปีของ FM99 นะในรายการ The Charity Golf 2026นะครับโดยปีนี้นะครับแบ่งการแข่งขันเป็น2สีเหมือนเดิมทีมสีแดงนำโดยป๋าป้ายุทธพงศ์นะฮะคุณเจี๊ยบคทาทองคุณเฉลิมวงศ์พี่มนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับส่วนทีมสีน้ำเงินเนี่ยนำทีมโดยหน้าหางอัชพงศ์ศรีมานะคุณต้นประวินโปรคิวโปรเตและน้องพิชชี่นะครับนอกจากนี้ในงานครับหลังจากออกรอบเสร็จปุ๊บนะก็มีงานเลี้ยงยามค่ำคืนนะครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายในงานด้วยนะครับการแข่งขันนะครับ The Charity Golf 2026เนี่ยจัดกันในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดด้วยนะครับ
2: ครับ
1: สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลข0925315142นะครับแล้วก็0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ของ FM99 นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับFM99 ชวนแฟนรายการนะครับร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหลงใต้ปี4โอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ปรัชญายักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับนอกจากนี้ขากลับเนี่ยยังแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะเราจะเดินทางกัน3วัน2คืนนะครับนะเบตงยะลาแล้วก็ปัตตานีนะครับ 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM99 นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมนะฮะร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงก็หมายเลข0925315142 0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ของ FM99 ได้นะครับ
2: ครับใครสนใจช่วงนี้นี่กิจกรรมกับ99เหล่านี้เพียบเลยนะโ
1: อ
2: ้โหเลือกได้เลยนะครับส่วนตอนนี้อัปเดตนิดนึงใน AFC Champions League นะครับล่าสุดเซี่ยงไฮ้พอร์ตนำแดจองไปแล้วเรียบร้อย 1-0 นะครับส่วนอีก2คู่คู่เกียวโตกับลาลีพักครึ่งนะครับโปฮังตอนนี้เหลือ10คนไปแล้วนะครับเสมออยู่กับยอโฮอยู่ 0-0 นะครับหรือว่าอยู่ในช่วงพักครึ่งเหมือนกัน
1: ครับ
2: แต่ว่าเซี่ยงไฮ้พอร์ตนี่เตะคิกออฟในครึ่งหลังแล้วนะครับ
1: ผมดูสถิติคู่เกียวโตซังกะกับราชบุรี FC เนี่ยครึ่งแรกนี่ราชบุรีก็ถือว่าเล่นได้ดีเลย
2: ใช่ใช
1: ่โอกาสลุ้นหนึ่งหกครั้งตกรอบ3 เท่ากันเลยนะครับถือว่าก็สู้กับเจ้าถิ่นได้ดีเลย
2: ครับ
1: นะครับก็ลุ้นนี่ฮะลุ้นมีแต้มแรกใน ACL Elite นะครับสำหรับทางราชบุรีนะฮะก็ส่วนโปรแกรมคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเบรกนี้ก็มาว่าถึงพรีวิวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็แล้วกันแล้วในเบรกสุดท้ายจะได้มาพูดคุยกันนะฮะทาง SMS แล้วก็ทางข้อความทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้โปรแกรมบอล นะครับก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบลีกเฟสจะเป็นเกมที่2ละนะครับเตะเกมแรกแล้วก็เว้นไปนานเลยฮะแล้วก็จะมีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะฮะแมตช์กลางสัปดาห์เป็นนัดที่10ของฤดูกาลแล้วนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้โปรแกรม UCL เนี่ย2คู่แรกเล่น 5:45 มีซาบา FK กับสลาเวียปรากแล้วก็ลองส์นะครับกับ Sporting Lisbon ส่วนรอบตี2เนี่ยจะเหลืออีกนะฮะทั้งหมดเนี่ย6คู่ด้วยกันแอตเลติโกมาดริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลาตาซารายกับบาร์เซโลนาอินเตอร์มิลานกับทางคลับบูสนะครับอาร์เบย์ไลป์ซิกกับ PSV ไอโอเฟนไวกิ้ง FK กับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็วิยาเรอัลกับนาโปลี นะฮะขณะที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยวันนี้โปรแกรมเล่นทั้งหมด8คู่6คู่แรกจะเล่นตี 2:45 ตี 1:45 ขออภัยมีบิสตอลซิตี้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับเบอร์ลี่กับชาร์ตันแอตเลติกคาร์ดิฟซิตี้กับวัตฟอร์ดมีวอลเจอสวอนซีซิตี้ตอนนี้สวอนซีเป็นจ่าฝูงอยู่นะใครเป็นแฟนหงข่าวสวอนซีปีนี้ได้ลุ้นนะครับวูฟแฮมตันกับโบตันวานเดอร์เรสนะครับแล้วก็เล็กแฮมกับเวสต์บริดจ์อัลเบียนส่วน2คู่สุดท้ายเดี๋ยวจะเตะเวลาตี2เบอร์มิงแฮมซิตี้กับเพสตันนอตเอนแล้วก็สโต๊กซิตี้กับบิลเลสเบอร์นะครับ
2: ครับ
1: ก็ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี
2: ้ก็มี2รายการแต่ว่าก็คงหลักๆก็น่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกนะครับ
1: นะฮะอ่ะพูดถึงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้ก็กะจะหยิบมาสัก 3-4 คู่คู่แอตมาดริดคู่ของอาร์เซนอลคู่บาร์เซโลนาแล้วก็คู่ของเบียร์เรอัลกับนาโปลีนะ
2: ครับ
1: นะฮะก็มาว่ากันของแอตโกมาดริดก่อนเลยละกันนะคู่นี้ผมเชื่อว่าหลายท่านนี่โอ้โหน่าสนใจมากนะฮะ
2: อาจจะรออยู่เลย
1: รอนี่รอแล้ว
2: รออยู่เลยรอแอดอยู
1: ่ก็อะไรก็มาติดนี่เกมแรกก็แพ้มานะใช่ไหมไปแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนะส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมแรกนี่เก็บ3คะแนนได
2: ้เก็บไอ้ซาบามานะ
1: เจองานง่ายซาบานะครับแต่ว่าหลังจากที่ทีมของดิโก้ซิเมโอเน่เนี่ยแพ้ลิเวอร์พูล1-2ใน UCL เนี่ยเขากลับไปเล่นเกมลีก4นัดเขาชนะรวดเลยนะ
2: ใช่ติดเครื่องเลย
1: แล้วชนะทีมดีๆเลยนะครับชนะโซเซดาดชนะโอซาชนะเรอัลมาดริดชนะอาราเบส
2: ครับ
1: ส่วนแมนยูเนี่ยกลับกันฮะหลังจากชนะซาบา 4-0 เล่นอีก3นัดในลีกเล่นอีก1นัดในคาราบาวครับ
2: ครับ
1: ไม่ชนะเลยฮะเสมอ2แพ้2
2: น่าปวดหัวมากนะฮะชั่วโมงนี้
1: วันนี้ทีมตราหมีนะครับก็สภาพทีมนะตัวผู้เล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดเดิมแหละที่ทำผลงานดีในช่วงระยะหลังๆนะครับ
2: ครับ
1: แนวรุกก็ฮูเดนอัลวาเรสกับอีคังอินนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนแมนยูเนี่ยโอ้วันนี้เจอปัญหาตัวเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยนะมาร์ทายสเตอร์ลิกนะฮะแพทริกดอกกูนะนูแซมัสลาอุยนะฮะมาเนลอูกาเต้เบนจามินเชสโกนี่คือเจ็บเดิมนะ
2: ครับ
1: ส่วนเจ็บใหม่นะฮะคอปปี้เมนูกับลูกชอ
2: ครับ
1: ไอ้วันเจอสเปอร์ยังลงสนามดีๆเลยแล้วก็เล่นเต็มเกมแล้วนะ
2: เรียบร้อยฮะประตูนี่เจ็บยันเอทอมฮีตันนะครับ
1: แต่ประตู
2: เจ็บไปด้วยนะ
1: คาร์โลฮีตันแต่ว่ามันก็ปกติเขาก็เป็นตัวสำรองอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับเกมนี้เนี่ยไมเคิลคาริกถ้าจะมีเปลี่ยนทีมก็บาเลบาคงได้ลงสนามเป็นตัวจริงแล
2: ้
1: วเพราะว่าเมนูก็เจ็บสวนทางกันไปแล้วก็อีกคนนึงที่มีลุ้นตัวจริงก็คือมาคัสแรดฟอร์ดเพราะว่านัดที่แล้วกับทนาฮอสเปอร์เนี่ยอามาดีอาโร่ได้โอกาสแต่ก็เล่นไม่ดีฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับทางอามาดีอาโร่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมในเกมวันนี้นะครับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยประตูเป็นยานโอบลักนะครับกองหลังนี่แบ็คขวามาร์คปูบิลนะครับแบ็คซ้ายอเล็กซ์กรีมาโดเซนเตอร์ใช้คิเซโลเมโรกับดาวิดฮันสโกนะครับมิดฟิลด์ก็มีจอห์นนี่คาโดโซอเล็กซ์บาเอนาจูเลโนซิเมโอเน่แล้วก็มาร์กอสยอเรนเต้ศูนย์หน้าเป็นอีคังอินกับฮูเลนอัลวาเรสครับ
2: ครับ
1: ส่วนแมนยูไนเต็ดประตูเซนเนอร์ลัมเมนส์นะครับกองหลังเนี่ยแบ็คขวาเลนิโยโรเหมือนเดิมส่วนซ้ายเนี่ยต้องโยกดิโอโกดาโลไปเล่นนะครับ
2: เพราะว่าชอเจ็บนะคร
1: ับ ชอเจ็บแล้วก็มาสลาอุยเจ็บดอกกูก็เจ็บไม่มีตัวจริงส่วนเซนเตอร์ยังเป็นแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสมิดฟิลด์ครับยูริทิลิมันยืนคู่กับคาร์ลอสบาเลบานะครับตัวรุกจะมีบรูโน่เฟร์นันเดสนะครับแลนเอโบโมแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดส่วนหน้าตัวเป้าเป็นมาติอุสกุนย่าครับ
2: ครับดูทรงแบบนี้ผมว่ายากอะชั่วโมงนี้กำลังมาดีทุกอย่างนะการได้อัลวาเรสกลับมามันก็ทำให้กองหน้ามันก็ดูดีขึ้นนะ
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้เล่นแบบไม่มีกองหน้านะครับก็เอาต้องเอาอีกครั้งอินไปเล่นหน้าคู่อ่ะ
1: ครับ
2: ผมว่าชั่วโมงนี้กับตัวที่ขาดด้วยนะแล้วโอ้ประสบการณ์ในการเล่นแชมเปี้ยนลีกมันไม่มีมาเนาะและแอตมาดริดสายเขี้ยวอ่ะผมว่าเล่นในบ้านไม่น่ารอดอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้วันนี้แอตมาดริดชนะ
1: เยอะ
2: ด้วย
1: ชนะเยอะไหม
2: สัก 3-1 ป่ะคุณจะว่าไงคุณนี
1: ้ผมก็ชอบตราหมีนะแต่ผมว่าเกมไม่ขาดหรอกยูแมนยูคงสู้ได้ระดับนึงแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะว่าช่วงที่โหฟอร์มันสวนทางกันเลย ทีมนึงกำลังมั่นใจอีกทีมโอ้โหเล่นไปขาสั่นไปแล้วคาลิกเองก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการแก้กงแก้เกมอะไรเลย
2: ครับ
1: น่ากลัวตรงคาลิกนี่แหละ
2: ใช่เพราะไอ้นัดที่ผ่านมาคนก็กำลังดีเยอะเรื่องการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: นะก็มองคล้ายกันฮะผมว่าวันนี้แมนยูไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะฮะและแอตมาดริดเองด้วยความที่เกมแรกเขาไม่มีแต้มมาด้วยนะครับวันนี้ในบ้านเขาก็หวังจะเก็บ3คะแนนประเดิมหน่อยชอบเหมือนกันนะครับ
2: อ่
1: ะไปดูอาร์เซนอลอีกหนึ่งตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกเจอกับลิวนะครับในรายการนี้อาร์เซนอลก็เล่นไปนัดแรกเนี่ยเก็บ3คะแนนครับบุกไปชนะนาโปลี 1-0 ส่วนลิวเกมแรกเนี่ยแพ้นะครับเล่นในบ้านแล้วก็แพ้เรอัลเบติสไป2-3นะครับอาร์เซนอลข่าวร้ายล่าสุดเนี่ยนะฮะปีโอโรอินกาปิเย่กับทางมาร์ตินซูบิเมนดี้เจ็บซูบิเมนดี้นี่คือไม่ได้ลงนะเกมเจอลีสนะแต่ตามข่าวบอกเจ็บตอนวอร์มดาวขณะที่อินกาปิเย่ลงสำรองช่วงท้ายเกมแล้วก็ไปเจ็บวอร์มดาวไม่รู้ไปวอร์มดาวไปในท่าไหนเจ็บคู่เนี่ย
2: อินกาปิเย่มีข่าวว่าเจ็บข้อเท้านะครับ
1: นะฮะก็บวกกับตัวเดิมก็วิลเลียมซาลิบาแล้วก็คริสตอสโซลิสนะครับวันนี้ขวัญใจนะอูนะฮะอาจารย์อูโนนี่มาดูเอเก้ก็น่าจะเลื้อยทางซ้ายเหมือนเดิม
2: แล้วก็ซาก้ามาอยู่ทางขวานะ
1: ครับผมน่าจะบันเทิงนะฮะส่วนทางฝั่งลิวนะฮะซึ่งจริงๆปีนี้ผลงานในลีกเอิงฝรั่งเศสก็ดูดีนะดูโอเคนะ
2: ก็ใช้ได้อยู่
1: ก็ถือว่าใช้ได้วันนี้จะขาดตัวหลักก็คืออีธานเอ็มบัปเป้นะครับน้องชายของกิเลนเอ็มบัปเป้นะครับเพราะเจ้าตัวนี่ไปโดนใบแดงในเกมเจอเบติสแล้วก็วันนี้ติดโทษแบนนะฮะนอกจากนี้เองก็ยังไม่มีแนวรับอย่างโรแมงแปโรเตียโกซานโตสแล้วก็ฮัมซาอีกามาเน่นะครับแนวรุกเนี่ยโอลิเวียชิรูนี่มีโอกาสเจอทีมเก่านะ
2: ครับ
1: เกมล่าสุดในลีกเนี่ยชิรูลงตัวจริงแต่ว่าคาดว่าคืนนี้ชิรูน่าจะสลับเป็นสำรองเพื่อเปิดทางให้อาดิอาเซอูเอดะเป็นกองหน้าตัวจริงแทนนะครับวันนี้อาร์เซนอลครับประตูดาวิดรายากองหลังจูเลียนทิมเบอร์เอสลีคอนซ่าแกเบรียลมาการเยสแล้วก็ด้านซ้ายเป็นลิคาโดคาราฟิออรี่นะครับมิดฟิลด์ครับจะมีเดคแคลไลส์นะครับมีทาบูโนกีมาไลส์นะครับส่วนตัวรุกบุกาโยซาก้ามาตินโอเดกาแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ศูนย์หน้าวันนี้อาจจะสลับให้วิกเตอร์โยเคเลสครับลงสนามแทนคายฮาเวดบ้างนะครับส่วนลิวครับประตูเป็นแบเก้เออเซอร์นะครับกองหลังมีนาธานเอ็นกอยดองกีเนียงซูนะครับอเล็กซานโดแล้วก็คาวินแฟดองนะครับแฟดองนี่ทีมชาติอินโดนีเซียด้วยนะครับส่วนแดนกลางก็เบนชแมงอองเดรนาบีเบนตาเลฟนะครับตัวรุกมีเดลันบักว่าฮาคอนฮาลาซันกาเอตองแปรแรงแล้วก็ศูนย์หน้าอายาเซอูเอดะครับ
2: จับก็ถือว่าขาดด้วยกันทั้งคู่นะอาร์เซนอลก็มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บส่วนลิวเองก็เป็นตัวสำคัญด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เอ็มบัปเป้แกก็เล่นเป็นปีกเคยพากันอยู่นัดนึงก็ดูแล้วผมว่าไม่น่ารอดหรอมั้ง
1: น่าจะเสร็
2: จน่าจะผ่านได้นะผมว่าเล่นในบ้านเจอลิวที่เกมเยือนก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับผมมองคล้ายกันนะผมว่าเกมนี้อาร์เซนอลไม่ยากผมว่าน่าจะง่ายกว่าวันเจอลีดอ่ะ
2: ครับ
1: ผมว่าเจอลีด
2: เที่ยวเยอะนะ
1: นะผมว่าลิวนี่สบายอาร์เซนอลก็น่าจะทัก 2-0 3-0 ประมาณเนี้ย
2: น่าจะได้อยู
1: ่ไม่น่าจะลำบาก
2: ครับ
1: นะครับอ่ะคู่ต่อไปผมเอาเกมของกาลาตาซารายกับบาเซโลนาก็แล้วกัน
2: นะมหาชนนี่รออยู่เลย
1: กาลานี่เป็นแชมป์ลีกตุรกีนะครับช่วงหลังแต่ว่าเกมแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-3
2: ครับ
1: ส่วนบาซ่าเกมแรกเนี่ยเปิดบ้าน
2: ยับเลย
1: เฟเยนอร์ดไป5-1เลย
2: น
1: ะบาเซโลนาเกมนี้ยังไม่มีราฟินญานะครับ
2: ครับ
1: แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะนัดล่าสุดนี่กาเบรียลเชซุสลงแทนแล้วก็ทำประตูได้ด้วย
2: ครับ
1: ตัวเจ็บเดิมก็จะมีรูดี้บาจี้อันเดสคริสเตียนเซนแล้วก็เฟรงกี้เดยองนะครับส่วนกาลาเนี่ยข่าวดีก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนะครับล่าสุดหายเจ็บมาแล้วก็เป็นตัวสำรองในเกมลีกนะฮะวันนี้น่าจะสตาร์ทตัวจริงเลยสำหรับศูนย์หน้าทีมชาติไนจีเรียอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้กาลานะครับประตูก็อูบูชานชาเคียนะครับกองหลังมีโรลันซาลายแบ็คขวาอิสมาอิลจาคอบแบ็คซ้ายเซนเตอร์เป็นดาวิสซอนซานเชสกับอับดุลเคริมบาดักชีนะครับมิดฟิลด์มีมาริโอเลอร์มิน่ากับลูคัสตอเรล่านะครับนี่ก็เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งคู่นะครับตัวรุกจะมีกาเบรียลซาร่าลาฟาเอลเลอัลที่เพิ่งย้ายจากเอซีมิลานไปแล้วก็ยูนุสอากุลนะครับปีอดีตปีของเลสเตอร์ส่วนศูนย์หน้าก็โอซิมเฮนนะครับส่วนบาร์เซโลนาประตูโจนกาเซียก กองหลังเนี่ยขวาจูสคุนเดซ้ายชาวการเซโลเซนเตอร์ปาคูบาซี่กับเอริกกาเซียนะครับมิดฟิลด์ครับกาบี้เปดรีโลดรีส่วนแนวรุกเนี่ยลามินยามาลขวาแอทิติกอร์ดอนซ้ายตรงกลางก็กาเบรียลเชซุสครับ
2: ชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมเขาไปก่อนล
1: ู
2: กทีมนะฟลิกผมว่าเกมนี้เละขาบ้านอ่ะกาลาไม่ไหวนะแล้วโหไอตัวใหม่ๆที่ย้ายไปอย่างพวกโรดี้กอร์ดอนก็ดันไปเข้าขากับเขาอีก
1: ครับ
2: แล้วเคซูสมันก็ไปถึงมันก็ไปยิงได้เนาะก็ไม่น่าจะพลาดนะผมว่าแล้วเกมนี้ยังไม่รู้ว่าโอซิเมนจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงไหมนะย
1: ิ่
2: งถ้าเป็นสำรองด้วยอีกโหว่ามีสิทธิ์โดนบาซ่ากดยับอ่ะ
1: ครับ
2: ค
1: ุ
2: ณ
1: จ
2: ุ๊บว่าไงคุณนี
1: ่ก็โหมันไปต้านบาเซโลน่ายาก
2: ไม่น่าเอาอยู่อ่ะ
1: ค่าเฉลี่ยคือแบบโหในลีกเมื่อวานเราก็บอกเลยใช่ไหมย
2: ิ
1: งเฉลี่ยเกมเป็นสี่
2: น้อยสุด
1: เลยใช่ไห
2: มอ
1: ย่าอย่างเกมแรกกดเฟย์นอตไป5ลูกอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้ดีไม่ดีไหลถึง3เลยอ่ะ
2: นี่โอ
1: ้
2: ว่ามีสิทธิ์30ได้เลยอ่ะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็ไปคู่ผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่สูสีสุดแล้วในคืนนี้
2: ใกล้เคียงกันมากเลย
1: คือดูแล้วคู่เนี้ยได้เสียกันสุดละวิยาเรอัลกับนาโปลีนะฮะแต่ว่าวิยาเรอัลนี่ปีนี้ต้องยอมรับว่าผลงานไม่ดีจริง
2: ๆ
1: ทั้งในลีกทั้งใน UCL เกมแรกก็ไปแพ้ดอร์ทมุนด์2-3ส่วนนาโปลีเกมแรกเล่นในบ้านแพ้อาร์เซนอล0-1นะครับก็ยังไม่มีแต้มมาได้กันทั้งคู่จากเกมแรกนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะฮะความพร้อมทั้ง2ฝั่งนะครับเบียร์เรอัลนี่ก็ไม่มีทางบูชนานะครับนะฮะยังมีปัญหาการบาดเจ็บแต่จอห์นบูชนานะครับส่วนนาโปลีเนี่ยโอ้โหขาดเยอะเลยบูออนจาโน่นะฮะองกีซ่าอาริซอนซานโตสนะครับโอลิเวร่าแต่ว่าข่าวดีคือจะได้แม็กโทมิเน่นะหายกลับมาลงสนามช่วยทีมในเกมนี้นะครับสำหรับทางสกอตแม็กโทมิเน่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้เนี่ยฝั่งเจ้าทีมประตูก็ปีเตอร์กูราชีนะครับกองหลังซานติโกมูรินโญ่ปาวนาบาโรเรนาโตเวก้าแล้วก็เซกี้กาโดน่ามิดฟิลด์มีซานติโกเมซันญาปาบเกตัวรุกเป็นอีเลียสอาโคมัสนะครับอาบาโตโมเรโลแล้วก็อาโยเซเปเลสกองหน้าเป็นจอร์จมิคาลตาเซ่นะครับ ส่วนนาโปลีประตูอเล็กซ์เมเลตนะครับกองหลังราฟามารินอาเมียรามานี่แล้วก็เบโนบาเดชิลนะครับมิดฟิลด์มีสตานิสลาฟโรบอตก้าสกอตแบ็กโทมิเน่นะครับโจวานนี่เดลอเรนเซนโซแล้วก็เลโอนาร์โดซาปินาโซล่าตัวรุกจะมีเควินเดบรอยดาวิดเนเลสแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าลาสมุดฮอยลุนครับ
2: ก็ตามสเต็ปของทีมจากเกาโชนะ
1: ครับ
2: เล่นเกมเยือนเนี่ยน่าจะรับแบบแน่นๆเลยอ่ะแล้วเกมนี้ผมว่าดูทรงโอกาสเสมอน่าจะสูงสูงนะผมว่านาโปลีไม่น่าแพ้คุณรู้ป่ะไงคุณนี่
1: ผมก็คิดว่านาโปลีลุ้นแต้มได้นะผมก็มองคล้ายๆกันว่านาโปลีไม่น่าแพ้ในเกมนี
2: ้น่าจะยันอยู่นะ
1: น่าจะมีอย่างน้อย1แต้มกลับออกไปเพราะว่าปีนี้ฟอร์มของวิยาเรอัลเองมันก็ไม่ดีจริง
2: ๆใช่ๆก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับส่วนพี่เสือแล้วครับบาเยิร์นมิวนิกนะฮะเกมนี้ไปเยือนไวกิ้ง
2: พี่เสือเนี่ยปัญหาคือพี่เสือจะยิงขนาดไหนแต่ผมว่าอัดอั้นมานะเพิ่งเสมอกับไอ้อัลส์บวกมานะในดาร์บี้เขาอะ
1: วันนี้ก็ดู
2: เจอไวกิ้ง 4-5-0 นั่นต้องมีนะ
1: วันนี้น่าจะจัดเต็มด้วยนะครับแฮร์รี่เคนไมเคิลโอลีเซ่ลุยดีอาร์สอิสมาเอลไซบาลีนะครับพวกนี้น่าจะลงหมดตัวรุกนะครับประตูก็นอยเออร์แก้ตัวนะครับไม่รู้จังไง
2: หลังจากที่ไปแจกเขานะ
1: เกรดบอลห่างกันเยอะนะ
2: ใช่ใช
1: ่ดูแล้วน่าจะสู้ยากนะครับก็น่าจะเป็น
2: วันนี้สัก4เม็ดป่ะนะสัก4-0ป่ะ
1: แต่วันนี้เอาตรงๆก็ยังไม่ได้เช็คนะว่าต้องยิงกี่เม็ดนะ
2: ตาม
1: แต่ดูแล้วก็น่าจะต้องยิงเยอะพอสมคว
2: ร
1: น่าจะต้องยิงเยอะพอสมควรนะครับอ่ะก็ติดตามคืนนี
2: ้ก็ประมาณนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็ทาง Tubition Bean Sport นะครับ
2: จั
1: ดการแข่งขันนะครับสำหรับฟุตบอล UEFA Champions League นัดที่2ของรอบลีกเฟสนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนผลฟุตบอลล่าสุดยาโฮที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นนะครับยาโฮดารุทักซิมเนี่ยตอนนี้บุกไปนำโปฮางสตีลเลอร์1-0แล้วนะครับยาโฮในช่วงหลังก็ดีทุกปีนะ
2: ใช่ใช่
1: แต่ก็ส่วนนึงก็อย่างว่าแหละครับโอ้โหต่างชาติเขาเยอะจริงยาโฮนี่มีมาเลเซียลงสนามใน11คนแรก2คนเองนะ
2: ยาโฮนี่ต้องบอกว่าถ้าถามบุรีรัมย์เนี่ยรู้ดีสุดละช่วงหลังนี่เจอกันประจำนะฮะ
1: เจอกันบ่อยนะส่วนบุรีรัมย์ก็อ่ะเดี๋ยวลงสนามตอน15
2: ครับ
1: นะฮะล่าสุดนี่ไลน์อัพของบุรีรัมย์มาแล้วด้วยนะครับ
2: จับ
1: นะประตูนี่เอเทอร์ลิตนะครับ

0: กู๊ดเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วรวมถึงคาจูเนี่ยพวกนี้เล่นเฉพาะบอลถ้วยไม่มีชื่อเล่นไทยลีก
1: เอาตัวต่างชาติมาก็คล้ายๆทีมจากพวกตะวันออกกลางนะบางทีตัวดีๆเขาก็ไม่ได้ลงชื่อในลีกนะครับเพราะว่ามั่นใจในลีกก็เอามาเล่น AFC นี่แหละนะครับส่วนคู่ซึ่งให้พอร์ตนี่เสมอกับดาจอนอยู่ 1-1 นะครับ
0: บุรีรัมย์เกมแรกมีแต้มเดียวนะครับไปเยือนยะโฮส่วนปักกิ่งกัวอันในเกมแรกเก็บ3คะแนนเปิดบ้านชนะโปฮองสตีลเลอร์ 3-1 นะครับก็เกมสำคัญบุรีรัมย์ถ้าจะเข้ารอบเนี่ยในบ้านต้องไม่แพ
1: ้ครับ
0: และควรจะ3แต้มด้วยควรจะได้3แต้มในเกมในบ้าน
1: ครับ
0: เพราะมาตรฐานมันส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันแข่งเนี่ยมันต้องมีสัก10แต้ม12แต้มเพื่อเข้ารอบอ่ะ
1: 1ใน8อ่ะไม่น่าแย่ถึงขนาดจะไม่ติด1ใน8นะ
0: อืมนี่มัน16ทีมก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะตอนนี้ก็3คู่เดี๋ยวตามผลให
1: ้
0: โยโตซังกะราชบุรี 0-0 โปฮัง10คนตามหลังยะโฮ 0-1 แล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอกับแดชอนจากเกาหลีใต้ 1-1 นะครับ
1: ก็เหลือประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะจบในช่วงเวลาเราพอดีเนาะน่าจะทันดี3คู่นะครับ
0: ครับผมอ่ะขออนุญาตผ่านข้อความสักหน่อยอีลาล่ากับเวียดทองลอกหรือยังครับก็เวียดนี่ดูแล้วเหนื่อย
1: เวียดนี่จริงๆผมเอาใจช่วยเขาอยู่มาตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่เห็นเกมล่าสุดนี่ต้องยอมแล้วโอ้โหเวียดไม่ดีจริงนะช่วงหลังมันไม่ดีจริง
0: คุณยุทธมองว่าหงเนี่ยถอยรถสปอร์ตคันหรูราคาร้อยกว่าล้านปอนด์เหมือนจอดเฉยไม่ได้ขับไปไหนเลยครับประมาณนี้สวัสดีค่ะนะ ยุทธนะอู๋ยางใหญ่และแฟนรายการ FM 99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนอนทีมหนูคืนนี้เก็บชัย3แต้มลีกเฟสแน่นอนค่ะปอลอนอนไม่ใช่ทีมยิ่งใหญ่แต่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันจากเธอลงทุนแฟนนอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวค่ะนายุทธที่อ่านชื่อมาทั้งหมดเนี่ยหนูพอจะรู้จักทุกท่านเลยค่ะแต่มุนมัมมี่คือใครคะชื่อไม่คุ้นไม่เคยได้ยินเลยขอประวัติย่อย่องแกด้วยจากเธอลงทุนแฟนนอนอาจารย์อู๋ประวัติหน่อย
1: ถ้าประวัติเนี่ยเหลานาน เอาไปเป็นนักจัดของเราดีกว่าเธอไม่เอาที่
0: ใช่คำว่าเป็นคนดีเปล่า
1: โอ้อันนี้ยากมากโอ้ยทำไมเอาโจทย์ยากพี่พูดตอบยากเลยถ้าตอบสั้นคือแกไม่ใช่คนดีอ่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ยุทธจอมพลังอาจารย์อู๋ไทยล้วนจัดร่วมกันสองวันติดในรอบหลายเดือนแล้วก็บอกวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่เข้าคูหาประกันสังคมมาก าไป7เบอร์100บาทตื่นเช้ามาเข้าทุกคู่จะกลับไปขึ้นเงินไม่มีคนอยู่ละต้องร้องเรียนใครได้บ้างครับตกลงจะไปเข้าหูหาไหนเน
1: ี่ยอันนี้มันไม่ต้องเข้าหูหาดิมันทำที่บ้านก็ได้นะครับ
0: โอ้โหนะแหมถ้าถูกขึ้นมาแล้วขึ้นเงินไม่ได้นี่เจ็บใจมากนะ
1: ครับ
0: ยอมไม่ถูกกินดีกว่า
1: ก็ไม่แพ้ก็โดนกันบ่อยก็โดนกันบ่อย
0: หวัดดีพี่ยุทธ54พี่อู๋ใหญ่55
1: ครับ
0: แล้วก็บอกมาดูคู่เมืองทองกับแพร่นั่งอยู่ในโซนเยือนเก้าอี้สนามควรปรับปรุงนะครับจากน้องบอลหรือว่าเขาตกชั้นไปเขาเลยไม่เน้นละเดี๋ยวนี
1: ้สงสัยไม่มีงบป่ะเพราะน้องบอลที่เขาเป็นสายไปเที่ยวดูบอลไทยอยู่แล้ว
0: แล้วเมืองทองนี่เห็นมีข่าวนักบง
1: นัก
0: บ
1: อลมีปัญหาเรื่องเงินเยอะนี
0: ่นักบงนักบอลทั้งนักบอลเก่านะบอลปัจจุบันนี่มีโพสต์ทวงตรงทวงบางคนย้ายทีมไปยังโพสต์ทวงตังค์กันอยู่เลยนะ
1: เขาบอกบางคนตังค์ไม่ได้อ่ะโอ้โหอันนี้หนักจริง
0: แปลว่าก็คงจะมีปัญหาเรื่องของสภาพการเงินพอสมควรแหละ
1: ครับ
0: พูดถึงไทยลีก2เนี่ยก็มีแข่งอยู่นะเพราะว่าเขามีแมตช์กลางสัปดาห
1: ์
0: เตะกันวันอังคารนั่นคือวันนี้วันพุธพรุ่งนี้แล้วก็พฤหัสวันมะรืนนะฮะก็ไปติดตามลุ้นติดตามมันได้แต่ว่าไทยลีก1ไม่มีนะกลางสัปดาห์นะมีเฉพาะไทยลีก2
1: อย่างเมืองทองนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับแพร่ก็ยัง 0-0 อยู่นะ
0: ครับถ้าวันหนึ่งผอ.เบ่งใช้อำนาจโดยมิชอบสั่งย้ายอาจารย์ยุทธอาจารย์อู๋ไปจัดคลื่นอื่นเนื่องจากไม่ยอมมางานเลี้ยงส่งเพราะติดน้ำท่วมอาจารย์ยุทธอาจารย์อู๋จะทำยังไงครับ
1: ไม่น่ามีปัญหาหรอก
0: ก็ดีครับไม่จัดอ่ะดีครับเพราะวันนี้มาจัดนี่ก็คิดแล้วคิดอีก
1: ของผมนึกว่าไม่มีปัญหาแต่ยุทธอาจจะมีปัญหาเพราะผมมันรักเจ๋งประจำอยู่แล้วใช่ไหม
0: อาจารย์อู๋นี่
1: ปิดรายการมันก็รักเบ่งอยู่ตลอดเลยแล้ววันเสาร์ยังพากด้วยกันเลย
0: อาจารย์อู๋ช่วงนี้แลบลิ้นมานี่คนนักแข่งเจ๋งนั่น
1: เ
0: ลยอ่ะ
1: ติดคอเจ๋งเจ๋งช่วยให้มันเรียบๆหน่อยมันอยากโศกไปหน่อยเจอปุ๊บเรียประจำ
0: ถ้าวันหนึ่งอะไรอาจารย์ยุทธนั่งกลุ่มอยู่ในบ้านแล้วมีกู้ภัยบุกมา รวบในบ้านตุ้ยทองแล้วไปส่งป้าแมวอาจารย์ยุทธจะมีวิธีหนีออกมายังไงได้บ้างครับเออแล้วก็บอกว่าชอบตอน

0: กู้ภัยโทรมาชี้แจงมากไม่รู้สี่รู้แปดอันเลยมัดตัวเต็มๆนะฮะ
1: ครับ
0: เอาตรงๆนะถ้าจับผมไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะออกมายังไงเหมือนกันนะ
1: แล้วจะไปเข้าเตียงนั้นจบเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเตียงมีลูกกงด้วย
0: ครับได้เห็นใจมากนะครับได้เห็นใจมากเห็นข่าวนะฮะพี่ครับถ้าบัปเป้เอ็มบัปเป้นะมาอยู่เรอัลมาดริดแล้วจะมีอ๋อทีมไหนจะมีโอกาสได้ตัวครับหรือว่าต้องไปลีกซาอุเลยจริงๆตอนนี้มันมีข่าวลิเวอร์พูลนะแต่ผมว่ายาก
1: ยากอ่ะ
0: ผมว่าลิเวอร์พูลยากลิเวอร์พูลอาจจะยอมจ่ายค่าตัวสัก200ล้านได้
1: แต่ค่าเหนื่อย
0: ค่าเหนื่อยระดับ 5-6 แสนนี่มันเกินเพดานเยอะเกิน
1: นอกดูทรงนะนอกจากจะกลับไปเชเด้อไม่มีมุมไหนเลยนะเพราะอย่างซิตี้เน
0: ี่
1: ย
0: แต่ผมไม่ใช่ผมก็ไม่เอานะ
1: เ
0: พราะตั้งแต่เอ็มบัปเป้ไปเชโคตรดีเลยได้แชมป์ยูซีเอล2ปีติดเลย
1: ผมว่าก็น่าจะต้องตะวันออกกลางเดียวแหละเนาะที่จะจ่ายค่าเหนื่อยไหวอ่ะไม่งั้นไม่ไหวหรอกค่าเหนื่อยเยอะจัง
0: แต่ว่าด้วยอายุอานามโอ้โหจะรีบไปตะวันออกกลางมันก็เสียดายฝีเท้าอะนะ
1: อาจจะไปเอาไปขอสักปีนึงก่อนไหมเพราะหลังๆก็ไม่มีนักเตะไปขอสักปีนึงแล้วเอาเงินแต่จริงผมว่าเอ็มบัปเป้ไม่น่าขาดเงินหรอกเพราะทุกวันนี้มันก็ค่าเหนื่อยเยอะเหลือเกินนะ
0: แต่จริงๆเอ็มบัปเป้ที่เขาได้ค่าเหนื่อยกับมาดริดเยอะในส่วนหนึ่งก็เป็นว่ามาดริดเขาไม่ได้จ่ายสักบาทเลยตอนได้ตัวมาใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าสมมติเอ็มบัปเป้ถ้าย้ายทีมแล้วทีมที่เอาไปต้องจ่ายค่าตัวให้มาดริดเนี่ยเอ็มบัปเป้ก็ต้องยอมรับสภาพที่จะต้อง
1: ลดต้องลดลง
0: ใช่ไหมเพราะจริงๆอาจย่องยองแล้วเอ็มบัปเป้ค่าเหนื่อยปัจจุบันมันเวอร
1: ์
0: ม
1: ัน
0: เวอร์
1: เลย
0: เขาก็อาจถือซะว่าเฮ้ย
1: มันได้
0: ฟร
1: ี
0: มาตัวก็ได้ฟรีมาก็ถ
1: ือ
0: ว่าชดเชยกันไป
1: ครับแต่เหนื่อยมองไม่ออกจริงว่าจะออกจากมาดริดนะเพราะตอนนี้ถ้าจะระดับเงินที่จ่ายได้จริงก็อย่างต้องเป็นซิตี้อ
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงพูด
1: ซิตี้ก็จะมีปัญหาอยู่
0: ชั่วโมงนี้ผมว่าแกก็ไม่ค่อยน่าจะต้องซีเรียสค่าเหนื่อยนะเพราะล่าสุดเห็นมีข่าวว่าแกไปเซ็นสัญญากับผลิตภัณฑ์กีฬาอะไรon cloud อ่ะไอ้ที่รองเท้าที่ดังๆอ่ะใช่ไห
1: ม
0: เขาบอกว่าจะมาบุกตลาดรองเท้าสตั๊ดแล้วจะให้เอ็มบัปเป้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบ
1: บ
0: จะทำแบรนด์เหมือนแบบ Nike ทำแบรนด์ Air Jordan ให้กับ Michael Jordan โดยเฉพาะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวผมเช็คก่อนช้างดาวอ่ะก็
0: ใช่ป่ะจะมีมีโอกาสเป็นช้างดาวว่าเราป่ะนั่นแหละก็คือกะปั้นแกเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์แบบละเผื่อๆดีไม่ดีให้เปอร์เซ็นต์ขายให้หุ้นส่งหุ้นส่วนได้ซ้ำอ่ะ
1: ก็เห็นพี่เพชรถามผมอยู่เหมือนกันว่าจะเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่เพชรไหมอะไรเงี้ย
0: ผลิตภัณฑ์อะไรฮะ
1: สันทนาการเฮิร์บสมุนไพรบ้าน
0: ๆแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผลออกมาแบบนี้จะมีช่องไหนให้บิดอีกไหมเห็นก็มีประเด็นอยู่นะเขาพยายามจะอ้างว่าประเด็นว่ามีพรรคการเมืองมาเกี่ยวข้องอ่ะ
1: มันไม่ได้อิสระจริงอะไรอย่างงี้ใช่ม
0: ั้ยนี่นะตามนะที่ผมตามข่าวนะแล้วก็บอกว่าเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานก่อนเนี่ยต้องขอบคุณท่านพนัสที่ช่วยปลุกกระแสคนไปใช้สิทธิ์ได้ขนาดนี้แล้วก็บอกว่าถ้า FM9 ก็มีแคมเปญอะไรให้แกช่วยผลตอบรับน่าจะทะลุเป้าอาจารย์ยุจันทร์อู๋สนใจมั้ยครับนะฮะ
1: เห็นเขาบอกว่าไอ้แอปที่มันต้องใช้แอปอะไรล่ะโอ้หมุนติ้วเลยอ
0: ่
1: ะเมื่อวันที่ไอ้มีข่าวว่าจะเลือกตั้งกันนะ
0: ก็ดีแล้วไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะจริงมันเป็นเงินเราอ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่ากว่าจะเอาเงินออกต้องรออายุ55นะ
1: ครับ
0: บางคนอยู่ไม่ถึงนะนี
1: ่ก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อเรามีสิทธิ์เราสามารถไปลงเสียงได้เราก็ไปลงซะนะ
0: ยศอู๋จริงเหรอโค้ชโย่งเนี่ยอะไรเนี่ยเอาย่างบ้านโย่งไปทำคนเดียวมดเลยหักกันเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่ทราบนะอุ้ยก็ไม่หรอกสนิทกันบ
1: ้
0: านเราใกล้กัน
1: สนิทกันแต่ว่าถ้าพี่โย่งจะทำคนเดียวผมก็ไม่ติดนะ
0: ค
1: ่ะอ้อยเม็ดก็ไปกินฟรีตลอดนะ
0: นะฮะวันนี้ลุ้นแต้มอีก20นาทีนะฮะ
1: ครับ
0: อีก20นาทียัง 0-0 อยู่นะคร
1: ับ
0: เกมเกียวโตซังกะกับราชบุรีนะครับ
1: ใช่ส่วนไทยลีก2นี่คู่การกับโปลิเทโลคิกออฟเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งนะครับ
0: พลังการนี่ป้าคังซอนะโอ้โหนี่ด่ากับประกันกับทุกสัปดาห์ประกัน
1: ด่าจนอาจารย์ป้าก็มาขอโทษนะ
0: วันนี้ไทยลีก2เนี่ย3คู่นะครับเมืองทองกับแพร่ยูไนเต็ดพลังการกับเทโรแล้วก็เดี๋ยวจะมีนครราชสีมากับเมืองเลยนะครับนี่ก็เล่นกันมาเนี่ยก่อนหน้านี้5นัดจ่าฝูงเป็นอุตรดิตถ์น้องใหม่นะรองจ่าฝูงเป็นชัยนาทแล้วก็ดับ3เป็นสตูล FC สตูลนี่ก็น้องใหม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะวันอาทิตย์ผมไปคอนเสิร์ตที่ราชมังมาเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่ดีจริงเห็นภาพชัดมากชุดของสาวๆที่ไปล่อยหรอ แหวกขาดเยอะมากเราจะช่วยได้ยังไงบ้างเขาเป็นแฟชั่นนะเขาเป็นแฟชั่นของเขา
1: ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเราได้แค่มองอย่างเดียว
0: แล้วบอกว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยที่แอดวานซ์ไปกว่านั้นเนี่ยคือมีบางคนไปถ่ายหนักกลางราชมังใจนายแน่มาก
1: เฮ้ยมีเลยเหร
0: อขนาดนั้นเลย
1: วะไม่น่าละมั้งผมว่าขนาดเบาก็ยังแย่เลย
0: เติมปุ๋ยให้ยาที่ราชมังฮะ
1: ไม่เป็นไรมั้ง
0: ยาชอบเลยข้อไง
1: อันนี้เขาใช้ปุ๋ยยูเรียเดี๋ยวจะคนละชนิดกัน
0: โอ้นะ
1: โ
0: อ้รู้สึกราชมังนี่เดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตของพี่เสกด้วยเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะคอนเสิร์ตพิเศษก็จะจัดราชมังนะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของวันนะตุลาหรือพฤศจิกานี่แหละ
1: ไปดูพิเศษจะไปยิงการคอนเสิร์ตอีกไหม
0: ยิงอะไร
1: เก่าเหมือนตอนไลฟ
0: ์พิเศษบอกตอนนี้เลิกทุกอย่างแล้วยกเว้นร้องเพลงกราบกราบจะอยู่กับเจ๋งได้เนี่ยต้องเรียนทุเรียนให้เรียบได้
1: อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงผมบอกเลยว่าง่ายมากเลย
0: ง่ายมากเลยฮะ
1: เพราะว่าพอเราก้มไปเนี่ยมันมีคนอื่นเรียอยู่แล้วเรียบอยู่แล้วไม่มีคู่ขาเลยตอนนี้เรียบไปแล้ว
0: พี่คิดว่าคาริเขาจะโดนเด้งเพราะทิริมันไหมครับขณะคนดูเขายังรู้ว่าสภาพไม่ไหวแต่โค้ชไม่เห็นขยันฝืนใช้งานเหลือเกินแล้วก็บอกอาจารย์สนกับอาจารย์เจตเนี่ยใครมีห้องเชื่อเยอะกันครับพี่แล้วก็บอกคิดว่าระยองสมควรโดนใบแดงไหมครับผมดูแล้วน่าจะเป็นใบสั่งมากกว่า
1: เอ
0: าทีละข้อทีริมันก็ในความที่ตัวเขาซื้อมาใหม่นะ
1: แล้วมันจริงๆถ้าไม่เอาทีริมันลงมันก็ไม่มีตัวแล้วนะ
0: แต่ผมว่าทีริมันถ้าได้คู่กับบาลีบาจะดีนะแล้วก็ต้องเขาอยู่วิลล่าเนี
1: ่
0: ย
1: ให้มันตัวมันต่างกันหน่อย
0: แล้วก็คือทีริมันเนี่ยต้องอารมณ์แบบมีคนนึงคอยตัดให้เขาอะ
1: เพราะไม่งั้นเนี่ย
0: ให้เขาเล่นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อ่ะ
1: มันเล่นเหมือนกันเกินไป
0: คือผมว่าตอนนี้มันกลายเป็นทีริมันกับเมนูเนี่ยลงเล่นพร้อมกันแล้วมันจะแย
1: ่ต้องมีใครดรอปไปสักคนนึงนะ
0: เนี่ยเดี๋ยวรอดูคืนนี้เพราะคืนนี้มันจะเป็นบาลีบา
1: เมนูไม่มี
0: เพราะเมนูไม่มีใช
1: ่
0: ไหมแต่ที่ไหนได้อังเดซานโต้แหวกมาเลย
1: โอ้โหเรียบร้อยโอ้ซานโต้นี่ก็ของแท้เหมือนกัน
0: เชลซีบอกขอบใจ
1: โอ้โหเดี๋ยวพี่บอกเราไม่ใช้
0: แต่ตอนได้ตัวใหม่ๆพรีซีซั่นนี่ชมกันน่าดูเลยนะ
1: ก็ผมก็ยังงงทำไมชมเงินจากกระเด็นตันต้นว่ามันดีตรงไหน
0: เชลซีนี่แสบจริง
1: ๆโอ้เชลซีชื่อทีมซื้อขายเก่งมากนะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วก็อาร์เซนอลก็ชอบ
0: ไอตัวไม่ใช้นี่ขายราคาทุกตัว
1: ดูดิมาดูไอ้เก้อย่างเงี้ย
0: รอดีดีแหละ
1: เจ็บเออหรือดีแหละยังมีคนไปซื้อคิดดูโอ้สุดยอดเลย
0: นะฮะส่วนที่ถามว่าใครห้องเชือดเนี่ยเซียนสนเนี่ยผมไม่มีข้อมูล
1: วันนั้นเนี่ยเขาส่งมาผมเข้ากับไอ้สนอยู่พอดีเลย
0: ครับ
1: คือสนเนี่ยมันไม่ได้มีทุนทรัพย์เหมือนเจดเจดเขามีห้องเชือดของเขาสนเนี่ยมันก็อีเล็กเคขาตามข้างทางไปเรื่อยไม่มีห้องเชือดแต่ก็ไม่ใช่คนดีทั้งคู่ไม่มีเทาเลยดำทั้งคู่เลย
0: ส่วนระยองสมควรแดงไหมผมว่าเหลืองสองไม่น่าโดนอ่ะที่เมื่อวานเราคุยกันนะ
1: ใช่ก็เป็นประเด็นที่เขาบ่นถึงเรื่องไอ้คุณภาพผู้ตัดสินน่ะ
0: จังหวะของเจ้าเฟลิเป้กับคิงส์ลีย์ชินเลอร์นะคร
1: ับ
0: ลูกคนมีตังแข่งโกคาร์ทยังเป็นปัญหาแนะนำไปแข่งวิ่งม้ากล้วยสองแรงไร้ปัญหาอะไรวิ่งม้ากล้วยสองแรงเท้าอะไรสักอย่างนะไร้ปัญหาแน่นอน
1: ก็ไม่แน่นะครับถ้าคนมันจะมีปัญหา
0: พี่ยุทธครับสรุปว่าสสคนนั้นเนี่ยเขารู้ยังว่าสามีเขาทำอาชีพอะไรนะฮะสสไหนไม่รู้จักเลย
1: มันมีหลายคน
0: อ
1: ่ะถึงที่ชวนนี่อย่ายุ่งเราเลย
0: โยนมาดีๆหน่อยสิโยนแบบว่าอะไรที่มันว่าใกล้ศาลใกล้คุกใกล้ตารางก็ไม่โยนเนี่ย
1: อย่าเอาอะไรเสียวๆแบบนี้มา
0: ก่อนเดี๋ยวมาดูทาง YouTube บ้างนะฮะคุณแบงค์สนธิบอก55ไม่ชอบสาระนะฮะไม่ชอบสาระต้องฟังที่อื่นนะ
1: ครับ
0: ต้องฟังที่อื่นนะฟังเราสองคนไม่ได้นะ
1: ใช่
0: คุณธัญเทพบอกระยองเขาเกิดอะไรในสนามครับมีใบสั่งอีกแล้วหรอครับนะฮะไม่มีมีแต่ใบเหลืองใบแดงนะครับ
1: ผมว่าก็ถ้าตีเบื้องต้นนะก็มองซะว่าเป็นความผิดพลาดของกรรมการอ่ะ
0: บอกว่าเคยเจอกับสองท่านสมัยแดงเดือดและกีฬาสีแฟนคลับกับดีเจปีแรกอยู่ทีมป่าแปะไม่รุ่งปีต่อมาอยู่ทีมเพชรกำได้แชมป์กองเชียร
1: ์
0: ผมไปบกธงสีเหลือง
1: อ
0: ่านะฮะ
1: อุ้ยนานหลายปีแล้วนะ
0: นาน
1: หลายปีแล้วนะ
0: แล้วก็ถามว่าพี่มนกับพี่ต้นเนี่ยใครตีก

0: ออฟเก่งกับการเห็นคุยแล้วเกิน
1: ให้ที่ผมดูสรุปนะเพราะผมเคยถามทั้งคู่แล้วทั้งคู่ก็จะบอกว่าโอ้ต้นหมูพอถามต้นกับมูลหมูสรุปหมูทั้งคู่เพราะถ้าตีกันได้เดี๋ยวหมูทั้งคู
0: ่คุณณัฐสอนนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ่นะครับ
1: ครับผม
0: คุณโสพลบอกสวัสดีครับโปรแกรมบอลอื่นวันนี้แน่นอนครับอ๋อเราบอกบอลหญิงรอบคัดเลือกโซนยุโรปอะไรประมาณนี้นะแต่หลายคู่มันขาดแล้วมีบางคู่ต้องตามค่อยว่ากันโอ้โหบอลหญิงไม่ได้ตามเลยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกหมีเนี่ยเคี้ยวผีแน่ๆคืนนี
1: ้ต้องหมีกำลังดุด้วยดิ
0: คุณบิวบอกสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ
1: ่ครับผม
0: คุณณัฐพงศ์บอกประกาศคนหายครับใครเห็นพี่โบยหงแบนกับน้องหงร่อนบ้างครับนะฮะแกก็นะฮะ
1: ช่วงนี้แกก็จะหายอยู่
0: พอโดน30นี่ก็ไม่มีส่ง SMS แต่มือถือน่าจะโดนตัดเน็ตไปแล้ว
1: ครับ
0: คนคุณพีชี888คนมาเป็นโค้ชแมนยูทำดีคือเสมอตัวทำแย่นี่คือแฟนผีจิกหนังหัวด่าเอาตายก็มันก็สมควรด่านะตรงๆนะบางอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าทำได้หูแบบเนี้ยมันก็สมควรโดนจริงนะ
0: นะฮะ
1: ผมว่ามันก็ตามผลงานนะ
0: ครับ
1: มันก็ตามผลงานอ่ะ
0: คุณเป้90พี่ยุทธคิดว่าเรื่องกฎการเงินเนี่ยมันบีบให้ทีมเล็กไม่โตจริงไหมครับผมว่าไม่เกี่ยวเท่าไหร่เพราะทีมเล็กแต่ฤดูกาลขายนักเตะมาสารได้เจ้าของเอาหมดไม่คิดจะอัพตัวเองมันก็ไม่เสมอไปนะอ่ะดูอย่างบางทีมไบรตันเบรนท์ฟอร์ดมันขายทุกปีนะ
1: ใช่
0: แต่มันก็อยู่ได้
1: มันก็เท่าที่เหมือนพวกดอทมุนเลยไห
0: ม
1: มีเท่าไหร่ก็ขายทิ้งไปหมดอะไรเงี้ย
0: ว่าม
1: ัน
0: อยู่ที่การบริหารจัดการพี่แต่ว่ากรณีแมนซีก็ต้องยอมรับโอ้โหมันก็ใช้เงินแบบ
1: ใช่ไอ้บางกรณีเราก็มันก็ชัดเจนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ผมยกตัวอย่างสปอนเซอร์คาร์นาโอ้อย่างเงี้ยทีมลิเวอร์พูลทีมแมนยู
1: อัดยายหนมยายนะ
0: มาซื้อปีนึง40ล้านปอนด์ใช่ไหมต่อฤดูกาลสมมตินะตัวเลขกลมซิตี้มาซื้อที่80 100นี่ไง
1: ปาทีมา200อย่างเงี้ย
0: ทั้งที
1: ่ใน
0: ความเป็นจริงเนี่ยในคอมมอนเซนส์อ่ะเฮ้ยลิเวอร์พูลแมนยูสปอนเซอร์มันน่าจะต้องแพงกว่าแมนซิตี้ดิวะ
1: แล้วมันไม่น่าแพงกว่ากันเยอะขนาดนี้ไงมันฉีกขนาดนี
0: ้
1: หลายคนเค้าเลยมองว่ามันเหมือนอัดยายหนมยายนะ
0: นั่นแหละนะฮะมันเหมือนกับมีการให้มันดูแบบว่าตกแต่งตัวเลขมันใช้เงินมาอัดฉีดเงินทางอ้อมอะไรหรือเปล่าประมาณนี้มันก็เลยไม่ดูไม่ค่อยจะยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับมีบอกอะไรคิกคลับเหรอฮะสมัยรุ่งเรืองเคยได้ยินมีทีมเข้าร่วมไป10ทีมเลยครับจริงมั้ยครับอะไรคุณธีรชัยคืออะไร KICK แล้วก็คิกครับอันนี้ผมไม่รู้นะ
1: อะไรอันนี้ที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: มันคือเกมมันคืออะไรยังไงฮะหร
1: ือ
0: ว่าบอลทัวร์นาเมนต์อันนี้ไม่ทราบขอความชัดเจนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณวุฒิเดวี่บอกสวัสดีคุณยุทธคุณอู๋ใหญ
1: ่ค
0: ุณเล็บใหญ่จริงไหม
1: ก็ใช้ได้พอตัว
0: แล้วก็บอก114ของซิตี้กับคดีสตง.บ้านเราเนี่ยอาจจะตัดสินก่อนกันครับโอ้สตง.นี่ก็เงียบไปแล้วนะเงียบไปแล้วนะ
1: ก็อาจจะคล้ายกันก็ได้
0: มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะการที่ตึกถล่ม1ตึกเนี่ยแล้วมันไม่มีความรับผิดชอบมันไม่มีบอกเลยว่าใครผิดใครถูกสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะ
1: ไอ้ตึกที่มันไปสร้าง
0: เ
1: นี่ย
0: มันก็เป็นเงินงบประมาณของประเทศชาตินะ
1: ใช่ใช่แล้วต้องบอกว่ามันโชคดีนะที่มันเกิดก่อนเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดมันใช้งานไปแล้วมันจะปัญหาเยอะกว่านี้เยอะเลยอ่ะ
0: ครับคุณเป้90บอกว่าเปิด TikTok เห็นพี่เพชรมาเดี๋ยวนี้แกตกอับถึงขนาดไลฟ์สดกับอินฟูสายฟุตบอลแล้วล่ะครับเฮ้ยแกทำฟุตบอลนานแล้ว
1: ใช่แกทำมาตั้งนานแล้วไอ้ตรงเนี้ยแต่จริงๆจะไปว่าตกอับก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ดาราก็ไปเล่น TikTok กันผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงแล้วอย่างมันสะดวกสบายใช่ไหมนะอยู่แล้วคุณจะไลฟ์ตรงไหนก็ได
0: ้ครับครับผมคืออะไรที่มันมีช่องทางก็ทำไปเนี้ยอย่างพี่เพชรตกอับเหมือนก็ดาราบางคนบอกอุ้ยดารามาไลฟ์ขายของอย่างโน้นอย่างนี
1: ้
0: ตกอับขอโทษนะครับคุณดูแต่ละไลฟ์เนี่ยคุณดูยอดสั่งซื้อเนี่ย
1: ใช่
0: มันไม่ตกอับนะผมบอกเลยนะ
1: บางทีเขาไลฟ์แป๊บเดียวล้านแตกก็นะโอ้บางทีมันไม่ผมว่ามันรูปแบบไอ้การนำเสนอมันเปลี่ยนไปแล้วไงเดี๋ยวนี้มันเป็นโซเชียลเยอะขึ้นน่ะ
0: เพราะในนี้เนี่ยคุณจะเห็นน่ะการดูทีวีเนี่ยละครมันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วบางช่องเนี่ยเอาละครเดิมกลับมาวนฉายเน
1: ี่
0: ยเอามารีรันน่ะ
1: บางทีเขาไลฟ์สดเนี่ยยอดคนดูเขาเยอะดูคนดูทีวีอีกอ่ะนะแต่พี่เพชรไม่ค่อยมีคนดูนะ
0: คุณหนอมจอมทราบบอกว่าถ้าไม่พอกรรมการลิบูอ๋อถ้าได้ไปเจอลิบถ้าไปเจอกรรมการลิบูคงไม่แพ้ผมว่าก็ไม่รอดอ่ะ11-11ผมว่าก็แพ้อยู่ดีเมื่อวานอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะที่ผมบอกวิเคราะห์เมื่อวานว่าเริ่มจะเห็นแววตั้งแต่ตอนเจเรมี่โดกุนลงมาแล้ว
1: มันก็เริ่มคุกคามมาตลอดอ่ะ
0: ครับผมคุณสมัยซอกลาบอกล่ามมนชัยซอสมท

0: ป็นของคุณมนเหรอครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: คุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณจุนออกจากบ้านได้หรือยังครับทำไมบ้านน้ำท่วมล่ะ
1: จุนก็มาจัดได้แล้วจุนมันอยู่ปากน้ำไงมันก็มีปัญหาตอนนี้น้ำผมว่ามันไม่มีปัญหากันแล้วล่ะเพราะมันลดกันเกือบทุกที่แล้วนะนอกจากต่างจังหวัด
0: ไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรมานะก็วิ่งเส้นลำปินทาแล้วก็ออกสุวรรณวงศ์ก็ไม่มีจุดน้ำท่วม
1: อ๋อไม่มี
0: แต่เข้าใจว่าจุดน้ำท่วมมันจะอยู่ด้านเลยอำเภอเมืองไปแล้วอ่ะ
1: อยู่แถวบางคา
0: อะไร
1: ใช่ไหม
0: น่าจะไปปลาจีนน่าจะไปสระแก้วด้านนั้นน่ะแต่ผมไปไม่ถึงด้านนั้นเน
1: ี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้รถหรือยังนะ
0: นะครับคุณหนอมจอซ่าบอกทำไมกรรมการลีกไทยโดนวิจารณ์เยอะจังครับโอ้โหก็ดูสิครับ
1: โอ้แต่ลีกไทยอ่ะผมว่ามันไม่ได้มาพึ่งเป็นปีนี้นะมัน 3-4 ปีแล้วนะที่มันมีปัญหาเรื่องคนวิจารณ์เรื่องกรรมการอ่ะ
0: คือมันก็ส่งคนวิจารณ์อ่ะแต่ว่าวิจารณ์นี่ก็ไม่ได้แอบว่าจะด่านะก็คืออยากให้แบบว่าปรับปรุงอยากให้พัฒนาน่ะนะฮะคุณอาคมบอกว่าตอนจบรายการอยากให้พี่ยุทธพูดแบบพี่อู่ว่ารักเบ่งนะนะฮะ
1: ก็ไม่ได้ไม่ได้
0: ถ้ารักก็ไม่ได้ถ้าเกลียดก็พูดได
1: ้ยุดผมก็ไม่พูดนะผมพูดได้คนเดียวครับ
0: คุณ KTZ บอกว่าลาคลอด180วันนายจ้างจะกุมขมับไหมอาจารย์6เดือนเลยนะลาคลอดปกติลาคลอดได้ประมาณรู้สึก
1: 2เดือนป่ะ
0: 2เดือนหรือ3เดือน
1: ใช่มั้ยหรือ6เดือนเลยเหรอ
0: ครับผมนะฮะคุณดักไนท์บอกว่ากิจการกลุ่มลอตโต้ไดมอนด์พลัสดีมากๆจะมีเฟรนด์แทบไม่ต้องหางานผ้าแล้วครับคุณยุดดีจริงฮะ
1: โอ้โหโดนทุกฝั่งโดนทุกไฟเลยเติมเงินตลอดเลยโอ้กิจการไดมอนด์พลัส
0: ท่านนี้บอกนายเจ้าไม่กุมขมับหรอกแต่จะเชิญออกหาคนใหม่มาทำแทนได้เพราะว่า6เดือนในบางทีเขาเชิญ
1: พอ
0: แล้วก็ยอมจ่ายเงินชดเชยอ่ะ
1: เพราะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พอ
0: แต่นี่กฎหมายแรงงานก็ต้องคุ้มครองให้กับลูกจ้างเลยนะถ้าเกิดว่าผ่านกรณี6เดือนลาคลอดได้จริงอ่ะ
1: ก็ต้องว่ากันไปพอไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องหาจุดกึ่งกลางเนอะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอ่ะ
0: คุณเปเป้90บอกวันนี้มีข่าวนักวิ่งอะไรเนี่ยขาแรงผู้หญิงคนดังเกาหลีใต้วิ่งระยะฮาล์ฟเสียชีวิตก่อนเข้าเส้นชัย500เมตรอายุ20กว่าประมาณนี้พี่ว่าตั้งแต่เรารับวัคซีนโควิดคนอาจจะล้มเหลวเยอะเกินไปหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะ
1: อันนี้ก็มันก็พูดยากเพราะมันยังไม่มีการ
0: ชันสูตรมาเนอะอะไรที่มันชัดเจน
1: เดี๋ยวเราไปพูดไปมันก็จะเป็นข้อมูลมั่วตัวเปล่า
0: เรื่องการออกกำลังกายผมเคยพูดแล้วนะบางทีแบบว่าม
1: ันหนักเกินไปนะ
0: โอ้โหส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนออกกำลังกายเนี่ยบางคนไม่รู้ตัว
1: ครับ
0: แล้วยิ่งแบบเฮ้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวพออีกนิดเดียวปุ๊บแบบมันเหมือนมันข้ามเส้นอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วมันปั๊บไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันนิดเดียวเองนะ
0: อย่าง
1: คุณพ่อผมก็ใช่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ปุ๊บวิ่งโหไปวิ่งด้วยขี่จักรยานด้วยโหแล้ว
0: คนออกทีเดียวไปเลยเขาจะคิดว่าเขาไหว
1: ใช่ใช่คนออกกำลังกายอ่ะ
0: เดี๋ยวจะเข้าเส้นชัย
1: ส่วนใหญ่
0: นิดเดียวจะจบเกมละอะไร
1: ส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองอ่ะแข็งง่ายพอใช่แล้วคราวเนี้ยพอมันเกินไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า
0: พอมัน
1: เล่นไปอ่ะนักฟุตบอลเสียชีวิตตั้งหลายคนนะ
0: บางคนดูแข็งแรง
1: ดูสายถึกยังไงบุกแอฟริกาดิเส
0: ีย
1: ชีวิตกันตั้งเยอะ
0: ถูกต้องนะครับคุณเคดีเซนบอกมีจริงครับเป็นก้อนเลยครับบนอัศจรรย์นะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ก้อนในน้ำแข็งหรือว่าอะไร
1: เฮ้ยไม่น่าใช่นะคุณคือ KTZ พอผมเอาเท้ายีไปแล้วมันผมเอาเท้ายีให้มันกลืนกับสนาม
0: คุณณัฐพงศ์บอกปกติพี่ๆเนี่ยหาข้อมูลนักเตะย้อนหลังไกลไหมครับบางครั้งเห็นสคริปต์ข้อมูลหนาปึ๊กเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีสคริปต์แล้วที่คอมมันเปิดง่าย
1: ใช่ใช่
0: ใช่จะมีแค่แผ่นเดียวจดตัวผู้เล่นอะไรแค่นี้
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ผมก็หาในคอมมันง่ายกว่า
0: แล้วบางทีเนี่ยเอาไปหลายแผ่นนะมันปึ้งนะเวลาจะหาที่มันหาไม่เจอนะมันลกนะ
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างวันทุกวันนี้เนี่ยถ้าพวกสายเยอะนะมีนี่ไงไอ้ตังกุยอ่ะไอ้กุยอ่ะ
0: อ๋อพี่กุยอ่ะ
1: เอาคุ้มคมไปจริงๆนึกในใจเฮ้ยกุยหาฉันบ้างเอามาเป็นปึกเพราะส่วนใหญ่จะเป็นนักพากย์รุ่นเก่าๆอ่ะเขาจะชอบเขียนมากกว่านะชอบจดข้อมูลมามากกว่าเขาไม่ค่อยหาในคอมหรอก
0: ครับผมคุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าสวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋ขอข่าวทนคงหน่อยครับช่วงนี้เงียบหายพี่อู๋เจอแล้วเจอแล้วอ
1: าจารย์ทนไม่เงียบอาจารย์ทนวันนี้ม
0: า
1: อ่านข่าวตอน6โมง
0: ครับผม
1: ว
0: ัน
1: นี้มันได้คุยกันด้วยคุณใส่เสื้ออาร์เซนอลมาด้วย
0: ช่วงนี้งานก็น่าจะโอเคอยู่นะ
1: ก็เดี๋ยวรอเขาคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแมนซิตี้ไหมหรืออะไร
0: โทนซิตี้หรือว่าโทนสิงห์บลู
1: ก็ไม่แน
0: ่แต่ถ้าโทนผมแดงนี่โดนเลยนะ
1: โอ้โหไม่ได้
0: ก็เคยเชียร์แมนยูมาแล้วข้ามฟากมาลิเวอร์พูลนี่ขอโทษนะขอโทษนะอันนี้คืองานยาวมากอ่ะ
1: ไปสิงห์บูก็เหนื่อยเพราะว่าผมเชียร์ทีมลอนดอนเฮ้ย

0: ากกันนะเอาจบอันนี้เหลือซิตี
1: ้โทนไก่เดือยทองโทนเดือยทอง
0: นะอันนี้โอเคอยู่อันนี้ได้อยู
1: ่ตอนนี้เชียร์อาร์เซนอลแล้วไปเดือยทอง
0: เนี่ยโอ้โหยากเลยอัน
1: นี้ก็งานยากนะ
0: ต้องไปลีกอื่นต้องไปบาซ่า
1: คุณเปเป้บอกว่าเซียนสนจัดรายการไหนก็ไปสายตลอดวันนั้นจัดกาจาร์อูก็มาสายเจ้าชายสายเสมอมาสายแล้วเหรอ
0: เที่ยงคืนครึ่งเหมือนมาเที่ยงคืนตีห้า
1: ขอบใจรถคงติดแหละก็คือนะเนี่ยเนี่ยแล้วจะไม่ให้ด่าม
0: ันบอกเจอด่านเจอด่านแต่ไม่ตายมันจะเจอด่านมันจำ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นึงครับตอนนี้18:49 นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของนายที่นายกูรูครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18 นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3 ปีเพียง990 บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
9: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: 18:51 นะครับช่วงสุดท้ายในที่นายกูรูนะครับโอ้ข่าวร้ายล่าสุดนะครับAFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเกียวโตขึ้นนำราชบุรี 1-0
0: นาที88นะครับโอ้โหมันนำ 1-0 ครับโดนจนได้ครับ
1: คนยิงประตูนี่เทม่ามัสึดะนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะมิดฟิลด์นะครับยิงได
0: ้ส่วนคู่โปฮังนี่ก็ยาโฮเป็น2ไปแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วก็ที่จบไปก่อนก็คือเซี่ยงไฮ้พอร์ตกับแดจองนะครับเสมอกันไป 1-1 นะครับจบไปเรียบร้อย
1: ราชบุรีนี่นึกย้อนไปถึงเกมแรกนะเกมแรกเนี่ยแพ้เซี่ยงไฮ้พอร์ต 4-6
0: ครับ
1: วันนั้นถ้าจำได้เนี่ยโดนก่อนไปเลย
0: 4-0
1: แล้วก็มาไล่จนกระทั่งเป็น 2-4 5-2 3-5 4-5
0: ครับ
1: แล้วไปโดน 4-6 โอ้คือแบบ
0: ก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์เนอะเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบโดนท้ายๆเกมนะยันไม่อยู่นะครับ
1: นะฮะโอ้มาโดนแบบนี้นี่ก็เหนื่อยเลยจากที่น่าจะมีแต้มอาจจะไม่มีแต้มเกมนี้ถ้าแบบนี้2นัด0คะแนนนี่เหนื่อยได้อีก6นัดที่เหลือเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับส่วนไทยลีก2นะครับจบครึ่งแรกเมืองทองตามหลังแพ้อยู่ในแต่0-1
0: โดนซะแล้ว
1: แล้วก็พลังการของนาปาฮังซอกับเทโรผ่านมา23นาทียังเสมอ0-0
0: ครับ
1: นะครับยังไงผลบอลก็ติดตามต่อแล้วกัน
0: ครับ
1: มาดูข้อความมันต่อของเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะลืมแรลลี่โอ้โหมีกอล์ฟนะฮะมีเที่ยวใต้เบตงตามได้แรลลี่นะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีนะครับสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดแสนประทับใจในยามค่ำคืนนะครับในแบบฉบับ Thailand Only นะฮะพร้อมรู้รับของรางวัลมากมายภายในงานนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติเดินทาง 28-29 พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดของแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาก็092-531-5142แล้วก็080-919-5365นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ไม่จำกัดนะใครจะไปทั้งสามกิจกรรมได้หมดนะ
0: ใครเรียกว่าสะดวกก็ทั้งเรื่องของตีกอล์ฟทั้งเรื่องของหลอยแรงที่เราจัดประจำแล้วก็แรลลี่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นกิจกรรมที่ผมว่าน่าแฟนๆก้าวๆน่าจะคุ้นเคยเพราะเราจัดกันมาเป็น10ปีแล้วนะอย่างหลอยแรงนี่ก็4ปีแล้วอ่ะ
1: บ่อยชายกอล์ฟก็จัดมาหลายปีแล้วเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับผมอ่ะมาดูข้อความมันต่อนะครับขออนุญาตมาอ่านใน YouTube นะครับคุณธีรวัฒน์บอกว่าพี่มนมัมมี่เนี่ยแฟนมันอยู่ตัวจริงครับตกลงแกเชียร์ทีมอะไรฮะ
0: แกปลอมมากเลยแกอย่างปลอมเลย
1: คุณชัยสิทธิ์บอกว่าสวัสดีท่านทั้งสองครับปืนใหญ่เสียสถิติฤดูกาลที่แล้วไร้พ่ายกับไม่เคยเสียจุดโทษไปแล้วฤดูกาลนี้พอจะไหวไหมครับ
0: โอ้ยังยาวๆอยู
1: ่ใช่
0: มั้ยแล้วอย่างผมว่าแพ้ให้กับไบตันไบตันช่วงนี้มันกำลังเก่งจริง
1: ครับผมนะฮะคุณมิกเซอร์บอกว่า FC โซนแขกเมื่อคืนพี่เจียงพี่โอ๊ตเอานาเซอร์3ชั่วโมงเสียดายจานอู่ไม่รับงานแล้ว
0: อ้าวไม่รับครับเขาไม่ได้โทรตามครับเขาไม่ได้ตามเลยเหงาเลย
1: คุณธัญเทพบอกว่าพิเศษฝากถามครับพิธีกร2คนนี้เป็นใครแกเลิกทุกอย่างแล้วนะแต่เล่นดนตรีกับยิงปืนแกยังซ้อมอยู่นะครับแกหาที่เป่าอยู
0: ่เป้าเนี่ยไม่จำเป็นเพราะส่วนใหญ่แกก็ซัดดาวประจำต้องระวังนะเห็นบอกแกสอยดาวภูโตอยู่
1: ผมนี่พยายามหาโอกาสไปดูคอนเสิร์ตกันอยู่แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ได้ไปราชมังนะโอกาสไปดูเวลาแกต้องมาเล่นแถวบงแถวบ้านลงเบียร์เนี่ยกะว่าจะไป
0: มันยังโอเคหน่อยนะเดี๋ยวนี้แกแล้วไปสู้กับเด็กๆไม่ไหว
1: เพราะว่าคุณโซโลมาสเตอร์บอกผอ.เบ่งกับโอ๊ตเคียงหมูเวลาไปไหนทำไมเขาต้องแพ็คคู่ด้วยกันตลอดครับทั้ง BG เกม ACL เมื่อคืนนะฮะรอบโลกกีฬาตี4อยู่ด้วยกันตลอดทำไมไม่ดูอย่างสจไปคนเดียวได้หมดทุกที่นะฮะ
0: ก็อันนี้ก็เห็นด้วยนะอันนี้ก็ทำเอาช่วงหลังไอ้หยองงอนอยู่นะหยองบอกไม่กู้ผมเลย
1: คุณหนอมจอมซ่าบอกอีซักซื้อมาแพงแต่ทำไมเจ็บบ่อยจังนะฮะ
0: โอ้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันเป็นตัวแปรที่มันคุมไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เรื่องตัวเจ็บอะ
1: คุณดาร์กไนท์บอกว่าคุณยุทธพี่เฟล้งย้ำเสมอไม่สนับสนุนการเล่นการพนันแต่พี่เฟล้งลงทุนกลุ่มลอตโต้มันหนักกว่าการพนันนะครับ
0: ไม่ลอตเตอรี่มันไม่ได
1: ้ถูกกฎหมาย
0: ลอตเตอรี่มันถูกกฎหมาย
1: สลากกินแบ่งรัฐบาล
0: ใช่มันถูกกฎหมายครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้แอบเล่นอะไรมันทั่วคือหน้าที่ซื้อเป็นของพี่เพชรไปเลยและที่เหลือก็เป็นเหมือนเป็นหุ้นกันเราก็เหมือนซื้อกันสนุกอ่ะ
1: หวยได้ถูกกฎหมายแต่เราได้ถูกกินนะฮะคุณโซโลมาสเตอร์งวดนี้พี่ยุทธอาจารย์อู๋มีเลขเด็ดพลิกชีวิตบ้างไหมครับขอ6ตัวเน้นๆโอ้โห2ตัวไม่ได้ถูกนี่ขอ6ตัวว
0: ันก่อนใครให้ผมมาจำไม่ได้แล้ว952จัดไป
1: 952
0: 3ตัวแล้วเดี๋ยวอีก3ตัวคุณไปหาเองไม่มีไม่ต้อง6ตัวก็ครึ่งนึงแล้ว
1: คุณอะไรทินนาป๊อปกอล์ฟนะฮะซาลิบากลับมาช่วงไหนครับและโซลิสเนี่ยเจ็บนานไหมครับ
0: เป็นเดือนอยู่นะแต่ซาลิบาผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าไอ้คอนฟ้าเล่นดี
1: ครับ
0: แต่โซลิสมีปัญหาแน่ขนาดทีมชาตินั้นโอ้โหคลิปนี่ไม่มีโซลิสนี่ทีมเกมรุกนี่เป๋เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวคืนนี้มาดูไอ้เก้เฉิดฉาย
0: ครับ
1: นะฮะคุณสักการินพี่ยุทธเนี่ยใช่คนคนเดียวกับที่คุมบางขวางใช่ไหมครับไม่เคยเข้าไปข้างในนะ
0: ครับ
1: ผมไม่เคยเข้าไป
0: ยุทธไม่เคยคุมบางขวาง
1: ครับ
0: ก้านะครับไม่เคยคนละคนกันคุณอาจจะจำผิด
1: คุณบางส่วนที่บอกเสาร์ที่ผ่านมาในพิเศษก็มาคลองไผ่สีคิ้วโคราชอ๋อมีหน้าแกโพสต์ผมติดตามเพจแกอยู
0: ่
1: มีหน้าแกไปเยี่ยมคุณแม่เพราะแกเป็นคนโคราชไงแกจังหวะไปเล่นคอนเสิร์ตก็เลยแวะเยี่ยมบ้านแม่พอดี
0: ตกใจขออภัยนะ
1: ทำไมฮะ
0: พอดีผมยังแยกข้อความไม่ได้ไงข้อความนี้เพิ่งคุยถึงบางขวางแล้วยุบออกไปเยี่ยมเลยโอ้ยสะดุ้งเลย
1: บ้านที่บ้านแม่ก็อยู่โคราช
0: โอเคอาจจะเข้าใจอะไรผิดบ้าง
1: แมวสิ
0: จบนี้เราต้องพักน่าจะโดนฟ้อง
1: เกียวโตกับราชบุรียังไม่จบนะตอนนี้ทดเวลามา6นาทีแล้วนะครับ
0: ก็ยังมีลุ้นนะเผื่อสักปักนึงเดียวโห แต่ว่ามันนาที90บวก6แล้วสิ
1: ครับผมนะฮะแต่จริงผมดูเวลาที่เขาจริงๆเขาทด4นาทีเองนะ
0: ครับ
1: ผู้ตัดสินเนี่ยชูป้ายแค่4นะแต
0: ่
1: ตอนนี้ทดไปจะ6นาทีละนะฮะ ก็ถ้ากับวันนี้จบไป4คู่นะครับ ACL Elite นะครับย้ำอีกทีนึงนิวคาสเซิลเจ็ทแพ้กระบะโอซาก้า 1-3 โปฮางสตีลเลอร์แพ้ยาโฮดาดูทักซิม 0-3 0-2 นะเซงไฮพอร์ตเสมอกับแดชอนซิตี้ 1-1 แล้วก็คู่เกียวโตซังกะตอนนี้ใกล้จบละนำราชบุรี FC 1-0 เดี๋ยวทุ่ม15มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับปักกิ่งกัวอันแล้วก็กงอันฮานอยกับกาชิมาแอนเลอร์นะครับ
0: ครับ
1: รอบดึก5ทุ่มมีอัลซาร์ดกับอัลฮิลาลด้วย
0: เป็นคู่ดึกเลยนะครับ
1: เป็นคู่ดึกแต่ว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะประมาณนี้ราชบุรีเราฝากต่อรายการหน้าแล้วกันไปลุ้นกันช่วงท้ายเกมต่อ
0: นะครับ
1: วันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วสำหรับในที่ในกูรูนะครับพรุ่งนี้เจอกับคุณชิตตี้และคุณเอกมาร์คข่าวเอกนพดล
0: ครับผม
1: นะส่วนวันนี้อาจารย์อู๋ผมยุทธเราสกลลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เต็มคอ

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อบกอบ
6: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark
9: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์

0: ันร้อย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สวัสดีครับ
5: โอ้ย
4: หยุดนะ
5: สวัสดี
4: กับปรีแหลมเสียงนะ
5: สวัสดีครับอาจารย
4: ์โอ้โหเมื่อกี้เข้าไปปัดสวะเนี่ยเลี้ยวมาอย่างดีเลย
5: ทำไมฮะ
4: ก็เข้ามาด้านหลังไง
5: แล้วอุดด้วย
4: แล้วเขาไม่ให้เลี้ยวใช่ไหมทางไม่ให้เลี้ยวใช่ไหม
5: ครับ
4: ก็เลยเลี้ยวปรากฏว่าเขาเอาไอ
5: ้กลวยมาตั้ง
4: ไม่กลวยดิไอ้แผงอ่ะ
5: อ
4: ๋อมาดักไว้เลี้ยวไปตุ้มว่าอะไรวะชนเหรออ้าวดีแล้วนะ
5: โอ้
4: มันรีบ
5: ล่ะแม่หรือว่าเจอพี่สมบ่อยๆแล้วท่อแท
4: ้โอ้โหเจอพี่สมนี่หลังๆเนี่ยแกก็ไม่กินบรรพบุรุษเนี่ยจัดแกนะ
5: ไม่ประชุมเลยใช่ไหม
4: บอกไปสมชายประชุมกันหน่อยแมวอ่ะเดี๋ยวอดใจไม่ไหวมึงก็อยากกินดิมึงก็กินแต่ส้มตำกินอะไรอาหารตอนนี้น้ำหนักลดเอ๊ะมันย้อนแย้งเหลือเกิน
5: ต้องไปรถก็ต้องกิน
4: เลยต้องไปกิน
5: เล
4: ยไม่รู้ทำไมแล้วแกก็เดินคอตกกลับไปไอ้เราก็งงเราก็อึ้งกิมกี่เลย
5: ครับ
4: ไปไม่เป็นเลย
5: โอ้แต่หลัง
4: แกต้องไปแน่นอนเลยแกมาบันเพื่อน
5: หลังๆแกท
4: ้อทำไมแกแปลกแปลกนะ
5: โอ้แล้วในช่วงที่พี่ไม่อยู่เลยนะตอนไอ้เอเชียนเกงอ่ะโอ้แกสุดยอดเลย
4: มันยังไง
5: ยิ่งอยู่ยิ่งซึม เป็นนักผู้บรรยายคนเดียวครับ ที่ขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถมาได้คนอื่นมาได้หมดทุกคนเลย
4: เอาเลยแกมาไม่ได้คนเดียว
5: มาไม่ได
4: ้เอา
5: โอ
4: ้ไอ้ยองอ่ะ
5: อันนั้นคนละงานไงวันแล้ววันนั้นที่ผมแจ็คพอตแตกเลยก็ต้องคู่กับแกแล้วบรรยายมวยครั้งเดียวที่เหลือต้องไปอันอื่นใช่ไหม
4: ครับ
5: ปรากฏว่ามันสิบโมงผมก็ออกตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเพราะฝนมันตก
4: ครับ
5: แล้วเตรียมปุ๊บแปดโมงแกโทรมาโอ้แกฝ่าน้ำมาเลยเว้ยคิดในใจแกโทรมาบีครับพี่รถพี่ซวยแล้ว
4: บังโคลนล่างหลุดตั้งแผงเลย
5: เออ
4: โอ้พี่ไปลุยท่าไหนพี่ขับออกมาปุ๊บเนี่ยนะมันหลุดเลยบีคนเขาชี้ใหญ่เลย
5: เออ
4: โอ้
5: มาโคลนหลุดมาโคลนหลุดข้างล่างหลุดทั้งรวงเลยพี่แกบอกพี่คงมาไม่ทันแล้วล่ะบอก
4: เอ้าม
5: ันมีสองชั่วโมงเลยพี่ไม่ทันแน่พลาดคนเดียวดี
4: พลาดคนเดียว
5: ไม่มีใครแยกไปซ้ายไปขวา
4: โอ้แม่แล้วก็แกก
5: ็
4: ด่า AI นะ
5: เอาเหร
4: อแกบอก AI นี่มันไม่ได้เรื่องเลยแกให้มันทำอะไรอ่ะ
5: แปลชื่อเหรอ
4: ให้แปลชื่อไง
5: อ่ะแล้ววันนั้นแกก็ด่าแกถามว่าบีใช้ AI บ้างไหม
4: เออ
5: ผมก็เลยบอกว่าไม่ค่อยใช้พี่บอกเหร
4: อง
5: ั้นพี่ก็จะไม่ใช้เหมือนกันพี่เริ่มเข้าสู่วงการ AI เพราะอะไรรู้ไหมจะพูดไปทายอาจารย์อ่านเนี่ยโอ้โหนั่นนี่ของโบ
4: และ AI นี่นะโอ้โหงงมากเลยอาจารย์จุ้ยฮิวทอง
5: เป็นไงฮะ
4: ไม่เคยทำข่าวมวยครับวิเคราะห์เรื่องบวยเนี่ยประมาณโอ้โหแล้วใช้ศัพท์สละสลวยมากเลยนะ
5: ก็ใช้ AI ตอนแกทำงานแกเขียนเป็นได้ไหน
4: เอา
5: โอ้เราแกเขียนกันเลยเหรอ
4: โอ้เขียนมาจน
5: ตกใจ
4: จนสะดุดอ่ะ
5: เอออ
4: าจารย์จุ้ยกิวทองไม่น่าจะเขียนสละส

0: รวยแล้วรู้ลึกล้ำนะฮะแล้วก็เขียนนี่โอ้โห
1: ซึ่งจริงๆ AI อ่ะมันไม่รู้บางทีอ
0: ่
1: ะ
0: มันก็ไป
1: เขียนไปเรื่อง
0: มันก็ไปเอาบทความจากนู่นจากนี้มาไง
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: โอ้โอ
0: ้คนที่รู้ที่สุดก็นี่นะครับ
1: ใคร
0: ครับหนิงเมืองไทยกับโจโจ้ไทยรัฐ
1: อย่าพูดอยู่เมื่อสักครู่นี้แกโทรมา
0: เอาเหรอ
1: แกบอกว่าต่อมานี้อย่าเรียกพี่บิ๊กดกกันพี่ขันเหลือเกิน
0: แล้วพอได้ยินแล้วพี่ขนลุกนี่คุณพันลบ
1: มีอะไรมั้ย
0: หัวหน้า
1: คุณพันลบศรีไพรวัน
0: ไทยรัฐเนี่ยนะวันมีวันหนึ่งกลับมาโรงแรมเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันต้องมีรถชัตเทิลบัสปรากฏว่ามามืดไงแล้วฝนก็โปรยเลยรถชัตเทิลบัสหมดมาไม่ทัน
1: ครับ
0: เดินกลับมาก
1: ับพี่เหรอ
0: 2กิโลกว่า
1: โอ้โห
0: ขึ้นเขา
1: โอ้คูณ2
0: เดิน
1: มืดมั้ย
0: มืดด้วย
1: มืดขึ้นเขา
0: แล้วแกกลับมานี่แกไม่พูดกับลีบิงเลย
1: เอาทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าผมแกเนี่ยยุ่งหมดเลย
1: ออกฝนตกด้วยเหรอ
0: กาวละลายหมด
1: มีฝนตกไหม
0: ฝนตกด้วย
1: ลอยโอ้โหคือไอ้เรื่องกาวละลายเนี่ยเข้าใจได้เอาอีกแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี่ต้องเจอแกตลาดนัดผู้สื่อข่าว
0: เอ้าเหรอ
1: เดี๋ยวเราต้องโปรโมทให้เขาหน่อย
0: เออเจ๊น้อยสตักกมลนะ
1: โอ้โหละครั้งที่แล้วเนี่ยนะขึ้นไปเป็นผมคือวันแรกพี่หลิมิงวันสองใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมคือพิธีกรวันแรกมันต้องเปิดงาน
0: ครับ
1: ลืมชื่อพี่น้อย
0: เอา
1: ชงซะหน่อยจำชื่อจริงไม่ได้ครับโอ้สวยจริงเลย
0: แล้วแม่ตลาดนัดอะไรนะตลาดผู้สื่อข่าวใช่ไหม
1: ตลาดนัดคนข่าวกีฬาปีที่5แล้ว
0: ใช่
1: ผมเนี่ยไปเปิดปีที่1กับปีที่2
0: ปีนี้มีอะไรดีมั่งบี
1: ปีนี้เนี่ยก็มีกางเกงใดไปขาย
0: ครบเลยขายกางเกงใด
1: ขายกางเกงใด
0: แต่ว่าไม่งั้นดีมิงผลของจากญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเอายาคันเลยนะยาคันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับหมายหรือว่าต้องจ่ายตังค์ไหม
0: ก็แล้วแต่จะคิด
1: ว่าตายแน่เลยเท่าไหร่เนี่ย
0: เบื่อมากเลยพวกฝากนี
1: ่แล
0: ้วว่าจะไปรับออเดอร์แล้ว
1: จ่าย
0: ยามันดีใช่ไหมลีมิงก็เลยเอามาใช้มันแก้อะไรทาคันอะไรคาราเมล
1: คาราไมล์มันก็ต้องแก้คันดิครับ
0: คันเองไม่ทาเอง
1: เลยจริงแล้วทำไมถามเหมือนบิ๊กบางเลยบิ๊กดกก็บอกว่าปีอันนี้ทาเองได้ไหม
0: แกก็ซื้อมาด้วยแกซื้อมาด้วย
1: ครั้งที่แล้วแกซื้อตามไง
0: เ
1: กซื้อตามมาประมาณสัก8ขวดอะ
0: โอ้แล้วโกดกเนี่ยนะโกโจ้เนี่ยนะแกก็แปลกๆนะ
1: ทำไมฮะ
0: แกบอกซื้อยาหยอดตายี่ห้อนี่ดีมันเย็น
1: เออ
0: นะฮะดีมิงก็ตึงใจก็เพิ่งซื้อบัตรธรรมดาแล้วมันก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วมันก็จอดมันก็เย็นดีวะ
1: ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีทั้งแบบว่าหยอดแล้วเย็นเลย
0: อ๋อครับ
1: ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: อ๋อเหรอ
1: มันมีแบบนี
0: ้อ๋อครับ
1: โอ้ไปว่าแบบบิ๊กๆได้ไงเนี่ย
0: เออ
1: แล้ววันนั้นแกเปียกเลยเหรอแกโทรมาด่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแกบอกว่าลูกพี่มึงนะบีครับพี่ไม่ได้เรื่องเลยช้ารถมาไม่ทันแล้วเรียกตีก็ไม่มีอะไรแกสักอย่างแล้วแกพูดคำเดียวเลยบอกเดิน2กิโล
0: 2กิโลขึ้นเขา
1: แล้วขึ้นเขาม
0: ืดตึ๊บฝนตกอีก
1: โอ้แต่แกไม่ได้เล่าเรื่องฝนตกไงเพราะถ้าฝนตกผมต้องถามว่าแล้ววิกเป็นไงบ้างพี่แกกลัวไงกลัวเรื่องนี้แน่เลย
0: โอ้แกโกรธกลับมาไปพูดวิจารเลยพาแกเดินพาแกเดิน
1: เดี๋ยวโปรโมทของวงการสื่อก่อน
0: เรื่อง
1: ก็คืองาน
0: งาน
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
0: ้โอ
1: ้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นัดไม่อยู่เหรอ
0: ไม่อยู
1: ่โอ้ไม่ได
0: ้ตลาดนัดอะไรนะคนข่าว
1: ตลาดนัดคนข่าวกีฬาก็จะมีสมาคม
0: กับ
1: นักข่าวช่างภาพกีฬาของพี่หอมคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับแล้วก็สมาคม
0: ใคร
1: ผู้สื่อข่าวกีฬา
0: โอ้โห
1: โดยโกบอยนะฮะ
0: อยู
1: ่โกหมดเลยนะ
0: อยู่ฉบับไหนฮะ
1: พี่บอยช่อง5แล้วก็สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน
0: ์ของ
1: ของโกอะไรวะเดี๋ยวแกชื่อโกก้า
0: อวันก้าท่านนายก
1: แ
0: กอยู่สื่อจะอะไร
1: อย่าตามได้ไหมวันนั้นแกมาจดใหญ่เลยภาคบอลอันนี้ไม่มาตัวเฮียมาช้าวันพี่วันก้าต้องมานั่งเขียนโหยแกตอนแรกเรียกเฮียอยู่ดีแกมีไม่โทรเนี่ยมันยังไม่มาเลยที
0: ่
1: โ
0: อ
1: ้
0: โ
1: หนะแล้วก็มีนักกีฬามาน
0: ักกีฬาหนักใจชิ้นเกม
1: ใช่นะครับ
0: จัดที่ไหน
1: จัดที่พาราได
0: ซ์พาราไดซ์ จุงศรีนครินทร์น
1: ะครับศรีนครินทร์นะ
0: ปีที่แล้วลีนิงก็ไป
1: ลานกิจกรรม
0: มีคาราโอเกะด้วยอาจารย์อะไรนะที่เอาคาราโอเกะไปอ่ะ
1: จันจุ้ย
0: ฮะจันจุ้ยจุ้ยไปดูดวง
1: จันจุ้ยดูดวง
0: เอพี่อะไรนะที่เป็นนักยิมนาสติกอ่ะอยู่ตอนนี้อยู่
1: พี่ตู
0: ่พี่ตู
1: ่อาจารย์ตู่อาจารย์ตู่ยิมนาสติก
0: สงสัยครับมีคาราโอเกะขึ้นไปร้องเพลงด้วย
1: อ๋อนะคือวันแรกตอนนั้นยังไม่มานะฮะแล้วก็มีวันนั้นเนี่ยหรือปีที่แล้วเนี่ยมันกำลังจะซีเกมนะวันแรกไปเลยบิลภูริพลบุญสอนมา
0: โอ้เท่านี้คงไม่มาไม่ได้ละมึงคงไม่
1: ดูแล้วต้องมาม
0: าไหม
1: ควรมานะ
0: ควรมานะ
1: เพราะบิลต้องรู้นะว่าแฮป
0: เอา
1: เออ
0: กีตาร์ไป
1: เบิกที่บิ๊กดก
0: เอา
1: เออแล้วก็โฟกัสมา
0: โฟกัสโอ้น้องนักมวยเหรียญทองหน
1: ึ่
0: งเดียวคนนี้
1: ใช่ครับแล้วก็มีน้องที
0: ่กราบ
1: บิ๊กดกดีใจกว่านายกสมาคมอ่ะ MMA
0: ชื่อแอมชื่อแอมอะไรเนี่ยนะได้เหรียญทอง
1: แอมได้เหรียญทองแอมหรือแอมเนี่ยมีปอปากันด้วยเดี๋ยวไปถาม
0: มาอีกโอ้โหงานนี
1: ้เรามีนักวอลเลย์มาอีก
0: นักวอลเลย
1: ์นักวอลเลย์มาวันอาทิตย
0: ์เอาก็ไปเดินได้นะ
1: ใช่ใช่โดยมีสองไปสอง
0: โปรโมตี้โปรโมตี้
1: ครับผม
0: น้อยสัตกมลคนสวย
1: พี่น้อยนะครับ
0: แกนี่เดินมานี่สวยสวยแต่ย้ายแกยิ้ม
1: ยิ้มดีแล้วว
0: ่
1: าที่แล้วก็มาพร้อมกับก็เรียกว่ามือขวาสามัคคี
0: ใครฮะ
1: ก็คือน้องตุ๊ก
0: นะครับ
1: ตุ๊กเนี่ยชอบขนตาแก
0: เออ
1: โอ้โหยาวไปถนนพอดีใช่
0: ฝนตกเนี่ย
1: ไม่รู้ไปข้างมีกันสาด
0: เอาครับ
1: เอาจ้ะดีๆทั้งนั้นเลยก็งานก็ตั้งแต่ตีห้านะครับ
0: กะ
1: จนถึงห้าทุ่ม
0: เออโลเริ่มตีห้าก็ต้องไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง
1: ไม่ใช่ก็ใครอยากมาตีห้าก็มางานก็เปิดสิบโมงครึ่งทุกวัน
0: อ๋อครับ
1: นะฮะสิบโมงครึ่งแล้วสองทุ่ม
0: เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เพราะว่าคนนี่มารอ
1: ก็โหใช่ใช่ใช่เพราะว่าคาดว่าตอนนี้กำลังดีลกับบิลภูริพลอยู่น่าจะมา
0: น่าจะมานะ
1: มาแล้วมาวันศุกร์เลย
0: โหถ้ามานี้แม่แฟนกีฬาต้องไปนะ
1: ไปกันนะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปที่ซุ้ม BL Store ด้วยนะ
0: มีอะไร
1: ผมเองนะก็มีกางเกงในญี่ปุ่นครับ
0: โอ
1: มีผ้าเป็นคลอมีเสื
0: ้
1: อมีตุ๊กตานะฮะของเราในร้านเนี่ยเราจะไม่ลดราคาเลย
0: เ
1: ราจะไม่ลดราคาเป็นกรณีพิเศษเราจะขายเกินราคา
0: เ
1: ออนะครับ
0: ห้ามต่อเลย
1: ห้ามต่อด่าร้านนี
0: ้ต่อไล่เลย
1: ต่อไล่ออกหมดบอกของดี
0: ซื้อแล้วต้องมีติ๊บต่างหาก
1: นะครับก็บางคนมาเนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่
1: ซื้อของด้วยแล้วก็คาดว่าท่านผู้ว่าป้ายแดงจะมา
0: ลองติไอเมียลองติเก็ตผู้ว่าติเก็ต
1: ผู้ว่าติเก็ตมา
0: โปรปรานสมานมิตร
1: ใช่นะครับ นี่เราพูดแบบกดดันเลยอ่ะคือทำท่าจะมาไม่มาไม่รู้เราพูดก่อนเลย
0: มาแน่นอนมาแน่นอน
1: ตัวมาอยู่แล้ว
0: กับสื่อนี่นะฮะ
1: ใช่
0: ผู้ว่าตัวต้องให้ความร่วมมือเต็มที่อยู่ละ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะต้องไปเปียแชร์หรือไปทำอะไรเนี่ยมาก่อนเลยก็จะเปียทีหลัง
1: ผู้ว่านี่ชอบเล่นแชร์เลยครับ
0: เป็นเท้าเป็นเท้าอยู่ประมาณเจ็ดมือลูกน้องในกกท.นี่นะเพียหน้าดูเลย
1: พี่รุดเล่นไหม
0: โอ้โหโอ้ยพลโทรุดแสงอุดมท่านตอนนี้เป็นผอ.ของช่องเจ็ดนะฮะ
1: ทีสปอร์ต
0: ใช่แกบอกว่าเดี๋ยวจะมีโฆษณาละ
1: อีกแล้วเหรอ
0: หน้าเข้าไป
1: มีแบบงบโดยที่ไม่ต้องขอโฆษณาพี่รุดขอสักรายการได้ไหมเออปั้นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีเลย
0: ต้องมี
1: ดูแล
0: ต้องมีนะ
1: ลืมน้องนะนะพี่รุตนะก็มาด้วยพี่รุตมาด้วยไหมเนี่ย
0: ไม่น่าจะมา
1: ไม่น่ามานะแต่ว่าผู้ว่ามาก็โอเคละ
0: ใช่
1: นะครับก็ไปตามได้นะฮะเราไปเจอกันหลายท่านไปมีทั้งหมดเนี่ย250เจ้านะครับ
0: โอ้โห
1: ทั้งห้างนะ
0: ทั้งห้างใช่ไหม
1: ห้างนะ
0: แต่ว่าเฉพาะของสื่อนี่ประมาณ5
1: 20
0: รอ20เลยนะ
1: 20นี่ก็เยอะ
0: มีใครบ้างอ่ะ
1: ก็มีดูดวง
0: จัดกุ้ย
1: แกครั้งที่แล้วครับจำได้เลยหูยเกือบลืมอะไรรู้ไหมแกเรียกเลยวังวังพี่วังแกก็เฉย
0: เออ
1: นะครับ
0: แล้วทำไม
1: แกเรียกไงมาดูดวงก่อนพี่วังเย็บยิบเลยเรียกใหญ่เลยพ
0: ี่
1: วังแกก็เดินจะตายแกมาดูปุ๊บได้เหรียญทอง
0: สี่เกม
1: งานก็เริ่มแล้วครับผมนี่ก็ประกาศก่อนแล้วก็ให้ตอนนั้นเป็นผู้ว่าท่านก้องศักดิ์ ดร.ทองศักดิ์ใช่ไหมดร.ก็กล่าวไว้ครับท
0: าง
1: นี้ก็ยังดูดวงอยู
0: ่เออ
1: โอ้ท่านผู้ว่าแกก็เป็นงาน
0: อ
1: ่ะแกค่อยแบบค่อยพูดไหลๆอ่ะนะกะว่าเดี๋ยว
0: ถูกเวลาไว้ก่อน
1: โอ้พอทักพักก็ประกาศเรียกพี่วังยังดูไม่จบเลย
0: โอ้โหดูนานขนาดนั้น
1: ชนะแน่นอน
0: พอวังจะไปใช่ไหมอาจารย์อุ้ยดึงขากางเกงไว้ค่าครู
1: ดอกไม้ทูบเทียนเรียบร้อยเลย
0: ค่าครูเท่าไหร่ครับ
1: เออ
0: แล้วแต่จิตศรัทธา
1: 3,000
0: เริ่มต้นที่500บาท
1: โอ้โหพี่วังบอกไม่น่าเรียกจังเลยมีหลายอย่างนะครับมีขนมไทยของพี่โอสาธนันนะแล้วก็โอ้หลายอัน
0: อะ
1: ดูจากลิสต์รายชื่อแล
0: ้
1: วเออรู้จักเกือบทุกร้านเลย
0: เ
1: ออครับพวกกันทั้งนั้นแหละ
0: แต่ว่าจะปีหน้าเปิดดำน้ำดีกว่า
1: ก็มาแล้วจอยกับผมก็ได
0: ้
1: มาเช่าผมคิดไม่แพง
0: เสียค่าเช่า
1: เอาป้ายมาวางเอาป้ายแล้วก็ให้ไอ้นี่ก็ได้พี่สแกน
0: เรียนดำน้ำ
1: เออแล้วก็สแกนแล้วก็
0: เดี๋ยว
1: ต่อ
0: ให้คนที่ได้เหรียญทอง15เหรียญเนี่ยมาเรียนฟรีเลยกำลีหมิงเมืองไทยใช่ไหม
1: เออดีแล้วก็อย่าลืมไปตีกองในนัดมันรออยู่จะเป็นลมด้วย
0: ใช่ไม่ลืมไม่ลืม
1: โอ้ตั๊ดบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยสีแห้งแล้ว
0: เดือนนี้ยาวเลยเดือนนี้เดี๋ยววันพุธเนี่ยพร
1: ุ่
0: งนี้ต้องเดินทางไปเที่ยวพิษณุโลกเลยไปประมาณ8ดอยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเหรอ
0: เออ
1: ไปคนเดียว
0: ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนยะลา
1: อ๋อซ้อไปไ
0: หมไปสิเป็นหน้าทีมเลย
1: กลุ่มลีดเดอร์เหรอ
0: กลุ่มลีดเดอร์ด่ากันเละนะโอ้นี้ไปเนี่ยเดินทางก็ต้องเผื่อเวลา3ชั่วโมง
1: ทำไมฮะลีลาเยอะเหรอ
0: ไม่ฮะแต่ละคนนี่โอลิงไม่ค่อยดี
1: เ
0: ดี๋ยวต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำเป็นระยะ
1: เข้าใจเลยนะฮะก็คือเจอปั๊มไม่ได้เจอปั๊มจอด
0: ใช
1: ่โอ้จริงๆเข้าใจนะ
0: น่าจะใส่แพมเพิร์ดไปเลยดีกว่าหมดเรื่อง
1: อันๆรุ่นใหญ่แพมเพิร์ดเอาไม่อยู
0: ่แล้วก็เดี๋ยว22นี่จะไปดำน้ำบาหลี
1: ไปแล้วเหร
0: อ
1: ชวนพี่สมไปไหมครับ
0: อย่าไปเลยจะไปไอใต้น้ำอีก
1: ยิ่งกลับมาจัดเถอะดินะแกคึกอยู่ประมาณคึกอยู่อาทิตย์หนึ่ง
0: เ
1: ลยหลังๆซุ่มก
0: ็หงอยละ
1: มันมีวันหนึ่งพี่จัดแล้วกลางวัน
0: อ
1: ่ะเหลือให้ผมเนี่ย
0: อะไร
1: หนึ่งนาทีจะใส่แบบไอ้หยองก็ตกใจอ่ะผมพี่พูดไม่หยุดเลยอ่ะแล้วผมฟังอยู่กันผมคิดในใจยังไงดีวะเน
0: ี่
1: ย
0: อะไรจะเหลือ
1: โอ้เพราะว่า53ก็ยังไม่จบเบรกแรกเลยโอ้พี
0: ่แกน้ำท่วมทุ่งแล้วแกไม่ค่อยโอ้บริหารเวลานี่แกปวดหัวมากคุยไปแต่ละเรื่อง
1: สมวันนี้นะเข้ามาเกือบสิบนาทีแกบอกอะไรไม่มีประเด็นเลยบอกพี่วันนี้ข่าวเยอะมากเลยโอ้แล้วแกด่าลิเวอร์พูลเล่นสู้แมนซิตี้ไม่ได้เลยผมโอ้โหท้อเลย
0: ก็มันเหลือสิบคน
1: ไปดีลาวล่าผมลาออกเลย
0: ก็มันเหลือสิบคน
1: เออคือถ้าดูไฮไลท์เนี่ยมันเหมือนสู้ไม่ได้นะ
0: ลูกเกม
1: มันติงๆเต็ม
0: ดีกว่าดีกว่าแต่ก็ตึงๆกันทั้งสองที
1: ใช
0: ่นะ
1: แกไอ้นี่แล้วพี
0: ่
1: แกรู้แล้วอะไรรู้ไหมพี่สมเนี่ย
0: อืม
1: แกเปิดแล้วนะ
0: อะไร
1: เปิดไอ้ที่ตั้งแต่แกสมัครบอลโลกอ่ะ
0: เออเปิดดู
1: ดูไฮไลท์
0: ดูไฮไลท์ฟรี
1: พี่ข้างนอกก็มีเออ
0: โอ้
1: เรียบร้อย
0: แล้วก็สมชายเนี่ยพูดถึงเรื่องดำน้ำเนี่ย มีครั้งหนึ่งไงแกใช้เทคโนโลยีไงแกจะเขาเรียกเฮ้าซิ่งของ iPhone เนี่ยมันจะไปสมัยใหม่สวมเข้าไปในมือถือเลย
1: ช่วงนั้นใช่ไหม
0: แล้วแบบใหม่แกลงไปดำน้ำ
1: เอาเหรอ
0: แกลงไปโชว์ไง
1: อ๋อแบบคนแรกเลยอ่ะ
0: เออคนแรกของคนไทยของกลุ่มนึกดำน้ำเขาก็มองเว้ย
1: โอ้
0: มันไฮเทคเว้ย
1: ไม่ธรรมดา
0: ปรากฏว่าลงไปได้สัก5เมตร
1: เป็นไงฮะ
0: น้ำเริ่มเข้าชุดสมใจพวดขึ้นมาคนก็ดึงกันนะเพราะเรือมันวิ่งผ่านดิใบพัดนี่เฉียวหัวเรือแก
1: โอ
0: ้หัวแกนิดเดียว
1: เฉียวหัวแกนิดเดียว
0: เออพอแกขึ้นไปนะแกนั่งซึมอยู่หัวเรือ
1: หมายถึงแกลืมของลงไป
0: ไม่ใช่ฮะก็
1: โทรศัพท์จริง
0: น้ำทะเลน้ำเข้าไปเต็ม
1: อ้าวแล้วบอกว่าทันสมัย
0: แล้วแกมาบ่นเลยติดต่อใครไม่ได้เลยว่าเอ้าก็เมียลูกเมียมาจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได
1: ้ตายแล้วเหรอแต่จำเบอร์โทรศัพท์เต้นใหญ่ไม่ได้เหรอ
0: จำเบอร์
1: ตาย
0: ลูกเมียไม่ได
1: ้โอ
0: ้ยังไงวะเนี่ย
1: โอ้โหนี่เบอร์นี่สำคัญสุดแล้วนะ
0: ใช่
1: คือเบอร์คนรอบตัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจำได้ให้หมดอ่ะ
0: โอ้อย่างน้อยเมียก็ต้องมีจำได้ดิ
1: เอ้
0: าใครจำเบอร์โทรศัพท์เมียไม่ได้วะ ก็จำไม่ได้
1: ก็จำไม่ได้ใช่ไหม
0: โอ้จะทำยังไงเนี่ยเพราะติดต่อกับลูกเบียร์ไม่ได้

0: เป็นนางโกย่า
1: อ้าว
0: หนูเคยไปโตเกียวใช่ไหมชิบะไปทำงาน
1: กับ
0: แล้วก็ฮอกไกโด
1: ม
0: ันไม่เหมือนกันเลยนะในละที่อ่ะแล้วก็อะไรนะโอซาก้
1: า
0: แต่นางโกย่าไม่เคยไปเขาบอกว่ามันสวย
1: ครับ
0: เออ
1: แต่ว่าลิมิงก็วันนั้นไปเนี่ยวันท้ายๆละว่าจะไปช้อปปิ้ง
0: ได้มาแล้ว
1: มันต้องเดินทาง
0: มีติดไหม
1: จากของลีหมิงไปเนี่ยเข้านาโกย่าชั่วโมงครึ่ง
0: เพื่อเข้าไปสู่พื้นที่ซื้อของ
1: ของนาโกย่า
0: โอ้โหที่แถวออกมาไกลมากนะ
1: ท่านพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาให้มา
0: สองหมื่น
1: แล้ว
0: สองหมื่นบาท
1: สองหมื่นเยน
0: พี่อ๋อยทำไมทำอย่างนี้
1: สี่พันเอง
0: ล่ะแม่แกครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีใครไปสัมภาษณ์เรื่องโบ็อกซิ่งนะครั้งนั้นนี่ถ่วงได้ประมาณ3ชั่วโมงโอ้หันมาอีกทีพี่ลิมิงนี่นั่งเพียแล้วครับอยากกินวายไปประมาณ8ขวด
1: โอ้แล้วก็ดังมาเว้ยไปดูลงท้องลงเท้าใช่ไหม
0: ไปกับน้าโจ้เหรอ
1: ไปคนเดียวดิ
0: อ๋อน้าโจ้มาเลยใช่ไหม
1: แกกลับละ
0: น้า
1: โจ้
0: เพราะว่าคันเกิดงานที่รากผม
1: ต้องมาเปลี่ยนไปกันเปลี่ยนตัวกลับด่วนเลยทีนี้พอไปถึงนาโกย่า
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีอะไรว่างานอะไรว่ากลางตรงกลางเต็นท์กัน
0: ครับ
1: ก็เดินเข้าไปดูปรากฏว่าเทศกาลกินสาเก
0: กินสาเกไอ้น้ำอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าต้มหรือว่าเป็นผล
1: เป็นขวดนี่แหละ
0: ขวดน้ำใช่ไหม
1: มากันนั่งแล้วก็ดูปิ้งย่าง
0: คือปิ้งย่างแล้วกินน้ำสาเกกัน
1: โอ้โหเท่านั้นแหละครับล่อไปสามเป๊ก
0: เรียบร้อยฟรีด้วยใช่ไหม
1: บ้าเสียตังค
0: ์
1: ต้องไปแลกเหรียญแลกเง
0: ินไม่มีแบบให้ชิมเหรอแบบ
1: ไม่มี
0: ล่อ
1: ไปแลกเหรียญมานะฮะก็เท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: กลับเลยเมา
0: หมดละสองหมื่นเยนที่ได้มา
1: เดินเซ็ไม่สองหมื่นเยนนี่เหลือเท่าเดิม
0: เออ
1: เสียค่าสาเกอย่างเดียวไม่ต้องซื้ออะไร
0: โอ้แต่สาเกกินแล้วมันตุ๋ยไงพ
1: ี่โอ้กินตอนบ่ายๆอ่ะนะก็นาโกย่าก็เมืองสวยงามอ่ะมีที่ท่องเที่ยวหลายเรื่องหลายที
0: ่
1: เจอน้องปริมเหมือนกัน
2: อะไรล่ะพี่ลิมินคะ
0: เสียงปริมเจอครั้งแรกผมตกใจนะว่าเอ้ยไอ้นี่มันใช้เสียงสามบอกว่าเวลาคุย
1: ครับ
2: วันดีชื่ออะไรเหรอเราอ่ะเราชื่อปริม
0: เราไอ้นี่มันนักพากย์การ์ตูนสมทวะ
1: แกไปนอนแคปซูลไง
0: โอ้โหแล้วแกเข้าได้เหรอครับ
1: แกขึ้นได้แต่แกลงไม่ได้
0: ปิมเราขอ
2: ปิมเราขอโทษนะเราเพื่อนกัน
0: ปิมนิสัยดีนะนิสัยดีนะ
1: แต่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนคบแก
0: ใช่เขาแกดีส่วนใหญ่ผู้ชายไงเขาเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ก็
1: ไม่ค่อยได้เข้ามาแต่เข้าไปมีสองครั้งไปดูวิวแข่ง
0: แบะดีแบะ
1: มันทะลุนาโกย่าไปเมืองหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ขึ้นไปเหนือนู่นสองชั่วโมงกว่า
0: โอ้โห
1: นะ
0: แล้วไปดูบิวไหม
1: บิวได้ดูวิ่ง200เมตรครั้งเดียว
0: อ๋อ200
1: พอดีได้เข้าไป
0: โอเคโอเค
1: เป็น
0: ติดรถของท่านชัยวัฒน์เข้าไปแล้ว
1: อีเวนต์สุดท้าย
0: เจอพี่สมศักดิ์ไหม
1: โอ้ไม่อาลัยเลย
0: สมัยพี่สมศักดิ์ทำแบบนี
1: ้
0: เออแม่โอ้แต่ว่าผมอยากรู้ครับ
1: ครับ
0: ไอ้วัน200พี่ไอ้ตอนที่วิ่งเข้าเส้นมาโอ้เป็นไงมั่งวันนั้นอ่ะมันน่าตื่นเต้นมากนะ
1: ใช่ๆก็ถือว่าวิวสตาร์ทดี
0: วิว
1: สตาร์ทดีขึ้น
0: ชื่อคล้ายกันแล้วเกิดสองคนนี
1: ้แล้วก็ไอ้เครื่องการเร่งเครื่องในระยะ50เมตรขึ้นไปเนี่ยเขาเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้ว
0: โอ้จริงนะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: โอ้
1: เหมือนดีเซลอ่ะปั่นมันกระเสือชีต้าวิ่ง
0: ผมรู้สึกว่าครั้งนี้วิ่งเร็ว
1: ร่างกายดีกว่าเดิมเยอะ
0: โอ้
1: แล้วก
0: ็สมบูรณ์อ่ะ
1: ใช่
0: ครั้งนี้สมบูรณ์อ่ะ
1: พัฒนาเทคนิคการออกตัว
0: ใช่ใช่คือมันเขาเหมือนยูเซนโบปี12อ่ะ
1: ครับ
0: ปี2012อ่ะโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้ทำลายสถิติแบบสถิติโลกหมายถึงยูเซนโบนะแต่ร่างกายยูเซนโบอ่ะดีมากแล้วก็ร่างกายแบบพอได้ตอนครั้งสุดท้ายที่ริโอเดจาเนโรแล้วปี12ที่ลอนดอนอ
1: ่
0: ะสมบูรณ์คือร่างกายดีมากแต่บิลครั้งนี้ร่างกายสมบูรณ์จริง
1: ก็
0: สมบูรณ์มาก
1: ก็ยังไม่ถึงพีคของเขานะ
0: ใช่ยังไม่พีคแต่ว่าครั้งนี้คือดีที่สุดตั้งแต่เล่นมา
1: จะดีขึ้นอีกเรื่อยๆถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับมารับรองได้นะแล้วก็ถ้า ีก2ปี

0: ีเนี่ยแม่มันแน่นอนนะครับ
1: อย่างน้อยก็
0: เข้ารอบสุดท้าย
1: เอาเข้ารอบสุดท้ายไป
0: แปดก่อนเนี่ย
1: แปดพอดีแล้วเก่งมากแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: อืมแต่บางคนที่บอกว่าจะได้เหรียญอะไรเงี้ยใจเย็นนะครับเอาแค่เข้าถึง8ก่อน
0: อย่าง
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเข้าถึงรอบ24
0: ครับ
1: 24ก็ได้ที่21ของโลกนี่ก็หืมสุดแล้วนะ
0: ใช่เวลา2ปีผ่านมาก็เห็นชัดละเขาวิ่งต่ำ10เหมือนกับไม่มีปัญหาอะไรละ
1: นะ
0: นะ
1: มันเป็นร่างกายมันออโต้แล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่นะครับ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นของเขาเรียกว่าเป็นทำให้วงการกีฬาไทยนี่มันคึกคักขึ้นมาเลยเรามีซุปเปอร์สตาร์นี่ถือว่าเป็นอีกคนระดับโลก
1: ระดับโลกนะฮะผมอยากรู้พี่ไอ้มิซูโฮะมันสวยไหมสนาม
0: สวยมาก
1: เออ
0: ดีมิงเข้าไปนี่โอ้โหดูมันดูระทันสมัยอ
1: ่
0: ะมาเทียบกับราชบังของเรานี่โอ้โหกลายเป็นแบบขี้เหร่ไปเลย
1: คนละโลกแล้วล่ะสนามเหมือนเราไปสตาร์ดฟองใช่ไหม
0: ใช่
1: สตาร์ดฟองสร้างสูสีกับราชบังนะแต่ทำไมมันยังดูแบบโอ้โห
0: สวยงามอลังการ
1: ดูแล้วมีฝรั่งเศสนะอันนั้นใช
0: ่ราชบังนี้จะทำยังไงอ่ะก็กว่าจะสร้างเสร็จก็เหนื่อยนะช่วงเอเชียนเกมส์ครั้งที่13เนี่ยปัญหาก็เยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะใหปรับปรุงให้มันดีหน่อยราชมังคลากีฬาสถานของเรานะยังไงก็มีบนขลัง
1: หรือไม่ก็สร้างใหม่ไปเลยเพิ่ม
0: โอ้โหสร้างใหม่เราก็อยากเห็นสนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่บ้านเรามีสนามกีฬาฟุตบอลระดับ 50,000-60,000 คน
1: ครับ
0: มันไม่มีมาเท่าไหร่แล้วอ่ะจะ30ปีแล้วนะพี่นะ
1: ก็ตั้งแต่
0: 41
1: อ่ะ2541 1998อายุงานผมอ่ะ28ปี
0: ครับ
1: โอ้นานไป
0: ทุกวันนี้ก็
1: ก็เลยมีเนี่ยคำถามที่ว่าบางคนเขาบอกว่าประเทศไทยจัดฟุตบอลโลกง่ายกว่าโอลิมปิกหรือเปล่าเนี่ยจริงๆสนามฟุตบอลตอนนี้ถ้าจะจัดเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไปยอดที่48ทีมเนี่ยจัดไม่ได้แล้ว
0: ไม่มีไม่ได้ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยนะที ่หนึ่งไม่ได้เลยแล้วก็ทำไปทำมาจัดโอลิมปิกง่ายกว่า
0: ครับ
1: เพราะโอลิมปิกมันคือคอมเพล็กซ์ใหญ
0: ่
1: แต่ถ้าเทียบก็คือฟุตบอลซึ่งโอลิมปิกมันก็มีฟุตบอลอีกจัดไม่ได้อีก
0: ใช่
1: ไปกันใหญ่แล้วตอนนั้นเราไปบิดแข่งทำไมครับปี2008นะฮะ
0: 2008ตอนนั้นเนี่ยก็
1: นี่ไงที่มาแถลงข่าวที่ตึก FBT อ่ะ
0: ยุคนั้นเนี่ย
1: เจลิวพูอ่ะ
0: พลเอกเชษฐาธารจาโรเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกท่านมีบารมงบารมีแล้วทีมงานตอนสมัยนั้นเนี่ยก
1: ็
0: มีคุณธีรชัยวุฒิธรรมบิ๊กแป๊ะบิ๊กแป๊ะนี่ก็เป็นรองผู้ว่า
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเราก็แต่ว่ามีคนที่คัดค้านก็มีนะพลตรีจารึกอารีย์ราชการันท์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราไม่มีความพร้อมเลย
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: แล้วผมจำได้ว่าไอ้วันแถลงข่าวยังได้เสื้ออันนี้ไปเลยนะเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อประจำการแข่งขันเป็นรูปพวงมาลัยแต่ว่าดีบ้านไฟไหม
0: ้
1: ก็เลยหายไปแต่ว่ามันเสื้อสวยมากนะสีดำเทาในตอนนั้นก็สุดท้ายก็ไม่ได้มันยาก
0: มันยาก
1: จัดเลยอ่ะ
0: บางคนก็บอกเอาเงินไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะ
1: ครับผม
0: ก็คิดซะว่าเป็นการโปรโมทประเทศไทยก็แล้วกัน
1: ใช่ไหม
0: นะฮะ
1: ในตอนนั้นนะก็อนาคตยากเลยนะครับที่หลายคนถามมาจากที่เราเห็นกันมาเนี่ยยาก
0: ครับ
1: จัดไม่ได้
0: ใช่เห็นเอเชียนเกมครั้งนี้
1: ฮะ
0: มันโอ้โหญี่ปุ่นนี่เขาก็สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ก็เรียกได้ว่าแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาทำได้ดีนะในแง่ของชนิดกีฬาที่เพิ่มในด้านของจำนวนนักกีฬาที่มากมาย
1: ครับ
0: แบบนี้ขนาดนี
1: ้
0: นะ
1: ถูก
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วการโตอย่างไม่หยุดยั้งของการแข่งขันระดับเอเชียนเกมอย่างเงี้ยมันยากนะที่เจ้าภาพที่จะมาถ้าไม่ใช่จีนไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอาหรับเนี่ย
1: จับไม่ได้แล้วล่ะ
0: ดูยากละนอกจากว่าจะต้องมีแบบคอลิฟาย
1: คือคนเนี่ยที่อยู่ทางเนี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านเขาเรียกว่าไม่เคยผ่านโปรเจกต์แบบเนี้ยนะก็ด่า กันมันปากสนุกไปใหญ่เลยนะครับแต่จริงการจัดทุกครั้งมันมีปัญหาหมดแหละทุกที่มันมีนะครับแต่ว่าโหบางคนนี่แบบหัวร้อนอ
0: ่
1: ะร้อนเกินฝีมือ
0: เขาน
1: ะฮะด่าเยอะพี่ที่เนี้ยซึ่งก็ดูแล้วว่าก็คือผมก็ด่าไปเนี่ยตอนนั้นแล้วก็คือไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางไม่เคยสัมผัสบรรยากาศจริงแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าสิงหน้าคอมพิวเตอร์นะมันก็เลยทำให้แบบทุกอย่างโดนด่าไปหมด
0: ใช่
1: โดนด่าไปหมด
0: ก็เรียกว่าอุปทานหมู่ผสมหมู่ไง
1: โหแล้วเข้าทางคนที่นี่ด้วย
0: แล้วก็การได้ด่านี่มัน
1: รู้สึก
0: คนมันสนใจแล้วมันดูดีอ่ะ
1: ใช่ทางจริงๆนะก้วงกวง
0: ใช
1: ่เกี่ยวกับยืดยาว
0: ญี่ปุ่นเนี่ยในอีกด้านที่ริมไปนี่นะ
1: เป็นยังไง
0: รู้สึกอึดอัดที่สุดตอนไหนรู้ไหม
1: อยู่กับโจโจ
0: ตอนที่เรามีขยะอยู่ในมือเนี่ยแล้วมันไม่มีถังขยะยากมาก
1: อ๋อยังไงนะมีถังขยะแต่ไม่มีถังขยะ
0: ไม่มีถังขยะแต่มีขยะสมมติเรากินพวกไอศกรีมหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นขยะที่ชิ้นเล็กๆอ่ะเราไม่กล้าทิ้ง
1: โอ้ไม่กล้า
0: ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ฟึ๊บลาเพราะว่ามันก็จะมีขยะอยู่
1: ไงอย่าใช้คำว่าเราสิ
0: มันบางทีมันมีขยะอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แอบไปสักชิ้นนึง
1: นี่ไม่มี
0: ญี่ปุ่นมันไม่มีไง
1: โอ้โห
0: แล้วเราก็ไม่กล้าทิ้ง
1: จริงจริงมันมีวินเขามีวินัยยังไงทุกที่เลย
0: ก็ต้องเก็บบางทีต้องเก็บไป
1: เก็บไว้บ้านแล้ว อย่างบางท่านเนี่ยที่เป็นสายซิกเล็ตเนี่ยไม่กล้าสูบนะก็ต้องแบบเล็งให้มันดีที่สุดแล้วพอสมมุติท่านไปซื้อเขา1ซองออกมาเน
0: ี่
1: ยแล้วเขาแถมให้นะไอ้ที่เขี่ยแบบใส่ไว้ในกระเป๋
0: า
1: เออนั่นน่ะ
0: ถึงขนาดนั้น
1: ดีดีดี
0: แล้วก็ไปดำน้ำเนี่ยโอกินาว่านะ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่มีถังขยะบนเรือนะ
1: อ๋อ
0: มันบอกอยู่กินข้าวกินอะไรเนี่ย
1: เอากลับไป
0: แล้วก็พอขึ้นรถเน
1: ี่
0: ยมันไปจอดเซเว่นไปจอด
1: อ๋อไปจอด
0: บอกอ้าวนี่เอาขยะมาท
1: ิ้
0: งดูนี่แน่แน่นอน
1: มีได้สร้างได
0: ้แล้วก็เวลาขึ้นรถไฟฟ้ารถอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: คนแก่คนเฒ่าเนี่ยบางทีเราจะให้เขาขึ้นไปก่อนเขาไม่เอานะให้
1: ไม่เอาเราก็ไม่เอาเลย
0: เขาไม่ให้
1: ไม่เขาให้ไง
0: เขาไม่ให้
1: เราก็ไม่เอา
0: เขาไม่ยอมที่จะเข้าก่อนเราเขาก็จะต่อแถวนะฮะ
1: มีนายสูงของเราบางทีแกล้งหลับ
0: ครับ
1: อย่างรถไฟอ่ะที่เราไม่พัฒนาลองขึ้นไปดูครับรถไฟที่ข้ามเมืองอย่างนี้เคยเล่าให้ฟังว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนขึ้นอีกโลกเลยนะ
0: คือ
1: คนนั่งอยู่ปุ๊บไม่สนใจว่าใครจะขึ้นมาคือกูนั่งคนเดียวมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยโอ้จะไม่ได้นะครับบอกเลยคุณภาพแย
0: ่โอ้
1: เ
0: หมือนรถ
1: ไฟเก่ง
0: เอาคือรถไฟฟ้าเขาก็น่าทึ่งนะทำไมเขาทำได้ขนาดเจริญมันเป็นประเทศที่เจริญไง
1: แล้วข้อเสียข้อหนึ่งคนญี่ปุ่นก็บอกว่าอยากให้แอร์เย็นแล้วก็ดูดอากาศได้ดีเหมือนประเทศไทย
0: เอาเหรออ
1: ๋อ
0: บางขบวนเขาว่าเก่ามากบางขบวนขบวนโบราณ
1: ใช่ครับครับผมเรียบร้
0: อ
1: ยเดี๋ยวก่อนเบรกเดี๋ยวอ่านนี่ก่อนทีมงานบอกมา
0: ว่ามา
1: ก็คื
0: ออันนี้แจกจ่าย
1: อันนี้แจกจ่าย M150ครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150นะครับ
0: ครับแล้วก็อย่าลืมแลลี่นะครับกลับมาแล้วนะฮะชวนเพื่อนชวนครอบครัวเก็บกระเป๋านะครับเดินทางไปกับคนรู้ใจนะครับ
1: ไปไหนเนี่ยคราวน
0: ี้แลลี่มาสจันอัมพวานะครับไม่ใช่อัมพวันนะฮะถ้าอัมพวันนี่คณะกรรมการโอลิมปิกนะครับ
1: เจอ
0: ร
1: ่
0: วม
1: นะต่อก่อนต
0: ่อร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีนะสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม
1: ครับ
0: เยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองเจองานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบ Thailand Ori นำโดยโคศกคู่ขวัญ นันทประดิษฐ
1: ์
0: นะครับผอ.ทรงศักดิ
1: ์โอ้โห
0: กับผอ.เต่า
1: อ๋อคู่กัน
0: อัชราเชิดชูนะฮะแสนฮาสนุกสนานแล้วก็ลุ้นรับรางวัลมากมาย
1: ครับ
0: พักสบายท่ามกลางธรรมชาติ
1: 28
0: ถึง29พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดที่0925315142หรือทาง Facebook FM99
1: ชอบคำว่า28

0: แปลกมากเลย
1: อัครวัน
0: ที
1: ่
0: 28เหรอ
1: ฮะ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: อัมพวาไง
0: อัมพวาอัมพวาไปทางโน้นอ๋อโอเค
1: ตอนนี้วิ่งทางด่วนสบายเลยขึ้นข้างบนได้ละ
0: อ๋อเหรออ๋
1: อ
0: ไม่มีปัญหาแล้วนะพระราม2
1: ไม่มีแต่ขากลับอาจจะมีนิดหน่
0: อ
1: ยยังเคลียร์ข้างล่างอยู
0: ่เออนะฮะแล้วก็ FM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจเข้าร่วมระเบิดความมันศึกดวลวงสวิงมาเขียนอย่างนี้เน
1: ี่ยวงสวิง
0: สินะฮะประจำปีกันนะครับ FM 99กับกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้ทีมสีแดงนำโดยป๋าแปร พี่เจี๊ยบคทาทอง
1: ครับ
0: คุณเฉลิมวงศ์มนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับสีน้ำเงินนำโดยน้าหำนะเดี๋ยวน้าหังนะครับอัจฉพงศ์ศรีมาต้นประวินโปคิวโปเตและพิชชี่พบกับงานเลี้ยงค่ำคืนสุดแสนประทับใจรุ่นของวันมากมายครับวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะฮะช็อตการเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฮะ0925315142 0809195365หรือทาง Facebook FM99 นะครับพักก่อนนะ
1: เดี๋ยว SMS มาด้วยนะครับ4689899นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนี
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
7: นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: หนึ่ง
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: อ่ะช่วงที่2นะครับ
4: ครับผม
3: สำหรับเอเชียนเกมก็จบไปเดี๋ยวเชียร์กีฬาคนพิการเอเชียนพาราเอ็กซ์
4: นี่น่าดูมาก
3: มีโกตักพาลุกใจเกลือ
4: โอ้โหตกใจเลยโกตักเนี่ยแกมีน้องด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นโกเป็นเฮีย
3: เฮียเต็ก
4: เฮียเต็ก
3: เฮียเต็กนี่ขายลูกชิ้นใช่ไหม
4: นะเฮียเต็กขายลูกชิ้นเหรอใช่เหรอเฮียเต็กขายไอ้นี่กางเกงในแถวบ้านเหมือนกัน
3: โกอะไรนะโกขายลูกชิ้นอะอยู่นครปฐมอะนะโกเต็ก
4: ใครรู้วิมาบอกเลย
3: นะ
4: โอ้ไม่บอกมาหมดละ
3: แล้วก็โอ้โห18เหรียญทองเนี่ยจริงๆนะนักกีฬาไทยมันต้อง20เหรียญทองขึ้น
4: นะครั้งนี้เหรอมันหลุดมันมีหลุดไง
3: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็ได้เกินความคาดหมายไป
4: ใช่
3: นะ
4: เกินความคาดหมายไปโดยเพราะกรีธาย อดเยี่ยมเหลือเกิน
3: นะครับ
4: แบตก็ทะลุนะเพราะแบตก็ไม่เคยได้เหรียญทองมา60ปี
3: ใช่
4: นะครับเก่งมากวิว
3: ก็
4: นิ่มเลย
3: วิวเนี่ยก่อนไปแข่งฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะแพ้นักกีฬายุโรป
4: ครับก็เหมือนตอนที่ชิงโอลิมปิกอ
3: ่
4: ะแพ้เซอร์เซนนะครับ
3: บิกเตอร์เซอร์เซน
4: โอ้แต่ครั้งนี้เหมือนกับแปลงร่างเลยนะ
3: ใช
4: ่คุมคอร์ดตัวใหญ่แล้วก็ด้วยการที่ต้องชิงกับเพื่อน
3: อ
4: ่ะมันดูผ่อนคลายก่อนเขาลงไม่เหมือนนัดชิงโอลิมปิกนะดูเขาดูเครียดมากนะครับ
3: ถูกต้องก็2ปีนับจากนี้โอลิมปิกเกมนะครับเรายังมีลุ้นนะครับต่อยอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันนะครับไม่ว่าจะเป็นมวย
4: โอ้
3: นะครับมวยซึ่ง
4: มวยรู้จักอะไร
3: ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากหลังจากที่ผู้มวยชายเราเนี่ยไม่ติดเหรียญเลย
4: ครับ
3: นะครับทีนี้แต่ว่ามวยหญิงเนี่ยนะครับได้ลุ้นแน่น
4: อ
3: นนะครับไม่เพียงแต่โฟกัสนัทนิชาจบโปร่งกลางแล้วก็จะมีเจ้าเฟียวนะเพราะว่าเฟียวครั้งนี้เนี่ยไม่มีรุ่น57กิโลที่เป็นรุ่นธรรมชาติของเขาเขาก็เลยต้องขึ้นไปต่อย60กิโลกรัม
4: ครับ
3: นะฮะ
4: แล้วก็ B เป็นไง
3: B เนี่ยจันแจ่มไม่ใช่แจ่มจันนะแกตั้งแต่ได้เหรียญโอลิมปิกมาเนี่ย
4: กระเสาะกระแสะหน่อยใช่ไหม
3: โอ้ฉลองเพลินพอมาซ้อมหนักนี่เจ็บนะแล้วก็กว่าจะหายแล้วก็มาซ้อมก็ร่างกายก็ประมาณไม่เต็มร้อยอะ่ะง่ายๆนะครับนะก็กีฬาอย่างเทควันโดเราก็มีโอกาสลุ้นในโอลิมปิกเกมนะ
4: ครับ
3: ดีนะนะทัพทิมอยู่นะ
4: บัลลังก์ทัพทิมอยู
3: ่ บัลลังก์ทัพทิมอยู
4: ่ ทัพทิมแดงสิ
3: ครับ
4: เจ้าอยู
3: ่วอลเลย์บอลเราก็โอ้ได้ไปโคต้าแล้วก็ครั้งนี้ก็เสียดายแพ้จีนแบบชนิดที่ว่าเล่นเซตที่5บีนะแม่ก็ถือว่าเก่งมาก
4: ใช่ดีดี
3: เราหวังว่าอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ได้สู้กับทีมพวกท็อป10ของโลกอย่างสนุกนะมาตรฐานสูงขึ้นนะครับอีกกีฬาหนึ่งเนี่ยอย่างเทคบอลยังไม่มีบรรจุในโอลิมปิกเกมนะ
4: ใช่ใช่
3: นะ
4: ที่เราได้เหรียญ4เหรียญแรกเนี่ยไม่บรรจุโอลิมปิกเกมนะ
3: ใช่
4: เทคบอล3แล้วก็ MMA
3: นี่ลิหมิงคุยกับนายกแนทนะ
4: ชัยพักศิริวัฒน์เหรอ
3: นายกคนนี้แต่ก่อนแกอยู่ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬากับพลเอกทวีปจันทรโร
4: จ
3: น์มวย
4: ครับ
3: แล้วแกบอกว่าคราวหน้าที่ USA เนี่ยไม่ทันแต่ที่แดนจิงโจ้เนี่ย
4: เมลเบิร์นบริสเบน
3: มีลุ้นบรรจุ
4: ครับโอเคบริสเบนนี่ก็ดีเลยนะล่าสุดเขาก็บอกเขาก็ยืนยันแล้วว่าเรือพายเนี่ยที่จะไปแข่งเนี่ยไม่ต้องห่วงไอ้เข้มันไม่กัดหรอกมันอยู่เป็นธรรมชาติของมัน
3: โอ้โหเหรอ
4: รู้ใจไอ้เข้เขาบอกว่าเข้แถวนี้มันไม่สนมันมีทุกปีมันมีกี

0: ้าเรือพายมาแข่งทุกปีนะฮะคาดว่าน่าจะช่วยเพิ่มสถิตินักกีฬาครับ
1: เ
0: นอก็คือเรื่องไอ้เข้เนี่ยผมแปลลงมา2ครั้งนะ
1: ครับ
0: โอ้ว่าเขาจะให้ไอ้เข้เนี่ยก็คือแข่งที่นี่แหละโอ้พี่ว่าไอ้เข้มันจะสนใจนักกีฬามั้ย
1: ไม่แน่มีลุ้น
0: พอจะมั้ยโอ้คิดแปลกๆอ่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ืมๆก็ต้องคือมันก็เรียกเรตติ้งไงโดยเฉพาะพวกสื่อทีวีกองทีวีเนี่ย
0: โอ้
1: นะก็ไปเฝ้ารออ
0: ยู่น่าไปดูกันนะน่าไปดูโอ้โหแต่อีกต้องเท่าไหร่เนี่ย6ปีเลยนะ
1: ปั๊บเดียว
0: หาแป๊บเดียว
1: ปีนึงแป๊บเดียวมาก
0: ใช่ๆอีก2ปีเนี่ยที่ลอสแองเจลิสนะครับสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนี่ว่ากันว่าหลายชนิดกีฬาของไทยนี่น่าสนใจอย่างน้อยก็บิลภูริพลก็จะอายุ22วอลเลย์บอลชุดนี้ผมว่าเกินครึ่งยังอยู่ในทีมที่ต้องไปก
1: ัน
0: แล้วก็ทางวิวกุลวุฒิก็หลังที่ถึงเหรียญทองนี่แล้วคือจริงๆอ่ะได้เหรียญเงินเนี่ยแปลงร่างแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมเนี่ยครั้งหน้าก็น่าสนใจ
1: ใช่อย่าง
0: 3-4 คนเนี่ยนะ
1: บัลลังก
0: ์ทับจับอยู
1: ่เนี่ยนะของพอทรงนี
0: ่
1: คือ
0: ทำไมต้องของพอทรงเลยฮะ
1: อ่ะก็แกพูดข่าวเลยอ่ะไปทั่วประเทศนะ
0: มันมี
1: ทับทิมอยู
0: ่มันมีอาทิตย์ไหนที่มันไม่ผิดบ้าง
1: มีทางเดียวก็คือไม่ต้องให้แกอ่าน
0: โอ้และชอบการเว้นวรรคของแกมากเลยคือแบบเว้นแบบนรกมากเลยสมมติคำเนี้ยประธานละยองตั้งคำถามเฟลิเป้ควรโดนใบแดง
1: คือเสียงแกผสมพลังไงมันก็เลยกลบสิ่งที่ผิดพลาดไป
0: แล้ว
1: ไม่มีใครจำได
0: ้โอ้โหแต่ส่วนใหญ่จะจำกันได้เยอะเลยนะ
1: จ้องทำลายแกนะครับคือวันเทควันโดนะม
0: ี
1: ลุ้นมีลุ้นนะครับ
0: ก็หลากหลายชนิดกีฬาดูเหมือนคึกคักขึ้นมานะฮะสำหรับทางนักกีฬาของทีมชาติไทยส่วนพาราเกมต่อนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: 27เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหลังที่เราเนี่ยเขาเรียกว่านั่งเครื่องบินแบบเหมาลำ
1: โอ้โห
0: บินไปนะครับแล้วก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยทีมนักกีฬาของเราเอเชียนพาราเกมนี่ถือเป็นระดับโลกนะ
1: ครับ
0: โอ้หลายคนเลยนะครับวันนั้นนี่รายงานไปพี่สมงงฮ่าพวกเขาประสบความสำเร็จกันขนาดนี้เลยเหรอ แกเนี่ยนะตอนนี้แกไม่ดูเลยนะแกดูอย่างเดียวพี่มวยโอ้โหขนาดมวยเนี่ยแกไม่ดูเลยแกหันไม่มองพี่อาจเดียวเลยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีผมจะได้เสียบทัน
1: โอ้แกพูดกันแทรกกันหน้าดูเลยนะ
0: สองคนเหรอ
1: โอ้สมชายบอกถ้าอ้วนไม่เข้าตอนนี้ที่ไม่มีโอกาสได้พูดแล้ว
0: นะนักกีฬาของเราเนี่ยที่โดดเด่นเลยนะคือพี่แววสายสุนีจนะ
1: โอ้โหเรียกป้าเลยดีกว่านะ
0: พี่พี่แววนะครับพี่แววนี่3เหรียญทองทางไอ้นี่เลยนะระดับพาราลิมปิกเกมนะครับ พี่แววนะแล้วก็รุ่งโรจน์ไทยนิยมนี่ก็3เหรียญทองเอเชียนพาราเกม2023แล้วก็พงศกรแปยอกับชัยวัฒน์รัตนานี่ถือว่าเป็นนักกีฬาแบบระดับโลกนะครับ
1: ครับ
0: เออนี่ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับทีมชุดนี้แล้วก็ครั้งเนี้ยมันมีอยู่กีฬาอยู่หนึ่งประเภทนะคุณฟังก็คือกรีธาผลัดผสม4คูณ100เนี่ยนะครับเป็นการรวมกันของนักกีฬาพาราจากหลายคลาสความพิการไว้ในทีมเดียว
1: ครับ
0: อันนี้เขาบอกว่ามันน่าสนใจเพราะเป็นการมิกซ์รวมกันก็คือสุนีพรถนอมวงเป็นราชินีลู่5เหรียญทองเอเชียนพาราเกมนะอาเซียนพาราเกมนะคือมาจากสมาคมกีฬาคนตาบอด
1: ค
0: ือจะวิ่งพร้อมกับไก
1: ่มีคนวิ่งนำ
0: ก็คืออาจารย์โอมชัยวัฒน์ทองจำรูนแล้วก็จะส่งต่อไม้สองเนี่ยก็คือมาจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยก็
1: ค
0: ือศศิราวันอินทโชตเป็นคลาส T47แล้วก็ไม้สามก็จะเป็นฟิลอมรเทพผลปันนะนะครับก็เป็นคลาส T38จากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณพงศกรแปยอนี่แหละซึ่งเป็นรีกีเหรียญทองพาราลิมปิกเกมในประเภทวีลแชร์เรซซิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือการรวมกัน4คูณ100แบบนี้นะผัดผสม
1: ครับ
0: น่าสนใจนะครับในการแข่งขัน เอเชียนพาราเกมส์เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ติดตามกันนะครับอย่าให้คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ของท่านเนี่ยมันเป็นขายขี้หน้าตัวเองก็คือไม่เห็นรู้เรื่องเลยแข่งแล้วก็เขาก็บอกกันตลอดแบบนี้แหละนะครับบางคนไม่รู้เรื่องคือบางคนรอแต่ดราม่าทุกอย่างขับเคลื่อนไม่ได้นะครับด้วยดราม่านะครับให้เวลา30นาทีรับฟังสิ่งที่คุณไม่ชอบในแต่ละวัน1การเมืองคุณไม่ชอบหรอกแต่คุณต้องรู
1: ้
0: 2ข่าวต่างประเทศ3ข่าวพยากรณ์อากาศและ4ข่าวกีฬา
1: โอ้5ประกันสังคม
0: ใช่เพราะบอกเลยถ้าพังอีกนะประท้วงข้างหน้านี่มีผมแน่นอน
1: เออ
0: โอ้ยโอดส่งมาจะ30ปีถ้าพังตอนนี้นะมีเรื่องอ่ะ
1: ก็ใช่พวกที่
0: กินกันนะแบบไม่ได้อะนะครับอ
1: ย่างน้อยก็เอาปฏิทินมาดูหน่อย
0: ใช่เอาปฏิทินมาให้ดูต่างหน้าทุกปีก็ยังดีนะครับ
1: โอ้ไม่ทำแจกใครว่าปฏิทิน
0: เต่าล้านปีนี
1: ่เออก็พิธีเปิดนะครับเอเชียนพาราเกมจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนะสนามที่ว่าเนี่ยคุณสมชายไอ
0: ้สมบี
1: สมบีสิสนามพาโลมามิซูนะฮะ
0: พาโลมาพาโลมา
1: เหรอ
0: เออ
1: ทำไมเรียก
0: ได้ไปมาไหม
1: อะไร
0: เอาไปดูวัน
1: ดูแล้ว
0: ใช่ไหมเออที่บอกสวยนะโอ้
1: สวย
0: พาโลมาพาโลมาตอนแรกผมก็นึกว่าชื่อพาโลมา
1: โอ
0: ้โอ้จริงๆผมนึกว่าชื่อพาโลมาน
1: ะ
0: ทีแรกเลยนะครับ
1: อ๋อเขาเรียกนะ
0: พาโลม
1: า
0: เออหรือพาโลมาเนี่ยได้นะครับ
1: แล้วก็ลุ้นกันที
0: ่
1: เปิดนะฮะแล้วก็พอไปเปิดเนี่ยประธานก็อย่ากล่าวปิดกันแล้วกันส่วนพิธีปิดที่อย่ากล่าวเปิด
0: ไม่มีเขาไม่มีผิดพลาดเขาแม่นยำโอ้โหขณะนี้เราพร้อมหมดแล้วตอนรับก็สู่พิธีเปิดอีกสักรอบนะครับเราไม่อยากปิดเลยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละโอ้นะครับครั้งนี้เนี่ยนักกีฬาของเรานี่ก็ไปเนี่ยเราหวัง27เหรียญทองนะ
1: โอ้โห
0: 265คนนะครับแข่งครบ18ชนิดกีฬาก็วางเป้า27เหรียญทองในครั้งนี้นะติดตามดูกันนะมีใครไปรายงานไหมสงศักดิ์ไปป่ะสงศักดิ
1: ์น่าจะไม่อยู่น่าจะอยู่เมืองไทยอ่ะแกก็ไม่อยากไปอ่ะช่วงนี้นะ
0: แกบอกว่าโอ้โหอยู่บรรยายดีกว่า
1: อยู่เยอะ
0: โอ้แม่ก็ใช่เด็กแกเป็นคนไอ้นี่เลยอ่
1: ะ
0: แกมีคลิปคนไอ้นี่แจกคิวไงแกขู่เลยอ่ะถ้าไปโยนมาน่าโดนแน
1: ่ให้ยอง
0: แ
1: จ
0: ๋
1: ให้ยองนี่กลัวเลย
0: เหรอโอ้ละแม่อุตลุดไปหมดเลยนะครับก็ส่วนอีกเรื่องนึงเกือบลืมประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเขาเรียกประชุมนะพี
1: ่
0: เดี๋ยว
1: ใคร
0: เรื่องของกีฬาในบ้านเราซึ่งปีหน้าเนี่ยที่จะแข่งขันก็คือ4ชนิดกีฬาเนี่ยครับคือปีหน้าเนี่ยเรามีกีฬาเยาวชนแห่งชาติก่อน
1: ครับ
0: เรามีกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เกมนะโดยโปรแกรมนะครับ 14-25 มีนากีฬาอาวุโสแห่งชาติเมืองช้างเกม 1-7 เมษาย
1: น
0: นะฮะจากนั้นก็อุดรธานีเกมเป็นกีฬาแห่งชาติครั้งที่50 9-19 พฤษภาแล้วก็กีฬาคนพิการแห่งชาติภูพระบาทเกม 3-9 มิถุนาแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่มันฝนตกหนัก
1: อ๋อน้ำท่วม
0: ใช่มันทำให้รอบควอลิฟายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: กระทบ
0: มันไม่สามารถเล่นได้เพราะฉะนั้นกำลังจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหารือกันวันที่21
1: ครับ
0: ก
1: ็ต้องแก้ไข
0: ตุลาใช่
1: เพราะว่ามันขยับ
0: ถูก
1: ก็จะกระทบหมด
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือพอเห็นข่าวปุ๊บข่าวที่ประกาศออกมาตามหมวดต่างๆเนี่ยผมก็บางคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนผมก็เข้าใจนะแต่บางส่วนก็ด่าโดยที่ว่าจะเลื่อนทำไมเนี่ยก็คือคุณก็ต้องเข้าใจในภาพรวมว่ามันแข่งไม่ได้นะเว้ย
1: ครับ
0: รอบควอลิฟายเพราะว่าคือเข้าใจว่าเด็กๆบางทีมอาจจะอายุเกินเรียนจบหรืออะไรเงี้ยพลาดโอกาส
1: ใช
0: ่แต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเด็กรุ่นโควิดแ
1: ม
0: ่ให้คิดแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยการด่าจนทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: คือมันแปลกๆอะพี่เดี๋ยวนี้นะพักก่อนดีกว่า
1: ดีมากน
0: ะ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081

0: รายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้
2: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สายอ่ะมากราบช่วงสุดท้ายนะครับเอาเรื่องน้องเมย์ก่อนเมคินเหรอครับเมรัชเมย
2: ์อ๋อรัชเมย์
1: เมสวยนะฮะเมก็มีอาการบาดเจ็บ
2: ถอนตัวฮะ
1: ถอนตัว
2: น้องเม
1: ย์รายการหลังจากไปแข่งอาร์ติกโอเพ่นรอบชิงนะครับ
2: โอ้สุดยอด
1: ก็ไปที่เดนมาร์กก็ถอนตัวนะครับเขาบอกอาการบาดเจ็บกำเริบขึ้นเล็กน้อยนะครับตอนแรกคิดจะถอนตัวจากรอบชิงมีหน้าเป็นเหตุผลหนึ่งรอบชิงเนี่ยฟอร์มอะไรต่างๆสถิติเหนือกว่าเยอะนะครับ
2: ครับ
1: แต่แพ้ไปนะครับก็เลยประเมินละถอนดีกว่า
2: ดีดีไม่ต้องไปฝืน
1: ใช
2: ่แล้วเพิ่งโชว์ผลงานได้ดีด้วย
1: เพราะว่าเมย์จริงๆแล้วพออายุมากเนี่ยเรื่องการบาดเจ็บมันจะโผล่เข้ามา
2: ก็เลือกเล่นไป
1: มันจะ
2: ตี
1: ต้องเลือกเน้นโปรแกรมไม่ต้องเน้นความถี่ไม่ใช่ประมาณแบบว่าพอไปยุโรปครั้งนึงแล้วก
2: ็โอ้
1: ตีต่อเรื่อง3รายการไม่ได้
2: ครับผม
1: นะต้องรอบคอบเนียนละออยิ่งขึ้นนะครับ
2: ประเมินเรียบร้อยนะครับ
1: ใช่นะส่วนจีโน่นะตอนนี้คลิปโฆษณาของสิงเนี่ยดังมากบีได้ดูหรือยัง
2: ดูแล้วครับ
1: โอ้โหนั่งดูลีหมิงร้องน้ำตาร่วงเป็นเต่าเผาเลยนะกระดาษทิชชู่นี่หมดไป2ม้วนนะครับใครไปดูก็จะซาบซึ้งกับความประทับใจนะฮะจากอากงนะลีหมิงก็เป็นอากงละ
2: ครับ
1: แต่ไม่ให้เรียกอากง
2: ให้เรียกอะไรนะ
1: ป๋าหมิงสุดหล่
2: อเหรอสงสารหลานมากเลย
1: โอ้แล้วเอมมงตอนนี้
2: เป็นยังไง
1: จะ3ขวบเนี่ยพูดเก่งมากอะไรพัฒนารวดเร็วมากเลย
2: เร็ว
1: สมัยนี้นะ
2: 3ขวบแล้วโอ้
1: นะบับเดียวเอง
2: ใช่ๆ
1: จะมีน้องละจะมีน้องจะมีหลานอีกคน
2: มีหลานเอมมงมีน้องดิ
1: เอมมงมีน้องเนี่ย
2: ครับ
1: เห็นไหมก็ไปดูครับเพราะว่าหนังเนี่ยวันนี้สมชายมาถามเอ๊ะอากงนี่มันพูดกับ
2: จีโน่
1: โรจีโน่
2: ว่าอะไรเหรอ
1: เหรอบอกบ้าเหรอมันคือเขาเป็นเทปออกมาแล้วจีโน่นั่งฟังแล้วก็ปราบปลื้มใจนะครับก็เป็นความประทับใจอ่ะนะฮะกับการสู้กันของมาของทั้งคู
2: ่ค่ะผม
1: ชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟเนี่ยมันยากลำบากตรงไหนรู้ไหมค่าใช้จ่าย
2: ใช่ใช้จ่ายสูงมาก
1: สูงมากนะ
2: สูงจริง
1: นะครับ
2: อย่างทุ่มเทอย่างที่สุด
1: เนี่ยเดือนหนึ่งก็เต็มที่ก็12,000-13,000กินนอนบ้านทองหยอดนะครับแต่ถ้าคุณไปเล่นกอล์ฟนี่นะ
2: โ
1: อ้โหเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมีนะ3-40,000อ่ะ40,000-50,000
2: อ
1: ่ะเด็กๆนะฮะเพราะว่าหนึ่งต้องพอไปออกรอบก
2: ็
1: ให้โปรจับก็แพงละ
2: แพง
1: นะครับ
2: ก็อย่างอีกคนหนึ่งก็คืออโปะก็คืออย่างพี่โบกอฟอะพี่ธงชัยใจดีอะเดี๋ยวนะแกโปเช่ากว่าจะได้นักกอล์ฟที่ขึ้นมาเนี่ยคนหนึ่งก็คือปั้นมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะ
1: ใช
2: ่โอ้ทุ่มเทมาสุดๆกันนะ
1: ครับ
2: หลายภาคส่วนนะ
1: ก็กว่าจะประสบความสำเร็จได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยคำพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าทั่วโลกอาจจะไม่มีใครเชื
2: ่
1: อในตัวเมย
2: ์ครับ
1: แต่อากงเนี่ยเชื่อเมย
2: ์
1: ว
2: ่
1: าเมย์ทำได
2: ้โอ้โ
1: หคำนี้มันเป็นคำที่สร้างเขาเรียกว่ารีประทับใจแห่งปีได้เลย
2: เชื่อจีโน่ป่ะครับ
1: ประมาณนี
2: ้อันนี้มันเมย
1: ์เอาเดี๋ยวฟังไปฟังมาอากงจะงงเลยเคลิ้ม
2: อากงเป็นอาบ้าไปแล้วนะมาดี
1: ๆซาบซึ้งใจ
2: ครับ
1: ให้ไปดูกันหน่อย
2: แล้วเราเป็นคน
1: เสียน้ำตานี่ก
2: ็เซนซิทีฟด้วยไง
1: รับลีหมิงเนี่ยดาวรุ่งลีหมิงก็ประสบการณ์แต่ก่อนนี่พาไปแข่งแบบ
2: จำได้
1: นะฮะว่ามันทั้ง
2: กว่าจะถึง
1: เหนื่อยยากแล้วก็สนุกสนาน
2: ครับมันมีทุกรสอ่ะ
1: มันมีทั้งเซ็งเสียใจนะครับ
2: ช่วงนั้นเนี่ยแก จัดรายการนี่เป็นอาจารย์มีเด้งเด้ง
3: แล้วก็
2: ความสนุกช่วงหนึ่งของชีวิตเลยนะ
1: มันก็หลายๆอย่างอ่ะบางทีก็กดดันว่าเอ้าทำไมเอาลูกมาเล่นกีฬาเรียนหนังสือยังไงอะไรไงแล้วในยุคสมัยใหม่นี่มันต้องเลือก
2: ครับ
1: ถ้าจะเล่นมุ่งหน้าเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยบางทีการเรียนมันต้องทิ้ง
2: ครับจริงบางทีมไปพร้อมกันมันเหนื่อยนะ
1: แล้วมันก็ถ้าครอบครัวไม่ไปด้วยกันเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะเครียดกันทั้งคู
2: ่
1: นะฮะมันไม่สนุกนะนะครับแล้วกว่าจะมีใครสำเร็จได้อย่างนี้สักคนหนึ่งเนี่ยแล้วไอ้ที่อยู่ข้างทางที่ไม่ประสบความสำเร็จ
2: โอ้โหเต็ม
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องเข้าใจแล้วให้กำลังใจเท่าๆกับที่นะครับทำใจให้ได้
2: ครับ
1: มันไม่มีใครหรอกที่จะมันโบเมเหมือนวิวเหมือนบิวนะใช่ไหมฮะ
2: ม
1: ัน
2: อัจฉริยะนี่นะ
1: นะครับ
2: แล้วคือมันต้องไปพร้อมกันทุกอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
1: ใช
2: ่เด็กสำคัญ
1: ถูกต้องเด็กอัจฉริยะอย่างเดียวไม่ได้ต้องการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ต่อยอดมาที่โค้ชดีๆพร้อมกับส่งมอบให้กับสมาคมกีฬา
2: ครับ
1: อ่า
2: แล้วในจังหวะนั้นน่ะสมาคมกีฬาก็ต้องมีผู้นำที่ดีด้วยนะ
1: ถูกต้อง
2: โอ้มันต้องสอดคล้องกันไปหมดเลยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้อะเป็นหลายๆอย่างฮะที่เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อกี้จะพูดอะไรสักอย่างลืม
1: เดี๋ยวจีโน่นะครับตอนนี้ก็เตรียม นำทัพนะครับ7นักกอล์ฟสาวไทยลุยศึกบิวอิก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับลุ้นล่าแชมป์รายการที่5ของฤดูกาลนี้นะครับเชียร์กันได้นะฮะจะแข่งกันอีก 2-3 วันนี้แล้วครับ
2: ครับ
1: นะฮะก็จะมีโปเพชรตุ้งแพตตี้โปเมโปโมโปพราว
2: โอ้โห
1: โปเปียโนโปกีตาร์นะ
2: โปเบส
1: โปกอง
2: โปนารุเบสมาด้วยหรือเปล่า
1: ตีกลองเดี๋ยวต้องไปเรียน
2: แล้วเดี๋ยวจะลืมแล้วรอพี่
1: เดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาเรียนแน่นอนเดี๋ยวโอนไปก่อนเลยดีกว่า
2: ละ
3: โอ้ดีมากเลยมันกำลังร้อนด้วย
1: พอจะไปเรียนแล้วห้องส่งไม่ว่าง
3: ห้องซ้อม
1: ห้องซ้อม
3: ยังไม่ทำรออย
1: ู
3: ่แล้วพอทำเสร็จพี่ไปปุ๊บน้ำท่วมพี
1: ่เอา
3: โอ้ตอนนี้ตากแห้งเลยรออยู
1: ่ครับ
3: แม่ก็เราอัพนิดนึงวันนี้นะครับก็คือราวันด้านะครับได้เซ็นสัญญา10ปีในการจัดแข่งฟอร์มูล่า1เป็นที่เรียบร้อยจะเริ่มต้นทศวรรษหน้านะครับ2030เป็นต้นไป
1: ครับ
3: ไปแข่งที่เขาเรียกอะไรนะแอฟริกาดินแดนกาลาทวีปนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียจะจัดขึ้นที่จังหวัดพังงานะครับ
1: โอ้โห
3: สุดยอดเลยอ่ะ
1: ครับครับ
3: ก็เรากำลังฟอร์มดีมาจากการแข่งขันในเอเชียนเกม
1: ใช่
3: ได้เหรียญทองมานะครับจำชื่อน้องไม่ได้แล้วจำได้เพราะว่ามันยาวอยู่นะเบสกับไบรท์แต่ชื่อจริงเนี่ยลืมเพราะมันยาว
1: ใช่ใช่จำ

0: ล่นพอละ
1: โอ้โหแล้วก็ต้องวันนั้นก็คือต้องขออภัยท่านผู้ชมก่อนเลยพี
0: ่ทำไม
1: เพราะว่าขออภัยนะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเรียกชื่อน้องเป็นชื่อ
0: เล่นพ
1: อเออชื่อเบสเนี่ยไบรท์ก่อนไบรท์เนี่ยคือธาราวดีนราพลพัฒน
0: ์ครับ
1: ส่วนน้องเบสเนี่ยชื่อนะครับวรพีรัชยากรนามสกุลก้องพบสรุตาวดีโอ้โห
0: ครับ
1: รวมกันก็คือวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีกับนราวดีนราพลพัฒน
0: ์โอ้ต้องจดเลยต้องจดนะครับ
1: นี่ถ้าผมจดตัวแรกไว้พี่ผมขีดเป็นคราวเกะเลยอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าจะได้ออกให้ชัดที่สุด
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้ต้องถามแบบพี่สมนะไปถามชัด GPT
0: ถาม AI
1: โอ้แม่แกชอบพี่สมอ่ะ
0: ครับ
1: นะแกบอกว่าพี่อยากภาควอลเล่บ้างอ่ะให้พี่ภาคแต่บวยพี่เบื่อพี่อาจมากเลยโอ้แล้วมีวันนึง
0: แกบอกเอามาเน
1: าะแกบอกเลยบอกพี่อาจครับผมต้องเข้าจัดรายการกับหลี่หมิงครับพี่อาจบอกอ๋อสบายไปนานๆเลย
0: พี่ภาคคนเดียวได้
1: ภาคคนเดียวเองไปนาน
0: ๆโ
1: อ้มวลต่อยเช้าต่อยเขาเรียกว่าเหมือนอย่างต่อยเช้าบ่ายเหมือนอย่างวันนั้นที่ต่อย
0: ครับ
1: เออพี่สบายขานเนี่ยโ
0: อ
1: ้มันต่อยดีจริงๆนะ
0: เ
1: ออสบายขาน
0: อ
1: ะนักมวยเอ้าอยู่สายมวยไง
0: รู้จักแต่อาเมียขาน
1: แล้วอาเมียขานมันมวยเก่าสบายขานเนี่ยพี่น้องอะพี่น้องที่เป็นมวยคาซัคสถาน
0: อ
1: ะ
0: โอ้โห
1: คาซัคสถานอุซเบกิสถานนี่ดี
0: นี่ขนาดครั้งนี้เขาเอามวยใหม่มาหลายคน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ใช่สมัยขานี่20เองนะ
0: เออพอเด็กโอ้พวกนี้เนี่ยมาต่อยเยาวชนที่ชิงแชมป์เอเชียเด็ก17 19นี่โอ้โหต่อยเอามวยอาชีพ
1: ครับ
0: นะมวยเขาเยอะมาก
1: ใช่ใช่ใช่คือมวยที่เราเห็นตอนโอลิมปิกอ่ะมันเปลี่ยนเลือดมาต่อยเลยนะ
0: เขามีตัวเลือกเยอะ
1: กลัวมาก
0: มีตัวเลือกเยอะนะครับ
1: โอ้โอ้ก็คือไอตอเรคคานซาเบคาน
0: ครับ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งที่ต่อยรุ่น90โอ้ซึ่งรุ่น90ต้องคุยนิดเดียวพอก็คือไอ้คาลิบูลาเยฟซึ่งเป็นมวยของอุซเบ
0: อุซเบก็มวยดี
1: มวย90กิโลซึ่งมันมีฟุตเวิร์กแบบยังก็ต่อยเหมือนต่อยเวลเตอร์ต้นนะพี
0: ่
1: เร็วมากคล่องมาก
0: ครับ
1: โอ
0: ้มวยกลายเป็นมวยอุซเบเนี่ยดีขึ้นมาในช่วงโอลิมปิกเกมตั้งแต่ก่อนคาซัคสถาน
1: เขาจะ
0: มี4เหรียญ5เหรียญตลอด
1: ถูกนะครับตอนหลังนี่ก็เป็นอุซเบกขึ้นมาแล้วก็ซาเบคานไอตัวน้องนะไอตัวพี่ไม่มาด้วยนะไอตัวน้องเพราะว่าเป็นคู่พี่น้องเป็นแชมป์โลกคู่กันที่ไปต่อยที่ลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้ว
0: ค
1: ู่นี้น่ากลัวอายุน้อยมาก
0: มวยใหญ่ของเขาก็ดีมาก
1: วันนั้นก็
0: คาซัค
1: ถามพี่สมไปทีนึงแกอึกอักผมหยุดเลยแกบอก
0: ครับ
1: โอ้แกบอกพี่อาจภาค
0: เออ
1: ใช่ไหมทุกคนถ้าพี่ออกมาภาคไอ้นี่อยู
0: ่ครับ
1: แหมดีๆกันเลยมวยครั้งนี้ของดีนะพี
0: ่มัน
1: สนุกมาก
0: ใช่
1: ผู้ชายนี่ต่อยกันต่อยมันมากในแต่ละรุ่นนะผู้หญิงก็ดีนะผู้หญิงก็ดีนะฮะ
0: กลายเป็นพอผู้ชายเราตกรอบเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ตามมากมาย
1: ไ
0: ม่ได้สุดทางนะครับ
1: บรรจงผมเป็นไงบ้างบรรจง
0: โอ้โหเป็นไรลืมคือบรรจงก็ต้องเห็นใจเขาทำน้ำหนักขึ้นมา70ไง
1: ใช่
0: ตัวเล็ก
1: เยอะ
0: ตัวเล็ก
1: เล็กเลยนะฮะโอ้ตอนโอลิมปิก
0: เขาก็อายุมากแล้วด้วย
1: เ
0: ขาก็อายุมากแล้วด้วย
1: ใช่ใช่บรรจง33ได้ไหม
0: ใช่ใ
1: ช่นะฮะโหตอนโอลิมปิกนี่เชียร์กันทั้งวันเลย
0: ครับ
1: เออ
0: เรามาพูดถึงลิเวอร์พูลนิดนึงซึ่งสมชายบอกสู้ไม่ได้เลยน
1: ี่โอ้โห
0: จริงๆแล้วแม่จุดใบเหลืองที่2ของไรอันกาเฟนเบิร์กเนี่ยมันมองยังไงหลี่หมิงก็ว่าใจดำเกินไปนะในทางรัฐศาสตร์ไม่น่าให้เกมมันไม่สนุกเลย
1: ใช่คืออันนั้นเนี่ยมันให้ใบเหลืองได้แต่ใบเหลืองแรกต่างหากนะฮะมันก็เป็นหลายเรื่องครับที่เราเห็นก็คือแกแจกใบเหลืองให้โรนัลด์อราโ
0: ค
1: แบ็คขวา
0: ครับ
1: ซึ่งลูกนั้นมันก็ไม่ได้แรงก็คือเป็นการพูดคุยกับกรรมการ
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็มีทฤษฎีสมคบคิดมากมายที่มันเกิดขึ้นว่าทีฝั่งนี้ทำไมไม่ให้นู่นนั่นนี
0: ่
1: แล้วก็ตัวของคริสคาวานาเองก็เยอร์เกนคล็อปเคยไม่จับมือด้วย
0: ค
1: ือตัดสินไม่โอเคอ่ะ
0: ครับครับ
1: นะแล้วก็พอไปเหลืองเราโค้ชเสร็จเล่นยากเปลี่ยนโดกูลงมาขยี
0: ้เออโอ้ตัวเปลี่ยนของ
1: ซิตี
0: ้ซิตี้นี่กลางเขาดีมากนะ
1: คือจริงตอนนั้นลิเวอร์พูลก็เริ่มเป๋
0: เริ่ม
1: ว่า
0: เริ่มวิ่งเยอะแล้ว
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: มันเป็น9นาทีที่มันโหดนะครับเปลี่ยนโดกูลงมา
0: โอ้โห
1: หลังนั้น6นาทีเป็นใบแดง แล้วหลังนั้น3นาทีเป็นฮาลันยิง
0: ใช่ๆคือเกมของแมนซีดูตึงๆก็จริงแต่กลางนี่ดีมาก
1: ใช่
0: นะ
1: ก็แค่ซื้อสบาย
0: เอเดอร์สันนะครับเอนโซ่ฟอร์นันเดสนี่เล่นไม่ต้องปรับตัวเยอะเลย
1: ใช่โหพี่ตัวระดับ100อ่ะซื้อมาแล้วก็มันก็เลยเป็นประเด็นตรงที่ว่าการใช้โดปซื้อนักบอลมันเหมือนโดนโทษโดปอยู่นะแต่ยังไม่โดนแบนของซิตี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเริ่มมองว่าคุณอาจจะไม่ได้เก่งอย่างเดียวไงคุณโดปยาแต่นี่คือโดปตัง
0: ค์ใช่ก็โดนไอ้เรื่อง
1: โหเยอะๆโ
0: ดนโหทุกไปแข่งที่สนามไหนโดนโหแน่นอนนะครับ
1: ครั้งแรกมันดันเจอลิเวอร์พูลซึ่งก็พี่แชมป์อยู่ 4-5 เที่ยวอ่ะช่วงที่เขาขึ้นๆน่ะนะ
0: แล้วศูนย์หน้า
1: แต่หนักกว่านะพี
0: ่คือลิเวอร์พูลนี่ก็เจ็บเยอะด้วยแล้วก็ศูนย์หน้าที่ลงมาเนี่ยโอ้โหแกก็วิ่งมากนะ
1: โอ้นี่แกล่าสุดเนี่ยรายงานไม่ยืนยันนะฮะหน่วยราชการบางประเทศจะให้มาช่วยนะปีหน้าเน
0: ี่ย
1: วิ่งเก่งอ่ะ
0: โอ้แกวิ่งแกพยายามมากนะลูอิสคูมัสนะเออต้องถือว่ามีอนาคตนะครับมีจังหวะยิงได้จังหวะหนึ่งนะ
1: ใช่แต่ถ้าลูกนั้นน่ะเป็นกองหน้าแบบโป้งเป็นบัญชีเข้าเลยแต่นั่นคือกองหน้าจำเป็นและเด็กจะยิงอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ที่หนักกว่าลิเวอร์พูลครับ
0: ครับ
1: แมนยูครับ
0: โอ้โห
1: มีแต้มก็จริงแต่โอ้โหพี่คือมันไม่เป็นทรงเลยอ่ะ
0: รูปบอลรูปเกมนี่ขี้เละมากนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับไปขึ้นคาร
1: ์โลมากนะครับ
0: ยิ่งไม่มีคะแนนด้วยนะครับถ้ามี3แต้มมายังมาเลียแผลมาอะไรมาเยียวยาได้นะ
1: เป็นเบราน
0: ะไอ้นี่ไปกันใหญ่เลยนะ
1: โอ้ยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วคืนนี้ไปเจอกับแอตเลติโก้ด้วย
0: เอ้าเรารู
1: ้แล้วกันบ้าด้วยครับเฮียหมาคุมทีมอยู
0: ่ก็เหนื่อยเหนื่อยใจแทนนะครับแฟนผีแดงนะคร
1: ับ ครับ
0: นะเอ้าก็เรียบร้อยไปเมื่อคืนก็แฟรงค์แลมพาร์ดนะกลับมาแล้วนะทีมเขาเริ่มตอนแรกๆเราก็นึกว่าโอ้โหจะอยู่รอดไหมเนี่ยช้างกระทืบโรงนะครับ
1: ครับข้อฟาร์มเหรอพี่เหลือ9นาทีแล้ว
0: มาข้อความแรกนะครับค
1: ุ
0: ณอาร์มซ่าภรรยาดำไม่ขยับนะครับมาแล้วนะฮะนักเตะคนไหนชอบกินเส้นครับตอบลุยพาสต้านะฮะลุยพาสต้านะครับมีรายงานเที่ยงกับสมชายแกบอกลิเวอร์พูลสู้ไม่ได้เลยครับทำไมบีไม่สวนนะฮะ
1: ต่อยแกคือตอนนั้นผมอึ้งอ
0: ่
1: ะผมชาเลย
0: ขอบอลโกคาร์ดด้วยครับ
1: ขอผล
0: ขอผลนะฮะขอผลโกคาร์ดนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวไป
1: เป็นเรื่องเป็นราว
0: ก็จบแล้ว
1: น
0: ี
1: ่เยอะมากเลยอ่ะปกติต้องฟังแฮปแล้วเนี่ย
0: เอา
1: เ
0: ลยเบงเมืองเมียนมาจัดคิวที่ผมหงมากเลยครับอ้าวละฮะจะอ้าวทำไมฮะสวัสดีซ้อหมิงเจบีผู้ว่าจังหวัดไอจีเนี่ยเขาหายยั่วนักกีฬาไทยหรือยังฮะ
1: คืออันนี้ก็ทำความเข้าใจกันใหม่หลายเรื่องอะเนาะ
0: ครับ
1: คือเขาก็กลายว่าทางเราก็บอกว่าอยากจะถ่ายให้นักกีฬาฮ่าฮ่าซึ่งมันไม่เป็นเรื่องที่บางเรื่องเราตลกคนอื่นเขาไม่ตลกด้วยนะ
0: ญี่ปุ่นเขาซีเรียส
1: จริงจังนะเออเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยวัฒนธรรมต่างๆต้องศึกษากันไปไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นนะ
0: ครับครับ
1: เออแต่บางอย่างเนี่ยไอ้ถ่ายคลิปง่ายมันก็ไม่ดีจะไปที่อโคจรคนก็รู้จักอีก
0: เอ้าเออสมัยก่อนนะมีเจ้าสาวพี่เจงเป็นเรื่องจริงหรือแซวกันครับ
1: จริง
0: เหรอบางทีแกก็แบบไม่อยู่กับล็อกกับลอยอ่ะพอทรง
1: ครับ
0: เออเอ๊ะคนขวาใช่พี่บีโคตรครูโคตรเซียนที่กำลังฮอตหรือเปล่าครับเหรอ
1: นิดหน่อย
0: ประชาสัมพันธ์หน่อยและการอะไรนะบี
1: อะไรนะอ๋อเพิ่งไปออกมาตอนเดียว
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของพี่แจ็ค
0: คร
1: ับ
0: พี่สมบอก
1: เออพี่แจ็คก็ฝากความคิดถึงถึงพี่มา
0: แจ็คไหน
1: พี่แจ็คเล็กไง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แกบอกว่าผมไม่เจอพี่หลิมิงนานเป็นปีนะ
0: ใช่ใช่
1: พี่แจ็คไม่ได้มาเข้าที่นี
0: ่ครับพี่สมบอกซ้อบนหาที่จอดรถไม่ทันได้แต่ดาวรุ่งเดินออกมาบอกว่าแพ้แล้วอ๋อนั่นเป็นเรื่องสนุกสนุกฮะ
1: เด็กๆ
0: เป็นเรื่องขำๆให้จริงๆเราไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าเขาก็แพ้เร็วอะใบตอนแรกๆไง
1: เด็ก
0: ๆตอนแรกๆมือใหม่ๆไปก็ป๊อปเดียวนะครับตอนนี้ผมไม่กล้ากินเจครับพอนึกถึงคำพูดที่พี่สมบอกว่าเป็นพูดดัดจริตคุณโจบี
1: กินไปก่อน
0: วันนี้ดิมิงก็กินไปมือหนึ่ง
1: ครับผมกินไปเมื่อวาน
0: ก็ไม่ต้องซีเรียสหรอก
1: ใช่จังหวะไหนกินได้ก็กิน
0: นะ
1: เหมือนคนที่วันพระอะพี
0: ่ครับ
1: คือบางคนเขาก็กินมื้อไหน2มื้อแล้วมื้อท้ายก็

0: องพายุแซงชนะได้ที่1ไหมครับพอจะปั้นแข่งรถอาชีพได้บ
1: เส้นทางอีกยาวไกล
0: ถ้าเขาชอบในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็
1: ถ้า
0: ก็น่าจะได้นะครับพ่อแม่มีตังค์นะครับ
1: แต่ผู้ใหญ่อย่าไปเยอะแค่นั้นเองนะครับจนมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะฮะประเทศนี้แบบเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วนะครับไอ้เรื่องใหญ่สมควรจะใหญ่เนี่ยมันไม่ใหญ
0: ่
1: นะครับ
0: เ
1: กลือเซาอย่างเงี้ยก็เงียบ
0: ๆเอา
1: สวัสดี
0: อ่ะคุณ
1: ไปวันโลกมาพี่ปั๊กกับพี่รูเซโนสวัสดีมาทางช่องทางธรรมชาติ YouTube พรสวรรค์ต้องมาคู่กับพรแสวงพอรวมกันจะเป็นพรศักดิ์สองแสงนอกจากพรแสวงและพรสวรรค
0: ์
1: จากพี่เดอะแมนคำฟอร์มโคราช
0: นี่คิดเองนะ
1: อันหลังผมเติมให้
0: เขา
1: ก้มหลังนิดๆก็จะปวดล้าไปทั้งตัวผมแก่จริงๆตอนนี้จากการแซ่ยาปวดหลัง
0: ก็สำหรับเราต้องยืดเยอะๆ
1: ยืดหน่อยนะพี่เอิร์ธสวัสดีมารอฟังบรรยายพาราเกมพี่บ๊อบเพชรบอกว่าสักวันจะมีเงินพันในกระเป๋าครับสู้ๆนะพี่บ๊อบพอแกก็เหนื่อยมาในช่วงน้ำท่วมก็โดนน้ำท่วมอีกเมื่อเช้ารายการตีสี่ว่าเขาคือรายการที่ฮาที่สุดในคลื่นครับผม
0: เหรอก็ให้เขาเถอะ
1: ครับขอบคุณพี่เอิร์ธและนี้บอกว่าสวัสดีครับซอคุณบีตอนนี้บ้านเราเศรษฐกิจไม่ดีเลยขนาดสาวๆไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังใส่เสื้อผ้านุ่งน้อยห่มน้อยอย่างนั้นเลย
0: เหรอ
1: ซอหมิงย้อมผมดำเลยนะครับวันนี
0: ้จะไปเที่ยวไงซอเขาสั่งให้ไปย้อม
1: อ๋อตอนแรกมันขาวเหรอ
0: ตอนแรกก็โอ้ธรรมดา
1: เออมันตามรุ่นเออไม่ขาวสิแปลก
0: ต้องยอมต้องยอม
1: เบ๋งบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นมุกเขาครับ ใครเอาไปควรให้เครดิตจากพี่อาคม
0: แล้วแต่นะ
1: เออสวัสดีพี่บีพี่หมิงนะพี่นัทส่งมามีพี่นัทสองนัทนะเนี่ย
0: ค
1: ิดกันมาเลยนัทพงศ์กับนัทสอนนะครับสวัสดีมาดูมวยเอเชียนเกมเห็นลุงคนหนึ่งนั่งแถวหลังสุดดูสูงวัยชราหน้าทำไมเปลี่ยนพี่จังเลยครับพี่หมิงครับ
0: เหรอก็เป็นมุมกล้องอ่ะรู้มุมกล้องก็เลยไปนั่งเรื่อง
1: พี่รู้จริงนะผมเห็น
0: โอ้คือรอบชิงนี่ยั่วมากกองเชียร์เกาหลีเหนือไปนั่ง
1: ขวาง
0: ไปนั่งมุมกล้องเลยบินเลยไม่ได้ออกเลย
1: เอ้ยเออแต่ผมอยากรู้เดี๋ยวผมค่อยถามเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคู่ที่ชิงอ่
0: ะ
1: มวยที่ถ่ายทอดสดกลับมาตรงนั้นก็คือกองเชียร์ใครให้ไปอยู่นั้นนักกีฬาใช่ป่ะให้ไปนั่งข้างล่างอ่ะ
0: ก็แล้วแต่ใครไปนั่งก็ได้กองเชียร์
1: คือไปแล้วก็ออกใช่ไหมพี่โอเคแสดงว่าเข้าใจถูกแล้ว
0: บางทีมันบอยเขาชกเสร็จเขาก็
1: ออกไป
0: ออกมาให้กำลังใจนักกีฬา
1: โอเคโอเคเพราะคู่ชิงผ้าอยู่5คู
0: ่
1: นะฮะแต่ไม่มีไทยนะไทยปล่อยบ่าย
0: ร
1: อซ้อเล่าเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ครับวันนี้ชงไปให้แล้ว
0: โอ้เล่าไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวค่อยๆเกล็ดเอามาเล่าให้ฟัง
1: มุกซ้อหมิงเนี่ยฮามากเวลาทานเวลาคันให้ทาคาราเมลมุกนี้เจ๋งเอาไปใช้แน่นอนนะฮะจะพิตุนนี่คืนนี้ผีแดงไหวไหมครับเหนื่อยสวัสดีครับพี่บีพี่หลี่หมิงนะครับยืนยันว่าเวียดไม่เข้าพวกนะครับก็ดูกันไปนะฮะเรื่องนี้ไม่ต้องรีบหรอกนะครับ
0: ด้วยความเป็นธรรมนะหลี่หมิงว่าเขาก็เล่นพอใช้ได้
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าด้วยความที
1: ่
0: เขาเคยเล่นดีอย่างกว่านี้มาก่อนก็เลยมันกับแฟนคาดหวังไว้เยอะ
1: ใช่นะครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องอ่ะนะฮะพี่บีครับคดีตึกสตง.ตอนนี้ไปถึงอันนี้เขาส่งมาเองนะถึงไหนแล้วครับเราจะเอาคนชั่วมาลงโทษได้ไหมครับผมก็อ่านนะพี่ณัฐพงศ์
0: ก็บ้านเมืองก็อยู่อย่างนี้แหละครับ
1: โอ้
0: บ้านเมืองเราน
1: ี่เขาบอกว่าเขาจะรอให้เรื่องเงียบแล้วหรือโอ้โหเ
0: ก็บมายาว
1: เล
0: ย
1: โอ้เอาผมอ่านนะผมเป็นคนตรงด้วยข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาไม่ละอายใจกันมากเลยครับพี่ชีวิตจะมีความสุขไหมรอให้เรื่องเงียบแล้วลืมกันไปเรื่องไงครับโอ้โหเขาส่งมา
0: คือถ้าข้าราชการมันชั่วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปถามหาว่าเขาจะมีความสุขไหมล่ะครับ
1: ใช่ครับแม่โปรจีนแม่ผมกำลังซึ้งอยู่เลยครับผมก็เคลิ้มโชคดีนะพี่บีเบรกเจสันมันผิดพลาดกันได้ก็มันเราคุยเรื่องโปรจีนกับโปรเม
0: ครับ
1: มันมาพร้อมกัน
0: เดี๋ยวนี้สมองไม่ค่อยไปแล้ว
1: นี่บอกว่าแม่พี่คนนี้บอกเหมือนกันนะครับพี่วิวาบอกว่าผมก็เคลิ้ม
0: กำลังจะน้ำตาคอเบ้าเลย
1: หลุดพอดีแม่อ้าวเวลาหมด
0: เวลาหมด
1: แล้วท้ายครับ
0: มีอะไร
1: 150เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150ครับผม
0: ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้รีหมิงกับรีแหลมสิงห์แล้วก็สมชายสายลม ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอสมชายนะพรุ่งนี้มะรืนนี้นะ
1: ครับ
0: รี
1: ครับผม
0: ปูนฉักกระฉึกสวัสดีครับรี

0: ราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและที

0: 20นาฬิกากับ37นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio ขึ้นบนไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมนะครับคืนวันอังคารที่13ตุลาคมอยู่กับพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็จำไม่ได้แล้วจัดเก๋าเก่งเกมหลังจากช่วงน้ำท่วมพี่ได้มาจัดไม่มีนะ
0: หายไปประมาณ3สัปดาห์มั้ง
1: เพราะว่าพี่จำได้ว่า
0: เกม
1: เออใช่แล้วพี่ไอ้ช่วงนั้นมันพี่ไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าจำได้ว่าไอ้ช่วงที่ท่วมหนักๆอ่ะพี่ไม่ได้มาสมทอะไรเง
0: ี้
1: ยใช่ป่ะที่ต้องไปเสี่ยงน้ำท่วมอ่ะแล้วก็วีคที่แล้วเนี่ยไม่อยู่เพราะไปนครศรีธรรมราชแต่วีคก่อนนั้นจำไม่ได้สมองเริ่มเพี้ยน
0: ก็ไม่ได้กลับมาเกือบเดือนอ่ะนะครับเลือกเพลงอะไรมาพี่ต้น
1: เพลงนี้เป็นเพลงที่ใหม่สุดในชีวิตที่เอามาเปิดในรายการนะเอาตั้งแต่สมัยปี94 95ที่พี่เริ่มเป็นดีเจนะไม่เคยเจอเพลงไหนที่แบบใหม่ขนาดนี้เพลงนี้คือเพลงควันหลงของศิลปินคืออินทาเพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อเดือนกันยายน
0: อ๋อเพิ่งจะเดือนที่แล้ว
1: เออคือสมัยก่อนที่เวลามันมีค่ายเพลงอ่ะเขาเอาเทปเอาซีดีมาให้ที่สถานีใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่ว่าเพลงอ่ะมันน่าจะปล่อยมาได้พอประมาณแล้วล่ะคนต้องเคยดูทาง MTV เคยฟังทางวิทยุอะไรบ้างก่อนที่พวกตัวแทนของค่ายเขาเอาซีดีมาแจกคือหลายคนคงไม่ทันแล้วหลายยุคนี้มันไม่มีละ
0: ครับ
1: ยุคที่ยังมีค่ายเพลงต่างประเทศอ่ะเขาจะเอาเป็นซีดีซิงเกิลมาตามสถานีแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวนี้มันต้องฟังทาง TikTok หรือไม่ก็ต้อง
0: ว่าแต่เพลงนี้ผมไม่คุ้นพี่ไปเอามาจากไหนอ่ะหมายถึงว่าพี่ต้องเคยได้ยินมาก่อน
1: ก็ดูในที่เล่น
0: ในติ๊กต็อกใช่ไหม
1: แล้วพอเดี๋ยวนี้เพลงที่พี่รู้สึกว่ามันเพราะอ่ะก็มาจากการที่ดูติ๊กต็
0: อ
1: กและเนี้ยผลแรกฟังแล้วชอบพี่ก็เลยต้องไปนั่งดูเอ๊ะมันเป็นเพลง AI เหรอวะเพราะว่าเพลง AI บางเพลงอ่ะมันจะเอาเนื้อที่มันเหมือนกับว่ามันจะมีความเรียกว่าหายจังหวะที่มันจะรู้สึกโดนใช่ไหมเอามาให้เราฟังกันแต่สุดท้ายเนี่ยพี่ว่า AI มันก็แห้งๆนะอันนี้พี่เลยต้องไปค้นลึกกันอีกว่ามันจริงไหมเป็น AI เพราะว่ายังไงก็ซื้อมาแล้ว19บาทในไอจูน
0: อ
1: ่ะก็เลยไปหามาเขาบอกว่าคนที่ร้องชื่อว่ามนอินทาแต่ AI มันนั้นบอกว่าเป็นผู้ชายแต่พี่ว่าพี่ฟังยิ่งเป็นผู้หญิงอ
0: ่
1: ะ
0: AI ก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกพี่แล้วพี่เคยไปหาตัวศิลปินยัง
1: เขาก็บอกว่าชื่อจริงคือชื่อนัทอะไรนัทณภัทรอินทโชศักดิ์
0: ผู้ชาย
1: เออ
0: แต่ว่าเสียงอะเสียงผู้หญิง
1: เออแล้วเขาบอกว่าชื่อเล่นว่าม่อนเลยนะเป็นเพศชายเป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร
0: ์ถ้าพี่ไม่บอกเป็นผู้ชายผมก็นึกเป็นเสียงผู้หญิงนะแต่ว่ามันมีผู้ชายที่เสียงเหมือนผู้หญิงก็มี
1: แต่นี้มันไม่ใช่พี่ว่าเสียงผู้ชายไอ้เป็นเสียงผู้หญิงแน่เพราะว่าเขาจะแต่งเพลงดังๆอย่างคนอย่างเธอนี่มันดอกไม้สีอะไรเนี่ยตามที่คนดูใน AI ใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือว่าเขาแต่งเพลงนี้แล้วเขาก็เอาผู้หญิงมาร้องก็ไม่รู้นะแต่เครดิตเพลงเนี้ยคือควันหลงของอินทา
0: อันนี้ไม่ใช่ cover ใช่มั้ยอันนี้คือต้นฉบับ
1: โอ้ยมันไม่ใช่ cover ดิเกิดมาไม่เคยได้ยิน
0: ไม่ผมก็ยังแปลกใจว่าศิลปินผู้ชายเนี่ยเสียงก็เหมือนผู้หญิง
1: เลยก็ใครรู้ลึกอะไรกว่านี้นะเขาวงเล็บว่าอินทาเพราะอินทาพี่ไปค้นทีแรกนะมันบอกว่าไปจำศัพท์กับนี่เปล่ามินตาอินทิราที่นักร้องผู้หญิงที่เขาเซ็กซี่หน่อยขนาด AI มันนี่เวลาพี่คนทีแรกเนี่ย
0: อ๋อมันถามพี่กลับว่าพี่ไปสับสนหรือเปล่า
1: สับสนหรือเปล่าเนี่ยมินตาอินทิราป่ะอยากหาคนนี้ป่ะผมพี่ก็เลยต้องไปค้นใหม่อีกมันค่อยไปหาใหม่มามันก็บอกว่าเออคนเนี้ยก็เลยชื่อว่าคุณเป็นเพศชายชื่อเลมอมอน
0: เออ
1: แต่ว่าเป็นเพลงที่ฟังผลแรกและชอบเลย
0: ครับก็พอดีผมก็ไม่เคยฟังเพิ่งจะได้ยินนะ
1: ความหมายดี
0: ครับอ่ะส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีฟุตบอลด้วยนะทั้ง AFC Champions League ที่เตะอยู่นะสโมสรตัวแทนจากไทยเรามีถึง3ทีมนะตอนนี้เตะอยู่ก็มีบุรีรัมย์เจอกับปักกิ่งกัวอันผ่านมา70นาทีแล้วยัง 0-0 อันนี้เป็นลีกเฟสนัดที่2นะครับส่วน UEFA Champions League คืนนี้นะครับก็เตะกัน9คู่แล้วก็วันพรุ่งนี้วันพุธอีก9คู่นะครับวันละ9คู่ด้วยกันเป็นลีกเฟสนัดที่2หลังจากพักเบรกมาจากทีมชาตินะครับก็หลายทีมก็จะลงสนามวันนี้ค่อนข้างเยอะนะอย่างทีมตัวท็อปๆนะแมนยูเงี้ยก็ลงใช่ป่ะแมนยูสุดจะคืนนี้นะ
1: ครับพี่เห็นแบบแบบอาร์เซนอลน่ะมี
0: อาร์เซนอลเจอกับลิวแมนยูเนี่ยไปเยือนตามหมีแอตมาดริดนะครับก็ประมาณนี้นะก็มี9คู่ด้วยกันก็ติดตามมันได้นะครับ
1: บาร์ซ่าก็เจอกาลา
0: ใช่
1: ที่เป็นคู่ใหญ่บาเยิร์นเจอทีมไวกิ้ง
0: แต่พรุ่งนี้น่าสนใจก็คือแชมป์เก่าเปเชจะเจอกับแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ก็กำลังฮอตเลยนะครับเพิ่งบุกไปถล่มลิเวอร์พูลมา 3-0 พูนสวัสดมากนะครับ
1: แล้วตกลงมันจะตัดสินเมื่อไหร่อ่ะ
0: คดีแมนซิตี้เหรอไม่เกินสิ้นปีนี้เขามันตามกฎคือภายใน12สัปดาห์หลังยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ก็คือภายในสิ้นปีนี้ก็น่าจะรู้ว่าถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านบทลงโทษที่จะตามมาของแมนซิตี้ไอ้114จาก115คดีเนี่ยคืออะไร
1: ก็ไปอีก10ปีหรือว่า
0: ไม่ใช่อีก10ปี
1: คือหมายถึงว่ากว่าจะตัดสินขอเวลาอีก10ปี
0: ก็คือภายในสิ้นปีเนี่ยเขาจะตัดสินว่าอุทธรณ์สำเร็จหรือไม่ถ้าไม่สำเร็จก็คือบทลงโทษก็จะตามมาเลยคราวนี้ไอ้บทลงโทษเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะปรับเงินอย่างเดียว
1: ไอ้คดีนี้มันตั้ง10ปีแล้วหรือว่า
0: ก็1 2ไม่แต่ว่าไอ้ที่ไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องมัน10ปีใช่แต่ว่าไอ้คด
1: ีที่นั้นเนี่ยมันก็ต้องรออีก10ปีดิค่อยลงโทษ
0: คงไม่ถึงขนาดนั้น
1: ให้แฟนตายกันไปก่อน
0: เป็นไง
1: ถ้าตัดสิน
0: แค่นี้ก็โดนด่าเละเทะแล้วนะครับแต่ว่าพรีเมียร์ลีกอ่ะผมว่าเขาโดนขู่เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มทุนอาบูดาบีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเงินหนาเหมือนว่าเขาเอาเงินน่ะมาระดมทุนให้กับอังกฤษสาราณาจักรเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแล้วแต่เนี่ยเขาบอกถ้าเกิดเขาล
1: งแล้วมันไปเกี่ยวอะไรอ
0: ่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าตัดสินไม่ถูกใจเขาอาจจะถอนทุนตรงนี้ออกฝ่ายหลายฝ่ายเขาก็เลยมากดดันพรีเมียร์ลีกว่าจะทำอะไรก็เกรงใจด้านอื่นๆก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลยลักษณะอย่างนั้น
1: อ๋อก็คือเป็นมาเฟีย
0: ก็ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: คือถ้าตัดสินลูกรักของฉันผิดก
0: ็จะมีผลกระทบ
1: จะถอนการลงทุนเลย
0: อะไรประมาณนี้แต่ว่าม
1: ันก็แตะอะไรไม่ได้ก็อาจจะตัดไปสัก5แต้มพอเป็นวิธี
0: ไอ้เรื่องลิฟแชมป์อ่ะคงยากนะแต่ว่าเขาก็มีอุ้ยคนก็ไปบอกว่าจะโดนถึงขั้นอับไปหีออกจากพรีเมียร์ลีกเลยไหม
1: ไม่มีทางหรอกก็ในเมื่อทุกวันนี้เงินมันซื้ออะไรก็ได้ถูกป่ะ
0: ผมก็ว่ายากผมก็ว่ายากแต่ว่าอาจจะโดนปรับเงินอาจจะโดนตัดแต้ม

0: อะไร
1: ประมาณ 10,000 ปอนด์แล้วก็
0: คือต้องปรับอะไรที่มันทำให้หลายสโมสรก็พอใจเพราะว่ามันจะมีคดีฟ้องร้องตามมาอีกเยอะไงพี่ว่าสโมสรที่เขาเสียผลประโยชน์เพราะว่าช่วงที่แมนซิตี้เนี่ยติดปัญหาเรื่องพวกนี้ทีมอื่นที่เขาไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแทนที่พวกเขาจบอันดับ5และแมนซิตี้เนี่ยเหมือนว่าไป
1: ก็ต้องไปเข้าสู่ขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ
0: มันก็ฟ้องเลี้ยงเรียกผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็อาจจะเอาเงินอุดเข้าไปให้งั้น
0: อะไรประมาณ
1: ไอ้ทีมที่เสียผลประโยชน์ก็อุดไปก็จบ
0: ถ้าเกิดได้อะไรที่พอใจเขาอาจจะโอเค
1: ก็เอาไปคนละสัก10ล้านปอนด์ทีมไหนเสียหายทีมไหนบวยมาก50ล้านปอนด์เอาเงินอุดแล้วก็จบ
0: อะไรประมาณ
1: ก็คือมันก็เป็นความเป็นจริงของโลกก
0: ัน
1: แหละ
0: อ่ะก็ติดตามกันนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้เตะกัน9คู่นะครับส่วนอเมริกันเกมนะครับ NFL สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สัปดาห์ที่5แล้วก็ต้องถือว่า
1: ไม่จริงๆแล้วอเมริกันเกมตอนนี้มันต้องเป็น LA Dodgers นะกำลังจะตกรอบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับตามหลังอยู่0ต่อ2เป็นรอบรองชนะเลิศหรือว่าเป็นรอบชิงแชมป์สายเขาเรียกว่ารอบอะไรนะพี่มันมีอเมริกันลีกกับNational League
1: ใช่มั้ยอธิบายไปมันจะงงอ่ะก็เอาเป็นว่าเป็นรอบถึงตอนเนี้ย
0: มันมีอยู่แล้ว4ทีมละ
1: 4ทีมสุดท้ายละแล้วก็ LA Dodgers คือมหาอำนาจอารมณ์ก็เหมือนกับ Man City แบบไม่โกงแล้วก็ค่าจ้างของไอ้ LA Dodgers เนี่ยกับไอ้3ทีมที่เหลือเนี่ยมารวมกันยังไม่เท่ากับ Dodgers ทีมเดียว
0: ใช่
1: ๆแล้วปรากฏว่าไอ้ Milwaukee Brewers ซึ่งปีนี้มันเป็นทีมที่ดีมาตลอดเนี่ยนำ 2-0 แล้วก็มีข่าวว่าเกมหน้าเนี่ยโชเฮเนี่ยอาจจะโดนสั่งดองเพราะว่าโชเฮมันก็ฝืนเล่นมาเจ็บหายเจ็บๆมาจนฟอร์มห่วยแล้วเกมล่าสุดเมื่อเช้าเนี้ยตอนที่เอาเอรามแข่งดอเจอร์มันก็แข่งแล้วก็แพ้บรูเวอร์ไป4ต่อ7
0: คร
1: ับ ก็ตีว่าวไป4ลูกเลยโชเฮคืออาการทั้งเจ็บเข่าซ้ายเจ็บทั้งไหล่แล้วมันก็ส่งผลคือคิดว่าตอนแรกคืออุตส่าห์มาให้ตาลูกอ่ะนะแต่ก็ปรากฏว่าไอ้ฟอร์มเกมบุกมันก็หายไอ้ช่วงที่โชเฮไม่อยู่อ่ะตอนนั้นน่ะ LA Dodgers เนี่ยฟอร์มดีนะ
0: ครับ
1: คือชนะในช่วงปลายซีซั่นเนี่ยดีเลยพอไปฝืนแล้วโชเฮกลับมาอีกทีมเริ่มแกว่งอีกแล้วแล้วไอ้รอบที่แล้วมันเจอคู่แข่งที่หมูไงแต่พอรอบนี้มันเจอบรูเวอร์ซึ่
0: ง
1: ก็เคยปราบทางดอเจอร์มาในเรกูลาร์ซีซั่นแต่เมื่อเช้าก่อนแข่งเนี่ยดอเจอร์มันก็เหนือกว่า 1.5 รันนะ
0: ก็มันไปแพ้มาเกมแรกแล้วพี่มันต้องการชนะเกมนี้แต่ว่ามันก็ทีม1อันดับ1อันดับ2มันเจอกันในรอบชิงแชมป์สายเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นตามคาดแต่ว่าที่เขาดอเจอร์เนี่ย2ปีที่ผ่านมาเขาได้แชมป์แบบบางทีก็ตามหลังเนี้ยแล้วกลับมาได้ไงพี่หลายคนก็เลยยัง
1: ตอนนั้นโชเฮมันไม่เจ็บขนาดนั้น
0: นั้นเขายังสมบูรณ์เขาก็ยังคว้างได้ตีได้แต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอเจอร์ตกความน่าสนใจเมเจอร์ลีกมันก็จะหายไปหายต่อมเหมือนกัน
0: เพราะว่าหลังจากจบรอบนี้ก็จะเป็นไอ้รอบชิง
1: แต่ละดิวไอ้ชิงแต่ละลีก
0: ใช่
1: คือ
0: เวอร์ซีรีส์แล้วจะเข้าไปสู่เวอร์ซีรีส์แล
1: ้วไอ้เบสบอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น2ลีกนะ
0: ครับ National League กับ American League
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็งงว่าทำไมมันมี MVP 2คน เพราะว่ามันแข่งกัน2ลีกเนี่ยมันคล้ายๆอารมณ์กับสมัยก่อนที่มันมี NFL กับ AFL อะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันรวมตัวกันในแบบหลวมๆมันก็มีความแยกกันในระดับนึงแต่อย่าง AFL NFL เนี่ยมันรวมกันเลยภายใต้การบริหารแล้วก็มี AFC แทนกับ NFC แทนสมัยก่อนบาสเกตบอลของสหรัฐ
0: NBA ก็มี2ลีก
1: มันก็มี ABA กับ NBA อันนี้มันแข่งกันแบบตรงๆเลยนะแต่ว่าเขาก็มันก็มองกันว่ารวมกันเราอยู
0: ่แต่ตอนรวมกันมันก็ยังอยู่เป็น NBA นะ
1: ใช่
0: แต่ว่า NBA ไปกลืนเขา
1: ไปคือมันก็เจรจายอมกันเพราะว่า ABA ก็มองว่าถ้าไปสู้ต่อไปก็ตายแล้ว NBA เนี่ยมันจะ ABA เนี่ยมันจะเหลือแค่4ทีมเองนะที่เหลือก็ตายหมดแล้วก็มาหลอมรวมกันแล้วปัจจุบันเนี่ยครบรอบ50ปีพอดี
0: ของ NBA
1: ที่มีการรวมลีกเมื่อปี1976เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เคยอยู่เก่าเนี่ยเดนเวอร์นักเก็ตซานอันโตนิโอสเปอร์สมัยก่อนมันชื่อเดนเวอร์ร็อกเก็ตนะแล้ว
0: ของฮูสตันร็อกเก็ตกับเดนเวอร์คนละทีมกัน
1: คนละอันกันก็คือพอเดนเวอร์ร็อกเก็ตมันก็มาเปลี่ยนเป็นเดนเวอร์นักเก
0: ็
1: ตแล้วก็ซานอันโตนิโอสเปอร์สมัยก่อนมีนิวเจอร์ซีย์เน็ตซึ่งปัจจุบันคือบรุกลินเน็ตแล้วก็อินเดียนาเพเซอร์ซึ่งปรากฏว่าทีมที่ถือว่าจะบอกว่ากระจอกสุดก็ต้องบอกว่ากระจอกสุด เพราะว่าเดนเวอร์ได้แชมป์สเปอร์ได้แชมป์สเปอร์นี่เป็นมหาอำนาจทีมหนึ่งเลยนะ
0: ซัน
1: เ
0: ร
1: เ
0: ซอร์สเปอร์
1: เพเซอร์ก็เคยชิงนะเนสมันก็เคยชิงถูกป่ะแต่ไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์สองทีมก็นั่นแหละเป็นเกร็ดที่มันเกิดขึ้นในขณะนี
0: ้ก็ NBA ก็ใกล้เปิดฤดูกาลแล้วช่วงนี้ก็ปีซีซั่นหลายทีมก็มาทัวร์เอเชียก็มีนะที่เห็น
1: ก็มาเก๊า
0: เห็นมาเอเชีย
1: มา
0: ไต้หวันด้วยมั้ง
1: ตลาดจีนเพราะว่าตลาดคนจีนเนี่ยก็ยังไงบาสเกตบอลมันคือกีฬาอันดับหนึ่งเป็นกีฬาที่คนดูมหาศาลที่สุดฟุตบอลหายไปแล้วมั้งจากตลาดจีน
0: ก็มันบูมเขาเรียกฟอง
1: ฟูแต่ไอ้ชิ้นเกมนี่เป็นไง
0: ก็เขาได้อันดับ3มั้งได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงผู้หญิงรู้สึกจะได้เหรียญเงินมั้งหรือว่าเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้ออกไม่แน่ใจแต่ผู้ชายเนี่ยได้เหรียญทองแดงเพราะว่าดวลจุดโทษเอาชนะอุซเบย์ผมจำได้ชนะก็เกือบจะมีเรื่องกันในสนามตั้งหลายรอบแต่ผู้หญิงผมว่าน่าจะได้ไม่เหรียญเงินก็เหรียญทองแดงอ่ะผมก็จำไม่ได้
1: ไม่แต่ประชากรมันพันล้านไงสรุปเลยนะคือผู้หญิงเป็นญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่ามันจะได้เหรียญไงพี่
1: ไม่ได้นะมันเกาหลีเหนือได้รองเหรียญทองแดงมันเกาหลีใต้นะ
0: อ๋อแปลว่าจีนผู้หญิงไม่ได้ใช่ไหมพี่
1: จีนมันได้เหรียญทองแดงผู้ชาย
0: ใช่ใช่ชนะอุซเบย์ดวลจุดโทษ
1: แล้วก็อันดับหนึ่งคือเกาหลีใต้อันดับสองคือญี่ปุ่นก็เนี่ยคือมันแปลกมากจีนมัน
0: ขนาดบาสชายที่เขาว่าแบบเอาตัวเจ๋งๆมายังตกรอบบาสชายนี่ผมก็ยังตกใจ
1: เลยไอ้บาสชายเนี่ยแปลกตรงที่ว่ามันก็เอาตัวท็อปของลีกมันมาแต่ปรากฏว่าไปไม่รออาจจะเป็นเพราะเซ็นเตอร์เนี่ยยุคนี้จีนมันไม่มีเซ็นเตอร์เจ๋งๆแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่มานี่ก็เป็นตัวที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เบสิกอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือบาสจีนช่วงหลังเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันเป็นบาสแบบชอบชายเดี่ยวชอบแบบเอากาดมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยพอรวมเป็นทีมมันก็ไม่ทีเด็ดอย่างที่คุณจะเป็นก็แต่อย่างน้อยความนิยมมันมหาศาลแหละต่อให้บาสในเอเชียนเกมล้มเหลวก็เหอะแต่บาสหญิงอ่ะตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นบาสที่กำลังปั้นกันมาได้อย่างเห็นผลมาก
0: เห็นมีบางคนนี่ก็สูง2เมตรกว่าเลย
1: สูงจะเท่าวิกเตอร์เป็นบัญญัม่าอยู่แล้วอ่ะ
0: ของผู้หญิงนะผมตกใจสูงมาก
1: ก็ตอนนี้อายุ19แต่เห็นเขาบอกว่าปีหน้าจะเข้าดราฟต์ WNBA ซึ่งพี่ก็งงอยู่ว่าทำไมระบบอย่างเงี้ยให้ต่างชาติเนี่ยมันสามารถเข้าได้ตั้งแต่อายุแค่20ถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยมันต้องจบมหาวิทยาลัยไง
0: แล้วนี่เธอก็ไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
1: ไม่ได้เข้าระบบเพราะตอนนี้เล่นอยู่ในลีกของจีนอยู่
0: อาจจะมองว่าเป็นอาชีพแล้วหรือเปล่าไงพี
1: ่มันก็ไม่แฟร
0: ์กับสำหรับคนที่อยู่ในระบบ
1: ถ้าสมมติว่าพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นเด็กอย่างเคลลินคลาร์กใช่ไห
0: ม
1: จบมัธยมแล้วพี่ดังอ่ะพี่ก็เอี้ยวมาเล่นลีกจีนสัก2ปีอ
0: ่
1: ะใช่ป่ะแล้วก็วกเข้าดราฟต์ WNBA 2ปีมันก็ทำเงินได้มากขึ้นนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย WNBA ตังค์มันไม่เยอะมันก็คงอยู่ในระบบของเดี๋ยวนี้คอลเลจมันมีระบบสปอนเซอร
0: ์
1: ก็คือคุณไปอยู่ในระบบสปอนเซอร์คุณก็ได้ตังค์มหาศาลอยู่ดี
0: อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยคุณก็มีเงินเดือนน
1: ะเผลอๆจะมากกว่าในระดับ WNBA ไงก็จะมีสปอนเซอร์อุดหนุนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจยังไม่มีใครที่เขาเดือดร้อน
0: ของจีนนี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นของสปอนเซอร์ก็ไหลมาไงพี
1: ่ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะว่าพี่ก็งงทำไมไอ้ eligible คือสามารถมีสิทธิ์ในการดราฟต์ในปีหน้านี่แล้ว
0: อายุ19ใช่ไหมพี่
1: ปีหน้ามันจะ20ไง
0: แต่ก็ถ้าเกิดในมหาวิทยาลัยก็คือยังเรียนไม่จบ
1: ใช่ไม่ไม่มีใครจบ
0: ตอนที่แคทลินคาเข้ามานี่เขาจบแล้ว
1: เรียนจบเรียนจบ
0: เรียนจบปี4แล้วก็ค่อยมาดราฟต
1: ์คือสมัยเก่าเนี่ย NBA มันก็เป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่ง
0: เลบอนเจมส์เง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เลบอนเจมส์มันแค่มัธยมคือสมัยเก่าดึกดำบรรพ์นู่นนะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยก็ค่อยมาเป็นฟรีเอามัธยมได้แต่พอมัธยมเนี่ยเด็กมันก็มาพังเพราะว่ามันเหมือนใจแตกเด็กพรสวรรค์หลายคนมันยังไม่ทันได้เป็นผู้ใหญ่เลยอยู่ๆเป็นอายุแค่17 18แล้วมาเจอโลกผู้ใหญ่ซึ่งเงินทองก็มาชื่อเสียงก็มาไม่ทันไรมันออกนอกทางแหกโค้งไปอย่างเงี้ย
0: เขาก็เลยต้องตั้งกำแพงขึ้นมาว่าต้องอายุเท่าไหร
1: ่คืออย่างน้อยเนี่ย
0: ต้องอยู่ไม่ผ่านอะไร1ปี
1: 1ปีคืออายุเนี่ยจริงๆแล้วไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นอายุคูเปอร์แฟกมันก็ข้ามไง
0: ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าจะกระโดดจากม.5แล้วเข้ามหาลัยเลยนะรู้สึกจะไม่เรียนม.6หรือไง
1: มันคล่อมอยู่แต่ว่าพอเข้าลีกเนี่ยคูเปอร์เนี่ยยังเป็นเด็กวัยทีนไง
0: 18
1: 18 9 19

0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเองก็เป็นช่วงเหลื่อมซึ่งก็อย่างน้อยมันก็ปีหนึ่งในคอลเลจแล้ว
1: ก็อันนี้กฎมันนานหรือยังพี
0: ่ต้องนานมากนะไอ้กฎที่ห้ามมัธยม
1: เพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยผมจำได้ก็ตอนนั้นยังมีเลบรอนเจมส์ใช่ไหม
0: โอ้ยนี่มันนานมากแล้วไงมัน20ปี
1: แล้วมันก็มีอีกมี
0: หลังจากนั้นไม่นานมันมีคนสุดท้ายรู้สึกประมาณเกือบร่วม20ปีแล้ว
1: จากไฮสคูลแล้วกระโดดเข้ามา NBA เลย
0: ใช่ก็ถือว่าประมาณเป็น20ปีแล้ว
1: ตลาดก็เลยกำหนดเรื่องของต้องอยู่ในมหาลัยก่อน1ปีแต่ไม่จำกัดเรื่องอายุใช่ไหมพี่ถ้าคุณไปเรียนเร็วไปเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกตอนอายุ17อย่างครูบัฟแฟงเนี้ยเขาก็อนุโลมพอจบปี1แล้วเขาก็เข้ามาได้
0: เพราะว่าช่วง2ปีหลังมันเหมือนมันอนุโลมขนาดที่ว่ามัธยมก็กลับมาได้แล้วนะ
1: อ๋อกลับมาได้แล้ว
0: แต่ว่ามันก็คือกฎอ่ะพี่ไปนั่งอ่านแต่พี่ก็งงว่าทำไมมันก็ยังไม่มีตัวที่เป็นมัธยมที่ direct เข้ามาใน NBA อาจจะเป็นเพราะเรื่องของระบบสปอนเซอร
1: ์
0: ที่มันไปเอื้อให้เด็กเนี่ยมองว่าเฮ้ยทำไมต้องไปรีบเอเจนต์ก็แนะนำ
1: ก็อยู่ในมหาลัยก็ได้เงิน
0: ใช่แล้วก็คุณได้แก่วิชาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วได้โปรโมทไงเอาเวทีคอลเลจเนี่ยโปรโมทชื่อเสียงตัวเอง
1: รอจนแบบว่าเรามีโอกาสได้ดราฟสูงๆเพราะคนที่มาจากอายุน้อยๆอย่างเงี้ยอันดับดราฟน่าจะไม่ยังสูงมาก
0: ใช่
1: แต่พอไปเรียนมหาวิทยาลัยไปเล่นให้โชว์ของอะไรเงี้ยสักสองปีอะไรเงี้ย
0: ปีไม่หรอกถ้าเป็นเด็กมีของนะมันแค่ปีเดียวเพราะมันถือว่าถ้าเป็นบ้าผู้ชายเนี่ยมันก็คือโอกาสเก็บเงินเก็บทองมันจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาเวทีของคอลเลจเนี่ยเพราะว่าระดับคอลเลจเนี่ยถ้าเล่นใน NCAA tournament น่ะมันก็จะมีโอกาสสร้างชื่
1: อ
0: เพราะว่าอย่างปีนี้มันก็ไอที่ผ่านมาเนี่ยคือเด็กที่เป็นตัวดังไอดีบันซ่าอะไรพวกนี้เล่นในระดับของคอลเลจไม่ถึงกับประสบความสำเร็จนะคือทีมมันห่วยแต่ว่าถูกอวยว่าฝีมือส่วนตัวนี่เก่งมากก็ยังได้เข้าสู่ดราฟต์ในฐานะอันดับหนึ่งแต่ถ้าใครทั้งเก่งด้วยไปอยู่คอลเลจที่ดังด้วยมันก็ยิ่งบวกเข้าไปหลายท่อนแหละ
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเปิดฤดูกาลแล้ว NBA เพราะฉะนั้นก็จะกลับมาเต็มสูบมันก็จะอยู่ในช่วงปลายของ Major League Baseball ด้วยนะ World Series ก็ใกล้จะเริ่มแล้ว
0: คือกีฬาอเมริกันมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่า4ลีกอ่ะมันสลับกันโดยไม่มีช่วงให้หายใจเลยมันจะมีช่วงให้แฟนเนี่ยได้ติดตามอยู่ต่อเนื่องนี่ยังไม่นับไอ้บอลโคเลซึ่งก็ยังมีแฟนแบบมหึมาเกมล่าสุดเพนสเตทลงแข่งเนี่ยคนดู 114,000 คนน่ะ
1: แต่ผมดูไฮไลท์มันจุใจจริงนะผมเห็นที่เขามาลงที20กว่านาทีไฮไลท์อ
0: ันนี้ไม่ใช่ไฮไลท์หรอกมันตัดช็อตแบบว่า
1: ของทางการก็เลยนะพี่เราผมก็ไปดู
0: แล้วเนี่ยพี่ว่าคนอเมริกันน่ะมันฉลาดในเรื่องการไม่ห่วงคอนเทนต
1: ์
0: มันถือว่าปล่อยไปเลยคือสร้างความให้คนเนี่ยคุ้นชินให้คนรู้สึกว่ามีโอกาสได้รับรู
1: ้ครับ
0: ถ้าขืนไปแบบคุณเล่นอยู่เฉพาะในประเทศตัวเองใช่มั้ยแล้วคุณไปห่วงคอนเทนต์น่ะใครเอามาลงบล็อกหมดอ่ะอ้าวมันก็เกล้งกันเองดูกันเองในประเทศแล้วกันแต่ว่า NBA กับ NFL Major League Baseball กีฬาที่มันเป็นอเมริกันเนี่ยมันฟรีเลยนะเป็นฟรีคอนเทนต์ใครจะเอาไปตัดแต่งนู่นนี่นั่นเชิญตามสบายเลยนั่นคือสิ่งนึงที่มันต่างจากอย่างอื่นลองเอาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปตัดแอะเดียวดิช่องคุณปิวเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่นะครับเรื่องลิขสิทธิ์มันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยแหละก็ผมไปดูสุดจะแพ้ละอาร์ชีแมนนิงนะครับแพ้เกมแรก
0: ก็ไอเกมล่าสุดเนี่ย
1: โดนด่าด้วย
0: แพ้แบบ
1: โดน
0: เจ็บใจอ่ะ
1: เพราะไปถึงหน้าบ้านก็เตะฟูลโกชนะละโดนก็เลยโดนอินเตอร์เซป
0: พิกล็อกนะแล้วพิกล็อกแบบไปแพ้ทีมที่ไม่มีอันดับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ด้วย
1: ใช่อ่ะตอนนี้20 นาฬิกา 59 นาทีเดี๋ยวไปพักฟังสรุปข่าวแป๊บเดียวครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกดิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอ็งนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเนเน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อำลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้

0: ใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวันโดยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 21นาฬิกากับ7นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมยังอยู่กับพี่ต้นไฮซอลแล้วก็ผมบอลสิรินันท์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ FM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันนะครับทีมสีแดงนั้นนำโดยป่าแปะนะครับเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอดุสิตนะครับส่วนสีน้ำเงินนำทีมโดยคุณณหังนะครับคุณต้นประวีณโปคิวโปเตและพิชชี่นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตการเริ่มเที่ยงตรงนะครับรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142แล้วก็080-919-5365หรือทางเพจFacebook นะครับของ FM 99นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะผู้สนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณ M 150นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M 150ด้วยนะครับ
2: รสหวานรับประทานง่าย M 150 พี่เป็นพวกคนนอนดึก
1: ต้องประจำเลยนะพี่ M 150นี
2: ่สลับหลายสูตร
1: ผสมกับอะไรนะน้ำเครื่องดื่มละพวก
2: มาแล้วแต่คนแหละแล้วจะหาลองหาสูตรที่ลงตัวแล้วก็ไปค้นดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาเฟอีนในกาแฟมันจะสูงสุด มันจะไม่มีกฎหมายควบคุม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราไปหาดูข้างกระป๋องอะว่าอันไหนที่มันมีคาเฟอีนต่อมิลลิกรัมเยอะสุดเพราะฉะนั้นบางคนถ้าง่วงๆหน่อยขับรถเนี้ยโอ้โหป๋องเดียวอยู่ได้ยาวหาวยังไม่หาวเลย แล้วมิกเอาเองเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันเราเกิดไปบอกสูตรพี่เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นไปใส่
1: มันไม่เหมือนกันร่างกายไม่เหมือนกัน
2: ไปกินแล้วเดี๋ยวช็อกขึ้นมายุ่งนะ
1: อ่ะเรื่องของ NFL นะสัปดาห์ที่5ที่ผ่านมาจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปดูไฮไลท์หลายคู่แล้วผมรู้สึกว่าอะไรที่ผมไม่ได้เห็นเนี่ยผมได้เห็นสัปดาห์นี้เยอะมากเลยมันมีเพลย์แปลกๆนะครับแล้วก็มีการเตะฟิลโกที่มันก็เหลือเชื่อหลายช็อตแล้วก็มีต่อเวลาถึง3คู่บางคู่เหมือนไม่อยากชนะกันน่ะอย่างคู่นิวยอร์กไจแอนท์ที่ผมดูนะคู่นี้ผมดูเต็มเกมเลยไจแอนท์กับวอชิงตันคอมมานเดอร
2: ์
1: มันมีความรู้สึกเลยว่ามันไม่มีทีมไหนอยากชนะมันแบบไอ้เตะฟิลโกอย่างเงี้ยแล้วมันควรจะได้เตะมันกลับไม่ได้เตะทั้ง2ทีมเลย
2: นิวยอร์กไจแอนท์เนี่ยตามอยู่14แต้ม
1: ควอเตอร์สุดท้ายละ
2: เหลืออยู่8นาทีในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิด234เกมเนี่ย
1: ไม่เคยมีเลยเหรอ
2: แพ้หมด
1: ไม่เคยมีทีมไหนกลับมาได
2: ้ไม่เฉพาะแจนทีมเดียวอ๋อ
1: จะมาออสเหมือนเหลือ8นาทีตามหลัง14แต้มน่ะไม่เคยกลับมาได้เลย
2: 230กว่าเกมเลยล่ะแต่ปรากฏว่าไอ้เกมที่ลอนดอนเนี่ยมันแข่งที่ลอนดอนถือว่า
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
2: เพราะมาเดินกับแจนน่ะเพราะมันแข่งหัวค่ำไง
1: เหรอพวกนี้ผมไม่แน่ใจ
2: เอ้ยไม่ใช่เพราะว่าลอนดอนมันแจกกั้วไม่ใช่แล้วก็ไอ้อ๋อคอมมานเดอร์มันแข่งช่วงไล่ที่พี่ภาคตอนนี้ที่บรรยาย
1: เล่นที่บ้านของวอชิงตันคอมมานเดอร
2: ์แล้วก็ไอ้แคมสกัตเตอร์บูเนี่ยมันก็มีโอกาสถือบอลเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่จะฟิลโกให้แจนสร้างประวัติศาสตร
1: ์
2: ชนะหนแรกหลังที่คัมแบ็กมาได้ปรากฏจะสืบไปฟัมเบิล
1: ไปโดนชกลูกปุ้งหลุดออก
2: ไอ้คอมมานเดอร์มันก็โต้กลับหรือเวลาทั้ง50วินาทีต่อให้มีเวลานอกนะก็ปรากฏว่า มันไปมั่วเวลา
1: ไอ้เพลย์สุดท้ายผมก็ไม่เข้าใจไปวิ่งแล้วยังไงลืมเวลา
2: เวลานอกมันหมดเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยต่อให้โค้ชสั่งหรืออะไรก็ตามควอเตอร์แบ็กมันต้องมี awareness ต้องรู้ว่า
1: ต้องรีบลุกขึ้นมา
2: หรือแค่นั้นมันไม่ต้องเล่นเพลย์นั้นคือเพลย์นั้นมันจะไปเล่นทำไมมันก็สไปค์บอลเปี้ยงลงไปลงพื้นก็หยุดเวลาแล้วก็ส่งตัวเตะลงมาเตะก็จบ ไอ้นี่โค้ชมันก็เดินไปเรียกแผนให้เล่นคือมันห่วยทั้งทีมตรงที่ว่าเฮดโค้ชเนี่ยคือแดนควินเนี่ยมันให้หน้าที่กับเดวิดบรัฟซึ่งเป็นโค้ชเกมบุกโค้ชเกมบุกมันก็เดินไปเรียกเพลย
1: ์
2: ไอ้แดนควินมีหน้าที่กรองสถานการณ์ว่าเฮ้ยเวลานอกเราไม่เหลือเราไปเล่นอย่างนี้เราก็เสร็จสิเวลามันหมดมันก็ไม่กรองกันมันก็ไปส่งสายควอเตอร์แบ็ก พอไปส่งใส่โคเตอร์แบ็กโคเตอร์แบ็กมันไม่มีรู้หรอกโคเตอร์แบ็กมันจะไม่ต้องรู้ว่าเวลาโน่งเวลาโน่อะไรยังไงถูกไหมคือโคเตอร์แบ็กที่อย่างเด็กๆเจเดนแดเนียลอ่ะมันไม่ได้เก๋าแบบทอมเบรดี้ไม่อย่างเพย์ตันแมนนิ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ไปเล่นตามแผนเลยไม่รู้ว่าเวลาโน่ไม่
1: ม
2: ีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมั่วซั่วทั้งองค์กร
1: เพราะว่าช่วงโอเวอร์ไทม์เนี่ยเวลานอกมันมีครั้งเดียว
2: 2ครั้ง
1: อ๋อ2ครั้งแต่ใช้ไปหมดแล้ว
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต่างคนก็ต่างบอกผมผิดเองซึ่งฝั่งแจนเนี่ยเขาก็เฮ
1: เพราะก็คือเหมือน
2: แต่จริงๆแล้วนะเสมอของ NFL ก็มันก็คือแพ้ทั้งคู่นะ
1: มันแทบไม่มีผลอะไรแต่ว่ากลุ่มเนี่ยผมจะบอกว่ามันแบบมันอยู่กลุ่มเดียวกันไงพี่มันมีดัลลัสคาวบอยแล้วก
2: ็ไอ้ไลท์กลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มตัวตลกเพราะว่าไอ้คาวบอยเนี่ยมันเจอบัคคาเนียซึ่งไม่มีปัญญาชนะใครนะ
1: แพ้มาตลอดเลย
2: คาวบอยเล่นในบ้านด้วย
1: บุกไปชนะคาวบอย
2: เหนือกว่าก่อนเกม8คะแนนครึ่งคาวบอยเปิดหัวมาอย่างรอเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ
1: ุ
2: ก
1: น้ำดาวเลย
2: น้ำ70พี่ก็พากไปเรื่อยสบายแล้วเว้ยคิดในใจโอ้หลังจากนั้นยิ่งเล่นยิ่งโง่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงแพ้และไอ้คอร์เตอร์แบ็กฝั่งของไอ้ทัมเบย์บัคคาเนียเนี่ยมันมาแบบโนเนมมากนะคือไม่ได้โดนดราฟเพิ่งจะได้เป็นตัวจริงเกมที่2เพราะว่าไอ้เบเกอร์เมฟิลด์มันเจ็บคือเป็นโคท
1: า
2: แบ็กที่กระจอกสุดกูอ่ะใน
1: แ
2: รงกิ้ง
1: เขาไม่ได้แบบรู้จักมาก่อนเขาก็เลยไม่ได้ไป
2: มันมีผลงานปีวีคที่แล้วหนึ่งอ่ะฟิล์มแล้วก็กองหลังคาร์บอนมันก็มั่วซั่วแบบกระจอกจริงอ
1: ่ะแต่ยังกลับมาได้ควอเตอร์สุดท้าย
2: มันถือว่าคือคุณสู้กับทีมที่เหนือกว่า8คะแนนครึ่งอ่ะคุณแพ้ก็ถือว่าเละเทะมากแล้วอ่ะทีมรับห่วยแตกสุดๆนะแล้วก็ที่ดักเพรสคอตเนี่ยโดนสองนี่เสร็จมันไม่ใช่ความผิดของดักเลย มันเป็นการไปกระชอกปีกของตัวเอง รับไม่อยู่มือก็เลยพังแต่ถ้าคนไม่ได้ดูเกมไปดูสถิติไอ้ดักก็สวยไป
1: เพราะว่าเรตติ้งมันก็จะขึ้นโชว์
2: ใช่นั่นก็คือคาร์บอยเปิดหัวมาห่วยนะ แล้วมาไอ้คู่คอมมานเดอร์ไอ้จริงๆไอ้คู่อีเกิลก่อนอีเกิลไปเล่นที่ลอนดอนมันได้ฟิลโกแซงนำ8วินาทีอ่ะมันไปโดนแจโก้วิ่งย้อนพวดแล้วเหลือ1วินาทีแล้วแจโก้ไอ้แคมลิตเติลอ่ะเตะเปี้ยงเข้าไป50กว่าหลาแล้วมันไปฉลองท่าจูดเบลลิงแฮ
1: ม
2: นั่นแหละไอ้เบอร์แพ
1: ้กลุ่มนี้มันก็เลยแบบดูมันลุงไม่รู้จริงๆปีนี้ไจแอนท์มาดีผมยังรู้สึกว่าพอเปลี่ยนโค้ชแล้วไจแอนท์ดีขึ้น
2: ไม่ไอ้แจ็คสันดาร์เนี่ยโค้ชแบบเก่งอ่ะมันเจ็บไงแล้วก็เลยทำให้ต้องไปใช้อย่างวินสตันซึ่งก็เหมือนตกกระป๋องไปแล้วล่ะ
1: อ๋อนี่คือเอาคอร์เตอร์แบ็ก
2: มือสองซึ่งอดีตเนี่ยวินสตันมันเคยดังแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงมันก็เป็นพวกถ้าเป็นแจ็คสันดาร์นะพี่ว่า

0: ทรงดีกว่านี้ชนะมันไปซวยเจ็บ
1: ตัววิ่งจริงๆมันก็มีชื่อ
0: ไอ้สกัตเตอร์บูนเนี่ยดังเพราะสกัตเตอร์บูนเป็นพวกแนวแบบขาลุยเป็นนู่นนี่นั่นอ่ะ
1: แต่ก็เนี่ยพลาดไอ้จังหวะโดนชกลูกของฟัมเบิลลูกนั้น
0: คือจังหวะมันพลาดกันได้แล้วไปซวยตรงที่ว่ามันเป็นเพลย์สำคัญไง
1: แล้วมันก็มีคู่หนึ่งเอาคู่ที่แบบ
0: เช้านี่แหละ
1: เอาคู่ของของ 49ers กับทางด้านของคู่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะมากเพราะว่า1 49ers กับ Ram เนี่ยมันเป็น2ทีมที่อยู่ในเป็นแบบเขาเรียกเป็นคู่กัน
0: 49ers มันเจอกับ Seahawks เพราะว่า Ram มันเจอกับ Bill
1: อ๋อใช่ Ram Bill ผมลืมไปเจอกับ Seahawks แชมป์เก่าปรากฏว่าไอ้คู่เนี้ยมันสูสีแบบมันผัดกันนำผัดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เพลย์สุดท้ายที่จังหวะที่เขามองว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมการในสนามว่ามันจะให้เฟิร์สดาวน์หรือเปล่าพี่ไอ้ลูกนั้นผมไม่เข้าใจกฎเหมือนกัน
0: ไอ้จังหวะที่มันจับรับบอล
1: ไอ้จังหวะที่มันยื่นมือออกไปที่ตัวมัน
0: หลุดออกมันไม่ถึงเฟิร์สดาวน์ใช่
1: ไอ้นั้น
0: ล
1: ู
0: ก
1: นั้
0: น
1: ไม่เข้าใจ
0: มันไม่ถึงไงเพราะตัวมันหลุดออกไปแล้ว
1: เขาดูตรงไหนพี่คือลูกตัวเขาลอยอยู่กลางอากาศลูกมันก็ลอยอยู่กลาง
0: เพราะว่าพี่ตอนพี่บรรยายพี่ก็จะบอกว่ามันไม่น่าได้เพราะว่าตัวมันถ้ามันลอยอยู่ในสนามมาใช่อันนี้มันไปลอยหลุดออกมาทั้งเท้าทั้งอะไรอยู่นอกสนามแล้วถึงได้เหยียบ
1: ถ้าสมมติจังหวะนั้นกรรมการให้เป็นเฟิร์สดาวพี่ข้างบนเขายักกลับได้ไหม
0: ถ้าให้เป็นเฟิร์สดาวพี่ว่าก็ต้องกลับเพราะตัวมันไม่อยู่ในสนาม
1: เขาดูจากที่ตัวหลุดออกไปแล้วหลุดนอกเส้นข้างสนามไป
0: คือตัวมันไม่มีส่วนใดที่มันติดอยู่บนสนามไงในสนามถ้ามันยังมีปลายเท้าติ่งหนึ่งนิดนึงอ่ะมันก็จะเป็นเฟิร์สดาว
1: น์แต่คู่นี้จริงๆอ่ะบล็อกเพอร์ดี้มันขึ้นสถิติมาผมก็ตกใจบอก4เกมแรกไม่เคยโดนแซกเลยแล้วที่ผมมาโดนวันนี้โดนไป3 4 4แซก
0: 3แซก
1: ก็เลยทำให้ว่าเฮ้ยโอ้โหบล็อกเพอร์ดี้คุณเล่นมา4เกมคุณไม่โดนแซกเลยแปลว่าทีมรับคุณไอ
0: ้ไลน์
1: คุณเก่งมากเลยนะช่วยเซฟคุณได้เยอะมาก
0: ก็ล็อกก็เลยทำให้ตอนนี้บล็อกเพอร์ดี้คือเต็งหนึ่งที่จะได้ MVP จากควอเตอร์แบ็กบ๊วยสุดดราฟอันดับคนสุดท้ายของการดราฟรอบ7อันดับพี่จำไม่ได้200กว่าแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเต็งหนึ่ง
1: แต่เขาเคยชิงซูเปอร์โบว์ครั้งหนึ่งถูกไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าไม่ได
0: ้คือว่าอายุของชานาแฮนเนี่ยมันเข้าซูเปอร์โบว์มา2หนแล้วอกหักหมดแล้วสตาร์ท50นั่นครับทั้งหมด
1: คือครั้งนี้ก็50เหมือนกัน
0: คนก็เลยบอกว่าอ้าวตามสถิติเก่าเนี่ยมันก็ต้องเข้าซูเปอร์โบว์อีกนะ
1: แต่ว่าเนี่ยคือออกสตาร์ทดีมาก 49ers แล้วมันล้มสามารถเอาชนะแรมที่เขาบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งก่อนเริ่มฤดูกาลแล้วก็ดูจากอะไรหลายอย่างก
0: ็มาล้มแชมป์อีกแชมป์เก่าอีก
1: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ 49ers เข้ามาดีจริงๆนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าทีมนี้น่ากลัวมากส่วนคู่เมื่อเช้าเนี่ยพี่แรมกับบิลคู่นี้ก็แบบต่อเวลาอีก
0: พี่ว่าเป็นคู่สนุกที่สุดในฤดูกาลเพราะว่ามันเกือบแพ้เกือบชนะเกือบแพ้แบบโอ้โหแบบสูสีมาก
1: ทีมบุกดีทั้งคู่แล้วก็เกมวิ่งของบิลผมไม่เคยเห็นวิ่งขนาดนี้นะพี่ผมยังรู้สึกประหลาดใจเลยทำไมบิลวันนี้มันวิ่งดีเลย
0: โอ้ยช็อตเล่นมันเก่งมากคือ
1: วิ่งได้ด้วย
0: เมื่อเช้าเนี่ยไม่ค่อยคว้างเลยนะไม่เล่นฝืนแต่ก็ยังไม่วายจอร์จเล่นเนี่ยเป็นคนแบบที่แบบพอไอ้ช่วงเขาเรียกว่าต้องเดิมพันเนี่ยมันชอบไปเสี่ยง
1: แล้ว
0: ไ
1: ปโดนเอง
0: เนี่ยเป็นอินเซปไปโดนอินเซปตอนปลายเกือบเสร็จอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าพอเป็นเสียงเดือดเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็โดนแรมบุกมาแล้วพี่ตอนพี่ปัญญาเพื่อจะบอกว่าไอ้ตัวเตะของแรมตัวนี้พี่เห็นหลายทีแล้วพี่ไม่ชอบเลยพี่ว่ามันเตะไม่ค่อยชัว
1: โดนบล็อกใช่ไหมพ
0: ี่แล้วมันตัวอ้วนๆไงคือหุ่นเหมือนกับนักซูโม่นะตอนที่เห็นเนี่ยคิดว่าเป็นออฟเฟนซีฟไลน์แมนหุ่นแรกๆเลยแล้วมันเตะก็ไม่ได้ว่าพลังขาคือสมัยก่อนมันมีตัวเตะหุ่นอย่างเงี้ยเป็นของเรดเดอร์ไอ้นั่นมันชอบกินเบียร
1: ์
0: หุ่นมันเลยเป็นถังเบียร์เหมือนจานโมบี้อ
1: ่
0: ะหุ่นใหญ่มากแต่เตะดีคือตัวนี้ทรงพลังแต่ว่าไอ้ Harrison Mavis ตัวเนี้ยตั้งแต่มาเนี่ยมันก็บางเกมก็เตะใช้ได้บางเกมก็เป๋ๆอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็เป๋แล้วพอไอ้ลูกเดิมพันเนี่ยมันกะเอาชวนมันเลยไปเตะต่ำหน่
1: อ
0: ยพอเตะต่ำปุ๊บมันก็เลยโดนบล็อก
1: ใช
0: ่พอโดนบล็อกเสร็จ
1: คือลูกนั้นเข้าก็ชนะเลยเพราะมันโอเวอร์ไทม์แล้ว
0: ใช่ปรากฏว่ามันก็เลยโดนสวนกลับแล้วพอมันเป็นไทเลอร์บาสของบัฟฟาโลบิลมาเตะไทเลอร์บาสชัวร์กว่า
1: อะไรที่มันต่ำกว่า30หลานี่เขาค่อนข้าง
0: เกินเมื่อเช้ารู้สึกจะเตะ40กว่าหลาซึ่งไทเลอร์บาสก็ยังชัวร์ก็นั่นแหละมันพลิกเพราะว่าไอ้เจมส์คุกอ่ะเล่นปัญหาเจมส์คือถ้าปีนี้บัฟฟาโลบิลจะพังนะ1จอร์จแอลเลนเนี่ยชอบไปโดนอินเตอร์เซปต์สำคัญและไอ้เจมส์คุกเนี่ยไม่รู้เป็น

0: ้าอะไรปีที่แล้วก็ฟัมเบิลบ่อยปีนี้ก็มาฟัมเบิลอีกแล้วอ่ะไปฟัมเบิลในแบบหัวเลี้ยวหัวต่อโดนต่อยลูกหลุด2หนเลยนะแล้วก็เกือบจะต้องแพ้แล้วเจมส์คุกอ่ะทำให้ทีมแพ้ก็กลับมาได้คือทุกอย่างมันโชคชะตาด้วยฝีมือด้วยต่างๆบุกมาปล้นชัยชนะของแรมก็เลยทำให้แรมเต็ง1นะเต็งจ๋ามาตลอดทั้งฤดูกาลเน
1: ี่
0: ย
1: แ
0: พ้ชนะแพ้อ่ะเช็คดูล่าสุดนะ
1: เพราะว่าจะหล่นมาแล้วล่ะ
0: ก่อนเกมเมื่อเช้ามันยังเป็นเต็ง1นะล่าสุดแรมลงไปเป็นโอ้ยังเป็นเต็ง1ร่วม
1: เหรอ
0: เออ
1: มันเต็ง1ร่วมพอดีผมยังดูแล้ว
0: กับ 49ers แล้วก็ Buffalo Bill เป็นเต็ง3
1: และชีฟอ่ะพี
0: ่ชีฟเป็นเต็ง5อยู่ตอนนี
1: ้เพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะก็คือ Minnesota Vikings
0: เนี่ยตอนนี้1 2 3 4 5 6 7เต็ง10อยู่เลยเต็ง9ร่วม
1: โอ้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้มองแล้วก็ไวกิ้งชีฟแล้วก็บิลไม่ใช่บิลโฟร์ตี้ไนเนอร์
0: โฟร์ตี้ไนเนอร์ก็เป็นเต็ง1ร่วมกับแร
1: ม
0: แล้วก็เรเวนตอนนี้เป็นเต็ง2ร่วมกับบิลแล้วก็ชีฟเป็นเต็ง5แต่ตอนนี้มันคู่ขี้กันมากในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ
1: แล้วก็มีอีก3ทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ชาร์เจอร์ไมอามี่ดอลฟินโอ้โหนี่คือเลเทแล้วก็เทนเนสซีไททัน
0: ก็เต็งบวยทั้งไททันกับดอลฟินส่วนชาร์เจอร์นี่ยังเป็นเต็ง6แต่เต็ง6จากบวย
1: กับปีหน้าดูแล้วอาจจะต้องน่าจะมีคนสักทีมหนึ่งอะได้อาชีแมนนิ่งไปอะ
0: อาชีนั้นสุด
1: อาร์แมนนิ่งก็ประมาณ
0: แต่ว่าปีนี้มันไม่ชัวร์ว่าอาร์แมนนิ่งมันจะเป็นนัมเบอร์วันดราฟเหมือนกันนะเพราะว่าฟอร์มโควเตอร์แบ็กมันก็มีอยู่ประมาณสัก3คนที่มีโอกาสที่จะถูกเลือกแต่ว่าไอ้แมนนิ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่า
1: สูงวัยเยอะ
0: แล้วก็อยู่มหาวิทยาลัยดังอย่างเท็กซัสด้วยแต่ฟอร์มโดยรวมก็ยังถือว่าน้ำขึ้นน้ำลงอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูในช่วงปลายเลยล่ะว่าผลงานสม่ำเสมอแค่ไหนแล้วก็พวกแมวมองมาจนถึงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงแล้วทีมที่จะดราฟชอบพอหรือเปล่า
1: เขามองเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยพี่ให้ตระกูลนี้มันแบบโอ้โหแชมป์ฟุตบอลโบมาทั้งพี่ทั้งน้องอะไร
0: แต่อันนี้มันไม่ใช่สายตรงมันเป็นสาย
1: ลูก
0: เป็นสายหลานใช่ลูกแท้ๆเนี่ยเขาบอกว่าจะเก่งกว่าอาร์คแมนนิ่ง
1: หมายถึงว่าลูกของเพตันเหรอ
0: ใช่ลูกของเพตันเนี่ยแล้วฟอร์มอะไรดูดีเลย
1: แต่ว่าตอนนี้อยู่ไฮสคูล
0: เพิ่งจะมัธยมต้นเอง
1: มัธยมต้น
0: เพราะฉะนั้นอีกพาร์ทใหญ่สี่ซ่าห้าปี
1: หลายปีเลย
0: ก็ต้องรอส่วนตัวของอาร์คเนี่ยเป็นลูกของพี่ชายคือตระกูลเนี่ยมันมี3คนเนี่ยคนนี้เป็นลูกของพี่ชายที่ไปบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่วงการ NFL
1: ใช
0: ่แต่ว่ายังมีเขาเรียกว่าแมนนิ่งอ่ะแหละคำว่าแมนนิ่งอยู
1: ่อันนี้ก็ NFL นะส่วนสัปดาห์หน้านี่จะมีคู่อะไรมันอีกไหมพี
0: ่สัปดาห์หน้าของ NFL มันก็ชีฟมันจะกลับมาละแล้วก็ชีฟจะลงแข่งเดี๋ยวก่อนนะชีฟรู้สึกจะเจอเกมใหญ่ในวีคหน้านะเดี๋ยวพี่ดูโปรแกรมของเพราะว่าถ้าเป็นชีฟ
1: เช้าวันศุกร์นี
0: ่เช้าวันศุกร์นี่จะเป็นซีฮอคเจอบรองโก้
1: แชมป์ก็โอ้ยก็สนุกนะ
0: เพราะว่าบรองโก้โบนิกนี่ก็ไม่ธรรมดา
1: เออปีนี้มาดีเหมือนกัน
0: แล้วก็คู่ที่แข่งที่ลอนดอนเนี่ยแจ็คสันวิลจากัวแข่งเหมือนเดิม
1: อูนี่ลอนดอน3สัปดาห์ติดเลย
0: ใช่เพราะว่ามันจะต้องมีทอตแนมฮอสเปอร์เกมนึงแล้วเวมบลีย์2เกมหรือไม่ก็บางทีก็ทอตแนมฮอตสเปอร์2เวมบลีย์1อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเป็นปีนี้มันมีทั้งสเปนทั้งฝรั่งเศสทั้งอะไรเงี้ยมัน
1: ต่อนะ
0: มันจะไปอีกประเทศละอีกหลายเกมมันจนถึงนู่นแหละเดือนหน้านู่น
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกมที่แข่งเร็วประมาณ
0: สองทุ่มครึ่ง
1: สองสามทุ่มประมาณนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: ค่
1: อยๆไล่ไป
0: ตามสล็อตเวลาสัปดาห์หน้าเนี่ยชีฟจะเจอชาร์เจอร์แต่ไม่ใช่เป็นช่วงดึกแล้วก็ช่วงดึกเนี่ยมันจะเป็นดึกบ้านเขาเช้าบ้านเรา
1: ครับ
0: คาวบอยเจอแพ็คเกอร
1: ์
0: แล้วก็วันอังคาร
1: คาวบอยแพ็คเกอร
0: ์ก็ถือว่าเป็นทีมเรตติ้งนะ
1: เพราะว่าแพ็คเกอร์ปีนี้ก็มาดี
0: ก็พอไหวแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสุดยอดสักเท่าไหร่แล้ววันอังคารหน้าก็จะเป็นฟูตี้เนอร์เจอคอมมานเดอร
1: ์ฟูตี้เนอร์ก็น่าจะกิน
0: ใช่ก็น่าที่จะเพราะตอนนี้ล่าสุดเหนือกว่าอยู่7คะแนนครึ่งเลย
1: ก็น่าจะยืดสถิติเป็น60ได
0: ้ก็น่าจะส่วนบัฟฟาโลบิลก็จะไปเยือนเรดเดอร์บัฟฟาโลบิลก็เหนืออยู่
1: ที่แต่ปีนี้เรนเดอร์ก็มาดีเหมือนก
0: ันแต่ไม่ไปแพ้2เกมติดแล้วพี่มองว่า
1: เขาเปลี่ยนควอเตอร์แบ็กใช่ไหม
0: พี่ไม่มันยังเป็นคัสซินอยู่คือไอ้ตัวนัมเบอร์วันดราฟต์เนี่ยเฟอร์นันโดเมนโดซ่าเนี่ยที่เขาอวยกันที่เป็นควอเตอร์แบ็ก

0: ไทเรดเดอร์เริ่มแพ้เละนะแพ้สัก 3-4 เกมติด
1: อาจจะให้ควอเตอร์คนนี้เลย
0: เมนโดซ่าก็ต้องลงน้ำแล้วล่ะ คือมันไม่มีความหวังแล้วไงซีซั่นจะไม่มีความหวังส่วนทีมที่ไร้พ่ายอย่างไวกิ้งซึ่งอาศัยว่าเกมป้องกันที่เหนียวแน่นเนี่ยในวีคที่จะถึงนี้ไวกิ้งจะได้บ่ายวีคก็จะไม่ต้องลงแข่ง
1: ไอ้ผมยาวๆมันเชื่อนะที่เป็นตัวรับตัว
0: ถือว่าเราไม่ถุมยาไอ้ควอเตอร์แบ็คของจากัวหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ของมินิสตาไวกิ้งอ่ะที่ชอบอินเตอร์เซปเยอะๆครับอ๋อผมไอ้คนนั้นมันไอ้ของจากัวควอเตอร์แบ็คนี่มันชอบเขาเรียก
0: ว่า
1: ลอ
0: เรน
1: ซ์แขนอย่างเงี้ยพี่ลอเรนซ
0: ์มันดังมาตั้งแต่คอลเลจก็ไว้ผมทรงเนี้ย
1: มันไม่ผิดกฎระเบียบอ่ะพี่เครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบมันชอบแบบถกเสื้อขึ้นมาแบบจนโชว์หัวไหล
0: ่มันไม่ค่อยซีเรียสตรงที่ว่า NFL มันเป็นซีเรียสกางเกงกับถุงเท้านะตลกมันมีผู้เล่นบางคนเนี่ยโดนปรับแบบกางเกงสั้น
1: ผิดระเบียบ
0: ถุงเท้าสั้นอะไรเงี้ยตักเสื้อพี่ไม่ค่อยเห็นมัน
1: เป็นแต่ลอเรนซ์ผมเห็นมาจำเลยว่าแบบเหมือนเขาดึงเสื้อขึ้นมาสูงอ่ะ
0: ก็ไม่ค่อยมีการเล่นงานเรื่องเสื้อแต่ถ้าถุงเท้ากับกางเกงเนี่ยโดนแปลกดีมันบอกว่าผิดระเบียบการแต่งตัว
1: ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะส่วนข้อความส่งมาได้นะครับ4689899
0: เนี่ยใน SMS ถามว่า OG Anunobi เก่งไหมพี่ต้นถือว่าเก่งนะคร
1: ับ
0: เป็นตัวที่เล่นได้ทั้ง2แบบป้องกันก็เหนียวเกมบุกก็ถือว่าบู๊ในระดับที่ถือว่าดีเลยล่ะ
1: ฟอร์เวิร์ดใช่ไหมมันเคยได้แชมป์กับ
0: ก็
1: เล่นเยอะด้วยนะ
0: ก่อนนี้มาได้ตอนนั้นมันเป็นตัวโนนี่มันเป็นแค่แบบอาศัยใบบุญคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาอยู่กับนิกเนี่ยมันกลายเป็นว่าถือว่าดังในระดับที่เป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งเดี๋ยวก่อนพี่อ้อจำได้ละคือที่คนนี้เขาถามอาจจะไปดูพวกรายการอะไรต่างๆคือแอนฮาร์ดเวย์แอนฮาร์ดเวย์เป็นดาราที่สวยและเป็นดาราที่ดังแล้วปรากฏว่าแอนฮาร์ดเวย์ชอบไปดูบาสแล้วเธอเดินชอบตัวโอจีอาดูโนบีตอนนั้นไปเล่นเกมอะไรไม่รู้พี่เห็นในพวกโซเชียลอ่ะก็จะเขียนที่หัวตัวเองอ่ะว่าเป็นโอจีอาดูโนบีให้แล้วคนอื่นใบ้อะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นรายการวาไรตี
0: ้แล้วคนอื่นเขาไปใบ้อะไรก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วฮาร์ดเวย์ไปพูดถึงโอจีอาดูโนบีถูกเฉยอ่ะคือเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเกี่ยวข้องกันนิดแอนฮาร์ดเวย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแบบมีโอจีแอนดูโนบีแล้วบางเกมเนี่ยคนจะแซวเพราะแอนไปนั่งดูเนี่ยแล้วนูโนบีมันเซไปโดนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหลังจากนั้นโอ้โหฟอร์มเทพนะนูโนบีซัด20กว่าแต้ม10กว่ารีบาวอะไรฟอร์มดีเลยบอกว่ามีดารามาเชียอะไรอย่างเงี้ย
1: สรุปก็ถือว่าเก่ง
0: ให้เกรดก็ถือว่าเป็นเกรด A แต่ว่ายังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร
1: ์แต่สรุปว่าเขาไม่ได้เกิดที่อเมริกาเกิด
0: อนูโนบีเป็นแคนาดาจำไม่ผิด
1: แต่เขาไปเกิดที่อังกฤษหรือไงเนี่ยแหละ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเป็นอังกฤษแต่ว่าเป็นคนที่เกิดที่ลอนดอนเลยนะ
1: ต่อเกิดที่ลอนดอน
0: ถือว่าเป็นนักบาสอังกฤษที่เก่งที่สุดในแบบที่เขาชื่นชม
1: ครับ
0: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเล่นให้ทีมชาติอังกฤษดิ
1: ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เออพี่ไม่ได้ตามข่าวว่ามันไปเล่นที่ทีมชาติอังกฤษ
1: แต่อังกฤษมันก็ไม่เก่งไงป๊าดอ่ะพี
0: ่สมัยก่อนมันมีโรเดงโรเดงเนี่ยก็ถือว่าพยายามทำให้กับทีมชาติอังกฤษนะคือโรเดงก็ถือว่าเก่งในระดับ
1: สักประมาณ
0: ใช่โรเดงสมัยก่อนที่ไอ้ทิโบโดไปใช้งานจนแบบเละเลยให้เล่นแบบแทบไม่ได้พักป่า12นัดเกมนึง40นาทีอะไรเงี้ย
1: ติดทีมชาติอังกฤษ
0: แล้วไม่ต้องเรียกว่าติดหรอกคือบอกยอมเสียสละไปเล่นเพราะอังกฤษมันหมูก็ตายไง
1: เขาต้องเรียกอะไรสาธารณจักรใช่ไหมตอนนั้นมันต้องเป็น
0: มันให้อังกฤษเลยนะ
1: เป็นให้อังกฤษเลย
0: คือเหมือนกับว่ามันไม่มีสมาคมร่วมกันคือบางกีฬาบางประเภทมันจะเป็นสาธารณจักรอย่างฟุตบอลมันก็ยังแยก
1: ว่
0: ามันไม่มีรวมกันเพราะมันบอกมันแยกแต่บางอันเนี่ยมันก็จะมารวมกันแต่ถ้าอย่างไอตัวของบาสเนี่ยมันก็ยังเป็นอังกฤษก็อันนูโนบีเนี่ยไม่ใช่อนุนบีก็คือโรยเดงก็เป็นคนที่พยายามเล่นก็ไม่ประสบความสำเร็จในทีมชาติหรอกส่วนอนุนบีเองพี่ไม่เคยเห็นข่าวเหมือนกันนะ ว่าไปเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสถานะที่ดังกว่าโรยเดงต้นสังกัดคงไม่อยากให้ไปเล่นหรอก
1: แล้วก็ USA คงไม่ติด
0: มันไม่น่าเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จริงๆแล้วถ้าอนุนบีเล่นถ้าจะยอมเล่นให้อเมริกาเล่นได้นะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาถือ2พาสปอร์ตหรือเปล่าเนี่ย

0: เพราะว่าอนุโนบีเนี่ยเก่งจริงแต่อย่างที่พี่บอกไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยถูกพูดถึงในเรื่องของทีมชาติทุกคนจะไปพูดอนุนี้และอย่างคือไม่ใช่อเมริกันแท้ด้วย
1: ใช่
0: ๆก็พวกนี้ถ้าอย่างคุณเกิดที่ลอนดอนเองใช่ไหมถ้าคุณจะเล่นคุณต้องเล่นให้ลอนดอนเป็นแฟนอาร์เซนอลนะเป็นแฟนเทียรี่องรี
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบข้อความทาง YouTube และ Facebook นะครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

0: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: M-COT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-COT Academy
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 21:34 กลับเข้าช่วงสุดท้ายของเก๋าเก่งเกมนะครับ
1: ก็เมื่อกี้พูดเรื่องอนุโนบีใช่ไหมพี่ก็เลยไปนั่งค้นดูก็ปรากฏว่าอนุโนบีเองก็บอกว่าก็สนใจนะที่จะเล่นให้กับทีมชาติในโอลิมปิกปี2028แต่ก็ยังไม่รู้จะเป็นชาติไหนคืออาจจะเล่นให้ไนจีเรียตามพ่อแม่เล่นให้สาระคือสาระอาณาจักรเนี่ยมันเวลาแข่งโอลิมปิกก็ต้องเป็นสาระอาณาจักรแต่ไอ้พวกชาติอื่นก็บอกอังกฤษเอาไปทำแล้วก็บอกว่าไม่มีแพชชั่นจะไปทำหรือไม่ก็แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองก็บอกว่าสนใจแต่ว่าทุกอย่างมันยังลอยอยู่ในอากาศแหละเพราะว่ายังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาในเหลี่ยมไหนว่าจะเพราะอังกฤษเนี่ยพี่ว่าถ้าจะโอลิมปิกเนี่ยต้องตัดนะไม่น่าผ่านไปได
0: ้มันต้องมีรอบคัดเลือกแล้วพวกยุโรปฝั่งยุโรปนี่ก็มีพวกทั้งสเปน มีทั้งพวกโอ้เก่งๆอีกเยอะนะครับกรีซก็เก่ง
1: คือตอนเนี้ยทีมที่ผ่านเข้าไปเนี่ยอเมริกาไม่ได้เข้าในฐานะ
0: เจ้าภาพ
1: เจ้าภาพแล้วก็ที่เหลือมันยังต้องแข่งการชิงอันดับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี2027เนี่ยมันจะมีชิงแชมป์โลกที่กาตาร์ก่อน
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะมีโควต้าของชิงแชมป์ทวีปอะไรพวกนี้อีก
0: ผมก็ไม่เคยเห็นทีมอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรในกีฬาบาสเกตบอลเท่าไหร
1: ่มันพอมีแต่ว่ามันก็ไปตกรอบมันเล่นบาสยุโรปอ่ะแล้วก็ไปตกรอบไปอะไรคือถ้าเป็นพี่อนุโนบีนะโอกาสเป็นมากสุดในนิจิเรียแล้วนิจิเรียก็ในระดับแอฟริกาเนี่ยก็ได้เล่นในระดับนานาชาติบอล
0: มีโอกาสเป็นตัวแทนไปแข่งโอลิมปิกได้ของทวีปแอฟริกา
1: ถ้าเล่นอเมริกาเองอเมริกาก็ชุดที่จะถึงเนี่ยไอปี2028เนี่ยมันก็เหนื่อยตรงที่ว่ายุคของเลบอนพวกไอ้เก่าๆเนี่ย
0: ไปยัง
1: เลบอนเนี่ยเคยพูดเอาไว้จะไม่เล่นนะบอกว่าถึงวันนั้นเนี่ย
0: ผมพวกเควินดูแลนอะไรเงี้ย
1: เคดีเนี่ยพูดว่าอยากเล่นเคอรี่ไม่ได้พูดอะไรแต่มันก็มีสื่อพยายามจะไปชงว่า3คนเนี่ยมารวมพลสั่งลาที่อเมริกาด้วยกันสิ
0: เพราะว่าเล่นที่บ้านด้วยที่ LA ด้วย
1: พี่ว่ามันเลอะเทอะอีก2ปีเลบอนก็43-44แล้วอะไม่น่าเป็นไปได้หรอก
0: แต่มันเที่ยวเองก็อาจจะเป็นแค่ตัวสำรองไงพ
1: ี่โอ้โหแล้วระดับคิงอ่ะให้คิงเป็นสำรองอ่ะลงมาคนก็ด่าไม่แล้วบอกว่ามาติดทีมเพื่อเอาเหรียญจากหลานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือไปหล่อๆไปนอนตีพุงอยู่ที่ไหนอย่างที่เลบอนเคยบอกว่า LA เดิมมันก็รถติดอยู่แล้วใช่ป่ะเลบอนก็บอกว่า
0: ไม่อยากอยู
1: ่เออถ้ามันมีโอลิมปิกอีกโอ้โหติดโอลมานเนี่ยผมไม่อยู่หรอกผมจะไปอยู่ที่เกาะไปใช้หาดที่ไหนสักแห่งนึงแล้วดูถ่ายสดเอาแต่เคดีเนี่ยมันเคี่ยวคือเคดีเนี่ยบอกว่าผมไม่เคยพูดแล้วผมถอนตัวนะผมเอาอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกผมหรือเปล่า
0: เคอรี่ก็ไม่ได้พูดอะไร
1: เคอรี่พี่ก็ว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเคอรี่เนี่ยไม่เคยเล่นโอลิมปิกจนกระทั่งไอ้หนล่าสุดเนี่ยที่ปารีสเนี่ยได้เหรียญทองเรียบร้อยละมันก็บรรลุทั้งหมดแชมป์โลกก็มีแชมป์ NBA ก็มีแชมป์โอลิมปิกก็ได้ไปแล้ว
0: MVP อะไรก็ได้หมดแล้ว
1: คือที่เหลือเนี่ยไปหากินตลาดจีนต่อนี่ว่า
0: ครับ
1: ยกเว้นว่าสปอนเซอร์จีนกระทุ้งบอกสักหน่อยดิเชฟสั่งลาเปิดตลาดให้อ
0: ายุเท่าไหร่นะพี่เคอรี่ตอนนี้
1: เคอรี่30เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เคอรี่ไปถึงโอลิมปิกน่าจะมี40แล้วเดี๋ยวเคอรี่ตอนนี้37 38แล้วอะ38ละ
0: ก็อีก2ปีก็40
1: ใช่แล้วโอลิมปิกเนี่ยมันแข่งช่วงกลางปีไปแล้วอะซึ่งก็40อะ
0: เนี่ยก็เหมือนโรนัลโดเนี่ยก็คือหลังจากเลิกเล่นทีมชาติตอนนี้ก็ต้องมาแค่สโมสรอย่างเดียว
1: เมสซี่ยังไม่เอาเลย
0: ใช่เมสซี่ก็อำลาไปละนะครับแล้วก็แต่ว่ากลับมาเล่น AFC Champions League เนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยว่ายิง2นัดติดเลยแล้วก็ทำให้ตอนนี้ประตูเขา
1: ขึ้นโดเนี่ย
0: ใช่คริสเตียโนโรนัลโดขึ้นไป981ขาดอีก19ลูกจะครบ 1,000 ซึ่งก็มองว่าน่าจะมีโอกาสทำสำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับอีก19ลูกเท่านั้นก็จะถึง 1,000 ละแต่ปัญหาของคริสโตโนโรนัลโดตอนนี้คืออะไรพี่พอตอนนี้ไม่มีทีมชาติอะไรนะพี่และที่สำคัญตอนนี้ซาอุมันก็มีเหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยดีเขาก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็มีหลายคนก็รู้สึกว่าเออจะกลับไปโปรตุเกสเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า
1: ตังหายไงช่วงนี้มันโกยโค้งสุดท้ายในชีวิตแล้วอะ
0: ใช่ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปหรอก
0: แต่เนี่ยเหลือแค่19ประตูนะฮะของคริสโตโรนัลโด
1: แต่ถ้าจะไปหล่อๆมันต้องหลีกโปรตุเกสอ่ะ ใช่ป่ะเพราะว่าถ้าคุณไปทำลายสถิติกับหลีกซาอุแล้วปัจจุบันนี้หลีกซาอุโอ้โหดาวไปแบบ
0: ใช่
1: แบบชนิดที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีผลเลยนะมี มีรายงานข่าวโผล่มาตลอดอ่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องเลิกคิดถึงเรื่องเงินเรื่องที่รายได้ที่เขาจะได้จากการเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเสียสละตรงนั้นไปเพื่อจะทำสถิตินะ
1: ใช่
0: ข้อความทาง YouTube นะคุณปาร์คสวัสดีทักทายเข้ามานะบอกวีคนี้นะครับ CFB เดือดแน่นะครับมี Ohio State เจอกับ Indiana Notre Dame เจอกับ BYU
1: นะเจ้าหมี
0: อ๋อเป็นไง
1: ก็ยังไม่แพ้ใครแบร์บัคไมเออร์สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยคือพอไอตัววิ่งสำคัญเจ็บ
0: ครับ
1: แบร์ทั้งวิ่งเองคว้างเองคว้างไป300กว่าหลาวิ่งเองก็อันดับ1ทีมแต่พอดีเจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือเหนือกว่าก่อนเกมเนี่ยประมาณ10คะแนนครึ่งก็ชนะข้ามแต่เกมที่จะถึงเนี่ยเจอนอร์ทเดมเนี่ยรู้สึกเป็นรองอยู่ประมาณ10กว่าคะแนนเลยนะ
0: BYU มันย่อมาจากอะไร
1: Brigham Young University คือต้นตระกูลของสตีฟยังอ่ะคนที่เป็นโคดิเนอร์เนี่ยเป็นชื่อว่า Brigham
0: Young เป็นพวกมหาวิทยาลัยของเขาเลยเหรอ
1: เป็นคนที่ก่อตั้งนิกายมอร์มอนคือคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาจะต่อต้านนิกายนี้เพราะนิกายเนี้ยเหมือนกับว่าเขาให้มีเมียหลายคนนะคือเป็นเพราะว่าสมัยก่อน
0: เป็นคริสอีกแบบนึง
1: เป็นคริสมอร์มอนแต่ว่าเขาก็ห้ามใส่ยีนสมัยก่อนเนี่ยตอนพี่เรียนมัธยมอาจารย์
0: ห้ามใส่กางเกงยีน
1: ห้ามดูบุหรี
0: ่อันนั้นเขาจะห้ามใส่กางเกงยีนมันมีเหตุผลไหมพี
1: ่ไม่รู้นะคือตอนในความจำพี่นะ

0: ว่าตอนที่พี่สนใจเขาบอกว่าอภกรเธอรับทุนไปเรียนที
1: ่พี่ต้องเปลี่ยนศาสนาเงี้ยเหรอ
0: ไม่เพราะว่าพี่ก็สนใจคริสต์อยู่แล้วล่ะแต่ไม่ได้เป็นมอร์มอนแต่ว่าเธอจะต้องห้ามดูบุหรี่ห้ามใส่เกยีนจบเลยอาจารย
1: ์ไม่ได้เลย
0: ผมไม่ไปแล้วครับไม่งั้นป่านนี้พี่อาจจะไปอยู่ BYU ก็ได้
1: เขามีโอกาสถูกดาวไหมพี
0: ่ยากยากมากเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาต้องดีอย่างเงี้ยดีขึ้นไปหรือเพราะว่าสถิติการคว้างพี่ว่าเขาจะไปคล้ายกับทีมทีโบตรงที่ว่าไม่ถึงกับว่าสวยหรูสักเท่าไหร่แต่ว่าฟิลกูสตอรี่เรื่องราวของเขา
1: เป็นคนไทยคนเชื้อสายไทยคนแรก
0: ต่อให้อันดราฟเนี่ยบางทีมอาจจะลองให้เขาเป็นตัววิ่งก็ได้ อาจจะไปลองเป็นคือต้องเปลี่ยนตำแหน่งอ่ะเพราะ
1: คือควอเตอร์แบ็กมันแข่งกันสูง
0: ใช่ถ้ามาเป็นตัววิ่งเนี่ยพี่ว่าใช้ได้เพราะว่าแบร์เนี่ยวิ่งดีคือแล้วดูอย่างเอ็กซ์คาเตอร์บูใช่ไหมก็หุ่นตันปันวิ่งได้แบร์นี่ก็คือ
1: คล้ายกันหรือ
0: ก็ไม่ได้สูงใหญ่ไม่ใช่เป็นสูงแบบควอเตอร์แบ็กโปรโตไทป์วิ่งน่าจะพอไหวหรืออาจจะเป็นรับบอลเป็นปีกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้มันปี2ก็ยังไม่คิดอะไรหรอกเพราะว่าอยู่ BYU ทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะปีที่แล้วเป็นปี1แท้ๆนะ
1: ก็เป็นตัวจริงแล้ว
0: เป็นตัวจริงเลยแล้วก็ทีมดูดีขึ้นองค์ประกอบคือทีมรับมันเหนียวไงแต่พอปี2ทีมรับก็ยังเหนียวอยู่ตอนนี้ยังไม่แพ้ใครแต่พอสักปี3ปี4เนี่ยเกิดไอ้พวกรุ่นทีมรับมันเริ่มหลุดน่ะไม่รู้มันจะส่งผลกับทีมมากน้อยแค่ไหนแต่ BYU ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหัวแถวก็อาจจะได้เด็กใหม่ๆเลือดใหม่ๆเข้ามาเติมอีกก็ต้องรักษามาตรฐานแต่ว่าไม่ใช่เป็นทีมระดับ power ของสหรัฐอเมริกาก็ตอนนี้อยู่อันดับ7อันดับ8ถือว่าสูงนะแต่ถ้าไปเจอ Notre Dame ให้พี่ฟันธงก็ว่าไม่น่ารอดแต่ถ้าแพ้แบบสูสีแพ้ไม่เกิน10แต้มแล้วแบร์พอจะคว้างได้สักประมาณ100ไปปลาย200ต้นแล้วตอนนี้ไอ้ตัววิ่งสำคัญมันเจ็บเป็นเดือนไง
1: ต้องวิ่งเองด้วย
0: ก็ต้องวิ่งเองอีก คือถ้าแบร์ได้สักคว้าง100กว่าหลาวิ่งเองเป็น100กว่าหลาอ่ะและเกมนี้มันถ่ายได้สดทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเวทีที่จะเปิดตัวเต็มตัวเลยของแบร์แบ็คไมเออร์ลูกครึ่งไทยเลยก็น่าสนใจ
1: เพราะเราเคยมีผู้เล่นสายเลือดไทยไปเล่นใน NFL
0: เควินเกชวิหาร
1: เป็นตัวเตะมันไม่ได้ตัวพันเหรอพ
0: ี่ไม่เป็นเซฟตี
1: ้เอาเป็นตัวเซฟตี
0: ้ตอนพี่ผ้านี่เควินเคชวิฮานไม่รู้ว่าเป็นนามสกุลคนไทยนะ
1: ตอนแรกไม่รู้
0: ไม่รู้เพราะยุคนั้นอินเทอร์เน็ตยังแทบไม่มีเลยไม่มีประวัติเลยหรอกมันก็มีแค่อะไรนิดหน่อยคือมันไม่มีลงลึกไปจนถึงเรื่องประวัติว่าพ่อแม่เป็นใครเป็นเชื้อไทยอะไรอย่างเงี้ยจนพักใหญ่เนี่ยมั้งไม่รู้รู้จากไหนนะตอนนั้นน่ะโบบานมั้งโบบานเขาไปอยู่อเมริกาด้วยแล้วต่างก็เลยมีรู้สึกว่าได้ติดต่อได้คุยกันอยู่นะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเกตวิหารนี่มาไทยนะอันนั้นได้เจอตัวจริงกันละคุยกันตอนนั้นที่สารทูตอเมริกาเขาก็มาเป็นกลุ่ม
1: พูดไทยได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เขาบอกว่าอาชีพหลังจากที่เขาเลิกเนี่ยเขาอยากเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลมันยังไม่มี Facebook ไม่มีอะไรรู้สึกตอนนั้นไม่มีค่าไฟเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เควินเคชวิหารหรือว่าเกตวิหารเนี่ยน่าจะดังกว่านี้ไง
1: ครับ
0: แล้วก็พ่อเขาเป็นนามสกุลไทยไงแล้วไปได้แต่งงานกับแม่ที่เป็นคนอเมริกัน
1: ก็เลยใช้นามสกุลพ่อ
0: ใช่
1: ก็เลยเป็นคนไทยเกตวิหาร
0: เท่เลยนะอันเนี้ยอย่างบัคไมเออร์นี่แม่เป็นไทยแต่พ่อก็เลยต้องเป็นบัคไมเออร์แต่ว่าตั้งชื่อก็แม่คงเป็นคนตั้งให้แบร์กับไทเกอร
1: ์
0: พี่เนี่ยเป็นไทเกอร์ไทเกอร์เป็นเสือก็เล่นปีก
1: อ๋อคุณพี่ก็เล่นเล่น
0: ทีมเดียวกัน
1: เล่นทีมเดียวกันด้วย
0: แต่ว่าไม่ถึงกับเก่งมากพี่เล่นตำแหน่งปีกน้องเล่นตำแหน่งควอเตอร์แบ็ก
1: แต่อันนี้ก็เหมือนกันพูดไทยไม่ได้
0: หรอกพ่อแม่เองเนี่ยไปเนี่ยเด็กเลยนะแต่ว่าเขาก็แม่ก็ยัง
1: สอนวัฒนธรรม
0: สอนความเป็นไทยให้ความเป็นเอเชียก็เป็นจุดขายที่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่เรียน BYU ความประพฤติดีทั้งหมด
1: มันจะแสดงให้เห็นว่าคนไทยมันเก่งหลายอย่างเพราะว่าเนี่ยเราก็อยากเห็นควอเตอร์แบ็กสายเลือดไทยสักคนหนึ่งอย่างเบสบอลก็ยังหวังว่าอีกอนาคตก็อาจจะมีไปเล่นในระดับเมเจอร์
0: ตอนนี้ที่อยู่ญี่ปุ่น
1: ที่อยู
0: ่ไม่เห็นมีคนมาอัปเดตเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
1: เพราะว่าตอนนี้นักกีฬาไทยเนี่ยที่ไปสร้างชื่อเสียงหรือไม่แม้กระทั่ง
0: นี่ไงวิ่งมาราธอนไงล่าสุดทำลายสถิติประเภทไทย
1: ก็คีรินไปวิ่งสึกจากชิคาโก
0: มาราธอน2นาที 8.01 อะไรมั้ง
1: เวลาเท่ากับคิปโชเก้ตอนปัจจุบันนี้เลย
0: ทำเป็นเล่นไหมนะ
1: ใช่จริงๆเขาวิ่ง 5,000 กับ 10,000 ใช่ไหม
0: แล้วเขาไม่มาค่อยไล่
1: ใช่
0: คือเขาค่อยไล่ขึ้นมาเป็นมาราธอนแล้วเขาก็บอกว่าอะไร

0: การนี้มันเป็นรายการ5ดาวม
1: ัน
0: สะสมแต้มเพื่อจะไปโอลิมปิกก็เลยยอมสละเอเชียนเกม
1: จะมีนิวยอร์กมาราธอนอีกรายการนึง
0: แต่รู้สึกว่าเฉพาะไอ้โคต้าชิคาโก้เนี่ยน่าจะได้แล้วนะ
1: ได้ไปโอลิมปิกแล้ว
0: ได้ไปโอลิมปิกแล้วนะเพราะว่าผ่านไปประมาณ9วินาทีจากที่มันเป็นเวลาตัด
1: 2ชั่วโมงกับ8นาที
0: มันรู้สึกมันจะตัดที่จุด1จุด1จุด10แต่นี่เขาเป็นจุด01ไงก็เดี๋ยวต้องรอดูคอนเฟิร์ม
1: ที่ผมเห็นนักบอลเนี่ยไปหันไปเล่นวิ่งมาราธอนกันเยอะนะตอนแรกผมเห็นไอ้เจ้าไอเยล็อบเบนใช่มั้ยพี
0: ่
1: ชอบไปวิ่งมาล่าสุดเจมิลเนอร์ก็จะไปแข่งในนิวยอร์กมาราธอนเหมือนกัน
0: ไอ้นักร้องแร็ปนะพี่เห็นแร็ปอยู่ตัวนึงดังมากนะเป็นแร็ปผิวดำนะไปวิ่งมาราธอน
1: วิ่งมาราธอนเหมือนกัน
0: เ
1: น
0: ี่ยคือถ้าพี่ยังหนุ่มกว่านี้พี่ว่ามันสนุกดีนะพี่ลองไปวิ่ง10กิโลแล้วพี่รู้สึกว่า
1: 4ชั่วโมงอ่ะไม่ได้จะจบ
0: โอ้ย10กิโลก็เกือบตายนะแต่ก็มันวิ่งไปวิ่งมาให้มันเงินเว้ยเพราะว่าถ้าไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขามีเวลาฟิตซ้อมร่างกายเนี่ยพอมันค่อยๆไล่ไงมันสมัยก่อนนะเนี่ยตอนพี่เริ่มหันมาเริ่มเดินออกกำลังพี่แค่3กิโลนี่เกือบตายนะพอได้5กิโลนี่โคตรดีใจนะแล้วตอนหลังๆ5กิโลคือแบบปกติละแล้วเราไป10กิโลเนี่ยพอพี่เดินเขาพี่ยังคิดว่าเฮ้ยไม่เดินเขามันเดินได้วะเกือบ20โลก็เดินได
1: ้
0: ทำไมมันไม่ลองวิ่งดูก็เลยไอ้ล่าสุดในเดือนที่แล้วพี่ไปลองวิ่งที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: ว
1: ิ่
0: ง10กิโลอ่ะมันก็ได้เหมือนกัน
1: วิ่งต่อเนื่อง10กิโลไม่อยู่เลย
0: อันนี้ไปวิ่ง10อ่ะวิ่ง5เดิน5
1: อ๋อ
0: คือเอาแบบที่เข้าเส้นชัยเสร็จโดยที่แบบไม่เป็นหมาไม่ได้แบบโอ้โหพิการวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ร่างกายก็ยังต้องปรับตัว
0: พอวันรุ่งขึ้นก็สบายก็โอเคใช้ชีวิตไปก็เจ็บนิดหน่อยแต่ว่า5กิโลก็ผ่านในแบบที่ไปชิลๆแล้วพอถึง5พี่ก็มีเพราะว่าพี่ตั้งนาฬิกาเอาไว้ในการ
1: เกิน50นาทีมั้ยพี่5กิโล
0: หุยเกินดิ
1: เกิน
0: ว
1: ่
0: า
1: 10
0: อ๋อไม่ใช่ถ้า5กิโลไม่เกิน5กิโลพี่จะรู้สึก40หน่อย
1: ๆ
0: แต่พอหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มปล่อยไหลแล้วก็พอครบ10กิโลมันชั่วโมง20กว่าจำไม่ได้แล้วล่ะชั่วโมง10กว่า20กว่าคือพี่ความหวังที่แรกอย่าให้โดนตัดตัวเขาวางเอาไว้2ชั่วโมงกลัวว่าก
1: ล
0: ายเป็นตัวบวยไงไปโดนตัดแล้วเป็น did not finish อ่ะ DNF เนี่ยซวยเลยอายเลยอ่ะโอ้ก็เลยพยายามประคองไงวิ่ง5แล้วก็เดิน5พอคำนวณแล้วเอาเว้ยผ่านแน่นอนไม่แล้วในรุ่นของพี่นะปรากฏพี่ไม่ใช่บวยนะไอ้รุ่น50ขึ้นไปเพราะว่าพอเป็น10เนี่ยเขาถือเป็นการแข่งขันแล้วเขาก็จะมีบันทึกสถิติเอาไว้แต่พอพี่วิ่งจบพี่ก็ไม่ได้อินอะไรมากพี่ก็ดูสถิติตัวเองโอเคก็ไม่ทุเรศจนเกินไปนักไม่เป็นตัวบวยของรุ่นแล้วกันแล้วก็โอเคแต่ก็รู้สึกมันก็มันเลยพอเราผ่าน10แล้วมันแต่พอถ้า20กว่ามันต้องฟิตจริงๆอ่ะต้องซ้อม
1: หามาราธอนเลยเนี่ยพี่
0: เพราะว่ามันก็พอมันผ่าน10มันต้องเป็นฮาล์ฟแล้วไงมันจะไม่มี15ไม่มี20แล้ววัยอย่างพี่เนี่ยเขาก็บอกมันไม่ดีกับเข่ากับร่างกายหรอกเพราะว่ามันมีความเสื่อมมากกว่า
1: แต่ผมเห็นคนที่จะวิ่งพวกนี้มันต้องมีการเตรียมตัวเป็นเดือนนะพี่แบบ
0: โอ้ยเกิน
1: ต้องแบบให้ร่างกายมันมีความปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนถึงวันแข่งอะไร
0: เพราะว่าพี่เนี่ยแค่วิ่งเพจ2พี่ยังทำไม่ได
1: ้
0: เขาอยากวิ่งเพจ2เนี่ยมันก็คือเพจ2นี่คือการไม่ใช่โซน2ไม่ใช่วิ่งเพจ2วิ่งโซน2ก็คือวิ่งให้หัวใจมันช้ามันไม่เล่นไม่เต้นเกินไปซึ่งหมายถึงว่าคุณต้องฟิตในระดับหนึ่งมันต้องฟิตประมาณ3เดือน4เดือน
1: น่ะพี่ต้นอยู่ระดับเพจ7เพจ8ผมว่าก็ถือว่า
0: เพจมันได้แต่ว่าโซนพี่ไม่ได้หัวใจพี่เต้นแรงเกินเพราะพี่ไม่ค่อยฟิตซึ่งถ้าเราออกกำลังทุกวันเนี่ยมันเป็นไปได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะเหนื่อยน้อยลงแต่มันก็บางทีเวลาไงพี่พากเสร็จเช้ามามันก็อึนแล้ว
1: ใช่ใช่โหพี่คนทำงานไม่หลับไม่นอนอย่างนี้ไปวิ่ง
0: ทั้งชีวิตไง
1: อันตราย
0: ใช่แล้วทั้งชีวิตมันทำงานแบบไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลามันก็เลยยาก
1: นุ่นหนุ่มเนี่ยมีเพื่อนที่แบบไปออกกำลังกายแล้วหัวใจวายเสียชีวิตเนี่ยสองคนแล้วพี่มันก็เลยแบบ
0: พี่ถึงกลัวไงพี่เอานาฬิกาคุมเพจพี่นะ
1: ต้องระวัง
0: แล้วเวลาวิ่งเนี่ยเพจมันจะพี่จะวิ่งแค่นาฬิกาไอ้ตัวนี้มันจะฉลาดตรงที่ว่ามันจะรู้ร่างกายเราเพราะว่ามันจะมีข้อมูลบันทึกว่าเราร่างกายเราเป็นยังไงแล้วมันจะคุมเพจเราไว้ว่าแค่นี้พอวิ่งเร็วเกินไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเตือนแล้วว่าอยู่วิ่งเร็วไปนะเราก็จะชะลอช้าช้าช้าช้า
1: ค
0: ือเราแค่เอาเน้นเข้าร่วมไม่ได้เป็นการเน้นเพื่อเสียชีวิต
1: คุณณัฐสรยูรูมสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลทักทายเข้ามาอ๋อมันมีคนนึงถามเรื่องของไมค์ดิก้าที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เขาเป็นตำนานโค้ชคือถ้าคุณเริ่มดู NFL ตั้งแต่ยุคพี่เนี่ยไมค์ดิก้าจะดังแล้วเพราะว่าสมัย ที่พี่ดู NFL ใหม่ๆแต่ละสมมาบ้านเราเนี่ยยุคจิมแม็กแมนที่ข้าบไปมีวิลเลียมเพอร์รี่ไอ้ตู้เย็นมีทีมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยไมดิก้าเป็นเฮดโค้ช
1: ผมมาทันตอนนี้เขาคุมเชียโกแบร์ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์แต่ผมไม่ทันตอนไอ้สมัยดัลลัสคาวบอย
0: พี่ก็ไม่ทันอันนั้นเก่าเกินอันนั้นรู้สึกยุค70 60 70น่ะ
1: ใช่ผมก็ครึ่งอ๋อมาดูประวัติเขาเคยคุมคาวบอยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ด้วยแต่นั้นไม่ทันมา
0: ไม่คุมคือเป็นผู้เล่น
1: เขาเป็นผู้เล่นใช่มั้ย
0: เป็นผู้เล่นแต่ว่าก็เอกลักษณ์เขาจะใส่เสื้อกั๊ก
1: ครับ
0: แล้วก็แบร์แล้วเวลาที่เราเห็นแบร์แข่งเนี่ยก็จะเห็นคนชอบแต่งตัวเลียนแบบเขา มีหนวดแบบมาริก้าแล้วเขาก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ถือว่าแบร์ในยุคนั้นรุ่งเรืองที่สุดก็อารมณ์เหมือนกับเบลเบลเชกอ่ะแต่ว่าแบร์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบยาวนาน
1: ปีเดียวอ่ะ
0: ก็แต่ก็เป็นทีมที่เก่งอยู่ในระดับสัก 5-6 ปีประมาณนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นความทรงจำของคนในยุคที่ว่ามันเริ่มมีทีวีมากขึ้นแบร์ก็ดังในยุค80ก็เลยทำให้คนคิดถึงแล้วก็เขาเสียชีวิตด้วยวัย86
1: คือไม่ได้มีอุบัติเหตุคืออายุเขาเยอะแล้วแล้วก็
0: คือเสียชีวิตถ้าเป็นบ้านเราต้องใช้คำว่าเสียชีวิตด้วยโรคชราจากไปอย่างสงบอะไรอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับเทสคริกเก็ตเพิ่งจบ2วันออสเตรเลียบุกชนะสาวแอฟริกาใต้นะครับ
0: ทำไมไอ้คริกเก็ตมันต้องเรียกเทสอ่ะมันแข่งใช่ไหมเทสมันก็คือแข่งถูกไหม
1: เทสเนี่ยมันจะเล่นกัน5วันพี่มันจะมีวันเดย์1วันวันเดย์ก็เล่นกัน50โอเวอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแต่ปัจจุบันเขาก็ปรับลง
0: มาแล้วถ้ามันแข่ง
1: ก็แข่ง
0: เทสนี่ก็คือแข่งหรือว่า
1: เทสนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่า
0: สมมติใช้ศัพท์ว่าเทสสมมติว่าคริกเก็ตอังกฤษเจอเวลส
1: ์
0: เทส
1: แต่ใช่แต่ว่าก็คือแข่งกัน5วันแข่งกันทีมละ2อินนิ่งแต่ว่าถ้าเล่นแบบวันเดย์เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็น50โอเวอร์ปัจจุบันเนี่ยมันลดลงมาเหลือที20ก็เล่นกันแค่20โอเวอร์ก็ประมาณนี้เดอร์บันนี่ก็คือที่แอฟริกาใต้อีกคู่หนึ่งอัฟกานิสถานเจอกับบังกลาเทศนะครับต้องยันถึง142โอเวอร์ก็เลยเล่นไม่จบไปนะครับแอฟริไอคริกเก็ตมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือมันถ้าเล่นกัน5วันแล้วยังไม่จบเนี่ยก็คือผลจะเสมอกันเข้าใจว่าแต่ว่าอย่าง
0: เล่นมาตั้ง5วัน
1: ใช่ไม่จบ
0: แล้วเสมอ
1: ใช่เพราะว่ามันตีจนกว่าให้ผู้เล่นอีกฝั่งนึงมันออกอะบางทีผม
0: มันเป็นกีฬาที่น่าจะโบราณมากนะที่ปัจจุบันนี้เขา3ชั่วโมง ต้องรู้ผลแล้ว
1: เล่นกัน5วันไม่รู้ผล
0: เออรู้5วันไม่รู้ผลนี่โอ้ไปเล่นมันเพื่ออะไร5วันน
1: ่ะแล้วอย่างเอเชียนเกมที่ผ่านมาพี่คริกเก็ตอ่ะมันเล่นไม่ได้เพราะฝนมันตกลงมาแล้วกำหนดเวลามันคือต้องจบภายใน3ชั่วโมงปรากฏว่าพอเล่นไม่ได้เนี่ยเขาดูทีมดูแรงกิ้งอันดับโลกว่าใครเหนือกว่าก็จะให้ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะมันก็เลยดูไม่แฟร์เพราะว่าคุณเตรียมตัวมา
0: แล้วไปเจอฝน
1: ใช่ไหมใช่แล้วมันต้องเล่นการแข่งนะพี่แล้วมันเจอฝนแล้วมันเล่นไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ก็เลยทำไมไม่เล่นในโดมคริกเก็ตมีสนามในโดม
1: ป่ะไม่มีไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นในโดม
0: อ๋อนี่เดี๋ยวเอาแวะไปที่ Facebook คุณปฏิญาณนี่โหจริงๆแล้วก็ตามกีฬาเยอะเหมือนนะก็พูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยทำลีกบาสอยู่ใช่เขาเรียกว่า B League แล้วก็จะมีเบสไตล์แฮนชินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พูดถึง Fighting Harada ที่ชนะน็อกโผลกิ่งเพชรโอ้นั่นไม่ทันนะฮะปี2505นู่นน่ะแล้วก็มีคุณสิงโตถามว่าวอลเลย์บอลทีมชาติสหรัฐจะกลับมาได้แชมป์ในปี2027ได้มั้ยครับ
1: วอลเลย์บอลชายหรือหญิง
0: เขาบอกว่าหญิงวอลเลย์บอลหญิง
1: โอ้หญิงยากเพราะว่าคู่แข่งตอนนี้มันมีเยอะทั้งอิตาลีทั้งโอ้เยอะแยะ
0: บราซิลนี่ยังเก่งอยู
1: ่ก็เก่งอยู
0: ่เพราะว่าเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกปี2020ก็แต่โอลิมปิกไง
1: เล่นที่บ้านด้วย
0: อ๋อเขาหมายถึงชิงแชมป์โลก2020
1: อ๋อปีหน้าปีหน้าชิงแชมป์โลก
0: พี่ก็ไม่ได้ตามวอลเลย์บอลเพราะว่าข่าววอลเลย์บอลอย่างที่เคยบอกมันไม่มีในสหรัฐเลย
1: เนี่ยแต่ว่าวอลเลย์บอลไทยไปครั้งแรกที่ LA เนี่ยผมว่าก็เลยเป็นอะไรรู้สึกว่าเออก็น่าติดตามนะมันมีแค่12ทีมอ่ะมันก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญ
0: แล้วก็คุณปฏิญาณพูดถึงมาซาโอโอบะชนะชาติชายเชี่ยวน้อยที่มหาวิทยาลัยนิฮงโตเกียว2516อันนี้ก็เพิ่งจะ2ขวบก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับคือ
1: ทันลูกเขาทราย
0: ทันหนองพี่นะมวยแรกๆในความทรงจำคือไม่ใช่เขาทรายพี่ว่าน่าจะก่อนหน้าเขาทราย
1: สด
0: จีนดาสดพี่จะทันสดสดที่จะตอนนั้นเริ่มอินละเอาแบบเฉพาะมวยไทยนะถ้ามวยต่างประเทศก็จะเป็นโทมัสเฮิร์นมาวินแฮกเลอร
1: ์ยุคโฟร์คิง
0: ยุคนั้นน่ะแต่ไม่ค่อยชอบชู
1: เกอร์เลย์
0: พี่จะเชียร์มาวินแฮกเลอร์
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งไอของอะไรนะ
0: มันจะมีนักมวยของอเมริกากลางอ่ะลืมไปละอะไรไอ เชื้อพวกนี้แหละที่จะสนุกมากใน

0: นั้น
1: มันสลับกัน4คนเนี่ยมันก็วนๆกันอยู
0: ่อยู่ในยุคที่มวยรุ่งเรืองมากปัจจุบันก็ดาวไปถือว่าความนิยมลดลงไปคือสุดท้ายต้องไปขุดเอาเดี๋ยวก็ต้องเอาไว้เนี่ยไอ้ปากเกียวอะไรอยู่เรื่อยเลย
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เออมันหมดแล้วสมัยก่อนต้องเป็นมวยยักษ์ด้วยนะถึงจะสนุกมวยยักษ์พอตอนหลังคนตัวใหญ่เริ่มต่อยมวยน้อยลงมากอะไรเงี้ยมวยยักษ์ก็ลดลงไปไม่งั้นยุคเก่านี่เฮฟวี่เบรกก็มันจะตายอ่ะ
1: ใช่ไม่ไทสันนะลุคนั้นถามว่าออฟเฟนซีฟไลแมนค่าจ้างเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ออฟเฟนซีฟไลแมนเนี่ยแท็กเกิลซ้ายจะแพงเดี๋ยวพี่ไม่ได้เช็คสักเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูให้ลองคุยเรื่องอื่นก่อน
1: พี่ต้นพี่บอลเคยไปฟุกุโอกะไหมครับมีที่เที่ยวแนะนำและควรเช่ารถขับไหมครับขับยากไหมกฎจราจรเส้นทางขับไม่ยากนะญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็ผมว่าเช่ารถก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดคนที่พี่ต้นก็เคยเช่าใช่ไหมตอนไปญี่ปุ่นอ่ะ
0: เช่าตลอดช่วงหลังๆนี่เช่าตลอดขับรถง่ายญี่ปุ่นขอให้ตามกฎคืออย่าไปขับรถเร็วอย่าไปขับรถแทรกอย่าเอาร
1: ถง่ายด้วย
0: อย่าเอานิสัยที่ขับในประเทศไทยไปใช้ที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: แต่มันจะขับง่ายตรงที่ว่าโอเคเราก็แซงได้ไม่ใช่แซงไม่ได้เลยนะสมมติเขาทิ้งช่องว่างเยอะๆแล้วก็ไปขวาบ้างไปซ้ายบ้างคือเอานิสัยไทยไปใช้บ้างแต่ว่าอย่าใช้อย่างน่าเกลียดแล้วที่เขาเข้มที่สุดห้ามจอดมั่วโดยเด็ดขาดอย่าไปจอดในแบบเอ้ยแปะข้างทางโหอย่างเงี้ยสวยเวลาไปเช่ารถเนี่ยเขาเน้นมากนะความเร็วเขายังไม่เน้นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคุณไปแปะข้างทางเนี่ยสาหัสเลย
1: ก็ต้องไม่ฉะนั้น
0: คุณต้องหาที่จอดรถ
1: ครับ
0: ฟุกุโอกะไปสมัยก่อนเนี่ยไปแทบทุกเดือนเพราะว่าไอเชียจะไปลงฟุกุโอกะแล้วตั๋วถูกสุดในยุคนั้นนะยุคก่อนที่น้ำมันจะแพงแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่ถ้าไปหนแรกเนี่ยก็ใช้รถไฟก็ได้แล้วมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็ลอง Google ดูอยู่ย่านที่แบบนั่งรถไฟก็เที่ยวได้ในระดับที่เต็มอิ่มเหมือนกันแล้วก็ไปกินไอที่เขากำลังใกล้จะสูญพันธุ์ไล่ที่เขาเรียกเป็นย่าไทยก็คือไอมันจะมีไอ้นี่คุมอ่ะไปนั่งกินในรถแบบรถไอ้รถเข็นอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ปิ้งย่างแต่ราคาไม่ถูกนะราคาแพงกว่าในห้างเลยมั้งแล้วที่สำคัญคือคุณต้องกินเบียร
1: ์
0: เพราะว่าตอนพี่ไปเนี่ยพี่ก็กินไม่ได้พี่ต้องให้คนอื่นกินแม่งเขาก็ไม่ขายคุณนะ คือคุณจะไปซื้อไปถึงจะไปซื้อปิ้งย่งปิ้งอ่ะแต่คุณต้องมีเบียร์สักกระป๋องนึง
1: คือพี่ไม่กินแต่ให้คนอื่นกินแทนเนี้ยเหรอโอเค
0: คือเราจะไปแบบเพียวๆบอกขอน้ำชาแก้วนึงแล้วก็กินปิ้งย่างเขาไม่ขายไม่ขาย
1: คงขายพร้อมเบียร
0: ์เขาจะขายพร้อมเบียร์เบียร์ให้แบบสักหน่อยนึงเอาเป็นพิธีก็ได้เอาเขาเรียกว่าใบเบิกทางแล้วมันเป็นความคลาสสิกก็คือเป็นสตรีทฟู้ดที่มันเขาจะไม่ออกใบอนุญาตใหม่ละคือถ้าสมมติว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เสร็จปุ๊บลูกทำต่อก็ไปกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าลูกไม่เอาปุ๊บไอ้ย่าไถ่อันนั้นอ่ะมันก็จะหายไปเรื่อยๆแต่ราคาไม่ถูกบอกไว้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวไปหาว่าเขาโกงคือเขาเป็นราคานี้ตั้งแต่แรก
1: ครับไว้เรื่องญี่ปุ่นค่อยมาคุยกันเพราะว่าหน้า
0: เวลาไม่พอละ
1: วันนี้เวลาหมดข้อความที่เขาจะคุยเยอะนะ
0: พี่เดินไปเล่าอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยขอโทษด้วย
1: เนี่ยมีโอ้ไอเรื่องนิวยอร์กนี่ก็นิวยอร์กใจอันนี้ก็เล่าไปละนะฮะถามว่ายูยะที่เล่นเบสบอลเพิ่งได้ฮิตแรกกับทีมชุดใหญ
0: ่
1: ไปก่อนจบฤดูกาลปกติครับเมื่อวานในลีกของทีมฟาร์มก็เพิ่งซัดโฮมรันน้องเกิดญี่ปุ่นแต่มีใจไทยแน่ๆเพราะใน IG มีติดอีโมจิเป็นธงชาติไทยด้วย
0: ครับก็ขอบคุณที่อัปเดต
1: พี่ต้นไอดอลผมเลยฟังตั้งแต่สปอร์ตเรดิโออเมริกันเกมตอนอยู่ม.ปลาย
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสปอร์ตเรดิโอยังวนกลับมาจนได
1: ้ก็ขออภัยนะข้อความหลายข้อความอ่านไม่จบอ่านไม่ทันนะครับแต่ว่าเวลาหมดลงก่อน
0: วิกหน้าเดี๋ยวมีวันจันทร์
1: อ่ะใช่วันจันทร์เพิ่มเข้ามา
0: ใช่จันทร์กับอังคาร
1: ก็เดี๋ยวกลับมาพบกันวันจันทร์หน้านะวันนี้เราสองคนเวลาหมดลงแล้วนะครับลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: ้าแอคทีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับอธิบายไลน์นะครับในวันหยุดนะครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของพี่กบแท็กซี่นะครับเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาจุดๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าคุณนิกเป็นคนเลือกนะครับอ้าวคุณนิกธีตวัฒน์การวารีทิพย์นะฮะและเป็นสศักดิ์วานวิจิตรมารับหน้าที่ทำไมคุณเลือกเพลงนี้ฮะ
1: ก็ไม่ได้มาเลยเดือนนี้มาเป็นวันแรกในเดือนตุลาคมนะครับก็ห่างหายไปจาก FM 99ตั้งเกือบครึ่งเดือนก็เลยถามคุณผู้ชมคิดถึงน้องนิกไหมเวลาที่เจอนะครับเลยเลือกเพลงนี้มาแล้วจริงๆส่วนตัวก็อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ไม
0: ่กบแท็กซี่นะ
1: ใช่ครับก็ใช้ย้อนวันหวานนะครับถึงคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆหรือเคยใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยโชคชะตาเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันผลักดันให้เรามาเจอกันตามที่ต่างๆเนี่ยเราเห็นเขาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตคนรักหรือว่าอดีตเพื่อนอะไรเงี้ยก็เราก็จะได้มีคำถามในใจว่าคิดถึงกันไหมเวลาที่เจอ
0: จุดๆนะ
1: นะครับ
0: นั่นแหละก็เหมือนไม่มีใครคิดถึงคุณเลยนะ
1: เฮ้คุณผู้ชมอย่ายอมให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์มันทำร้ายผมแบบนี้ส่ง SMS ส
0: ่
1: งคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ไปคุณเลยคิดถึงน้องนิกไหมคิดถึงน้องนิกไหมเวลาที่น้องนิกมานะฮะ
0: มาเองหรือเปล่าน
1: ะฮะฝากด้วยฝากด้วย
0: เองหรือเปล่า
1: ก็ไม่เป็นไรผมก็เหมือนโยนหินถามทางไงว่ามีใครคิดถึงเราไหม

0: ำทางนะ
1: ถ้าไม่คิดถึงคราวหน้าเนี่ยวันหยุดหน้าก็จะได้ไม่มา
0: ครับ
1: นะฮะเออนะครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีเอ็มชุดทับอยู่นะครับเพราะว่าคนนี้เขาเอา
1: แล้ววันนี้ไปไหน
0: วันนี้เขาวันหยุดเขา
1: พักบ้าง
0: เขาพักผ่อนเพราะว่าเขาจัดรายการเขาบอกเขาเหนื่อยอ่ะ
1: โอ้โหจัดรายการชั่วโมงเดียวนี่เหนื่อยโอ้ตายแล้ว
0: ไม่ใช่เขานะเนี่ย
1: อ๋อคุณทรงศักดิ์เหนื่อยนะฮะ
0: เออแบกเขาอยู่นั่นแหละฮะ
1: ครับผม
0: อ้าวนะก็มาหยุดรายการเข้ามาคุยกันหน่อย489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และสคอเรารวมทั้งTikTok ด้วยนะครับโดยคุณเชียร์นิกเกิลเนี่ยเป็นยังไง
1: พูดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกผมไม่ได้ดูหรอกนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างดึกนะฮะช่วงนี้นอนเร็ว
0: เป็นไง
1: ก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เลยไม่ได้นอนดึกมากแล้วช่วงหลังก็ตื่นมาก็ช็อกเลยครับผลการแข่งขัน
0: คือ
1: นิวคาสเซิลปีนี้เป็นทีมมีปัญหาจริงนะไม่ลงตัวในหลายๆอย่างมากเลยอ
0: ่
1: ะนะครับคือเกมบุกก็ไม่ดีกองกลางก็ไม่ดีเกมรับก็ยุ่ยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเพราะว่าในพรีเมียร์ลีก2นัดหลังสุดเนี่ย3นัดหลังสุดเนี่ยถ้าเราไม่นับนัดชนะเฮาซิตี้ 2-1 เนี่ยนี่แพ้ลีด 1-4 แล้วก็แพ้โคเวนที่ 1-4 นะ
0: ครับ
1: นี่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะคือคุณแพ้ได้สกอร์เยอะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แพ้โคเวนที่ทีมที่ยังไม่ชนะใครเนี่ยใช่ไหม
1: คือคุณควรจะแพ้สกอร์อย่างเงี้ยกับทีมระดับพวกลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนยูเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เสียหายไง
0: ครับ
1: แต่การที่คุณมาแพ้ลีดแพ้โคเวนที่ 1-4 เนี่ยมันเสียหายมากนะมันเป็นในเรื่องของคอนฟิเดนซ์ของนักกีฬาที่มันคงตกมากอ่ะในเวลา
0: เนี้ยโคเวนที่เขาชนะไปแล้วนี่
1: ใช่ฮะโคเวนที่ก็
0: ไปแล้ว1นัดแล้วก็นัดนี้เป็นนัดที่2ที่ชนะได้นะ
1: ครับผม
0: ก็ยิงประตูยังไม่ได้ใช่ไหมนะแล้วก็เพิ่งชนะนัดล่าสุดนะมี1ประตูอ่ะ
1: ก็โชคดีอ่ะที่มีเกมที่ชนะเฮาซิตี้มาขั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติวันนั้นเสมอหรือแพ้เฮาเนี่ยมันจะหนักกว่านี้ไงโคเวนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโอ้อันดับไม่แย่นะพี่เจ๋งนะก็ปีนขึ้นมาอยู่เหนือกว่าพวกวิลล่าพวกสเปอร์พวกฟอร์เรสต์นะโคเวนทรีก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนชนะนิวก็เพิ่งจะชนะมาไงเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ก่อนเบรกฟีฟ่าเดย์ไงบุกแบบชนะฟอร์เรสต์ 1-0 เท่ากับว่าพวกเขาเนี่ยได้โบนัสเกม2เกมเลยนะคือการบุกชนะฟอร์เรสต์นี่ก็จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเล่นในบ้านค่อนข้างดีแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเจอกับทีมอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะได้แบบถล่มทลายอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นโบนัสเกม2เกมของทางมาติโคเวนทรีนะช้างก็ทิพย์ลงใช่ไหมฮะนะฮะจริงก็ผมไม่มีความทรงจำอะไรกับทีมเนี่ยนะไม่รู้ว่าพี่เจ๋งมีไหมเพราะว่าผมดูบอลปีแรกเนี่ยคือปี2002เนี่ยตอน9ขวบเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นทีมนี้ก็เพิ่งจะเห็นครั้งนี้เนี่ยเป็นปีแรก
0: คนเทรนเนอร์ก็โอ้แต่ก่อนก็มีนี่ไงมีร็อบบี้คีนไง
1: ก่อนมาลีดมาสเปอร์ใช่ไหม
0: เออเหมือนจะเคยร็อบบี้คีนเนี่ยร็อบบี้คีนอยู่คนเทรนมีใครล่ะสตีฟออคิสวิชเดี๋ยวประตูของลิเวอร์พูลไม่ทันทันไหม
1: ไม่ทันทันแต่เจอซีดูเด็กอะลิเวอร์พูลยกแรกที่ผมดูดูเด็กกับซันเดอร์เวเดอร์เฟลอะ
0: สตีฟออกออกลิสวิช
1: ออกเล็กแชมเบอร์เลนเลย
0: ไม่ใช่ฮะเป็นประตูอยากเป็นประตูแต่ก่อนอยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็มาอยู่โคนทรียาวเลยแต่ปี84โอ้2000โอ้เล่นเท่าไหร่กี่ปีเนี่ยฮะ
1: 10 ปี8แต่นะ84
0: ถึง2000
1: 16ปี
0: ที่จะมาตูได้อะโคนทรีเหรอมี
1: นึกให้ออกอีก
0: มุดฟาฮัจจิไง
1: ก็ฮัตติกกับโมร็อกโกก็เป็นตัวดังใน
0: นะ498
1: ตัวดังในวินนิ่ง
0: อ๋อเหรอ
1: ใน FM
0: ใน90แล้วถ้ายุคก่อนหน้านี้ก็ดิออนดับลินเนี่ย
1: แต่ดับลินโอเค
0: ดับลินเคยมีแมนยูนะ
1: ดิออนดับลินก็โอเคแต่ว่าดาวซันโวตลอดการของเขาคือชาลี
0: ครับ
1: เบอร์ตัน
0: ก็จะเดือดตั้ง
1: เป็นเซนเตอร
0: ์ชาลีครับ
1: เป็นเบอร์ตันเป็นดาวซันโวตลอดการ
0: แต่แสดงว่าไอ้โรบิคีเนี่ยเขาเคยอยู่โคนทรีนะครับ
1: แล้วก็ประตูที่คุณพูดเมื่อสักครู่สตีฟออคลิโซวิช
0: แต่ก่อนอยู่ลิเวอร์พูล
1: ไปถึง601เกม
0: แรกไม่ได้มั้งนะเขาอยู่เล่นไม่กี่นัดเอง
1: นี่แหละเดียร์ดับลิน
0: ออคลิโซวิช
1: กอร์ดอนสตรัคคัน
0: สตร
1: ัคคันผมก็ไม่ทันแต่ผมทันดาริ
0: สสตรัคคันเนี่ยเคยอยู่กับแมนยู
1: ครับ
0: ดาริสทรีกแล้วก็แกลลี่แม็กไงแกลลี่แม็กอลิเตอร์
1: ไม่ทันแต่ทันดาริสฮัคเคอร์บี
0: ้ดาริสฮัคเคอร์บี้เขาเก่ง
1: ฮัคเคอร์บี้หล่อๆหน่อยใช่ไหม
0: ใช่10ปีอ่ะผมเร็วเดี๋ยว
1: ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมที่ประวัติศาสตร์
0: เนี่ยคนทรีเนี่ยคือมีนักเตะดังๆในหลายคนนะ
1: ถือว่ายิ่งใหญ่ไหมประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะผมก็
0: คนทรีเนี่ยเหมือนจะเคยเข้าชิงเอเฟคัพนะ
1: ก็ถ้าหมายถึงว่าแบบเคยเล่นในยุโรปไหมอะไร
0: เนี่ยในลีกสูงสุดยุค80นี่นะว่าดังเลย
1: ปีที่แล้วเป็นแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่
0: ใช่ใช่
1: รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกุนซือของเขาเนี่ยจะดังกว่านักเตะทั้งทีมนะแฟงแลมใช่ไหม
0: ใช่แฟงอะแลมพาร์ตครับมันจะได้แชมป์เอฟเอคัพนะปีนี้เนี่ยลองหาดูซิ
1: แชมป์เอฟเอคัพเหรอฮะ
0: ใช่ใช่ได้แชมป์เอฟเอคัพอ่ะยุค80อ่ะ
1: เอ
0: าเนี่ย
1: เนี่ย86 87
0: ไง87ไง
1: ลีกก็มีแชมเปี้ยนชิพพี่ดา
0: สเปอร์32อ่ะโอ้โหเป็นไงเนี่ยว่าสนุกมากนะ ก็ประตูนี่ไงก็สตีฟออกฤทธิ์สวิช
1: ก็ทั่วไปฮะไม่ใช่ระดับโคตรทีมอ่ะพูดตรงๆอ่ะบางทีมันก็เป็นทีมยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ทุกวันนี้มันก็เรียกได้ว่ายังดูมีน้ำมีนวลกว่าอย่างเช่นทีมที่หล่นชั้นไปซอลต์แฮมป์ตันอะไรพวกนี้มันก็ดูดีกว่าเวลาพูดขึ้นมา
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแบบนี้ก็คือกลายเป็นว่าทางโคเวนทีซิตี้เองเนี่ยก็ถือว่าเริ่มจะดูดีละเริ่มจะดูน่ากลัวเอ้ยเคยมีนี่นะวิกเตอร์โยเครสนะเคยมาเล่นให้กับโคเวนทียิงกระจุยกระจายนะใน
0: มีคนหนึ่งสูงหน้าตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: ใครฮะ
0: ร่างใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่อ้วนๆนิดนึง
1: ใครฮะ
0: มิกกี้ควิน
1: ผมไม่รู้จักละฮะมิกกี้คว
0: ินนี่ดังแต่แล้วกลับไปเนี่ยถือว่าหลายคนเลย
1: ก็โอเคแหละผมว่าก็มันจะเป็นการพิสูจน์ของแฟนลำพาแหละผมว่าเขาก็อาจจะเหมาะกับทีมลักษณะนี้ก็ได้นะทีมที่ไม่ต้องเครียดมากในการลุ้นตั๋วยุโรปไม่ต้องลุ้นแชมป์บอลถ้วยมากมายคุมทีมให้มันอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกแบบว่าไม่ซุดมากอ่ะไม่ต้องไปวุ่นวายกับโซนแดงจนเลือดตาแทบกระเด็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: พราะว่าเขาผ่านการคุมทีมใหญ่อย่างเชลซีก็ถามว่าดูดีไหมดูดีช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆปลิวไปเอเวอร์ตันก็ดูดีช่วงแรกแล้วค่อยๆดรอปไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโคเวนทรีดาร์บี้อะไรพวกเนี้ยอาจจะเหมาะกับแฟงแรมก็ได้
0: ใช่
1: คือได้แฟงแรมนี่ผมว่าเดี๋ยวจะ50แล้วนะพี่เจ๋ง48แล้วนะ
0: ลำพานะ
1: นะฮะรุ่นเป็นรุ่นพี่ซีเวนเจอราร์ด2ปีมั้ยนะฮะทางแฟงแรมพา
0: แรมพาแรมพาน่าจะเกิดก่อนนะ
1: 78แรมพา78
0: เจอราร์ดเนี่ยตั้งแต่ปี30พฤษภาคมปี80
1: ใช่เจอราร์ด80ทับปีเดียวกับไมเคิลโอเว่นเพราะไมเคิลโอเว่นเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบมากนะคร
0: ับ แต่โอเว่นขึ้นมาก่อนนะ
1: นะฮะก็คือแรมพาจะแก่กว่าเจอราร์ดแล้วก็โอเว่นเนี่ย2ปีเจอราร์ดนี่ยังไม่มีงานเลยนะฮะตอนนี้ตั้งแต่ออกจากเอาเอฟเอฟาร์กในซาอุดิเป็นอาราเบีย
0: คอมเมนเตอร์อยู่แล้วก็โอ้ยคือมันก็มีเงินใช้อะไรเยอะอยู่แล้วเจอราร์ด
1: มันระดับนี้คงไม่มีใครลำบากหรอกครับอยู่ที่ว่าแบบมันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ามันคันมือคันไม้หรือเปล่าร้อนวิชาหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือบางช่วงอ่ะมันไปคุมทีมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จก็พักบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างจากนั้นเขาก็พักไปปีหนึ่งถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเราพักปีหนึ่งถ
0: ู
1: กไหมฮะนะครับแต่ดูคอนเซิร์นหนักนะพี่เจ๋งผมมองว่าคือทีมปีนี้เนี่ยถามแฟนคอนเซิร์นหนึ่งผมเนี่ยที่ช่วงหลังเอาพูดตรงดูบ้างไม่ดูบ้างก็เหมือนช่วงเด็กเนี่ยย้อนเวลากลับไปเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหหนีเขาเรียกว่าหนีแอบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าเนี่ยดูเลยนะ
0: ครับ
1: คือด้วยความที่เราเป็นเด็กเขาก็ไม่ได้นอนดึกแต่บอลมันแข่ง3ทุ่ม4ทุ่มอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ไม่มีปัญหาศุกร์กับเสาร์มีปัญหาแต่วันอาทิตย์ไม่ได้วันจันทร์ก็ไปเรียนกลางสัปดาห์บางทีเนี่ยคืออยากดูอะเมื่อก่อนมันจะมีพวกบอลลีกคัพอะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะที่ถ่ายทางช่อง7บ้างอะไรบ้างแล้วก็อยากจะตื่นมาดูอะแล้วมันยิ่งเมื่อก่อนบอลมันไม่ได้หาดูง่ายเหมือนทุกวันเนี้ยมันต้องรอเสาร์อาทิตย์มีออนเดอะฮอตคิกมีนิวคาสเซิลบ้างเราก็เฝ้าจอรอดูอะแต่ช่วงหลังนี่ก็คือตั้งแต่ทำงานเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบอย่างอื่นที่มันต้องทำมากกว่าการดูบอลไงแล้วเราก็ไปทำสายวอลเลย์บอลก็เลยดูน้อยลงแต่ก็ติดตามทีมอยู่ตลอดแต่ปีนี้เนี่ยที่เห็นชัดเลยคือกลางมีปัญหา
0: ครับ
1: คือคุณเสียทั้งบูโน่กิมาไลส์ไปคุณเสียทั้งซันโดโตนารีไปแต่คุณหาตัวมาเติมเนี่ยผมพูดตรงๆนะพี่เจ๋งนะผมเนี่ยคือเป็นคนบ้าฟุตบอลมากแต่ผมไม่รู้จักตัวเข้าของนิวคาสเซิลในปีนี้แบบว่าเสด็จน้ำเลยนะว่าเขาเป็นใครแล้วก็มาจากไหนถ้าไม่ค้นคว้าคือตัวเข้ากับตัวออกเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ซิงกันนะคือตัวออกไปของคุณเป็นระดับเกรด A บวกของพรีเมียร์ลีกทั้ง2คนแต่ตัวเข้าเนี่ยคุณได้ระดับ B ถึง B บวกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยที่ได้เข้ามาเนี่ยทั้งใครเนี่ยบาซูมาน่าตูเล่อะไรเนี่ยนะฮะชอนสตัวอะไรเนี่ยจากอาแจ็คใช่ไหม
0: เขาได้เช็คประตู
1: แต่มันประตูไม่เป็นไรหรอกครับประตูมันไม่มีผลกับเกมมากหรอกแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันสำคัญไงมันทำให้ยวบลงไปเยอะมากกับการที่คุณเสียตอนารี่เสียบูโน่กิมาไลส์ไปยังไม่รวมถึงแอนโทนีกอร์ดอนอีกอ่ะแต่คุณได้เข้ามาเนี่ยพี่เจ๋งอ่ะไม่รวมประตูนะอาตูเล่เนี่ยอันนี้มันอ่าวอะไรเนี่ยจากอาแจ็คเนี่ยสตัวเหรอสเตอร์ชอนสตัวปะนะครับอาราจีแบมบ้าเนี่ยนะครับเนี่ยนิโก้กอนซาเลสเนี่ยหรือว่าจะเป็นมาติอัสเฟรนันเดสปาโดเนี่ยผมถามเลยว่าเนี่ยค่าตัวแพงหมดเลยเนี่ยแต่ปัจจุบันแพงแบบรู้นะ40-50-30กว่าเนี่ย
0: มัน
1: ไม่เมคเซนส์กับตัวที่ออกไปเลยอ
0: ่
1: ะถูกไหมฮะถ้ากลางคุณไม่ดีเนี่ยกลางคุณมีปัญหาเนี่ยคุณคุมจังหวะเกมไม่ได้เนี่ยโอ้ฟุตบอลของคุณสู้ใครยากนะยังไม่ต้องพูดถึงกองหน้าเลยว่ายิงได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่ากลางเก็บบอลให้ไม่ได้เนี่ยปัญหามันเกิดแล้วเราก็จะเห็นว่านิวคาสเซิลเนี่ยในช่วงออกสายฤดูกาลเนี่ยผลการแข่งขันมันได้นะแต่รูปแบบการเล่นของเกมมันไม่ได้เลยนะทั้งในเกมที่เสมอลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะทั้งในเกมที่ชนะสเปอร์ผมจำได้เลยว่าช่วงนิวคาสเซิลนัดที่เปิดฤดูกาลเนี่ยช่วงที่เสมอลิเวอร์พูลกับชนะสเปอร์เนี่ยยิงได้4ประตูใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นการได้4ประตูแต่การยิงเข้ากรอบ4ครั้ง
0: ม
1: ึงบอกอะไรได้ครับคุณสร้างโอกาสได้น้อยไงแต่ว่าคุณคมคุณยังคมอยู่แต่เล่นไปสักพักไงได้ความคมมันอยู่คุณตลอดหรือเปล่ามันก็ไม่อยู่ตลอดมันก็ไม่ดีเท่ากับการสร้างโอกาสยิงครั้งนึงเนี่ยสัก10เข้าสัก3เข้าสัก2ก็ยังจะดีกว่าถูกไหมฮะปัญหามันก็เริ่มเกิดไง กมรับเองก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเคยมีช่วงที่ดีแต่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีไม่รู้แหละว่าโค้ชจะปรับปรุงทีมยังไงอ่ะบอกว่าทำงานเหนื่อยปีนี้ทางมาติอัสอ่านว่าไงพี่จึง
0: มาติอัสยัชเลอร
1: ์ยัชเลอร์นะครับย้ายมาจาก
0: ยัชเลอร์ตอนแรกพี่อ่านเป็นไอ้ยัชโซ
1: ่อ่ะ
0: มันต้องเอาเสียเป็นยัชเลอร
1: ์ย้ายมาจากใครย้ายมาจากเอาอาลีเน
0: าะเอาลีในลีกซาอุดิอาระเบีย
1: ก็เป็นทีมก็คงเป็นคนบุคลากรในเครือของประธานเขาแหละถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณทุนก็เป็นบทพิสูจน์คือจับงานใหญ่โดยที่ผมว่าก็เขาเรียกว่าอัพสเต็ปไปนิดนึงการที่ก่อนจะคุณจะมาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยอ่านไม่ได้เลยนะคุณควรจะคุมทีมอย่างคริสตัลพาเลซก่อนคุณควรจะคุมทีมอย่างฟอร์เรสต์ก่อนไหม
0: ครับ
1: แต่นี่นิวคาสเซิลก็อาจจะไม่ใช่ระดับบิ๊กโฟร์แต่ก็เป็นระดับบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นได
0: ้
1: ถูกไหมฮะอาจจะกระโดดในการจับงานไปนิดนึงแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนกับช่วงที่เหลือแต่ผมพูดตรงเลยว่าผลการแข่งขัน3เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาทีมมีปัญหาแน่นอนหลักๆก็คือในเรื่องของบาลานซ์ผู้เล่น
0: ครับ
1: เรื่องหนึ่งแล้วก็การยิงประตูไม่ได้ของกองหน้าแล้วเกมรับอันนี้ปัญหาจะครบแล้วเนี่ย ปัญหาจะครบแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวคอนเซิร์นแฟนๆต้องอดทนนะ
0: อดทนหน่อย
1: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพี่เด๋ง
0: อะไรฮะ
1: ผมก็ไม่รู้ว่ากลุ่มทุนนี้มันยังไงเขาคงรวยจริงแหละแต่เขามีความมุ่งมั่นแล้วก็ความเขาเรียกว่าไขว่คว้าที่อยากจะผลักดันทีมแบบจริงๆจังๆหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เขามาซื้อทีมเทคโอเวอร์เนี่ยต่อจากกลุ่มทุนของไมค์แอชลีย์เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเขาได้แบบซุปตาร์แบบเป้งๆมาทุกคนเลยอ่ะ
0: อ
1: ันตั้งแต่ซานโดโตนาลีเนี่ยก็ถือว่า
0: เป็นตัว
1: ที่ตอนนั้นก็ยังถือว่ามีแววนะเป็นวันเดอร์คิดนะแล้วก็เอามาแล้วจนเล่นได้อ่ะบูโน่กิมาไลส์ก็มาจากฝรั่งเศสนะฮะมาจากโอลิมปิกลียงนะฮะแต่ถ้ามีเงินระดับนี้เนี่ยโอ้โหคุณต้องได้ระดับเอ็มบัปเป้เข้ามาไว้คุณต้องไปสู้หน่อยไหมในการเอาตัวพวกนี้มาเนี่ยถูกไหมฮะคุณต้องไปสู้ในการเอาตัวระดับของบาร์เซโลนาดีๆเข้ามาลาฟินญาอย่างเงี้ยคุณต้องไปกระชากมาหน่อยไห
0: ม
1: แล้วนี่ไม่มีเข้าดีๆไม่พอมีแต่ออกอีกเหนื่อยครับนิวคาสเซิลบอกเลยในปีนี้เนี่ยก็เลยมองว่าไม่รู้ว่าแนวทางการทำทีมของเขาเป็นไงเพราะว่าตัวที่เขาได้มาเนี่ยก็เป็นแต่ตัวเกรดบีกับบีบวกอาจจะ A แต่มันไม่เคยมี A บวกสักทีไง
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะไม่รู้พี่เจ๋งมีความเห็นตรงนี้ยังไงนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ก็
1: อยากฟังเหมือนกัน
0: พี่ว่าเหมือนไม่ทุ่มไม่เต็มที่อ่ะ
1: ใช่
0: พับลิกไอ้ investment fund ของซาอุดิอาระเบียแต่ว่าไอ้ PF เนี่ยเขาสนับสนุนอาร์เซอร์นะ
1: มันซื้อเยอะจริงนะแต่มันซื้อไม่เข้าเป้าเลยวะนะที่ผ่านมานะไอ้อย่างอยู่อันวิซ่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เกรดที่จะมายิงให้คุณปีนึง20ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะมันก็เลยดูแบบฮาวิบาลเซก็เป็นตัวระดับเกรดกลางๆอ่ะยังไม่ถึงขั้นระดับท็อปเอลังกาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็แบบคือในสายตาของแฟนนิวคาสเซิลผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวเลยกับตัวที่เข้ามานะฮะอย่างกองหลังเนี้ยคุณยังเซนเตอร์คุณยังใช้ฟาเบียนแชร์อยู่เลยอ่ะจนฟาเบียนแชร์มาเนี่ยหนุ่มๆจนจะเลิกแล้วอ่ะแดนเบิร์นยังอยู่เลยอ่ะ
0: เขาเล่นดีหรือเปล่า
1: ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าผมมองว่าไอ้เรื่องของการผลักดันทีมอ่ะผู้เล่นคุณต้องควรมีผู้เล่นอายุระดับ35 36ปียืนกองหลังตั้งสองคนน่ะอันนี้คุณเอาเคลียร์ซิปเปียออกไปอ่ะโอเคคุณต้องเติมผู้เล่นในวัยที่มันเป็นวัยเบญจเพสเข้ามาเยอะๆอ่ะคือมันเป็นวัยสดของนักบอลว่ะไอเด็กเกินก็ไม่ดีไงอาจจะบางคนเด็กมันพิเศษมากก็โอเคก็ว่ากันไปอะไรตรงแนวเนี้ยซื้อไม่เข้าเป้าอ่ะอาจมีมาริกเจาเนี่ยดูเข้าเป้าคนนึงแต่ก็ยังเล่นดูแล้วผมว่าเขาก็ยังไม่เหมาะกับบอลอังกฤษอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคือคนที่มาจากอิตาลีอ่ะส่วนใหญ่มีปัญหาทุกคนนะ
0: ครับ
1: ใครดูคูลิบาลีก็อยู่ได้ปีเดียวนะถ้าจำกันได้เป็นเทพในอิตาลีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกองหลังคือสปีดบอลแล้วก็ในเรื่องของวิธีการเล่นอังกฤษกับอิตาลีมันคงต่างกันเยอะนะฮะ
0: พูดถึงแล้วไอ้ PF นะ Public Investment Fund ของซาอุดิอาระเบียนะครับเขาครองสโมสรอัลนาเซอร์ของโรโดเนี่ย 100% เลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้โรโดยิงประตูนะ
1: ครับ
0: ยิงประตูได้ในเกมเจอเนฟชีนะครับหรือว่าเนฟชีนะจากอุซเบกิสถานนะคร
1: ับเอเชียอีลิต
0: แชมเปี้ยนลีกอีลิตในรอบลีกสเตทนะครับส่วนตัวตกเกมที่2เมื่อวานนี้นะครับซึ่งทีมอัลนาเซอร์เกมแรกเนี่ยโดนทีมเอาไอจากยูอีถลุงมาใน04ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เปิดบ้านชนะเนฟชีไป3-1นะครับโรโดยิงลูก2ก่อนยิงด้วยโรโดวันนี้ลงสนามตัวจริงที่จริงในเกมเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: จะไม่ได้เล่น
1: ทำไมฮะ
0: นักเตะผู้ตัดสินในกลางจะลงสู่สนามอีกแล้วปรากฏว่ามีสัญญาณเตือนมา
1: อ๋อเหตุการณ
0: ์สัญญาณเตือนภัยเรื่องของความมั่นคงนะก็มีสัญญาณเตือนมาแล้วโรโดเขาก็กังวลไง มีครอบครัวอยู่ด้วยก็เลยไม่ลงสนามนะครับเกมเลื่อนไป1 ชั่วโมงเพราะว่าสุดท้ายผ่านมามีนี่ไง มิสไซล์กับโดรน
1: อ๋อครับผม
0: ลงตรงสนามบินที่ซาอุดิอาระ
1: เบียทำไม
0: ยอดเสียชีวิต
1: ทำไมรู้เยอะขนาดนี้ผู้บรรยายนั่ง
0: มีข่าวมีข่าวก็มีข่าวก็ฟังอยู่ก็ดูอยู
1: ่แล้วผู้บรรยายเกมพูดนั่งอยู่ตรงนี้ป่ะ
0: เอ้ยคุณโดสินโพงคุณโดทวง

0: เมื่อวานนี้ก็ชนะนะแต่ว่าโอ้โหมันก็พี่ไปดูข่าวมาแล้วโอ้โห
1: น่ากลัว
0: เ
1: ลย
0: เดียตัวนี้ก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มกบฏอะเป็นกลุ่มชื่ออะไรฮูตีมากมากำลังปะทะกันอยู่ตัวนี้อะแล้วรัฐบาลกลางของโซเดเลก็ได้กำลังปวดหัวอยู่นะ
1: อัน
0: นี้นะ
1: ครับ
0: 980ประตูนะทุกรายการนะครับ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: นะฮะ
0: ยิงได้เป็นแล้วลูกตะวันยิงกันเนาะ
1: ครับผม
0: เลยเพียง19ประตูนะครับจะครบ 1,000 ประตูครับสุดยอดนะ
1: ครับก็ถ้ายุคนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเถียงกันจบหรือยังฮะโรนโดกับเมสซี่สรุปแล้วใครเทพกว่ากันก็เมสซี่นี่เอาลาทินชาตินะ
0: ครับ
1: งานวันนั้นเจอกับเบนินนี่จัดยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วโอ้ดูไปนะน้ำตาคอไปนะพี่เจ๋งนะเราจะไม่เห็นเลโอนาร์ดเมสซี่ใส่เสื้อฟ้าขาวลงสนามอีกแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็มันรู้สึกสะเทือนใจนะสำหรับคนที่โตกับเมสโตมากับเมสซี่อย่างผมเนี่ยผมจำประตูแรกที่เขายิงให้บาร์เซโลนาได้เลยที่ลงมาเป็นเด็กช่างอ่ะไอผมปะบ่าแล้วก็ชิปอ่ะลงมาเป็นตัวสำรองเล่นกับโรนัลดินโญ่เล่นกับซามูเอลเอโต้ตอนนั้นอ่ะผมจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีเลยผมยังเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนวันนี้เราก็จะไม่ได้เห็นเขาเล่นทีมชาติแล้วอ่ะแล้วก็ลีกที่เขาเล่นมันก็หาดูค่อนข้างยากอ่ะในสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้อง move on แล้วก็มันก็เป็นไปตามจุดที่มันควรจะเป็นต่อไปอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าผมมาดูรายชื่อผู้เล่นของทางเอานะเซอร์เนี่ยผมว่าทีมนี้เนี่ยเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยลุ้นจบท็อป6ได
0: ้
1: สกอร์ขุมกำลังดีกว่าหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะ
0: ครับ
1: โค้ชอังเก้ใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: นะฮะแอนเก้พอสเทโคกรูแอน
1: ก็แอน
0: เรียกแอนแล้ว
1: แอนก็
0: แอนก่อนเราเรียกแอนเก้นะ
1: ครับ
0: จริงๆมันออกเสียงเป็นแอนพอสเทโครู
1: อ๋อออสซี่ใช่ไหมฮะคนออสซี
0: ่ออสซี่แต่มีเชื้อสายกรีซไง
1: อืมครับผม
0: ครับก็ติดตามว่าโรนโดนะครับจะยิงครบ
1: อยู่แล้ว
0: ครบอยู่แล้วแต่โดยังเล่นได้เมื่อวานนี้ก็ตัวจริงตลอด90นาที
1: เล่นได้ไม่ได้ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่คำถามคุณไม่ต้องถามว่าเราคนเขาจะเล่นได้เมื่อไหร่คำถามเลิกเมื่อไหร่นะฮะคือบางคนเนี่ยเขามีทุกอย่างนะเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีอาณาจักรมีคฤหาสน์มีบ้านมีเครื่องบินส่วนตัวคือบางคนเขามีความสุขกับการเล่นฟุตบอลจริงนะความสุขของเขามันไม่อาจจะไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่มีนะแต่ความสุขของเขาเนี่ยคือการมาซ้อมฟุตบอลแล้วก็การแข่งขันในทุกสัปดาห์นะ
0: ครับ
1: เราก็ต้องนับถือคนพวกนี้จริงนะพี่เจ๋งนะถามพี่เจ๋งมีเงินระดับหมื่นล้านแสนล้านพี่เจ๋งเล่นฟุตบอล
0: เยอะแล้วไปเที่ยวแล้วใช้ชีวิตแล้ว
1: อ้าวแต่ก็ถามว่าใช้ชีวิตไอ้คำที่คุณพูดเนี่ยมันคืออะไรบ้างถ้าคุณจะบอกว่าคุณไปเที่ยวเนี่ย365วันคุณจะเที่ยวทุกวันเลยเหรอมันก็เป็นแบบไม่ได้
0: นะ
1: ถูกไหมอ่ะถ้าคุณไม่เที่ยวคุณทำอะไรคุณนั่งอยู่ที่บ้านคุณตื่นเช้ามาก็ดริปกาแฟปุ๊บคุณจะนอนดู YouTube
0: เน
1: า
0: ะ
1: นอนดู YouTube แล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ตกเย็นก็ไปเตะบอลท้ายหมู่บ้านกับเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือแค่นี้ไง
0: ครับ
1: เพราะถามว่าไม่มีใครเที่ยวทุกวันหรอกทุกคนก็ต้องอยู่บ้านถูกไหมฮะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มุมมองของคนนะแต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้
0: คือว่ามันได้เข้าสังคมไงก็เหมือนไอ้คนที่เขามีอะไรนะทำงานไม่ได้ทำงานประจำใช่ไหมล่ะไอ้ลงทุนในแรงต่างเนี่ยตามกองทุนหุ้นในแรงต่างเนี่ยที่เรามีอิสระทางการเงินใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งไม่น่าจะเข้ากับนิกอะนิกน่าจะไม่มีอิสระทางการเงินใช่ไหมน่าจะขาดอิสระทางการเงิน
1: มีน้อยมาก
0: มีน้อยนะ
1: คือ
0: ก็เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็บอกเอ้ยเพื่อนมีเงินแล้วทำไมต้องมาทำงานประจำมาเข้าสังคมเอาบางครั้งก็เข้าสังคมบ้างแล้วมันเข้ามาอยู่คนเดียวแล้ว
1: ใช่
0: มันรีบทำอะไรตื่นมา
1: อย่างพวกเราเนี่ยแหละสบายสุดไม่สบายในทางที่เรียกได้ว่ามันครบชีวิตครบรสชาติไงเราไม่รวยถูกไหมพี่เจ๋งผมเนี่ยไม่รวยแต่เราก็ไม่ได้ใช้คำว่าจนไงเราก็พอมีพอกินเราก็ยังต้องมาทำงานเจอผู้คนอัดตกเย็นเราก็มีเรื่องคิดว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรเราก็มานั่งดูว่าเราจะมีงานออกไปทำอะไรเราก็จะมานั่งฟิกว่าสิ้นเดือนนี้เงินออกเราจะไปเที่ยวไหนผมว่าอย่างนี้แหละเป็นชีวิตที่ตอบโจทย
0: ์ครับ
1: หรือว่าคุณมองว่าการมีระดับร้อยล้านตอบโจทย์กว่า
0: ร้อยล้านตอบโจทย์กว่านะตอบโจทย์กว่านะ
1: ตอบโจทย์กว่าแน่นอนใช่ไหม
0: นี่คือปัญหาตลอดแล้ว
1: นะครับ
0: เราจะลากันในเบรกนี้นะครับมีถามมานะครับว่าถามตรงนี้ครับสรุปแล้วแก้วกัลยาไปทีมไหนครับ
1: 20นี้รู้ครับ
0: บอกไม่ได้ใช่ไหม
1: พูดมาขนาดนี้ให้ไปคิดตามตัวเองถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราจะไปพูดตรงๆไม่ได้ไงเพราะว่าทีมเขายังไม่เปิดไง
0: ครับ
1: แต่ว่าพูดได้แค่ว่า20นี้รู
0: ้
1: แล้วแก้วกัลยาไปอยู่ไปหาข่าวแล้วกันผมก็เพิ่งทำคลิปลงไปในช่องเมื่อวานเรื่องของทีมแก้วกัลยาว่าจะไปเล่นทีมไหน
0: ครับ
1: แต่น้องอยู่เมืองไทยแน่นอนน้องไม่ได้ไปต่างประเทศน้องอยู่ไทยลีกแน่นอนซึ่งไม่เกิน20ตุลาคมเนี้ยรู
0: ้ครับ
1: แน่นอนเพราะว่าผมเพิ่งไปเจอน้องเขามาในวันที่ SV ลีกแข่งที่เมืองไทยวันนั้นผมไปเป็นผู้บรรยายที่โมโนมาแล้วก็ยามาเป็นคอมเมนเตอร์คู่กับคุณแมน
0: ครับ
1: ก็เลยมีโอกาสได้คุยกัน
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็ไม่เป็นไรเขาก็บอกมาตั้งแต่ไม่เกิน20นี้เดี๋ยวรู้ ผมก็บอกเขาเลยว่า

0: โอ้เสียดายนะทิพย์เราไม่มีวาสนาได้ร่วมงานกัน
1: ครับ
0: แค่นี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วนะคุณผู้ชมติดตามผมก็ต้องรู้แล้วว่าไปย้ายไปทีมอะไรนะฮะ
1: ทีมอะไรทีมอะไร
0: เอ้าก็คุณยังจะถามอีกก็บอกแค่นี้เขาก็รู้แล้วนะฮะไปดูคลิปในช่อง YouTube บอลเลย์บอลก็ได้ครับฝากงานไว้เลยก็ได
1: ้ก็บอกนิดหน่อยเถอะ
0: มันพูดไม่ได้เขายังไม่ได้เปิดออฟฟิเชียลมันไปพูดมันเสียมารยาทอ่ะ
1: อ๋อเหรอเสียมารยาท
0: แต
1: ่
0: ตอนนี้เราก็อ้อมให้จนแบบว่าแบบเลาะให้จนเล็มให้จนไม่เหลืออะไรแล้วนะคุณต้องรู้แล้วว่าพูดแค่นี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ก็20ตุลาคมทีมไหนเขามีจัดงานเปิดตัวสโมสรก็อาจจะเป็นทีมนั่นแหละพูดแค่นี้แล้วกัน
1: ครับ
0: พี่เจ๋งไปไหมล่ะ
1: ฮะ
0: ไปไหม20
1: เฮ้ยเราไปใช่
0: เชิญเชิญเชิญ
1: นะฮะแอปไหนไหน
0: นะครับไปนะนะฮะ
1: ก่อนจะพักกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมของ FM 99ของเรานะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับจะจัดในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะครับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะเริ่มเปิดฉากโดยสูงแบบช็อตกันนะ
0: นี่ต้นตำรับ
1: เที่ยงตรง
0: ต้นตำรับปลาสลิดบางบ่อ
1: บางบ่อต้องไป
0: บางบ่อก็อร่อย
1: การแข่งขันก็
0: บางบ่อก็ไม่อร่อย
1: ไรเดอร์ครับนะ
0: คุณจางมุกคุณ
1: พีระหว่างทีมดีเจและแฟนรายการนะครับก็ทีมสีแดงนำทีมโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชิตนะเกียรติพัฒนาทองเฉลิมวงบวรกิรติขจรนะครับมนมามี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตรับส่วนท
0: ีมไม่ใช่สิงห์พงศ์นะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะทีมสิงห์เงินนะฮะนำทัพโดยใครหรือเปล่า
0: ใครฮะ
1: อาชพงศ์สุโม
0: อ๋อนะหัง
1: นะหัง
0: นะโค้ง
1: นะครับพี่ต้นปรวีนะครับโปรคิวนะครับโปรเตพิชี่นะครับ
0: พิชี่ว่าทอนเหรอฮะ
1: พิชี่มาตีด้วย
0: เออน่าไปดูมากเลยฮะ
1: น่ามาดูนะมาดูนะมาฟังไปด้วยนะ
0: ดูกอล์ฟเหรอดูพี่พิชี่ครับนะฮะก็นี่ต่อ
1: ก็อย่าลืมนะฮะครับผมเข้ามาสมัครกันได้นะครับแล้วก็จะมีแรลลี่ของเราด้วยนะ
0: ครับผม
1: แรลลี่มัสจันอัมพวานะครับในระหว่างวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้ครับสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่0925315142หรือทาง Facebook ของ FM 99ของเรานะครับเข้าด้วยนะก็เข้ามาทักทายในเพจ Facebook ก็ได้นะครับว่าเอ๊ะไปยังไงนะครับนี่แล้วก็เราจะไปที่ไปเที่ยวเบตงด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับของกาสกาของเรานะก็ฝากด้วยนะ
0: ครับผม
1: เป็นไปเราเที่ยวเบตงจะเป็น
0: เบตงก็ยะลา
1: แหล่งใต้ไง
0: ยะลายะลา
1: ใช่ฮะ
0: นะฮะ
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะ
0: เมื่อคืนนิวคาสเซิลผิดพลาดจุดโทษไหมครับพี่นิกอันนี้เพื่อนผมเพื่อนสนิทผมที่กาญจนบุรีส่งข้อความมาทาง Facebook นะฮะ
1: จุดโทษเหรอมีเหรอ
0: ม
1: ีมั้ย
0: นิวคาสเซิลเมื่อคืนเสียประตูมีจากจุดโทษ
1: จุดโทษน่ะโดนใช่จำได
0: ้นะฮะมีจากจุดโทษนะฮะก็คือเทรนด์ของเกมอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงคือมันเปิดมาแล้วมันโดนไวไงลูกโทษเนี่ยพี่เจ๋งก็ต้องเรียกว่าเป็นความผิดพลาดแหละคือพอมันโดนแล้วมันอยู่ในเกมตัวเองไม่ได้อ่ะครึ่งแรกโคเวนทรีก็ยันสกอร์ไม่ได้แล้วครึ่งหลังนิวคาสเซิลเขาไม่มีอะไรจะเสียก็ต้องเปิดแรกเพราะไปโดนอีกลูกหนึ่งไงแม้จะกลับมาได้ 1-2 แต่ว่ามันก็ยังต้องแลกต่อไงแล้วก็ไปโดนสวนอีก2ลูกไง81กับ86ก็เลยแพ้ไปนะครับ
1: แพ้ไปนะอ้าวขอบคุณมีอะไรบ้างที่ท้ายช็อปมาเนียวได้มั้ย
0: ไปด้วยจัดให้ครับหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านนะครับก็ต้องขอแนะนำนะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวานะฮะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานอย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้จ่ายเพียง990บาทโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมพัดลมติดตั้งพื้นนะครับ FS 1812ขนาด18นิ้วปรับสายซ้ายขวาได้หมดครับ
1: นะครับอ้าวเดี๋ยวทีนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตามกันต่อกับ99 Live นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บ แซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวทวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio

0: าสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เทคโนโลยี for life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: กลับมาครับในเบรกที่2ของ99 Liveนะครับอยู่กับน้องนิคิตวัฒน์และผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
6: ครับผม
5: เป็นตันเนี่ยน้องเมย์ล่าสุดที่ได้รองแชมป์ที่อาร์กติกโอเพ่นอ่ะที่ฟินแลนด์ถอดตัวแล้วนะรายการเดนมาร์กโอเพ่นน้องเมย์บอกว่ามีการบาดเจ็บที่หัวเข่านะ
6: ครับผมมีการบาดเจ็บ
5: แบดมินตันหลายคนก็ไปแข่งขันที่ยุโรปเน
6: า
5: ะ
6: คือนักแบดเอเชียหลายคนมันสะสมมาจากเอเชียนเกมไง มันทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลไงยิ่งเข้ารอบลึกๆร่างกายมันก็ยิ่งฟกช้ำอ่ะเนาะถูกไหม
5: เมย์ก็พักเนาะนะครับในช่วงยุโรปนะครับก็เดนมาร์กโอเพ่นนะครับวันนี้เริ่มแข่งขันวันแรกนะคู่แรกเริ่มเวลา 14:00 น.นะครับ
6: ครับผม
5: โดยจะเริ่มยิงสดเนี่ยในวันพุธนะนะครับมาเฟมจะตีนะวันนี้นะเวลา 15:30 น. 30 นาทีนะครับแล้วก็วิลกุลวุฒิศาสตร์นะครับเจอกับเคนเก้ด้วยในคอร์ต1นะครับ
6: และสมุสเกนเก้
5: จะมาที่1ใช่ใช่ดีว่ะ
6: ก็เป็น
5: อย่างเดนมาร์กและสเกนเก้
6: อันสุดท้ายที่แล้วอาร์กติกนี่ที่ฟินแลนด์เน
5: า
6: ะ
5: ใช่
6: นะฮะวันนี้ก็ที่แดนโคนมบ้างเดี๋ยวทีวีชั้นถ่ายทอดสดแล้วนี่รายการ750น่าจะพรุ่งนี้ป่ะวันแรก
5: ก็เหมือนนะพูดถึงนักกีฬาหลายคนจำน้องต่ายได้ไหมไทยสยิงอ่ะ
6: ใต้จืออิง
5: ใช่ล่าสุดเนี่ยน้องไปวิ่งลิสบอนฮาบาร์ทอนไปวิ่งฮาบาร์ทอนแล้วตัวนี้อ่ะ
6: หรอ
5: คนหนึ่งของโลกแต่ก่อนไทยสยิงอ่ะที่สนิทกับน้องเมย์อะไรก่อนอ่ะคนเราก็อย่างที่บอกไปแหละมันก็พอเปลี่ยนก็ไปตามเส้นทางเนาะ
6: ใต้
5: จ
6: ุ
5: บนฟ้าจุบนฟ้ายังไปนั้นนะ
6: ครับ
5: จุบนฟ้ายังไปนั้นเลยคุณไปวิ่งมาราธอนอ่ะรู้จักโจนฟ้าไหม
6: คุ้นชื่อเขา
5: ตัดเสียน
6: เขาเป็นนักแสดงใช่ไหม
5: นักแสดงไงเขาไม่รู้จักโจนฟ้าเหรอ
6: รู้จักสิโจนฟ้าแจ็คกี้ชานเฉินหลงใช่ไหมฮะแจ็คมา
5: ใช่หมาไม่ใช่

0: ได้นะจักหมามันเลยไม่กล้าครับผมมาเศรษฐีแล้ว
1: นะครับแต่ว่าแต่จริงๆนี่เขาเลิกปีที่แล้วนะแต่ว่าช่วงปีที่แล้วก่อนเขาจะเลิกเนี่ยเขาก็แทบไม่เล่นแล้วนะหรือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยเลิกในวัย31ปีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือคนต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นจีนเนี่ยเขาเลิกกันเร็วนะเกาหลีพวกเนี้ยนะครับก็จะมีบางคนที่เขาก็เลิกช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่จริงๆเขาก็ความสำเร็จเขาก็ครบถ้วนทุกอย่างแต่ว่าเอาจริงเป็นราชินีที่ผมมองว่าผมว่าเขาก็คงจะเสียดายนะที ่ตลอดการเล่นอาชีพของเขาเนี่ยเขามีทุกแชมป์เลยอะแชมป์เวลทัวร์ทุกอย่างเลยอะแชมป์เอเชียนเกมแชมป์เอเชียนะครับแต่ไม่มีสองแชมป์ก็คือแชมป์โอลิมปิกกับแชมป์โลก
0: เหมือนไต้สี่ไปแพ้เมย์มั่งรอบ16คนปะ
1: โด
0: เซ
1: โอลิมปิก2022ที่2020ที่แชร์แปนเนี่ยเข้าชิงนะครับไปแพ้เฉินยูเฟยที่แข่ง2021อะแพ้เฉินยูเฟยนะฮะแล้วก็ในชิงแชมป์โลก2021เนี่ยที่อูเอลบาสเปนเนี่ยแพ้ให้กับอากาเนะชิงแชมป์โลก2022เนี่ยแพ้ให้กับทาง21 2002ชิงแชมป์โลกปี2021เนี่ยแพ้ให้กับทางอากาเนะถูกไหมเมื่อกี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ชิงแชมป์โลก2022เนี่ยที่โตเกียวเนี่ยได้เหรียญทองแดงนะครับไม่มีเหรียญทองเลยอะใน2รายการที
0: ่แข่งแท้จริงเป็นมือหนึ่งของโลกแต่ก
1: ็นักแบดมินตันเขาไขว่คว้ากันอยากจะได้คือแบดมินตันเนี่ยเท่าที่ฟังมานะก็โอลิมปิกเนาะอันดับหนึ่งเนาะรองลงมาก็แชมป์โลกถูกไหมฮะรองลงมาอีกอันนึงก็คือออลอิงแลนด
0: ์ต้องสักครั้งนะรู้นะอยากได้ออลอิงแลนด
1: ์ก็
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: นั่นแหละมันจริงๆอะสักและสีของออลอิงแลนด์เนี่ยมันก็คือ World Tour Super 1000เหมือนรายการอื่นๆนั่นแหละถูกไหมแต่มันมีความขังอะวิเศษรายการนี้ของแต่ส่วนในโลกไงแข่งที่ประเทศอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการที่เขาสืบขานกันมาเป็นตำนานเนี่ยหลายคนก็เลยถึงได้แชมป์นักหนารายการเนี้ยซึ่งเราก็รอดูกันว่านักกีฬาไทยของเราเคยมีอย่างไรแชมป์มีบาสปอปเคยได้ปะ
0: ใคร
1: บาสปอปเคยได้ไหม
0: ออกเล่นเหรอ
1: เออ
0: ออกเล่นเหมือนเรายังไม่เคยได
1: ้ได้ไหมเดี๋ยวคุณเล่ากันผมดูประวัติก่อน
0: มีเหรอ
1: คุณผมไม่อยู่ในวงการแบดมาบ้างพอสมควรนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ลึกมากนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะแชมป์ออกอังกฤษ
0: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงนี่หมายความว่าไงวะ
0: เป็นยังไง
1: นะฮะออลอิงแลนด์ของบาสเนี่ยก็เคยได้รองแชมป์เมื่อปี2020
0: ยังไม่เคยเราไม่เคยได้นานแล้วนะอาจารย์ผิดนะ
1: นะฮะเออเราไม่ถึงว่าออลอิงแลนด์ถ้าบาสป้อไม่มีคนอื่นก็คงยังไม่มีอ่ะแต่ว่าเราไปได้รายการอื่นๆไงพี่เจ๋งอ่ะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างบาสนี่ก็โอ้โหแชมป์ในระดับเวิลด์ทัวร์ตั้ง25รายการละนะฮะในประเภทชายคู่รายการนึงแล้วก็ในประเภทคู่ผสมแต่ว่าก็ยังไม่มีออลอิงแลนด์เหมือนกันก็น่าเสียดายนะครับเราก็ตามให้กำลังใจกันต่อไปตอนนี้มันก็เป็นซีรีส์ยุโรปเนาะตอนนี้ในช่วงของการแข่งแบดมินตันช่วงปลายฤดูกาลก่อนที่จะไปรวมกันแข่ง BWF World Tour Finals
0: ครับ
1: ก็เป็นการคัดเอาอันดับ1ถึงอันดับ8ของโลกมาแข่งขันกันแต่มีข้อแม้ว่าได้ชาติละ2คนและชาติละ2คู่ถ้าคุณอาจจะมีอันดับ1ถึง8 3คนหรือ4คนคุณก็จะได้แค่2สิทธิ์แรกไงที่เหลือก็ต้องรันลงมาให้ชาติอื่นๆเขาได้มาจนครบมากสุดก็คือชาติละ2คนและ2คู
0: ่
1: โอเคนะ
0: ครับ
1: นะครับผมประมาณนี้นะฮะ
0: นะฮะอ้าวก็อื่นๆมีเรื่องของคิงส์คัพไหนไหมอ่ะล่าสุดเห็นว่าบาเรนประกาศถอนตัวนะการแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษไง
1: อ๋อปีนี้เป็นศรีสะเกษเน
0: า
1: ะ
0: ในช่วงเดือนนะครับพฤศจิกายน
1: ปีแล้วเมืองกาฬใช่มั้ยฮะ
0: 69บ้านคุณไง
1: มีแล้วโอ้แต่ช่วงนี้บ้านผมน้ำท่วมเพิ่งจะลดไปเมื่อวานนะฮะ
0: เออล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลบาเรนนะครับได้ทำหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแจ้งถอนตัวนะครับเนื่องจากมีปัญหาภายใน
1: ก็ถ้าตะวันออกกลางแต่ว่าเค้าเหตุผลที่ให้มาเนี่ยเค้าบอกว่าผลงานเค้าไม่ดีในฟุตบอลกัฟครับแพ้3นัดรวดแล้วก็เลยเลือกที่จะไม่มาอุ่นเครื่องที่บ้านเราเนาะในคิงใน Kings Cup แต่ว่าสมาคมวอลเลย์บอลก็บอกว่าจะจัดแบบมี4ทีมเหมือนเดิมเนาะก็ต้องหาแหละว่าใครจะมาตอนนี้ไม่มีคอนเฟิร์มมาบ้างหรือยังอ่ะพี่เจ๋งนะฮะ
0: ก็แต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับบอกว่าพยายามที่จะหาให้ทันเนาะนะครับเพราะว่าบาเรนเขาตกรอบนี่ไงเขาผลงานไม่ดีในศึกกัฟครับที่ผ่านมา
1: ใช่ไงกัฟครับไม่ดีไง
0: แพ้รวด3นัดเลยในช่วงกันยายน
1: โอ้ครับก็นี่ไงมีโอมานเนี่ยทาจิแล้วก็บาเรนแต่บาเรนถอนไงแต่เดี๋ยวฟุตบอลมันจะเริ่ม9เดือนหน้านะพี่เจ๋งช่วงฟีฟ่าเดย์ถูกไหม9ถึง17
0: ครับ
1: พฤศจิกายนนะฮะยนครับยน
0: มาตลกผม

0: หายแล้ว
1: ครับผมเดี๋ยวก็หาเอา
0: ที่สนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาประเทศไทยหรือว่าก
1: ลางน้ำ
0: สเตเดียม
1: หลังย่าใครอ่ะไอ
0: ราชสไลราชสไลราชาวานอนไง
1: ครับผม
0: ก็ล่าสุดมีข่าวว่าเสียเกียรติได้ปรับปรุงสนามปูย่าเรียบร้อยนะไม่ได้มีปัญหาตามที่มีข่าวว่าเอ๊ะทันหรือเปล่านะครับก็จะจับสลากในวันที่19เลยนะวันจันทร์หน้าแล้ว
1: เฮ้ยนั่นแสดงว่าเดี๋ยวทีมที่4ก็ต้องได้ครบแล้ว
0: หาแต่ว่าสมาคมบอกว่าเดี๋ยวน่าจะหาทันแหละ
1: ก็หาไม่ได้ก็นี่แหละก็เนี่ยอยู่23มาไทยอยู่23แล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะทีมของโค้ชวังก็จะไม่มีเกมเล่นด้วยไงถูกไหมเพราะว่าเป็น FIFA Day ไม่มีอะไรแข่งอยู่แล้วนี
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะบีจีปทุม
0: ครับ
1: ไหมเออดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าด้วยความเป็นฟุตบอลคิงส์ครับมันก็ไม่ควรจะเป็นชาติจากชาติรับเชิญเนาะไม่ควรจะเป็นแบบ
0: ใช่เนาะ
1: เออนะอย่างแต่ว่าผมว่าหลายๆทีมอ่ะเขาก็อาจจะมีแมตช์ที่ฟิกเอาไว้แล้วไงว่าจะต้องอุ่นเครื่องกับใครแล้วไงในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็อาจจะหาลำบากนิดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เกินบาทกว่าแรงหรอกครับยังไงก็หาได้ครับไม่มีปัญหาหรอกเนาะนะครับ
0: วันนี้โปรแกรมของฟุตบอลนะครับก็กลับมาเตะกันนะครับในศึกฟุตบอลนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะนะครับมีหลายคนในสัญญาอาร์เซนอลได้เจอลิวด้วยนะเวลาที่สองนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาตรีเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลาตาซารายนะครับเจอบาร์เซโลนานะครับมีบาเยิร์นไปเยือนไวกิ้งด้วย
1: ไวกิ้งที่เป็นเครื่องเล่นในดีมเวิลด์ที
0: ่ขึ้นใช่ไม่ใช่สมมติ
1: เคยขึ้นหรือเปล่าคุณเคยขึ้นหรือเปล่าวกแตกนะฮะ
0: ไม่บอกฮะช
1: ม
0: ชมก็ลงเตะนะ
1: เดี๋ยวมาดูคุณยังไล่โปรแกรมไม่หมดเลยอ่ะคุณไล่แต่ทีมดังๆมัน
0: จ
1: ะม
0: ี
1: อินเตอร์ขับบูชอีกนะฮะมีไลฟ์สิกกับ PSV อีกนะแล้วก็ Villarreal กับนาโปลีรวมไปถึง 5:45 เนี่ยเลนส์ลอง
0: ครับ
1: เจอกับ Sporting Lisbon นะแล้วก็ซาบ้ากับสลาเวียปาร์คซาบ้าที่ประเทศอะไรอ่ะพี่เจ๋ง
0: ซาบ้าเหรอซาบ้าที่เป็นอัซเบจานมั้ย
1: อัซเบจานเหรออืมนะฮะแล้วก็ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตวันนี้มีเนาะพี่เจ๋งเนาะนะครับเดี๋ยวโปรแกรมแป๊บนึง
0: ซาบาเอฟเค
1: เป็น
0: อัซเซอร์ไบจาน
1: แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตวันนี้มีตั้งแต่บ่าย 2:45 นะครับนิวคาสเซิลเจสจากออสซี่เจอกับกัมบะโอซาก้าจากแชร์แปนเดี๋ยวดูนิวคาสเซิลใหญ่โดนไปแล้วนิวคาสเซิลเล็กจะโดนไห
0: ม
1: นะพี่เจ๋งนะนะครับ17:00 นครับเกียวโตซังก้าครับหรือว่าเกียวโตซังงะเนี่ยเจอกับทางราชบุรี FC 17:00 โปฮังเซลเลอร์กับยาโฮดารุทัสซิมตัวหางเกาหลียาโฮนี่ก็เป็นมาเลเซียนะฮะ17:00 คู่หนึ่งเชียงไฮพอร์ตจากจีนจะแบบแดแทจอนซิติเซนจากทางเกาหลีใต้แล้วก็คู่ที่แฟนๆหลายคนน่าจะติดตามนะครับ15:00ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยกับปักกิ่งกัวอันจากจีนรวมไปถึงกงอันฮานอยจากเวียดนามกับคาชิมาแอนเซอร์จากญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เออนะครับก็ BT Sport นะถ่ายแล้วสดทุกคู่นะพี่เจ๋งนะ
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็รอบดึกก็จะมีของตัวนอกกลางนะครับอัลซาดกับทางอัลฮิลาลนะฮะรวมไปถึง15:00เอาอิติฮัดกับทางชาบับเอาอาลีดูไบของพวกตัวกลางส่วนใหญ่จะแข่งคืนวันจันทร์แล้วก็มีตกหล่นมาวันอังคารนิดหน่อยเนาะส่วนของเอเชียกลางเนี่ยก็จะเป็นอังคารกับพุธ
0: ครับ
1: นะนอกจากแชมเปี้ยนลีกอีเดนมันก็จะมีอะไรกับ ACL 2อะไรอีกใช่ไห
0: ม
1: ทีมจากไทยนี่ก็แข่งขันกันครบทุกถ้วยเลยนะพี่เจ๋งนะ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ตามได้นะครับมีคนบอกว่าโอ้ยเสื้อสวยนะครับอันนี้เป็นเสื้อของโอเอซิส
1: อ๋อเหรอ
0: โอเอซิสที่เขาคอลแลบกับอาดิดาสเนี่ยฉลองครบรอบทัวร์คอนเสิร์ตรียูเนียนไง
1: จอด
0: โอเอซิสไลฟ์225
1: ทอดแจกเลย
0: เฮ้ยอย่าเลยเพิ่งได้มา
1: อ๋อเหรออ๋อโอเคคุณได้ของฝากมาเซ่สวยมากครับแต่สู้แบ็คแจ็คผมไม่ได
0: ้เฮ้ยแบ็คแจ็คนะ
1: นะฮะ
0: เกาหลีเหนือว่างตลอดนะครับแข่งด้วยโอ้เขาจะมาแล้วเกาหลีเหนือเคยมาไหม
1: เคยเนาะขาประจำเมื่อก่อน
0: ใช่ไหม
1: นะฮะขาประจำ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: ส่วนพี่นิกครับหมูกระทะหน่อยไหมครับสักแมตช์หนึ่งรออยู่น่าจะคุณอามซ่า
1: เพิ่งไปกินมาเมื่อวานเลยอ่ะหมูกระทะ
0: หรอ
1: นะฮะเพิ่งไปกินมาเมื่อวานเลยอ
0: ่
1: ะที่ร้านในสถานเสนานิคมหมูกระทะ119ถูกอร่อยบอกเลยแนะนำเลยแต่ร้านจะอยู่ในซอยหน่
0: อ
1: ยนะฮะ119บาทเองรวมน้ำ
0: พี่เคยไปกินกับเพื่อนที่ยังคบกันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้เขาเลิกคบไปยัง
0: โอ้ก็มีบ้างนะก็ไปกินตอนนั้นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยเอ้ยเพื่อนเรียนมาเรียนมัธยมอ่
1: ะ
0: ไปกินอยู่ตรงนั้นอ่ะแถวไหนนะพี่นำมอเตอร์ไซค์ไปอ
1: ่
0: ะไอตรงแถว SCB อ่ะ
1: SCB พาร์คตรงนี้เหรอ
0: เออตรงนี้
1: จ่าอูไงดังๆหน่อย
0: ดังดังไหม
1: จ่าอูดังมีหลายสาขา
0: ผมไปแบบว่าเพื่อน
1: แต่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะ
0: เขาไปทำงานที่นั่นเขาทำงานแถวนั้นเพื่อนัดกันตรงนั้นนะครับก็ไปหลายคนอยู่ก็เฮ้ยชอบได้นะไปแล้วตื่นตาตื่นใจดี พราะว่าไอ้นั่นนะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศอะเยอะ
1: อ๋อก็จะเป็นช่วงหลังเลิกงาน
0: ช่วงหลังเลิกงานแล้วไปอีทำไมคนเยอะจังเลยโอ้
1: ยานราชโยธินใช่ไหม
0: เออตรงหน้าเนี่ยนะตรงไอ้นั่น
1: ตรงข้ามเมเจอร์ไง
0: ข้ามเมเจอร
1: ์ร้านอาหารเยอะ
0: ก่อนจะขึ้นสะพานนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่พี่ไปดูนะเป็นไอ้นั่นเป็นบล็อกอะไรของเขาไม่รู
1: ้สเปซบล็อก
0: เฮ้ยทำไมคุณรู้อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมอยู่แถวนั้นเมื่อวานผมก็ยังขับผ่านอยู่เลย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: คุณอยู่แถวนั้นเหรออ้
1: าวผมอยู่วัดเสมียนนารี
0: บ้าวัดเสมียนนารีมันอยู่ไกลๆ
1: แล้วมันก็ขับรถขึ้นสะพานมานิดเดียวมันก็ถึงเมเจอร์แล้วเมื่อวานผมก็ไปกินแถวสนามนิคมแล้วขับผ่านเมเจอร์ราชโยธินอยู
0: ่เออจ้าก็โอเคนะ
1: จ่าอูนี่ดังถือว่าดังแต่ช่วงหลังก็จะมีวาสนาหมูกระทะที่ก็เริ่มดังขึ้นมาแล้วก็ทวีโชคอันนี้ก็ดังเหมือนกัน
0: เหรอ
1: แต่พวกนี้จะเป็นอะลาคาร์ท
0: ก็คือ
1: ไม่ให้บุฟเฟ่
0: บุฟเฟ่ไหม
1: ก็จะเป็นชุดเนี่ย500 400 300ก็ว่ากันไปอ
0: ะลาคาร์ทใช่ไหม
1: อะลาคาร์ท
0: แปลว่าอะไรอะลาคาร์ท
1: ก็จะแปลว่าก็ไม่รู้ความหมายแท้จริงแต่ว่าถ้าแปลในภาษาบุแปลในภาษา
0: จันเดียวอันนี้ว่าย
1: ังไงฮะ
0: อาจารย์เดียว
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นคือเป็นการสั่งเป็นชุดอ่ะให้เข้าใจตามนี้แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: พี่นี่ไม่ชวนเลยไม่ถึงน้องเลยวันนี
1: ้โอ้พี่กินย่านนี้เองมาน่าจะไกลไงอ่านี่มันอยู่เมืองทองไงพี่เจ๋งเดี๋ยวไว้พี่กินร้านเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่ชวนนะครับไอ้ร้านเพื่อนผมก็ส้มตำลุงหนวดในเมืองทองอยู่ติดกับร้านอโคจรนี่ก็ดีเหมือนกัน
0: ดีนะ
1: ของร้านของคุณเนมนะครับเพื่อนผมชื่อเนมนะฮะแล้วก็มีถามว่าอายาโนะซาโตะกับน้องสาวโยชิโนะซาโตะนักตบสาวญี่ปุ่นน่ารักสวยนะพี่น้องเลยจริงๆไงน้องซาโตะเนี่ย
0: สาวเป็นมือตบส่วน
1: พี่สาวเป็นมือเซตแต่พี่สาวไม่ถึงทีมชาติไงแต่จริงๆอ่ะผมมาเห็นทางอายาโนะซาโตะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เล่นกับคุนซี่คาริยะทีมเดียวกับนุสรา
0: ครับ
1: แล้วก็รู้แน่นอนว่าถ้าเมื่อไหร่คุนซี่คาริยะได้ออกทีวีเนี่ยหรือว่ามาเมืองไทยยังไงก็ต้องเป็นอีกคนที่แฟนๆชื่นชอบเพราะเขาน่ารักมาก
0: แต่พอมาปุ๊บเนี่ยโหดังในหน้าบ้านเรา
1: แล้ววันนั้นคุณแมนโกสินไปแซวในเพรสคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะฮะเขาก็ยิ้มเขินใจเลย
0: บอกว่าแฟนๆเนี่ยชอบมาก
1: ไม่ใช่เขาถามว่าอายาโนะรู้ตัวไหมว่าในทีวีเนี่ยก็ว่าสวยแล้วแต่ว่ามาเจอตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในทีวีอีก
0: อ๋อเหรอ
1: แฟนๆชาวไทยกำลังชื่นชอบคุณมากตอนนี้ค
0: ุ
1: ณสวยไม่ต่างจากน้องสาวโยชิโนะของคุณเลยเขาก็ยิ้มแบบค่อนข้างที่จะตกใจอ่ะโดนจู่โจมแต่ก็เป็นมุมที่น่ารักด
0: ีน่ารักดีนะ
1: นะครับผม
0: จอวันฟ้ากับเจ๋งเฟื่องฟ้าอ้าว
1: นะฮะ
0: งานกอล์ฟเห็นว่าเอ็มรับสายจะคุยกันรู้เอ็มเนี่ยเขาสายกอล์ฟอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เขาเป็นไอ้คนสอนนักกอล์ฟหลายคนนะเขาบอก
1: ไอ้โปเตยังมาไม่ช่วงนี
0: ้มีโปเตแดดโปเตหนูกอล์ฟสตรีทของเราเนี่ยเห็นอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือสภาพร่างกายนิดหน่อย
1: อ๋อเหรออ
0: าจจะไปร่วมงานแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตี
1: อ๋อ
0: แล้ววันนี้รับลิกมาชำระบาปนะเมื่อวานเจ๋งแกล้งเอ็มมาเยอะอ้าวก็กำไรใครก่อกำมันตามสนองครับผมไปแกล้งเจ๊เอ็มมาเยอะไงเอลเอเป็นไงผลการแข่งขันเป็นไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวก็พี่ใครยิง
1: ก็จะเขาเรียกว่าไงก็จะแบบมือ
0: โตเบนเนอร์อีกแล้วนะ
1: มือไม้ลนลานหน่อย
0: แล้วก็พูดไปสักพักพูดอะไรไม่รู้ครับ
1: วันหลังก็ให้ได้ให้จัดคนเดียวนะพี่เอ็มเน
0: า
1: ะ
0: เออตอนนี้เขาเข้ารายการเองแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ปิดรายการเองด้วย
1: นี่วันนั้นที่เห็นไปจัด next gen อยู่ใช่ไหมฮะทาง YouTube
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็เป็นไงบ้างครับก็ดูมาแล้ว10วิก็
0: เลื่อนผ่าน
1: ก็กดพอสแล้วก
0: ็ดูกันหน่อย
1: แล้วก็ไปดูอย่างอื่น
0: ดูกัน
1: แล้วก็ต้องกลับมาดูไงเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าวันนี้เขาจะมีอะไรมาปล่อยบ้างถูกไหมฮะอาจารย์กับน้องอะไรคนน้องวุ่นๆอ่ะ
0: เจม
1: อะไรคนผอมๆอ่ะ
0: ไอ้เบน
1: คุณก็เลือกผู้จัดรายการได้ลงตัวดินะ101
0: ก็เจมก็จะสมบูรณ์หน่อยเพอร์เฟคหน่
1: อ
0: ยอีกน้องคนหนึ่งก็ผอมๆแล้วอีกคนหนึ่งก็
1: คนหนึ่งก็บ้าบอไงครับ
0: อ้าวเขาเป็นคนอัธยาศัยดี
1: เบี้ยมาแล้ว
0: รู้ตัวเปล่าเนี่ยเขามาทำงานไม่กี่ปีนะรู้จักคนในสมทรู้จักคนข้างนอกคนขายของข้าวขับข้ามหมดเลยอ่ะ
1: รู้จักเยอะคุณเหรอ
0: โอ้รู้จักพี
1: ่เวลา
0: พี่ก็โอ้โห
1: ดีว่ะดีนะครับ
0: สวัสดีครับเมื่อคืนเจโอ๊ตเจอคู่อันเดอร์เซอร์นะครับเลื่อนเตะจบที่45นะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าคู่อันเดอร์เซอร์กับเนฟชิจากอุซเบกิสถาน
1: ม
0: ีริยาดเขามีสัญญาเตือนมาว่า
1: ริยาดก็คือเมืองหลวงซาอุดีอาระเบีย
0: เพราะเขามีแต่ดักสกัดได
1: ้
0: เขาบอกว่าโดรนเนี่ยมาได้ดักสกัดได้3ที่เป็น3ชุดนะทางการของโซเขาดักสกัดได้นะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจงพี่นิกนะครับคุณณัฐพงศ์นะครับคุณนิกบอกว่าพี่เจงเสื้อสวยของจริงหรือเปล่าอ้าว
1: โหเดี๋ยว
0: พี่บิ๊กนะพี่มิ้นทำไมพูดอย่างนี้
1: อันนั้นเสื้อจบเกือบตีสี่ครึ่งเลยเหรอเมื่อคืน
0: เพราะมันตอนแรกตามโปรแกรมเตะตีหนึ่งสิบห้า
1: เลื่อนมาตีสอง
0: เลื่อนไปชั่วโมงหนึ่งตีสองสิบห้า
1: ก็จบเกือบตีสี่ครึ่ง
0: น่าจะตีสี่ครึ่ง
1: อ้าวอย่างนี้แล้วพี่โอ๊ตก็มารอบโลกกีฬาไม่ทันดีไหมเช้าม
0: า
1: เอามาครึ่งหลัง
0: เหมือนบิดมาเอ้ยมาทันสิ
1: อ๋อเหรอ
0: ตีห้าตีห้า
1: อ๋อมันไม่ใช่ตีสี่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: ตีห้าตีห้าน
1: ะฮะ
0: บอกว่าพี่เจียงเสื้อสวยนะครับเมื่อเช้าโอ๊ตกับโอ๊ตบอกว่าเบ่งเงี้ย
1: ติดงานนอก

0: ตอบจริงไหม
1: ครับผม
0: จริงไหมฮะ
1: ไม่ใช่เคียร์ผม
0: เออครับร้อยล้านตอบโจทย์ฮามาครับเอออ
1: ะไรเ
0: ไอตอนที่คุณบอกไงว่ามีร้อยล้านกับอยู่อย่างเงี้ยอันไหนตอบโจทย์กว่าคุณบอกร้อยล้านตอบโจทย์กว่าไง
1: ก็ใช้เงินดีกว่าไหม
0: เออเอาอยู่แบบเรื่อยๆอย่างนี้ไงเราต้องคิดกันพรุ่งนี้เราทำอะไร
1: ถ้
0: า
1: คุณพี่ไม่อยากเจอเอ็มละ
0: ถ้าคุณมีร้อยล้านเนี่ยคุณก็จะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยคุณจะเอาเงินไปทำอะไรดีคุณก็จะไม่คิดแต่ในเรื่องของการทำงานคุณก็จะคิดแต่เรื่องว่าคุณจะใช้เงินแต่ถ้าคุณมีพอกินอย่างเงี้ยไม่รวยแต่ไม่จนเนี้ยคุณก็จะได้มีวิธีการเขาเรียกว่าสมองคุณจะได้ครีเอเตอร์ว่าพรุ่งนี้คุณต้องทำอะไรเพื่อการหาเงินไงเพราะฉะนั้นอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วพี่เจ๋งนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นิก
0: นะครับ
1: บอกว่าย่าเรียบร้อยครับเหลือแค่ทำความสะอาดตัดจานครับ
0: สนามเกาะกลางน้ำ
1: เอาเหร
0: อนะฮะ
1: บอกว่าเอฟเสื้อขาดพี่เจ๋ง
0: ให้เขาไปเลยพี่เจ๋งเนี่ยสาวๆของมาเลยไม่ให้ได้ไงนะฮะ
1: F คืออะไร
0: F ก็คือ
1: F 4อ่ะ
0: ไม่ใช่ก็คือเขาเรียก CF เมื่อก่อนแล้วเขาเรียกคอนเฟิร์มไงคอนเฟิร์มไม่ใช่คอนเฟิร์มสินค้า
1: อ๋อเหรอ
0: F ตอนหลังเนี่ยเขาเรียกสั้นๆเป็น F F เสื้อหน่อยอะไรคอนเฟิร์ม
1: ไม่รู้เรื่อง
0: นะฮะเมื่อก่อนเขาจะใช้อย่างเงี้ยในการซื้อขายของคนที่มาไลฟ์สดออนไลน์ไงเวลาขายเสื้อขายเครื่องสำอางอะไรเง
1: ี้
0: ย F เป็นสั้นๆ F ตอนแรกมันจะ CF นะนะฮะ
1: พี่ว่าอ๋อเหรอ
0: นะครับ
1: คุณสวัสดีครับบาเมื่อคืนนี้ก็เส้นผิดพลาดจุดบอกไปแล้วนะก่อนเข้ารายการดีเจนิกโดนพี่ทรงปลุกใจหรือยังครับ
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่พี่โตโน่อะตัวนี้เป็นการเป็นไวรัลนะเห็นว่าล่าสุดมาแล้วนะพี่แจ๊ส
0: เอามาเหรอ
1: มาแล้วครับเจอแล้ว
0: ล่าสุดไปขอนแก่นมอดินแดงโดนนะฮะ
1: แพ้ศูนย์หน
0: ึ่งโดนนะฮะโดนนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่นิกครับบอพลอยสมัยอยู่ญี่ปุ่นเคยไปเคยไปหรือเปล่าย้ายคนไทยในโตเกียวไหม
0: โตเคยไปครับซาฟารีปาร์คครับบ่อพลอยแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นพนักงานอยู่บริษัทอีออนนะครับก็จะต้องขับรถพาทีมขายบัตรเครดิตเนี่ยเขาไปขายก็ไปทั่วจังหวัดกาญแหละบ่อพลอยไซโยกห้วยกระเจ้าอะไรต่างๆอ่ะไปหมดแล้วแต่อาจจะแค่ว่าไม่ได้ไปแบบไปเที่ยวอะไรไปทำงานมากกว่าเลยขับรถผ่านนะฮะ
1: ที่รอก่อนพี่เจ๋งผมดูโมโนทานดัสโซบอลบอลลีกหญิงโปแลนด์ในกีฬาน่ารักทุกคนนี่พอรู้ไหมทำไมโมโนไม่ถ่ายดัสโซบอลบอลหญิงลีกอิตาลีพี่นิกน่าจะภาควอลเลย์บอลคู่กับพี่เจ๋งโชคดีและสัตย์สุภาพ
0: รู้ครับเพราะว่าวอลเลย์บอลเซเรียอาหญิงของอิตาลีเนี่ยเขาไม่ต่อสัญญากับ VBTV ซึ่งโมโนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อลีกอิตาลีหญิงนะครับเขาซื้อ VBTV ซื้อ VBTV ที่เป็นแอปดูวอลเลย์บอลเนี่ยเอามาทำการค้าเอามาทำเองในเมืองไทยเพราะฉะนั้นVBTV มีอะไรโมโนก็จะถ่ายนั้น VBTV ไม่มีอะไรโมโนก็จะไม่ถ่าย
1: กัน
0: คือมันอยู่ที่ลีกอิตาลีเขาหมดสัญญากับโมโนแล้วเขาเลือกจะไม่ต่อเลือกจะเอาไปขายเองแค่นั้นแหละแต่ว่าลีกชายยังมีนะฮะ
1: ครับบอลเล่นไปในชั่วโมงพี่โอ๊ตเกือบมาจัดรายการไม่ทัดอ้าว F F เสื้อ Oasis ครับพี่เจงออนไลน์ออฟไลน์มาสวัสดีครับพี่เจงที่นี่นะครับอาจารย์เจริญ
0: อาจารย์เจริญวัฒนศิลป
1: ์อ๋อได้รองแชมป์
0: น้องพ่อของเจเจต
1: ะ
0: เบน
1: ก็เคยเข้าชิงนักแสดงที่เล่นเป็นผู้เฒ่าเต่าใน Dragon Ball
0: ครับ
1: เสียง
0: เสียงผมเหมือนพี่วาวหลายคนก็จะถามกันมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ภาคบอลไทยลีกสมัยก่อนแล้วก็มาภาควอลเลย์แล้วก็ไปคล้ายๆกับคุณเกมเองอีกคนนึงที่บางคนก็ไปดูไฮไลท์ที่ผมภาควอลเลย์บอลไว้ก็บอกว่าพี่เกมเองภาคดีมากเลยก็มีเหมือนกัน
1: ไม่ใช่
0: ครับ
1: คุณธนกรคุณสิงห์ทักทายเข้ามานะครับอะไรก็เอฟนะครับประมาณนี
0: ้
1: ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ
0: ครับ
1: วันศุกร์ตอนแรกว่าจะมาใช่ไหมวันหยุด
0: วันศุกร์นี้จะไปประชุม
1: กีฬานะ
0: ประชุมเขาเรียกว่าประชุมกับสมาคมเรื่องของการเตรียมตัวเปิดวอลเลย์บอลไทยลีกผมก็จะเป็นตัวแทนของสโมสรกาญจนบุรีพาวเวอร์ผมเป็นผู้ช่วยโค้ชในปีนี
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ต้องให้ทีมงานที่มังการมานิกอยู่เทพเดี๋ยวนิกจัดเข้าประชุมให้แล้วจะไม่ต้องเปลืองน้ำมันไงฮะมาประชุมก็แป๊บเดียวแล้วก็กลับมันเสียเวลา
1: เสียเวลา
0: แล้วของสุพีมเนี่ยพิธิตเขาก็เลยประชุมก็เลยตอนแรกว่าเชิญพิธิตมาพิธิตก็ประชุมเหมือนกันไปท้องผมก็เลยไม่ได้มา
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับนิกธีรวัฒน์ผมเจงตกศักดิ์ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับในติดได้ไลฟ์นะครับเวลา 18:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับปาก99ของเราวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งโหต่อไปอ่านบทความของไทย PBS คุณผู้ฟังค่ะต้องขอขอบคุณมากๆไทย PBS เขาย้อนรำลึกถึง9เรื่อง9สิ่งความผูกพันที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเหลือเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยวันนี้เราไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งพร้อมๆกันค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้พิเศษนะคะคุณผู้ฟังเรามาย้อนรำลึกถึง9เรื่อง9สิ่งความผูกพันที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็เหลือเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยคุณผู้ฟัง1คือฝนหลวงนะคะจำได้ไหมคะฝนหลวงน้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่9ที่โปรยปรายจากฟากฟ้าหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างแท้จริงก็โครงการนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2498จากปัญหาความแห้งแล้งทางภาคอีสานบ้านเราก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการก่อตัวของเมฆฝนแล้วก็เป็นที่มาของการนำเทคโนโลยีทำให้เกิดฝนเทียมขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการชลประทานชลประทานคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นน้ำคือปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตนะคะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นคือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมของในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งคำที่ผูกพันกับประชาชนคนไทยมาตลอดนั่นคือคำว่าแก้มลิงชื่อที่ดูสามัญแต่มีนัยความสำคัญมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ของคำนี้คือโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประเทศไทยเรื่องที่4ที่อยู่ในความทรงจำมูลนิธิชัยพัฒนาหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประเทศในอดีตถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาประเทศมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะตลอดจนในงานต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งโครงการมูลนิธินะคะชัยพัฒนานะคะคุณผู้ฟังจริงๆมีข้อความเยอะมากค่ะแต่ว่าต่อก็ย่อๆให้คุณผู้ฟังเรื่องที่5ที่ภาพติดตาของพวกเรา

0: นะคะเต่าจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเห็นพระองค์ท่านไปท้องไร่ท้องนานะคะพระองค์ท่านขึ้นเขานะไปในป่าแผนที่และกล้องของในหลวงรัชกาลที่9คือภาพจำของพวกเราที่ประสงค์นิกรชาวไทยระลึกได้เป็นอย่างดีภาพการทรงงานที่พระองค์ท่านนั้นมีแผนที่อยู่ในพระหัตถ์ตลอดจนการมีกล้องมีถ่ายกล้องถ่ายภาพติดพระวรกายไปทุกที่นะคะสาเหตุที่พระองค์ท่านทรงใช้แผนที่ของในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากแผนที่ทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมภาพเพียงภาพเดียวสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องและตรงจุดความทรงจำอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังจำเรื่องคุณทองแดงได้ไหมคะคุณทองแดงและสัตว์ทรงเลี้ยงในหลวงรัชกาลที่9ต่อเคยอ่านหนังสือการ์ตูนที่ชื่อว่าคุณทองแดงนะคะประสงค์นิกรชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี่คือสุนัขทรงเลี้ยงนะคะก็มีภาพของคุณทองแดงติดตามถวายงานในหลวงรัชกาลที่9เป็นภาพที่ประชาชนคนไทยได้เห็นจนชินตาเรื่องที่7คุณผู้ฟังพระมหาชนกนะคะจากพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9สู่การ์ตูนที่ยึดโยงคำสอนของประชาชนค่ะโอ้โหซาบซึ้งมากนะคะคุณผู้ฟังพระมหาชนกเรื่องที่8ที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนต่อในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์นี่เป็นพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9ที่ไม่เคยห่างหายไปนะคะเรื่องที่9ก็เป็นเรื่องของวิถีพอเพียงคุณผู้ฟังปรัชญาที่เป็นความจริงของในหลวงรัชกาลที่9หนึ่งในปรัชญาที่ประสบนิกรชาวไทยรู้จักแล้วก็ซึมซับนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะคำว่าพอเพียงที่ได้รับการนำไปเผยแพร่ในหลากหลายมิติผู้ฟังจะเห็นได้ชัดเมื่อช่วงที่ก็เรียกว่าหลายโควิดเนาะหลายคนนำปรัชญาที่พระองค์ท่านมีก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และได้เห็นผลจริงๆนะคะคุณผู้ฟัง13ตุลาคมของทุกปีก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะคะนี่คือสุขภาพนั่นหนึ่งที่นำมาฝากกันสำหรับวันพิเศษวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆท่านเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่ FM 99ของเราก็มาทำงานตามปกตินะคะเต่าน้อยก็มาทำงานตามปกติทุกๆคนก็มาทำงานตามปกตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของการออนแอร์วิทยุนี่ไม่สามารถที่จะหยุดออนแอร์ได้นะคะในระหว่างที่รออาจารย์นะคะคุณฟังอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเต่าครับวันนี้วันพิเศษนะครับเป็นวันหยุดราชการวันนวมินทรมหาราชนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยจะต้องรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าสร้างความเจริญต่างๆความรักความผูกพันความรู้สึกต่อกันและกันในคนไทยเอาไว้ฝังไว้ในแสกระแสเลือดคนไทยเลยครับ
0: ค่ะ
2: ให้คนไทยรู้สึกอย่างนี้แล้วก็สร้างวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆในการที่ทำให้คนไทยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันรักกันแล้วก็ไม่คิดทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับมีความคำเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพระองค์ท่านทรงแสดงให้เห็นนะครับผมประทับใจมากพระองค์ท่านคงให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลต่อคนมากมายนะครับและผมเองผมได้รับพระราชทานปริญญาบัตรการเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตจากพระองค์ท่านซึ่งก็ที่ได้รับทำให้ภาคภูมิใจตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำการเพื่อคนไทยให้ความรู้กับคนไทยเรื่องสุขภาพมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดลใจโดยพระองค์ท่านนั่นเองนะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องที่วิชาการวันนี้ผมเลือกที่มันเบาลงนิดหนึ่งเพื่อให้วันนวมินทรมหาราชนั้นได้มีเวลาที่คิดถึงพระองค์ท่านมากขึ้นนะครับไม่เอาวิชาการจ๋าๆมากจนเกินไปนะครับก็จะฟังแล้วทำให้ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นมากมายเรื่องเส้นผมครับท่านฟังเส้นผมเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยสนใจใช้เงินส รายได้

0: ต่อเดือนต่อเดือนทุ่มไปกับเส้นผมพอสมควรสิ่งที่ได้รับไปก็คือความสวยงามบางทีจะไปงานพิเศษคือที่จะไปงานราตรีพิเศษสำคัญสำคัญก็ต้องไปแต่งผมนี่คือสิ่งที่คุณผู้หญิงในครอบครัวก็จะเป็นคนที่ทำแบบนั้นนะครับผู้ชายก็ไม่ต้องยุ่งมากเพราะผมสั้นนิดเดียวก็เป็นสบายมีความสำคัญตรงที่ว่าคุณมีความเข้าใจเส้นผมคุณหรือเปล่าเพราะว่าเส้นผมนั้นเกิดขึ้นมาในตัวเราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะท่านฟังพอคุณอยู่ในท้องแม่ได้อายุครบ10เดือนไอ้10สัปดาห์ขออภัยนะครับก็คือ2เดือนนั่นเอง2เดือนกว่าๆในท้องคุณแม่คุณเนี่ยคุณก็มีเส้นขนขึ้นทั่วร่างกายเป็นขนน้อยๆนะครับแล้วก็พอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งเมื่ออายุครบ5เดือนในท้องคุณแม่ในครรภ์ของแม่นะครับคุณจะมีทุกอย่างครบขนแต่ละเส้นขึ้นครบรวมทั้งขนที่เด่นๆเช่นผมบนหนังศีรษะคุณร่างกายมีขนทั่วไปคนไทยเนี่ยประมาณ5ล้านเส้นทั่วร่างกายเลยนะครับทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าอกทั้งหลังแผ่นหลังต่างนะครับจะมีขุมขนมีขนขึ้นเป็นขนน้อยๆเต็มไปหมดแต่คนที่มีลักษณะพิเศษก็คือเส้นผมครับมันจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเส้นที่มีความเข้มมีสีเข้มแต่ตามเผ่าพันธุ์ตัวเองตาม DNA คนเชื้อชาติอื่นๆก็จะมีผมสีทองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่คนเอเชียพวกเราผมสีดำครับก็จะมีขึ้นครบประมาณอายุในครรภ์5เดือนพบว่ามีเส้นผมขึ้นครบละก็จะพัฒนาการต่อไปจนทั้งคลอดออกมาวันที่คลอดนั้นหมอที่ทำคลอดคุณพยาบาลที่ช่วยทำคลอดให้จะเห็นเส้นผมคุณก่อนใครเลยเพราะว่าศีรษะในการคลอดปกตินั้นศีรษะจะนำลงมาก่อนนะครับเคลื่อนที่ลงมาก่อนตอนจะคลอดจากท้องแม่นะครับก็จะเห็นเส้นผมโผล่มาก่อนเลยอันนี้สิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็จำติดตานะครับเพราะตอนเป็นหมอหนุ่มๆเนี่ยต้องทำคลอดคนไข้เยอะนะหลายร้อยอยู่ตอนที่หมอหนุ่มๆนะครับเพราะแต่ก่อนนี้เราไม่มีคุณหมอเฉพาะทางทางด้านสูตินรีเวชแบบสมัยนี้นะมีแต่หมอทั่วไปนะครับช่วยทำคลอดให้คุณแม่บวกกับพยาบาลประดุมครรภ์ที่ช่วยทำคลอดให้คุณแม่ร่วมกันนะครับในห้องคลอดก็จะมีหมอทั่วไปนะครับแต่คลอดได้เป็นปกติเราก็คลอดเด็กออกมาก็เห็นเส้นผมนำมาก่อนเสมอนะครับงั้นเส้นผมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆเริ่มมีครั้งแรกตั้งแต่อายุฝัง2เดือนนะครับแล้วเมื่ออายุครบ5เดือนในท้องแม่คุณจะมีเส้นผมชัดเจนอย่างที่ผมกล่าวนำไปแล้วถามว่าเส้นผมนั้นมีความสำคัญยังไงเลยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าธรรมชาติต้องการสร้างมาเพื่อให้เกิดความอบอุ่นต่อศีรษะหนังศีรษะรวมทั้งสิ่งที่อยู่ภายในศีรษะคุณก็คือสมองสมองทั้งก้อนเลยนะครับที่เป็นสมองเนี่ยเพราะคนในประเทศอื่นเช่นประเทศเป็นเมืองหนาวเมืองที่มีหิมะตกปีละ 3-4 เดือนเยอะนะครับเขาจะหนาวมากเลยนะธนาคารต้องมีวัฒนธรรมการใส่หมวกเห็นไหมฝรั่งมันจะใส่หมวกเป็นส่วนใหญ่นะจะเป็นหมวกแก๊ปหมวกในการก็ตามแต่ละแต่เทคนิคนิยมกันก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นร่วมกับการมีเส้นผมช่วยปกคลุมศีรษะไว้ในคนไทยภาคพื้นเอเชียเราเป็นเมืองร้อนนะครับเราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องนี้เท่าไหร่มีเส้นผมก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความงดงามเป็นแฟชั่นแต่งกันเต็มที่เลยนะครับทั้งตัดทั้งดัดทั้งย้อมต่างๆหลายๆวิธีการซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ยุ่งกับเส้นผมศีรษะมากนักเพียงแต่ตัดผมเดือนกว่าๆก็ครั้งหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกของวันที่สะดวกไปก็มีร้านตัดผมผู้ชายเฉพาะเจาะจงของตัวเองไปมีช่างเฉพาะเพราะว่าไม่ต้องคุยกันมากนั่งบนโต๊ะตัดผมแล้วเขาก็จัดการตัดตามที่เขาคุ้นจริงกับเราแต่คุณผู้สตรีนะครับที่จะต้องเดือดร้อนกับเรื่องผมมากเต่าเดือดร้อนเส้นผมไหม
1: ดูนี้เริ่มมีคือ1ผมร่วง2ผมเริ่มบาง
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเพราะวัย
0: ใช่อายุเพิ่มมากขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของคนนะครับแล้วก็มีการต้องใช้ตังค์ในการจ่ายเรื่องเส้นผมเยอะด้วยไหมครับ
1: เมื่อก่อนนะมีอาจารย์ขอโทษนะคุณฟังแชร์นะก็ แฟชั่นน่ะเนาะนะคะแฟชั่นน่ะก็คือเข้าร้านเสริมสวยทีอบไอ้น้ำทำผมทำสีก็หลายพันแต่หลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยอาจารย์หนูมีความรู้สึกว่าหนูเสียดายตังค์หนูก็เลยไม่ค่อยเข้ายาวอะไรก็ช่างมันแล้วก็จัดทรงให้มันอยู่ที่ก็พออะไร
0: ครับก็เขาเรียกเป็นสิ่งที่แล้วแต่คนนิยมกันนะครับก็ไปตามแฟชั่นที่ร้านทำผมของผู้หญิงนี่ก็จะมีเทคนิคเทคโนโลยีต่างในการเอามาเสริมปรุงแต่งผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าท่านฟังคงจะละทราบดีว่ามันมีวิธีการต่างๆมากมายนะครับการที่เส้นผมได้ถูกตกแต่งให้สวยงามเหล่านี้เองครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการรักษาที่เป็นธุรกิจสำคัญสำคัญมากมายนะโดยยิ่งการที่จะต้องไปงานเฉพาะแม้กระทั่งงานบางอย่างที่ต้องมีช่างทำผมไปช่วยที่งานเลยเช่นงานแต่งงานเนี่ยล่ะเจ้าสาวก็จะต้องถูกทำผมก็มีการตกแต่งเฉพาะต่อตัวให้เข้ากับชุดต่างๆผมคิดว่ามีความสำคัญครับเพราะเส้นผมนั้นอยู่ได้ก็เพราะเราเนี่ยครับเรานำไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันช่วยทำให้ใบหน้าเราเปลี่ยนรูปร่างไปทางที่ดีเหมาะสมกับใบหน้าเราได้นะครับนี่สิ่งที่ผมคิดว่าสุภาพสตรีก็จะเป็นคนที่จะต้องจัดการเรื่องพวกนี้ให้กับตัวเองสำคัญมากที่สุดเส้นผมนั้นเมื่อคลอดจากท้องแม่มาแล้วนะครับพออายุครบประมาณสัก 5-6 ปีเมื่อคุณเข้าโรงเรียนชั้นป.1เนี่ย6ปีเนี่ยเส้นผมศีรษะคุณจะมีการงอกขึ้นมาสมบูรณ์แบบเลยเต็มที่ตามเพศตามวัยของคุณเองตามเชื้อชาติคุณเองนะครับมันจะมีประมาณสัก 110,000 เส้นอันนี้ค่าเฉลี่ยคนไทยนะ 110,000
1: 110,000 เส้นนะ
0: ครับแต่ถ้าร่างกายคุณมีขนรวมขนด้วยก็จะประมาณ5ล้านขนนะแต่5ล้านขนเนี่ยก็แบ่งกันเป็นค่าเส้นผมซะ 110,000 เส้น
1: ค
0: นต่างที่สระคุณเส้นผมกลุ่ม 100,000 กว่าเส้นเนี่ยครับจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีลักษณะเส้นจะใหญ่ขึ้น มีลักษณะของการที่จะเป็นเส้นเป็นผมตรงผมหยิกต่างซึ่งแล้วแต่เผ่าพันธุ์ซึ่งส่งต่อมาจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งคุณจะเป็นผมคนที่มีผมหยิกผมหยักศกหรือผมตาที่เป็นเส้นตรงก็แล้วแต่เผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นมา ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดกันโดยกรรมพันธุ์นะครับ DNA เป็นคนกำหนดว่าคนจะมีเส้นผมอย่างไรเพราะทางการแพทย์เราศึกษาลึกลงไปเพราะว่ามันมีรหัสของ DNA ที่กำหนดลักษณะของเส้นผมโดยเฉพาะเลยแต่ละคนนั้นจะตรวจเจอเลยเขามีรหัสเส้นผมยังไงแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เส้นผมยังสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเรื่องคดีความต่างๆนะ
1: DNA
0: ซึ่งสารเชื่อนะครับการตรวจ DNA ตรวจจากรากผมนี่จะพูดต่อไปในช่วงท้ายของวันนี้นะครับว่ามันมีเซลล์อะไรที่ทำให้เกิดไปตรวจถ้าพบ DNA แล้วแม่นมากนะเส้นผมเนี่ยสารเชื่อเลยครับว่าคดีความนั้นการแพทย์จึงมาช่วยเสริมเรื่องการที่ทำให้เกิดการยุติธรรมต่างๆในโลกนี้มากมายตั้งแต่คำว่า DNA มาเนี่ยครับมีการตรวจพบ DNA เส้นผมคนเราแต่ละคนนะครับมันมีอายุการเกิดอยู่แต่ละเส้นเนี่ยครับจะมีอายุการดำเนินชีวิตอยู่ได้ของเส้นผมเองนะท่านผู้ชมประมาณ 6-7 ปีเส้นหนึ่งอยู่ได้ 6-7 ปียาวไปเรื่อยถ้ามีการตัดเลยเนี่ยทั้งเส้นมันจะมีอายุ 6-7 ปีแล้วก็ยาวประมาณสักเกือบเมตรทีเดียวนะท่านผู้ชม 80-90 เซนแล้วแต่ใบหนุ่มใบสาวคนผมดกผมไม่ดกยังไงก็ตามแต่จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้ครับแต่ยาวรวมกันแล้วถ้าไม่ตัดเลยแต่มันออกมาเส้นงอกออกมาเนี่ยจากนักวิทยาท่านเนี่ยมันจะยาวไปเรื่อยเพราะว่าทุกๆเดือน1เดือน30วันเนี่ยเส้นผมคุณจะยาวประมาณสัก1เซนใกล้ๆ1เซนโดยประมาณแล้วแต่คนที่มีเผ่าพันธุ์ยังไงบ้างแต่ค่าเฉลี่ยคือประมาณ1เซนเมตรนะครับที่ยาวไปรวมๆไปรวมๆมา 6-7 ปีมันก็ยาวมาสัก 80-90 ซมเกือบเมตรทีเดียวแล้วแต่คนนะครับเมื่อหมดถึงอายุ7-6-7 ปีผ่านไปเส้นผมยาวมาสัก 80-90 เซนถ้าไม่ตัดเลยมันก็จะหมดอายุที่รากผมจุ่มขาวๆที่คุณเห็นที่รากผมนี่ก็จะค่อยๆเสื่อมไปปอไปแล้วก็เส้นผมเส้นนั้นก็จะหลุดร่วงจากผมคุณวันหนึ่งนะครับเส้นผมคนเราจะร่วงประมาณสัก100เส้นจากศีรษะเรา110,000เส้นเนี่ยครับมันจะร่วงวันละ100เส้น สังเกตจากที่อาบน้ำสระผมแล้วคุณได้เห็นเส้นผมเนี่ยไปรออยู่ที่ช่องน้ำทิ้งในห้องน้ำอ่ะสังเกตไหมเส้นผม
1: โอ้โหอาจารย์ขอโทษนะเราอาบน้ำนะเราสระผมทีนะคะ
0: ค
1: ือเราก็สังเกตเส้นผมของเราเหมือนกันมันไปกระจุกตรงตะแกรงรองน้ำอ่ะข้างล่างที่เราอาบเสร็จอาจารย์รู้ไหมวันไหนผมร่วงเยอะคิดในใจฉันเป็นมะเร็งก็บอกบอกอีกทีนึงเฮ้ยฉันเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมผมมันร่วงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็บอกสุขภาพได้เหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับสภาพร่างกายมันก็ช่วยบอกถึงกันเรื่องเส้นผมนะแต่เขาศึกษาด้วยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนึงประมาณสัก100เส้นที่ผมจะร่วงเป็นค่าเฉลี่ยถ้าขนาดเนี้ยไม่ต้องไปหาหมอเรื่องผิวหนังเพราะว่าถือเป็นการร่วงปกตินะท่านผู้ฟังแต่คนที่บอกว่าเป็นโรคผมร่วงโรคสังศีรษะผมร่วงตาเนี่ยมันจะร่วงมากกว่านี้เยอะเลยนะท่านผู้ฟังบางคนสระผมดีผมเป็นกระจุกเลยอะมากกว่า100เส้นก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้าเฉลี่ยประมาณสัก80 90เส้นต่อวัน100เส้นต่อวันเนี่ยเฉยๆไปเป็นค่าปกติของคนทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเส้นผมจึงมีปัญหาคือทั้งงอกทั้งร่วงแต่เส้นไหนก็ตามแต่ที่หลุดร่วงออกไปแล้วหมดอายุความ 6-7 ปีผ่านไปเส้นนั้นก็จะหลุดร่วงออกไปนะครับแล้วเส้นใหม่ก็จะงอกจากรูขุมขนเดิมนะครับรูที่งอกที่หลุดออกไปเส้นที่แล้วเส้นใหม่ก็จะงอกตามขึ้นมาทันทีเป็นเส้นผมที่สั้นๆแล้วก็เล็กๆกว่าแล้วก็ยาวขึ้นมายาวขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอายุ 6-7 ปีหมดอายุความก็จะหลุดออกไปตามธรรมชาติเส้นตัวนี้ครับที่เราพบว่ามันมี100เส้นต่อวันนะที่คุณสระผมนะมันหมดอายุไปก็จะรอการงอกเส้นใหม่ที่รูขุมขนเดิมที่งอกขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติของคนทั่วไปครับเน้นเวลาคุณงอกผมมาแล้วเนี่ยถ้าเราดึงเส้นผมเส้นหนึ่งออกมาตึ๊กจะเห็นมีโคนของมันอ่ะจะมีตุ่มขาวๆ
1: ใสๆนิดๆมันเจล
0: ใสๆสวยๆนะครับดูสดชื่นมีชีวิตชีวาอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องปกติของคนต้องเอาเคยดึงมาดูไหมครับ
1: เคยอาจารย์มันจะมีสองแบบนะคุณผู้ฟังคือเคยเด็กเป็นเพราะว่าเราถอนผมงอกให้คุณแม่เราถอนบางเส้นอ่ะมีติดนั่นคือถอนรากถอนโคนบางเส้นไม่มีติดอันนั้นขาดแต่ต้นตอขาดแต่โคนไม่ออก
0: ครับโคนผมเหล่านี้ครับถ้าเป็นแบบถอนให้คุณแม่เนี่ยเช่นที่คุณถอนมาผมขาวๆเนี่ยตรงตุ่มที่ตรงโคนผมเนี่ยมันจะฝ่อแล้วล่ะ
1: ม
0: ันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วมีความเสื่อมแล้วเม็ดสีที่เกิดขึ้นในเม็ดผมก็จะเสียหายไปก็จะมีผลฟอไปแต่ทั่วไปแล้วถ้าคุณถอนขนผมเส้นดำๆปกติแล้วก
1: ็
0: มันจะออกมามีตุ่มที่มันก็ค่อยจะมีชีวิตชีวาเส้นผมทั้งเส้นที่คุณถอนมาคุณจับดึงออกมาเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตแล้วนะท่านผู้ฟังเป็นส่วนของเซลล์เส้นรากผมที่มันไม่มีชีวิตแล้วมันเป็นเพียงเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเซลล์นั้นกลายเป็นเส้นผมยาวไปเรื่อยๆเส้นผมตรงนี้ครับเป็นเส้นผมที่เราจับได้ต้องได้แต่ที่มีชีวิตอยู่ก็คือตรงตุ่มที่ต้องเต่าพูดถึงนะตุ่มที่โคนผมครับเป็นตัวที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเราใช้ในการตรวจหาพวก DNA ต่างๆที่พูดถึงนี่แหละครับเพราะมีเส้นที่มีชีวิตอยู่เป็นตัวออกมาแล้วแม่นมากมีรหัส DNA ที่ยืนยันตัวตนของคนต่างๆได้เต็มที่เลยที่ตุ่มนี้นะครับเป็นตุ่มที่มีเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานอไซต์นะครับเป็นตัวสร้างเม็ดสีให้เส้นผมอยู่รอบตุ่มขาวๆที่ต้องเต่าเห็นนะครับตามนุษย์มองเห็นเป็นตุ่มขาวๆน้อยๆนะครับใสๆนี่ครับรอบๆนั้นเป็นเซลล์ที่เป็นตัวสร้างเม็ดสีให้กับเส้นผมแต่ละเส้นใครก็เส้นใครนะครับตุ่มนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็เม็ดสีเหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อผมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นผมสีนั้นๆตามเผ่าพันธุ์ของเราเองอย่างเช่นคนผมชาติไทยก็เป็นผมสีดำหรือสีเทาเข้มๆเป็นธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นขาวๆนี่เป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตุ่มเหล่านี้ไปแล้วนั้นเซลล์สร้างเม็ดสีจึงเกิดขึ้นที่คนตุ่มๆที่คุณดึงออกมานั่นแหละ เห็นว่ามันเป็นตุ่มที่มีชีวิตไปดึงเส้นผมที่ยังสดๆอยู่ก็จะออกมาเห็นชัดเจนและในตุ่มนี้เองนะครับเป็นตัวที่ผลิตความยาวของเส้นผมให้ยาวไปเรื่อยๆเดือนละเซนที่ผมพูดถึงนำไปแล้ว
1: ค่
0: ะท่านฟังเห็นภาพไหมครับตุ่มนี่คือเป็นตุ่มที่มีชีวิตแล้วก็เป็นเซลล์เส้นผมที่มีชีวิตอยู่มันจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยาวไปเส้นผมไปเรื่อยๆทุกเดือนแต่เส้นผมที่ยาวไปนี่เองมันจะใส่เม็ดสีไปด้วยก็ชื่อเมลานินเม็ดสีชื่อเมลานิน ไม่เหมือนฮอร์โมน

0: เองเนี่ยตุ่มขาวๆเนี่ยครับสร้างเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยเม็ดสีเนี่ยเจือไปในเส้นผมที่งอกไว้ทุกวันทุกวันครับเรื่อยๆเดือนละเซนเดือนละเซนเนี่ยจ
1: ะ
0: เจือเม็ดสีเข้าไปในเส้นผมนั้นเส้นผมจะมีสีที่คงที่เนียนทั้งเส้นไปตลอดเวลาคุณดูแลเส้นผมก็จะเห็นว่าโอ้มันสีมันเนียนจริงๆนะมันผสมมาแบบเนียนมากธรรมชาติสร้างไว้ถ้าเราเส้นผมแต่ละเส้นมาตัดขวางแล้วส่องขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่หมอเขาใช้ในการส่องเชื้อโรคต่างๆส่องร่างกายเราเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเส้นผมแต่ละเส้นที่ไม่มีชีวิตแล้วเป็นเส้นสีดำๆที่งอกมาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับเราตัดขวางตัดเชื้อแล้วเอาเนื้อเยื่อไปส่องกล้องดูจะเห็นมันมีชั้นต่างๆรวมกัน3วงเส้นผมเส้นหนึ่งมี3วงวงนอกสุดวงนอกสุดจะเป็นลักษณะแบบเงาวาวมันเป็นสีที่ทำให้พวกเส้นผมคนเราจะมีลักษณะเงาวาวนะครับมีชีวิตชีวาแวววาวไม่ใช่ดื้อด้านด้านอันนี้จุดที่ชั้นที่นอกสุดก็คือชั้นเคลือบเหมือนเราทาสีหรือทาชะแลกทับเนื้อไม้ที่บ้านเราเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยครับที่มันเงางามได้เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นถูกเคลือบด้วยชะแลกหรือแลกเกอร์ที่ทาทำได้ชั้นนั้นเส้นผมก็เหมือนกันครับชั้นนอกสุดวงนอกสุดก็คือวงที่มีลักษณะแวววาววงถัดเราไปลึกเข้าไปข้างในก็คือวงที่สองนะครับเป็นวงที่เป็นเนื้อโปรตีนเส้นผมแต่ไม่มีชีวิตแล้วเป็นเหมือนเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ครับที่มันไม่มีชีวิตแล้วแห้งแล้วก็เป็นเนื้อที่อยู่ในเส้นผมเราเป็นวงที่สองวงนี้เองครับเป็นวงที่เม็ดสีดำๆที่เส้นผมเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเข้าไปเจืออยู่ในวงนี้ครับทำให้เส้นผมนั้นอ่อนนุ่มนะครับอ่อนนุ่มสลวยแล้วก็มีสีดำด้วยส่วนชั้นในสุดเป็นวงที่เป็นแกนกลางของมันนะครับมีคล้ายๆเส้นได้ที่ยาวไปตามเส้นผมด้วยไม่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอะไรแต่เป็นเส้นแกนกลางมันเองเลยเส้นผมแต่ละเส้นนั้นมี3วงวงนอกสุดเป็นวงที่ทำให้เกิดสีมันแวววาววง2เป็นวงที่เป็นลักษณะส่วนประกอบของโปรตีนที่มีเม็ดสีต่างๆถ้ามีความนุ่มดวนทำให้เส้นผมจับต้องแล้วมันดูสลวยนะครับวงด้านสุดเป็นแกนกลางซึ่งเวลาเกิดคนที่ผมหยิกกับผมตรงเนี่ยมันก็เกิดเพราะว่าไอ้เส้นใยข้างในสุดคือแกนกลางเนี่ยครับมันมีความยาวเท่ากับเนื้อผม2ชั้นวงนอกหรือเปล่าถ้ามันเท่ากันจริงๆนะครับสั้นๆคนจะเกิดเป็นคนที่เป็นผมเหยียดตรงไม่หยิกกอนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่แกนข้างในชั้นที่3ข้างในสุดมันสั้นกว่าเนื้อเส้นผมอีก2วงคือวงนอกสุด2วงถ้ามันสั้นกว่ามันจะดึงให้เส้นผมนั้นหดสั้นเข้าย่อเข้าเป็นวงเข้าไปกลายเป็นผมหยิกยิ่งสั้นต่างกันมากๆก็จะกลายเป็นผมคนที่เป็นผมหยิกเลยแหละครับซึ่งเป็นบางชาติมีผมหยิกหยิกย้อยเลยอ่ะเพราะว่าเส้นแกนกลางข้างในสุดมันที่เป็นคล้ายๆเส้นได้เนี่ยมันจะยาวน้อยกว่าเช่นผมทั้งเส้นยาว10เซนแกนกลางข้างในท่านในสุดตันไปยาวแค่9เซนมันต่างกัน1เซนติเมตรแต่ต้องขึงในเส้นเดียวกันเราเลยทำให้ดึงเส้นผมให้งอเข้ามากลายเป็นคนที่มีผมหยิกคนผมอยากสกก็จะต่างกันนิดหน่อยเช่นผมทั้งเส้นยาว10เซนแต่ว่าไอ้เส้นแกนกลางข้างในมันยาวแค่ 9.5 เซนต่างกันครึ่งเซนต่างกันน้อยผมก็เลยงอน้อยๆแล้วก็ผมอยากสกเต่าฟังเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจแล้วหนูก็มีนะคือผมเนี่ยของเต่าคนแต่ละคนนะไม่ได้อยากสกทั้งหัวบางหย่อมบางช่วง
0: จะเด่นนะครับ
1: ใช่
0: นี่ครับคือสิ่งที่ DNA เป็นคนสั่งการมีรหัสการสั่งการชัดเจนส่งต่อว่าจากกรรมพันธุ์จากคุณพ่อเราครึ่งหนึ่งคุณแม่เราครึ่งหนึ่งให้ลูกแต่ละคนนั้นมีลักษณะผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ซึ่งทางการแพทย์ใช้ในการแยกแยะตัวบุคคลนะผมหยิกผมเรียบเนี่ยมันต้องมาถูกบังคับด้วย DNA ชัดเจนก็ต้องแยกแยะว่าคนนี้เป็นคนเผ่าพันธุ์เป็นลูกของญาตินี้เขาเป็นลูกของตระกูลนี้เขาอะไรเงี้ยก็มาดีจาก DNA เป็นคนสั่งการใช้ทางการแพทย์การที่จะ identify ตัวบุคคลได้ด้วยนะครับซึ่งมีรหัสเฉพาะเลยเห็นไหมครับว่าความรู้เรื่องผมเนี่ยที่พูดไปแค่ 30% ของความรู้นี่มีเลยเวลามาเยอะแล้วท่านก็เลยบอกว่าเราเห็นได้ชัดเจนว่าผมท่านนั้นเป็นส่วนที่ตัวสำคัญก็คือตุ่มที่คุณโคนผมเวลาคุณดึงเส้นผมมาดูหนึ่งเส้นนะครับความรู้สึกที่รอบๆตุ่มเหล่านี้ครับจะมีเส้นประสาทมาเลี้ยง

0: เลือดมาเลี้ยงที่ตุ่มเนี่ยครับแต่ละขนแต่ละขนจะมีเส้นเลือดฝอยหนังศีรษะเราเนี่ยมันเลี้ยงให้มีชีวิตและผลิตภัณฑ์มันก็คือเส้นผมทั้งเส้นที่มีการใส่สีเข้าไปในนั้นด้วยครับมีการแบ่งเป็น3วงชัดเจนเป็นเส้นผมมีชีวิตได้มาสัก 6-7 ปีแล้วก็จะหมดอายุบ๊ายบายจากไปรูดออกไปรูขนเดิมก็จะมีเส้นผมใหม่มันงอกที่รูเดิมนี่แหละครับผัดเป็นรุ่นที่2ออกมาแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆถึงหมดอายุก็รูดออกไปวันๆนึงก็หลุดมาสัก100เส้นนะครับท่านฟังถ้าสระผมวันนึงแล้วมีผมติดอยู่ที่ช่องน้ำทิ้งในห้องน้ำประมาณสักน้อยกว่า100เส้นไม่ต้องกังวลนะท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นค่าปกติแต่ต้องเว้นว่าถ้าเกิดมันเยอะกว่านี้นักหนาค่อยไปหาคุณหมอทางด้านผิวหนังดูแลเรื่องเส้นผมให้นะครับ
1: อืมนะคะก็มีคำถามเหมือนกันอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บ
0: ครับ
1: อาจารย์งั้นหนูถามเลยได้ไหมคะเอาหรือว่าจะรอหลังบักเบรกกันก่อนกันละกัน
0: ได้ครับได้ครับยังไงก็ได้ครับ
1: นะงั้นรอหลังเบรกกันละกันนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาเรื่องของผมร่วงจากร่วงธรรมชาติแล้วก็ร่วงจากการที่เป็นโรคเนี่ยมันดูยังไงอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะขอแยกพักค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: ช่วงถามมาตอบได้คุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่กิจกรรมของ FM 99ของเราค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปลอยแรงแหล่งใต้โอเคเบตงกับเรานะคะเราจะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมที่สวยงามกิจกรรมลอยแรงแหล่งใต้ปี4นะคะปีที่4โอเคเบตงคุณผู้ฟังค่ะจะพาไปเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปริมรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองบุพผาชมทะเลหมอกไอเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะคะแล้วก็ไปแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงกันนะคะคุณผู้ฟังก็3วัน2คืนค่ะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะคะคุณผู้ฟังก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของ FM 99ของเราหรือจะโทรไปที่092-531-5142นะคะ092-531-5142นะคะหรือจะเป็น080-919-5365ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปตีกอล์ฟกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชาริตี้กอล์ฟเนาะคุณผู้ฟังเป็นชาริตี้กอล์ฟที่จะเกิดขึ้น29ตุลาคมนี้เราจะไปที่วินเทจนะสนามกอล์ฟวินเทจที่สมุทรปราการกันนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดนะคะอ่ะบอกก่อนกันแล้วกันสีแดงนี่นำโดยป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะคะแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยก็นำโดยนะคะทางด้านของพี่ต้นประวีนพี่หังนะคุณผู้ฟังนะหังก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูกอล์ฟดูรายละเอียดกันได้ในเว็บไซต์ใน Facebook ของ FM 99ของเรานะคะคุณผู้ฟังมีหลายท่านนะคะดีเจหลายคนมีน้องพิชี่ปีนี้เข้ามาใหม่ก็เวลคัมยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็มีทางด้านของพี่มนมัมมี่นะอยู่อีกสีตรงข้ามกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะว่ากันไปนะคะทั้งหมดคุณผู้ฟังไปดูได้ในเพจของ FM 99ของเรานะคะอาจารย์กลับมาค่ะนะคะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเกี่ยวกับเส้นผมนะคะเส้นผมหลายๆคนก็บอกว่าทำไมผมงอกกว่าวัยทำไมอายุป่านนี้แล้วผมยังไม่งอกทำไมเขาเรียกว่าอะไรอะหัวล้านผมไม่มีอายุยังไม่ถึงเลข5เลยผมไปหมดหัวซะแล้วหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคุณผู้ฟังอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบทที่2นะครับเรื่องผมเป็นเรื่องที่เป็นท็อปิกใหญ่ที่เราพูดกันเยอะผมก็ไม่มีเวลาพอจะพูดได้หมดยังเหลือตกค้างหลายเรื่องที่ก็มีความรู้เรื่องการแพทย์เช่นผมงอกทำไมเป็นถึงงอกบางคนงอกเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็นถ้าเป็นตอนยุคงอกตอนที่แก่แล้วก็ไม่ว่ากันขวัญผมเนี่ยตอนเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนๆจะมีการถ้าโรงเรียนผู้ชายนะท่านฟังก็จะล้อกันเรื่องขวัญเนี่ยเยอะมากเลยพ่อมีคำพูดที่โบราณก็จะใช้กันซึ่งผมขออภัยที่ต้องพูดนะครับเรียกว่าสองขวัญขยันหาเมียต้องเต่ากระดิ่ง
0: เคยได้ยินแต่เด็กสองขวัญเด็กเด็กเกเร
1: จะถูกล้อเยอะเลยอ่ะขวัญนี่ก็เป็นจุดที่เกิดขึ้นในศีรษะคนเรานะเป็นจุดเริ่มต้นของการงอกเส้นผมเมื่อตอนคุณอยู่ในท้องแม่เมื่ออายุ2เดือนเริ่มมีผมเส้นแรกๆขึ้นที่หนังศีรษะของทารกในท้องนะผมแต่ละเส้นนั้นจะค่อยๆงอกขึ้นมาเยอะๆแต่ขวัญนี่คือการจัดระเบียบการงอกของเส้นผมของศีรษะไม่ให้มันแทงซ้ายแทงขวายุ่งเหยิงมากเกินไปจัดมาเรียงตัวกันให้วนเป็นผมเป็นขวัญผมขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบการงอกให้มันเป็นระเบียบเวลาโตขึ้นเนี่ยจะได้หวีได้ง่ายจัดระเบียบทรงผมได้ง่ายเพราะมันจะเรียงสลับกันไปไม่ใช่เรียงไขว้ไปไขว้มาแต่เรียงเป็นระเบียบท่านฟังเห็นภาพไหมครับทำให้เกิดเป็นขวัญขึ้นทีนี้บางคนจะมีสองขวัญก็จะถูกเพื่อนล้อทีเดียวสองขวัญขยันหาเมียก็จะล้อกันนะครับเด็กผู้ชายก็จะโกรธนะครับเพราะว่าไปว่าเขาเจ้าชู้ไง นะเสียอาจจะอายเสียหน้าอะไรกันในวัยเด็กนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องขวัญนี่เป็นสิ่งที่เกิดการจัดระเบียบการงอกเกิดในท้องคุณแม่คุณและขวัญเหล่านี้เองจะสมบูรณ์แบบที่เต็มที่ที่สุดก็คือเมื่อครบ5เดือนในท้องแม่เส้นผมคุณก็จะงอกเต็มที่สมบูรณ์แบบมันจะเรียงเป็นระเบียบหมุนตามวงรอบของตัวเองไม่ให้สับสนวุ่นวายมากนักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของสองขวัญ นะครับขวัญเดียวบ้างอะไรบ้างก็ว่า
0: อันนั้นเกี่ยวกับผมเนาะเคยได้ยินในนี้เหมือนกันนะอาจารย์บางทีมันก็มีความสุภาษิตเกี่ยวกับเส้นผมเนาะเส้นผมบางภูเขาบ้างแต่อันนึงไม่เกี่ยวกับเส้นผมนะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวกับมันกันแหละหัวล้านได้วีหรืออะไรเป็นต้นอาจารย์เกี่ยวไปน่าจะเกี่ยวแหละนะคะ
1: เรื่องหัวล้านก็เป็นเรื่องที่เป็นท็อปิกสำคัญในการที่คนเราต้องพูดกันนะแล้วก็ยึดเป็นสิ่งที่บางทีก็เป็นโรคถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วเรื่องหัวล้านถ้าล้านตามธรรมชาติของผู้ชายเป็นผลจากฮอร์โมนในเพศชายในร่างกายเขานะครับเป็นปรับเรื่องการงอกการหลุดร่วงของเส้นผมแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยแต่ละพื้นที่ที่ตาพูดถึงแล้วมันไม่เดียวเหมือนทั้งหัวน
0: ะ
1: มันจะแยกเป็นจุดนั้นจุดนี้จะมีผลและสปอนต่อฮอร์โมนได้เยอะนั้นก็จะมีตั้งชื่อเป็นหัวล้านหลายแบบเลยนะ5แบบถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ค่ะแต่บางคนหัวล้านก็มีเสน่ห์นะอาจารย์ทำเป็นเล่นไปนะคะงั้นขออนุญาตถามอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงแรกก็บอกว่าการที่เราผมร่วงในแต่ละวันนะคะมันร่วงตามธรรมชาติหรือว่าสัญญาณเตือนของโรคผมร่วงเราจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรคะอาจารย
1: ์ครับมันจำนวนปริมาณของการร่วงมีความสำคัญและอาการที่เกิดขึ้นที่หนังศีรษะท่านร่วมกับการร่วงเยอะบวกกับมีอาการที่หนังศีรษะด้วยเช่นคันมีรังแคมากมายอะไรพวกนี้เป็นตัวบอกคุณหมอเราถึงได้ให้เขาให้หมอผิวหนังนะครับเป็นหมอเชี่ยวชาญในด้านผมด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหนังศีรษะที่อยู่ตัวที่งอกขึ้นของเส้นผมคุณหมอด้านโรคผิวหนังก็เลยจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องผิวหนังมากกว่าก็เลยรับไปดูเรื่องสาขาเส้นผมด้วยว่าผมลวกโรคผมมันเป็นยังไงคันหนังศีรษะมีรังแคมากมายคุณก็จะไปหาหมอผิวหนังปัจจุบันเนี่ยครับหมอเฉพาะทางที่ดูแลเรื่องเส้นผมเพราะหนังศีรษะมีความสำคัญเรื่องสุขภาพเส้นผมแต่ละเส้นโดยเฉลี่ยที่ผมบอกเลยครับมันจะร่วงไม่เกิน100เส้นต่อวันถ้าร่วงมากกว่านี้เกินไป200บ้าง150บ้างก็จะเยอะซึ่งทำให้ผมเราเนี่ยเริ่มหลุดร่วงไปก็ทำให้ไม่สมดุลเนื่องจากว่า100เส้นที่ร่วงนั้นมันก็มี100เส้นที่แทงใหม่ขึ้นมาชดเชยของเก่ามันจึงสมดุลอยู่ตลอดเวลาในคนหนุ่มคนสาวที่มีผมเป็นปกติท่านเคยเห็นภาพไหมครับมันก็ร่วงเหมือนกันนะครับร่วง80เส้นในคนนี้ก็จะงอกมันจะมีเส้นผมที่ร่วงลงไปแล้วก็จะงอกใหม่มาชดเชยมันไม่ได้ร่วงแล้วจบไปแต่คนที่เป็นโรคของหัวล้านที่เราพูดถึงกันนี่คือเมื่อร่วงไปแล้วเส้นใหม่ที่ควรจะงอกขึ้นมาแทนในรูเดิมเนี่ยมันก็ดันไม่ค่อยงอกขึ้นมางอกน้อยๆงอกช้าๆงอกแบบเบื่อๆไม่อยากขึ้นมาทำให้ตัวค่าเฉลี่ยแล้วทั้งเส้นนั้นสะทั้งสังสะคุณเนี่ยมันผมบางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งดูแล้วมันน่าเกลียดอ่ะก็แบบที่แฟชั่นเขานิยมกันมาอย่างเงี้ยผมร้านหัวร้านน้อยผีผมน้อยก็ไม่สวยนั้นเราก็อธิบายว่าการร่วงผมเส้นผมนั้นถ้าผู้ชายเกิดจากผลฮอร์โมนเป็นค่าปกตินะที่ร่วงเช่นร่วงตรงนั้นตรงนี้เริ่มจะเป็นเรื่องว่าไปส่วนถ้าสุภาพสตรีนั้นมันจะร่วงตรงด้านหน้าผากเข้ามาเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ฮอร์โมนเพศหญิงไม่ทำให้ผมร่วงแบบผู้ชายเลยนะครับคนละแบบคนละสไตล์กันเลยนี่เป็นร่วงธรรมชาตินะท่านแล้วมักจะไม่เกิน100เส้นต่อวันแล้วมักจะมีเส้นผมใหม่เข้ามาเสียบเข้ามาแทนใน3สัปดาห์ถัดไปก็จะมีเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาแทนไม่ได้หลุดหายไปเฉยแต่ถ้าไอ้การงอกขึ้นมาใหม่มันแพ้การร่วงเนี่ยตัวที่เรียกว่าเป็นโรคผมร่วงซึ่งมักจะเกิดจากหนังศีรษะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหนังศีรษะมีการอักเสบขึ้นอะไรพวกนี้เป็นตัวสำคัญนะครับ
0: อาจารย์มันจะมีผมล้านผมร่วงอีกประเภทหนึ่งร่วงเป็นหย่อมๆร่วงเป็นแบบแดดเขาเรียกอะไรอ่ะหย่อมๆเหมือนไข่ดาวอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับครับเป็นจุดๆเป็นช่วงๆอันนี้เป็นเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะคุณนะครับที่อยู่ใต้เส้นผมอ่ะที่จุดกอกเส้นผมเหล่านี้ครับทั้งหัวเลยมันมีโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเอง จะมีผมร่วงเป็นแบบเป็นหย่อมๆเหมือนกับ

0: เหรียญบาทไอ้เหรียญ5บาทเลยอ่ะอยู่นั่น
1: อ่
0: ะประมาณขนาดเนี้ยแล้วก็ถัดๆก็มีอีกวงนึงอย่างเงี้ยไอ้วงอื่นที่มันอยู่นอกวงเนี้ยมันก็ไม่ล่วงนี่นาทำไมมันล่วงแค่ตรงนี้แล้วก็ดูเวลาดูถ้าไปเห็นเป็นวงๆที่จะบอกโรคภัยไข้เจ็บแล้วล่ะครับคราวนี้นะครับเพราะลักษณะการรูปแบบไม่ปกติตรงเนี้ยต้องรักษาโดยหมอผิวหนังก็จะดูแลให้ที่เขาจะเชี่ยวชาญว่าที่บอกจริงอย่างเงี้ยเป็นยังไงบางคนก็ใช้วิธีการใช้แว่นขยายคุณหมอเห็นว่าไปหาหมอผิวหนังแล้วเขาดูเรื่องเส้นผมก็จะมีแว่นขยายเขาเอง
1: ค่ะอาจารย์
0: ต้องที่หัวเรานะ
1: ค่ะดีมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาคุณณัฐพงศ์บอกว่าอาจารย์ครับหัวล้านเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่า
0: เป็นกรรมพันธุ์ครับใช่ครับถ้าเป็นผู้ชายก็เห็นชัดเจนว่ามันออกเป็นนารักษะเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นกรรมพันธุ์ที่สั่งส่งต่อมาหัวล้านจะมีหลายแบบที่โบราณก็ตั้งชื่อมาฉีกฟ้าฟาดอะไรเนี่ย
1: มีถึงขั้นเอาไปร้องเอาไปแต่งเป็นเพลงเลยนะอาจารย
0: ์เออใช่แต่ผมไม่เชี่ยวชาญพวกเพลงชื่อเหล่านี้นะครับแต่ตอนแรกมีชโดตีแปลงนะครับชโดตีแปลงอะไรเงี้ย
1: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณหมอค่ะอายุ71แล้วผมงอกน้อยผมดำเต็มหัวอยู่เลยค่ะ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นกรรมพันธุ์ครับ
1: ดีจังเลยค่ะของเต่า50ต้นๆนี่ก็งอกเต็มหัวแล้วนะฮะคุณฟัง
0: ครับอันนี้ก็สิ่งที่เป็นกรรมพันธุ์จริงๆดูจากพ่อแม่รู้เลยอ่ะครับว่าผมจะงอกก็ไม่งอกต้องยุ่งกับผมหรือไม่นะครับอย่างคนบางคนนะครับก็จะมีลักษณะที่อย่างที่น้องพูดอ่ะ70ขึ้นไปแล้วยังผมแบบสีแบบเทาๆมีผมขาวๆแสบๆบางนิดหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ถ้าถามเรื่องคุณพ่อแม่ล่ะผมเป็นยังไงก็จะบอกเลยครับ90กว่าก่อนเสียชีวิตยังเป็นสีดอกเราๆอยู่เลยสีดอกเราคงจะเป็นสีแบบเทาๆผสมแต่ผมไม่เคยเห็นดอกเราเป็นดอกยังไงนะต้องตอบได้เห็นไหมจ๊ะ
1: ผมสีดอกเราก็มันจะออกงอกงอกแต่ไม่งอกทั้งหมดนะมันจะมีดำนิดๆนะครับ
0: กระจายกระจายไปเลยทั้งศีรษะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกเราเนี่ยต้องตอบเคยเห็นไหม
1: ดอกเราหนูไม่แน่ใจว่าไปเป็นดอกเป็นพงสกุลหญ้าตระกูลหญ้าหรือเปล่านะ
0: อ๋อครับ
1: มันคล้ายๆแบบจำได้ว่าหญ้าเนี่ยไอ้ดอกเราเนี่ยอาจารย์มันจะเป็นคล้ายๆตระกูลหญ้าเขาเอามาทำเป็นไม้กวาดบางท่านหนูจำไม่ผิดมาก่อน
0: คร
1: ับ
0: ท่านฟังท่านอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องคำว่าดอกเรานะครับที่เปรียบเทียบกับผมที่ดอกเราเนี่ยก็น่าแชร์ไว้ในรายการด้วยครับจะให้ความรู้กับคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าดอกเราเป็นยังไง
1: ดอกเรามันคล้ายๆเป็นดอกเป็นดอกหญ้าอาจารย์คล้ายๆดอกข้าวฟ่างดอกหญ้าเป็นพุ่มๆสมัยๆซึ่งร้านคาเฟ่ต่างๆเขาจะเอาไปประดับประดอยในร้านเขาอ่ะ
0: อ๋อเลยครับอ๋อดอกเราเป็นอย่างนั้นเองนะครับ
1: ใช่นะคะ
0: ก็ลักษณะพิเศษเรื่องสีผมนี่ก็เพราะว่าต่อมที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่โคนตุ่มที่รากผมมันสร้างเม็ดสีแล้วมันส่งให้ซึมเข้าไปในชั้นที่2วงเส้นผมชั้นที่เป็นโปรตีนที่2ที่เป็นวงที่2นะครับก็เลยซึมเข้าไปในนั้นแล้วคลายเม็ดสีดำสีต่างเกิดขึ้นจะเป็นถ้าไม่มีการสร้างเลยก็จะเป็นสีคนที่ผมแบบซึมผมงอกนะครับเม็ดสีมันจะเสื่อมไปดึงผมเส้นขาวมาดูจะเห็นว่าตุ่มใสๆที่โคนผมเนี่ยมันจะเล็กกว่าเส้นผมดำปกติมันไม่มีชีวิตชีวาไม่เปล่งปลั่งนะครับมันจะฟอร์ไปละก็เลยไม่สร้างเม็ดสีให้เส้นสีผมเส้นนั้นก็เลยไม่มีสีก็เลยเป็นผมงอกนั่นเองนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์เช่นแล้วที่ผมงอกผมร่วงออกไปทั้งหมดเลยอะที่เป็นหัวล้านนะอยากรู้ว่าเวลาเขาปลูกผมอ่ะเขาเอาลากที่เป็นเจลๆตรงนั้นมาฝังแทนใช่ไหม
0: ครับพวกเทคนิคสมัยใหม่ก็จะเอาผมที่มันมียังมีเส้นผมอยู่เนี่ยย้ายมันมาครับทำการเติมให้แต่บางทีมันก็ไม่ชดเชยไม่สมดุลซึ่งกันและกันมันมีปริมาณน้อยกว่าไอ้คนที่ดีนะครับแล้วบางทีมาปลูกก็ยังไม่ขึ้นก็ได้เพราะเส้นเลือดจะมาเลี้ยงตรงตุ่มที่เส้นกนเส้นผมเนี่ยหนังที่สะเรามันฟอร์หมดละมันไม่ส่งเลือดมาเลี้ยงปลูกเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบหัวล้านอีกถาวรเลยล้านแบบมันครับนะครับ
1: นะคะนี่ไงที่คุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อสักครู่ค่ะที่บอกว่าอายุ71แล้วผมงอกน้อยแต่ว่าผมดำเต็มหัวแต่ว่าผมมันค่ะอาจารย์ต้องสระผมทุกวันและคันศีรษะมากมันจะคันช่วงตรงกลางค่ะ
0: ครับใช่ครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเพราะว่าต่อมไขมันที่หลังศีรษะของคนคนนี้มันเวิร์กอ่ะท่านฟังผลิตน้ำมันอายุ70กว่าก็ยังไม่แห้งสักทีก็เลยให้ผัวมันผมมันนะครับเป็นธรรมชาติครับมีเส้นผมอยู่ ไม่ขาวมาก

0: รมชาติก็บอกว่าให้มีการหล่อเลี้ยงด้วยไขมันเพราะตอบไขมันเหล่านี้ครับทำให้เส้นผมคุณมีชีวิตชีวาแวววาวได้ตลอดเวลาถ้าตอบไขมันสร้างน้อยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าผมแห้งอย่างต
1: ่
0: อม
1: ี
0: เพื่อนๆผมแห้งไหมครับ
1: มีอาจารย์แห้งจนเป็นรังแคก็มีนะ
0: แห้ง
1: ใช่ไหมครับแห้งจนเป็นรังแคอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเส้นผมมันไม่มีชีวิตชีวามันแห้งๆนะซึ่งทำให้ต้องใช้ยาสระผมที่เฉพาะนะ
1: แล้วก็ครีมนวด
0: ถ้าไม่ใช้ยาผมที่มันเยอะล้างไขมันออกมากยิ่งทำให้แห้งหนักไปเลยล่ะ
1: ต้องหมักด้วยทรีทเมนต์ด้วยเมื่อก่อนก็เข้าร้านเสริมสวยหมักทรีทเมนต์อาจารย์โอ้เสียตังค์เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะหมักด้วยตัวเองไงพออะไรใช้จ่ายเยอะพอเราจะประหยัดเราต้องรู้วิธีการที่จะทำให้มันดีขึ้น
0: อาจจะหยุดใช้ได้
1: ใช่
0: ยาสระผมที่มีลักษณะเขาจะเขียนที่ขวดอ่านดูนะครับยาสระผมยี่ห้อเดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าเป็นแบบที่สำหรับผมแห้งแต่ผมมันเขาจะเขียนไว้ให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ที่ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเข้าไปเล่นสปอนด้วยว่าผมแห้งผมมันเลือกจัดสปอนที่เหมาะสมแล้วมันก็จะสวยเหมือนเดิมไม่ทำให้เกิดผิดพลาดไปคนทั่วไปก็ต้องใช้วิธีพวกนี้ครับงั้นถ้าคนผมแห้งโดยธรรมชาติแล้วไปใช้ยาสปอนที่มันสำหรับคนผมมันนะขาวเนี่ยเราจะแห้งกันใหญ่โตเพราะว่าเขาผสมสารที่ชะล้างพวกไขมันออกได้มากในยาสปอนชนิดรุ่นนั้นครับก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแห้งมากเกินไปให้ธรรมชาติสร้างต่อมไขมันที่มารักสร้างไขมันมาพอดีเราจะอยู่เป็นสุขและสบายนะครับเองผมไม่มีประสบการณ์เรื่องผมงอกผมแห้งคนนี้
1: น
0: ะเพราะผมเองยังไม่เคยย้อมผมเลยถึงอายุขนาดนี้นะครับเกษียณอายุแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่มีผมขาวขึ้นมามากมีบางเส้นแผลโผล่มาเส้นสองเส้นก็ผมก็ถูกภรรยาจับตัวผมต้องคอยหนีให้รอดไม่ให้เขาล็อกผมได
1: ้
0: เพราะเขาจะดึงเส้นผมขาวได้ออกสองสามเส้นให้แต่ผมไม่ต้องไม่ชอบมาจับผมนะครับไม่ให้มาล็อกตัวผ
1: ม
0: ดังนั้นผมจะดิ้นไม่ให้ดึงผมจะล็อกทั้งขาทั้งมือล็อกไปเลยแล้วก็มีแหนบเขาเฉพาะก็จะดึงปึ๊บแล้วก็ปล่อยตัวไป
1: นะคะอาจารย์นี่น่าจะเป็นยุครุ่นน้องๆ อาจารย์เราคุณอิทธิชัยหนูจะอ่านตามที่พี่เขาส่งมานะคะถ้าอ่านเพี้ยนไปต้องกราบขออภัยทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง
0: ่
1: ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกชีขวานฟาดราชตรึงเคราหัวล้านตามแบดพลนิกรกิมหวนครับถ้าคุณนิกรน่ะจะล้อเลียนเจ้าคุณปัจจนึกพินาศครับอาจารย์
0: อันนี้จำได้เป็นนิยายสมัยก่อนนั้นนิยม
1: คุณนิกรกิมหวน
0: เห็นภาพเลยว่าผลหัวล้านแบบนี้เป็นยังไงตั้งชื่อเพราะๆมากคล้องจองกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอ่านอีกสักรอบนะครับขออ่านอีกสักรอบนึง
1: หนูอ่านอีกสักรอบนะคะอาจารย์ทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชตรึงเคราค่ะอาจารย
0: ์ครับนี่เป็นสิ่งที่คนโบราณเนี่ยเขาพยายามสังเกตนะแล้วก็พยายามแต่งให้เป็นกลอนสอดคล้องกันไว้จำให้แม่นถ้าไม่เสียเป็นกลอนที่สอดคล้องกันบางทีเราจำยากอย่างเนี้ยทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามมันต
1: ่
0: อหลงกับดงมาสัมผัสกันแบบกรอนทั่วไปที่เราใช้กันในเมืองไทยนะครับก
1: ็
0: ขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์กับผมด้วยผมจะจำไว้นะคร
1: ับ
0: เราเป็นจดไปท่องทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามงามเทโพนะครับ
1: ชะโดตีแปลง
0: จำได้ขนาดนี้แล้วอีก 4-5 นึงจะจำไม่ได้เลย
1: แร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชตรึงเคราค่ะอาจารย
0: ์ที่จะจดเป็นชื่อเป็นฟังท่าวิธีตรงนี้ครับแล้วก็จะจดไปแล้วท่องเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งทำให้คนได้รับรู้ว่าโบราณหมายรุ่นปู่รุ่นย่าเราเขาจะบทเจ้ากลอนพอสมควรนะครับในการที่จะจดจำบางอย่างเป็นวิธีการจำที่ดีมากสำหรับคนที่อายุมากด้วยขี้หลงขี้ลืมต้องจำเป็นบทเป็นกลอนนะครับจะได้ประโยชน์ในการแก้ไขนะครับท่านผู้ฟัง
1: มาที่คุณวุฒิคุณปีศาจวุฒินะหนูแปลให้อย่างนี้กันแล้วกันบอกว่าคุณหมอครับดอกเราก็คล้ายๆต้นที่เขาเอาไปทำไม้กวาดครับแล้วก็มีคำถามครับเวลาผมเริ่มเป็นงอกอ่ะมันคันครับอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรเป็นเหมือนกันอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะหนังศีรษะที่อยู่ตรงโคนรากผมที่คุณดึงปึ๊กออกมาได้เห็นนะครับที่ตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับหนังศีรษะมันมีการอักเสบเขาเรียกว่าเป็นมีภาษาแพทย์เฉพาะชื่อเลยผิวหนังที่อักเสบก็กระตุ้นเส้นประสาทน้อยๆที่มันเลี้ยงตรงหนังศีรษะนั้นกระตุ้นให้มันไว วัยเมื่อรู้สึกคันผมเคลียร์นะครับว่าเอาแค่ปลายนิ้วที่เป็นเนื้อๆนะครับรูปๆเอาก็พอหยุดถ่ายคันได้จะไปเกาแบบเอาใช้ทั้งนิ้วทั้งปลายนิ้วกระแทกกระชากกระชากเลยมันจะเกิดแผลอักเสบขึ้นโดยที่เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าของเราเองนะครับแต่คุณหมอเขาเวลาคุณหมอที่นั่งเขาตรวจเขาจะเอาแว่นขยายที่คมๆส่องขยายเลยก็จะเห็นว่ามีการอักเสบขึ้นอันนี้ก็สิ่งที่ต่างกันระหว่างที่การที่คุณจะเกาเรื่องความคันเกาแบบถนอมตัวเองคือไม่คันแล้วไม่เกาก็ไม่ไหวนะต้องเกาแต่เกาด้วยเนื้อที่ปลายนิ้วนะครับเล็กเผาภาษาแพทย์เอาเนื้อที่ปลายนี้ไปคันเกาๆมันอ่ะมันจะไม่เกิดแผลถลอกถ้าคุณจะเกาด้วยเล็บปลายนิ้วปลายเล็บจริงๆเลยคุณจะเกิดแผลถลอกขึ้นแล้วจะเรื่องนี้จะไม่จบสักทีกลายเป็นนิทานต่อเนื่องกันไปเป็นแผลเป็นถลอกเป็นรักษาแผลต่อไปก็ยุ่งเหยิงมากต้องไปหาหมอผิวหนังเสียตังค์ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญพอเกาถลอกเนี่ยเวลาสระผมคุณจะแสบมากเลยน้องจัน
0: เกาด้วยเนื้อที่ปลายนิ้วครับจำไว้เลยครับทนหน่อย
1: ๆ
0: ไม่เกาก็ไม่ไหว
1: แต่มันไม่สะใจอาจารย์มันไม่สะใจเวลาเราไปร้านสระผมเนี่ยจะให้เกาตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหขยี้แรงเลยนะแสบหนังหัวอะ
0: มันจะเกิดหนังถลอกนะครับเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราเองว่ามันถลอกยังไงแต่มันเกิดถลอกจริงๆแล้วเกิดเซลล์เกิดการอักเสบที่เรียกว่าอักเสบแบบบ่อยๆขึ้นมาถ้าเกิดทีหลังก็คำหนังที่สระเราจะต้องไปหาหมอผิวหนังรักษาเรื่องคันหัว
1: นะคะเกาให้ถูกที่คันนะหัวคู่ฟัง
0: เกาเนื้อที่ปลายนิ้วเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เล็บนะครับตัดเล็บนิดนึงตรงนี้เกาจะมันจะช่วยให้ลดคันได้แต่ลดคันแบบนี้มันพอให้มันก็กินพอได้เป็นเชื้อๆนะครับแต่ไม่ให้เอาหนักเกินไปมันก็ต่างหนังถลอกนะครับ
1: อาจารย์หนูขอคำถามสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปคนเราควรสระผมบ่อยแค่ไหนและความเชื่อที่บอกว่าห้ามสระผมตอนกลางคืนเพราะจะทำให้เป็นเชื้อราจริงไหมครับอาจารย
0: ์จริงหรอครับแต่บุคคลใครสระยังไงก็ตามแต่เขาว่ากันไปนะครับแต่สระผมเนี่ยแล้วแต่ความคุ้นชินนะในผมที่ผมสระทุกวันนะครับแต่เมื่อเกิดผู้ชายมันผมสั้นไงตั้งแต
1: ่สบายอ่ะ
0: ผมสั้นมันจะได้แห้งเพราะการเรียงตัวของระเบียบที่เกิดจากขวัญผมเนี่ยมันทำให้ผมเราเนี่ยด้านข้างมันทิ้งลงทั้งสองด้านน้ำสระผมก็จะแห้งเร็วมากสังเกตไหมครับว่าน้ำเปียกอะไรว่าอื่นๆเนี่ยมันไม่แห้งเร็วเท่ากับในสระในผมนะเพราะมันส่งหยดน้ำต่างให้ไหลลงตลอดเวลาเนื่องจากเส้นผมเนี่ยเส้นนั้นเรียงตัวเป็นระเบียบไหลลงล่างๆเสมอนะครับคุณจะเชื้อแท้ง่ายก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคำพูดตอนนี
1: ้
0: โทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้ที่แท้แล้วตัวคุณเองจะเลือกแบบไหนเหมาะสมแล้วสบายหัวมากที่สุดก็จะเลือกวิธีนั้นไปนะครับ
1: ค่ะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อกันนะคะ
0: กรณีเรื่องเล็บ
1: นะคะคุณผู้ฟัง
0: เล็บที่คุณเสียตังค์ช่างทำเล็บบ่อยๆนะครับคุณจะได้รู้มันเกิดยังไงมันงอกไงมันจะเป็นยังไงต่อไปและเล็บขบจะทำยังไงกับเล็บขบซึ่งเป็นปัญหากับคนบางคนด้วยนะครับ
1: นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยค่ะลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธร ดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ฮะระหว่างที่เราสายมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านกอล์ฟและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันนะฮะในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันในปีนี้ทีมสีแดงนำโดยป่าแปะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์สีมานะหังนะฮะต้นปวีนโปคิวโปเตพิชชี่พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99ครับโอ้อยากเจอพิชชี่อ่ะแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนของประชุม IMF World Bank นะครับที่จะเกิดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะฮะก็ จะมีในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีเนี่ยก็จะจัด1พฤศจิกายน69แล้วก็จะยาวไปถึง14มีนาคมปี2570ครับก็แหวงแผนในเรื่องของการเดินทางดีและการเป็นอีก1กิจกรรมที่น่าไปดูนะไปกันที่งานเทศกาลงานประเพณีกันบ้างครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายประจำปี2569

0: ที่จังหวัดชลบุรีครับบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีก็เป็นประเพณีท้องถิ่นของทางจังหวัดชลบุรีเขานะครับเป็นงานอัตลักษณ์ด้วยนะฮะจัดมาแล้วเนี่ยครั้งที่155นะครับก็เป็นการแสดงความผูกพันระหว่างชาวนาและก็ควายนะครับก็ควายนี้ก็เป็นทั้งแรงงานนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตรกรนะครับฉลาดด้วยผมเคยไปเห็นเขาเลี้ยงควายเนี่ยฉลาดไม่แพ้สัตว์อื่นๆเลยนะไม่แพ้หมานะฮะรู้เรื่องรู้ราวเยอะเลยสั่งได้นะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดผูกพันกับคนด้วยก็งานจัด17ถึง15ตุลาคมนะแต่ว่าในส่วนของวันวิ่งควายจะจัดวันที่25ตุลาคมนะครับก็ไปลองไปดูกันผมเคยไปดูครั้งนึงนะสนุกดีเหมือนกันครับอยากให้จัดทั้งวิ่งควายอาจารย์มาแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับวิ่งควายก็สนุกสู้วิ่งหงได้ยังไง
0: อุ้ยเราค้ำค่าไปได้ไหมอาจารย์นะ
1: วิ่งหงนี่มันสมมติประตูวิ่งปิ้วปิ้ว
0: ครับสามวิ่งปิ้วคว้าลมสักสามลูกเลยฮะ
1: ก็หงเขาเล่นสิบคนไม่เป็นฮะ
0: ครับ
1: เล่นสิบคนไม่ไรก็จิตใจสับสนไม่เหมือนไก
0: ่
1: สิบคนยังตีเสมอได
0: ้เอ้ยฮะครับทำเอาคาริกนี่เขาเตรียมเฟ้นหาผู้จัดการใหม่หรือเปล่าของพี่แดงเนี่ยลำบากกันหลายทีมันนะฮะที่พูดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเตี้ยข่มขิงค่อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อุ้มนะ
1: จะต้องเรียนกันต่อไปมันไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกครับมันเพิ่งต้นฤดูกาลเปลี่ยนไปพูดเรื่องกับผู้จัดการไปของในเซเว่นเดินเข้าไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: มีใครมีคอนเต้ว่างงานอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีอะไรอีกนึกไม่ออกอย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขาคว้าตัวไปก่อน
1: เขายังหาไม่ได้หรอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช้ๆนี่ไม่มีนี่เดินดังๆไม่ค่อยเหลือแล้ว
0: ครับอยากจะพูดอะไรถึงคู่สเปอร์กับแมนยูสักหน่อยไหมฮะ
1: ก็ไม่มีอะไรสเปอร์ก็เล่นดีนะฮะก็ครึ่งแรกก็ใช้ได้เลยดีมากเลยกดแมนยูเป็นแต่ว่าก็ยังปัญหาเดิมอ่ะยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าขณะที่ครึ่งหลังก็ปอแปะไปนิดนึงก็เหมือนเดิมอ่ะเรายิงเขาไม่ได้แล้วก็หลังก็โซมแต่โชคดีที่พอเหลือ10คนแล้วก็ยังบุกตลอดนะฮะก็ถือว่าฟอร์มทรงเริ่มดีอ่ะทรงดีก็ได้ครับตอนนี้ก็เหลือแต่ยิงประตูอ่ะสักวันมึงคงยิงได้เองมั้ยก็ยิงได้ลูกนึงอ่ะก็รอโซลักกี้ยิงให้เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้ก่อนส่วนการบุกก็เรื่อยๆฮะแต่คงนี่แหละสเปอร์ไม่มีอะไรหรอก
0: สเปอร์ที่ถึงเคนไหมฮะสมพงษ์มินิโค
1: ลถ้าเกิดมีเคนเมื่อคืนนี้เมื่อผลที่ผ่านมาน่าจะสักสี่เนี่ยแต่ช่วยไม่ได้ฮะคนเราต้องอดีตผ่านไปเดินหน้าอย่างเดียว
0: ลิเวอร์พูลแพ้สามศูนย์แต่ไม่เสียใจนะฮะอาจารย์ฮะเห็นทรงอยู
1: ่ลิเวอร์พูลก็โดนใบแดงหลายคนก็บอกว่ามันเหลืองจริงหรือเปล่าหรืออะไรแต่เหลืองนี่มันขึ้นกับกรรมการถ้ามันก็โดนจริงอะแต่มันจะหนักหรือเหลืองอะไรอันนี้ไม่รู้ก็คือแต่ปัญหาก็คือว่าเราเล่น10คนแล้วเราเล่นไปไม่ถูกเลย
0: ครับ
1: คือ11คนเนี่ยกดแมนซียังอยู่ตอนเกือบเข้าเรื่องหลายลูกนะฮะก็แต่ดอนนารูม่าเขาเก่งแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าปัญหามันมาอยู่ที่ว่าตอนเหลือ10คนนี่มันเล่นไม่ได้เลยใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะคือ10คนนี่เฝ้าอย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวเลยไม่มีแบบสเปอร์ที่10คนเนี่ยสวนสู้อันนี้ก็รับอย่างเดียวรับอย่างเดียวก็แมนซี่ชอบมากเลยบอลรับอย่างเดียวเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาก็สู้ๆแล้วกันเจ้าแต้ม
0: ตั้งรับลึกแต่10คนก็อุดไม่ไหวแล้วฮะ
1: รับลึกกับฮาแลนด์เนี่ยแล้วไอ้ตัวที่เปลี่ยนจริงก็คือดอกูก็ผมก็งงเพราะตอนนี้แมนซี่ก็มี4-3ตัวมันคือปีก3ตัวนี่มันเอามาเปลี่ยนกันได้ตลอดไงมีเซมินโยมีใครวะ NDI แล้วก็มีดอกูปกติปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดอกูอยู่คนเดียวพอได้เซมินโยกับNDI ไปเนี่ยก็คราวนี้ก็เปลี่ยนไปใช้3ตัวเนี่ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาว่าฟอร์มมันต่างกันรูปแบบการเล่นต่างกัน พอดอกครูลงมาเนี่ยผมรับไม่อยู่เลย
0: ฮะ
1: แล้วก็กล้าหาญมากผมยังบอกดาว

0: ที่ดูด้วยกันเมื่อคืนว่า
1: บอกแฟนปืนใหญ่ทำไมครับ
0: ดูดาวดาวเขาดูอยู่แล้วก็บอกหนูดาวว่าเพิ่งเคยเห็นทีมแรกที่ใช้ตัวเดียวรับดอกกูดอกกูนี่ปกติต้องซ้อนตลอดนะฮะไม่ว่าทีมไหนเนี่ยผมเพราะว่าคนเดียวนี่ไม่มีใครหยุดดอกกูอยู่มันจุ๊บเดียวมันหลุดเลยนะดอกแล้วเมื่อคืนวอร์มฟอร์มดอกกูดีมากก็หลุดเพราะงั้นพอดอกกูลงมาก็ผมก็ตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่เหลือ
1: ครับไม่เป็นไรฮะก็เป็นให้ยกผลประโยชน์ให้แมนซีไปนะฮะ
0: ก็มีกล้วยไงมีกล้วยแล้วแมนซีก็ถือกล้วยกันเยอะเลย
1: ครับ
0: เอ้ยจริงๆใครดูครับคุณเบ่งไม่ดูมั้ง
1: ครับผมดูแต่ว่าก็ไม่ได้ดูตลอดฮะ
0: ไม่เห็นไม่เห็นชาวแมนซีถือกล้วยอ่ะ
1: ไม่เห็น
0: เฮ้ยกล้วยสีเหลืองอ่ะหนุ่มมาเลย
1: ก็ดูไปเล่นเกมไป
0: กล้วยยางแม่เฮ้ยต้องเห็นแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่คนเดียวมันถือมา
1: ได้ยินไม่ยินแต่แฟนแต่แฟนหงตะโกนชีสชีสชีส
0: ไอ้แฟนไอ้แมซี่ทุกคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับค่าค่อย
1: ขอให้โดนตัดแต้มตกชั้นไปเลยไปจบไป
0: ตัดไม่ไหวก็ค่อยว่ากันตอนนี้คิดอะไรกันเพราะว่าไอ้ที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่แก๊งนี้
1: ฮะ
0: เพราะงั้นด่าไงไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้สึกเพราะว่ามันไม่ใช่แก๊งนี้เข้าใจไหม
1: คือ
0: ไอ้แก๊งนี้เนี่ยมันคดีมันจบไปเรียบร้อยแล้วช่วงเวลามันก็เลยช่วงกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็แค่เล่นฟุตบอลไปก็ตอนแรกก็มีปัญหานะพอโดนโหเยอะๆเนี่ยก็สั่นเหมือนกันแต่พอโหมพลาดเมสซี่ก็ลงโทษก็แต่บอลหลายคู่ฮะสนุกที่ผ่านมาก็สนุกเสมอกันอุตลุดก็เล้าใจนำก่อนโดนเสมออะไรเงี้ยก็กลับมาเล่นฟุตบอลกันอีกทีนึงหลังจากที่พักทีมชาติไปนาน
1: ก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะช่วงนี้เขาก็นอกเหนือจากประชุมเบอร์แบงค์นะฮะแล้วก็มีกินเจด้วยครับอาจารย์ครับกินกับเขาไหมครับเนี่ย
0: ดาวขึ้นฮะผมไม่กินผมไม่เคยกินเจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
1: ฮะย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับไปกันเรื่องเหตุการณ์อุบัติภัยที่เกิดกันที่ต่างประเทศกันบ้างไฟป่าที่มาเลอินโดไม่จบ
0: มันก็ไม่หลอดมีควันเข้ามาเห็นวันนี้มีเพื่อนทอนไปสิงคโปร์ก็บอกว่ามาทำไมวะเพราะว่าโดนสิงคโปร์นี่ฟ้าเต็มฟ้าเลยครับ PM 2.5 เห็นเหมือนชัดเจนเหมือนกรุงเทพตอนช่วงฝุ่นหนักๆมากกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำเพราะงั้นสิงคโปร์ก็เลยกลายเป็นเมืองที่น่าสงสารเพราะว่าไม่มีทางหนี
1: ลมทะเลไม่ช่วยเลยครับอาจารย์แต่ลมมันก
0: ็ลมทะเลช่วยพาฝุ่น
1: พามาที่นี่
0: ลมทะเลช่วยพามาแต่ไม่พาไปเพราะฝุ่นมันเยอะมากควันไฟมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ภาคใต้ของเราตอนใต้ก็โดนบ้างนะฮะแต่ถ้าเทียบกับสิงคโปร์หรือมาเลเนี่ยเขาโดนเยอะกว่าสิงคโปร์จะได้เรียนรู้ว่าต่อให้ตัวเองเก่งแค่ไหนแต่เกาะมันเล็ก
1: คร
0: ับ ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะอย่างของเราถ้าเกิดอย่างเคยบอกคุณผู้ฟังไปหลายหนได้ไงถ้าเกิดฝุ่นมากรุงเทพก็หนีไปเชียงใหม่ได้ฝุ่นมาเชียงใหม่ก็หนีกลับมากรุงเทพชิงไปชิงมาสิงคโปร์นี่ก็ต้องบินมาเมืองไทยอ่ะถ้าเกิดจะหนีฝุ่นก็ไม่มีทางอ่ะเพราะว่าไปมาเลยก็ไม่รอดแต่เพราะงั้นผมเชื่อว่าเราไปโปรโมทท่องเที่ยวหนีฝุ่นในสิงคโปร์น่าจะเข้าแก๊ปตอนนี
1: ้อ๋อมาเที่ยวไทยหนีฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่า
0: ใช่แล้วต้านทานไม่ได้ด้วย
1: ครับ
0: แก้ไขยังไงก็ไม่ได้ให้เงินมาอินโดไปช่วยป้องกันการเผาป่าบุกป่าก็ช่วยได้เล็กน้อยแต่ก็ฝุ่นก็มาอยู่ดีเพราะฉะนั้นแนะนำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราควรจะท่องเที่ยวหนีฝุ่นโดยไปโปรโมทหนักที่สิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ก็ชอบมาไทยอยู่แล้ว
1: ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันทำมาหากินครับนอกเหนือจากนี้ฮะก็มีแผ่นดินไหวที่เนปาลมีน้ำป่าไหลแผ่นดินไหวที่ปารากวัยน้ำป่าที่เนปาล
0: ก็แผ่นดินไหวก็รุนแรงพอสมควรฮะ
1: ครับ
0: แต่ก็ตอนนั้นช่วงนี้มันไหวบ่อยนะฮะไหวมาเป็นระยะขณะที่น้ำป่าก็ซ้ำสองที่เนปาลก็อย่างที่บอกไปแล้วเคยคุยบอกกันไปแล้วว่ามันเหนื่อย
1: ฮะ กเหนื่อยใช่ไหมฮะหรือคนเ
0: หนื่อยคนที่อยู่ในปานเนี่ยเหนื่อยฮะเพราะว่าเมืองเท่ากันเป็นภูเขาส่วนใหญ่อยู่ในตอกโปร่งเขาทั้งนั้นเยอะเพราะว่าเขาอยู่ในฮิมาลัยไงแล้วก็เมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ตามริมแม่น้ำก็จะเกิดมันถล่มลงมาเงี้ยยังไงมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะจะให้เขาย้ายไปก็ไม่รู้จะย้ายไปไหนแล้วอยู่กันมาเป็นโหไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนปาลจะเป็นประเทศเสี่ยงกับภัยพิบัติโลกร้อนมากที่สุดประเทศหนึ่งเพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่ก็ต้องอยู่ในที่เดิมซึ่งความเสี่ยงต่อกลาเซียร์ถล่มน้ำป่าถล่มเรื่องต่างๆก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆครับมีท่านฟังส่งเข้ามาครับวิ่งควายตีไก่กัดประกัดถือเป็นการละเล่นวัฒนธรรมของไทยไหมฮะก็
0: เป็นนะ
1: เหมือนนะเหมือนจะเป
0: ็นนะ
1: ครับ
0: เป็นแต่ว่าเราก็เก็บไอ้อันที่บางอันที่มันโหดร้ายจริงๆเนี่ยก็คงจะต้อง
1: ลดดีลง
0: มันไม่ไหวอ่ะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วกันอาจจะมีเล่นในชุมชนบ้างอะไรเงี้ยแต่เช่นตีไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะมาโปรโมทมันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนบ่อยวายแล้วก็สงสารไก่กับสงสารปลานะฮะส่วนวิ่งควายนั้นมันแข่งกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเพราะงั้น
1: ครับ
0: เขาก็เลือกโปรโมทวิ่งควายก็ถูกแล้ว
1: ถ้าตีไก่ผิดมันผิดอะไรนะผิดหลักมนุษยชาติและประชาชนแล้วน้ำมวยไทยแหละฮะคนตีกันเนี่ยอ๋อเป็นกีฬาม
0: ันจริงๆมันก็ตีไก่มันก็ยังได้แต่มันบางทีมันแรงมากแต่ชนบางทีมันไอ้พวกนี้มันเส้นมันบางมากนะฮะบอกยากเหมือนชนวัวเงี้ยอย่างนี้เขาก็ยังมันก็ยังมีบ้างเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสมากแล้วกันเอาแบบเอาแบบอันที่ชัวร์แบบวิ่งควายอย่างเงี้ยปลอดภัยไม่โดนแม่ว่าไงก็เล่นโปรโมทวิ่งควายไปก็ดีแล้ว
1: ครับฟันควายฟันไฟที่มาเลอินโดสิงคโปร์ฝรั่งเศสก็ประท้วงกันโหทั้งประเทศนะฮะแผ่นดินไหวที่ปลักควายน้ำป่าที่เนปาลเที่ยวไทยดีกว่าครับอาจารย์ก็จำ
0: ได้ครับแต่ฝรั่งเศสนักเรียนประท้วงผมไม่ได้ตาม
1: ครับ
0: แต่ก็นักเรียนประท้วงแถมถ้าเกิดเอาสงครามเข้าไปด้วยนี่ก็ยิงกันแหลกเลยโดยเฉพาะฮูตีกับซาอุเนี่ยสนามบินโดนถล่มไป3รอบแล้ว
1: ครับ
0: ก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีจรวดมันซาอุปล่อยจรวดไปจนถึงสนามบินตัวเองได้ทั้งที่ก็ร่ำรวยมหาศาลแต่ก็โอเคฮะก็โดนไป3ลูกเพราะฉะนั้นใครจะไปซาอุตอนนี้ก็พิจารณาเองแล้วกัน
1: ไปไม่ไหวฮะน้ำมันแพงเลยเกินฟิวชาร์จไม่ไหวค่าน้ำมัน
0: ก็เขาเลยของซาอุเขาลดราคาน้ำมันอยู่แล้วแต่แค่มีตะวันออกกลางนะฮะขณะเดียวกันอีกอ๋อมีงานหนึ่งไงอะไรวะรถแห่
1: รถแห่อ๋อฮะ
0: ที่ล้มโคร่มมีผู้เสียชีวิตไป2คนน้ำมันเจ็บเยอะ
1: ครับ
0: แต่ก็มันเป็นประเพณีผมไปนั่งอ่านดูเขาก็บอกว่าเป็นประเพณีที่ชาวญี่ปุ่นที่ร่วมประเพณีพวกนั้นเนี่ยเขายอมยินดีเสี่ยงตายอยู่แล้วตายปีเว้นปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสงสัยว่าเฮ้ยทำไมญี่ปุ่นประเทศมันน่าจะปลอดภัยมีคนตายเพราะว่ารถแห่เงี้ยคำตอบก็คือว่ามันเป็นการแห่รถที่มีผู้เสียชีวิตเป็นประจำอยู่แล้วก็บาดเจ็บกันทุกปีแล้วก็แต่คนก็เข้ามาร่วมทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับเป็นประเพณีของเขาที่เอาไว้วัดใจอะไรประมาณนั้นก็อย่าไปคิดมากเขาคงจะทำต่อไปเขาไม่แคร์หรอกใครอยากร่วมก็มาวัดใจกันเอง
1: ครับมันมีพูดถึงญี่ปุ่นมันมีเรื่องของการจัดอันดับท่องเที่ยวโลกเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะอาจารย์
0: ก็อันดับหนึ่งก็ดีแล้วคือเราตอนนี้เราสถานการณ์ของไทยตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่เป้าหมายของเราเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะไปแข่งกับใครนะ
1: ฮะ
0: เราแค่เราตั้งเป้าให้มันอยู่ที่เดิมเกาะกลุ่มเดิมไว้30กว่าล้านคนผมก็ว่ามันก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเยอะมันรับไม่ไหวอ่ะเยอะกว่านี้มันจะให้กลายเป็น40ล้าน50ล้านมันหมดสมัยนั้นไปแล้วตอนนี้สมัยนี้เราควรจะตั้งเป้าอยู่33ถึง35ล้านเนี่ยผมว่าเป็นเป้าที่กำลังเหมาะสมสำหรับประเทศไทย
1: ในแง่ของจำนวนคนแต่เขามีตั้งเป้าไว้แล้วว่าจำนวนไม่สนใจแล้วต่อไปนี้ฮะเน้นเรื่องของรายได้อย่างเดียวเงินเงินเงิน
0: ขาก็พูดอย่างนี้มันหลายปีแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มพูดปีแรกแต่ก็โอเคเงินก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติถ้าเกิดธรรมชาติผมไปหุยหินนี่ไงแพลงก้อนบูมทั้งทะเลมันจะเงินกี่ท่าไหนมันก็ไม่มีเงิน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันยังดูสภาพธรรมชาติของเรายังกระพร่องกระแพร่งอยู่เงี้ยจะไปเก็บตังค์เขาเพลงเหมือนไปมอลดีฟอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวครับมันก็ได้แค่เนี้ย
1: ไทยเราเองก็พุ่งเพื่อเหมือนกันนะฮะจากอันดับที่48พุ่งมาอยู่ที่38ครับแต่ท็อปไฟของท่องเที่ยวโลกเนี่ยที่1เป็นญี่ปุ่นที่2เป็นอเมริกาที่3เป็นสเปนที่4เป็นออสเตรียที่5เป็นฝรั่งเศสโอ้ดูๆอินเดียกับจีนไปไหนนะ
0: เหมือนนั้นสเปนกับออสเตรียฝรั่งเศสเนี่ยผมใครจัดวะ
1: to travel and tourist development index to
0: เขาดูอะไรอ๋อเขาเป็นอินเด็กซ์ใช่มั้ย
1: ใช่ฮะ
0: ถ้าเกิดอินเด็กซ์ต้องดูหลายเรื่องครับ
1: เป็น overall ranking ด้วยนะฮะประจำปี2026ครับ
0: คือเขาต้องดูหลายเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดเราจำนวนนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราเยอะกว่าอยู่แล้วเราจะแพ้เขาฝรั่งเศสออสเตรียประเทศเล็กนิดเดียวมันจะเป็นมีนักท่องเที่ยวมากกว่าเราได้ไงเป็นไปไม่ได้นะฮะยกเว้นถ้าเกิดนับคนวิ่งขับรถผ่านเนี่ยนับสไตล์เดียวกับสิงคโปร์กับมาเลเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็น overall index หมายความว่าดูความปลอดภัยดูเรื่องของที่พักความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆรวมกันทั้งหมดเนี่ย อันนั้นก็เป็นไปได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูโอเวอร์ออเนี่ยผมก็ยังสงสัยฝรั่งเศสอยู่นะฝรั่งเศสนี่นักท่องเที่ยวเยอะจริงครับติดแรงเนี่ยถ้าเอาจำนวนเนี่ยติดท็อปของโลกอยู่แน่นอนอยู่แล้วท็อปมากมากด้วยแต่ฝรั่งเศสมันสไตล์กับบ่อยมากนะผมก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าบางทีการจัดอันดับเนี่ยถ้าเกิดเอาจัดอันดับในเรื่องของความสม่ำเสมอในการเดินทางเนี่ยผมว่าไทยดีกว่าฝรั่งเศสผมโดนสไตล์ที่ฝรั่งเศสเป็นสองสามหนแล้วขนาดจะไม่ประท้วงนะตอนนี้ประท้วงกันทั้งประเทศเนี่ยไอ้พวกรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันหยุด
1: ประเทศแห่งเสรีภาพทำไมเขา
0: ผมว่าบางทีไอ้แจ้งกิ้งอย่างนี้เนี่ยอย่าไปซีเรียสกับมันมากครับต้องดูรายละเอียดเหมือนเรือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นปิดสนามบินหรือซินเกอร์เซนที่ผ่านมา 5-6 เดือนเนี่ยปิดตลอดนะเพราะฝนมันตกไต้ฝุ่นมันเข้าเพราะฉะนั้นไอ้ความสะดวกในการเดินทางหรือความสม่ำเสมอในการเดินทางเนี่ยผมว่าไทยยังดีกว่าญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับฮะก็เรียบร้อยในส่วนของตัวเดี๋ยวเราไปที่ข้อความกันหน่อยดีกว่าครับนี่คุณเบียร์ส่งเข้ามาพี่เหม่งผมเอารถไปซ่อมที่ศูนย์ปิดไป30ย้ำปิดทั้ง30 03อุ้ยจริงๆครับโอ้ยเจ็บจึ๊กกะว่าเฉยๆนะมาจัดรายการวันนี้เนี่ย
0: ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: อ๋อ1-1ใช่ฮะไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
0: น้าวได้1แต้มจากโอทับฟอร์ด
1: ไปโรงพยาบาลถามเจ็บตรงไหนบ้างคะลุงผมเลยตอบเจ็บตรงที่พยาบาลเล็กลุงนี่แหละครับผมเพิ่ง36เองอีพยาบาลเขา20อ่ะ
0: แล้วต้องการจะบอกอะไรกับผมอายุ60ปีต้องการคุณผู้ฟังคนนี้ต้องการจะสื่ออะไร
1: แมนซิตี้10คนชนะแมนยูสเปอร์10คนเสมอแมนยูลิเวอร์พูล10คนแพ้แมนซิตี้อยากเจอแมนซิตี้เร็วๆจะล้างแค้นให้หนึ่งครับโอ้ยยา
0: แล้วตัวเราเคยเชียร์ใครเนี่ย
1: เขาชื่อเบียร์กันเนอร
0: ์ฮะอ๋อเหรอเฮ้ยอย่าโชว์ออฟมากนะเพราะว่าไอ้ที่ชนะลีดมาก็ถือขึ้นคอผู้คนก็บอกว่าฟอร์มเริ่มแผ่วแล้ว
1: ครับ
0: เพราะงั้นเบียร์กันเนอร์ก็ช่วยดูแลตัวทีมตัวเองไปก่อน
1: ครับทิ้งท้ายกันก่อนที่จะไปพักเบรกกันครับ MotoGP Thailand ที่บุรีรัมย์เตรียมจะเปิดขายตั๋วพร้อมกันทั่วโลก3พฤศจิกายนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นบิ๊กอีเวนต์รายการเป็นเมเจอร์นะของประเทศไทยเรานะฮะมาเมเจอร์หรือมาสเตอร์เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรก็ไม่รู้การแข่งขันรถเนี่ยแต่ดูเวลาแล้วครับ
0: ความรู้อะไรเลย
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณ

0: ุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสุดสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระ

0: ชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ครับย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel นะฮะใครที่ work from home ส่งข่าวคราวมากันหน่อยฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใคร work from home บ้างอาจารย์ work from home ไหมฮะ
4: ช่วงนี้เจอของเกษตร
3: ครับ
4: ของเกษตรอธิการบอกว่ามาทำงานกันเถิด
3: โอ้ฮะ
4: เพราะว่าคล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงสอบด้วยฮะมันจะมีปัญหาคือ work สอบ from home นี่มันไม่ไหว
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกษตรก็ไม่รู้สึกจุฬาก็ไม่นะฮะจุฬาก็บอกว่าให้เลือกเอาละกัน
3: ว่าจะ
4: แล้วแต่สะดวกเพราะว่าบางครั้งมันสอนนิสิตหรืออะไรต่างๆก็เพราะฉะนั้นมหาลัยก็มาอาจจะไม่หรือแล้วแต่คือให้เลือกได้ส่วนของผมไม่มีคุมสอบช่วงนี้ก็ from home ฮะ
3: ครับอาจารย์คิดยังไงกับค่าที่เขาเตรียมจะไม่ใช่เตรียมเขาไม่ได้เตรียมเขาผมว่าเขาออกข่าวมาเพื่อซาวเสียงว่าถ้าจะเก็บค่าเดินทางออกนอกประเทศ 5,000 บาทประชาชนคิดยังไง
4: เดี๋ยวเนี่ย 5,000 หรือ 1,000
3: ไม่รู้เท่าไหร่นะ
4: เฮ้ย 1,000
3: อ๋อฮะ
4: เอามาจากไหนเดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้าใจผิด
3: ไม่เป็นไรก็แก้แล้วไงฮะ
4: 1,000 นะครับคุณผู้ฟังโ
3: อ้
4: ย 5,000 นี่มีการประท้วงเกิดขึ้นแน่นอน
3: เ
4: ห็นทันฮะ
3: ทางแขกประจำรับเชิญประจำรายการของเราก็เลยวางแผนเดินทางไปต่างประเทศกันโอ้โหครบเลยขาดผมอยู่คนเดียวเฝ้ารายการ
4: เดือดร้อนผมคือตัวส่วนตัวผมไม่ได้เดือดร้อน
3: ฮะผมเดือดร้อน
4: ก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะ
3: ครับ
4: ก็อาจจะเรียกคือประเทศอื่นเขาก็มีประเทศอื่นบางประเทศที่ทำกันนะ
3: มีด้วยเหรอเก็บค่าออกนอกประเทศนี่เหรอฮะ
4: มีครับมันจะไม่มี
3: อ๋อ
4: มีแต่ผมจะไม่ค้นแต่มีแน่นอนนะประเทศที่เรารู้จักด้วยไม่ใช่ประเทศแปลกๆเป็นแต่ว่าผมคุ้นๆแต่รู้สึกมันจะเป็นแนวนโยบายผมไม่แน่ไม่จีนก็มีนะ
3: จีนเขาสั่งได
4: ้ก็พอใครก็สั่งได้ได้นะถ้าเกิดพูดอย่างนั้นคือแบบว่าถ้าเกิดประท้วงกันเยอะๆก็เขาก็อาจจะไม่เก็บซึ่งเราก็ควรจะประท้วงเพราะว่าผมก็โอ้โหผลหนึ่งเหรอผลหนึ่งผมเพิ่มถ้าเกิดเก็บเพิ่ม 1,000 บาทผลหนึ่งเนี่ยผมไปผลหนึ่งก็ 4,000
3: ครับ
4: ผม4คนใช่ผมไม่ได้คิดถึงตัวเองแค่ต้องคิดถึงเหมือนคุณเหม่งพาไปทั้งบ้าน3คนมันก็เรา 3,000 เนี่ย
3: ครับ
4: เนี่ยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่เห็นด้วยก็คือไทยช่วยไทยต่อ4ปี
3: ไทยเที่ยวไทยพลัสก็ต้องมาแล้วด้วย
4: ใช่ไทยเที่ยวไทยพลัสก็ต้องมาทั้งปี
3: ไหนลองนายกคนไหนดูนะคนเนี้ย
4: ไม่
3: จีนขนาดนี้เลย
4: มากเราไม่มีแนวคิดอะไรเลยเราไม่มีเหตุผลใดๆสนับสนุนเหตุผลเลยอย่างเดียวคือเสียตังเราไม่ได้ตังเราเอา
3: ฝากไทยคู่ฟ้าโพสด้วย
4: ดีไหม
3: ดี
4: เป็นแนวคิดสนับสนุนเราไม่มีทฤษฎีไม่มีข้อมูลรองรับ เรามีแค่4คำเท่านั้นแปดคำเท่านั้นเสียตังเราไม่ได้ตังเราเอา
3: ขอไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสต่อ
4: น
3: ี่
4: จะหมดแล้วอ่ะ
3: ไปเรื่อย
4: ๆนี่จะหมดแล้ว
3: ฮะ
4: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
3: ไม่มีตังเติมเหลือเยอะเลย
4: ไม่มันตอนนี้มัน 1,000 บาท2เดือนไง
3: โอ้ครับ
4: ก็มันก็เลยมันจะหมดแล้วอ่ะนี่มันยังแค่ยังไม่เฮ้ยนี่มันเท่าไหร่วะเนี่ยยังไปไม่ถึง1ใน4ของทางก็ใกล้หมดแล้ว
3: ยังไม่ถึงครึ่งเดือน ควอเตอร์แรกเลย
4: ควอเตอร์แรกใช่
3: ควอเตอร์แรกของ2เดือนเลย
4: 2เดือนนี้ผมเพิ่งผ่านไป2อาทิตย์ยังไม่ถึง2อาทิตย์ก็จะหมดแล้วไม่เราต้องเรียกร้องให้มากกว่านี้
3: อาจารย์ไปหัวหินมาอยากไปเที่ยวที่ไหนดีแนะนำแหล่งท่องเที่ยวหน่อยครับอยากจะตามรอยอาจารย์ครับ
4: จากกรุงเทพขึ้น M82 อันนี้เป็นการท่องเที่ยวเล็กๆแล้วเพราะว่าผมไม่เคยใช้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้เพราะว่าเพิ่งเปิดเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่นะฮะนั่นก็เป็นการท่องเที่ยวแบบหนึ่งแต่แล้วลงมาเนี่ยถ้าเกิดจะเอาท่องเที่ยวแบบมีเวลาเหลือใช้ก็เลี้ยวเข้าไปทางบางตะบูน
3: ครับ
4: โคนบางตะบูนวิ่งเส้นไหนใช้เวลามากกว่าเส้นนอกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่จะมีนู่นนี่มีร้านอาหารมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดยังรู้สึกเล้าใจอยากเที่ยวต่ออีกก็เข้าหาดเพชรแล้วก็วิ่งตรงไปชะอำวิ่งเส้นไหนเส้นริมทะเลเส้นรอยัลโคสต์
3: เรียบหาดรอยัลโคสต์โอ้ย
4: เขาเรียกอะไร
3: รอยัลโคสต์ที่ถูกนะฮะ
4: เขาเรียกรอยัลโคสต
3: ์ก็เขาทำสะพานเชื่อมทุกตักน้ำแล้วก็ปรับปรุงถนนนิดหน่อยก็บอกว่าโรยเลนโคสเสร็จแล้วอาจารย์ก็ตามมาตั้ง30ปีมาเสร็จเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี
4: ่มันสนุกดีนะเพราะว่าดีก็ถนนกันเป็น4เลน ใหญ่โตประมาณ 5-6 โลแล้วหายกันมาเป็น2เลนใหม่ก็สนุกดีฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่อย่าไปคิดมากแต่ถนนตรงนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วจริงๆผมพูดตามตรงว่าคือถนนเล็กดีกว่าถนนใหญ่เลยซ้ำเพราะมันไม่มีรถ
3: ใช่
4: มันเป็นถนนที่ไม่ค่อยมีรถอยู่แล้วครับวิ่งสบายๆแล้วก็แซงก็แซงสบายๆถนนมันก็ตรงๆมันไม่โค้งไปโค้งมาเหมือนภาคเหนือ
3: ครับทำให้มันเรียบเหมือนต่างประเทศได้ไหมอ่ะ
4: มันไม่เรียบไงแต่มันใกล้ๆเพราะว่าถนนมันไอ้ที่เรียบมันเป็นที่ดินเอกชนหมดเป็นแต่ว่าเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เข้าไปได้เลยไปบ้านบางเก่าอย่างเงี้ยผมไปดูที่ที่ผมที่อยู่บางเก่าหรือลงเรื่องป่าชายเลนที่ผมปลูกไว้เล่นๆแก้เซ็งปรากฏว่ามันกลายเป็นซุปเปอร์ป่าไปเฉยเลยผมไม่ได้ไปที่นี่นานแล้วฮะ
3: อุ้ยมีป่าตรงกลางในที่ดินของตัวเองโอ้ยรวย
4: นะเขาปลูกไว้เวลาตอนแรก
3: มันกู้เงินได้นะ
4: ที่นี้ซื้อมาตั้งคุณพ่อซื้อมาตั้ง40กว่าปีแล้ว
3: โอ้ครับ
4: ที่ติดทะเลฮะแล้วก็ผมก็เข้าไปดูแล้วผมเห็นผมไปดูเมื่อ30ปีก่อนเข้าไปเห็นมีต้นคลองโครงการมันมีคลองผ่านหน้าที่ว่าผ่านกลางที่เลยแม่หน้าที
3: ่
4: มันก็เลยดูคลองแล้วก็บอกเห็นต้นไม้ป่าต้นโครงการอยู่สี่ห้าต้นก็เลยบอกเขาว่าปักเข้าไป
3: ม
4: ีลุงเฝ้าที่อยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งอย่าไปทำอะไรกับมันปักมันเข้าไปกลับมาคนนี้โอ้โห
3: เ
4: ป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนกเนิร์กนี่เพียบเลย
3: ปล่อยเช่าไหมฮะปล่อยเช่าไหมฮะอยากเช่า
4: เก็บไว้เล่น
3: ๆอุ๊ยครับผม
4: คนมันเคยขอซื้อก็ไม่ขาย
3: ฮะ
4: บอกว่าไม่รู้เอาเงินมาทำไม
3: แต่มันคือที่เป็นที่ป่าโกงกลางใช่ไหมครับอาจารย์ริมน้ำแบบนั้น
4: ไม่มันเป็นที่แต่มันมีคือป่าต้นโกงกลางเนี่ยมันมีเฉพาะในคลองเข้าใจไหมมันเป็นคลองที่ผมเนี่ยที่ผมติดหาดฮะจะซื้อใครจะซื้อที่ป่าโครงการมาผมไม่ทำฟาร์มกุ้งมันเป็นที่ปกติอยู่กลางมันติดหาดอยู่แล้วก็คือมีหาดด้านหนึ่งเลยทีนี้แล้วก็มีคลองขั้นเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่ผมอีกเช่นกันคือมีที่แบ่งเป็นสองส่วนสองโฉนด
3: ครับ
4: แต่ตรงคลองนี้ก็เลยตัดไปตัดต้นโครงการไปเรื่อยๆทิ้งไว้30ปีโอ้โหตอนนี้ต้นโครงการคลองเนี่ยกลายเป็นดงโกงกลางไปเลยที่เขาบอกกันว่าพายเรือลอดโกงกลางใช่ไหมที่สุราษฎร
3: ์อันนั้นมันป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้ำมันเป็นอุโมงค์ใบจากอะฮะมันไม่ใช่อุโมงค์ป่าโกงกลาง
4: อ๋อผมอุโมงค์โกงกลางเลย
3: ครับ
4: ต้องพายเรือนี่ไม่รู้พายยังไงก็ไม่รู้หาทางเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเหมือคลองอยู่หน่อยเองตรงกลางสวยมากฮะแล้วก็นกเพียบเลย
3: มันมี
4: เต็มเลย
3: มันมีนั่งเรือลอดป่าโกงกลางเนี่ยเป็นคลองเล็กๆประมาณกว้างประมาณสัก 2-3 เมตรนะฮะที่ตลาดอันนั้นมีอยู่ด้วยล่องเข้าไปนะครับก็ทั้งซ้ายขวาเป็นคลองแคบๆแล้วก็ป่าโกงกลางขึ้นเต็มเลยพอเล็กเข้าไปเรื่อยพอสุดทางเขามีบันไดขึ้นเดินต่อยนิดนึงตรงนั้นก็จะมีลานตะบูนต้นตะบูนนะครับรากที่เป็นรากอากาศขึ้นมาเต็มพื้นที่เดินเหยียบลงไปเนี่ยไม่เจอไม่ถึงดินไม่ถึงเลนเลยนะฮะอยู่บนลานตะบูนเลย
4: อ๋ออันนี้ของผมนี่อยู่ในที่ไง
3: ครับ
4: ก็เลยก็บางทีคนเราบางทีก็ไม่รู้จะเอา เก็บป่าไว้ดีกว่าฮะผมนั้นผมไม่เก็บด้วยผมปลูกเพิ่มเดี๋ยวผมจะไปลงทะเบียนทำเป็น OECM แล้ว
3: ครับ
4: บอกว่านี่แหละปลูกเพิ่มด้วยตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้เก็บไว้ให้นกมันอยู
3: ่ครับ
4: ให้นกอยู่ปูอยู่จะไปเดือดร้อนอะไรแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่ไม่ลุงเฝ้าที่ปักโกงกลางไปเรื่อยๆเจอฝากก็ไปปักแค่นั้นเองเห็นต้องทำอะไรแต่ใช้เวลาแค่30ปีฮะคุณผู้ฟังอยากไปลองทำกับที่ตัวเองก็หาหย่อมตรงไหนที่มันเป็นหย่อมน้ำเป็นบึงธรรมชาติถ้าเกิดมีอยู่ก็เก็บมันไว
3: ้ผมว่าที่หน้าน่ะน่าจะคิดอย่างอาจารย์นะภูเขาหัวโล้นตั้งหลายลูกเป็นพันเป็นหมื่นไร่เลย
4: อันนั้นบางทีไม่ใช่ที่เขาด้วย
3: ตอนหน้าฝนก็ต้นข้าวโพดขึ้นเต็มเลยฮะไม่รู้ทำไมเมื่อกี้ลานตะบูนที่พูดถึงนะฮะอยู่ที่ท่าละแนะนะฮะที่จังหวัดตราดครับไปเที่ยวได้ลาป่ากงกลางที่อาจารย์เนี่ยเที่ยวได้ไหมฮะ
4: ก็จริงๆก็เที่ยวได้เพราะว่ามันก็มีร้านกาแฟที่เขาถึงเช่าอยู่มีห้องในนั่นด้วยมีห้องเป็นห้องเล็กๆน้อย
3: ๆครับโลกร้อนอีก10ถึง20ปีข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไม่อยู่แล้วไม่สนใจ
4: เฮ้ยอยู่เว้ย
3: อ้าว
4: โถใครจะตายดูนะนะ20ปีผมแค่80ผมตรวจเช็คร่างกายถึงขั้นเอากล้องส่องไปทั้งกระเพาะทั้งลำไส้ปลอดภัยสปอร์ตก็ CT สแกนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอยู่ใช่ไงมะเร็งไม่ได้กินเราง่ายๆยกเว้นมันโจมตีที่จุดที่กล้องไปไม่ถึงแต่ก็มีอะไรเช็คหมดฮะจริงๆก็ไปเช็คมาตัดติ่งเนื้อด้วยเขาก็คุณก็อดทานอดทนรอเล้าใจเล่นๆ7วันคุณหมอก็โทรมาบอกว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนอายุ50เนี่ยก็น่าจะไปเช็คไว้หน่อยนะฮะ
3: ครับ
4: เพราะว่ามะเร็งมาส่วนปอดผมสแกนทุก2ปีอยู่แล้วไม่มีอะไรทำก็สแกนปอดหลายคุณผู้ฟังหลายไอ้คุณเพื่อนทอนหลายคนถามมาในเฟซว่ามีอาการอะไรบอกไม่มี
3: ครับ
4: เหมือนเราก็เลยตอบไปเหมือนว่าเหมือนมีรถอ่ะรถเช็คระยะเข้าใจไหม
3: ฮะ
4: คือรถเช็คระยะนี่ต้องให้มีอาการก่อนหรือถึงไปเช็ครู้ถึงระยะแล้วไปเช็คเข้าใจใช่ไหม
3: เข้าใจครับ
4: เพราะฉะนั้นผมชอบรู้ตัวก่อนตายฮะ
3: เช็คก่อนให้รู้ว่ามันเริ่มแล้วนะจะได้รักษาทัน
4: ก็ใช่อ่ะดิแล้วก็ไอ้กระเพาะอาหารนี่จริงๆควรจะเช็คไว้นะฮะเพราะว่าคนไทยก็ในลำไส้นี่หลายคนแล้วเท่าที่ผมรู้จักนะ
3: ไม่ถึงว่าไปแล้วหลายคนใช่
4: ไหมไปหลายคนแล้วใช่บางคนไม่ไปก็รักษากลับมาได้เพราะมันรวยเพียงแต่ว่าที่กลับมาได้ก็สภาพก็โสมอ่ะคือคนที่รักษามะเร็งแล้วรอดมาได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะโสมกว่าเดิมอ่ะใช้คำว่าโสมกว่าเดิมแล้วกัน
3: ตกลงเนี่ยอีก10ปี20ปีโลกจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะร้อนขึ้นแค่นั้นเอง
4: มันก็ร้อนขึ้นไอ้อย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ต้องมีมากขึ้น
3: ครับกลับมาอีกนิดนึงหัวหินนี่ยังไม่ได้ไปเลยเพชรบุรีมันต้องไปอีกหน่อยไหมอาจารย์นะ
4: ก็ขับไปคือในหัวหินนี่โอ้โหหัวหินยังก็มีอะไรเจริญมีห้างใหม
3: ่
4: ๆมีอะไรเจริญแต่ผมขับไปเขาตะเกียบไงเดิมทีผมเคยมีบ้านเก่าอยู่แถวนั้นขับเพื่อไปเขาตะเกียบด้วยผมหาบ้านผมไม่เจอเลย อยู่ไหนก็ไม่รู้คือมันกลายเป็นพืชยาวหมดริมทะเลเนี่ยเรียงกำแพงเรียงกันไปหมดจนผมหาไม่เจอว่าบ้านผมอยู่แถวไหน แต่ก็มีอดีตหมู่บ้านประมงสมัยก่อน50ปีก่อนเดินผ่านเป็นประจำเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วคือไม่จำไม่ได้ไม่มีสภาพเหลือแล้วจากถนนไปเขาตะเกียบนะฮะถนนจากชิกาด้าไปเขาตะเกียบแล้วก็ไปเดินตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนตอนนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้ขายอาหารเหมือนเดิมอาหารก็จะไปขายไปชนตรงแถวรถไฟจะไปแต่ก็ไปเดินตลาดกลางคืนแล้วก็ไปหาเลยเจ๊ไฟในบิว
3: ม
4: ีร้านบะหมี่มี2อันของเจ๊ของเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะแต่แยกกันไปตามเครือลูกหลานก็มีในบิวนี่อยู่ริมถนนก่อนถึงตลาดหัวหินตลาดจัดชัยขณะที่เจ๊ไสก็เลยเข้าไปข้างในแล้วบุบๆหน่อยนึงแล้วก็ไปขับรถเลียบทางรถไฟกินร้านที่เคยจนใหญ่ผมไปหัวหินทำไมถอนบ่อยมากไงฮะผมก็เลยมีร้านเจ้าประจำผมแค่ไปกินร้านเจ้าประจำผมให้ครบผมก็หมดเวลาแล้ว
3: ก็เดินตลาดกลางคืนที่อัพเลเวลขึ้นนิดนึงเหนือพวกตลาดนัดอารมณ์ตลาดนัดทางซิกันดานี่ก็น่าเดิน แทมมารินก็น่าเดินอยู่ใกล้ๆกันด้วย
4: ไม่ใช่คือติดกันแล้วฮะถ้าดาว

0: เปิดดูก็โอเคมันก็เป็นตลาดกลางคืนนะไม่ให้อธิบายยังไงก็ตลาดกลางคืนก็มีซิกาด้าธรรมรินแล้วก็ถัดไปตลาดคนเดินถนนคนเดินที่ถ้าจัดตลาดฉัตรชัยนั่นก็ติดต่อเคลื่อนไอ้ฉัตรชัยนี่เปิดทุกวันอยู่แล้วซิกาด้ากับธรรมรินน่าจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ช่วงวันหยุดมั้งถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะฮะแต่ผมเดินมาหมดแล้วไงผมจะถนนคนเดินเมืองไทยผมพูดจริงๆผมเดินเท่าไหร่ผมว่าก็เดินเล่นๆเนี่ยไม่เอาอะไรเพราะว่าของมันก็มาจากมือที
1: ่อยากให้ของมันต่างกันบ้างเดินตลาดถนนคนเดินที่กรุงเทพไปเดินที่ลำพูนเชียงใหม่ไปเดินที่หาดใหญ่ไปเดินที่ขอนแก่นไปเดินที่กาญจนบุรีเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะ
0: มาต่างกันเพราะงั้นก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวอย่าคิดมากแล้วกันตอนนี้อะไรมันก็เราสมัยก่อนถ้าเกิดสมัยก่อนยังเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปเดินมันยังรู้สึกแปลกๆไงจะมีของทำ
1: เ
0: อง อะไรต่างๆตอนหลังๆมันก็หายไปเพราะว่ามันขายไม่ออกมันแพงกลุ่มลูกค้าเขาเปลี่ยนมาเป็นสไตล์แบบง่ายๆถูก
1: ๆครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับคุณเบียร์นะฮะส่งเข้ามาเอามือเลื่อนไปโดนหายไปเลยสวนสัตว์คลองหกกระเช้าภูกระดึงแมนยูกลับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกยังไหนจะเกิดก่อนกันครับโอ้สวนสัตว์คลองหกกระเช้าภูกระดึงแมนยูกลับมาครองแชมป์พรีเมียร์ลีกแมนยูนี่หลังสุดใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: ณตอนนี้ใช
1: ่ครับ
0: สวนสัตว์คลองหกก็สร้างไปเยอะแล้วนะก็ต้องแข่งกันแมนยูสวนสัตว์ส่วนกระเช้าภูกระดึงก็หลังจากที่บอกว่าลุยแน่ลุยแน่แล้วก็ยังไม่ทราบความคืบหน้าครับบอกให้คุณหนิงถามผอ.พท.เลยก็ถามว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วตอกเสายัง อะไรประมาณนั้นเพราะงั้นผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดสวนสัตว์คลองหกนี่มันของชัวร์อยู่แล้วไงขณะที่แมนยูเขาได้แชมป์นี่มันเรียกของไม่ค่อยชัวร์คำตอบก็คือ ณตอนนี้ยังแมนยูยังไม่ได้แชมป
1: ์ใครที่ตั้งชื่อลูกว่าแอนฟิลด์โอ้ถ้าฟอร์ดเอติฮัดถามความคิดเห็นลูกไหมครับตอนโตว่าเขาคิดอย่างไรมา
0: ไม่รู้ผมไม่ได้ตั้งลูกผมทุกคนมีความสุขกับชื่อตัวเอง
1: ก็ช่างคิดนะคนเราก็งบ 20,000
0: ระวังเป็นแบบลูกเบ็คแฮมนะ
1: ทำไมนะฮะอ๋อประกาศเป็นแฟนลิเวอร์พูลไปชื่ออะไรก็ไม่รู้
0: แค่ไม่ใช่แฟนนะเซเนอร์ทำไมแกเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ
1: ่ะผมจำผิดเองอ่ะถ้างั้นอ่ะ
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอาความชอบของเราเก็บไว้ส่วนตัวของเราเลยครับแล้วความจริงๆผมเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วครับผมเป็นสายนี้อยู่แล้วสายทุกคนมีสิทธิ์เลือกในชีวิตตัวเองว่าผมก็เลือกของผมมาตั้งแต่เด็กพ่อคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นลูกผมก็สไตล์นั้นนะครับตัวใครตัวมันฮะอย่าไปคิดแม่แยกกันอย่าเอาความหวังความฝันบ้าบอลไปฝากไว้กับลูกมันไม่ใช่เรื่องของลูกเกิดมาผมเป็นลูกผมก็จะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับพ่อยด้วย
1: เดี๋ยวเขาโตเขาเปลี่ยนเองอ่ะ
0: ก็มันเรื่องของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: คือไม่ต้องฝากเลยตั้งแต่ต้นไงบอกอย่างเดียวว่าห้ามเงินขอเงินพ่อแม่มีสองข้อห้ามขอเงินพ่อแม่ใช้ในยามโตขึ้น
1: ผมว่าอาจารย์นี่ย้อนแย้งนะไม่ให้เงินลูกใช้ให้หาเงินใช้เองแต่ว่าอาจารย์ขอเงินแม่นะฮะ
0: ผมไม่ได้ขอเงินแม่ผมให้แม่เลี้ยงข้าว
1: ให้แม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าไฟ
0: ค่าน้ำค่าไฟก็แม่ก็อยากจ่ายนี่
1: เขา
0: เร
1: ีย
0: กธรรมเน
1: ีย
0: ม
1: ปฏิ
0: บ
1: ั
0: ติ
1: ทุกประการครับผมไม่น่าพูดเลย
0: ผมไม่เคยขอเงินแม่น
1: ะ
0: คือขอเงินในที่นี้เหมือนเขาว่าแย่แล้วทอนติดหนี้ผ่อนไม่ทันช่วยเอาเงินขอเงินหน่อยขอเงินมาหน่อยเดี๋ยวอีก3เดือนคืนผมไม่เคยพูดคำนั้นเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขอเงินแม่เลยรับประกันได
1: ้ครับผมนี่ขอประจำเลย
0: การเลี้ยงข้าวนี่เป็นเรื่องปกติหรือขอค่าน้ำค่าไฟก็แม่ก็จ่ายแล้วธรรมเนียมปฏิบัติ
1: แล้วครับในหยอกๆอาจารย์ฮะก็มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับอยากจะชวนไปเที่ยวหาดนางรำนางรองที่สัตหีบครับน้ำใสมากตอนนี้มันเริ่มเข้าซีซั่นน้ำใสของที่นี่แล้วนะ
0: ใช่ลมเปลี่ยนครับตอนนี้ลมจะพาแพลงต้อนบลูมไปกองอยู่แถวภูหินชะอำแทน
1: เอา
0: ลมแบบอ่ะก็ลมมันเปลี่ยนไงมันเสียงขึ้นเสียงลงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยลมมันเสียงจากใ ออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นโลพ่วงน้ำเนี่ยมันก็อัดเข้าไปที่บางแสนแต่ตอนนี้ลมหนาวมาแล้วมันมาจากทางเหนือเฉียงลงไปทางใต้เพราะฉะนั้นน้ำก็โดนอัดกลับมาที่ฝั่งเพชรบุรีจามมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้บางแสนจะน้ำใสขึ้น
1: นี่มันผ่านมันผ่านหน้าปากแม่น้ำแม่กลองแล้วใช่ไหมฮะแสดงว่าปลาทูกินแพงต้นบูมเรียบร้อยแล้วกำลังอ้วนเลย
0: โอ้ยปลาทูตอนนี้จะอ้วนนะถ้าไปกินแถวบางตะบูนนี่บางตะบูนปลาทูเยอะ
1: กินที่แม่กลองไม่ได้เหรอฮะ
0: ถ้าแม่กลองบางตะบูนมันก็ไกลๆนะ
1: อ๋อคร
0: ับ
1: ครับจะเลยไปนิดนึงก็ไม่ได้ก็มันเป็นก็เมนูปลาทูอร่อยมันอยู่ที่แม่กลองนะจ๊ะนะ
0: ก็แม่กลองคือบางตะบูนใกล้ๆกัน
1: เออละแวกเดียวกัน
0: ละแวกเดียวกัน
1: ครับ
0: ร้านอร่อยอยู่เฉพาะตรงเดียวอยากกินร้านไหนก็กินไปมีร้านเก่าเยอะเชียนน้ำจินดาอะไรพวกเนี้ย
1: กินเป็นเมนูได้ไหมปลาทูซาเตี้ยปลาทูต้มมะดันปลาทูต้มยำปลาทูผัดพริกขิงปลาทูทอดน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ย
0: มีเพียบเลยผมเปิดดูเนี่ยมีปลาทูอยู่เจ็ดแปดเมนูอ่
1: ะ
0: แล้วผมก็กินปลากระบอก
1: กินปลาหมอข้างดำ
0: ไม่มีปลาเมนูปลาหมอข้างดำคือปลาหมอข้างดำแจ้งเกิดยากมากสำหรับแถวนั้นฮะต่อให้แถวนั้นเนี่ยมันเป็นเขตที่ปลาหมอข้างดำระบาดค่อนข้างเยอะก็แจ้งเกิดยากเพราะว่าปลามันเยอะเหลือเกินมันมีทั้งปลาทูมีทั้งปลาเขียดโคนมีทั้งปลากระบอกแล้วก็ปลาอื่นๆก็มีแถวนั้นมันปลาเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเอาปลาหมอคางดำใส่เข้ามาในเมนูคนก็คงไม่สั่งเรื่องอะไรขับรถไปกินปลาหมอคางดำวะ
1: มัน
0: คือมันเกิดยากไงเมนูปลาเขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว
1: ครับปลาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงปลากระบอกเทียบกับปลาทูแล้วปลากระบอกเทียบกับปลาอินทรีนะครับอาจารย
0: ์โอ้คนรู้เรื่องกันเลยคุณเม่งกินปลาเป็นหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นสิผมก็กินปลาอินทรีนะปลาทูไม่กินด้วยถ้ามีให้เลือก3อย่างเนี่ย
0: ปลาอินทรีปลากระบอกมันไปเทียบกันได้ไงเนื้อมันคนละเรื่องเลย
1: ครับ
0: ปลากระบอกมันไม่ทอดกรอบหรือส้มๆใครปลากระบอกมันปลาชนประมงพื้นบ้านแล้วทอดแหกันเก็บบวางขายเก็บอยู่ริมทะเลปลาอินทรีก็อาจจะเป็นประมงพื้นบ้านที่ไปตกกลางทะเลแล้วก็ปลาอินทรีไม่ได้ดังในฝั่งนี
1: ้
0: ฝั่งบางตะบูนแม่กลองไม่ได้ปลาอินทรีดังอาจจะมีปลาอินทรีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปลาอินทรีต้องไปกินแถวระยองตราดเพราะแถวนั้นเขาตกอินทรีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ภาคตะวันออกจะตกอินทรีส่วนด้านเนี่ยส่วนถ้าเกิดเป็นพวกปลาทูต้องมากินฝั่งนี
1: ้
0: นักกินปลาต้องรู้ว่าเราต้องกินปลาอะไรตอนไปที่ไหนไม่ใช่สั่งปลามั่วซั่วเออะก็ขับพงแช่คนมันปลาอย่างนี้ไม่ได้เราไม่ยอมรับ
1: ไม่ค่อยได้เลือกฮะส่วนใหญ่มีคนส่งให้ถึงบ้านขึ้นจากเรือก็ส่งมาเลย
0: ปลาอินทรีก็ต้องกินฝั่งนั้นฮะเพราะว่าปลาอินทรีเขาตกกันฝั่งนั้น
1: ครับถามอาจารย์ธรหญ้าทะเลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตายหมดหรือยัง
0: ตอนนี้ไม่หมดให้เดี๋ยวก็หมด
1: อุ้ยแหมเห็นพ่ออยู่ในคณะประมงหรือแปลงทดลองก็เห็นโตดีไหมนะอาจารย์โพสต์อยู่
0: ดีเลยดีแล้วนี่ตอนนี้เตรียมต่อสู้แค่ต่อสู้กับโรคทะเลเดือดเดือนเมษาพึ่งสภาให้รอดก็จะรอดแล้วตอนนี้ทุกอย่างเตรียมกำลังเตรียมทัพรับมือซุปเปอร์เอลนิโยที่จะเดือดจริงทะเลเดือดจริงก็นั่นแหละมีนาเมษาพึ่งสภา
1: ครับ
0: นะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรแต่รอมีสาเออมีนาเมษาพฤษภามิถุนาค่อยถามไปอีกครั้ง
1: ฮะทำไมล่ะครับมันจะมากขึ้นหรือมันจะน้อยลงฮะอาจารย์ฮะ
0: ทะเลมันร้อนตอนนั้นตอนนี้ทะเลน้ำไม่ได้ร้อนมากคือร้อนกว่าปกติเลยก็ไม่ร้อนมากหน้าหนาวน้ำจะร้อนยังไง
1: ลบ20,000สมัยนี้ไปเที่ยวต่างประเทศเอเชียอาเซียนยังดีกว่าไปเที่ยวในประเทศจริงไหมครับไม่จริงครับมันจะไปเที่ยว
0: นะจะไปเที่ยวไหนอ่ะ
1: เขาบอก
0: 20,000ในประเทศ 20,000 นี่ที่พูดถึงรอบขับรถไปนี่ไปได้ทุกที่เลยเกือบทุกที่เลยนะฮะ 20,000 นะ
1: ฮะ
0: 20,000 นี่ 20,000 ต่อคนใช่มั้ย
1: 20,000 ต่อคนสิครับ
0: โอ้ย 20,000 ต่อคนขับรถไปในเมืองไทยได้ทุกที่แน่นอนต่อให้นั่งบินเอง 20,000 ก็ยังไหวนะส่วนต่างประเทศ 20,000 น่ะจะได้ค่าเครื่องบินแบบต่อไปต่อมาแล้วก็ค่านอนสัก 2-3 คืนแต่ก็ยังไงค่ากินก็ไม่รวมส่วนในเมืองไทยได้อยู่แล้วไปนี่ไงไปทัวร์ขึ้นใกล้ๆเราดิ
1: ผมว่าไปนี่ดีกว่าไปงานพืชสวนที่อุดรธานีดีกว่าเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละนักท่องเที่ยวฝรั่งไม่ค่อยมาเหมือนเมื่อก่อนเพราะราคาโอเวอร์เรทเกินไปจริงไหมครับ ที่ไม่มาเพราะว่าน้ำมันเครื่องบินมันแพงมั้ง
0: ใช่โอเวอร์เลยตรงน้ำมันเครื่องบินด้วยนั้นช่วยไม่ได้
1: เออ
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่งมานะฮะมันก็มีผมก็เห็นฝรั่งเต็มเลยไอ้คนที่หายไปเนี่ยของหัวหินเนี่ยก็คือชนจีน
1: อืม
0: ผมก็งงๆอยู่ว่าทำไมจีนมันดูน้อยผิดปกติแต่ฝรั่งนี่ยังเยอะเหมือนเดิมครับ
1: จีนเขาอยู่ที่ระบบก๊อกของเขาฮะเขาเปิดก๊อกก็มากันเยอะเชื่อเถอะแต่ที่มาน้อยเพราะเขาสโลว์ดาวน์บิดชะลอปิดก๊อกชะลอไว้อยู
0: ่ผมก็รอดูก็ไปเจรจากับจีนกันแต่ผมว่าคนจีนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่คนฝรั่งยังเยอะเหมือนเดิมที่หัวหินนะฮะที่อื่นไม่ทราบ
1: แต่ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันไหมจีนที่เลือกมาไทยคือเทียบกับปีต่อปีจีนอาจจะน้อยลงสักนิดนึงแต่ว่าก็เทียบกับประเทศอื่นแล้วก็น้อยลงด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
0: ถ้าเกิดผมไม่รู้ที่อื่นถ้าเกิดหัวหินที่เห็นมาเนี่ยฝรั่งยังเยอะอยู่แต่จีนหาย
1: ครับเดินหน้าสมทจีนเพียบเลยฮะอ่ะไปที่ข้อความต่อไปครับลิเวอร์พูลแพ้จ่าฝูงที่ชนะรวดมาไม่แปลกเออผมก็ว่าไอตอนที่เห็นไลน์อัพก็แพ้ก็ไม่แปลกแล้วตอนนั้นอะ
0: เจ็บไป3ตัวเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะก็เอาให้รอดกลางสัปดาห์ก่อนแล้วกัน
1: อาร์เซนอลแพ้ก็แพ้ทีมมาแรงฤดูกาลนี้ไบรตันอันดับ3ที่คะแนนมากกว่าน้องไก่ของอาจารย์10แต้มนะครับอี
0: เบอร์ไบรตันเฮ้ยยังไม่ชนะเฮ้ยยังไม่แข่งแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ที่เจตนามาขยี้เดียว
0: แพ้แล้วล่ะรอแข่งก่อนนะครับรอแข่งก่อน
1: เออครับเออพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึง13ตุลาคมวันนี้ทางด่วนขึ้นฟรีนะครับเป็นวันหยุดราชการด้วยวันนวมินทรมหาราชครับ
0: ครับเกิดยินดีรับถึงท่านด้วยแล้วกัน
1: ครับแต่ว่าเราก็ยังจัดรายการอยู่เหมือนเดิมครับอาจารย์ฮะ
0: จัดเหรอ
1: จัดครับ
0: จัดก็จัด
1: จันทร์อังคารพฤหัสเหมือนเดิมครับอาจารย์ฮะ
0: โอเคจัดก็จัด
1: ครับอะไรเนี่ยเขามีก็พูดถึงช่องหนึ่งบอกว่ามีคุยเรื่องน้ำท่วมไม่ได้อาจารย์ต้องมาจัดรายการ Variety Travel ซิใช่ไหมอาจารย์ครับ
0: น้ำท่วมกรุงเทพไม่ท่วมครับกรุงเทพไม่คิดว่าจะท่วมด้วยอีก 2-3 วันเนี่ยฝนเกือบหมดแล้วฮะฝนลงใต้แล้วผมก็เขียนลงเฟซไปแล้วฝนหมดตอนนี้ต้องไปห่วงแถวเพชรบุรีมากกว่าเมื่อวานก็ท่วมกันใหญ่เลยแถวเพชรบุรีแถวเมืองการเพราะว่าตอนนี้ลมมันดันฝนไปกระแทกภูเขาพวกพนนทุ่งพวกอะไรพวกนี้เพราะงั้นฝนจะตกหนักด้านนั้น
1: ครับเห็นก็เตรียมความพร้อมกันอยู่ที่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวไล่ลงไปก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยดูเวลาแล้วครับอาจารย์ครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมอาจารย์ธรต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนิน

0: ุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: MCORD Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCORD Academy
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Techno for Life
10: ดำเนินรายการโดย
11: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางแอปพลิเคชันMCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ทางเว็บไซต์ fm99radio.com แล้วก็ทาง YouTube นะครับที่ fm99 active radio นะสะดวกทางไหนฟังทางนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะฟังย้อนหลังแนะนำว่าบน YouTube สะดวกสุดแล้วนะครับดูฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ได้ซึ่งถ้าเกิดฟังสดบน YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ให้ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับแต่ถ้าเกิดฟังผ่านทางวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันก็SMS 468-9899 เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้วันจันทร์เก็บตกข่าวสารรัดวงทั่วไปแล้วก็เน้นพูดคุยตอบคำถามเนาะแต่ว่าช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับนะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าเริ่มกลับมา กู่ร้องกันอีกรอบนะครับยังไงก็เทคแคร์ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้ากันด้วยนะครับเครื่องสำรองไฟช่วยได้ลองปรึกษาชูโฟทิกดูได้นะสำหรับคนที่สนใจจะซื้อเครื่องสำรองไฟนะครับเครื่อง UPS นั่นเองนะฮะสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ไม่น่าจะทุกคนไหมแต่พรุ่งนี้หยุดแน่ๆแต่ว่าหลายคนนะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการโรงเรียนน่าจะหยุดอยู่แล้วนะครับแต่หน่วยงานราชการหลายที่ถูกก็น่าจะทุกที่ไหมถูกสั่งให้ Work From Home มาหลักๆ ก็มีเรื่องของการประชุม IMF นะครับก็แล้วก็โซนๆนั้นก็จะรถติดหน่อยแถวๆรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมถึงแถวสุขุมวิทที่แบบที่เป็นที่พักโรงแรมใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะมีผู้นำหลายๆชาติเขาก็ไปพักอยู่เนาะยังไงก็พยายามตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางเข้าเมืองแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีท่านติดต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสัปดาห์นี้จริงๆไฮไลท์น่าจะไปอยู่ที่พรุ่งนี้นะเพราะว่า Apple ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้13ตุลาคมถ้าจะเป็นช่วงกลางคืนถ้าผมแปลงเวลาสหรัฐที่นิวยอร์กมาเป็นเวลาไทยไม่ผิดก็น่าจะช่วงประมาณหัวค่ำนะครับน่าจะทุ่มครึ่ง2ทุ่มช่วงนั้นนะครับประมาณ2ทุ่มอ่ะคิดว่าหนึ่งช่วงประมาณ2ทุ่มนะครับ Apple จะมีการจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับน่าจะทำเป็นวิดีโอแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไลฟ์สตรีมไหมนะครับบอกเดี๋ยวเป็นแค่วิดีโอพรีเซนเทชันเนาะต้องรอดูนะครับกับตัวสินค้าที่เขาใช้กิมมิกหรือว่าใช้ธีมรอบนี้ว่า Welcome Home นะครับก็เป็นไปตามน่าจะเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับก็คือสินค้าที่จะเปิดตัวในช่วงวันที่13ตุลาคมคือพรุ่งนี้ตอนหัวค่ำเนี่ยทุ่ม2ทุ่มเนี่ยจะเป็นสินค้าในกลุ่มของ Smart Home Hub นะครับก็จะประกอบด้วยสินค้าเดิมที่มีการอัปเกรดรุ่นใหม่2ชิ้นก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่กับตัว HomePod Mini รุ่นใหม่นะครับตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดในรอบ4ปีเพราะว่ารุ่นปัจจุบัน ใช้มาที่เป็น A15 Bionic ใช้มาตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่2022ก็4ปีเลยเปิดตัวอีกทีคือ2026ไปรอลุ้นชิปว่าจะใช้ชิปรุ่นไหนครับแต่ตามข่าวดีจะใช้เป็นตัว A17 Pro พอเป็น A17 Pro ก็หมายความว่าจะมีการอัปเกรดแรมเพิ่มขึ้นเป็น8 GB ด้วยจากเดิมที่มี4 GB ในรุ่น A15 Bionic นะครับส่วนความจุจะเพิ่มขึ้นไหมจะเป็น64/128หรือจะเริ่มต้นที่128เดี๋ยวไปรอลุ้นดูนะครับดีไซน์ของตัวเครื่องว่ากันว่าจะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนนอกเหนือจากไส้ในถ้าเกิดแบบเปลี่ยนแบบภายนอกก็จะมีเรื่องของตัวรีโมทคอนโทรลที่จะมีการเพิ่มปุ่มในส่วนของตัว Siri AI เข้ามาให้นะครับก็คือการที่ Apple TV 4K มีการอัปเกรดไปใช้ตัว A17 Proก็เพื่อให้รองรับการใช้งานในส่วนของตัว Siri AI ด้วยนั่นเองนะฮะส่วนตัวของ HomePod Mini ถ้าเปิดตัวจริงคืนพรุ่งนี้นะครับก็จะนับเป็นรุ่นที่2รุ่นแรกเปิดตัวนานมากสำหรับ HomePod Mini นะครับก็จะเป็น HomePod Mini Gen 2ก็เปิดตัวก็ว่ากันว่าจะรองรับ Siri AI ด้วยก็น่าจะมาพร้อมกับชิป A17 Pro เหมือนกันว่ากันว่าแบบนั้นนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายตามข่าวลือที่บอกว่าจะเปิดตัวในคืนพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไร HomePad ใช้คำว่า HomePad แล้วกันนะมันคือหน้าจอสั่งงานที่แบบเป็นเหมือนกับศูนย์รวมการสั่งการอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ Siri AI ได้ใช้ FaceTime ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ควบคุมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ซึ่งว่ากันว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากสินค้าของ Apple 3ตัวที่จะเปิดตัวก็2อัปเกรด1สินค้าใหม่ก็คืออัปเกรด Apple TV 4K Apple อัปเกรด HomePod Mini เป็นเจนใหม่แล้วก็ตัว HomePad ที่เปิดใหม่ว่ากันว่าจะมีความร่วมมือกับทางด้านของ LG ด้วยนะครับในการเอาสินค้ากลุ่มที่เป็น Smart Living ของ LG มาเปิดตัวแล้วก็อยู่ในระบบนิเวศหรือว่าตัว Ecosystem ของ Apple ก็คือตัว HomeKit ของ Apple ด้วยนะครับตัว Apple Smart Home ด้วยสินค้าที่จะเปิดของ LG ที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกรวมเข้ามาอยู่ในตัวของ HomeKit หรือในจักรวาลของ Apple Smart Home ก็จะมีพวกแบบดิจิตอลดอล็อกหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลดอเบลนะครับพวกกล้องวงจรปิดที่เป็น IP camera ทั้งหลายรวมถึงอาจจะมีเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางอย่างพวกแบบเครื่องซักผ้าสมาร์ททีวีจริงๆสมาร์ททีวีมีประเด็นเพราะว่ามีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่า LG สมาร์ททีวีจะเป็นสมาร์ททีวีตัวแรกมั้งที่จะมีการใส่ให้รองรับตัวพวก Siri AI เข้ามาได้เดี๋ยวต้องมารอดูในอนาคตอาจจะได้เห็นในช่วงต้นปีหน้ากับงาน Consumer Electronic Show แต่มีข่าวลือว่าเป็นแบบนั้นซึ่งก็ถ้าถามว่าเป็นจริงจะแปลกใจไหมก็คงไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปช่วงยุคต้นๆของสมาร์ททีวี LG ก็เป็นแบรนด์แรกเหมือนกันที่รองรับตัว Apple AirPlay ก็LG ใช้คำว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับ Apple มาโดยตลอดนะครับก็นี่คืออีเวนต์พรุ่งนี้ที่คาดว่าของ Apple จะเปิดตัวก็รอดูแต่ว่ากันว่ายังไม่หมดนะเพราะว่าพรุ่งนี้คือ13ตุลาเปิดตัวสินค้าในกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฮมฮับแล้วช่วงปลายเดือนนี้ปลายเดือนตุลาคมนะครับว่ากันว่าน่าจะเป็นวันที่27ก็คือ2อาทิตย์ถัดไปวันอังคารสิ้นเดือนพรุ่งนี้มันคืออังคารกลางเดือนเนาะและอีกทีก็คืออังคารสิ้นเดือน27ตุลาคม Apple จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่อีก1ไลน์อัพกับสินค้าในกลุ่มของ MacBook อาจจะรวมถึงตัว iPad ด้วยนะครับว่ากันว่าอันนี้เจ้ากรมข่าวลือคนเดิมมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กเทียร์หนึ่งเจ้ากรมข่าวลือ Apple นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple เตรียมจัดงานต่อก็คือ13เปิดตัวสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฮมเรียบร้อยถัดไป2อาทิตย์27ตุลาคม Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ไลน์อัพใหม่ก็คือตัว MacBook Pro กับ iPad Mini ซึ่งจะเป็นการเริ่มศักราช สินค้า Apple ในกลุ่มที่เป็นหน้าจอ OLED นะครับก็คือ MacBook Pro ตัวใหม่จะใช้หน้าจอ OLED ตามสเปคที่ดูดออกมาก็คือยังคงมี2ขนาดหน้าจอเหมือนเดิมสำหรับ MacBook Pro นะครับก็คือ14นิ้ว16นิ้วความสำคัญนอกเหนือจากชิปที่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น M5 Pro M5 Max ก็จะมีการเปลี่ยนตัวจอนะครับตัวจอจะเป็นหน้าจอแบบ OLED แล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยเป็นทัชสกรีนต้องมีคนเจ็บไม้เจ็บมือกันบ้างอะรอบเนี้ยนะครับส่วน iPad mini ก็ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ก็ iPad mini ก็จะเป็น iPad รุ่นแรกที่จะมีการเปลี่ยนไปใช้หน้าจอที่เป็น OLED นะครับซึ่งเขาบอกว่าขนาดบอดี้มันจะเท่าเดิมแต่จอมจะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าขอบจอมันจะเล็กลงแล้วก็จะมีการย้ายตำแหน่งของกล้อง FaceTime ไปนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของตัวลำโพงอะไรประมาณนี้ส่วนสินค้าอื่นส่วนสินค้าอื่นที่รอลุ้นว่าจะเปิดตัว27ด้วยไหมที่มีข่าวลือก็คือตัว iMac รุ่นใหม่ซึ่งถ้าเปิดก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นจออาจจะมีตัวเลือกที่เป็นจอ OLED ด้วยนะครับสำหรับ iMac ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูแต่อันนี้เอาพรุ่งนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดตัวในส่วนสินค้าสมาร์ทโฮมหับนะครับราวนี้แล้วก็มีข่าวลือมาอันนี้ข่าวลือจากสื่อญี่ปุ่นนะครับก็คือ Nikkei Asia นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เป็นบรรดาพวกซัพพลายเออร์นะครับมีการระบุว่า Apple ได้เริ่มมีการสั่งลดกำลังการผลิตชิ้นส่วนที่จะใช้มาประกอบเป็น iPhone 18 Pro 18 Pro Max ลงบ้างแล้วนะครับราวๆประมาณ 15-20% ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของยอดขายช่วงแรกที่ไม่ได้สูงอย่างที่คาดการไว้คือยังขายดีแบบแต่ไม่ได้สูงเกินการคาดการนะครับก็เลยทำให้มีการเริ่มมีการปรับสัดส่วนในเรื่องของการเร่งการผลิตชิ้นส่วนเพื่อจะมาประกอบเป็น iPhone 18 Pro 18 Pro Max อันนี้ว่ากันแบบนั้นก็แต่ว่าสถานะยังเป็นแค่ข่าวลือนะยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงนะครับเพราะ Apple ยังไม่ได้พูดอะไรข้ามไปที่ Microsoft นิดนึงละกันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Microsoft มีการเปิดตัวสินค้าใหม่2ตัวในตระกูลที่เป็นตัวแพลตฟอร์มของ Nvidia RTX Spark Nvidia RTX Spark ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าย้อนกลับไปตอนงาน Computex เมื่อกลางปีที่ไต้หวัน Nvidia มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ไปแล้วนะครับ RTX Spark แต่ว่าตอนที่เปิดตัวในงาน Computex Nvidia ก็บอกไว้ว่ากว่าสินค้าในกลุ่มที่เป็น RTX Spark จะเริ่มเปิดตัวแล้วก็ทำตลาดจริงๆจะเป็นช่วงประมาณไตรมาส4ปีนี้นะครับซึ่งก็เนี่ยตุลาคมก็เข้าไตรมาส4แล้วแล้วก็เป็นไปตามนั้นก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่าง ASUS Pro Art 16เปิดตัวไปแล้วนะครับ Dell XPS 16 AI มั้งถ้าผมจำชื่อไม่ผิดก็เปิดตัวไปแล้วที่ใช้ที่เป็นสินค้าในกลุ่ม RTX Spark นะครับล่าสุด Microsoft ก็มีการเปิดตัวกับเขาด้วยก็เปิดมาทั้งหมด2ตัวนะครับเปิดตัวแล็ปท็อปก่อนก็คือ Surface Laptop Ultra นะครับก็ใช้ตัวอย่างที่บอกใช้ตัวแพลตฟอร์ม Nvidia RTX Sparkในจะเริ่มมอนจำหน่ายในสหรัฐภายในสัปดาห์นี้นะครับราคาเริ่มต้นย้ำว่าเริ่มต้นยังไม่ใช่สเปคตัวท็อปเริ่มต้นอยู่ที่ 2,599 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 90,000 บาทราคานี้เนี่ยจะได้แค่ชิปตัวแบบ18คอร์เพราะว่า Nvidia RTX Spark ตัวชิป Nvidia N1X จริงๆตัวท็อปสุดจะเป็น20คอร์นะครับแล้วก็ตัวเมมโมรีที่ให้มาจะให้มาแค่32 GBแต่ถ้าตัวท็อปสุดจริงๆจะ128 GB นะครับก็เป็นมันนี่โดยที่ memory มันจะใช้เป็น unified memory นะเนาะนะครับก็ราคาเปิดมาจะพอๆกับตัวของ ASUS Pro Arc 16เลยอันนั้นจะเปิดอยู่ $2,799 ดอลลาร์สเปคชนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเปิดจะเป็นตัว mini PC นะครับใช้ชื่อว่าตัว Surface RTX Spark DevBox Dev ก็คือ Developer นั่นเองนะครับอันนี้จะใส่มาแบบตัวท็อปเลยนะครับก็คือ CPU ตัว N1X มาแบบ20คอร์ตัว GPU มาใส่มาเต็มเลย 6,144 คอร์แรมอัดเต็มเลย128 GB นะครับโดยที่ราคาจะอยู่ที่ 5,999 เหรียญประมาณ 200,000 เท่านั้นเองเท่านั้นเองเท่านั้นเอง 200,000 เท่านั้นเอง อันเนี้ยเขาบอกว่าเปิดจะเตรียมเปิดพรีออเดอร์พร้อมกันกลางเดือนนี้แต่ว่าจะสัตว์จัดส่งจริงๆเนี่ยภายในเดือนหน้าพฤศจิกายนนะครับยังไม่รู้ราคาไทยนะอันนี้ราคาในสหรัฐนะครับแล้วก็พูดถึง Microsoft มีข่าวน่าชวนหงุดหงิดมา1เรื่องนะครับล่าสุด Microsoft มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของตัวชุด Microsoft 365ในแบบ Family และ Premium นะครับคือถ้าใครจำได้เนี่ยอย่างผมก็ใช้ตัว Microsoft 365แบบ Family แชร์กันนะครับ Family เนี่ยมันจะแชร์กันได้สูงสุดอยู่ที่5+1ก็คือ6คนใช่ปะล่ะแต่จริงมันควร5นะเพราะมันล็อกอินได้แค่5แต่มันนูน6อ่ะแต่ประเด็นสำคัญก็คือตัวสิทธิประโยชน์อันนึงของ Microsoft 365 Family หรือว่า Premium เนี่ยก็คือสมาชิกแต่ละคนเนี่ยใน Family เนี่ยตีว่า5คนเขาจะสามารถได้พื้นที่ตัว OneDriveของแต่ละคนได้1เทราไบต์นะครับMicrosoft มีการปรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ใหม่มีปรับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ใหม่นะครับแต่ว่าจะมาเริ่มจริงๆจะมีผลสำหรับลูกค้าใหม่จะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันรอบบินเดิมจะมีผลนู่นเลยกลางปีหน้าพฤษภาคมปีหน้านะครับก็คือมีการปรับว่าต่อไปนี้พื้นที่ของ OneDrive เนี่ยที่จะได้จากตัวแพ็กเกจ Microsoft 365 Family กับ Premium จะลดเหลือ2เทราไบต์โดยที่เอา user ทั้งหมดรวมกันเพราะงั้นถ้าเอา2เทราไบต์หารก็เท่ากับว่าได้คนหนึ่งประมาณแค่ 3-400 กิกเท่านั้นไม่ได้1เทราไบต์เท่าเดิมแล้วน่าหงุดหงิดทีเดียว

0: ันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่จะมีผลทันทีนะลูกค้าปัจจุบันแบบต่ออายุหรือแบบรายปีจะไปมีผลกลางปีหน้านะครับพฤษภาคมปีหน้าก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้ Microsoft มีการปล่อยตัวอัปเดตปรับปรุงประสิทธิภาพของ Windows 11ใหญ่ประจำปีนี้เรียบร้อยนะครับก็คือ Windows 11 26 2ก็ถ้าใครใช้อยู่อาจจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าตาอะไรมากมายนะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่อง Performance ค่อนข้างเยอะคุณจะรู้สึกได้ทันทีแหละว่ามันกินแรมน้อยลงทำงานอะไรทั้งหลายหลายอย่างไวขึ้นนะครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับMicrosoft ก็มีการระบุว่าก็มีการอัปเดตในส่วนของตัว Windows Search Windows Search นะครับหรือการค้นหาของ Windows นั่นแหละนะครับให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับก็เร็วจริงอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับไปทางด้านของ IDC บ้างนะครับมีการรายงานยอดขาย PC ประจำปี2026เมื่อผ่าน3ไตรมาสไปนะครับก็คือผ่าน9เดือนแรกไปปรากฏว่ายอดขาย PC ของปี2026ตามคาดตกลงจากปีที่แล้วนะครับแต่มันที่เกินคาดคือตกลงเยอะไปหน่อยตอนแรกถูกคาดหมายว่าจะน่าจะด้วยราคาแรมราคาสตอเรจที่มันสูงขึ้นมากๆยอดขาย PC โลกโดยภาพรวมน่าจะลดลงอยู่ราวๆประมาณสัก 10-15% ถูกคาดหมายไว้แบบนั้นนะครับแต่ตัวเลขที่ออกมาใน9เดือนแรกหรือ3ไตรมาสแรกของปีนี้ปรากฏว่ายอดขาย PC ของปี2026นี้นะครับตกลงไปแล้ว 20% เข้าใจได้เลย 20% นะครับ 20.1% ที่ตกลงไปนะครับก็โหดร้ายอยู่ตกทุกแบรนด์ใช้คำว่าตกทุกแบรนด์นะครับ Apple ก็ไม่รอด Lenovo HP Acer DellASUS ตกหมดนะครับตกหนักสุดตอนนี้เป็น HP 30.9 อันนี้ตัวเลขจาก IDC เนาะตกน้อยสุดจะเป็นทางฝั่งของ ASUS นะครับอยู่ที่ 8.6% แต่เฉลี่ยส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ประมาณสัก10กลางๆอ่ะ 13-16% โดยประมาณแต่ถ้าภาพรวมตลาดเลยคือ 20.1% ตอนนี้ที่ตกลงไปเดี๋ยวต้องรู้สรุปสิ้นปีอีกทีนึงว่าจะตกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนางก็เอามาฝากทั้งหมดข่าวรวมๆนะครับที่อยากให้รับรู้กันเนาะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาได้พูดคุยสบายๆตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับ4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัว

0: 02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เทคโนโลยี
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: กลับมาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกันนายบอสนะครับลุยกันยาวๆแต่เราถามๆเนาะ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99ที่เรดิโอแล้วก็ช่วงนี้ขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ที่ Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่น Exclusive รวมถึงไลน์อัพสินค้าใหม่เพราะบางทีสินค้าใหม่ของ Acer จะมาบน Acer Online Store ก่อนที่จะไปลงหน้าร้านด้วยหลายๆรุ่นอย่างตัว Acer Swift Air 14ใหม่เงี้ยก็ลงบนAcer Online Store ก่อนก็ลองไปเช็คที่Acer Online Store ได้นะครับ store.acer.com/th-th นะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสัปดาห์นี้นี่เห็นเขาบอกว่าฝนจะเข้ามาอีกรอบใช่ไหมเทคแคร์ดูแลนะส่วนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะนับบุรีราชบุรีเพชรบุรีหนักเลยเรื่องเอาเรื่องทีเดียวนะครับบ้านมีทั้งบ้านญาติบ้านเพื่อนโดนรับผลกระทบแต่ยังไม่เยอะมากที่โดนนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางแบบใกล้แม่น้ำใกล้คลองขนาดนั้นแต่ก็ได้รับผลกระทบส่งกำลังใจนะจ๊ะฮึบๆนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะเออแล้วก็อากาศหนาวเริ่มมาอีกสิ่งอีกปัญหานึงที่คนกรุงเทพเริ่มเจอฝุ่น PM กลับมาแล้วนะครับหลายพื้นที่เริ่มกลับมาเหลืองๆส้มๆแล้วนะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้ดูแลเรื่องของเครื่องฟอกอากาศทั้งหลายคือมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้เปลี่ยนใส่กล้องอะไรเงี้ยก็เตรียมรับมือได้นะฝุ่น PM ก็ต้องมาพร้อมกับหน้าหนาวเนาะแสดงว่าอากาศหนาวเริ่มมานะครับยังไงก็แสดงความเป็นห่วงละกันนะจ๊ะมาคุณวิชฟิตแมนได้คำตอบแล้วหัวไฟฉาย LED จิ๋วต้องซอโฟโต้ไม่มีกระพริบซื้อใหม่เลยจัดไปคุณบิวสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณนัท

0: ต่อนะครับคุณมณีคุณมีนมณีกลางตอนนี้ใช้ A23 Ultra ว่าจะเปลี่ยนไป Xiaomi 17T Pro เน้นถ่ายรูปฟังเพลงไม่เล่นเกมเดี๋ยวบอสมีช่องอื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมคำถามผมคือหาได้นะราคาเท่าไหร่17 T Pro ถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่2ถึง2 3ไหมตอนนี้ถึงไหมเช็คแป๊บ25ตัว512ประมาณ2425ถูกไหมถ้าออนไลน์จะถูกกว่านั้นลงไปนิดนึงก็น่าจะอยู่ประมาณ22ประมาณนี้ถ้าจะเอาเป็นมือหนึ่งโอเคก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เล่นได้ครับ Xiaomi 17T Pro หรือว่าจะเป็น Honor 600 Pro ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวถ้าเกิดไม่เกี่ยวมือ2ผมเชียร์ไปที่ Oppo Find X9 Pro ประกันศูนย์ไทยที่แบบยังพอมีประกันเหลือก็จะอยู่ไม่เกิน 25,000 แน่ๆจะมีประกันเหลือถึงประมาณต้นปีหน้าอะไรเงี้ยเหลือไปจากนี้ประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ2425ถ่ายรูปอะไรทุกอย่างดีกว่า 17T Pro แน่ๆซอฟต์แวร์ก็ดีกว่าถือยาวๆได้มากกว่าแน่ๆนะครับก็ลองดูว่าถ้าไม่รังเกียจมือ2นะก็เชียร์ Oppo Find X9 Pro แต่ถ้าเกิดอยากได้มือ1ด้วยความสบายใจใดๆสิ่งแล้วแต่ก็เสียมี 17T Pro เล่นได้หรือ Honor 600 Pro ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสวัสดีคุณเคริแกนนะครับนายบอสจะไปดู Street Fighter มั้ยอย่างที่บอกอยากดูทุกหลายเรื่องเลย Resident Evil ก็อยากดูต่อไปไหนไม่ได้เลยช่วงนี้ต้องดูแลน้องแมวนะฮะก็คงไม่ได้ไปดูนะครับส่วนนักแสดงที่เล่นเป็นชุลีเขาเป็นนักแสดงนำเล่นตัว Bad Genius ที่เอาของไทยไปเขาเรียกอะไรวะไปรีเมคอ่ะเออก็นี่แหละน้องนี่คนนี้แหละคาริน่าเหลียงนี่แหละเป็นนักแสดงนำใน Bad Genius ผมก็รู้จักน้องจาก Bad Genius นี่แหละเอาจริงแต่ตอน Bad Geniusผมชอบเวอร์ชั่นไทยมากกว่าผมว่าบริบทพอมันไปอยู่ของฝรั่งแล้วมันแปลกๆมันบริบทมันแปลกๆเออแต่นั่นแหละแบทจีเนียสครับเออก็นั่นแหละก็ได้น้องคนนี้แหละเป็นถ้าก็ง่ายๆคือถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชั่นเราก็คือน้องเล่นเป็นออกแบบอะเพราะนักแสดงของบ้านเราที่เล่นแบทจีเนียสชื่อไทยอะไรมันโกงๆนะนั่นแหละน้องออกแบบเป็นตัวเอกนึกออกป่ะเนี่ยก็คือน้องออกแบบในเวอร์ชันฝรั่งอ่ะน้องนี่แหละน้องนี่แหละจริงๆเขาเล่นอีกเรื่องนึงด้วยนะเล่นซีรีส์เล่นอะไรด้วยแต่ว่าถ้าแบบที่เคยดูเต็มเม็ดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือ Bad Genius เท่านั้นเลยที่เคยดูคุณครับเคพี่บอสครับน้องของร่อนมารายงานตัวแล้วหรือยังมีคนคิดถึงเยอะเลยเอาอีกแล้วเหรออย่ามาเลยน้องขอร้องแค่นี้พี่ก็เจ็บจะแย่อยู่แล้วเมื่อคืนลิเวอร์พูลไม่ได้แพ้แมนซีนะฮะเมื่อคืนลิเวอร์พูลแพ้ดอกูนะโดกูนะฮะคนเดียวเสียวทั้งแอนฟิลด์คนละเศร้าผลงานโดกูเมื่อคืนคืออะไร1ใบเหลือง1ใบแดงโดนเหรอไม่ใช่เรียกเอาได้ครับ1เหลือง1แดงทำ1ประตู1แอสซิสต์ถือว่าโหคนเดียวเลยตัวเปลี่ยนเกมเลย2ปีติดแล้วที่โดกูมาวาดลวดลายในแอนฟิลด์เก่งกับใครก็ได้แต่เก่งกับตูเหลือเกินเออแต่ตามนั้นอ่ะหลังเมื่อคืนนี้ก็ทำให้เห็นหลายอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของสกอตเดฟหรือภูสกอตเดฟแย่มากโดยเฉพาะถ้าเทียบกับทีมใหญ่ด้วยกันนะเทียบกับอาร์เซนอลเทียบกับแมนซิตี้เทียบกับเชลซีคือแบบโหสกอตเดฟเอาง่ายๆอ่ะเอาว่าเอาแค่แบบก่อนเกมเตะอะไรก็ได้ดูรายชื่อ11ตัวจริงแล้วไปดูรายชื่อตัวสำรองอ่ะท่อนหายใจแบบเออนะผมว่าเป็นผลคือจริงๆอ่ะถ้าครึ่งแรกเราแบบไม่ได้ทรงโอเคขนาดนั้นอ่ะผมว่าแฟนหงส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีแบบความหวังขนาดนั้นนะเนาะแต่พอครึ่งแรกเราแบบเฮ้ยมันมีจังหวะที่แบบเราน่าจะขึ้นนำได้ตั้งหลายจังหวะอะไรเงี้ยคองเกมดูภาพรวมดีกว่าเพิ่งมีแค่ประมาณสัก10นาทีท้ายของครึ่งแรกนะที่แบบแมนซิตี้ดูแบบเริ่มเป็นตัวเริ่มเป็นตัวเองเออประมาณ10นาทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะ30 40นาทีคือแบบลิเวอร์พูลดูดีเออมันก็เลยแบบมีความหวังไง แล้วก็เจอกองหน้าเด็กเจนอัลฟา6 7เข้าไปไงแต่ก็ดูมีความหวังน้องขยันจังเลยครูมาร์คโอ้น้องคนโดนกดโดบมากวิ่งไม่หยุดเลยน้องคือโอ้โหน้องดีดมากพูดเลยว่าน้องดีดมากมันนั่นแหละเอองั้นนั่นแหละแต่เราก็ไปชนะแมนซิตี้มากี่ปีแล้ว 2-3 ปีแล้วใช่ป่ะแล้วก็มันชนะต่อไปก็เข้าใจได้ตามนั้นที่เจ็บกว่าคือฤดูกาลนี้เล่นในบ้านยังไม่ชนะใครเลยในบ้านนะในแอนฟิลด์สถิติเราตอนนี้คือเพอร์เฟกต์นะคือเพอร์เฟกต์คือไม่มีแต้มไม่ชนะใครเลยในบ้านนะบ้านเราอ่ะยังไม่ชนะใครในแอนฟิลด์แล้วนะตามนั้นนะฮะคุณเคริแกนผมอยู่อินไซเดอร์26 H2 Exponential ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เปิดเองผ่านตัว White 2โอเคคุณ Andrew Bellin ตอนนี้มีเน็ตบ้านที่โปรคุ้มค่าไหมพอมีแนะนำไหมครับพี่บอสใช้โปรเน็ตบ้านใดอยู่ส่วนตัวใช้แค่พื้นฐานทั่วไปไม่ต้องแรงไม่เน้นเกมขอราคาต่อเดือนสัก 2-300 ไม่เกิน500โอ้ถ้าไม่เกิน500มีทุกค่ายเลยครับมันจะได้พวกความเร็วประเภทแบบเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะผมจำได้มันน่าจะได้500/500นะผมใช้ทั้งชิบ้าผมติด2เส้นนะครับติดทั้ง AS Fiber แล้วก็ติดทั้ง True ของ True เนี่ยเป็นโปร599ถ้า True นะโปร599ผมได้500/500กับได้อะไรสักอันนึงวะกล่องอะไรไม่รู้อ่ะให้พ่อใช้อยู่ส่วน AS ผมใช้เดือนละ4น่าจะ499เปล่าวะน่าจะใช่นะของผม AS น่าจะเป็น499อยู่399วะ399ดิเพราะรวมภาษีมัน400ซัมติงเนาะดวน399จะได้ความเร็วทั้ง 500ครับอันต่อนั้นมันคือสมัครตอนที่แบบต่อเนื่องมาหลายปีอะสมัครราคาแพ็กเกจจริงของผมมันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาแพ็กเกจผมจริงๆมันจะเป็น599แต่มันได้ส่วนลด200เพราะว่าสมัครไปตั้งแต่ตอนที่แบบสมัยนู้นมีโปรย้ายค่ายมันก็ต่อโปรราคานี้มาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมาก็เลยได้ราคานี้นะครับก็ไปลองดูมันมีแหละไอตัวที่แพ็กเกจ500/500แบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะได้แค่เราเตอร์อย่างเดียวแล้วติดสัญญามันจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ499-599หรือ500บาทลองไปสอบถามเขาดูทั้งของ A ทั้งของ True จะมีอยู่ก็น่าครับอยู่ในงบ500/500ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นของ NT ก็จะมี300/300ด้วยมั้ง399หรือ449นี่แหละประมาณนี้เพราะนั้นไม่เกิน500มีอยู่แล้วลองโทรไปสอบถามดูนะครับคุณอะไรวะเนี่ยอมูอ่านชื่อผิดขออภัยขอสอบถามครับ Honor 600 Pro เทียบกับ Xiaomi 17T Pro ใช้ระยะยาวตัวไหนน่าเล่นกว่ากันถ้ายาวของคุณหมายถึง3ปีขึ้นไป 17T Pro ครับเหตุผลเพราะว่า Honor 600 Pro การันตีอัปเดตถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น 3+4 หรือ3ปีอะโดยประมาณก็คืออัปเดต Android 3เวอร์ชันขณะที่ Xiaomi 17T Pro มันได้ไกลกว่านั้นมันได้ 6-7 ปีเพราะนั้นในเรื่องของอนาคตการอัปเดต 17T Pro ได้เปรียบแม้ว่าในระยะสั้นHonor 600 Pro จะได้เปรียบเพราะจะอัปเดตสม่ำเสมอกว่าซอฟต์แวร์เสถียรกว่าแต่ว่าถ้าภาพรวมก็ 17T Pro คือถ้าเกิดตัดเรื่องการอัปเดตทิ้ง2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ประสิทธิภาพชิปพอกันประสิทธิภาพกล้องพอกันขึ้นอยู่กับเน้นอะไรถ้ากล้องหลักผมชอบ Honor 600 Pro มากกว่าแต่ถ้าเกิดเน้นเรื่องของงานวิดีโอเน้นเรื่องของการถ่ายเทเลการถ่ายภาพคนการถ่ายมาโครอันนี้ผมชอบ 17T Pro มากกว่าแต่นี่ก็เลือกได้ทั้งคู่นะครับหรือถ้าเกิดเลือกไม่ถูกจริงตัวไหนหาซื้อได้ถูกกว่าเอาตัวนั้นนะครับคุณ NW Rim เห็นออนไลน์ Honor 600 Lite ราคา 8,600XX เรทนี้มีตัวไหนชนหรือมีตัวไหนเทียบไหมราคาเท่ากันกับ400 Lite หรือ200 Lite ก่อนหน้านี้เลยตอนเปิดตัวใหม่ๆไม่แน่ใจว่าสเปคต่างกันมากไหมแต่ละรุ่นของ Honor Series นี้จำเป๊ะๆไม่ได้เหมือนกันหาก่อน ขอหาแป๊บแต่ผมจำไม่ผิดเหมือน600 Lite กับ400 Lite ต่างกันนิดเดียวเองนะต่างกันไม่น่าเยอะนะครับหลักๆน่าจะเปลี่ยนต่างที่แบตอ่ะอย่างชิปถ้าเป็น600 Lite จะเป็น Dimensity 7100นะครับถ้าเกิดเป็น400 Lite จะเป็นตัว Dimensity 7025ต่างกันไม่ดีเยอะนะถ้าพูดถึงนะหน้าจอพอๆกันนะครับแต่สว่างกว่าแน่ๆสำหรับ600 Lite นะครับ ที่สำคัญคือแบตเยอะกว่ากล้องเหมือนกัน 100% ทั้งกล้องหลังกล้องหน้าก็หลักๆก็ต่างที่ชิปต่างที่จอจอสว่างขึ้นได้แบตเยอะขึ้นชาร์จไวขึ้นนะครับเพราะว่าแบต400ไลท์ให้มา 5,200 สักซัมติงขณะที่600ไลท์ให้มา 6,500 ซัมติงก็ไป600ไลท์ได้เลยท่านหาราคานี้ได้ก็ถือว่าราคาดีเล่นได้นะครับคุณครับเคพี่บุ๊กถูกครับพี่บอสยอดขาย PC แบรนด์ไม่ตกได้ไงผมมาประกอบคอมล่าสุดอะไหล่มือ2ล้วนๆไม่มีมือ1เลยพอสู้ราคาได้หน่อยนะครับคุณชัชวันอายุ4 Ultra ใช้งานได้ยาวไหมครับใช้ได้ถึง5ปีไหมถึงดิทำไมจะไม่ถึงอ่ะซีรีส์ S Ultra การันตีอัปเดต7ปีนะครับอัป7ปีนี่คือ Android 7 version อัปเดตซีรีส์แพดนาน7ปี S 24 Ultra ก็หมายความว่า S 24 Ultra มันออกมาปีอะไรอ่ะปีนี้26 26มันคือ26อ่ะก็คือปี2024ผมจะคิดให้มันยากทำไมวะออกมาตั้งแต่ปี2024เพราะนั้นการันตีอัปเดตจนถึงปี2029เอ้ย7ปี2031ดิอ่ะปีนี้2026 5ปีได้อยู่แล้วสบายๆครับถ้าจอไม่ขึ้นเส้นซะก่อนนะได้ครับสบายๆเลยครับยาวๆได้อีกเลยครับหายห่วงครับคุณชัชวันหายห่วงครับคุณคัพเค้กอาร์เตต้าออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าจะล้างแค้นให้หงเองไม่ต้องล้างเดี๋ยวหงจะผมรู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยหลายทีมโดยเฉพาะอาร์เซนอลก็รู้สึกหวังส่งกำลังใจไว้ให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่นัดเราก็ต้องเจอกันแล้วนะครับวันที่1พฤศจิกลิเวอร์พูลก็เล่นในแอนฟิลด์นี่แหละเจออาร์เซนอลมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะคืนจะไม่ทำให้อาร์เซนอลผิดหวังแน่นอนเห็นการเล่นเมื่อคืนกับสกอตเดฟแล้วแน่นอนผมว่าลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลก็ไม่น่าผิดหวังเช่นกันหมายว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่น่าผิดหวังแน่นอนนะครับรอได้รอรับได้เลยโดนแน่ๆโดนแน่ๆนะครับจริงก่อนหน้านั้นน่ะนัดหน้าอีกนัดหน้านี้ลิเวอร์พูลไปเยือนเบนฟอร์ดเฮ้ยเสาหน้าน่ะไม่ใช่เสาหน้าสิเสาเนี้ยแล้วเบนฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในสามที่ยังไม่แพ้ใครตอนนี้เนาะจะรอดไหมก้อนจะรอดไหมก้อนเออแต่เศร้าแล้วเกินนั่นแหละไม่อยากพูดเรื่องบอลเลยว่ะเศร้าจริงอ่ะไปต่อปออ่าคุณฟิลเจสินค้าเอเซอร์หมีเนยจะประกาศวันไหนผมบอกคุณไม่ได้อะดิต้องเป็นความลับเขาดิใช้คำว่าเร็วๆนี้ก่อนสิ้นปีก่อนงานคอมมาดงี้ดีกว่าจะได้เป็นสโคปที่มันดูหืออือหน่อยก่อนถึงงานคอมมาดคอมมาดมีปลายเดือนหน้าครับคอมมาดมีปลายเดือนพฤศจิกายนก็คือถ้าให้พูดแบบที่พอพูดได้ก็คือก่อนงานคอมมาดก่อนคอมมาดคอมมาดคือ26ถึง29พฤศจิกเขาจะประกาศก่อนหน้านั้นแน่นอนส่วนจะเป็นตอนไหนสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้ากลางเดือนหน้าไปลุ้นเอาบอกให้ไม่ได้บอกผมก็โดนดิครับแต่บอกได้แค่ว่าจะมีโปรดักต์ใหม่มาครอสกันแล้วก็น่าจะเปิดน่าจะอนาวุธก่อนงานคอมมาดเพราะว่าคอมมาดน่าจะใช้เวทีคอมมาดในการที่จะมีส่วนร่วมประมาณหนึ่งเฮ้ย คนนี้ใบเยอะแล้วนะนี่ใบเยอะแล้วนะคุณครับแค้งเน็ตบ้านทรูผมใช้โปรขู่ย้ายค่ายโอ้ใช้โคโปรขู่ย้ายค่ายเลย500ทับ500 299ยังมีโปรนี้อยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับกอดไว้ถ้ามีใครได้โปรอะไรประมาณนี้อยู่แล้วยังได้ต่ออายุอยู่กอดไว้ให้แน่นๆนะครับแนะนำว่ากอดไว้ให้แน่นๆนะครับคุณปุ้ยๆสอบถามครับ iPhone 13 Pro ยังน่าใช้อยู่ไหมแล้วจะได้ไปต่ออีกกี่ปีไม่เล่นเกมถ่ายรูปทั่วไปเล่นเฟซต่อๆค่าคือถ้าซื้อตอนนี้ยังไงก็ต้องซื้อมือสองถูกไหมคุยกันแบบแฟร์ๆเนาะซื้อตอนนี้ยังไงก็ต้องซื้อมือสองถ้าซื้อมือสองถามว่าน่าเล่นไหมคือถ้าเกิดคุณมีงบจำขัดจำเขี่ยคือสุดท้ายมันต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณมีงบเท่าไหร่แหละแต่คือถ้าเกิดเอาว่ากันทีละเรื่องก่อน13 Pro ออกมาตั้งแต่ปี2021ปกติ iPhone 1รุ่น การันตีอัปเดต iOS อยู่ประมาณ 5-6 ปีเท่ากับว่าปีหน้าปีหน้าอาจจะนะกับ iOS 28อาจจะเป็นอัปเดตสุดท้ายของ iPhone 13 Pro ส่วนถามว่าเป็นอัปเดตสุดท้ายแล้วมันแย่มั้ยไม่ได้แย่อะไรหมายความว่าสมมุติว่าถ้า iOS 28ปีหน้าเป็นอัปเดต iOS สุดท้ายของ iPhone 13 Pro จริงๆแต่ถ้าเกิดคุณยังใช้ iPhone 13 Pro ต่อคุณก็ใช้ต่อไปได้เพราะว่าต่อให้ iPhone ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่จะได้อัปเดตเป็น iOS รุ่นใหม่แล้วเนี่ย Apple ยังออกตัวอัปเดต iOS รุ่นเก่าเพื่ออัปเดตในส่วนของ Security Patch ให้อยู่เรื่อยๆก็ยังใช้ต่อไปได้ตราบใดที่เครื่องยังไม่พังก็จะใช้ต่อไปได้อีก3ประมาณ 4-5 ปีเลยด้วยซ้ำนับจากรุ่นที่มันนับจากปีที่มันไม่ได้อัปเดต iOS อีกแล้วอาจจะได้ประมาณสัก 3-5 ปีได้แน่ๆโดยที่ไม่สนใจสภาพเครื่องนะเอาเรื่องการอัปเดตเอาเรื่องซอฟต์แวร์เพียวๆยังไงก็ยังได้ทีนี้ก็กลับไปที่เรื่องเก่าก็คือถามว่า iPhone 13 Pro คือถ้าในมุมผมว่าไม่น่าใช้แล้วถ้าในกรณีจะซื้อเป็นมือ2เพราะว่าโอกาสที่1คือด้วยการที่เครื่องออกมาณปัจจุบันก็คือ5ปีเนาะปีนี้2026เครื่อง5ปียังไงแบตก็เสื่อมแน่ๆนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อมาก็ต้องเตรียมตังค์ไว้เผื่อเปลี่ยนแบตด้วยถ้าเกิดเปลี่ยนที่ iCare ที่เป็นประกันของ Apple แบตแท้ Apple จริงๆก็อยู่งบประมาณสัก 3,000 กว่าบาทเดี๋ยว 3-4,000 ประมาณนี้ไม่เกินสมมติผมไม่รู้ว่าคุณซื้อเครื่องมาเท่าไหร่แต่คุณต้องเตรียมตังค์ไว้ประมาณ 3-4,000 เพื่อเปลี่ยนแบตแน่ๆแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนที่ศูนย์ไปเปลี่ยนข้างนอกก็ทำใจว่านั่นคือแบตเทียบไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่แบตแท้ร้านไหนจะบอกแบตแท้ตีเก้มันทุกร้านได้เลยยังไงมันก็คือเทียบหรือว่าเทียบคุณภาพแบบไหนก็ว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะนั้นหลายอย่างก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเครื่องมัน5ปีแล้วอะอย่างอื่นเราไม่รู้จริงว่าอะไรมันเสื่อมอะไรยังไงบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็กลับมาที่คำถามต้นก็คือคุณตั้งงบไปเท่าไหร่หรือคุณมีงบเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณมีงบตอนนี้13 Pro ราคาเท่าไหร่ก่อนมือ2ผมหาราคา13 Pro มือ2ไม่เจอหาเจอแต่14 Pro 14 Pro ตอนนี้อยู่ประมาณ10,000ปลายประมาณ17 18ถ้าเป็น13 Pro ตอนนี้อยู่เท่าไหร่13 Pro ตอนนี้อยู่ไม่น่าเกิน 15,000 มั้ย13 Pro ชั่วโมงนี้นะไม่น่าเกิน 15,000 มั้ยฮะอาจจะ 10,000 ต้นๆน่ะแล้วแต่สภาพเนาะเดาว่าแล้วแต่สภาพนะครับก็น่าจะอยู่ช่วงราประมาณสัก14,000 ถึง 16,000 อ่ะตีว่า 15,000 บวกลบถ้าคุณมีงบประมาณนี้จริงๆเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยเหตุผลคนใดก็ตามและอยากใช้ iPhone ก็ได้แต่ให้เรารู้ข้อจำกัดมันไว้แล้วกันเพราะเครื่อง5ปียังไงแบตมันก็เสื่อมเตรียมเปลี่ยนแบตได้เลย2ก็คือมันก็อยู่ในช่วงปลายของอายุมันละในเรื่องของการอัปเดต iOS ก็อาจจะได้อัปเดตอีกปีนี้อัปเดตได้ปีหน้าอาจจะได้ลุ้นเป็นแค่อัปเดตสุดท้ายหลังจากนั้นก็ไม่ได้อัปเดต iOS อีกแล้วแต่ว่าคงได้อัปเดตในเรื่องของแพทความปลอดภัยอยู่ก็ใช้ต่อไปได้จะชื่อว่าใช้ iPhone อ่ะประมาณนี้ตอบแบบนี้ถูกใจไหมเนี่ยไม่น่าถูกใจหรอกคุณ NW Lim S25 Ultra 25,000ในออนไลน์คุ้มไหมถ้าเทียบตัวมีตัวเทียบไหมหรือไปเอา S26 Ultra คุ้มกว่า2รุ่นต่างกันมากไหมถามว่าต่างกันมากไหมก็หลักต่างที่ชิปกับต่างที่กล้องเทเลโฟโต้เพราะนั้นถ้าถามภาพรวมต่างกันมากไหมไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าผมเทียบราคาก็ได้อะไอ้ยี่ผมถ้าอิงราคา NASA เนาะทั้งคู่จะต่างกันอยู่ตอนนี้น่าจะราคาตัวจะต่างอยู่ประมาณ 7,000 เพราะว่าไอ้ยี่ห้าอัลตร้าขายอยู่ประมาณ 25XXX ไอ้ยี่หกอัลตร้าที่ความจุเท่ากันเนาะ 256 ขายอยู่ 32XXX ก็เท่ากับส่วนต่าง 7,000ถามว่า 7,000 นี้คุ้มไหมที่ขยับไป A26 Ultra สำหรับผมอาจจะไม่ได้คุ้มก็สามารถเอา A25 Ultra ได้แต่ต้องเมคชัวร์ A25 Ultra นั้นประกันต้องประกันยังไม่เดินนะประกันใหม่จริงนะถึงจะคุ้มนะถ้าประกันเดินแล้วไม่เอานะก็แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าอยากสบายใจก็ A26 Ultra แต่ว่าจริงๆก็ถามว่าคุ้มไหมไม่ได้คุ้มหรอกก็ไปเอาแค่ A25 Ultra ก็ได้ไปจาก 7,000 ไปทำอย่างอื่นเช่นเอาไปซื้อSamsung Care Pad ก็ยังได้เพื่อประกันอุบัติเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณคัพเค้กพูดถึงโปรขู่ย้ายค่ายณปัจจุบันเรายังใช้ได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วครับ แทบจะไม่ได้แล้วครับเขายังมีส่วนลดให้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้แบบส่วนลดเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วส่วนใหญ่ก็ลดไป 20-30% เท่านั้นนะครับคุณไม่แล้ว iPhone 13 Pro Max ยังได้ไปต่อถึงแค่ไหนเท่ากับ iPhone 13 Pro ครับเพราะมันออกมาพร้อมกันก็เลขเดียวกันออกมาพร้อมกันกำหนดการอัปเดตอะไรทุกอย่างก็เหมือนกันก็เหมือนย้อนคำพูดเมื่อกี้ของ iPhone 13 Pro ที่เล่าไปทั้งหมดได้เลยมันใช้กับ iPhone 13 Pro Max ได้ด้วยครับตามนั้นแค่นั้นเลยคุณปุ้ยๆที่ผมใช้อยู่ครับเพิ่งเปลี่ยนแบต0ถ้าเปลี่ยนรุ่นไหนดีงบ40,000 ถึง 50,000 17 Pro หรือ18 Pro ถ้าถามผม18 Pro ครับ18 Pro 256อยู่ในงบแน่ๆเพราะอยู่ประมาณ 48,900 ถ้าจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่า13 Pro ที่คุณใช้อยู่แล้วคุณบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนแบต0มาด้วยถ้าไม่รีบหมายความว่าคุณยังพึงพอใจกับ performance นะที่ได้กับวันนี้เมมยังไม่เต็มข้อมูลที่ใช้อยู่รู้สึกว่ายังขี้เกียจย้ายทนใช้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าอิงจากข่าวลือเนี่ยก็มีโอกาสว่าถ้าคุณอดทนรอไปถึงประมาณสักมีนาเมษาปีหน้าอะไรเงี้ยเราอาจจะได้ซื้อ iPhone 18 Proเครื่องศูนย์ในห้างในราคาที่ถูกลงสัก 2-3,000 จากนี้ก็ได้คืออธิบายแบบนี้ที่พูดแบบนี้คืออย่างเงี้ยผมไม่นับราคาร้านตู้ผมไม่นับราคา NASA นะiPhone ที่ขายในบ้านเรามันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆก็คือส่วนหนึ่งที่ขายโดย Apple เองโดยตรงก็คือสั่งผ่าน Apple Store Online หรือไปซื้อที่Apple Store ที่ Central World หรือที่ Icon สยามอันนั้นมันไม่เคยลดราคาอยู่แล้วเนาะละว่าในฐานที่เข้าใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผ่าน Official Dealer อย่าง Cinex ที่ก็คือร้านที่ขายอยู่ตามห้าง Banana Power Buy iStudio Studio 7พวกนั้นเป็นเครื่อง Cinex ทั้งหมดปกติแล้วเครื่อง Cinex ครับที่เป็นเครื่องศูนย์เต็มเหมือน Apple Store 100% แต่มีนโยบายบางอย่างต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยตัวเครื่องมันเหมือนกัน 100%เขามักจะทำโปรลดราคาก่อนที่ Apple จะลดหรือจะประกาศอะไรสักอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นก็แต่ว่าหลังๆมันจะลดช้าอย่าง iPhone 17 Pro ปีที่แล้วกว่าจะลดก็คือมาลดเอาช่วงประมาณ 2-3 เดือนสุดท้ายก่อนที่ iPhone จะเปิด iPhone 18จะเปิดตัวก็คือกว่าจะมาลดก็คือมาลดประมาณมิถุนายนกรกฎาคมแต่ว่าก็ไม่แน่iPhone 18 Pro จะลดเร็วกว่านั้นหน่อยอาจจะเป็นลดช่วงประมาณเมษาพฤษภาคมถ้ากำเงินรอไปได้ก็คุณจะซื้อได้ถูกลงอีกนะแต่จะถูกลงประมาณแบบ 2-4,000 รอได้ไหมอันนี้คือแบบซื้อศูนย์ปกติรูดบัตรผ่อนดูเปอร์เซ็นต์ได้เลยอะไรเงี้ยก็ลองคำนวณเอาแต่ถ้าเกิดแบบมีเงินอยู่แล้วอยากได้รุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่าไม่ไหวแล้วถ่ายรูปไม่สวยเลยเมมจะเต็มอยู่แล้วเปลี่ยนแบตมาแล้วรู้ใจหวงๆก็เอา iPhone 13 Pro ไปขายก็น่าจะได้หมื่นต้นๆมา 13,400 แล้วก็เอาไปต่อทุนก็ไปซื้อ iPhone 18 Pro 256ก็ได้ 48,900 หักลบกบนี่ก็จ่ายจริงก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทก็ได้นะก็ดีอะไรครับคุณอุมมู่ CCC นะครับ S27 Ultra ออกช่วงไหนครับมกราคมครับแล้วถ้าออก S25 Ultraจะต่ำลงกว่า 25,000 ไหมคิดว่าไม่ครับน่าจะหายจากตลาดไปเลยเพราะจริงๆ S25 Ultra ควรจะหายจากตลาดไปแล้วแต่ว่ามันยังมีสต็อกก็อยู่เท่านั้นเองมันก็เลยยังลดราคานั้นอยู่มันก็เลยยังมีอยู่แต่น่าจะหายจากตลาดไปเลยเมื่อ S27 Ultra ออกก็เหมือนกับตอน S26 Ultra ออกครับ S26 Ultra ออกเนี่ย S23 Ultra ที่เคยอยู่ในตลาดยังพอมีอยู่บ้างก็หายจากตลาดไปเลยคือจริงมันหายไปก่อนที่ S26 จะเปิดตัวแป๊บนึงS24ก่อนที่ S26 จะเปิดตัวแป๊บนึง S24 ก็หันจะตลาดคือหมดสต็อกไปแล้วล่ะปัจจุบันจริงๆปัจจุบันทำซุงก็ไม่ได้เอาเข้าสต็อกใหม่ละที่มันเหลืออยู่ในตลาดคือสต็อกเก่าก็ยังวนเวียนตลาดอยู่บ้างนะครับก็เพราะนั้นก็น่าจะหายไปเลยประมาณนี้คุณกับเค้กใช้จริงบัส 2,001 กับ 2,666 ต่างกันให้เห็นชัดไหมถ้าผมจะกระแดะมั้ยถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกผมจะกระแดะมั้ยถ้าผมบอกรู้สึกคือผมยกตัวอย่างเครื่องผมเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึง เอมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวละจำอ๋อโอเคเดี๋ยวละ CPU Z แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเครื่องผมใช้ RAM DDR5 บัส 6,000 โอเคแต่บัส 6,000 น่ะมันก็คือต้องเปิดไอตัวที่เป็น AMD Expo ผมใช้ CPU AMD เนาะAMD Expo ก็คือ Intel AMP อ่ะครับง่ายๆคิดง่ายๆแบบนั้นละกันถ้าเปิดบัสมันก็จะวิ่งอยู่ที่ 3,000 3,000 คูณ2คือ 6,000 เนาะแต่ถ้าไม่เปิด AMPมันจะวิ่งอยู่แค่ 2,133 มันจะวิ่งอยู่แค่ 2,133 ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดซึ่งผมเคยเจอกรณีว่าผมอัปเดต BIOS แล้วเหมือนค่า BIOS มันรีกลับด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแล้วผมไม่ได้ไปเปิดแล้วพอมันรีกลับอ่ะไอ้ค่าไอ้ตัวที่ผมไปเปิด AMD Expo ไว้อ่ะจากที่ Enable มันกลายเป็น Disable เท่ากับว่าผมใช้ RAM บัสเท่าไหร่4,200ใช่ไหม2133คูณ2ก็คือ4,200อยู่พักใหญ่ๆแล้วผมถามผมว่าเอ๊ะมันรู้สึกมันแปลกๆวะโดยเฉพาะแบบเวลาตัดพวกแคปคัตอะไรเงี้ยเออมันแปลกๆวะก็เปิดดูเอ้าเพิ่งเห็นว่าบัสแรมมันวิ่งแบบมันวิ่งต่ำอยู่ก็เข้าไปออสอ๋อโอเค AMD Expo ปิดอยู่ก็ไปเปิด AMD Expo ก็กลับมามันก็ตัว BIOS ก็อ่านค่าตัวโปรไฟล์ของ RAM ว่าเอ้ย RAM นี้จริงๆควรจะใช้ค่าบัตเท่าไหร่ CL เท่าไหร่มันก็เรโชเท่าไหร่ก็ปรับมาให้เป็นตามที่มันควรจะเป็นมันก็จะกลายเป็นบัต 3,000 ก็คือบัตคูณ2ก็คือเป็นบัต 6,000 รู้สึกเลยครับว่าเวลาตัดวิดีโอแคปคัตแล้วมันทำงานไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าถามผมรู้สึกได้แต่มันไม่ได้รู้สึกในทุกกรณีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแต่ถามผมรู้สึกไหมรู้สึกถ้าถามผมรู้สึกไหมคำตอบคือรู้สึกครับลงท้ายด้วย3167ในบอสช่วยแนะนำมือถือไม่เกิน 8,000 ไม่เน้นเล่นเกมใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นไลน์ขอบคุณครับมันก็ไม่ควรเน้นเล่นเกมหรอกชั่วโมงนี้ Samsung A175G ตัวสตอเรจ256ก็น่าจะหาได้ในงบประมาณ 8,000 บวกลบหรือถ้าเกิด 8,000 กว่าๆได้อยากได้ชิปแรงขึ้นอีกหน่อยก็มาดู A275G ของ Samsung ก็ได้ค่ะเป็นตัวเลือกที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดในงบประมาณนั้นครับลองดูนะฮะหมดเวลาแล้ววันนี้ในบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา
1: รายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้

0: ที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
9: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผม
10: คร
9: ับ สวัสดีครับเฮียนัทครับ
10: สวัสดีครับผม
9: นะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะใครที่มีปัญหาหรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวเรื่องรถยนต์ก็ส่งข้อความมาได้นะครับที่4689899นะครับผม
10: ครับผม
9: อ่ะสำหรับวันนี้นะฮะวันเริ่มต้นของสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องพูดถึงเรื่องบอลกันนิดนึงก่อนนะฮะ
10: มีบอลเตะเหรอพี่
9: อ๋อมีบอลเตะสิโ

0: โอ้โ
1: หมายาวเสียงก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว
0: โอ้โหไม่ต้องบอกว่าพรีเมียร์นะมันก็ดูแบบแปลกๆเนาะทุกวันนี้นี่ผมอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ดูนะแต่ไม่ได้แบบเฮ้ยโอ้โหวันเสาร์แล้วโอ้โหแฮปปี้เว้ยเดี๋ยวจะได้ดูบอลแล้วเว้ยเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเฉยๆนะทุกวันเนี้ยถ้าแบบเฮ้ยบอลมาอ๋อเดี๋ยวได้เวลาแล้วนี่ว่าอ่ะเดี๋ยวดูบอลหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ต้องบอกลิเวอร์พูลก็สู้ได้ดีนะแต่ก็มาแพ้เพราะเหลือ10ตัวแล้วกันนะฮะก็จะถามว่าจะโทษกรรมการไหมหรอ50-50แล้วกันเนาะไม่ได้ถือว่าโทษซะทีเดียวอาจจะเป็นเพราะผู้เล่นเราอาจจะประมาทเลินเล่อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมว่ามันก็ง่ายไปอ่ะนึกออกว่ามันง่ายเกินไปแล้วผู้ตัดสินคนนี้นี่ก็มีประเด็นอยู่ 2-3 ครั้งแล้วกันนะกับลิเวอร์พูลอ่ะนะครับทำไมผู้ตัดสินกับลิเวอร์พูลนี่ต้องมีปัญหากันเยอะมากเลยเนาะแต่ผู้ตัดสินกับแมนซิตี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยเนาะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะ
1: อย่างว่า
0: เออนะฮะอ่ะเราก็ถือว่าต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปนะฮะโอ้ตอนแรกนึกว่าจะสู้ได้นะเอาน้อยเสมอก็ได้วะไม่ได้เป็นอย่างผลไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะ
1: ครับ
0: ส่วนเพื่อนเรานะฮะก็ใจเย็นๆนะเราก็ไม่ได้หนีไปไกลนะเสมอตะเปอร์ไว้1-1โอ้ลูกนั้นนี่ต้องบอกว่าบอลไปโดนหัวพอดีนะก็เลยเข้าไปเลยนะฮะคือจริงๆเขาคงไม่คิดว่าจะเข้าเลยโกก็ยืนงงเลยฮะเข้าแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: สถานการณ์เมื่อวานนี้นะ
0: เ
1: มื่อวานเตะ4:30บ่าย2มาแล้วลูกน้องเนี่ยครับคืนนี้เราเจอกันนะครับ
0: ครับ
1: เด็กใหม่เลยเด็กใหม่เลยเพิ่งมาอยู่ร้าน2เดือน
0: อ
1: ะไรซิตี้
0: เ
1: ฮียเอางี้ไหมครับถ้าเฮียชนะผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเฮียแต่ถ้าลิเวอร์พูลแพ้เฮียเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพวกผมด้วยเอ๊ะทำไม
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: พวกวะ
0: พอมีคำว่าพวกมันไม่ได้คนเดียวนี่หว่า
1: ห้าเว้ยห้าชามเว้ย
0: เออ
1: ของเมื่อเช้ามาไวเลยโหปกตินะไม่เคยเรียกลุงทองทันสักวันแกขี่อย่างโต้จีพี
0: ฮะ
1: เช้าลุงทองจอดหน้าประตูตู้คอนเทนเนอร์เลยอ่ะ
0: แ
1: ล้วก็เปิดประตูมาเฮียครับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วครับ
0: ผ
1: มว่าครับนี่พวกมึงไม่มีใครเข้าข้างกูเลยเหรอวะ
0: เออครับผม
1: เออนะในร้านนี่ก็จะมีซันเนี่ยเป็นแมนยู
0: ครับ
1: แมนยู
0: ฮะ
1: ขาวในเชลซี
0: ครับ
1: แล้วก็ทิปทิปในแมนซิตี้เลยวันที่มาเจอกันครั้งแรกเนี่ยใส่เสื้อซิตี้มาเราก็แบบเฮ้ย
0: ครับ
1: ไอ้นี่ออกตัวมาเลยเว้ยชัดเจนเว้ยชอบ
0: ครับ
1: ดีนะฝั่งปั๊มเขาก็เดินมาด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: ฮะครับ
1: แมนยูทั้งปั๊มแมนยูทั้งใจ
0: ฮะครับ
1: ไม่งั้นเลี้ยงทั้งปั๊มแล้วมาเช้าล้มละลายเลย
0: ฮะครับ
1: ไปได้กินชามเดียวเองว้าถ้าเราชนะถ้าได้กินชามเดียวเอง
0: ฮะ
1: ไปแพ้เมื่อเช้าโดนไป5ชามป่ะ
0: ครับ
1: นะคร
0: ับไม่เป็นไรหรอกเล่นคำๆกับลูกน้องนะเป็นสีสันนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะแพ้ด้วย
1: ครับ
0: โอ้นะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ผ่านไปแมตช์ที่7ใช่มั้ยพี่นัทแมตช์ที่7นะฮะก็มีอยู่9คะแนนเอ๊ะแมตช์ที่6หรือ7นะเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนเช็คแป๊บนึง
1: 6ครับ
0: พอแมตช์ที่6มีอยู่9คะแนนนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เลนะฮะส่วนเพื่อนเราก็ยังตามมาติดๆนะที่6คะแนนนะครับอ่ะก็ดูให้เป็นสีสันแล้วก็ความสนุกแล้วกันนะฮะแต่ผมก็ภาวนานะแมนซีฤดูกาลนี้ก็อาจจะไม่ได้ที่1แล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะน่าจะโดนตัดแต้มก่อน อ่ะมาข้อความเรื่องรถของเราดีกว่าใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามปัญหาก็4689899ส่งกันเข้ามานะครับผม
1: อ่ะเรื่องแรกก่อนนะ
0: ครับผม
1: มีใครป้ายหายมั่ง
0: ต้องทำยังไงครับไม่ต้องแจ้งความใช่ไหมเฮียนัท
1: คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยอนุญาตให้ยื่นขอรับแผ่นป้ายใหม่แทนของเดิมได้เลยนะรู้สึกว่าอย่
0: าง ครับ
1: นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เล่มตัวจริงด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
0: อ่าฮะครับ
1: นะสมมติคุณลุยแล้วหายซึ่งล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ขับรถทุกวันเนี่ยผมก็สังเกตเฮ้ยทำไมคันนี้ไม่มีป้ายหลังวะทำไมป้ายหลังหายวะน้ำป้ายหลังมันไม่หายนี่หว่า
0: ครับ
1: อ๋อพอขับแซงกันได้มาแซงกันมาได้ก็อ๋ออ าสงสัยข้างหน้าน่าจะหายว่าเอาข้างหลังมาติดก่อน
0: อืม
1: เนาะหลักฐานไปยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงภายใน30พฤศจิกายนที่ขนส่งเลยนะ
0: ครับอืม
1: สิ่งที่ต้องเอาไปคือบัตรประชาชนเจ้าของรถตัวจริงใบคู่มือจดทะเบียนตัวจริงหรือสำเนาก็ได
0: ้อืม
1: เนาะ
0: ครับ
1: หรือถ้าใครไปเองไม่ได้สมมติว่าพี่กลับไปไม่ได้รถแต่จะให้ภรรยาไปก็เอาหนังสือมอบอำนาจไป
0: คร
1: ับ แล้วก็มีประชาชนของเจ้าของรถกับผู้มอบหน้าแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: ไปขอได้เลยก็รู้สึกจะมีถ้าถามผมก็น่าจะมีค่าธรรมเนียมว่าร้อยสองร้อยไหมใบทะเบียน
0: แต่
1: ผมเห็นอย่างสีนครินทร์เนี่ยโอ้โหเป็นตับเลยอ่ะ
0: จริงจริงนะผมว่าน่าจะทำเพจขึ้นมาเนอะว่าป้ายหายให้แจ้งได้ที่นี่อะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วก็คือถ้ามันมีศูนย์รวมตรงกลางอ่ะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำป้ายใหม่อ่ะนึกออกป่ะเพราะยังไงไอ้ป้ายเราอ่ะคนอื่นก็เอาไปใช้ไม่ได้อยู่แล้วไงใช่ป่ะสมมติว่าผมเจอได้อย่างเงี้ยผมอาจจะเฮ้ยไปไว้ที่สถน.หรืออะไรก็ได้เนาะที่มันเป็นจุดศูนย์รวมที่เอ้ยเราสามารถที่นี่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมว่าสน.น่าจะรับไว้นะในเขตพื้นที่ของตัวเองนึกออกป่ะเราสมมติว่าเราวิ่งตรงเนี้ยแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราอยู่พื้นที่เนี้ยเราโทรไปเช็คที่สน.ไงพี่มีป้ายทะเบียนรถเบอร์นี้ไหมถ้าบอกมีปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปเอาจบเลย
1: เนี่ยอย่างในคูบอล27เนี่ยผมพิมพ์นะป้ายทะเบียนหายหรือป้ายใครหายคูบอลเนี่ยเป็นร้อยป้ายเลยนะ
0: ทำไมเขาไม่ประกาศกันเนาะหมายถึงว่าทำเป็นศูนย์กลางในการแบบป้ายทะเบียนหายมาอะไรนะหาได้ที่นี่อ่ะเป็นตั้งเพจก็ได้นะแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปหรือว่าจะพิมพ์ไว้ก็ได้ถ้าป้ายไหนที่ถูกเอาไปแล้วก็ฆ่าทิ้งซะลบทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็ไม่ต้องแบบวิ่งไปนั่งวิ่งหาไงโอ๊ยป้ายไม่ต้องไปนั่งทำใหม่เสียเวลารอโอเคหรือบางคนอาจจะถือโอกาสว่าเฮ้ยป้ายมันเก่าแล้วอยากได้ป้ายใหม่ก็ทำอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ
1: นี่ผมแท็กพี่กรรมไปแล้วเนี่ยพี่ดูในคูบอลเลย
0: ครับผม
1: โอ้โหสุดยอดเขตสวนหลวงเงี้ยมีป้ายที่สำเพจสำนักงานเขตสวนหลวงก็มีนะ
0: อือฮึครับ
1: สมมติพิมพ์คำว่าป้ายทะเบียนหายในเขตในเฟซบุ๊กเนี่ยจะขึ้นมาเลย
0: ครับโอ้เยอะนะเนี่ยเพียบเลยนะครับนะ
1: แต่จริงๆแล้วเขาเรียกจะเพียบ
0: ก็อยากให้มีศูนย์กลางในการแจ้งเนาะคือถ้ามีศูนย์กลางในการรับแจ้งเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันเร็วอ่ะนะฮะเราก็จะตามหากันได้ไม่ยากไงนะครับผมซึ่งในส่วนของป้ายทะเบียนเนี่ยโอเคแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่มายว่าเฮ้ยช่างมันเดี๋ยวฉันไปขอใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูซึ่งจริงๆการขอป้ายใหม่เนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมไม่เท่าไหร่เองนะถ้าจำไม่ผิดหลักไม่กี่ร้อย
1: เอา
0: ไ
1: ว้ร้อย
0: ใช่นะครับก็ลอง
1: นะคนที่อยู่ในเขตประเวศอาการนี่ทำไมเยอะมากเลย
0: ครับผม
1: จากไปอีกแล้วโอ้โหเป็นร้อยร้อยป้ายเลยอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรมันจะขนาด
0: คือรถอาจจะจมเยอะรถอาจจะจมเยอะนะฮะ
1: เนี่ยสอนอหัวหมากก็โพส
0: ครับแต่จริงๆเนี่ยจริงๆถ้าตำรวจเก็บได้หรือว่าทางประชาชนส่งให้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็น่าประกาศเองก็ได้นะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองหรือว่าทางเพจของตัวเองก็ได้นะป้ายเบอร์นี้มีอยู่ที่นี่นะใครที่หายก็มารับได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: บอกคนหลุดมาทั้งกองก็มี
0: เอาสมุดจดทะเบียนรถอ่ะที่เป็นชื่อเราอ่ะไปยืนยันแค่นั้นเองนะครับ
1: มีคันนายาวก็เรียงเป็นตับ
0: ครับ
1: ไม่มีเลขสวยๆเลย
0: เคยขอซื้อ
1: ส่วนใหญ่มันมีป้ายเดียวด้วย
0: ครับ
1: ก็ใครตามหาป้ายก็ลองดูนะฮะว่าเราไปขับอยู่แถวไหนยังไงเซิร์ชในเฟซบุ๊กก่อนเฮ้ยป้ายทะเบียนหายแล้วก็ดูซิแยกซิเขตเราที่เรา ันอยู่ตรงไหนครับบางนาพระเวศศรีนครินทร์พัฒนาการวันนั้นเราขับไปไหนใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ใช่อยู่บางกะปิแต่ไปหาพัฒนาการอย่างเงี้ยไม่ได้ผ่านไปเลยป้ายมันคงไม่ลอยไปถึงนั้นหรอกฮะ
0: อ
1: ่
0: าฮะครับอืมนะก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะฮะว่าใครป้ายหล่นตรงไหนอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวหรอกเฮียนัท
1: ใช่
0: ว่ามันไปมันหลุดไปตอนช่วงไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากว่าไปค้นหาเอาหรือว่าบางคนอาจจะแบบขี้เกียจตามหานึกออกปะพอขี้เกียจตามหาก็ไปซะไปทำใหม่เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: หรือมันหลุดไปแล้วสมมติมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันจมอยู่ในน้ำอ่ะรถมันก็ต้องวิ่งเน
0: า
1: ะผ่านไฟผ่านน้ำมันก็ทับมันก็บูบี้แบบ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ลุยน้ำผมเชื่อว่านับจากตรงนี้อันนี้เป็นความรู้สึกแล้วกันนะคงไม่หนักเท่าช่วงก่อนนี้ละ
0: ไม่น่ามีละ
1: นะ
0: แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยไปอยู่ที่เพชรบุรีพวกอะไรตรงนี้เยอะนะตอนนี
1: ้ลงไปนู่นละ
0: เมืองการอย่างเงี้ยเห็นได้ข่าวว่า M82 ใช่ไหมเมื่อวานเห็นข่าวอยู่ว่าลงไม่ได้นะเฮียนัทเหมือนกับขับรถลงน้ำอ่ะก็ลง M82 ปุ๊บเจอน้ำเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้อันตรายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมสูญเสียยางหุ้มแหลกไป1คู
0: ่
1: 1ข้างแต่ก็เปลี่ยน
0: ครับฮะครับ
1: ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะเพราะว่าผมเพิ่งทำช่วงล่างเมื่อประมาณสัก1ปีกว่าๆที่ผ่านมาก็เปลี่ยนหมดละลูกโม่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเราวันนั้นเนี่ยด้วยความที่โอเคลุยน้ำมา5-6วันแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยจะล้างใต้ท้องหน่อยดูซิว่ามีอะไรติดไหมเพราะเห็นมีเชือกแดงๆห้อยอยู
0: ่อืม
1: มีเชือกสีแดงเส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: พันอยู่กับแหลกกับตัวใช่ไห
0: ม
1: และชุดแพร่ล่างพันแบบม้วนต้วนเลยเหมือนแบบมีคนตั้งใจพันเลยอะ
0: ครับ
1: 6-7รอบอ่ะมันพันยังไงวะทำไมมันพันขนาดนั้นกูก็ขับรถไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่หว่าก็เลยพอลื้อลงมาก็เอาขึ้นแท่นเสร็จปุ๊บพอเปิดดูเฮ
0: ้
1: ยทำไมยางหุ้มแหลกมันแยกเป็น2ชิ้นวะ
0: ครับ
1: ที่เป็นของแท้นะแต่ของแท้มันจะเป็นพลาสติกแข็งๆนะพี่ครับ
0: ใช่มันจะเป็นพลาสติกแข็งๆใช่
1: เราก็เลยโอเคเอาไปเซอร์วิสเพราะฉะนั้นวันนี
0: ้
1: แต่ว่าต้องบอกว่าตอนที่มันฉีกไปแล้วเนี่ยจาระบีในนั้นก็หายไปหมดเลย
0: ครับ
1: ก็เลยเอาไปเซอร์วิสเอาไปทำอะไรมาผมทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วบังเอิญว่าผ่านสูตรบ่อยๆก็เลยแวะไป
0: ครับ
1: เนาะสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือพอลุยน้ำมาแล้วครับน้ำจะทิ้งร่องรอยไว้อยู่แล้ว
0: จริงๆการที่รถลุยน้ำเนี่ยถามว่าลุยได้ไหมลุยได้ครับในจุดที่เหมาะสมแล้วกันนะถ้าลุยเยอะเกินไปหรือว่าถ้าเกิดความเสียหายเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยโอเคมันยังวัดเลยไม่ได้ว่าหนักหรือไม่หนัก50-50แล้วกันนะก็อยู่ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ณเวลานั้นด้วยแต่ถ้าแบบคานๆเดินเบาแล้วปุ้งดับไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสรอดสูงแต่ถ้ามาแบบ40-50-30ปื๊ดระดับปูเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้โอกาสรอดยากเพราะรอบเครื่องยนต์มันค่อนข้างที่จะสูงอ่ะนึกออกป่ะแต่ถ้าแบบเดินเบาแล้วดับอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยอาจจะรอดซึ่งโอเคถ้ารอดหรือไม่รอดนั่นก็อยู่ที่ความเร็วของรถที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะคือถ้าไอ้คำว่ารอดของผมหมายถึงว่าเสียหายไม่เยอะอาจจะหัวเทียนกองอากาศล้างห้องสะอาดจบไล่น้ำมันใหม่จบแต่ถ้าไม่รอดก็คือก้านคดก้านแตกก้านหักอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคืออาจจะต้องรื้อเครื่องแล้วตอนนี้นะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะทวีคูณขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะขับรถเนี่ยก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีบางคนขับรอดแต่อย่างที่เฮนัทพูดอุปกรณ์บางอย่างไม่รอดนะ
1: ครับ
0: อย่างที่บางคนอาจจะน้ำเข้ายางกันฝุ่นซึ่งยางฝุ่นอาจจะฉีกขาดอยู่แล้วพอน้ำเข้าไปปุ๊บแทนที่มันจะเสียในระดับในช่วงระยะเวลานึงตอนนี้กลับสั้นลงแล้วเพราะน้ำมันเข้าไปผสมแล้วไงมันทำให้ตัวพวกนี้มันจะสึกหรอเร็วลูกปืนแตกเร็วขึ้นเสียงดังชัดขึ้นมีเสียงพอลุยน้ำผ่านไปถ้าอาทิตย์สองอาทิตย์เสียงเริ่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุปกติที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วนะครับ อย่างรถบางคันเนี่ยลุยมาเนี่ยผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหเสียงรถมาแล้วโอ้โหเสียงหอนี่

0: นะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันรอดแล้วฉันไม่มีปัญหาแล้วแต่คำว่ารอดของเราเนี่ยคือรอดไม่สุดไงนะฮะมันอนาคตมันตามมาเลยทีเนี้ยลูกปืนตัวนี้ลูกลอกตัวนี้ลูกปืนไดชาร์จลูกปืนคอมแอร์คือมันเพราะมันจุ่มน้ำไปแล้วไงฮะถามว่าจุ่มได้ไหมมันก็จุ่มได้แหละแต่มันก็ไม่ควรจุ่มอ่ะนึกออกไห
1: ม
0: คือรถไม่ได้ถูกออกแบบมาในการที่จะต้องทำให้ชิ้นส่วนพวกนี้ขับเคลื่อนในน้ำได้เออแต่ถามว่ามันก็อยู่ในน้ำได้อ่ะหมุนได้ทำงานได้แต่น้ำมันก็สามารถเข้าไปแทรกซึมได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าน้ำมันแทรกซึมเข้าไปแล้วเนี่ยพอเจอปัญหาตามมาเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาต่อนะครับผ
1: ม
0: การลุยน้ำไม่มีเรื่องที่เขาเรียกไม่มีคำว่าปลอดภัยหรอกมีแต่จะเสียเมื่อไหร่แค่นั้นเองอะเสียวันนี้เสียพรุ่งนี้หรือว่าเสียตอนไหนอะไรเงี้ยนะครับหรือเสียอีกเดือนนึงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูนะฮะผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไปบางทีนะผมก็เจอเจ้าของรถบางคนนะกำลังคุยกันนะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากลุยหรอกแต่เขาก็ถอยหลังไม่ได้เหมือนที่ผมบอกอ่ะพอมันตายแล้วเฮียนัทมันถอยต่อไม่ได้นะบอกว่ามันจะจอดอยู่เฉยก็ไม่ได้มันจะถอยหลังกลับก็ไม่ได้มันก็ต้องไปให้มันหลุดตรงนี้ให้ได้ก่อนอ่ะเออนั่นแหละ
1: อย่างที่ผมเจอเนี่ยก็คือ25ตอน25กันยาที่ผมตัดสินใจเลี้ยวเข้าเทพลักษณ์ตรงปอร์เช่
0: อือฮึครับ
1: ไม่เท่าไหร่หรอกถนนทำใหม่สูงกว่าคลองตั้งเยอะ
0: อือฮึครับ
1: นู่นรถเปียกก็จะได้ลื้อมาตุลาแล้วรถผมอ่ะ
0: ครับ
1: ก็รวมสถิตินะฮะในย่ารามินทาผมทำจบไปทั้งหมด22คันในรอบไม่กี่วันเนี่ย
0: เยอะนะ
1: เยอะดิพี่หรือไม่รู้กี่แบ
0: งค์ครับ
1: คืออ่ะอย่างในกรณีแบบนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนอ่ะกลับไปดูเนาะว่าความสมบูรณ์ของช่วงล่างของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มันรับได้ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ลองดูลองยกรถขึ้นดูหน่อยไปตรวจสอบสภาพช่วงล่างซะก่อนที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่อย
0: ่
1: างในส่วนของผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้คิดว่าจะยกขึ้นดูเนี่ยก็ไม่รู้แล้วผมคิดว่าถ้าผมยังใช้อยู่โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยแหลกผมน่าจะไปแหละ
0: คือมันแค่เรียกสนิมมันกินไงพอสนิมมันกินเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าแหลกเดี๋ยวนี้เป็นแหลกที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะแหลกไอตัวที่เป็นน้ำมันเนี่ยจะเริ่มน้อยลงแล้วไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมอ่ะใครที่ลุยน้ำผ่านแล้วคิดว่าจะไม่เจอกับมันอีกนะก็ลองไปสำรวจตัวช่วงล่างดูว่ามีอะไรที่บกพร่องไหมที่จะต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับส่วนเวลาลุยน้ำท่วมเนี่ยเอาวันนี้ผมเจอรถคันหนึ่งเห็นนะเขาก็เป็นรถ Civic FK 1.5 Turbo เป็นรถญาติกันเขาว่ามาถึงปุ๊บเดี๋ยวรบกวนช่วยลองช่วงล่างให้ผมหน่อยสิว่าต้องทำอะไรบ้างเราก็พอถอยออกมาป๊อกดังป๊อกเลยนะดังป๊อกเลยอ่ะแล้วว่าโหมันดังจังวะอ่ะไม่เป็นไรลองวิ่งก่อนวิ่งสักรอบพอเลี้ยวบางจังหวะก็ป๊อกหนึ่งทีอะไรเงี้ยเราโอ้โหดังชัดแบบเหมือนได้เหมือนเหล็กดีเทียนอ่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นฮอยดูเลยพอขึ้นฮอยเสร็จปั๊บสิ่งที่เจอคือเรียกลูกค้ามาดูรถก่อนเลยเขาบอกเขาเพิ่งซื้อมา2 อาทิตย์เป็นรถยากรถยากกันแล้วกันนะ ถ้าเป็นผมเป็นญาติผมจะไม่ขายให้กับคนที่รู้จักกันเลยนะข้างล่างอ่ะเฮนัทผูกยันน็อตอ่ะ
1: โอ้โหยอดเยี่ยม
0: แล้วแบบผมบอกคำเขาคำเดียวนะว่าพี่เอารถไปคืนเขาเถอะต่อให้ถูกอ่ะให้พี่ซ่อมอ่ะรับรองมันเกินที่พี่ซื้อรถปกติแน่นอนและอย่างคือจะหาคนทำแบบนี้ยากด้วยแล้วก็มันทำลักษณะนี้คือมันมีวิธีเดียวคือตัดต่อทำมากกว่านั้นไม่ได้
1: เสียรถนะบอกก่อน
0: ถูกครับใช
1: ่
0: โอ้โหประมาณว่าถ้าเหล็กเนื้อเหล็ก 100% เนี่ยไอ้คันนี้หายไปไป70แล้วเห็นนัดเหลืออยู่ 30% น่ะแล้วผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าไอ้เสียงที่ผมได้ยินเนี่ยมาจากอะไรมาจากไอ้นี่แหละ

0: จริง
1: อ่ะผมพยายามมองในแง่ดีก่อนนะ
0: ไม่รู้ว่า
1: เป็นรถไม่รู้หรอกก็เลยขายถูกๆไปหรืออาจจะรู้แล้วเอ้ยมันผูกนะเว้ยแต่ไม่ได้รู้ว่ามันจะส่ง
0: ผลไม่แต่คำพูดที่เขาพูดไปอย่างนี้คือผมพอดีรถคันนี้ซื้อมาถูก
1: โอเค
0: คำว่าถูกนี่ในความหมายผมว่าเจ้าของรถน่าจะตัดใจปล่อยนึกออกป่ะเพราะถ้าไปเต็นท์ก็คงไม่ใครเอาหรอก
1: ก็กลมดูก็จบแล้ว
0: เขาเห็นปุ๊บเขาก็เซโนแล้วบอกเออเอาไปเถอะโอ้ไม่เอาง่ายนะถ้าเอานะสมมติว่าราคาสมมตินะอาจจะอยู่ที่400,000สมมตินะถ้าเต็นท์เอาอ่ะอาจจะเหลือ100,000 หรือ 200,000
1: อ
0: ่ะต้องตัดราคาขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วถามว่าโอ้แล้วต้องทำให้เนี๊ยบด้วยนะถ้าไม่เนี๊ยบนี่โดนจับได้นี่เสียชื่อหมดเลยนะจะบอกให้โอ้คันนี้นี่ผูกนะจริงคือรถอย่างเงี้ยบอกสถานที่ได้เลยว่ารถคันนี้มาจากที่ไหนไม่สงครามก็ปากไอ้สมุทรปราการสมุทรสงครามนี่แหละสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเนี่ยคำว่าสมุทรนี่แหละไม่รอดผมบอกให้เลยอ่ะ
1: เมื่อไหร่มาที่สมุทรเนี่ยมันจะต้องมีผูกมาแหละตรงไหนก็เยอะน้อยว่าท
0: ีใช่บางคนคิดว่าเอ้ยลุยน้ำในตัวจังหวัดในจังหวัดแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้น้ำที่มันโผล่มาเนี่ยมันอาจจะผสมกับน้ำทะเลมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะซึ่งแค่ตรงนั้นเนี่ยก็จบแล้วนะฮะซึ่งโอ้โหเวลาเจอพวกนี้นะคือช่วงล่างพังอะไรพังนะยังดีกว่ารถผุนะจะบอกให
1: ้
0: รถผุเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้ค่อนข้างยากอะเอางี้ดีกว่านะฮะครับผม
1: เนาะคือถ้ามันจะผูกเนี่ยผมขออย่างเดียวเลย
0: ขอ
1: เป็นชาร์เจอร์1969หรือว่าเป็นมาร์คแบง1967ผมจะยอมรับ
0: ค่ะ
1: หรือเป็นสกายไลน์ฮาโกสุกะเป
0: ็
1: น C10 อย่างเงี้ยผูกได้เลยผูกเลยมาส่งมาให้ผมได้เลย
0: ไอ้พวกนี้ผูกเนี่ยมีผูกยังไงเดี๋ยวตีขึ้นรูปได
1: ้เดี๋ยวผมหาทางทำของผมได้เอง
0: เดี๋ยวตีขึ้นรูปได้ไม่ต้องห่วง
1: พอเวทสติงเลซีสามอย่างเงี้ยภูมาเลยเดี๋ยวพี่สู้เองอันเนี้ยแต่ถ้าเป็นรถบ้านซื้อรถเดลี่ยูสใช้งานทุกวันเนี่ยจะให้มันผูกนะฮะ
0: ผูกก็จบเลยอ่ะแค่นั้นเองนะฮะ
1: ช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะครับหลายคนก็มองว่ารถบางคันราคาขึ้นนะบางค่ายก็มีปรับราคาขึ้นแต่ผมปลาดใจที่ช่วงนี้เฮ้ยปรับราคาลงว่ะไม่ยืนราคา
0: ครับ
1: เนาะอย่างล่าสุดเมื่อกี้คุยกับพี่กำก่อนเข้ารายการคือ Honda EN2 EN2 นะ
0: ครับ
1: จาก1,429เหลือ1,229
0: มันจะไม่ลงได้ไงเนี่ยในเมื่อเจอ Mazda อะไรนะ
1: เจอ Mazda
0: EX6 E
1: เออ
0: โอ้โหเฮียนัทตัวท็อปอ่ะ
1: จะถูก
0: ตัวท็อปกระจกมองข้างอ่ะ
1: ใช่แล้วใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่า EN2 ด้วย
0: กระจกมองข้างเป็นกล้องแล้วนะมอเตอร์ไซค์นะเวลาคุณเห็นรถยี่ห้อนี้นะคุณอย่าเข้าไปใกล้กระจกมองข้างเขาเลยนะจะบอกให
1: ้
0: ประเภทแบบพอโดนปึ้งโอ้ยยกมือขอโทษไปละเรียบร้อยเดี๋ยวโดนเช็คบินตามหลังมาถึงบ้านเลยนะจะบอกให
1: ้
0: กระจกมองข้างอ่ะ50,000-60,000ครับพี่นัทลดราคาล้านกว่าล้านต้นๆได้ขนาดนี้อ่ะตัวท็อป1,200,000อ่ะ
1: กระจกมองข้าง2อัน 10% ของราคาตัวรถละ100,000 กว่าบาท
0: ถูกต้องโอ้โหถ้าคนขับรถรุ่นนี้นะผมบอกให้เลยว่ามีประกันอุ่นใจสุดเพราะกระจกมองข้างเป็นอะไรที่ล่อแหลมที่สุดนึกออกว่าม
1: ันยืนที่สุดแล้ว
0: มันเป็นอะไรที่ล่อแหลมอ่ะแล้วอะไรจะมาเกี่ยวอะไรจะมาเฉี่ยวอะไรเงี้ยโอ้โหมันตอบยากเลยนะแล้วขอโทษไม่ได้ใหญ่ด้วยนะอันแบบเรียวๆเลยอ่ะโอ้โหก็คิดดูอย่างราคารถอมาด้าราคาเนี้ยฮอนด้าไม่ปรับราคาลงจะสู้ไหวเหรอใครจะเอาอ่ะผมถามเลยดิสเปคมาด้าเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะแทบจะเหนือกว่าหมดเกือบหมดเลยอ่ะเหนือกว่าเยอะอ่ะอย่างงี้ดีกว่านะครับ
1: อันนี้แปลแรก
0: ครับ
1: แปลแรกก็มีเรื่องให้คุยละBYD ลด 50,000 ตัวที่เป็นแวนแวนอันนั้นก็ลดราคาซีลลดอีก100,000
0: ครับ
1: ซีลตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเหลือ699
0: โอ้
1: ตัวไดนามิก

0: เหลือ799
1: อืม
0: นะ
1: ไม่ข้ามล้าน
0: ไม่ข้ามล้าน
1: เออ
0: Accord โชว์ดอกเบี้ย0ไม่ลดราคาเว้ย
1: อ่าฮะ
0: Apple 2จาก459เหลือ399
1: โอ้ลดไป 60,000 เลยอ่ะ
0: 50,000 สมมุติตีโทรทัศน์ล้อไปช่วงนี้
1: อืม
0: พูดตรงนะ
1: ซีคันใหม
0: ่399เนี่ยมันเท่ากับ Civic 3ประตูป้ายแดงในยุคนั้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดอ
1: ่ะอ่ะใช่ๆตอนนั้นสมัยปี9
0: 92 93
1: 92 92
0: เออ
1: Civic 3ประตูออกมาปี92
0: นะครับตอนเนี้ยราคาอยู่ตรงนั้นเลย
1: อืม
0: Atto 3เดี๋ยว 600,000 น่ะ
1: อือฮึครับ
0: ตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าโอเคครับน่าจะถ้ามองวิกฤตเป็นโอกาสก็ถ้ามันจะไหวอ่ะ
1: อืม
0: ชั่วโมงนี้ก็น่าจะเป็น
1: อืม
0: เวลานึงล่ะ
1: ครับอือฮึนะ
0: ตรงนี้ก็ทำราคาพอสมควรแล้วก็ส่วน Honda ปีหน้าก็จะยกเลิกคำว่า SUV ละจะใช้เป็นคำว่า Honda Hybrid Next Generation
1: ครับอืมครับอือฮึ
0: ครับ
1: อ่ะก็ลองดูนะครับผมอืออ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้ครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากม้าสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99

0: ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
5: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็ข้อความก็ส่งมาได้นะครับทาง SMS ของเราก็ได้ที่4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับข้อความแรกของวันนี้นะฮะบูธปีกนกร่าง Honda City GM6 มันเริ่มร้าวควรจะเปลี่ยนแค่บูธหรือว่าเปลี่ยนทั้งหมดทั้งปีกนกเลยครับ
6: ถ้าแท้รู้สึกยกปีกใช่ไหมพี่ครับ
5: แท้ยกปีก 2,000 บาท 2,000 ต้น
6: ๆ
5: คือจริงๆอ่ะถ้าเปลี่ยนยกปีกอ่ะมันจะได้บูธใหญ่เล็กแล้วก็ลูกหมากแต่ถ้าอัดบูธอ่ะมันจะมีแต่ของเทียมก็จะได้แค่บูธอย่างเดียวนะครับ
6: ยกมือนิดนึงยกมือนิดนึง
5: ครับผม
6: 2,000 กว่าบาทเนี่ยได้บูธแล้วก็ลูกหมาก
5: ลูกหมากมันจะติดกับปีกนกไปด้วยไง
6: คร่าวๆเนี่ยเช็คกดจากทั่วไปเนี่ยทำช่วงล่างเนี่ยสตาร์ทกันเนี่ยเปลี่ยนลูกหมากตัวเลย900 พัน 900หรือพันต้นๆแล้วนะรวมท
5: ั้งถูกไล่ลูกหมากตัวนี้เป็นลูกหมากแบบที่มันติดมากับปีกเลยไงคือถ้ารุ่นเนี้ยว่าจริงๆอ่ะผมคิดว่าอาจจะมีมากกว่าคำว่าปีกนกแล้วกันไอ้คำว่าเริ่มร้าวเนี่ยถ้าเวลาผ่านลูกระนาดหรือว่าผ่านในช่วงที่มันถนนมันยุบเยอะก็ได้เป็นคลื่นแล้วกันถ้ามันไม่มีเสียงดังอ่ะยังไม่ต้องรีบทำก็ได้ถ้ามันเริ่มดังเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้เวลามันดังมันจะดังแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้ามันหลวมอ่ะอาจจะมีมากกว่าลูกมากกว่าตัวปีกนกอาจจะไปเพิ่มโชว์เพิ่มอะไรพวกนี้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะผม
6: คร
5: ับ ลองดูนะฮะแต่ถ้าเอาจะอาจจะเฉพาะบูธอย่างเดียวก็ได้แต่มันจะมีบูธเทียมนะซึ่งค่าใช้จ่ายก็น่าอยู่มันไม่เกินพันหรือพันบวกลบประมาณเนี่ยนะครับสวัสดีครับเพียรนัทเฮกัมกรณีรถ EV น้ำท่วมจอดที่ศูนย์รอซ่อมแล้วเกิดไฟลุกไหม้รามไปติดรถที่จอดข้างๆอีก2คันแสดงว่าขนาดศูนย์ใหญ่ยังไม่มีมาตรการป้องกันแล้วถ้าเราลุยน้ำมาแล้วจอดภายในบ้านแล้วเกิดไฟลุกไหม้รถและตัวบ้านกรณีประกันอัคคีภัยของบ้านคุ้มครองไหมหรือต้องระบุเพิ่มในกรมธรรม์ขอบคุณครับจากเคนมเปี้ยว
6: อันนี้น่าจะพูดถึงค่ายนึงแน่เลย
5: อ๋อที่ล่าสุดใช่ปะ
6: ใช่
5: เ
6: ขาบอกลูกค้ารถน้ำท่วมมาในคลิปเขาว่าอย่างนั้น
5: อืม
6: เออนั่นแหละ
5: แล้วเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเพิ่งมาทำปฏิกิริยาไงนัดตอนที่ออกมาจากน้ำอ่ะโอเคยังไม่มีปัญหาอะไรที่ยังโอเคอยู่ถอดขั้วแบตลูกเล็กออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าลูกใหญ่เขาไม่ได้ถอดออกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปจอดแล้วก็ไอ้ที่มันอาจจะเริ่มทำปฏิกิริยากับตัวน้ำที่มันขังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอทำปฏิกิริยาจริงๆอ่ะมันอีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าสับที่อันน่าจะให้ความสำคัญนะกับเรื่องการดับไฟรถไฟฟ้าเนี่ยทำยังไงถ้ามันเกิดการลุกแล้วอ่ะบางคนก็บอกว่าถ้ามันเป็นที่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะดับมันด้วยวิธีไหนเอางี้ดีกว่านะครับสารเคมีได้บอกก็ไม่รู้นะเฮียนัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าถ้าให้ดีเนี่ยบริษัทรถควรจะต้องถามกับทางผู้ผลิตว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการดับไฟพวกนี้ยังไงเป็นวิทยาทานก็ได้ให้คนที่ใช้รถอยู่จะได้รู้ไงนะฮะเพราะส่วนใหญ่อะที่ดับกันก็ใช้อะไรใช้น้ำครับพี่นัทน้ำเป็นต้นเหตุหลักไม่ใช่ต้นเหตุหรือว่าเป็นเหตุผล
6: อุปกรณ์แรกที่จะหยิบมาดับไฟอ่ะระวัง
5: ถูกต้องครับใช่ใช่ใช
6: ่เอาไม่อยู่นะครับ
5: ยิ่งดับยิ่งลามนะคิดว่านะครับผมอันนี้เนี่ยส่วนในที่อัคคีภัยอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเป็นรถในกรณีบ้านอ่ะสมมุตินะเราทำประกันไฟไหม้ไว้สมมุติแล้วอย่างอยู่ดีอ่ะถ้ารถมันอยู่ดีไฟมันลุกแล้วไปลามเข้าไปว่าเข้าไปไหม้ในบ้านด้วยอ่ะอันเนี้ยประกันเขาจะรับผิดชอบไหมอ่ะ
6: ก็ต้องรับผิดชอบนี่เพราะว่ามันเป็นส่วนอะไรส่วนต่อเนื่อง
5: ไม่ไอ้คำว่ารับผิดชอบเนี่ยประกันรถหรือว่าประกันบ้านที่ยังรับผิดชอบพอต้นเหตุมาจากรถเนี่ย
6: ก็ต้นเหตุมาจากรถไงก็ต้องรู้จากต้นเหตุเนี่ยพ
5: ี่ประกันรถต้องรับผิดชอบใช่ไหมถือว่า
6: ใช่
5: ประกันบ้านก็ไม่เกี่ยวแล้วฮะครับผมก็ใครมีความรู้เรื่องนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆก็บอกกันได้นะจะได้แชร์ให้กับแฟนรายการได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับผม
6: ถ้าเกิดว่าเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านแล้วไฟไหม้อันนี้ก
5: ็
6: ถ้าตามนั้น
5: อันนั้นอันนี้ประกันบ้านต้องรับผิดชอบรัดวงจรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมพี่ชิดมานะบอกค่าบ้านครับเฮียครับผมนะฮะยอมรับสภาพครับคือพอกวาเพนแบกโดนไล่ออกไม่กี่นาทีแมนซีมันก็ได้ประตูเลยล้าหลังอีกนั้นไม่กี่นาทีแมนซีก็ได้ประตูที่สองเลยซึ่งผมบอกตรงนะผมแทบจะเปลี่ยนช่องดูอย่างอื่นแล้ว ก็แต่ก็ต้องดูพยายามดูไปแหละนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวมั่วซั่วหมดแล้วตอนนี้นะฮะผมบอกมันคนละคล้ายกันแล้วไงนะฮะแต่ตอนที่11-11เท่ากันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าลิเวอร์พูลกำลังแบบกระหน่ำเลยตอนนั้นอ่ะกำลังแบบลุยกระหน่ำเลยอ่ะนะฮะแต่เสียดายนะไอ้ดอกอะไรนะไอ้ตัวจิ๊กเขาปีกซ้ายอ่ะตัวนั้นอ่ะเขามีภาพมาเปรียบเทียบนะตอนที่ยกขายันแม็กอลิเตอร์อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไอ้นี่เบียดกันล้มใบเหลืองตัดเกมคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยิงดูบอกอยู่อย่างภาพช้าขาก็ไม่ได้เตะกันเลยนะเห็นนะผมยังงงเลยว่ามันตัดมันตอบยากอะตรงนี้กรรมการให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะแต่เขาอาจจะมองว่าการให้เนี่ยคือการตัดที่คู่แข่งกำลังวิ่งขึ้นไปทำกำลังสร้างผลสร้างการเกมรุกอะเอางี้ดีกว่าก
6: ำลังจะหลุด
5: กำลังจะหลุดนั่นแหละประมาณนั้นตอบยากว่ะผมว่ากรรมการ10คนทัศนะไม่เหมือนกันหรอกถ้าเห็นในการอย่างนี้นะครับสวัสดีครับพี่ทั้งสองสบายดีนะครับเมื่อคืนโดนคาครับไม่ใช่คาแคร์นะแต่คาบ้าน3เม็ดทอบอล1น้องบอล ครับผมนะฮะ
6: ยอมไม่มีเลย
5: ยอมใช่ถูกต้องนะฮะไม่ฤดูกาลนี้เฮ้ยแต่ผมฤดูวันนี้เมื่อวานที่ผมดูอ่ะผมดูกองหลังเลยนะ
6: อ
5: ุ้ยเล่นดีว่ะ ดีเลยอ่ะดีทั้งคู่เลยอ่ะใช้ได้ทั้งคู่เลยอ่ะ

0: นะอืมเอาง่ายว่าเมื่อวานเอาอยู่เอางี้ดีกว่าแต่พอเหลือ10 ตัวมันอาจจะมีช่องเยอะไงนะครับอืมอ่ะเขาบอกว่าดีกว่าแมนยูเขาเพียอาถรรพ์สัญญาถาวรเออเรายังแซวกันเลยเดี๋ยวผมไม่ใช่คาลิกพอได้สัญญาปุ๊บตอนเนี้ยไปทะเลเลยนะโอ้นะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวค่อยๆปรับไปดูอะไรอย่างเงี้ยคาลิกบอกเดี๋ยวก็เอาเทปฤดูกาลที่แล้วมาดูดีกว่าว่าเล่นยังไงวะนะครับอืม
1: คือผมก็คิดนะเมื่อกี้มีประโยคนึงใครมันจะเล่นดีทุกนัดวะเออวะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ก็เลยไม่พูดดีกว่า
0: ไม่แต่ว่าโอเคต้องเข้าใจอย่างว่าสควอททีมเขาใหญ่ไงครับ
1: อืม
0: คืออาถ้าอาเล่นไอ้นี่เล่นไม่ดีนัดนี้เอาออกไม่ต้องลงเอาตัวที่สดลงไปแทน
1: อืม
0: คือมันก็เลยว่าเขาเรียกการดรอปหรือว่าการที่ขาดตัวผู้เล่นตัวนี้ไปอ่ะอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทีมมากไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออนั่นแหละแต่ถ้าสควอททีมมันเล็กอ่ะพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันมีผลเลยเห็นนัดแค่ว่า
1: คุณภาพนักเตะ
0: มันจะทำให้ทีมมันดรอปเออคุณภาพมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมครับเขาแซวมาว่า1-1ยังพอทนนะ0-3นี่พอเลยผีว่ารามสองเด็กของก็รับสภาพแล้วกันเนาะอืมเพราะว่าดูจากรูปทรงและรูปเกมแล้วมันแพ้ตั้งแต่กรรมการมันให้ใบเหลืองที่สองแล้วอย่างนี้ดีกว่านะฮะอืม
1: แหมนายก็แพ้เข้ามาแต่นายแพ้แค่เม็ดเดียวไงนายก็คุยได้
0: ใช่ใช่ครับผมนะฮะนี่คุณต้นเขาบอกว่าสวัสดีครับขอผลบอลคู่แมนซีกับลิเวอร์กับแมนซีหน่อยครับอีไอ้ดีเด็กผีไอ้เด็กเรือครับผ
1: ม
0: ต้นเดี๋ยวถ้ามันโดน114คดีเนี่ยแล้วมันต้องโดนตัด25 แต้มใน5 ฤดูกาลเนี่ยอีก5 ฤดูกาลที่เหลือนี่ยังจะได้แค่2 ถ้วยนะมีลุ้นนะถ้วย FA ครับกับถ้วยลีกครับนะถ้วยพรีเมียร์ไม่ต้องลุ้นนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องไปนะจะบอกก่อน วันนี้เน้นเรื่องรถให้มากๆครับเฮียไม่เน้นผลบอล555ครับผมเฮียนัทครับรถผมกระจกบานหน้าเป็นคราบปัดไม่ออกเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนก็ไม่หายทำยังไงแนะนำหน่อยที่ร้านเสือทำได้ไหมครับหรือมีร้านแนะนำไหมครับแถวประเวศต้องไปขัดกระจกไหมทีนะ
1: ใช่ครับจริงๆซื้อน้ำยาถ้ามันเป็นคราบอ่ะก็ซื้อน้ำยานะขจัดคราบกระจกก็ได้ครับผมพูดตรงนะใช้น้ำยาลบคราบน้ำที่ในห้องน้ำมาได
0: ้เดี๋ยวนี้ดีนะใครไม่เคยใช้ผมบอกให้เลยว่าคุณลองดูนะไอ้เพชรเอาสบู่ถูเอาแฟบลงอ่ะไม่ออกนะ
1: ไ
0: ม่ออกแต่เอาเนี่ยหยดฟองน้ำแล้วลูดปื๊ดเอาน้ำฉีดนี่หายเกลี้ยงเลยนะ
1: ใช่แต่คือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าโดนนานไหมแช่ทิ้งไว้แห้งไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยลูกค้าก็คือเอารถไปจอดที่สูงเป็นอพาร์ตเมนต์
0: อืม
1: แต่ตัวเองอ่ะไม่ได้จอดหลบเข้าไปในหลังคาก็จอดคือเหมือนกับว่าก็ไปขอจอดมันก็ได้จอดหัวจุ่มเข้าไปข้างในน้ำที่ลงจากอาคารมาเนี่ยมันเป็นน้ำที่แบบมันก็ผ่านตึกผ่านอาคารก็มีปูนมีอะไรเนาะจากนั้นคันยันกระจกเลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาแก้ไขเอาแต่ว่าก็ยังดีค่ะไม่ต้องรถไม่โดนน้ำท่วม
0: อืม
1: นั่นแหละก็ต้องมาแก้ไขเอา
0: ฮะสวัสดีครับเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะป้ายไม่ได้หายครับสเกิร์ตหน้าหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ
1: หนักเลย
0: มันมีอีกอันนึงนะที่ชอบมีปัญหาเฮียนัทแผ่นรองใต้ห้องเครื่องโอ้อันนี้นี่ก็ยับกันเยอะนะจะบอกให
1: ้
0: ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะวันศุกร์ที่ศุกร์นู่นอ่ะที่น้ำท่วมอ่ะมีเอาผ่านคันนึงจอดอยู่หน้าผมอ่ะคันนั้นน่ะสาเหตุที่จอดเพราะอะไรรู้ป่ะแผ่นใต้ห้องเครื่องอ่ะมันพับเป็นเลข8เลยเอาไปพับหักอ่ะหักมาเลยอ่ะพูดง่ายหักแล้วก็คาอยู่ใต้ท้องรถอ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยเจ้าของรถไม่กล้าขับมั้งนั่นแหละคือแผงใต้เครื่องเนี่ยบางทีโดนน้ำเนี่ยบางคนถามว่าอ้าวแล้วมันหลุดได้ยังไง อย่าลืมว่าบางทีน้ำไปกดลงมาไงนึกออกปะเวลาเราลุยน้ำน้ำมันกดแผงพวกนี้ลงได้นะจะบอกให้ครับผมเขาบอกว่าป้ายไม่ได้หายครับสเกิร์ตหน้าหายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้หนักไปนะฮะสวัสดีครับเฮียจากที่ผมถามเฮียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องพัดลมหม้อน้ำของยาริสปี12เรื่องวิธีการเช็คที่มันไม่หมุนผมลองทำตามแล้วถอดปลั๊กมาจี้ตรงก็ไม่หมุนผมเลยสั่งของจะเอามาเปลี่ยนแต่เอจใจว่ามันไม่น่าพังเปิดแอร์แล้วหมุนไหมล่ะถ้าเปิดแอร์แล้วหมุนเนี่ยแสดงว่าไม่เสียนะคือเปิดแอร์ไงก็ต้องหมุนเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวการระบายความร้อนมันต้องเกิดแล้วไงเวลาแอร์ทำงานอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมุนณเวลานั้นทีเดียวไงมันต้องรออีกสักแป๊บนึงมันอาจจะเริ่มหมุนก็ได้นะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะทำงานเลยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าระบบรถรุ่นเก่าๆรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะอย่างรถรุ่นเก่าเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บทำปั๊บเลยนึกออกปะแต่รุ่นใหม่บางทีเปิดปุ๊บยังไม่ทำนะต้องรอแป๊บนึงก่อนสักนาทีสองนาทีอ่ะมันถึงเริ่มกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองดูนะครับคือ
1: เฮียฟ้าบิวสัปดาห์ที่แล้วถามเรื่องพัดลมยาริสปี12ว่าตรวจเช็คอ
0: ันนี้ไปแล้วนี่ตอบไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็อันนี้อัปเดตเลย CRV G5 ลุยน้ำครึ่งล้อช่วงมหาอุทกภัยแข็งกันกระแทกใต้ห้องเครื่องฉีกเลยอาจจะโดนของแข็งลอยมาแถมด้วยเค็มแล้วรออะไรครับ
1: ผมเนี่ยทับกระถางแตกไป2กระถางนะในหมู่บ้านพอน้ำมันสูงกระถางมันลอย
0: ครับ
1: แล้วมันไม่เห็นผมก็เห็นไม่กอหญ้าเล็กๆโผล่มาวิ่งเข้าไปดังครึ่มนะแล้วคนที่ชอบเอากระถางวางไว้หน้าบ้านกันแบบแต่งหน้าบ้านนะลอยหมดไม่เหลือแต่กระถางนี่ตอนนี้หมู่บ้านโล่งสะอาดตาเลยตอนนี
0: ้แต่ของผมอะไรลอยวะฮะขยะลอยบางคนผูกถุงไว้หน้าบ้านฝนตกน้ำท่วมก็ไม่เอาเข้าบ้าน
1: ลอยไป
0: แล้วมันก็ลอยมาเข้าบ้านผม ดีไหมต้องเอาไม้มาเขี่ยออกตลอดเวลานะครับอ่ะก็พวกสิ่งพวกนี้ที่อย่างที่เราบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันอะไรมันลอยมากับน้ำบ้างเวลาเจอน้ำท่วมนะฮะทำไมต้องทำหนังสือมอบอำนาจด้วยครับวงเล็บในเมื่อภรรยาก็มีอำนาจสูงสุดอยู่แล้ว อันนี้ภรรยาเป็นใหญ่ใช่ไหมครับผมเคยลองเอาโซแนกฉีดเข้าไปตรงบริเวณแกนกับลูกปืน เดี๋ยวนะฮะกับลูกปืนดันใช้ได้เฉยเลยแต่ก็มีเสียงมาพอของใหม่มาคงต้องเปลี่ยนครับอ๋อก็ฉีดแต่ฉีดได้แต่ถามว่าเอ้ยมันจะหายเลยไหมในเมื่อถ้ามันดังแล้วมีทางหายหรอครับเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาอีกนะฮะอาจจะในเร็ววันด้วยจะบอกให้นะครับแจ้งเคลมประกันของบริษัทชุบชับหรอชับ
1: ชับเก๋ชับ
0: ชับนะวงเล็บของสามัคคีประกันภัยแผ่นกันใต้ท้องหลุดน้ำท่วมหายแจ้งเคลมทั้งอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้ยังไม่อนุมัติเลยครับเฮีย
1: ก็โทรสอบถามว่าเรื่องมันถึงไหนยังไงแล้วก็อัปเดตกันหน่อย
0: ช่วงนี้อาจจะยุ่งเห็น
1: ผมว่าเคสมันน่าจะเยอะมากอะช่วงเนี้ย
0: ถูกต้องครับ
1: นี่อย่างรถลูกค้าบางคันก็คือทำเรื่องเคสนะประกันก็บอกว่าพี่ถ่ายรูปก่อนก็เอาไปให้ดูถ่ายรูปก่อนแต่ปึ๊บผมก็
0: จริงอะ
1: ถ่ายรูปก่อนทำว่าสอดตาลื้อแล้วนะประกอบเอามาซักแล้วนะลูกค้าก็ทำภาพประกอบให้ประกันส่งให้ก็ไปตั้งเบิกกันต่อ
0: คือถ้าดีอ่ะมันควรจะมีภาพตั้งแต่ตอนที่รถจมเลยนะ
1: ก็บางคนก็แล้วก็คิดราคาสมมติทำ 2,000 บาท 3,500 ครับถามว่าทำ
0: ครับ
1: เขียนให้เขียนบินบวกไปอีก 1,500
0: โอ้โหเพิ่มประกันเยอะหน่อยครับผมถ้าถามว่าสวิฟกับรถวาวตัวไหนลุยน้ำได้ดีกว่ากันครับเฮียผมว่านะถ้าเป็นรถวาวเนี่ยเอาท่อยางมะกองออกก็ลุยได้ยันใต้ฝากระโปรงเลยนะจะบอกให้
1: น่าจะไม่มีปัญหา
0: ไม่มีครับนะครับ

0: ก็อย่างที่บอกว่าว่านาวาวเนี่ยทำไมแกไม่เปลี่ยนรถ
1: ไม่เคยถามแต่ผมเชื่อว่าแกไม่ยึดติดกับเรื่องพวกนี้ไงคือคนเราอ่ะถ้าทำไปได้แล้วเฮ้ยมีเงินนะสมมติมีเงินแต่ว่ารถมันคือสิ่งที่พาเราไปไหนต่อไหนแล้วกันแต่ไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่ต้องเชิดหน้าชูตานึกออกปะ
0: อืม
1: คือบางคนเขาอาจจะมองรถเป็นสิ่งหนึ่งออปชั่นของตัวเองในการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีโปรไฟล์ที่ดูหรูดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างวาวเนี่ยเขาคงไม่มายตรงนั้นมั้งเพราะว่าต่อให้มีรถดีเขาก็โดนด่าเยอะอยู่แล้วนะฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอารถอย่างนี้แหละคนจะได้ไม่ต้องมาดูเขาเยอะครับผม
0: ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอ่ะไปไหนก็ไม่ต้องห่วงรถห่วงอะไรเงี้ย
1: คิดดูกันชนมันคนละสีมันยังไม่มายเลยไม่เห็นเหรอ
0: กันชนดำนั่นนี่นะ
1: กันชนน้ำเงินนะมันเทียมกัน
0: อะไรวะ
1: กันชนเนี่ยผมเป็นคนหายมันเองแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นรู้มันเป็นอะไรไม่รู้แล้วว่ากันชนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยแหละเอาผมก็หากันชนให้มันผมบอกว่าเอาไปใส่เอาใส่ได้เลยนะแต่ว่าต้องไปทำสีนะ
0: ก็อยู่ท่านั้นมาโดยตลอด
1: อยู่ท่านั้นน่าจะเกือบ10 ปีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะเขาคงไม่ได้หมายนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่สวิปอะที่ลุยได้เยอะเพราะอย่างที่ผมบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆแล้วกันไหนหลายๆรุ่นที่ผมเห็นนะ CRV Gen 5 Gen 4 Gen 5เนี่ยปากที่ดูดอากาศเนี่ยมันอยู่แทบจะใต้ฝากระโปรงแล้วนะก็ถือว่าสูงพอสมควรนะถามหน่อยครับ Civic FB Boy 2012นะเวลาขึ้นขับคอนโดผ่านลูกหน้าจะมีเสียงดังที่ล้อข้างขวาช่วงล่างดังแก๊กแก๊กแก๊กเสียงดังมากเกิดจากอะไรได้บ้างครับขอบคุณครับผมว่านะอาจจะดังจากเบ้าโชกหรือเปล่าคือถ้ายังเบ้าโชกเริ่มฉีกขาดมันจะทำให้เริ่มมีเสียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดมากนะแต่ถ้ามันเป็นได้เยอะมันจะได้ยินเสียงชัดอยู่นะครับผมนะอันนี้แค่สันนิษฐานหรือเดาเอานะเพราะว่ายังไม่เห็นหน้างานจริงไม่ได้เห็นรถจริงก็เลยยังตอบอะไร 100% ไม่ได้แต่ถ้าเห็นรถอ่ะอันนี้จะฟันธงให้ได้ว่าเป็นที่อะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะข้อความก็ยังส่งมาได้อย่างต่อเนื่องนะฮะโอ้ยไม่ทันแล้วดีกว่า57แล้ว
0: ห้าเกียร์แล้วพี่ห้าเกียร์แล้วพ
1: ี่ไม่ต้องส่งแล้วนะฮะก็ส่วนใครที่จะใช้รถก็เช็คสภาพการจราจรเช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะฮะว่าช่วงไหนฝนตกไม่ตกยังไงนะฮะ
0: หรือจะเดินทางไปไหนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นต้องดูแล้วว่าไอ้ที่เราจะไปอ่ะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
1: อย่างผมก็ลุ้นนะเสาจะมาป่าววะไม่มาเลยไม่มาตามนัดแล้วกันเนาะอาทิตย์จะมาหรือเปล่าวะก็ไม่มาตามนัดอาทิตย์เมื่อวานเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าฝนตกตอนที่ผมวิ่งแค่นั้นเองผมวิ่งผ่านไปสัก3 กิโลแล้วเอ้ยฝนตกดีว่าแล้วก็เริ่มหนาไปขึ้นไปเรื่อยแต่ผมจะวิ่งจบแหละนะเพราะไม่มีน้ำฝนอะไรเงี้ยนะฮะ
0: นะครับ
1: เป็นที่ดีแล้วกันที่น้ำยังรอการระบายอยู่เลยนะครับนะอ่ะลองดูนะครับอ่ะประมาณนี้ครับข้อความก็หมดทุกข้อความนะฮะใครที่มีปัญหาก็เตรียมไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกับเรา2 คนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการ Motor Intent นะฮะวันที่ผมก็เฮียนัทไลน์แล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกใน

0: สดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM99 หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM99 พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: าน LINE @FM99
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกในแล้วก็สวัสดีโปรเตครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ อลูนอเกนเขาให้ work from home บางคนก็ไม่ชอบนะโปรเตเวลาทำงานที่บ้านแล้วสุดมันเหงาๆมันอโลน
3: อ๋อไม่ครับเอาจริงเลยสำหรับผมเคยทำงานออฟฟิศแล้วโดน work from home เปลืองค่าไฟครับ
2: เปลืองค่าไฟที่บ้าน
3: ครับ
2: โอ้โหครับโอ้โห
3: เพราะว่าเราไปอยู่นู่นตั้งแต
2: ่ห้องน้ำฟรี
3: เจ็ดโมงไปเปิดแอร์ฟรีอะไรฟรีอยู่ที่นู่น
2: ครับครับอันนี้มันเป็นเรื่องอโลนนะฮะอันนี้เรื่องประหยัด
3: พอชั่วโมงนี้นะพวกรถพังแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับตอนนี
2: ้
3: ทุกเม็ด
2: อันนี้ก็บริการรถสาธารณะไปก่อนน้ำเป็นเหตุทำให้โปรเตต้องใช้จ่ายในการซ่อมรถอีกไม่ต่ำกว่า 30,000 แล้วเนาะลงทะเบียนยังอ่ะ
3: ลงแล้ว
2: จะได้สัก 5,000 9,000 พวกน้ำล้อมก็ได้ตังค์ด้วยนะ 5,000 อ่ะ
3: โอ้รอบบ้านเขาได้กันแล้วผมยังไม่ได้เลย
2: สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่นะฮะถ้าบ้านใครโดนน้ำท่วมแล้วเกิดความเสียหายภายในบ้านเนี่ยทางรุ่งถ่ายรูปเป็นหลักฐานไปยื่นที่เขตได้
3: นะ
2: สูงสุดไม่เกิน 48,000
3: คือเราจะอยู่ใน
2: นานมากกว่าจะได้ครับ
3: คือเราจะอยู่ในพวกที่ว่าน้ำล้อมครับแต่ไม่ได้เข้า
2: ก็พวกแฟดทั้งหลายไงเขาเรียกน้ำล้อม
3: ครับ
2: แต่ลำบากจริงนะอย่างแฟดคลองจัดแฟดร่มเก้าพวกนี้นะน้ำไม่เข้าห้องอ่ะเพราะอยู่ชั้น3ชั้น4อ
3: ่
2: ะแต่มันล้อมออกเป็นไม่ได้เลยไฟก็ไม่มีนะช่วงนั้นนะคนเราเนี่ยพอไม่มีไฟเนี่ยโอ้โหลำบากพอสมควรนะ
3: ครับทุกไฟเลยครับทั้งไฟที่เป็นไฟฟ้าและไฟในการทำงาน
2: แล้วคุณแต่ลองนึกคนสมัยก่อนตอนยังไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้อ่ะ
3: คร
2: ับ เขาใช้เทียนไขอ่ะ
3: ครับ
2: แต่เขาก็อยู่กันได้นะอยู่กันเป็นหลายสิบปีเลยนะกว่าจะมีไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ย
3: ด้วย
2: สมัยเอลิสันอ่ะ
3: โอ้เอลิสันเข้าไปไหม
2: หมดไฟแล้วไหม
3: ด้วยบริบทในยุคนั้นนะครับคือว่าเราก็อยู่กันแบบไม่ได้จำเป็น
2: ไม่ต้องไกลไปถึงคนที่อยู่ในถ้ำนะตอนอยู่บ้านเรือแล้วนะแต่ใช้เทคโนโลยี
3: เราไม่จำเป็นจะต้องมารู้เรื่องคนอื่นผ่านมือถือไงครับเราไม่ต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรผ่านมือถือ
2: แล้วตอนนี้นะแล้วคนเฉพาะคนเมืองนี่นะไฟไม่มีเดือดร้อนที่สุดคือชาร์จเบ็ดมือถือไม่ได้ไม่มีอะไรจะกินยังไม่โกรธเท่าเบ็ดตัวนี้จะหมดอ่ะที่ดูแล้วกัน
3: ก็จริงครับ
2: ที่เดือดร้อนกันอยู่เออก็เป็นเรื่องที่ว่าปัจจัยที่6ของชีวิตไปแล้วนะเรื่องโทรศัพท์มือถือนี่แต่ละบ้านมี5คนก็ต้องมี5เครื่องก็มีใช้จ่ายนี่ประมาณร่วมพันต่อเครื่องนะ
3: ก็คือพอดีผมเห็นอยู
2: ่ผมว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากนะกับมือถือเนี่ย
3: มือถือสมัยก่อนแต่สมัยนี้มือถือสมัยก่อนผมว่าถูกกว่าเยอะ
2: มือถือสมัยก่อนอะแพงแต่ค่าใช้จ่ายไม่แพง
3: ใช่
2: มือถือเดี๋ยวนี้ก็ยังแพงอยู
3: ่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรวมแพงขึ้น
2: ไอโฟนตอนนี้เป็นแสนนะครับผมบางเรื่องรุ่นนะ
3: เรื่องยุ่งกับคำว่า Apple ล่ะครับ
2: ก็ต้องนะฮะประหยัดคำว่าประหยัดนี้ตรงข้ามกับไม่เหมือนกับคำว่าขี้เหนียวนะ
3: ครับ
2: ขี้เหนียวคือนั่นไม่รู้จักใช้จ่ายเงินแต่การประหยัดคือการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องเอาที่จำเป็นในยุคนี้นะฮะก็หาเงินค่อนข้างจะยากแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังเยอะแล้วก็ยังสูงเหมือนเดิมนี่ต้องประหยัดกันหน่อยนะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยยอดเยี่ยมใช้ได้เสมอนะฮะทุกยุคทุกสมัยนะครับ
3: ผมเห็นลงเต็มไอจีเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงแต่มีกุญแจปอร์เช่กันทุกคนเลย
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าขับพอร์เช่ขับเบนซ์ก็ไม่ใช่ความผิดแต่อย่าไปกู้มา
3: ครับ
2: เท่านั้นเองคือใช้เงินเป็นใช้เงินของเราไม่ได้ใช้เงินคนอื่นและไม่ได้ใช้เงินอนาคตนั่นก็เรียกว่าปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเรามีเยอะก็ใช้เยอะได
3: ้ครับผม
2: อย่าไปรบกวนคนอื่นแล้วก็อย่าไปโกงใครเท่านั้นเอง
3: อ
2: ย่าพกโกงประเทศนี่นะครับมันบาปกรรมนะฮะชาติหน้าเกิดมาจะปากเท่ารูเข็ม
3: ผมไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ผมเวลาออกรอบกับน้องๆนะเวลาเล่นปุ๊บบางทีปึ้งระเบิดทรายนะลูกนู่นๆไม่กินทรายเลยใช่ไหม
3: ฮะ
2: ไม่กินทรายเลยแหละก็แต่โดนลูกลอยไปนู่นผมชมเขานะ
3: ว่า
2: เอ็งเหมาะเป็นนักการเมืองมากเลยเนี่ย ไม่กินทรายเลยเนี่ยน้องยิ้มแบบงงๆปู่เตยังไม่เข้าใจ
3: เข้าใจเข้าใจแต่มันก็เขาไม่ได้กินทรายกันแล้วเดี๋ยวนี
2: ้ตอนนี้มีแฟนรายการแจ้งมาครับเจ้าที่ด้านนอกครับ YouTube ยังไม่เข้าอ่ะยัง YouTube ยังไม่เปิดนะคร
3: ับเจอที่ข้างนอกดู YouTube ไปหน่อยนะครับ
2: เอาละครับสัปดาห์นี้ไม่เหงาแน่นอนนะเพราะว่ามีกอล์ฟโหนักกอล์ฟของเราไปแข่ง 3-4 รายการเลยนะ
3: ครับ
2: มีทั้ง DP World Tour มีกอล์ฟเอเชียนทัวร์ด้วยสัปดาห์นี้ที่มาเก๊า
3: ครับ
2: แล้วก็ของ LVJ นี่เซี่ยงไฮ้
3: ครับ
2: ส่วนณธงชัยใจดีก็มีด้วยนะครับ4รายการเดี๋ยวว่ากันในช่วงหน้า
3: ฮะ
2: แล้วก็ LPGA นี่ดูสบายเลยที่เซี่ยงไฮ้ห่างกัน2ชั่วโมงเองกับประเทศไทยนะครับน่าจะดูกันไม่ต้องง่วงเหงาหาวนอนเอาไปดูผลกันก่อน
3: ครับผล
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่กี่รายการประเทศจัดไป
3: ของผู้หญิงก็จะมี Lady European Tour นะครับรายการอารามโคโคเรียแชมเปี้ยนชิพ
4: ยังไม่เข้า YouTube เลย
3: เป็นรายการของ Lady Open Tour ที่ทำที่เล่นที่เกาหลีนะครับ
2: ครับ
3: ก็มีสาวไทยไปเล่นด้วยนะครับแต่ว่าแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะครับจากญี่ปุ่น22 Under
2: แข่งที่เกาหลี
3: ใช่ครับแข่งที่เกาหลีแข่งที่นิวโคเรียคันที่ขับ
2: นี่เป็นรายการอะไรนะ
3: รายการรามโคครับรายการของ Lady Open Tour
2: Lady European Tour ไม่ใช่ LPGA
3: ไม่ใช่ครับ L
2: ว่า
3: L ไม่ครบ
2: ญี่ปุ่น
3: ใช่ครับ
2: ว่าแชมป์ในถิ่นเกาหลีนะ
3: ครับเรื่องปกติครับ
2: ปกติแค่ไหน
3: ปกติเพราะว่าอานักกอล์ฟเกาหลีก็เคยเป็นมือหนึ่งของเจแปนทัวร์อยู่พักใช่
2: สลับกันเหรอ
3: ใช่ครับสาวไทยที่ไปเล่นที่ผ่านตัวมีแจนอันชิสาอุตมะนะครับอันดับ46ร่วมนะครับมีด้วยกัน2อันเดอร์นะฮะแล้วก็ถ้าตีฉัตรจีนกลับกับทางด้านของเอพิวนี่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับ
2: แชมป์เป็นใครอีกครั้งที
3: ่มิยู
2: ยามาชิตะ
3: มิยูยามาชิตะครับมิยูยามาชิตะนะครับ
2: ครับ
3: ก็นะถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเดี๋ยวรอไปเล่นรายการ
2: เงินรางวัลสักเท่าไหร่
3: เงินรางวัลไม่โชว์เลย
2: มิยูเป็นตัวที่เกาหลีเนี่ย
3: แป๊บนะครับเงิน
2: ดูสิมันได้กี่เท่าไหร่เนี่ย
3: เงินรางวัลรวมมัน2ล้านเหรียญสหรัฐ
2: โอ้โหเอกละ2ล้านเหรียญสหรัฐเงินรางวัลรวม
3: ใช่
2: แชมป์ก็ต้องมี 3-4 ล้านนะ
3: ครับผมประมาณนั้นครับ
2: รายการอื่นล่ะ
3: เพราะว่าทางของ Lady Open Tour ปกติจะแจ้งแต่รอบนี้ไปแข่งที่เกาหลีอารามโคเขาไม่ได้ขึ้นเงินให้นะแล้วก็ทางด้านของพี่อาร์มเกเรพิบาลรัฐก็ไปเล่นที่ Open Days ปัญญาครับรายการของฝั่งดีพีวัวทัวร์เล่นเงินที่มาดริดสเปนนะครับพี่อาร์มเกเรพิบาลรัฐของเราได้ตังค์นะครับอันดับ32ร่วมไปด้วยกัน5อันเดอร์ได้ 25,000 ปอนด
2: ์ 25,000 ปอนด์ตอนนี้ผมไปดูเงินปอนด์ให้นะครับว่ามันเท่าไหร
3: ่บอนด์ประมาณ 2.2 กิโลครับ
2: ขาวขอบจุดไปดูเงินปอนด์ให้นะฮะเงินปอนด์นี้ประมาณ40กว่าบาทมั้ง
3: ส่วนแชมป์เนี่ยเป็นคนจากสกอตแลนด์ครับ
2: ครับ
3: แกรนด์ฟอเรสต์นะครับเล่น4วันทำ14อันเดอร์นะครับที่2มี2คนนะครับยูจีโน่ชาคาร่าจากสเปนแล้วก็วิกเตอร์เพเรสจากฝรั่งเศสตามมาติดๆ1แต้มครับ4วัน13อันเดอร์แชมป์ได้ 560,000 นะฮะโดยประมาณนะครับผม
2: ไปดูเงินปอนให้แล้วโปรเต
3: ครับ
2: ประมาณ45บาท1ปอนเท่ากับ45บาทไทยเมื่อกี้ 25,000 ปอน
3: ครับ
2: โอ้โหเยอะอยู่นะ
3: ฮะก็โดยประมาณนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นรายการของ KL PJ Tour ก็คือของผู้หญิงเกาหลีนะครับรายการชื่อว่าอ่านผิดขออภัยนะครับ HJ Ship Building and Construction Dongbu Construction Championship
2: ครับนั่นชื่อรายการเหรอฮะ
3: ชื่อรายการครับ
2: ครับ
3: ชื่อเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะ
2: ครับ
3: ก็คนที่เข้ารอบนะฮะก็เป็นพัชรจุฑาคงกับพันนะครับอยู่ที่อันดับ22ร่วมนะครับอันนี้เขาน่าจะเล่นเป็น Stableford นะเพราะว่าคะแนนเป็นแบบบวกนะครับแชมป์เนี่ยคือ ฮยอนจูฮยอนโจจูนะครับอยู่ที่บวก52คะแนนนะครับเล่นแบบสเตเบิลฟอร์ดไปนะครับก็มีสาวไทยไปคนเดียวครับได้ตังค์อยู่คนเดียวนะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมเช็คให้นะอันดับ22ร่วม
2: ประมาณสักกี่บาท
3: 22ร่วม22ร่วมอยู่ที่ประมาณ9ล้านวอนครับ
2: โอ้โหเอาอีกแล้ววอนอีกแล้ว
3: ตามระเบียบตามธรรมชาติตามธรรมดานะครับ
2: วอนนี้จนปัญญาครับ
3: นะฮะก็ประมาณนี้เอเชียนทัวร์ก็รอ SMJ มาเขาโอเพ่นที่จะเล่นในวีคนี้นะครับส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนี่ก็เล่นจบไปรายการ Standy Lady Honda Golf Tour นะครับไม่มีสาวไทยไปเล่นนะปกติจะมีโปรสายป่านแต่งานนี้ไม่มีโปรสายป่านไปเล่นนะครับ
2: ครับบ้านน้ำท่วมหรือเปล่าครับ
3: ไม่แน่ใจครับแต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาท่วมแป๊บเดียวลงแล้วบ้านเขาฝนไม่หนัก
2: เดียวเขาตกใส่15วันติด
3: แต่เขาตกปล่อย
2: ไม่ท่วม
3: เขาตกปล่อยเนี่ย
2: ไม่ได้ตกปล่อยตกติดต่อกันเลยนะ
3: แต่บ้านเขาติดทะเล
2: ก็ทะเลว่าคนของเขาอ่ะคือไม่วินัยเรื่องขยะเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
3: ครับ
2: การทิ้งขยะแบบว่าถูกที่ถูกทางแล้วก็ขยะบ้านเขาค่อนข้างจะน้อยนะ
3: ครับ
2: ของเรานี่โอ้โหขยะเต็มเมืองน้ำท่วมทีนะครับ
3: ครับ
2: ต้องให้มีวินัยเรื่องนี้กันเยอะๆครับ
3: ครับผม
2: ถึงจะบรรเทาเรื่องของน้ำขังนะฮะ
3: แชมป์รายการ Stanley Lady Honda Golf Tournament นะครับก็เป็นอากิเอะอิวาอิแฝดคนที่เป็นคนหล่อครับ
2: คนหล่อ
3: แฝดคนหล่อกับไปเล่นที่บ้านใช่ได้แชมป์ตีคนเดียว 3,016 อันเดอร์ครับได้ไป20ล้าน
2: 20ล้านเยน
3: ครับผม
2: เยนนะฮะ100เยนเท่ากับ21บาท
3: ฮะ
2: คูณกันเอาเอง
3: ครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ครับของฝ่ายหญิงในเอเชียเนาะแล้วก็ถ้าเป็นของ PGA Tour ก็รายการ Baccarat Classic นะครับแชมป์เป็นของ Michael Bernard นะครับ16อันเดอร์เล่น4วันที่2เป็นของ Keith Mitchell กับ Jacob Bridgman เล่น4วัน15อันเดอร์นะครับได้ประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ1ล้าน4แสนเหรียญสหรัฐโดยประมาณนะครับ
2: ครับครบทุกรายการ
3: ครับผม
2: ก
3: ็มีรายการนึงครับรายการ
2: เชิญ
3: รายการผู้สูงอายุ Constellation Felix and Friend
2: นะทงรอนะ
3: ครับ Constellation Felix and Friend ก็แชมป์เป็นของ Warren Taylor ครับชนะ Alex Jega ใน Playoff 2หลุมนะครับก็รับไป 300,000 เหรียญนะครับเล่น3วัน17อันเดอร์ทั้งคู่ทั้ง Warren Taylor แล้วก็ Alex Jegaนะครับแล้วก็ไปเพลย์ออฟแพ้ไป1แต้
2: ม
3: นะครับส่วนของธงชัยใจดีอยู่ที่อันดับ33ร่วมได้มา14,000ครับเล่น3วัน8อันเดอร์อยู่กับโซเลนเคลเซนนะครับประมาณนี้
2: เรียบร้อย
3: ครับผม
2: สัปดาห์นี้นะธงก็ยังเล่นต่อนะครับเขามีซีเนียร์ทัวร์ PGA ทัวร์แชมเปี้ยน
3: ครับ
2: นะครับก็จะลงแข่งขันในเมืองรัฐนอร์ทแคโรไลนานะฮะ
3: ครับผม
2: นอร์ทแคโรไลนา16ถึง18ตุลาผู้สูงวัยนี้ก็เล่น3วันนะ
3: ครับ
2: เป็นรายการ SAS Championship นะฮะธงชัยใจดีหนึ่งเดียวของไทยนะฮะก็ยังมีเงินใช้นะฮะเดือนหนึ่งก็อย่างน้อย 2-3 เม็ดเนาะ
3: ฮะ
2: โอ้ผ่านตัวเสมอไม่ได้ห่วงครับนะธงเรามีวินัยข้างกายที่ดีมากครับฝึกซ้อมตลอดเวลาแล้วก็รายการอื่นๆสัปดาห์นี้นะครับต้องลุ้นจิโน่จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วที่ฮาวายก็ได้แชมป์มาแล้วก็รายการวิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้มีเงินรางวัล 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐที่เซี่ยงไฮ้ 15-18 ตุลานี้จิโน่อัธยาที่คุณนะฮะฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นแชมป์นะ
3: ฮะ
2: เป็นแชมป์นะครับก็จะมาป้องกันแชมป์แล้วก็จะมีโปรสาวไทยไปร่วมแข่งขันอีกก็มีพิชญายุบลหลังที่ไปรับใช้ชาติในเช่นเกมนะฮะ
3: ครับ
2: ช่วงนี้ก็ว่างแล้วล่ะครับนะก็จะไปเซี่ยงไฮ้ด้วยมีประพังกรทวัฒนกิจโปรแพตตี
3: ้ครับ
2: โรเมียวปาจารีอนันนารุ

0: การนะฮะโปรพราวชนิตรีวรรณแสนนะฮะแล้วก็น้องเมย์เอริยาจุฑานุการแล้วอีกคนได้รับเชิญเข้าร่วมครับนัทกฤตาวงทวีลาภครับนี่นะฮะเราไปรับใช้ชาติในเช่นเกมมาก็ไม่ต้องเสียใจสายเชียร์ที่ผิดหวังไม่ได้เหรียญอะไรนะครับสำหรับนักกอล์ฟหญิงของเรานะครับถือว่ามีใจให้กับทีมชาติแล้วนะครับนะฮะทุ่มเททุกอย่างแล้วแต่ว่ากอล์ฟในเอเชียนเกมคราวนี้มันพลิกกันสุดๆเลยนะโดยเฉพาะนักกอล์ฟจากอินเดียแล้วนักกอล์ฟสิงคโปร์
1: ผมบอกแล้วอินเดียสิงคโปร์นะกลัว
0: ครับประเภททีม
1: ฮ่องกง
0: ได้จีน
1: จีน
0: อย่าลู่หนิงน้ำทับแต่สิงคโปร์คนนั้นอ่ะ
1: ฉะนั้น
0: ไปได้เหรียญทองแดงเป็นสาวอินเดียได้แชมป์เหรียญทองบุคคลหญิง
1: ก็บอกแล้วว่าอินเดียกับสิงคโปร์น่ากลัว
0: ใช่ใช่แล้วก็อินเดียอินเดียที่ได้เหรียญทองเป็นมือสามของเขาด้วยนะไม่ใช่มือหนึ่งมือสองนะ
1: มือหนึ่งมือหนึ่งเล่นไม่ออกอโศกเล่นไม่ออก
0: ส่วนยินรู้หนึ่งก็โอ้พลาดเหรียญทองบุคคลไปแต่ก็ยังนำทัพได้เหรียญทองประเภททีมนะส่วนเอเชียนทัวร์เอเชียนทัวร์นี่นักกอล์ฟชายเราก็เดินทางกันเพียบเลยนะครับไปแข่งขัน SJM มาเก๊าโอเพ่นที่มาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันที่ขับ 15-18 ตุลาเงินรางวัลก็โอเคละ1ล้านเหรียญนะฝ่ายหญิงของจีโน่นี่ 3.2 ล้านเหรียญของเอเชียนทัวร์นี่โอ้โหขาดซาอุเหมือนขาดใจตัวนี้อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไม่มีแล้วนะครับก็เป็นรางวัลปกติของเอเชียนทัวร์เขา1ล้านเหรียญก็อย่ามีเงินน้อยนะฮะไปเล่นให้เต็มที่กันก็เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมสะดมแก้วกาญจนาไปด้วยพวกภูมิศักดิ์แสนสินซึ่งมาช่วยทีมชาติเอเชียนเกมก็ไปรัตนนท์วนัสศรีจันทร์ประวิตรตังกมลประเสริฐและอีกอื่นอีกมากมายนะฮะไปมาเก๊าชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วจากประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ส่วน DP World Tour ของยุโรปมาเล่นกันที่เอเชียที่นิวเดลี
1: ครับ
0: นะครับแข่งกันที่อินเตอร์ดีฮะเป็น DP World India Championship ฮะนี่เป็น DP World Tour นะฮะก็ของชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนี่แหละเมื่อก่อนเขาใช้ชื่ออะไรนะยูโรเปียนทัวร์ใช่ไหม
1: DP World Tour เป็นยูโรเปียนทัวร์อยู่แล้วครับ
0: ใช่ DP World Tour เดี๋ยวนี้เป็น DP World Tour นะฮะเพราะตั้งชื่อตามสปอนเซอร์ครับแต่มาแข่งที่รุ่นนิวเดอร์รีของอินเดียนะฮะ
1: มีปีหนึ่งมีปีหนึ่งก็สัตว์ไทยเขาเรียกอะไรนะมันเล่นมีช่วงหนึ่งเล่นเมืองไทย
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็มาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีกเลย
1: ใช่ครับ
0: รู้สึกจำเล่นที่อมตะป่ะ
1: น่าจะใช่ช่วงโซนนั้นนะครับ
0: เขาเจอผู้ชมน้อยเหลือเกินสปอนเซอร์สายหน้าครับไปอินเตอร์เดียฮะ
1: ไ
0: ปอินเดียดีกว่าครับโอ้เมื่อกี้ดูข่าวเรื่องของ7 11ที่อินเดีย
1: ครับ
0: ปิดทุกสาขาแล้วจริง
1: ก็คุณสู้ไม่ได้แล้ว
0: เพราะอะไรคุณลองประเมิน
1: เขาเรียกอะไรนะสไตล์ของคนอินเดียไม่ได้ถูกกับเซเว่นเนี่ยสไตล์คนอินเดียเขาถูกกับ
0: ถูกอะไรฮะ
1: ถูกกับร้านในสไตล์ของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ร้านในสไตล์ของเขาแล้วก็
0: เป็นจริตของคนอินเดีย
1: ใช่แล้วเราจะ
0: เขาไม่นิยมทานของพวกนี้ที่อยู่ในเซเว่นไง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เลย
0: ไม่ใช่ว่าเราทำการดื่มการกินของพวกเขานะ
1: ใช่ครับต่อให้มีของที่ทำไปเพื่อลักษณะเดียวกับอินเดียแต่มันก็ไม่ใช่
0: แม้ว่าจะมีของท้องถิ่นเข้าไปเยอะแล้วก็ตาม
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าซื้อของท้องถิ่นของเขาเลือกซื้อเพื่
0: อ
1: ซื้อร้านสะดวกซื้อกับไปซื้อร้านที่เขาซื้อเป็นประจำมันก็ไปร้านประจำ
0: ร้านประจำมันถูกกว่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ของราคามันต่างกันไง
1: ใช่
0: คนเดียวไม่ใช่คนมีเงินนะฮะประมาณนี้แต่รวยก็รวยจริงนะโอ้โหสุดๆไปเลยคนเดียวนี่นะ
1: เขามีเงินในเวของเขา
0: อ่ะก็มาแข่งที่อินเดียฮะปูอาร์มน่าจะทำคะแนนได้ดีครับนะก็ให้กำลังใจเธอเพราะว่าคนเดียวเลยเป็นชายเดียวในดวงใจเลยฮะกิรเดชอภิบาลรัฐจะมาอินเดีย 15-18 เช่นกันฉะนั้น3รายการแข่งวันเดียวกันเลยนะ15 16 17 18นี้นะครับใครชอบใครเป็นแฟนคลับของนักกอล์ฟคนไหนตามเชียร์กันได้ดูกันง่ายๆนะฮะเอเชียนทัวร์ก็มาเก๊าก็เอเชียนะครับเวลาต่างกันก็2ชั่วโมงนะที่อินเดียก็เหมือนกันที่จีนที่เซี่ยงไฮ้ก็เช่นเดียวกันนะครับ

0: YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio

0: สุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
5: Golf Trick
6: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
7: เอาละครับช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับติดตามกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับพวกเราหลากหลายคนนะฮะก็เหมือนเวียนกันมาจัดรายการวันนี้โปรเตก็มาแทนโปรเจกต์นะครับ
8: พรุ่งนี้ด้วยครับ
7: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะ
8: พี่อาทิตย์หน้าด้วยครับ
7: เอาเลยครับ
8: รู้ไหมครับคุณตีรัตน์สุริบุตรไปไหน
7: หนีน้ำท่วมไปญี่ปุ่นอีกแล้วเลยครับ
8: ต้องนะครับ
7: โอ้
8: เมื่อ2ชั่วโมงก่อนเมื่อขึ้นเครื่องครับ

0: ปิดเทอมนี่ต้องพาลูกสาวไปญี่ปุ่นอีกแล้วแหมเหมือนปากซอยจริงๆเลยนะครับเอาละครับนะฮะก็ได้เวลาที่พวกเราจะมาสังสรรค์นะฮะมาเจอหน้าเจอตากันนะครับใครอยากเห็นโปเตตัวเป็นๆนะฮะว่าหุ่นจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ทำไมเล่นกอล์ฟดีเหลือเกินเนี่ยก็มากันได้นะครับมาร่วม The Charity Golf 2026ของ FM 99นะครับซึ่งทาง FM 99 Active Radio ก็ขอเชิญชวนเลยนะครับท่านที่นะฮะชอบเล่นกอล์ฟหรือว่าบริษัทห้างร้านที่สนใจนะครับจะมาร่วมสนับสนุนกอล์ฟการกุศลนะฮะประจำปีของ FM 99นะครับหรือ Charity Golf ปีนี้นะครับเราจัดที่สนามกอล์ฟ The Vintageอยู่บางบ่อสมุทรปราการ
1: ครับผม
0: เป็นสนามที่เหลือเชื่อมากนะครับน้ำไม่มีปัญหาครับ
1: ครับ
0: ทั้งที่ย่านนั้นมันแน่น่าจะโดนนะฮะเดอะวินเทจไม่ท่วมนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้หลายสนามถือกันเยอะมากนะถนนบางนาตาด
1: ก็มิดนะ
0: ธนาก็ไม่รอดนะ
1: ใช่ตามระเบียบ
0: วินมิว
1: ก็หนัก
0: เรายันลัดกระบัง
1: นะกระบังก็หนัก
0: นะฮะทราบที่ไหนไหมฮะแถวนั้นไล่ยาวไปเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตลกไม่ดูไหมผมไม่ทราบนะ
1: ผมจำตรงโซนนั้นได้ไม่มาก
0: ครับ
1: แต่ถ้ารอบบ้านผมอ่ะสองสนามหลัก
0: ๆคือปาเตมี
1: กับทบ
0: ทบ
1: ใช
0: ่สนามทหารสองที่ตอน54ก็โดน
1: ครับ
0: นะฮะแต่54ผมจำได้นะทบเขาช่วยกันอ่ะกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออก
1: รอบนี้เขาเปิดเป็นแอ่งรับน้ำช่วยกรุงเทพ
0: ผมยังได้รับเชิญเลยตอนนั้น
1: ฮะ
0: ถนนรามอินทราน้ำยังท่วมขัง
1: ฮะ
0: ผมเอาฟอร์จูเนอร์เอาน้อง
1: ๆไปตี
0: ไปเลยครับเขาเชิญไปบอกมาดูหนึ่งป๋าน้ำไม่ท่วมสนามฮะแต่คราวนี้นะครับ
1: รอบนี้
0: เจอฝนจากฟ้ามา3วันเรียบร้อย
1: ทบ
0: น
1: ิดทำบอ
0: ครับ
1: แล้วก็สนามที่อยู่โซนบนๆก็น่าจะรอดบ้างแต่ว่ารอบๆน่าจะโดนล้
0: อม
1: โดยส่วนใหญ่นะครับ
0: ที่ทราบเนี่ยอะโปรเตเท่าที่ทราบนะฮะลองเกิดเกิดมาผมไปปัญญารามมาเมื่อวันเสาร
1: ์ครับผม
0: ก็ปิดไป10วันนะเพราะว่าคอร์ส A มันโดนไป2หลุม
1: อ่ะ
0: หลุม1กับหลุม2
1: เดี๋ยวภายหนองจอกไม่ท่วม
0: ไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมรอด
0: ครับครับตอนนี้เปิดบริการเรียบร้อยนะครับที่ปัญญารามอินทราแต่น้ำก็ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะ
1: ปกติ
0: ว่าลดลงไปแล้วนะปลามตายหมดเลยนะ
1: นะ
0: บึงใหญ่ๆตรงหลุม1หลุม2ของคอร์ส A นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ B กับ C ไม่มีปัญหาเลย
1: คร
0: ับครับใครที่น้ำท่วมก็นะครับโอ้ยมันหมดกันอีกเยอะนะทั้งที่ตอนนี้มันจะเป็นช่วงไฮไงจะเข้าหน้าหนาวแล้ว3นี่ก็บ่นกันอุบเลยนะครับน้ำงานนี้
1: โดยงั้นทุกคน
0: รับผิดชอบไม่ป้องกันกันให้ดีนะฮะไม่พร่องน้ำกันก่อนชวนต่อนะครับ วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับตุลาคมนี่ผมเหมือนจำได้ไหมตอนแรกเราจองวันที่2แล้วผมก็โทรไปขอเลื่อนสักหน่อยเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาโดนใจให้เลื่อนนะก็วัน2ตุลานี้เล่นไม่ได้นะครับตอนนั้นน้ำกำลังหลากเลยนะ
1: ครับตอนนั้นทุกคนบอกว่าอะไรนะทางสนามก็เหมือนกับยื่นมาให้ป๋า2วันกับ20เท่าไหร่ก่อน23หรือ23นี่แหละแล้วก็29
0: 29มีว่างแค่นี
1: ้มีว่างแค่น
0: ี้ยังไม่ว่างเลย
1: ว่างแค่นี้ยังไม่ว่าง
0: 29ตุลาตรงกับวันพฤหัสนะที่ The Vintage Club นะฮะ
1: ครับผม
0: ช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้สีแดงสีน้ำเงินเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของกัปตันทีมนะฮะทีมสีแดงยังนำโดยผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีคุณเฉลิมวงศ์นะฮะวิศวกรที่เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ
1: ์
0: นะฮะโค้ชเจี๊ยบโค้ชเจี๊ยบนี่ไม่ใช่โปรนะแต่เขาเป็นโค้ชนะ
1: ครับ
0: เรียนมาทางนะฮะกอล์ฟนะฮะโดยเฉพาะที่รามคำแหงเลยมนมัมมี่ฝีมือกอล์ฟช่วงนี้ดีขึ้น
1: ปีที่แล้วเขาอยู่ทีมผมไม่ใช่เหรอ
0: ผมต้องใช้เจ้ามนมัมมี่มาบ้าง
1: ปีที่แล้วเขาจับฉลากดีมาก
0: คนเขามีของ
1: เขาจับฉลากดีมากเลย
0: ดีแล้วก็ผมชวนอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะฮะสุขสวัสดิ์มาด้วย
1: ครับ
0: เป็นอาจารย์อยู่นะฮะเทคโนราชกระบังพระจอมเกล้าจัดรายการอยู่ระวันอาทิตย์ความปลอดภัยเรื่องของไฟฟ้านี่โอ้โหแกสุดยอดมากนะฮะนี่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ก็นำลูกศิษย์ลูกหานะฮะไปช่วยบริการชาวบ้านนะซ่อมเครื่องไฟฟ้าไงร่วมกับสิงห์นะฮะสิงห์อาสาของบุญรอดเขานะครับไปช่วยนะครับทีมสีน้ำเงินนะก็เปลี่ยนกันทุกปีฮะ
1: คือทุกคนเขาแซวแล้วบอกว่าถ้าป๋าอยู่เนี่ยวนได้ทุกวงการมาสู้ป๋าหมด
0: ก็เราต้องเปลี่ยนเพื่อให้สีแดงของผมประสบความสำเร็จ
1: เดี๋ยวกันนะ
0: ปีนี้ก็ไปเชิญผู้บรรยายฟุตบอลซึ่งเล่นกอล์ฟดีมาก
1: นาหังใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ลูกสาวเล่นดีกว่าพ่ออีกนะนาหังนะฮะอัธพงศ์ศรีมาเนี่ย
1: ปั่นโค้ง
0: ๆแล้วก็มีเจ้าต้นกวีปกติอยู่กับผม
1: จับฉลาก
0: ต้องไปช่วยต้องไปช่วยนาหังต้องไปช่วยนาหังส่งไปช่วย
1: ปีที่แล้วจับฉลากไม่ดีป๋าที่บอก
0: มีโปรคิวโปรเตแล้วก็น้องใหม่พิชชี่ฮะสุภาพสตรีนะฮะ
1: ทีมผมมีแม่ย่านางแล้ว
0: พิชชี่นี่รูปร่างเลยเหมือนมิเชลวีเลยนะ
1: ตัวสูงใหญ่ครับ
0: เล่นกอล์ฟดีด้วย
1: ครับ
0: จัดอยู่สปอร์ตดีเล็กนะครับก็ไปช่วยสีน้ำเงิน
1: ดูใน Facebook แล้วพี่แล้วต้องตีกินพี่มนต์เองนะ
0: โอ้สีมือกอล์ฟผมยังไม่เคยเห็นนะแต่มวลชนอยู่
1: เขาเพิ่งตีแล้วประธานที่มวลเองนะ
0: เลยต้องแยกก็อยู่กันคนละทีไง
1: เดี๋ยวทะเลาะกัน
0: มวลก็มีเหี้ยครับผมนะฮะก็สนใจนะครับนะฮะทีมเนี่ยประเภททีมเรารับสมัคร18ทีม
1: ครับ
0: จะมีชนะเลิศนะฮะ1ใบแล้วก็รองชนะเลิศอีก1ใบ
1: ครับ
0: นะแข่งขันกันนะ18ทีมแข่งกันเองเลย
1: ครับผม
0: ส่วนประเภทบุคคลเราจะแบ่งเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินสีละ30คน
1: ครับ
0: นะรวมกัปตันนะฮะก็รวมแล้ว70คน
1: ครับ
0: นะ70คนฝั่งละ35คะแนนทุกแต้มของทุกคนมีความหมาย
1: ครับ
0: มารวมเป็นคะแนนดิบเลย
1: ครับ
0: ก็เรียกกรอสสกอร์เลยนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นของสีใดก็ตามที่เกิน120นะใน18หลุมเราให้เต็มตุ่ม
1: เราตบ120ไว้ก่อน
0: เต็มตุ่มแค่120นะครับ
1: Excel จะได้คำนวณไม่ยาก
0: ครับแล้วก็มารวมกันนะครับขึ้นสกอร์ขึ้นจอในงานนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่จบ
1: ครับ
0: ยังไม่จบ
1: ฮะ
0: ให้กัปตันทั้งนะทุกคนของทั้ง2สี
1: ฮะ
0: มาดึง ผู้เล่นของตัวเองสกอร์การ์ดออกคนละ1ใบ
1: ครับ
0: แต้มนั้นจะต้องนำไปลบ
1: เป็นลบแต้มหลัก
0: ลบแต้มหลักที่รวม
1: ของทีมตัวเอง
0: ของทีมตัวเองแล้วก็เบ็ดเสร็จถ้าใครแต้มน้อยกว่าทีมนั้นชนะได้ถ้วย
1: แสดงว่าถ้าทีมสีน้ำเงินมีคนตี120สัก5คน
0: ครับ
1: แล้วเราหยิบออกก็ลง600แต้ม
0: โอ้โห600แต้มชนะแน่นอน
1: ชนะชัวร์
0: หยิบอย่างนั้นนะ
1: ชนะชัวร
0: ์ฉะนั้นเวลาหยิบนี่แต่ละทีมนี่
1: เตียนเดอร์ไม่ต้องมาเขาเตียนเดอร์บวกเต็ม
0: หรือว่าให้ฝั่งตรงข้ามมาหยิบของอีกฝั่งเดี๋ยวคิดก่อนทำยังไงผมได้เปรียบ
1: เพราะว่าปีนี้เนื่องจากผมบาดเจ็บใช่ไหมครับป๋าส่งผมลงไปเล่นกับเขาเรียกนะผู้ทีมผู้แข่งขันป๋าส่งผมไปเล่นแต่ไม่รู้ป๋าเขาจะหยิบแต้มพิเศษอะไรติดให้ผมไปแจกหรือเปล่ายังไม่รู
0: ้เวลาหยิบนี่เราต้องหยิบนะฮะแต้มเยอะๆออกมาเพื่อจะไปลบแต้มหลักเอาแบบนี้ดีแล้วมั่นใจเพราะว่าทีมผมส่วนใหญ่จะตี120กันเป็นหลัก
1: ต้องให้ผมไปแจกคะแนนพิเศษไหมคร
0: ับไม่ต้องเจอกันครับพฤหัสที่29ตุลานะครับมีอาหารนะฮะให้รับประทานกันก่อนที่จะออกรอบ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ละสีกรุณานะครับไปให้เร็วขึ้นนิดนึงเพราะจะได้นะครับรู้ว่าท่านจะต้องไปคู่กับใคร
1: ครับ
0: นะฮะสีน้ำเงิน2คนไปดวลกับสีแดง2คนในแต่ละหลุมแต่ละหลุมนะฮะในหลุม10ถึงหลุม18นะครับหลุมก็จะมีทั้งหมดนะฮะสีแดงสีน้ำเงิน1ทีม2ทีม
1: ครับ
0: ก็ต้องมี2กวน
1: ครับ
0: ต่อหลุมนะครับนะฮะกวนละ4คนมีรถให้ทุกคนนะมีรถให้ทุกคนรวมทั้งอาหารเย็นสังสรรค์มีของรางวัลจับฉลากมีรางวัลโฮอินวันซึ่งตอนนี้กำลังจะสรุปอยู่ว่าจะมี2หลุม
1: ครับ
0: นะเป็นอะไรบ้างนะแต่มีรถแน่นอน
1: หลุมภาษีกับภาษี
0: ขอบใจผมได้ด่าผมมาสิแจกโฮอินวันมีฉันเดียวเลยในภาษีอย่างน
1: ี้นะมาดีท่าน
0: โอ้ยด่างแต่ปากซอใช่เป็นเลิกงานนะครับก็ต ติดต่อได้นะครับที่0925315142 0925315142นะฮะบุคคล

0: ก็คนละ 3,900 นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกเบอร์0809195365 0809195365หรือทาง Facebook ไปดูรายละเอียดได้ที่นะทางเพจ Facebook ของ FM99 นะครับนะ
1: คร
0: ับ มีว่าให้ทุกคนเล่นกันสนุกสนุกสบายสบาย
1: เมื่อวันศุกร์ครับมีคำถามฝากถามป๋าจาก SMS
0: ครับ
1: มีกวนส่วนตัว4คน
0: ครับ
1: ถ้าจะขออยู่กวนเดียวกัน
0: เล่นกวนเดียวกันยินดีครับ
1: ให้เป็นเวลาเข้ามาสมัครเนี่ยเขาจะต้องสมัครแดง2กับน้ำเงิน2ไหม
0: ก็ถูกต้อง
1: เรา
0: เล่นกวนเดียวกันก็แบ่งกันเองเลยนะฮะให้เพื่อนคนไหน2คนไปอยู่ฝั่งแดงอีก2คนอยู่ฝั่งน้ำเงิน
1: รีเควสต์ได
0: ้ในการเลยเพราะวันนั้นนี่เราจะต้องให้ใส่เสื้อลง
1: ครับ
0: เรามีเสื้อแจกให้นะฮะ
1: ไม่ใช่
0: เสื้อปีนี้สวยมาก
1: ไม่ใช่สีแดงเป็นแมนยูหรือลิเวอร์พูลแต่อย่างใดนะครับเป็นแดงของแดงปกตินะฮะเพราะแต่สีน้ำเงินจะเป็นอ่อนๆแล้วออกเป็นแมนซีมันจะดูไม่ดี
0: โอ้ยเชลซีนี่เขาถล่ม 5-1 นี่คุณเอ้ยน้ำเงินเชลซีเนี่ยแดงอย่างแมนยูแดงหรือลิเวอร์พูลเหรอสัปดาห์นี้นะ
1: แมนยู
0: ก็แต้มเดียว9ทีละแต้ม
1: นะ
0: ส่วนลิเวอร์พูลก็โดนไป3เม็ดโลกสงบเรียบร้อยเจอกันนะครับวันนั้นนะฮะพวกเราจะได้เห็นหน้าเห็นตาส่วนเครื่องดื่มในงานไม่ต้องห่วงครับป๋าจัดให
1: ้
0: มีครบทุกแบบ
1: น้ำแข็งเป็นหลักครับ
0: ก็สุขใจคนจะเมาก็เพราะน้ำแข็ง
1: ครับผมใส่อะไรก็เมาหมดนะครับน้ำแข็ง
0: ลองดูเลยน้ำน้ำแข็ง
1: ครับ
0: สุรา
1: เมาครับ
0: สุราน้ำแข็งโค้ก
1: เมา
0: น้ำแข็ง
1: เมาครับผม
0: ประมาณนี้นะครับไปดูนะฮะเรื่องอื่นประเด็นมีอะไรสนใจไหมของการกอล์ฟสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: มัน
0: ข้อความ
1: มัน
0: เช่นเกมมีคนสงสัยควันหลงกันอยู่นะครับเรื่องเหรียญนะในกอล์ฟเอเชียนเกมโอเคสรุปให้อีกครั้งครับผม
1: ของฝ่ายหญิงทีมนะครับเป็นของ People Republic of China
0: ครับ
1: จีนจีนครับ
0: ซึ่งนำด้วย
1: หยุนลู่หนิงครับจ้างไหวๆแล้วก็หลิวย่านนะครับ
0: เอา2ใน3ก็คว้าเหรียญทองไป
1: จะเอาใครอ่ะคนนึงตี4วัน66ไอ้คน67อ่ะส่วนของฝั่งชายนะครับก็เป็นจีนเช่นเดียวกันครับ
0: โอ้ทั้งหญิงทั้งชายประเภททีม
1: ครับผมเหวินยิบติงครับจินสาวให้นะครับแล้วก็เฉินย่านนะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะ
0: เหรียญเงินเหรียญทองแดงด้วยสิประเภทหญิงก่อน
1: ประเภทหญิงเหรียญเงินเป็นของอินเดียนะครับ
0: อินเดีย
1: นี่ก็มีอาทิติกอโศกนะครับดิสกาดาก้าแล้วก็พานาวีสหรัฐอุรุสนะครับ
0: เหรียญทองแดง
1: เหรียญทองแดงเป็นของไชนีสไทเปครับหรือว่าไต้หวัน
0: วัน
1: เจ้าหยางนี้ครับ
0: มาด้วยนะ
1: ห
0: รือว่ายังเก่งนะ
1: ควายลิงสู้ครับแล้วก็เฉินป้ายหยุนนะครับก็เรียกว่า68 69ครับ3คน
0: ไล่อันดับไปดูหน่อยที่สาวไทยอยู่อันดับ4หรือ5
1: สาวไทยอยู่4ร่วมครับประเภททีม
0: โอ้ยเสียดายนะ
1: ฮะ
0: นิดเดียว
1: อยู่กับทางด้านของสิงคโปร์ครับแล้วก็อยู่กับเกาหลีใต้นะฮะ
0: 3ชาติคะแนนเท่ากัน
1: ครับผม
0: ทีมชายเป็นจีน
1: ทีมชายเป็นจีนครับ
0: เหรียญเงิน
1: เป็นเกาหลีใต้ครับ
0: เกาหลีใต้
1: ครับ
0: โอ้ถ้าเหรียญทองเป็นเกาหลีใต้นี่3คนรอดทหารเลยนะ
1: มาคนเดียวรอดเนี่ย
0: มาคนเดียวได้แค่บุคคลเหรอ
1: ไม่ได้บุคคลครับ
0: พร้อมคิมดึงไม่ไหวหรอ
1: ใช่เพราะว่า2คนนั้นเขาตีดูย่อมมันเนี่ยตี70ครับ3ตี4วัน70แล้วก็คิมซอนฮยองนี่3วัน73รวมแล้วหักแล้วไม่ไหว
0: 3วัน70ถือว่าน้อยมากนะคร
1: ับไม่ใช่คือที่เขาออกมาคิดรวมอ่ะที่เขามาคิดรวมอ่ะคะแนนดีสุดก็คือ70 73แล้วก็ตัวทำคิมตี64ครับ
0: แล้วก็ไปคนเดียวเลย
1: ไปคนเดียว
0: รอดคนเดียวประเภทบุคคลเหรียญทองฝ่ายชายคือทำคิมนะหลุดทหารเรียบร้อย
1: ครับทอมคิมหรือว่าคิมจุฮยองครับ
0: ดีนะไม่ออกอาการมากเหมือนทีมฟุตบอลชายเกาหลีนะโอ้โหคนด่ากันเลยอ่ะออกหน้าออกตาเกินไปไม่ได้เป็นทหารเนี่ย
1: ก็อันนั้นอนาคตเขาอ่ะ
0: ทอมคิมก็คงรู้ตัวก็เลยนิ่งๆ

0: คิมคอนคิมต้องนิ่งตามหลักต้องนิ่งเพราะกีฬากอล์ฟควรจะนิ่ง
1: ครับ
0: ไม่ควรวิพากษ์
1: วิจารณ์ท่าทีเขาได้แชมป์ฟุตบอลเพราะชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไงก็เลยดีใจมากไปหน่อย
0: อันนั้นอารมณ์พลาดไปหน่อย
1: โอ้ยแล้วก็ไปพูดเรื่องไม่ต้องเป็นทหารไงก็เลยด่ากันเหรียญทองฝ่ายชายเป็นเกาหลีคือทอมคิมเหรียญเง
0: ินเป็นทางด้านของคาซุกิไฮกะครับจากญี่ปุ่น
1: โอ้เจ้าภาพ
0: ตาม3แต้ม
1: ทองแดง
0: สะดมแก้วกาญจนาครับ
1: หน่อยสิ
0: สะดมแก้วกาญจนาครับนะฮะก็
1: อยู่วันที่3วันที่4มันมากเลย
0: เขาเรียกว่าต้องไปเพลย์ออฟกัน
1: เพลย์ออฟเพื่อเพลย์ออฟเหรียญเงินนะ
0: ฮะ
1: 3คน
0: ครับเพลย์ออฟเหรียญเงินแล้วก็เป็นสะดมที่ปาดหน้าทางด้านของเหวินยี่ดิงมาเพื่อเอาเหรียญทองแดงนะฮะ
1: แล้วเหรียญเงินเป็น
0: เหรียญเงินไปของคาซุกิไฮกะครับจากญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า3คนนะดวลกันแล้วก็ญี่ปุ่นเขาได้ไปก่อนเบอร์ดี้ก็ได้เหรียญเงินเหลืออีก2คนดวลกันต่อ
0: ครับ
1: เราได้เหรียญทองแดงนะครับสู้สนุกเลยเอเชียนเกมคราวนี้ฝ่ายชาย
0: พี่เจี๊ยบ
1: หญิง
0: พี่เจี๊ยบเขาบอกว่าทางด้านของสะดมมีใจสู้สุด
1: ๆวันสุดท้ายต้องยอมเลยสู้ทุกมากวันสุดท้ายตี7อันเดอร์
0: ฮะ
1: ถึงไล่ทันอ่ะ
0: สู้ทุกเม็ดเลยนะของผู้หญิงก็แชมป์เป็นของอินเดียครับ
1: โอ้โหแล้วสาวสิงคโปร์ที่คุณชมตอนนั้นอ่ะ
0: สาวสิงคโปร์เดี๋ยวนะจากทางด้านของอินเดียเนี่ยพันวีสหรัฐเนี่ยครับเป็นแชมป์เนาะได้เหรียญทอง15เดอร์นะครับ
1: ครั้งที
0: ่พันวีสหรัฐ
1: สหรัฐ
0: ช
1: ื่อประเทศเลยเหรอ
0: เหมือนกับสหรัฐอ่ะ
1: คุณบอกว่าเป็นอินเดียแล้วบอกเป็นสหรัฐได้ยังไง
0: สหรัฐนะฮะขนาดพี่ก้องยังสหรัฐได้เลย
1: อ๋อครับคุณบอกคุณเขาเป็นคนอินเดียแต่ชื่อสหรัฐได้ไง
0: ส่วนพี่ก้องครับสหรัฐ
1: เหรียญเงิน
0: แล้วก็หญิงนุ่นหนิงครับหญิงนุ่นหนิงอยู่ที่14อันเดอร์แล้วตามแต้มเดียวที่3ก็ชนันตันครับใช่นั่นตันลูกสาวลูกรักของสิงคโปร์นี่ต้องไปเพลย์ออฟเหรียญเงินแล้วก็ยินลูกหนินปัดหน้าไปเต็มเดียว
1: สองวันนะ
0: ครับแล้วก็ของไทยเราที่ดีที่สุดอันดับ5ร่วมครับอภิชัยยุบลอันเดอร์อยู่กับลิงย่า
1: เหรียญทองคราวที่แล้วที่หางโจ
0: ก็คราวที่แล้วเล่นที่จีนสนามง่ายกว่า
1: สนามที่ญี่ปุ่นมันแคบ
0: อารมณ์ทะเลลมเยอะแยะ
1: ลมแรงนิดๆอะไรประมาณนี
0: ้ฮะ
1: ก็นักกอล์ฟชายญี่ปุ่นคิดดูดิไม่ใช่มือบิ๊กเนมนะมันยังไม่เหรียญเลยอ่ะความที่ซ้อมอยู่ประจำเนี่ย
0: ไม่ใช่มือบิ๊กเนมแต่ก็ในบ้านเขาก็ถือว่าเป็นตองอย
1: ู่ใช่ไงกอล์ฟนี่มันได้เปรียบเรื่องสนามนี่แหละ
0: ครับผมนะฮะ
1: ไปดูข้อความกัน
0: ครับผม
1: ท่านนี้ขอบคุณมากครับที่แจ้งมาว่าอ๋อยูทูบ
0: ยังไม่เข้า
1: เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนน้องอาร์มน้องอาร์มบอกว่านักกอล์ฟคนไหนที่พูดโกหก
0: ฮะบอกว่าเฟคเคนเน็บ
1: เฟคเคนเฮน
0: เฟคเคนเน็บ
1: ชื่อจริงก็คือเจค
0: เคนเน็บ
1: โอ้ให้คะแนนน้องเขาหน่อยครับ
0: ให้7เต็ม10ครับ
1: 7เต็ม10นะครับน้องอาร์มขอบคุณนะครับ
0: เฟคเคนเน็บนะฮะทาง YouTube บอกว่า YouTube คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปอบพี่ปะแปะและพี่เตนะครับอีกคนนึงส่งเข้ามาชื่ออัชราเชื้อชูบอกสวัสดีค่ะเข้าได้ปกตินะคะ
1: โอเคเรียบร้อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวแจ้งให้ทราบไง
0: ครับผมครับผม
1: ประมาณนี้
0: แล้วก็สาวไทยคนนึงที่ฝากเชียร์นะเวลานี้นะครับคือชนชีวาวงรักหรือว่าโปนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: อันดับ6
1: LPG แล้ว
0: อันดับ6ของ Rest to the God นะครับก็เข้าไปเป็นเจนของ2026การันตีไปเล่น2027นะครับอยู่อันดับที่6นะฮะสาวเชียงใหม่นะครับชนชีวาวงรักเชียงใหม่ไทยแลนด
1: ์
0: ชนะเอฟซันทัวร์1รายการนะครับแล้วก็เอฟซันทัวร์จำปีได้แสนเหรียญ นะครับนะแล้วก็เป็นลูกกี้ปีหน้าของ LVGA นะครับ
1: จะได้ลูกกี้ of the year
0: ก็แต่ดูจากไอ้ตัวที่เข้าไปคนแรกชื่อมาลาเบลติงนี่ก็น่ากลัวอยู่ครับ
1: ชาติไหนครับ
0: มาเลเซียครับ
1: มาเลเซียชื่อเราจำไว
0: ้มิลาเบลติงครับ
1: เข้าที่หนึ่งเลย
0: ใช่ครับชนะเอฟซันทัวร์สองรายการเงินรางวัลมากกว่ากัน500,000
1: เบลติง
0: ครับผม
1: กับชนชีวา
0: ครับ
1: สู้กันฤดูกาลหน้าใครจะเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยม

0: ครับผม
1: แต่สัปดาห์นี้ก็ลุ้นสาวไทยกันก่อนนะฮะรวมทั้งช่วยกันเชียร์น้องนักกีตาร์วงทวีราบหน่อยซิม300
0: เขาได้ไปเล่นเกาหล
1: ีด้วย
0: เขาได้ไปเล่นเกาหลีเป็นหลักแล้วตอนนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่เขาได้รับเชิญเนี่ยเขาได้รับเชิญจากทางค่าของฝั่งจีนซินี
1: ่นะครับใช่ๆก็มีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสนะ
0: ครับ
1: น้องซินนะครับ
0: แล้วปีนี้สนามกอล์ฟจะดีไหมครับ
1: ปีนี้สนามกอล์ฟที่ไหนครับ
0: เซี่ยงไฮ้เนี่ยครับ
1: เซี่ยงไฮ้ผมไม่เคยไปครับ
0: เพราะปีที่แล้วจำได้ไหมครับที่ถ่ายทอดกันมาแล้วเราดูกันกินเย็นมาก
1: ปีนี้น้ำดีไม่ต้องห่วงครับ
0: น้ำเขาหรือน้ำเรา
1: เดี๋ยวทั้งโลกเลยครับปีนี้น้ำดีจริงๆเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยโอ้โหประเทศที่ไม่เคยมีน้ำท่วมขังเนี่ยโดนกันหมดเลยเนาะโดนกันหมด
0: เช่นประเทศไทยเป็นต้น
1: ประเทศไทยมาประจำอยู่แล้วแต่ปีนี้แหม
0: ขังน้ำนิดนึงนะคุณเทวินถามมาว่าการแบ็กสวิงไดรเวอร์แล้วเห็นหัวไม้บริเวณขอบตาซ้ายมันโอเวอร์สวิงใช่ไหมครับ
1: ปูเตจับไป
0: ถามว่า
1: ตอบนะ
0: ถามว่าใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ครับแต่ถ้าร่างกายเราสามารถยืดหยุ่นจนมันถึงขนาดนั้นได้ก็อย่าไปแก้มันเลยครับปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไป
1: ถ้าผลงานมันออกมาดี
0: ใช่เพราะว่าการที่คุณทำคอมแพคสวิงลงสำหรับคนที่มีเรื่องของสวิงวิดหรือว่าความยาวสวิงแล้วคุณทำให้มันสั้นลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือจังหวะคุณจะเปลี่ยนหมายความว่าจากเดิมที่คุณมีเส้นทางการเดินของไม้ที่กว้างและยาวและสามารถเล่นความเร็วได้ถ้าคุณไปเปลี่ยนให้มันเป็นคอมแพคสวิงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอจังหวะมันเปลี่ยนหมายความว่าเส้นทางมันสั้นลงเท่ากับจากที่คุณเคยจะเปลี่ยนเกียร์ในช่วงเวลายาว
1: ๆ
0: เช่นขับรถไปสัก 2,000 3,000 รอบแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์มันกลายเป็นคุณต้องเปลี่ยนเกียร์ในประมาณ 1,000 รอบเนี่ยจังหวะมันจะกระชากแล้วมันก็ทำให้ตีไม่ได้ไกลขึ้นหรือไม่ได้ดีขึ้นนะฮะ
1: แต่ถ้าผลงานไม่ดีก็ทำไม่ได้ถ้าดีแล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยกอล์ฟนี่นะ
0: ใช่ครับถ้าผลงานดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งครับแล้วผลงานไม่ดีก็แก้ไปนะครับ
1: วันนี้ผมจะไปออกรอบที่เมืองเอกวังน้อยหน่อยเพราะว่ามีกอล์ฟนะเขาเรียกรายการพิเศษของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจเจ้าที่โรงพยาบาลจุฬาราชกิจจา
0: สโมสร
1: เขาเล่นกันก็พี่ๆเขาซื้อทีมให้ผมไปช่วยเล่นแล้วก็ต้องเป็นพิธีกรด้วยครับมั้ง
0: ดีจังเลย
1: ก็เลยถามนิดหนึ่งผมไม่ได้ไปเมืองเอกวังน้อยนานมากแล้วมันมีจุดมาร์กไหมขับไปทางสระบุรีรู้แต่มันใกล้ถึงมันมีอะไรจุดที่มาร์กมากกลัวจังเลยพรุ่งนี้จบรายการ10 โมงต้องรีบบึ่งไปนะฮะ
0: เมือง
1: ไอ้ที่ถนัดนะมีจุดสังเกตนะแจ้งมาสักหน่อยครับ4689899นะฮะก็เป็นสนามที่ตอนปรับปรุงเสร็จใหม่ๆผมไปมา2 ครั้ง
0: ครับ
1: ไม่รู้วัดรู้วังดี
0: ฮะนั่นมัน
1: ไม่รู้วัดรู้วังดีก็เรียกอะไรดี
0: นั่นมันสวยนั่นมันสวย
1: รวมครึ่งๆกันนะวัดกับวังนะฮะ
0: โ
1: อ้ยทำซะสวยงามแต่ลักษณะออกไปทางวัดกับวังรวมกันนะฮะเมืองเอกวังน้อยไม่ได้ไปนานมากแล้ว
0: สนาม
1: ไปแล้วมั้ง
0: สนามกอล์ฟเดอะวังน้อยนะ
1: ใช้ชื่อเดวังน้อยอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ในแมปเรียกเดวังน้อยนะครับก็โรงพยาบาลวังน้อยครับ
1: เป็นจุด
0: สังเกต
1: ครับที่จะเข้าซอยนะ
0: น้อยครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผม
1: ข้อความตรงนั้นยังเหลือไหมครับ
0: ข้อความทาง YouTube ไม่มีแล้วนะครับ
1: ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะคุณป้อมด้วยนะครับไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศ
0: ครับ
1: พอเรา PR เปิดรับสมัครรีบส่งข้อความมา
0: สมัครคน
1: สมัครด้วยครับเพราะว่ากลัวจะเต็มนะแล้วจะทำยังไงการไม่ให้แล้วนะครับอยู่สีแดงเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ใจรักเดียวรักเดียวจริงๆนะ
0: ก็ปีนี
1: ้ก็ยังสู้อ่ะคุณป้อมกับสีแดงกับผมเนี่ยนะครับ
0: ปีนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาเห็นพี่วิชชี่ตีกอล์ฟก็เชิญทีมสีน้ำเงินนะครับ
1: ครับใครอยากนะฮะมาสีแดงได้ถ้วยบ้างก็มาอยู่กับผม
0: ก็ได้ปีนี้
1: มา3 ครั้งมึงได้ครั้งเดียวแพ้ไป2เอง
0: ครั้งแรกแพ้หมอครั้งที่2แพ้พี่แท่ง
1: แต่ตอน2ปีน่ะผมชนะ
0: ครั้งที่ป๋องไม่ใช่ป๋องอ่ะเราแพ้
1: ก็มีเสื้อให้นะครับแล้วก็กรุณานะครับ ใครที่สมัครกันเข้ามา1ต้องแจ้งแฮนดิแคปนิดนึง
0: ครับ
1: เพื่อจะได้นะครับประกบคู่กันเหมือนประกบมวยอ่ะ
0: ครับ
1: ให้แฮนดิแคปที่ใกล้เคียงกันได้ออกรูปกลัวเดียวกัน
0: แ
1: ต่ถ้าใครมากัน2คนมีเพื่อนมาก็จะให้เล่นคู่กันเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แจ้งได้เลยแล้ว
1: ถ้ามา4คนก็แบ่งเป็น2 2ก็อยู่ในกลัวเดียวกันได
0: ้อย่าลืมแจ้งไซส์เสื้อด้วยนะคะ
1: แจ้งแฮนดิแคปแจ้งไซส์เสื้อสองสิ่งที่สำคัญนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็อย่าลืมเจอกันพฤหัสที่29ตุลาคมเส้นทางที่จะไปสนามไม่มีปัญหาเรื่องน้ำและตอนนี้ผมกำลังประสานที่สนามอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะโทรศัพท์ไปคุยชื่อนามสกุลของท่านที่จองเข้ามาเดี๋ยวผมแจ้งไปทางสนาม
0: ครับ
1: ใครอยากจะไปซ้อมก่อน
0: ครับโอเคขอบคุณทุกข้อความทุกท่านเลยครับนี่สวัสดี
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Music Room

0: สดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในSmooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมง

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: 99 Music Room
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Court Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Court Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: FM 99 Active Radio เชิญคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
7: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ 3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจใน

0: แบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: เอาละครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99 Active Radio คลื่นบันไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เช้าของวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับอยู่ด้วยกันจนถึงเวลา 18:30 นะวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับผมเจสุขศักดิ์วรรณวจิตรนะครับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะอีกสักครู่เลยกันนะฮะคุณรสินพงษ์ประสันธนาธรนะครับจะเข้ามาจัดรายการนะครับขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องฟิลิปลามด้วยนะครับเพลงอะไรสักอย่างนี่นะฮะน่าจะเป็นของไททอนสปิทนะเป็นเพลงที่ก็ไพเราะดีนะเพราะดีแล้วก็แฝงด้วยความหมายไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกันนะแต่ก็เพราะดีเพราะเป็นวงที่แต่งเพลงแล้วเสียดสีสังคมมาเนาะนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะฮะแต่งเพลงโอ้เพลงนี้นะพี่จ่ายใช่ไหมรู้จักพี่จ่ายพี่มอดพี่มอดรู้เฮ้ยเดี๋ยวยุ่งกับพี่ฟิลิปลามพี่รู้วงนี้นะครับเป็นวงดนตรีใช่ไหมมีประมาณ3คนฮะไม่ใช่เหรออ๋อ3คนเดโลโซละเอ๊ฮาตลอดเลยนะครับอ่ะไม่มีอะไรฮะพอดีเราไปเรื่อยกำลังดูการแข่งขันเทนนิสที่อู่ฮั่นนะนะครับเป็นการแข่งขันที่ประเทศจีนเนาะนะครับส่วนการแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรายงานกันนิดนึงแล้วกันนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ลงเตะกันหลายคู่เลยนะครับโดยที่ลองนะครับก็แพ้ลิสบอนไป0-2นะมีซาบานะครับซาบาเป็นทีมจากอาเซอร์ไบจานนะฮะก็ชนะสลาเวียปรากไป2-0นะครับอาร์เซนอลครับโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยนะฮะก็ชนะลิวไป3-0นะครับก็ได้ประตูจากยูเลียนทริมเบอร์นะครับเอเมเลชีเอเซ่นะครับและโบโยซาก้านะครับแอตเลติโกมาดริดอ้าวมาอยู่ของเราไปยังไง
1: ครับ
0: แพ้นะมาอยู่ของเรา
1: ก็แพ้ไป2-0
0: โอ้เลนิโยโร่เนี่ยโดนใบแดงด้วยนะ
1: อ
0: ้าวนาที74ฮะ
1: ครับ
0: โดนแต่ประตูแรกเลยอ่ะประตูที่นาทีที่1เลยอ่ะเรียบร้อยปาโบบาริออสนะ
1: ครับ
0: ยิงให้แอมเบดิตนำก่อน 1-0 แล้วก็แมนยูมาเหลือ10คนเลนี่ยูโร่นะครับโดนใบแดงด้วยก่อนที่อเดมบอล่าลูกแมนนะฮะจะมายิงลูก2ให้แอตมาดริดเรียบร้อยแมนยูไหวหรือเปล่าฮะไมเคิลคาริกนี่ฮะตั้งแต่ได้รับสัญญาถาวรเนี่ยเริ่มออกการแล้วนะ
1: ครับ
0: อ้าวกาลาตาสลานะครับแพ้บาร์เซโลนาไป1-4นะครับอินเตอร์นะครับแพ้คลับบูส 3-4 อาร์เบลาซิกชนะเพสวีไป1-0ไวกิ้งนะครับเสมอกับบาเยิร์นของเราไป3-3นะบาเยิร์นเหลือ10คนด้วยฮะเพราะว่าโอลิเซ่คุณรถ
1: ครับ
0: โดนเหลือง2
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวทำไมฮะ
1: ก็โดนเหลือง2ก็ใบแดงไง
0: ใบแดงเรียบร้อย
1: แล้วก็เลยโดนตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: โดนก่อน2ลูกนะแล้วก็แฮร์รี่เคนครับยิงจุดโทษนาที 5-4ไล่มาตีเสมอ 2-2 ในที่60แล้วก็ดีอาร์ตนะในที่71เกมทำท่าว่าจะเป็นเข้าทางของบาเยิร์นแล้ว
1: คลิป
0: โอริเซ่โดนเหลือง2นะเป็นใบแดงแล้วก็เป็นไวกิ้ง FK นะตีเสมอได้ในที่ที่90พอดีในที่สุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะครับบาเยิร์นของเราแล้วก็บาเยิร์นเอานะครับก็ชนะนาโปลีไป3-1นะคุณโดนะประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเมื่อวานนี้นะครับที่บีจีสปอร์ตยิงสดไงโอ้ราตรีใช้ได้นะคุณโดนะ
1: อ
0: ุตส่าห์ไปเสมอได้แล้วใช่ไหมกับไอ้ทีมจากญี่ปุ่นอะ
1: ครับ
0: อะไรของเกียวโตสังหะ
1: เกียวโตเกียวโต
0: เหมือนเราน่าจะได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้อะเนาะก็เลยแพ้ไปแบบบุญวิดะ
1: ครับ
0: ครับแพ้กลับมานะ0-1นะครับก็มาโดนช่วงท้ายเกมเน
1: า
0: ะเฮ้ยเล่นดีอยู่นะเมื่อวานนี้ดูอยู่นะฮะในการแข่งฟุตบอลFC แชมเปี้ยนลีกเนาะก็แพ้ไปแบบบุญวิดนะ0-1นะครับเกียวโตสังหะเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนบุรีรัมย์ของเราเป็นยังไงเมื่อวานนี้เรียบร้อยแพ้ในบ้านเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหฮะแพ้ในบ้านเลยอ่ะ
1: ต่อแพ้ปักกิ่งไป
0: ปากกิ่งกว้านนะก็โดนนาทีที่79ฮะ
1: ครับ
0: ครับนี่หน
1: า
0: เสริมทัพนะเสริมทัพนักเตะต่างๆหลายคนนะบุรีรัมย์เนาะ
1: ใช่
0: แพ้เฉยเลยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะแล้วก็มีโกอันฮานอยนะครับแพ้คาชิไปเลอร์ไป0-1นะครับ แล้วก็มีเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะสมกับแทจอนไป1-1ครับปอนสติลเลอร์รับก็แพ้ยาโฮดารุทักซิมไป0-2ครับนิโคลสันเจตนะทีมจากออสเตรเลียนะ
1: เ
0: มื่อวานนี้ก็แพ้กับกบะโอซาก้าไป1-3นะครับ
1: ครับ
0: อัลการาฟานี่ไปโซนตะวันตกนะแพ้กับเอสเตกาของอิหร่านไป1-2นะที่น่าสนใจนะเอากูวาเอายาวิยานะก็แพ้เอาอายไป1-4ครับผม
1: ครับ
0: อันนั้นน่าจะเป็นแต่วันก่อนนะคุณโดนเนาะ
1: เออ
0: นะครับมีเอาซาร์ดอะไรคุณโดน
1: ซาร์ดแพ
0: ้แพ้เอาฮิลาวไป0-2นะครับ
1: ครับ
0: อ้าวก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีทั้ง AFC แชมเปี้ยนลีกเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวจะเตะให้ดูนะครับเป็นยังไงนะฮะลิเวอร์พูลของเราไง
1: ครับ
0: จะไปเยือน LASK ลินนะท
1: ี
0: มจากออสเตรียนะครับ
1: ครับ
0: ซิตี้โอ้เจอกับปารีสเกตหัวใจนะเออเป็นยังไงครับหลังจากที่โดนคดี114คดีใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ฟอร์มยังยอดเยี่ยมอยู่นะ
1: อ
0: ย่านำจ่าฝูงในเวลานี้อยู่นะฮะ
1: ครับ
0: สุดยอดนะฮะ
1: เออ
0: เอาตลอดไปคนไหนก็สอบถามบรรยากาศนะ4689899นะครับและข่าวทาง Facebook แล้วก็ YouTube ไลฟ์สดของเรานะและ TikTok ของเราด้วยนะครับมือนะก็น่าจะมีหลายคู่แล้วนะครับบางคนถามว่ามีฟุตบอลเตะมีรายการหรือเปล่าไม่มีนะนะครับต้องขออภัยด้วยต้องเป็นเสาร์อาทิตย์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับจะมีรายการสดนะ
1: ฮะ
0: ครับอาการของน้องเมย์เป็นไงบ้างฮะเห็นว่าเจ็บเข่าเหรอ
1: ก็
0: มันได้แข่งใช่ไหมฮะ
1: เจ็บมาตั้งแต่รายการล่าสุดแล้ว
0: อ๋อที
1: ่อังกฤษตลอด
0: ใ
1: ช่ใช
0: ่เออเห็นตอนลงเล่นนัดชิงอ่ะก็มีการบาดเจ็บด้วยเนาะ
1: ก็ใช่ที่เจ็บตั้งแต่รอบก่อนนั้นแล้วแล้วก็ฝืนเล่นแล้วก็ชนะได้ไงแต่ว่าพอรอบชิงก็สภาพร่างกายก็เริ่มจะเรียกว่าอ่อมเต็มทีแล้วนะครับมารายการนี้ก็เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่า
0: เนาะ
1: เออก็พักนะครับ
0: พักไปเนาะ
1: เ
0: อ้ยน้องเมย์ก็ยังแข็งแกร่งอะเนาะนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ไปทัวร์ยุโรปอะเนาะร่างกายต้องเดินทางไปด้วยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็ร่างอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยๆนะเออเป็นน้องเมย์ไหมผมยังเรียกน้องเมย์อยู่นะใครไปเรียกป้าเนี่ยไม่ได้นะ
1: เออ
0: เมย์เขากำลังกำลังไปรุ่นอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: เรียกป้าได้ไง
1: อ
0: ่
1: า
0: ฮะนะคุณโดนนะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็มีนักเตะคนอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับเอ้ยเห็นว่าวิวเนี่ยก็เป็นหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมฮะ
1: ก็
0: ตอนนี้อ่ะครับผม
1: ใช่
0: วิวเมื่อวานนี้ก็โหแพ้เฉยอ่ะแพ้นะลัสมุสเข็มเค่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไป1-2เซตแล้วเน
1: า
0: ะครับผมเซตแรกอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะ
1: ครับ
0: 21-13คุณโดนแต่ว่าไปแพ้2เกมหลังนะ17-21แล้วก็12-21นะครับก็ยุติการแข่งขันวันที่รอบแรกในศึกเดนมาร์กโอเพ่นครับ
1: ครับ
0: เกมเข้นเดนมาร์กนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นไงฮะวุ้ยของเราเป็นไง
1: ก็
0: คนหนักเนาะสายเห็นว่าสายหนักอยู่นะ
1: สายก็หนักแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเสียมือหนึ่งของโลกหรือเปล่านะรายการนี
0: ้
1: เพราะว่ามันมีเห็นบอกว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรของเขาอยู่อ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออไม่งั้นก็อาจจะเสียมือหนึ่งของโลกก็ได
0: ้ครับ
1: วันก่อนเห็นเพจอะไรนะบ้าแบตเขาลงไว้อยู่นะว่าต้องเป็นตัวนั้นแชมป์ตัวคนนั้นเป็นแชมป์อะไรก็ว่าไปอ่ะ
0: ครับ
1: เออเราไปหาดูนะรายการนี้
0: แล้วว
1: ิลกูรูดก็ตกรอบเร็วซะด้วย
0: ผมมีเสียนะเพราะเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยตกรอบเลยวันนี้ก็เสียแต้มไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ก็เหมือนเทนนิสไง
1: ครับ
0: หาว่าคุณเป็นแชมป์เก่าแล้วก็มีผลงานที่ไม่ดีนะนะครับโ
1: อ
0: ้คะแนนกราวรูดมหาลาดเลยนะ
1: ครับ
0: เออก็เหมือนเทนนิสตอนนี้ก็สวีเดนเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วตกรอบไปแล้วในศึกการในการแข่งขันเทนนิสที่เซี่ยงไฮ้นะฮะ
1: ครับ
0: เห็นว่าสายของวิวเนี่ยหนักกว่ามือสองของรายการอีกนะไปก็หนักกับคุณรถเจอธนากาเจอหลายคนเลยเนาะ
1: ครับ
0: มีอึ้งกิมกี่ด้วยไหมฮะขออึ้งกะลองไหมฮะ
1: อึ้งกะลองฮะ
0: ครับปีเตอร์ไลอะไรพวกนี้เนาะโอ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในรายการ French Open นะครับ
1: ครับ
0: ในการระดับซูเปอร์750 20-25 ตุลาคมนี้ครับผมไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: วิวไอคิวมิวเมย์บาร์เฟมปฏิบัติแล้วคุณรถนะครับ
1: ครับนี่ไงนะครับทฤษฎีมือหนึ่งของโลกนะ
0: เป็นยังไง
1: ถ้าวิลกูรูดเข้าไม่ถึงรอบรองเดนมาร์กโอเพ่นแล้วก็แอนทอนเซนนะครับหรือว่าคริสโตนะครับคนใดคนหนึ่งได้แชมป์นะครับมือหนึ่งของโลกก็จะเปลี่ยนทันที
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาเหรออ
1: ่านะครับก็ ต้องรอรู้แล้วกันนะครับว่าจะยังรักษามือหนึ่งของโลกไว้ได้หรือเปล่านะสำหรับวิวกุลวุฒินะครับ
0: มันเหนื่อยเมื่อกี้นะการ เป็นมือหนึ่งของโลกนะ
1: ใช่
0: เขาว่าการได้แชมป์ยากแล้วแต่ว่าการป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ได้ยากกว่าใช่ไหมฮะปะเราไปเราไปซ้อมกันนะฮะ
1: อ้าว
0: อันนี้แมรี่เพียร์หรือเปล่าฮะคุณโดนเมื่อกี้ฮะ
1: เมื่อกี้
0: เหรอ
1: ไม่เห็นไม่ทันเห็น
0: เป็นมาเป็นโค้ชเลยเหรอแมรี่เพียร์ฮะแต่ก่อนเนี่ยชายานะนักเทนนิสสาวใช่ไหมฮะ
1: สาวทรงโตไง
0: เอ้า
1: ตอนนี้ทรงน่าจะเล็กลงแล้วมั้ง
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: แมรี่เพียร์แต่ก่อนดังมากนะเป็นนักเทนนิสจากฝรั่งเศสไง
1: ครับ
0: ผมก็ชอบนะมันเป็นโค้ชเหรอรู้ว่าไงเพราะว่าหลายคนมันเป็นโค้ชนะคุณดอสเออลิตเติ้ลทีวิตอ่ะน้องดูแลลูกชายเนี่ยน้องครูสใช่ไหมครูสทีวิตอ่ะ
1: ลูกชายก็เป็นนักเทนนิส
0: นักเทนนิสเหมือนกันไง
1: ครับ
0: มาเป็นโค้ชให้อลิสเตมิโนยนะนักเทนนิสจากชาติเดียวกันนะจากออสเตรเลียนะฮะครับอ๋อไม่ได้เพี้ยตัวนี้เหรอน่าจะมาเป็นโค้ชนะเนาะหรือว่าไงเมื่อกี้แบบไม่น่าใช่หรือว่าไงนี่การแข่งที่อู่ฮั่นนะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วยกไปเร็วได้หนึ่งนะส่วนบาสเฟมก็เข้ารอบเนาะ
1: ครับ
0: ในรายการเดนมาร์กโอเพ่นนะฮะไปเป็นคู่ผสมหรือว่ารอบแรกรอบสันสอคู่สุดท้ายนะครับบาสคือเดชพลโพลดคอกับเฟมสุพิศลาเพียว3พรานรับมือ5ของโลกก็เจอกับคู่จากชนิดไทเปนะบูกวนซุนกับหลีเจียซินนะครับซึ่งเป็นคู่มือ12ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้นะครับบาสเฟมก็เข้ารอบนะ
1: ครับ
0: แม้ว่าบาสอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ตามนะฮะก็เข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายต่อไปนะครับก็ไปเจอกับคู่จากโฮปังรอนกับไลเปยจิงมือ51ของโลกจากมาเลเซียนะ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เน
1: า
0: ะบาสกับเฟมก็อย่างแข็งแกร่งกันเนาะโอ้เฟบัสหลังๆก็มีเหมือนมีอาการบาดเจ็บอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเดินแปลกๆนะคุณรถ
1: เออ
0: เห็นเขาบอกถ้าเดินไม่ค่อยดีถ้าเดินแปลกๆกันเนาะเหมือนลดน้ำหนักเท้าไม่ค่อยดีนะจะบาดก็ให้กำลังใจแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับอู่ฮั่นเหมือนมีน้องใหม่มนัชยาสว่างแก้วปฏิรูปนี่ใช่ไหมเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับระดับ 1,000 นี่ใช่ไหม WTA นี่ฮะสนามสวยเหมือนกันนะอู่ฮั่นไงคุณรถ
1: ครับ
0: ครับนักหัวจีนก็มาตีเยอะเหมือนกันนะ
1: เออ
0: มีลลนาธารดีตีด้วยนะวันนี้นะนะครับน้องรวงข้าวไงลลนาธารดีนะครับนักเทนนิสหนุ่มสาวไทยแล้วกันนะฮะมืออันดับที่60ของโลกนะจะแข่งขันรายการนี้นะฮะอู่ฮั่นโอเพ่นนะครับรายการระดับ WTA 1,000 ชิงเงินกันประมาณโอ้100กว่าล้านนะ136ล้านบาทอะที่อู่ฮั่นนะประเทศจีนครับ
1: รอ
0: บ2เจอแอชลีย์ครูเกอร์นะมือ66ของโลกจากอเมริการับแข่งขันเป็นคู่ที่4ของคอร์ต1นะเวลาไทยประมาณ 14:30 นะครับติดตามได้นะ
1: ครับ
0: ครับผมเห็นน้องใหม่ไปตีด้วยนะคุณโดนเน
1: า
0: ะไม่รู้โปรแกรมเป็นไงบ้างนะอู่ฮั่นนะเนาะ
1: ครับ
0: แพ้ไปแล้วคุณโดน
1: อ้าว
0: อู่ฮั่นใช่มั้ยมันไหมมันจะชาสว่างแก้วแพ้ไปมันก่อนอ่ะเนาะนะครับมือปฏิบัติการของโลกนะครับไหมเนี่ยไปแพ้ให้กับมาร์กเตอร์นาเฟร็กนะครับมือ18ของโลกจากโปแลนด์นะครับก็แพ้ไป0ต่อ2เซตนะ36 6ต่อ7และ5ต่อ7นะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ไหวให้ว่าเซฟหลายแมตช์พออยู่เหมือนกันอ่ะ
1: เออ
0: น้องใหม่อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะเนาะประมาณนี้แล้วกันนะฮะครับในศึกเทนนิสนะส่วนเดี๋ยวไหนก็ไปเทนนิสโครสนะครับเมื่อวานนี้ซาชาสเวเรฟตัวนี้ก็เป็นมือหนึ่งของโลกแล้วนะอลิสเตอร์สเวเรฟไง
1: ก็จะจบปีด้วยกันเป็นมือหนึ่งของโลกไง
0: แน่นอนใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เพราะว่าอัลคาราซไปตกรอบใช่ไหมล่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
0: ชนะอลิสเตอร์บูบิกไปอย่างสนุกนะ2ต่อ1เซตนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันไอทีมมาสเตอร์1,000ที่ในคอนเซียงไฮ้นะ
1: เซียงไฮ
0: ้รายการเซียงไฮ้มาสเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: แชมป์เก่าก็ตกรอบไปแล้วนะวาโลตินวาเชโรนะครับอัลคาราซตกรอบไปแล้วไง
1: ใช่
0: เพิ่งกลับมาด้วยเนาะอัลคาราซเน
1: า
0: ะ
1: อัลคาราซก็เพิ่งกลับมาแต่ว่ารายการที่แล้วก็ฟอร์มใช้ได้อยู
0: ่
1: นะครับแต่มารายการนี้ก็ไม่รอดนะแต่เห็นแค่บ่นเรื่องลูกเทนนิสอะไรของแก
0: ก็เขาบอกสนามมันเร็วฮะครับ
1: ครับ
0: มันกะจังหวะไม่ค่อยถูกอะ
1: กะจังหวะไม่ค่อยได้
0: ด้วยสนามมันเร็วไงคุณดอสนะครับก็รู้กันนะนะครับ พี่สาชาเมื่อวานนี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟไง
1: ครับ
0: นะครับก็จบด้วยการเป็นมือหนึ่งของโลกนะแน่นอนใช่ไหมฮะ
1: ฮะ
0: เป็นเบาหวานตั้งแต่4ขวบนะ
1: อืม
0: เออเบาหวานชนิดที่1ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออสเวเรฟอ่ะ
1: ครับ
0: ในบางครั้งในระหว่างการแข่งขันต้องฉีดไอ้นะอินซูลินเข้าไปใช่ไหม
1: เออ
0: เออลำบากมากนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: แพทย์บอกว่าเขาเป็นนักกีฬาชีพไม่ได้แต่คุณแม่เขาแบบผลักดันลูกชายจนกระทั่งแบบเล่นแต่ที่อ่ะเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: ก็เรียกว่าฝืนเอาชนะร่างกายได
0: ้
1: นะครับสำหรับซาชาสเวเลฟเพราะว่าคนเป็นเบาหวานปกติมันก็จะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติอะไรอย่างนี้
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าแกก็เอาชนะสภาพร่างกายของตัวเองได้นะครับก็ต้องน่าชื่นชมอ่ะสำหรับสเวเลฟนะปีนี้ก็เป็นปีทองเขาด้วยได้ไป2แสลมนะแม้ว่าจะอาจจะมีคนแบบคลหานะว่าแบบเป็นเพราะว่าทั้งอัลคาราสแล้วก็ซินเนอร์ก็สลับกันเจ็บด้วยไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะนะครับล่าสุดซินเนอร์นี่ก็ไม่ลงแล้วปีนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็ต้องยอมรับว่าคือแกก็เป็นเบอร์3แล้วกันอ่ะนะครับถ้าไม่ใช่วัดกันก็แต่ว่ามันก็มีโนวัคยอโควิดอยู่นะเออแต่ว่าก็เป็นเบอร์3เบอร์4แล้วกันคือถ้าตัดเอาการาสกับซินเนอร์ออกไปอ่ะแกก็สู้ได้ทุกคนแหละนะครับยกเว้นในรายการแกรนด์สแลมก็อย่าไปเจอโนวัคยอโควิดอ่ะ
0: เอา
1: เจอบ่อยไม่ดีเดี๋ยวตกรอบนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนอื่นแกก็ยังเหนือกว่าเขาไงใช่ไหมล่ะนะครับมันก็เลยทำให้ปีนี้แกก็ประสบความสำเร็จขึ้นมา
0: โอ้โหก็ชิงแกสแตมป์3รายการที่ด้วยกัน
1: ใช่
0: แล้วได้ไป2อ่ะเนาะเออในศึกเฟเธอร์เพนแล้วก็ US Open นะฮะ
1: ครับ
0: และประกันการเป็นมือหนึ่งของโลกแน่นอนแล้วนะซาชาสเวฟนะ
1: ครับ
0: ต้องยกย่องครอบครัวเนาะก็ไม่ถอยอ่ะแพทย์บอกว่าเล่นอาชีพไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าเจ้าตัวเนาะถ้าเป็นเราคงแบบท้อไปแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ใจสู้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อื
0: มนะเอาก็ฝากติดตามกันนะ
1: ครับ
0: นะครับในการแข่งขันเทนนิสเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่รอบ4แล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เรื่องของผลกีฬาที่น่าสนใจนะคุณโดนะแบดมินตันแล้วก็รวมทั้งเทนนิสนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับมีอันนี้น่าสนใจครับผมเข้าไปดูข่าวของข่าวสดเขานะฮะประเทศรวันดาฮะก็จะแข่ง F1 นะคุณดด
1: ก็จะจัดเป็นเจ้าภาพไง
0: โอ้รวันดาที่จะเป็นสปอนเซอร์ไอ้ตกแขนเสื้อของอาร์เซนอลอยู่หรือเปล่าฮะ
1: วิสิตรวันดา
0: วิสิตรวันดาไงฮะ
1: เออ
0: น่าจะเป็นการท่องเที่ยวของบ้านเขาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เห็นว่าจะใช้ชื่อว่าแอฟริกันกลางปีนะ
1: เ
0: ซ็นสัญญา10ปีอ่ะ
1: ครับ
0: ในการแข่งขันนะรถส่วนหนึ่งชิงแชมป์โลกครับหรือฟอร์มูล่า1ในช่วงตัวสวัสดิ์ที่2030นะ
1: ครับ
0: อ้าวบ้านเขาจัดแล้วฮะ
1: ก็เป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่ได้จัดไง
0: ว่าไหม
1: แล้วมันก็จะเรียกว่าครบเลยคราวนี้ไปทั่วทุกทวีปไปครบทุกทวีปเลยนะครับเพราะเอเชียยุโรปอเมริกาออสเตรเลียมันมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันก็รอแอฟริกาไงซึ่งก็ปี2030เนี่ยนะครับรวันดาก็จะได้เป็นเจ้าภาพแล้วเขาจิ้มเลือกไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะ
1: เซ็นสัญญากันไป10ปีนะครับ
0: สนามแข่งขันใหม่ด้วยอ
1: ่
0: ะสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยนะ
1: ก็จะสร้างสนามใหม่ขึ้นมา
0: อืม
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเพื่อจะมารองรับไอ้การจัด F1 นี่แหละนะครับคือเพราะว่ารวันดาเนี่ยถ้าภาพจำของคนก็คือเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเจริญมีหนังที่มันฆ่า
0: แถวรวันดาไง
1: ฆ่ากันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น่ะแต่ว่าช่วงหลังประเทศเขาเจริญขึ้นมามากๆแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเจริญขึ้นมามากๆแล้วเหมือนในเอธิโอเปียเหมือนอะไรหลายๆประเทศอ่ะนะครับคือภาพจำมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าช่วงหลังเขาเจริญขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเศรษฐกิจ

0: เยอะมากอ่ะนะครับตายกันเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปแล้วไงนะครับมันก็หลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เนี่ย
1: 37เป็นปี37อ่ะ
0: ช่วงหลังเขาก็พัฒนาขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับในการปราบคอร์รัปชันมีทำนู่นทำนี่พัฒนาประเทศขึ้นมา
1: เออดีนะ
0: ก็เจริญเศรษฐกิจอะไรเขาก็ดีขึ้น
1: เออ
0: สำหรับทางรวันดา
1: เขาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย17 เมษายนถึง15กรกฎาคมเขาบอก100วันเลยนะ
0: อืม
1: ร้อยวันเหตุการณ์โห60กว่าปีเนาะเอ้ยไม่ใช่ที่30กว่าปีอ่ะ
0: ใช
1: ่30เท่าไหร่32ปีนะโอ้ก็นานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เขาว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์กระทำต่อมนุษยการเนี่ยอย่างโหดเหี้ยมที่สุดในรวันดานะ
0: อืม
1: เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาว่าเป็นชนพื้นเมืองเนาะชาวทุตซี่กับชาวฮูตูสายกลางถูกสังหารหมู่ยาวนานกว่า100วันอ่ะ
0: ครับ
1: มีผู้เสียชีวิตกว่า 800,000 คนเลยนะ
0: เออ
1: โหโหดมากเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ผมจะว่าตอนนั้นเขาต้องหนีใช่ไหม
0: ก็
1: ไอ้พระเอกต้องพาหนีอ่ะ
0: ก็เพ่งมันจะเป็นมันจะเป็นเผ่าที่ไปฆ่าเขาเนี่ยแหละ
1: เอาเหรอ
0: เออน่าจะเป็นเผ่าที่ไปฆ่าเขาเนี่ยแหละเพราะมันจะมีสองเผ่าอ่ะมันจะมีเผ่าหนึ่งที่เป็นคนไปฆ่าเขาไล่ฆ่าอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ปลุกระดมด้วยกันออกวิทยุออกอะไรกันอ่ะนะครับแล้วก็ปลุกระดมไงคนก็เขาบอกบางทีก็ไม่รู้จักกันอ่ะนะครับแต่ว่าฟังในพวกปลุกระดมกันเยอะๆก็ไปฆ่าไล่ฆ่าอีกฝ่ายนึง
1: เหรอ
0: ทางนี้บางทีมันก็เป็นเพื่อนบ้านกันรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นอะไรกันอ่ะแต่มันก็ไปเชื่อคนง่ายไปเชื่อพวกปลุกระดมก็ไปไล่ฆ่าพอมันฆ่าเริ่มฆ่ากันแล้วก็อ้าวอีกคนนั้นก็ทำคนนั้นก็ทำก็อ้าวเราก็ต้องทำบ้างก็ฆ่าก็มันก็มีเผ่าหนึ่งที่โดนไล่ฆ่าอยู่ข้างเดียวจนแทบจะโขต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านไงนั่นแหละนะครับตอนนั้นมันก็ตายกันไปเยอะแต่สุดท้ายเขาก็มาจับมือกันช่วยกันพัฒนาประเทศได้นะนะครับสำหรับรวันดาเขาก็มีเนี่ยไอ้ช่วงหลังก็เราวิสิตรวันดาพยายามจะโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เออที่เรามาเห็นเนาะมันจะมีไอ้ประเทศเขาใช้เป็นการท่องเที่ยวของเขาแล้วว่าไหม
0: ใช
1: ่ก็เหมือนอาเซอร์ไบจานใช่ไหม
0: เขาก็โปรโมทการท่องเที่ยว
1: ฟุตบอลอ่ะ
0: หลายประเทศอะไรมาเลเซียเงี้ยเขาก็พยายามจะโปรโมทเนี่ยถ้าเราไปดูว่าจะมีไปโฆษณามาเลเซียอะไรเงี้ยไปเที่ยวมาเลเซียกันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับเนี่ยซึ่งก็ไอ้แถลงข่าวเนี่ยถ้าคุณไปดูแอฟริกันกลางปีเนี่ยนะครับมันก็ presented by Visit Rwanda นี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เออมันก็ presented by ก็คือไอ้หน่วยงานเนี้ยนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวรวันดานี่แหละก็เป็นคนดึงมาจัดนะครับเป็นคนดึงมาจัดนะครับก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะนะครับเป็นหมุดหมายสำคัญของแอฟริกานะครับแล้วก็ F1 ด้วยนะครับที่ไปจัดที
1: ่ F1 นะ
0: ที่แอฟริกา
1: ที่แอฟริกาซึ่งประเทศเขาเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่อะ
0: ประเทศเล็ก
1: อยู่ตะวันออกของแอฟริกาแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยแลนด์ล็อกอ่ะไม่มีทางออกทางทะเลด้วย
0: ครับ
1: เล็กๆเองนะคนนั้นไม่ได้ใหญ่นะอยู่ตรงกลางอ่ะ
0: ใช่
1: เยอะมาทางตะวันออกอ่ะโอ้ประเทศเขาพัฒนาเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่เขาก็มีเศรษฐกิจมีอะไรดีขึ้นมานะครับก็ต้องลองไปหาคลิปอะไรดูนะเขาก็มีประเทศเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไอ้เอฟวันเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นแผนการที่อยากจะไปจัดแอฟริกามานานแล้วคือไอ้ลิเบอร์ตี้ที่ไปซื้อเอฟวันมาตั้งแต่ปี2017เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีความต้องการที่จะต้องอยากจะไปจัดอะนะครับที่แอฟริกานะครับแล้วก็สุดท้ายก็หาจนเจอนะครับประเทศที่มีความพร้อมนะเออนะครับ
1: ก็นับเป็นรายการแรกในแอฟริกานะตั้งแต่ปีคศ1993เป็นต้นมานะ
0: ครับ
1: ก็หวังที่จะไปสร้างฐานที่แอฟริกาเนาะและขยายฐานคนนิยมนะครับของกีฬาประเภทนี้ในทวีปแอฟริกาครับซ
0: ึ่
1: งถือเป็นตลาดที่ยังไม่ได้รับการจดจำเท่าไหร่เนาะ
0: เ
1: มื่อเทียบกับยุโรปเอเชียและทวีปอเมริกาครับ
0: ครับ
1: ก็หวังว่าจะบูมเน
0: า
1: ะเพราะว่าเอฟวันก็พยายามที่จะขยายไปทั่วแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเคยมาจัดที่เกาหลีใต้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ปังเท่าไหร่เนาะเอาไซเอาอะไรไปแสดงก็ไม่บูมเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ยกเลิกไปนะการแข่งขันที่เกาหลีใต้นะฮะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็บ้านเราก็เคยอยากจัดไงสมัยยุคของคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาก็เคยอยากจะจัดแต่ว่าก็สุดท้ายก็รัฐบาลก็นั่นไปซะก่อน
1: มาจัดที่นี่ไงที่ถนนตรงนี้เองไหมฮะถนนตรงพหลโยธินตรงหน้าจตุจักรอ่ะเส้นรอบจตุจักรใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออตอนนั้นแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ทำเป็นสติสเกตนะ
0: ก็มีความคิดอยากจะจัดก็คุยกันไปเรียกว่าไปคุยสอบถามกับทางนี่แล้ว

0: เอฟวัน
1: อ
0: ่ะ
1: ไปคุยแล้วนะจำได้แล้ว
0: ไปอะไรเงี้ยจะมีความเรียกว่าจริงจังอ่ะจริงจังอยากจัดนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายก็รัฐบาลเขานั้นขอล้มไปซะก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลคุณอนุทินปั๊บก็ต่อสัญญาณมอเตอร์จีพีดีกว่า
1: เอ้า
0: ก็อันนั้นก็เงียบไปเลยเอฟวันก็เงียบไปเลย
1: เอ้า
0: ครับ
1: เออเหรออ้
0: าวก็เงียบไปแล้วไงก็ไม่มีความไม่พูดถึงเลยไง
1: เอ้า
0: F1 ตอนนี้ก็หายไปแล้ว
1: หายไปแล้วนะ
0: ความคิดที่จะจัด F1 ก็หายไป
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: เออเออมันแล้วแต่พรรคเน
0: า
1: ะ
0: ก็แล้วแต่นโยบายแต่ละพรรคไง
1: รัฐบาลใช่มั้ยล่ะ
0: ใช
1: ่เออ F1 อ่ะเนาะอ้าวก็ยินดีกับลาวันด้าด้วยเนาะจะทำให้คนรู้จักประเทศเขาเยอะขึ้นเนาะ
0: ครับ
1: เราเห็นลิฟวิสลาวันด้าใช่มั้ยล่ะเห็นเซ็นสัญญายาวกับไอสตอลนะก็เลยก็เอ๊ะทำไมมีบริเวณไอ้แขนเสื้อเป็นวิสิตลาวันด้านะฮะ
0: ครับ
1: แสดงว่าน่าจะมีงบอยู่ในประเทศเขาเนาะ
0: เออ
1: เออนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ยินดีด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ครับ
0: ใช่
1: แล้วดราม่าโกคาร์ทเป็นยังไงบ้างฮะ
0: อืม
1: อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะ
0: ครับ
1: สุดแล้วไม่รู้ว่าไงต้องไปดูฝ่ายจัดการของรับเป็นยังไงเน
0: า
1: ะเออ
0: เขาบอกต้องเป็นอะไรนะราชยานยนต์สมาคมอะไรน่ะ
1: เออ
0: เออองค์กรใหญ่สุดอะ
1: ที่อยู่ตรงนี้ไอ้คุณรัฐที่อยู่ตรงไอ้
0: ระโย
1: ธินอะ
0: ครับ
1: รอยอรอยอสทป่ะ
0: เออ
1: เออ
0: นั่นแหละฮะเดี๋ยว
1: เขาต้องตัดสินแล้ว
0: ใ
1: ช่ไหม
0: อ
1: ื
0: มเพราะว่าเหมือนเขาบอกกฎมันก็ค่อนข้างจะกำกวมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
1: เราไม่รู้เน
0: า
1: ะได้บนตรามาเนาะ
0: ใช่
1: ครับอืมแต่ทุกสารเด็กเขาเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: เ
1: ด็กเขาไม่รู้เนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: คือเด็กเขาแข่งกันแต่ว่าก็มันก็ต้องไปว่ากันตามกฎอะ
1: ครับ
0: นะครับว่าตามกฎนะครับว่ามันผิดกติกาหรือเปล่าก็
1: อันนี้เป็นโกคาร์ทนะเป็นประเด็นดราม่าเลยนะ
0: ผม
1: ก็ไม่ได้ไปตามข่าวนะมีคนถามมาว่าใครผิดใครถูกอะไรโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็ไปดูว่ากฎเขาวางยังไงเนาะ
0: ครับ
1: เครื่องยนต์อะไรใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ต้องไปดูตรงนั้นอ่ะ
0: คือมันก็ต้องไป
1: ว่ากัน
0: ไปตามกฎอ่ะคือมันก็ทั้งสองฝ่ายมันก็คิดว่าตัวเองถูกกันหมดแหละฮะทุกคน
1: อ
0: ่ะพระเจ้าฝ่ายของคุณฝ่ายของคุณที่ชนะละกันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะนะครับเขาก็เอาก็กดมันเขียนว่ากลมกำกวมก็คิดว่าใช้ได้ไงแล้วเขาก็ตรวจผ่านแล้วด้วยไงใช่ไหมตอนแรกมันก็ตรวจผ่านแล้วด้วยใช่ไหมส่วนฝ่ายที่แพ้ก็มองว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่งเฮ้ยมันวันเ
1: ม
0: กเลสอ่ะมันก็ต้องใช้เครื่องเดียวกันเหมือนกันหมดทำไมของคุณไม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่
1: คันเดียว
0: อ
1: ๋
0: ออ ะไรเงี้ย
1: ที่เขาบอกว่ามองจากดาวอังคารก็รู้ใช่ไหม
0: เออ
1: เอาน
0: ั่นแหละแต่ว่ามันก็คือมันก็นั่นแหละมันก็อยู่ที่ว่ากฎมันเขียนยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมมันกฎมันเขียนยังไงแล้วก็ทำไมกรรมการตอนแรกก็ตรวจแล้วก็ให้ผ่านไงใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ต้องไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้อะไรเนี่ยรอยอสทอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นคนตัดสิน
1: อ
0: ะเป็นคนฟันธงสุดท้ายนะครับแต่ว่าที่มันดราม่ามันก็คือมันก็เป็นลูกคนดังไง
1: คนรวยเน
0: า
1: ะ
0: ลูกคนรวยลูกคนดังกันทั้งหมดนะฮะครับ
1: คนมีตังค์อะเนาะ
0: เออ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะประมาณนี้ดีกว่าเนาะครับผมเราอย่าไปยุ่งเขาเลยแต่ว่าก็ฟังข่าวไปด้วยกันเนาะ
0: เออ
1: ก็เห็นประเด็นดราม่าก็มีคนถามไง
0: ใช่
1: ถามมานะฮะถามมาบางครั้งเนี่ยถามมาเพื่อนๆญาติๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยใครผิดใครถูกจะไปรู้เหรอเราบอกเราไม่รู้ฮะเรื่องนี้ฮะต้องดูที่ฝ่ายจัดการกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าจริงมันก็เอามาแอพพลายได้นะครับเรื่องของกีฬาเด็กๆอะไรงี้นะครับว่าแบบการหรือว่าผู้ปกครองอะไรงี้ที่แบบคุณมีลูกหลานเล่นกีฬาเด็กๆอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เรื่องของความรู้สึกของเด็กมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอะไรงี้ไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะนะครับมันก็ต้องพยายามประคบจิตใจอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไปเพราะว่าเด็กๆมันก็เพิ่งอายุกันแค่ไม่กี่ปีเอง
1: เขาไม่รู้เรื่องหรอก
0: เขาไม่รู้เรื่องไง
1: เขาก
0: ็เออแต่ว่า
1: เพื่อความเป็นเลิศอ่ะ
0: ตอนนี้มันกลายเป็นดราม่าขึ้นมามันก
1: ็เด็กร้องไห้เลยนะ
0: มันก็ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดอ่ะนะมันก็กลายเป็นอ้าวก็ไปอยู่ในกลุ่มดราม่าตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับทั้งที่ความจริงคือถ้ามันผมว่าถ้ามันไม่ใช่แบบลูกคนดัง
1: อ
0: ่ะลูกคนดังลูกคนรวยเลยมันก็อาจจะไม่ดราม่าก็ได้มันก็อาจจะปกติอ่ะแต่ว่านี่มันก็เป็นลูกคนดังลูกคนรวยกันหมดอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: มันก็ต่างคนก็ต่างแบบคิดว่าตัวเองถูกกันหมดไง
1: นะ
0: มันก็มีต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนคลับของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้
1: ม
0: าแต่มันก็น่าสงสารเด็กไงเขาก็ไม่รู้เรื่อง
1: ร้องไห้แล้วไม่รู้เรื่องเลยเนาะ
0: ใช่
1: เออแต่ก็ต้องสอนนะผู้ใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับว่า

0: เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะฮะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เด็กไม่เกี่ยวนะอย่าไปว่าเด็กนะไม่น่ารักนะครับอ่ะนะครับส่วนอย่าลืมนะรู้แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาพราไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะการแข่งขันเอเชียพราเกมนะครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นวันศุกร์ด้วยนะ 16 ตุลาคมนี้นะครับก็แข่งขันกันประมาณ1สัปดาห์นะที่ไอจิและนาโกย่านะครับซึ่งล่าสุดทัพไทยก็จะทำได้ใช่ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะรู้แล้วก็ให้กำลังใจนะครับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่นี้นะคุณรถนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าการแข่งประเภททีมนะก็จะเริ่มแข่งขันก่อนนะ
1: ใช
0: ่เห็นล่าสุดเนี่ยบิ๊กซ่านะไปด้วยนะบิ๊กซ่านะบิ๊กซ่านะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บิ๊กซ่าก็ไปประจำอยู่แล้ว
0: ใช่ต่อไปนะ
1: ครับ
0: กีฬาของเราดังๆก็มีอะไรพวกมีอะไรล่ะมีบ็อกเซียเนาะ
1: บ็อกเซียวีลแชร์เรซซิ่งอะไรพวกนี
0: ้วีลแชร์เรซซิ่งฟันโดฟันดาบเนาะ
1: ดาบ
0: ครับ
1: ก็ตั้งเป้าไว้20เท่าไหร่27เหรียญทองมั้ง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีจักรยานด้วยนะคุณรถทำในกระด
1: า
0: ษจักรยานของเราก็ไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: จะมีจักรยานประเภทลู่ระยะ 10,000 เมตร1,000เมตรชายนะของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าของอาเซียนพาราเกมแชมป์ด้วยนะน้องอูมนะจตุรงค์นิวันดีนะฮะ
1: ครับ
0: นี่ล่าสุดเนี่ยฝ่ายจัดทางคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยไงคุณไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการประเทศไทยนะครับก็พร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและเลขาธิการของโอลิมปิกไทยไงไอพาราลิมปิกไทยอ่ะก็ไปเยี่ยมในกระดาษด้วยเนาะ
1: ครับ
0: จะแข่งเนี่ย19ถึง20ตุลาคมนี้นะคุณรถแล้วก็21ถึง23ตุลาคมนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้นะเอสเปก็ยิงสวนไปเดิมนะคุณรถนะโพสต์ก็ไปย้อนไปด้วยนะ
1: ครับ
0: โพสกรไปยอนนำทีมล่าทอเนี่ยผัดผสม4คูณ100เมตรชายด้วยนะฮะ
1: uh-huh.
0: แข่งขันที่สนามนี่แหละสนามที่บิวพลเพลเบอร์สอนเนี่ยได้แชมป์วิ่งแล้วก็200เมตรชายเนี่ย100แล้วก็200เนี่ย
1: ครับ
0: แข่งที่ปาโลมาเนี่ยคุณโดมิโซโฮอ่ะนั่นแหละฮะสนามนั่นแหละฮะครับ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะเดี๋ยวรายงานโทรหาเนี่ยดีกว่าโทรหาบิ๊กซ่าดีกว่าคุณโด
1: เออ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับพีพีทีวีก็ยิงสดเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่สปอร์ตเจ็ดด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ AIS Play นะครับ
1: ฮะ
0: 18ถึง24ตุลาคมนี้นะ
1: ครับ
0: ครับฝากติดตามกันได้นะครับผมอีกข่าวหนึ่งฮะอันนี้เสื้อของไมเคิลจอร์แดนนะฮะ
1: ครับ
0: เดอะลาสต์แดนใช่ไหม
1: เ
0: ขาเอามาประมูลขายนะ
1: ใช่
0: โหได้ตั้งเกือบ500ล้านบาทอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: โหเขาได้เสื้อไปนี่รวยเลยนะเสื้อของจอแดนนะก็เหมือนเสื้อของเอดีโก้มาโลน่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนบอลโลกปี86อ่ะก็ไปที่สุดท้ายไง
1: ครับ
0: ที่เจอกับอังกฤษแล้วก็ชุดที่ได้แชมป์โลกนะปี86อ่ะเจอเยอรมันตะวันตกเนาะ
1: ครับ
0: แต่นี้เป็นเสื้อของ MJ นะไมเคิลจอแดนนะฮะที่ส่งที่ลงแข่งขันในฤดูกาลสุดท้ายไง
1: ครับ
0: กับชิคาโกบูลนะในชื่อเดอะลาสต์แดนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถูกขายส่วนตัวด้วยราคา14ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะ470ล้านบาทนะฮะ
1: ครับ
0: กลายเป็นของสะสมวงการบาสเกตบอลที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะโ
1: อ
0: ้สุดยอดนะ
1: ครับ
0: โหใครไปหมู่ผู้ซื้อคืออะไรหรือเปล่าฮะรอนเฟอร์แมนฮะ
1: ครับ
0: เป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไมมี่ฮะซึ่งรายงานแจ้งว่าเป็นการซื้อขายส่วนตัวด้วย
1: อ
0: ันนี้บริษัทที่ประมูลขายคือหันออคชั่นนะ
1: ครับ
0: โหทำไมขายไปแพงอยู่เลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเกมที่จอแดนส่งสายเสื้อที่จอแดนลงเล่นในเกมที่2นะรอบชิง NBA ปี98นะฮะ
1: ครับ
0: มีลิเซนด้วยนะเกมนั้น MJ ทำคะแนนสูงสุด37แต้มนะชนะยูทาห์แจ๊สไป4ต่อ2เกมนะครับ
1: ครับ
0: ปิดฉากฤดูกาลสุดท้ายกับทีมด้วยแชมป์ NBA สมัยที่6นะและคว้ารางวัลผู้เล่นสูงสุดค่า MVPรอบชิงครบทั้ง6ครั้งที่ได้แชมป์ด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้เขาชิง6คือไม่พลาดเลยใช่ไห
1: ม
0: ที่โกบัว
1: ใช่
0: เอาเหรอแต่ว่าตอนที่ไมเคิลจอร์แดนจะมาเนี่ยก็โหยุค80ก็ไม่ก็แพ้เหมือนกันใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้แบบเก่งกาจอะไรมากไง
0: ใช่ไหมจอร์แดนจำได้ว่าเอเวอร์เลเกอร์ก็จะเก่ง
1: ใช่เอเวอร์ก็สู้กับบอสตัน
0: เซลติกอะ
1: เซลติก
0: แล้วลิเบิร์ดอะใช่ไหม
1: ใช่
0: ยุค80อะ
1: ครับ
0: ชิโกบัวมาแรงในช่วงปี90อะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้ไมเคิลจอร์แดนมาได้สกอตตี้พิปเพนอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: มีเดดดิตลอตแมนมาเสริ
0: ม
1: ก็เลยประสบความสำเร็จไงก็ช่วงนั้นก็ยิ่งใหญ่มาก

0: กับโค้ชก็ฟิลแจ็กสัน
1: ใช่
0: เออ
1: แต่เดอะลาสแดนซ์เคยดูนะ
0: ครับ
1: สนุกดีเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ใน Netflix อ่ะ
0: ใช่
1: จะได้ว่าตอนนั้นตอนใหม่จะออกทุกวันจันทร์ต้องรอนะ
0: ครับ
1: อ๋อในยุคโควิดอ่ะจำได้เลย
0: ครับ
1: ผมต้องรอนะเพราะมันสนุกดีไงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนั้นไอ้ตอนโควิด19เนี่ยซึ่งเป็นโควิด18ใช่ไหมฮะครับโควิด19เนี่ยตอนนั้นมันประมาณสักปี2000มั้ยเอ้ยปีนะปีเท่าไหร่ประมาณสักปี2020 21ประมาณนี้เนาะออกช่วงนั้นแหละฮะ
0: ครับ
1: ก็ดูเนาะก็ได้รู้ข้อมูลอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันนะฮะ
0: คร
1: ับ
0: เออ
1: ก็โหสูงสุดเลยนะเนี่ย
0: ก็เป็น
1: สูงสุดล้านเหรียญอ่ะ
0: ในวงการ NBA
1: เ
0: พราะว่าถ้าเป็นเสื้อมันก็จะมีเสื้อเบสบอลน่ะ
1: ครับ
0: ของเบบรูธสูงกว่านะครับอันนั้นขายไปในราคา 24.1 ล้านเหรียญสหรัฐนะ810ล้านบาทนะครับเมื่อปี2024
1: ครับ
0: นะครับส่วนของบาสเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดจอแดนแล้วก็โคบี้ไบรอันต์นะครับก็ขายไปในราคา 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาล่าสุดก็คือเสื้อของจอแดนอันนี้ก็ทำลายสถิติเดิม14ล้านเหรียญ นะครับ
1: ของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นอในไมมี่ฮะเขาซื้ออาจจะไปปล่อยไหมปล่อยต่อไหมหรือว่าไปสะสม
0: เขาก็ซื้อเก็บไว้ก่อน
1: เหรอ
0: ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนมันก็เหมือนเป็นการลงทุนของอะไรอย่างนึงอ่ะหรือบางทีถ้าเขาไม่มีความจำเป็นต้องใช้เขาก็เอาไปโชว์ไว้อยู่บ้าน
1: อ๋อเหรอ
0: บางทีเงินเขาก็เหลืออยู่แล้วเขาอาจจะมีเป็นร้อยล้าน
1: อ
0: ่ะร้อยล้านเหรียญอะไรเงี้ยเขาก็มาซื้อไว
1: ้รา
0: คาอาจจะชอบจริงๆหรือว่าของพวกนี้มันก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปขายได้ไง มันพวกนี้มันก็เหมือนเป็นการลงทุนอะไรอย่างนึงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะมันก็ของมันมีชิ้นเดียวในโลกอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันราคามันก็สมมติมันตกไปกว่านี้มันก็ตกไปกว่านี้ไม่เยอะแต่จริงๆมันก็โอกาสที่มันจะตกมันก็อาจจะไม่เยอะด้วยมันน่าจะมีโอกาสราคามันน่าจะขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ในอนาคตอ่ะเนาะ
0: ในอนาคตอ่ะ
1: นะ
0: เพราะว่ามันก็เป็นคนมันก็เล่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นของที่ก็มีนักสะสมในโลกมันก็มีนักสะสมเยอะเขาก็พร้อมจะเรียกว่าให้ราคามันอยู่แล้ว
1: ครับนะก็มีหน้าละจุนเข้าไปสะสมการ์ดใช่ไหม
0: ครับ
1: การ์ดมันมีเองไง
0: การ์ดมันก็มีคนเล่นไง
1: อนาคตเนี่ยจุนอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นะ
0: เออ
1: จุนอย่าลืมพี่นะถ้ารวยนะเห็นว่าสะสมการ์ดของ MA เนี่ยใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอ้จุนอ่ะ
0: ครับ
1: โหน่าจะมีเงินสะสมเป็นร้อยล้านนะจุนเนี่ยนะถ้าขายได้นะ
0: ครับ
1: จุนน่าจะหวังตรงนี้ใช่ไหม
0: ก็ทุกคนที่เล่นก็คือมันก็เหมือนเป็นการลงทุนน่ะเหมือนเราซื้อหุ้นซื้ออะไรอย่างนี้แหละฮะให้ดูการพวกนี้เกิดเราได้การที่ดีๆมาก็โหก็น่าจะขายได้เยอะ
1: ม
0: ันก็เหมือนเราก็ถูกแจ็คพอตอ่ะนะครับขายได้แน่นอน
1: เนาะ
0: ใช่
1: ก็มีวงการขายอยู่แล้วนะพวกนี้ใช่ไหม
0: เขามีคนซื้อ
1: วงการอยู่แล้วรับซื้อเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนผมเนี่ยตอนนั้นที่ปล่อยเสื้อไอ้ลิปู
0: อ
1: ่ะแล้วเสร็จของฟาได้กับโจโกเบสมั้งที่เขามาเตะที่บ้านเราที่แพ้ไอ้แมนยูอ่ะ
0: ครับ
1: แพ้ตั้งแต่แพ้30ไหมสามสิบสี่ส่วนแล้วนั่นแหละเอามาประมูลตอนช่วยน้ำท่วมไง
0: ครับ
1: ขายได้4,000บาทเลยนะ
0: เออ
1: ทั้งที่ผมไม่ได้ใส่ครั้งแรกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเอาไปซักนิดนึงอ่ะเนาะแล้วก็เอาไปขายเขาขายได้ 4,000 กว่าโดสผมก็ให้เขาโอนเข้าสภากาชาดไทยเลยนะฮะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นไงแล้วก็คนดีเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าแต่ถ้าอยากขายได้เยอะกว่านี้เนาะขายได้สักหมื่นหนึ่งเยี่ยมเลยนะ
0: ก็คนนั้นเข้าไปขายต่อได้ 40,000 แล้วมั้ง
1: โอ้โหน่าจะใช่เนาะลาเซนฟันได้ด้วยนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เน
0: า
1: ะครับผมส่วนของโค้ชอ้นสรุปแล้วยังไงฮะไปข่าวฟุตบอลไทยหน่อยแล้วกันเนาะในช่วงท้าย
0: ครับ
1: สรุปแล้วสโมสร
0: ก็ไปแล้ว
1: อกรีอนุมัติไหม
0: ครับ
1: อนุมัติแล้วนะ
0: ก็ไปเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: โค้ชอ้นคือรังสรรค์วิวัฒชัยโชคนะ
0: ใช่ชลบุรี
1: ชลบุรีก็ประกาศว่า
0: ไม่มีแต้มเลย
1: แยกทางกับโค้ชอ้นเรียบร้อยเนาะ
0: ครับใช
1: ่หาเลยเรียบร้อยนะก็ยืนยันพร้อมใจเป็นการยืนยันพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายเนาะ
0: ก็เห็นบอกโค้ชอ้นเขาก็ยืนยันว่าเขารับผิดชอบอ่ะนะครับก็ยืนการว่าจะออกนะก็โค้ชเฮง
1: คุมอีกไหม
0: คุมอีกดีฮะแก้ขัดไงก็แก้ขัดไปก่อนนะครับส่วนโค้ชคนใหม่ก็ยังไม่รู้เป็นใครนะ
1: พี่ตีก็ไปด้วยพี่ตี
0: ก็สิงห์วิชัยไปคู่
1: อ้าว
0: ไปคู่นะครับก็พี่ตีสิงห์วิชัยก็เป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: นะครับส่วนโค้ชอ้นก็เป็น

0: โค้ชอ่ะห
1: ั
0: วหน้าผู้สอน
1: เอ้ยแรกๆก็ดีอยู่ไม่เหรอช่วงแรกอ่ะ
0: ก็ปีนี้
1: ไม่ได้แต้มเลย
0: ไม่มีแต้มเลย4นัดรวดอ่ะแพ้4นัดรวดเลยแล้วก็แฟนบอลก็แบบก็มีเสียงวิจารณ์เยอะว่าแบบเฮ้ยอุ่นเครื่องอะไรช่วงก่อนนั้นนี้ก็อุ่นเกือบ10นัดนะครับถ้าบอกว่าก็ฤดูกาลนี้มาเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นบวกกับไอเนี่ยนะครับก็เป็น10กว่านัดแล้วนะครับแฟนบอลเขาก็มองว่ามันก็ยังไม่ค่อยทรงยังไม่ค่อยดีอ่ะเออหาเสียดผู้เล่นตัวจริงยังไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: มีเสียงวิจารณ์กันเยอะเพราะว่าชลบุรีก็อย่าลืมว่าเคยตกชั้นไงเขาก็กลัวไงเก
1: ิ
0: ดแบบปล่อยนานไปเดี๋ยวมันจะไหลยาวอะไรอย่างง
1: ี้
0: ใช่ไหมนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เลยมีการประชุมกันอะไรเงี้ยแล้วก็โค้ชเขาก็ยืนยันว่าเขาจะออก
1: แต่ว่าตอนที่โค้ชเฮงมารับงานเป็นการชั่วคราวเนี่ยผลงานดีนะและนัดต่อไปนะชลบุรีฮะรู้เปล่าเจอใครครับ
0: เจอใคร
1: พิธีประจวบไ
0: หมอ้าว
1: เจอโคตรเตี้ยฮะ
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้นะ18:30 น.นะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะฮะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วทีมของพี่เตี้ยเนี่ยชอบมาทำแสบทีมเก่าด้วยนะ
0: ใช่
1: พอพี่เตี้ยก็เคยอยู่ชลบุรีใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พี่เตี้ยบอกถ้าอยู่ชลบุรีนานๆเป็นไงคุณรถรับรองได้ไหมฮะครับผมสงสัยไปตับแข็งได้เลยฮะ
0: เอ
1: าเกลียวแซวเนาะ
0: ก็ไปนั่นบ่อย
1: เพราะว่าอาจจะมีแบบคุยงานคุยอะไรมานี่เนาะ
0: ใช่
1: อาจจะมีสังสรรค์นิดนึงครับ
0: ตอนอยู่ชลบุรีแล้วแกไปกลับเลย
1: เหรอ
0: ไปกลับกรุงเทพชลบุรีเลย
1: แล้วก็มารับงานรับงาน
0: เป็น
1: คอมเพนเตอร์ใช่ไหมก็ไม่ไกลนะชลบุรีอ่ะ
0: ไม่ไกลแกก็วิ่งไปกลับ
1: ประมาณสักแต่60-80กิโลบ้านนี้เนาะ
0: อือฮึ
1: จำได้ว่าถ้าเป็นในพัทยามัน130
0: อ
1: ่ะชลบุรีก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
0: ใช
1: ่ก็ไปขับไปกลับ
0: ไปแล้วมาหน่อยอ่ะแกก็ขับรถไปกลับไง
1: เหรอ
0: โ
1: อ้โห
0: แต่ว่าประจวบแกไม่ไหวไกลเกิน
1: แล้วหลังมันจะมาได้ไหมเกิดมาอยู่หรือว่า
0: ไม่มาแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ก็ต้องรอจบฤดูกาลน่ะแกก็จะมาช่วงหรือตอนบอลโลกก็ยังมีรายการกับพี่พีทีวีอยู่เลยที่เข้าควบเรียกว่าเป็นพิธีกรกับพี่บิ๊กจ้า
1: ครับ
0: นั่นแหละแต่ว่าก็จะต้องช่วงปิดฤดูกาลน่ะ
1: ถึง
0: จะมารับจ็อบได
1: ้พี่เตี้ยนะ
0: ครับใช่ก็ตอนนั้นพี่เตี้ยก็ทำชลบุรีผลงานดี
1: ดีเลย
0: ช่วงแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ช่วงแรกอ่ะผลงานดีมากเลยไปลุ้นจ่าฝูงด้วยติ ดท็อป5
1: พี่เตี้ยเนี่ยของแท้นะ
0: แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็อาจจะเหี่ยวๆไปอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยว่าตอนนี้ไปทำพิธีประจวบเนี่ยคือติดลมบนเลยนะ
0: ใช
1: ่อาจจะแบบไม่ได้ยังไงแหละไม่ได้ลุ้นแชมป์เนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยไปได้รองแชมป์ด้วยนะฟุตบอลถ้วยฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: พี่เตี้ย
0: ก็ผลงานดีก็พิธีประจวบก่อนพี่เตี้ยไปทำคือหนีตกชั้นน่ะ
1: แล้ว
0: อยู่บวยด้วยมั้งผมจำได้เลยยังเคยคิดแบบโหพี่เตี้ยจะไปรับอีกเหรองานแบบเนี้ย
1: เหมือนไป
0: เอาชื่อเสียง
1: ไปทิ้งอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: จะไปเที่ยวในสุดยอด
0: ร
1: ับงานแล้วก็ทำให้พิธีประจวบเนี่ยแข็งแกร่งอ่ะนะ
0: ครับ
1: จิตวิทยาดีผมเคยดูพี่เตี้ยแกผมดูค่าสนามคุณรถ
0: ครับ
1: เครียดเหมือนกันนะเขาเป็นโค้ชอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่คุยอะไรกับใครเลยอ่ะดูแต่ฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: พี่เตี้ยเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ก็ผลงานมันก็วัดกันที่ความสำเร็จก็เลยว่าผลการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับอยู่ที่ผลการแข่งขันเลยแล้วมันก็บอลบ้านเราบอลไทยก็ปลดโค้ชกันง่ายอยู่แล้วด้วย
1: เอาน ี่ไปเนี่ยโหเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ย
0: บุรี
1: ทีมต่อไปว่าบุรีรัมย์เนี่ย
0: บุรีรัมย์ก็
1: โซงแล้วเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยยังไงฮะ
0: ก็มีโค้ชนี่ก็เพิ่งมาแป๊บเดียวเองนะ
1: ครับ
0: เ
1: พิ่งมาใช่ไหม
0: แล้วก็ UC ไม่ใช่ ACL นี่ก็ความหวังเลยแต่ว่าก็กลายว่าก็เริ่มต้นไม่ค่อยดี
1: โอ้โห
0: เพิ่งมีแต้มเดียว
1: ครับ
0: แล้วยังไม่เจอญี่ปุ่นเลยนะ
1: โอ้โห
0: เจอญี่ปุ่น5นัดด้วย
1: แล้วเมื่อวานนี้แพ้ปักกิ่งกวนด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ไหวหรือเปล่าฮะโค้ชของบุรีรัมย์เนี่ยฮะ
0: อะไรนะมาริโอซินวา
1: ใช่มาริโอซินวาโค้ดโปรตุเกสอ่ะ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันดูทรงแล้วก็แหมถ้ายังเริ่มต้นช้าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
1: ใช่ไหมก็อีกทีมในงานก็คือการท่าเรือไอโคดอส
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้การท่าเรือลงเตะด้วยนะไปเยือนค
0: า
1: ชวาเลโซฮะ
0: ครับ
1: ในศึกเอซีเอซีเอลแชมเปี้ยนลีกไงเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสแล้วเนาะ
0: ครับ
1: บอสตันบาดาโดวิชใช่ไหม
0: ใช
1: ่บาดาโดวิช
0: แต่ว่าท่าเรือเขาเพิ่งเปลี่ยนไปไง
1: เ
0: ขาเพิ่งเปลี่ยนโค้ชไปอาจจะได้เวลาอีกสักนิดนึงครับ
1: โอ้เปลี่ยนโค้ชบ่อยด้วยนะ
0: ใช่บอลไทยลีกมันก็ลีกกินโค้ชอ่ะ
1: เอา

0: บางทีประสบความสําเร็จคุณยังโดนปลดเลยเออแล้วก็ถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็เต็มตัวเต็มใจฮะระยะเวลาการคุมทีมมันสั้น
1: ใช่ไหมฮะครับผมอ่ะก็ต้องดูนะน่าจะเป็นโค้ชเองไหม
0: ก็โค้ชเองมาคุมชั่วคราวไง
1: ชั่วคราวก่อนเนาะ
0: ชลบุรีคือตอนนี้มันหาโค้ชไม่ทันก็โค้ชเองไปก่อนโค้ชเองคุมชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาคงเร่งหาโค้ชของเขาอะนะสำหรับทางชลบุรีนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็สี่นัดแพ้รวดนะครับเป็นทีมเดียวนะในลีกนะที่ยังไม่มีแต้มนะครับในไทยลีกอ่ะนะครับพวกน้องใหม่แรงป่าเขามีแต้มกันไปหมดแล้ว
1: ปัตตานียังมีอ่ะ
0: ปัตตานีราศีสไลด์อะไรมีไปหมดแล้ว
1: โอ้โห
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าต่อไปเนี่ยเล่นในบ้านเจอพิจิตรประจวบด้วยอ่ะชลบุรีอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่มีแต้มอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอ้โหก็ผลงานออกสตาร์ทไม่ดีทั้งสี่นัดอ่ะแพ้ทั้งสี่นัดนะ
0: ครับ
1: ยิงได้แค่3เสียไป7ประตูติดลบ4อ่ะ
0: จังฮึ
1: ลำพูนราชสไตล์ทีมน้องใหม่ยังมีแต้มอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช
1: ่เออผลงานช่วงอุ่นโค้กก็ดีอยู่เนาะแล้วจริงทำไมตกไปนะ
0: ครับ
1: ชลบุรีนะ
0: เออ
1: ก็เริ่มต้นเนี่ยก็ไปแพ้เนี่ยคุณโดนไปแพ้ไอ้เชียงรายก่อนนะ
0: ฮะ
1: เจอระยองก็แพ้ในบ้าน2-3เลยฮะ
0: ครับ
1: ระยองเลย10คนเลยนะระยองอ่ะ
0: อืม
1: แต่ว่าแมตช์เจอบุรีรัมย์ก็เข้าใจได้นะเล่นในบ้านแพ้ไป0-1นะฮะแล้วก็นัดล่าสุดก็คือแพ้ศรีเกียรติใช่มั้ย
0: อืม
1: แพ้1-2อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะก็กลับมาแล้วกันนะ
0: ครับ
1: นะโค้ชเองแล้วเหรอ
0: ก็
1: โค้ชเองบอกโอ้ยครับอีกแล้ว
0: ก็เหมือนเป็นโค้ชของเขาก็ทำงานอยู่กับสโมสรเนี่ยก็เลยแบบช่วงนี้ไม่มีโค้ชอ่ะก็โค้ชเองชั่วคราวไว้ก่อน
1: เหรอ
0: เดี๋ยวมีโค้ชแล้วโค้ชเองเขาก็จะเฟดออกมา
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ปีที่แล้วโค้ชเองก็มาช่วยไงโอ้ผลงานก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้ใช้ได
0: ้เออ
1: จำได้อยู่ฮะ
0: ใช่
1: ช่วงหนึ่งอ่ะนะโค้ชเองอ่ะนะ
0: เออ
1: เออหรือว่าจะเป็นเจ้าชายกบหรือ
0: ไม่รู้
1: ไม่ใช่กบไซเบอร์นะไม่ใช่สุชาติโน้มนะพี่ผู้อ่อนโม้ไง
0: ครับ
1: นะ
0: เออ
1: เออนะฮะครับอ่ะก็ติดตามดูด้วยกันนะคนเฮงนะแต่คนเฮงก็อยู่ๆแล้วนะคนเฮงนะ
0: ใช่
1: แต่ยังแข็งแรงอยู่นะเคยสปาร์ตคนเฮงคุยหรือว่าคือเขาจะตื่นแต่เช้าเลยนะนอนไม่กี่ชั่วโมงเอง
0: ครับ
1: แล้วคนเฮงเนี่ยจะเข้ามาสโมสรตั้งแต่เช้าตรู่ขนมวิ่งก่อนนะฮะ
0: เออ
1: วิ่งออกกำลังกายก่อนแล้วก็เข้าออฟฟิศนะฮะ
0: ครับ
1: ผมถามว่าเอาแล้วไม่ง่วงนอนไม่อะไรเลยครับพี่อ๋อคือมันชินแล้วฮะก็ต้องวิ่งก่อนนะ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายตอนเช้าๆอ่ะ
0: ใช่
1: ตีสามตีสี่นะคุณออกจากบ้านอ่ะที่ดูเลยครับ
0: ครับ
1: คนเองอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: ค
0: นเองก็ไม่ง่วงเลยครับเที่ยงก็หลับแล้วฮะเอาน อนอยู่ที่สโมสรเลยแหละคนเองบอก
1: ไม่มี
0: อ๋อ
1: เอ๊
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: หรือว่าหลับในบรรยากาศไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีนะ
0: อ่าฮะ
1: ครับอันนี้ผมไปดูในนิวเห็นว่าสโมสรลิวเรียกร้องเงินชดเชยจากเลอาฟเหรอคุณรถ
0: ครับ
1: ครับหลังจากที่ไอ้เตียโก้ซานโตสก่อนหลังของทีมโดนทำฟาวจนได้รับบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้บอลลีเออร์ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ เจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าข้อเข่าและมอนแล้วกระดูกเนาะ
0: ครับ
1: ชีคาดะจนถูกหามออกจากสนามนะฮะผู้ตัดสินเป่าให้เพียงการทำฟาวของริชาร์ดสันนะโดยไม่ได้แจกใบเหลืองแต่อย่างเดียวเนาะซึ่งเดียวมองว่าสมควรที่จะเป็นใบแดงนะและยื่นเรื่องไปเรียบร้อยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับก็แปลกๆนะมองไปการตัดสินนะเนาะพี่ใบเหลืองก็เหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ว
1: ันก่อนชูนักเตะชูข้อความบนเสื้อที่อยู่ข้างในโดนใบเหลืองนะวันต่อมาชูเสื้อไม่มีคุณโดนฮะ
0: ครับ
1: ครับมันก็มาตรฐานมันก็ยังไงไม่รู้เนาะ
0: เออฮะ
1: เพียงไปดีเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะ
0: ก็ต้องดูคือริวเขาก็กำลังหาทางอยู่นะครับจะฟ้องร้องได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าทำให้เขาก็เหมือนกับว่านักเตะที่มันเป็นทรัพย์สมบัติของเขาก็เสียหายได้รับบาดเจ็บนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้นะมันจะได้หรือเปล่านะเพราะถ้ามันฟ้องกันได้นี่ต่อไปก็คงมันก็ถือว่าเปลี่ยนวงการน่ะเปลี่ยนวงการฟุตบอลไปเลยอ่ะเพราะว่าเกิดคุณไปเสียบเขาแล้วคุณเจ็บเอ้ยฝั่งตรงข้ามเจ็บอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ้าวแล้วเขามาฟ้องร้องกันอย่างเงี้ยมันก็แบบแปลกๆอยู่อ่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: เออมันก็แปลกๆอยู่แล้วก็มันถ้ามันฟ้องกันได้ต่อไปมันก็คงฟ้องกันวุ่นไปหมดอ่ะคราวเนี้ย
1: ครับ
0: เออถูกป่ะสมมติมี

0: ตัวหนึ่งเจ็บขึ้นมาอย่างนี้จะมาแบบโดนเสียบเจ็บขึ้นมาแบบอาจจะตามเกมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปฟ้องเขาแล้วก็โอ้โหก็ขึ้นศาลกันวุ่นเลยคราวนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเงินเออแต่ว่าเหมือนริวเขาก็ไม่ค่อยพอใจอ่ะอาจจะไม่พอใจการตัดสินซะมากกว่าแหละนะครับเขาก็เลยแบบจะพยายามหาทางหรืออาจจะเป็นมุกในการแบบให้มันเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อจะได้เป็นการฟ้องการทำหน้าที่ของกรรมการไปด้วย
1: ครับซึ่งลีกฝรั่งเศสตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของสัญญาเล็กน้อยนะ
0: ครับ
1: มาเราอาจจะไม่ถ่ายนะช่วงนี้นะ
0: ใช่
1: ไม่รู้กลับมาถ่ายได้อย่างนะแต่ว่าเห็นมีปัญหาเรื่องของสัญญาเล็กน้อยนะ
0: ครับ
1: แล้วรู้ป่าวตอนนี้โมนาโกเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมนะ
0: อ
1: ันดับหนึ่งของลีกเอิงนะ
0: ครับ
1: เออเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครอ่ะเสียประตูน้อยสุดเป็นอันดับสองของลีกนะบุกชนะปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยและเปิดบ้านชนะมาร์เซย์คุณดอส
0: ครับ
1: คนนั้นก็คือเขาคุมทีมใครหรือเปล่าฮะ
0: คร
1: ับเฟลิเป้ลุยไง
0: ครับ
1: หรือแบ็กซ้ายอ่ะทีมชาติบราซิลอ่ะตอนนี้มาคุมนี่นะแต่ก่อนอยู่แอปเปิลเดชใช่ไหม
0: ไอ้เฟลิเป้ลุยเป็นนักบอลตอนนี้แอปเปิลเดชเป็นนักบอลไง
1: นักบอลอ่ะ
0: เล่นแบ็กซ้ายแล้วแกก็ไปคุมฟาเมงโก้มาไปประสบความสำเร็จในบราซิลมา
1: ครับ
0: แล้วโมโนโกก็เลยดึงมาคุมไง
1: ไอ้แกสุดยอดเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: อายุยังหนุ่มอยู่นะ
0: ก็อายุยังไม่เยอะ
1: เกือบ85โอ้อายุน่ากว่าเราอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เป็นโค้ชแล้วนะ
0: เป็นโค้ชแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เกือบเหมือนเคยน่าจะได้แชมป์หรืออะไรอ่ะตอนคุมทีมเก่าแก
1: เออ
0: เฟลิเป้หลุยอ่ะ
1: ครับ
0: ฟาเมงได้ฟาเมงโก้มั้งแน่ฟาเมงโก้ก็คุมฟาเมงโก้มาก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันสิประสบความสำเร็จอะไรยังไงไหม
1: เป็นไงโ
0: อ
1: ้แกเป็นโค้ชนะ
0: เป็นโค้ชแล้ว
1: แกเพิ่งมารับงานเอง
0: ใช
1: ่มาคุมโมนาโกอ่ะ
0: ครับ
1: ไปแชมป์กับไอ้ฟลาเมงโก้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมก็ไปดูก่อน
0: ไปแชมป์โคปาลิบตาโดเลสไงปี2025เนี่ยโคปาดูบราซิลปี2024แชมป์แคมเปนาโตอะไรเนี่ยโ
1: อ
0: ้แชมป์เยอะแยะไปหมดเลยคุมอยู่2ปีเองมั้ง2024ถึง2026เนี่ยแหละก็ได้แชมป์เยอะแยะไปหมดเลย
1: เออต้องไปดูของแกนะโมนาโกแล้วเป็นไงบ้างเนาะ
0: ใช่
1: โมนาโกเป็นทีมที่ชอบปั้นนักเตะด้วยเนาะ
0: ก็คือทีมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะก็ไปดึงพวกดาวลงดาวรุ่งอะไรมาเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ก็มีกองหน้าดอทมุนอะอะไรปาลิสบุนเนอร์ปาลิสบุนเนอร์แล้วก็มีนี่ไงบาโลกุนไง
1: อ๋อเหรอ
0: ลูกูลมาลูกันอะไรเนี่ย
1: มันยังอยู่นะ
0: ยังอยู่ก็ตอนแรกจะมาพรีเมียร์แล้วไม่ได้มาไงใช่มั้ยแล้วก็มีอะไรนะไอ้โกโลวิน
1: อ
0: ่ะลิซาเดอร์โกโลวินก็อยู่ใช่เนี่ยก็ตัวก็ไม่ได้แบบดีเด่อะไรมากนะผสมแบบไอ้นี่ก็ยังอยู่ไงมินามิโนอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: เอริกไดเออร์ยังอยู่นะ
0: เอริกไดเออร์ยังอยู่โหยืมกองหลังเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เออโกก็เป็นฮาราเดกี้โกเก่าเลเวอร์
1: ครับ
0: ก็รวมดาวพวกตัวแบบเป็นดาวรุ่งผสมกับดาวลอยๆหน่อย
1: เนาะ
0: ใช่
1: ครับโอ้โหเฮ้ยชนะนะโมนาโกนะ
0: ครับ
1: ครับยุคของฟิลิปเป้ลุยนะก็ติดตามได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็ต้องดูจะยืนระยะได้หรือเปล่าเว้ยเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดพี่เป๊ะแชร์เขาติดเครื่องขึ้นมาเพราะตัวผู้เล่นก็มันว่านตามตรงนะโหมันคนละชุดมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะคุณไปดูตัวผู้เล่นไปเอชเชกับตัวผู้เล่นทีมอื่นในลีกเอิงอ่ะมันความแตกต่างมันเยอะเลยตอนที่แต่ตอนเนี้ยเริ่มต้นมาลีกมาเนี่ยไปเอชเชมันยังเครื่องไม่ค่อยติดใช่ป่ะช่วงต้นน่ะยังไม่ค่อยดีตอนแต่ตอนนี้ไปเอชเชในลีกมันชนะมา3นัดรวดแล้วนะหลังจากที่3นัดแรกไม่ชนะเนี่ยในลีกตอนนี้เขาติดเครื่องแล้วนะฮะเขาชนะมา3นัดรวดแล้วนะ
1: ระวังนะระวังนะครับอ้าวโอ้ยเลยเวลามา5นาทีนะผิดเวลาก็ไม่เตือนพี่เลยนะครับเลยเวลามา5นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาตามมาต่อในรายการรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด

0: หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Cord Academy
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอสสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายของรอบโลกกีฬาครับถามมาว่าพี่อดครับคาริบอับดุลนะจับบาเก่งสู้ไมเคิลจอร์แดนได้ไหมครับนี่เป็นคนละยุคเนี่ยใช่ไหมฮะ
4: ก็ยุคไล่ๆกันแหละจับบาจะก่อนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเล่นคนละตำแหน่งไงมันก็พูดยากไง
3: ครับ
4: มันเล่นคนละตำแหน่งไงนั่นมันเป็นเซนเตอร์มันก็พูดยากแต่ว่าความเขาเรียกอะไรคือความยิ่งใหญ่แล้วกันจะพูดยังไงดีอ่ะเอาเป็นความไปรู้จักดีกว่า
3: แมท
4: ความ
3: ที่
4: ความแมทความอะไรเงี้ยมันก็ไมเคิลจอร์แดนไงลีลาอะไรการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นแบบพลิกวงการ
3: อ
4: ่ะคาริบอับดุลจาบาร์มันก็จะมีทีเด็ดลูกหากินก็คือสกายฮุกจะมาลูกหากินเขานะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาอาจจะตัวใหญ่ด้วยมันก็อาจจะแบบนั่นน่ะแต่มันไม่เหมือนไมเคิลจอร์แดนที่มันทำให้คนเข้ามาดูบาสทำให้เด็กๆชอบทำให้อะไรอย่างเงี้ยลีลาการเล่นอะไรอย่างเงี้ยท่วงท่าการเล่นมันก็ดูมีเอกลักษณ
3: ์ครับ
4: คิดค้นลูกเฟดเวย์ขึ้นมาอะไรเงี้ย
3: ใ
4: ช่ไหมก็ลีลาแบบที่ตามสนามบาสต้องทำตามอ่ะ
3: เหรอ
4: เราก็
3: เฟดเวย์แล้วมีแลบลิ้นไหม
4: มีก็นั่นเอกลักษณ์เขาไงต้องแลบลิ้นด้วย
3: ครับ
4: ใช่ไหมตามสนามแล้วก็ยังมีลูกแบบฟุบกระโดดเข้าไปแล้วก็แบบเลย์อัพอะไรเงี้ยหล่อแบบดึงจังหวะแล้วก็เลย์อัพอะไรเงี้ย
3: ม
4: ันมีท่าของเขาอ่ะก็เชื่อว่าตามสนามบาสก็ตอนนั้นเขาก็น่าจะทำตามกันเยอะเหมือนมาราโดน่าตอนนึงที่มันมีลูกแบบวิ่งๆอยู่แล้วก็เกี่ยวลูกข้ามข้างหลังข้ามหัวจะมาตอนนั้นก็เด็กลูกเด็กเล็กแดงก็ตามสนามบอลก็ทำตามกันทุกคน
3: เออคีบเหมือนคันบ้ามาตัวแบบครับ
4: ไม่แต่ว่าคีบแบบข้ามหัวไปข้างหลังไงคีบแบบวิ่งๆแล้วก็แบบปุ๊บข้ามจากข้างหลังอะข้ามหัวมาอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้มาราโดน่าเขาเป็นคนทำคนแรกหรือเปล่านะแต่ว่าคนก็ทำตามมาราโดน่ากันอะ
3: ครับ
4: แล้วเวลาก็นั่นแหละแต่ความยิ่งใหญ่มันก็ไม่เข้าโจแดนดีกว่าแหละแต่ว่าคาริบอับดุลจาบาร์ก็ถือว่าเป็นสุดยอดอะสุดยอดคนหนึ่ง
3: เจ็ดสิบเก้าปีนะคุณรถ
4: ครับ
3: คาริบอับดุลจาบาร์นะส่วนจอแดนเท่าไหร่ได้60ป่ะ
4: จอแดนก็ประมาณนั้นแหละ
3: เหรอไม่ค่อยจอแดนนะ
4: ใช่
3: จอแดน63คุณรถ
4: ครับ
3: ครับคาริมเท่าไหร่เมื่อกี้คาริมก็79
4: ครับ
3: ก็อาจจะ ก่อนนิดนึงอ่ะนะ
4: ก่อนก่อน
3: สกายฮัวก็คือเขาเลี้ยงมาอยู่ดีก็โยนลูกเข้าเลยใช่ไหมฮะ
4: ก็มันจะมีท่าไง
3: สกายฮัวเขาใช่ไหม
4: เขาเรียกว่าอะไรแบบเอาตัวบังอ่ะ มันจะแบบด้านข้างอ่ะด้านข้างก็คือหันข้างให้ห่วงอ่ะแล้วก็แบบเวียงแบบข้ามหัวคนเล่นบาสก็น่าจะต้องเคยเรียนมั้งสมัยก่อนน่ะท่าสกายฮุกนี่แหละ
3: เหรอ
4: ก็เป็นลูกแล้วลูกหากินไง
3: แล้วอาริฮุกเดี๋ยวก็รู้ฮะครับผม
4: อาริฮุกมันก็จะ
3: แบบโยนใครคิดก่อนฮะอันนี้ฮะ
4: อันนี้ไม่รู้เลยนะน่าจะ
3: โยนแล้วโยนแล้วก็ลอยมาใช่ไหม
4: น่าจะใช้มานานแล้วอาริฮุกอะโยนแล้วก็ลอยมาดังไงก็น่าจะมีตั้งแต่สมัยแรกเริ่มแล้วแบบเนี้ยเพราะว่านักบาสใน NBA ก็ดังกันได้ทุกคนอยู่แล้วนั้นก็ได้เกือบหมดแหละใช่ป่ะยิ่งเป็นทุกตัวใหญ่อะไรพวกนี้มันดังได้อยู่แล้ว
3: เนาะ
4: ใช่
3: แต่มันสว

0: แล้วเอลิฮูมเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ที่โยนมาแล้วก็เหมือนโยนถวายพานใช่ไหมเนาะ
1: ใช่
0: โยนลอยมาแล้วก็ลอยมาไงให้เพื่อนเนี่ยโยนมาไงแล้วก็เราเข้าไปในเขตโทษใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟาดเข้าไปใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: สวยนะท่านี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวดังเก่งๆหน่อย
0: เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: จะมามันก็ต้องตัวดังเก่งหน่อยแล้วก็คือน้ำปานมันก็นั่นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนลูกเวลามันกระดอนหัวออกมาพวกบางตัวมันก็จับยัดได้เลยอยู่แล้วไงทีนี้มันก็มาดัดแปลงก็จับโยนมาให้เพื่อนก็โยนมาให้แล้วนี่ก็ดังอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยสวยเนาะ
1: ใช่
0: ไอเลฮูมส่วนใหญ่จะเป็นไอตอนในฟาสเบรกใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฟุตบอลคือเขาแอตแทกใช่ไหมช่วงฟาสเบรกเน
1: า
0: ะชอบมีท่านี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไอเลฮูมเน
1: า
0: ะ
1: ครับคือฟาสเบ
0: ร
1: กมันก็จะเล่นอะไรก็ได้ไง
0: เหรอ
1: มันก็หลุดแล้วอ่ะใช่ป่ะก็ทำเร็วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บางทีตัวมันก็ได้เปรียบด้วยบางทีมาสองคนฝั่งตรงข้ามหรือคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็เล่นลวดลายเล่นท่าอะไรได
0: ้อืมอ
1: ืม
0: เนาะครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าของไมเคิลจอร์แดนไอ้เฟดเดเวย์เนี่ยคือถอยแล้วยิงใช่ไหมคุณโดด
1: ก็กระโดด
0: กระโดดแล้วก็กระโดดแล้วก็ถอยใช่ไหม
1: ถอยไปหน่อย
0: ถอยไปข้างหลังนิดนึงอ่ะ
1: เ
0: พื่อที่เปิดทางใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ย
1: จะได้ไม่โดนบล็อกไง
0: ใช่ไหมจะมีท่าของเขาอ่ะนะไอ้ของสเตฟานเคอร์รี่มันท่าไหนคุณโดดเหมือนกันไหมเห็นบอก
1: เคอร์รี่คือเคอรี่มันก็จะมีความโดดเด่นเรื่องของการที่มันยิงไกล
0: ครับ
1: ชู3คะแนนแม่นๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนวงการเหมือนกันเพราะแต่ก่อนบัสยุคก่อนเคอรี่มันจะเป็นเล่นวงในอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนหลังมันก็เขาก็เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าพอเคอรี่มันเหมือนกับเลี้ยงๆมาก็ยิงเลี้ยงๆมาก็ยิงอ่ะย
0: ิ
1: งง่ายเหลือเกิน
0: ครับ
1: แกก็ไปฝึกเรื่องการยิงมาให้มันแม่นยำแล้วก็ระยะไกลขึ้นใช่ป่ะล่ะไกลขึ้นโปรติดเวลาจะชู3แต้มนี่คือท้ามันก็จะชิดเส้นเลยเอาไปใกล้ๆหน่อยเคอรี่บางทีเลี้ยงมาแบบเลยหัวกะโหลกมาหน่อยก็ซัดแล้ว
0: ครับ
1: มันก็เปลี่ยนวิธีการเล่นบาสไปเลยอ่ะตอนหลังก็คนก็เล่นวงในก็น้อยลงก็ไม่ต้องเข้าไปอะไรแล้วครับ
0: เพราะว่าเข้าไปก็ได้มันเจอเซตตัวใหญ่มันก็เข้าระบาดนะมันต้องอะไรรีเวิร์ดใช่ไหม
1: ก็
0: ต้องเลย์อัพใช่ไหม
1: เลี้ยงมาก็ซัดเลยแล้วมันก็ได้3แต้มด้วยไง
0: เหรอ
1: แล้วพอมันฝึกกันมาเยอะๆมันก็แม่นอะไรเงี้ยตอนหลังบาสมันก็นั่นแหละมันก็ถือเป็นการเปลี่ยนวงการไปจุดนึงอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะถ้าสมัยก่อนเราดูบาสมันก็จะมีเซนเตอร์ตัวใหญ่ใช่ไหมคอยตันข้างใน
0: อ
1: ยู่ที่เซนเตอร์ก็ต้องมาชูข้างนอกบางทีก็มีใช้สมอลบอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ตัวใหญ่แล้ว
0: ครับ
1: เ
0: นาะไอ้บาสเกตบอลก็สุดแล้วตัวนี้มาได้ไหม
1: ครับ
0: บาสเกตบอลอ่ะปีสั้นอยู่ป่ะ
1: ก็ปีมันก็มีเกมที่ไชน่ามีที่อะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: ก็ดูได้ทางเอสเพลย์นะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับขอพลบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนยูแพ้นะฮะเรียบร้อยนะครับแมนยูของเราและนี่ยูโร่เนี่ยโดนใบแดงด้วยนะ
1: ครับ
0: แพ้แอตเลติกไป 0-1 นะ
1: อ
0: าร์เซนอลชนะลิลสามศูนย์นะครับประมาณนี้บาเยิร์นเสมอ 3-3 นะโอริเซ่โดนเหลือง2เป็นใบแดงครับโดนก่อน2ลูกแล้วก็ยิงแซง 3-2 แต่ว่าโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมนะ
1: ครับ
0: นะครับนาที90พอดีนะครับ
1: อืม
0: สมัยตอนเด็กผมไม่มีรถโกคาร์ทมีแต่ม้าก้านกล้วยเครื่อง2แรงเท้าถ้ายุคนี้อาจมีประท้วงว่ามาจากกล้วยคนละต้นหรือเปล่าครับพี่อ้าวกล้วยมันกล้วยม้าก้านกล้วยฮะต่อเอาเรามาทำเป็นม้าใช่ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเล่นกันใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็เคยเล่นนะสมัยเด็กนะก็มันไม่มีตังค์อะเนาะก็ต้องเล่นมาการกล้วยใช่ไหมคุณดอด
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่
0: มนุษย์เด็กยุคนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: มันน่าจะเล่นกันแล้วมั้ง
0: ไม่มีนะ
1: มันก็เหมือนของที่ยุคพ่อแม่เราเล่นพอมายุคเราก็เลิกไง
0: เอา
1: เราก็เลิกไปแล้วก็ไปเล่นของที่มันทันสมัยกว่านิดหน่อย
0: ใ
1: ช่ไหมนะครับแล้วพอผ่านยุคเราไปรุ่นเด็กรุ่นหลังเขาก็มีของเล่นของเขาอ่ะก็เหมือนยุคเรามันก็เริ่มมีวิดีโอเกมเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วไงเด็กๆถ้าบ้านใครรวยเขาก็ไม่มาเล่นอะไรอย่างนี้หรอกเขาก็นั่งเล่นวิดีโอเกมที
0: ่
1: บ
0: ้
1: านแล้ว
0: สมัยเด็กนะเราไม่มีตังค์ซื้ออะไรนะเกมไอของอะไรนะคุณสีแดงๆเขาเรียกเกมอะไรนะนี่ของ Nintendo อ่ะ
1: Nintendo Famicom
0: Famicom อะไรนะใช่ไหม
1: นั่นแหละ
0: เราต้องไปขอเขาเล่นยืมเขาเล่นเนาะ
1: ก็ไปมี
0: เช่า
1: คือยุคเราเด็กๆมันก็เริ่มมีเกมกดใช่ไหมเด็กๆเลยก็มีเกมกดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมี Family Famicom นี่แหละ
0: ครับ
1: แต่เราก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกเราก็ต้องไปก็มีร้านเช่าอ
0: ่
1: ะ
0: เออไปร้านเช่า
1: ร้านเช่าเราก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ขอเพื่อนเล่นอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: เออ
1: มันก็ความบันเทิงมันก็เริ่มเข้ามาเยอะแหละมีม้วนวิดีโอเทปอะไรเงี้ยใช่
0: ครับ
1: มันเราก็ไปเล่นข้างนอกน้อยลงแล้วแหละ
0: วิดีโอก็เราก็ไปข้างหลังเอ้ยหลังร้านเขาใช่ไหมฮะเออเปิดผ้าม่านไปไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: โอ้โหครับผมอลังฉากเลยทีเดียว
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เสื้อไมเคิลจอร์แดนกับเสื้อของหยองใครมีมูลค่ามากกว่ากันครับน่าจะเสื้อของหยองนะฮะเพราะว่าเสื้อทหารเขาไม่เคยซักเลยเห็นบอกใส่ทุกวันเลยอะ
1: ครับ
0: เสื้อทหารแกเสื้อแขนยาวแก
1: สีเขียว
0: เอ้าเสนาครอบลอยมาแกมารอดแน่โค้ชบุรีรัมย์นะครับแกไม่รอดแน่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็นั่นสิฮะ
1: เออ
0: มาเลวซิวาใช่ไหม
1: ใช่ยังจำชื่อไม่ค่อยได้เลยจะไปแล้วเหรออ
0: ้าว
1: อย่าพึ่งสิ
0: ใจเย็นสิ
1: เออ
0: วันที่นี้ผมไปคอนเสิร์ตที่ราชบังมาเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่ดีจริงเนี่ยเห็นภาพชัดมากชุดของจ่าสาวก็ร่อยหล่อไปอ้าวครับผมการแต่งกายของเขาหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ชุดอย่างนั้นมันแพงอยู่เหมือนกันนะ
0: อ้าวคอนเสิร์ตเหรอ
1: คอนเสิร์ตมีวีคเอนด์ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ที่ราชบังเหรอ
1: ที่ราชมังไง
0: เขาแสดง
1: น
0: ะ
1: วีเกนวันนี้มันเล่นอยู่เลยมั้ง
0: เหรอ
1: มันเล่นอยู่3กี่วันก็ไม่รู้อ่ะ
0: เหมือนหยอกเข้าไปคอนเสิร์ตอะไรนะเข้าไปพี่หมูนี
1: ่พี่หมู
0: เจอใครเจอจุ่นมั้ยเห็นบอก
1: จุ่นไงจุ่นก็ไปดูเลย
0: พี่หมูเนี่ยแกเป็นแฟนพี่หมูพงเทพกระโดดชำนาญนี่นะ
1: ไม่รู้ได้ตั๋วฟรีมาบ่าวก็เลยไปดูแล้วก็ถึงล่าสุดก็เลยไปดูวีเกนด้วย
0: วีเกนคือ
1: โซตาร่าคอนทราสเลย
0: เหรอ
1: เออ The Weeknd เนี่ยก็เป็นนักร้องดังระดับโลกอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ Weeknd เนี่ย
0: อ๋อ Weeknd เป็นไอ้ศิลปินเหรอ
1: ศิลปินชื่อ The Weeknd ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออก็มาเล่นในเมืองไทยเนี่ยจบไปแล้วมั้งน่าจะครบไปแล้วมั้ง3วัน
0: อ๋อ
1: เออ
0: เป็นแนวไหนคุณ Weeknd เนี่ย
1: เอ้ยเล่น3วันหรือเปล่าหรือเล่นวันเดียวเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ก็วิกเอเนส11ถึง13ตุลาคม
1: ใช่ไห
0: ม
1: สามวันอ่ะเออ
0: มีแขกรับเชิญพิเศษไปดูใน AI เขาบอกมานะ
1: ครับ
0: คลิปปี้นัทใช่
1: ไหมไม่รู้
0: เขาเป็นใครมาจากไหน
1: ไม่รู้เงินฮะ
0: บิ๊กแบงมาประเทศไทยอ๋อบิ๊กแบงมาประเทศไทยเหรอ
1: บิ๊กแบ
0: งเจ็ดถึงแปดพิศกาญจน์คุณเอกคุณรถนะบิ๊กแบงเหลือ3คนเลยมั้งตัวนี
1: ้ครับ
0: ครับไอ้ซึงลีไม่มาแล้วมั้ง
1: เออ
0: ท็อปก็ไม่อยู่แล้วมั้ง
1: ครับ
0: น่าจะเหลือไอ้จีดากอนอ่ะเจ็ดถึงแปดพฤศจิกายนในคอนเสิร์ต
1: ครับ
0: คอนเสิร์ตพิเศษก็มาก็มีนะ
1: โอ้เยอะแยะเลยคอนเสิร์ตอ่ะ
0: 30ปีโลโซนาเท่าไหร่ก็รอนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: 21พฤศจิกายนที่ราชมังแล้วก็โอ้ BTS มาเมืองไทยเหรออ ่
1: า
0: 3 5 6ธันวาคมคอนเสิร์ต
1: ครับ
0: ครับบัตร360องศานะจำหน่ายหมดแล้วฮะ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ BTS มาเมืองไทยเลยต้องไปแล้ว
1: เออ
0: บัตรหมดแล้วครับ
1: อ่า
0: ว่าจะมีมั้ยเอ้า
1: ก็ไม่น่ามีแล้วฮะ
0: ครับ
1: พวกคอนเสิร์ตพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เขาขายบัตรกัน
0: เก่งนะ
1: กระชูดอ่ะ
0: เออ
1: บิ๊กแอดอะไรพวกนี้ก็หมดเนี่ยวีเกนนี่ระดับเล่นซูเปอร์โบว์มาแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออเป็นตัวดังระดับโลกเลย
0: ดังใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็น่าจะมีแฟนคลับเยอะอยู่
0: แฟนคลับเขาเนาะ
1: อื
0: ม
1: ใช่ก็จุนก็เลยแปลกๆอยู่เหมือนกัน
0: จากไปดูพี่หมูพงเทพไปดู
1: วีเกนเหรอเออ
0: จุนนี่ก็ว่างงานเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อพี่เจ๋งครับขอเพลงทำดีที่สุดแล้วให้กับสาวกผีโอ้ยเปิดไปก็โดนเนี่ยผมเนี่ยฮะเอฟวันในกรุงเทพยังมีอยู่นะครับจ่ายไปแล้วด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: เหมือนมีเลยยังไม่ได้จัดเลยอ่ะ
0: ยังไม่ได้จัดเลยแค่เสนอไปหรือเปล่าม
1: ันแค่ไปทำแผนทำอะไรมาไง
0: เออ
1: แล้วก็หายไปแล้วอ่ะตอนนี้ไม่เห็นพูดถึงเลยฮะ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: ช่วงนั้นน่ะก็ออกข่าวทุกวันแล้วก็
0: คุณ
1: ทุกวันไปออกข่าวบ่อยแล้วก็เข้าไปคุยมาไงจะมาตอนนั้นมีคุณอะไรเศรษฐาป่ะหรืออะไร
0: ใช่ใช่คุณเศรษฐาไปคุยอ่ะ
1: ไปคุยไปอะไรมา
0: ก็
1: แต่ตอนนี้เหมือนเห็นเงียบไปแล้ว
0: คุณอุ้งอิงแล้วตอนนั้นรัฐบาลอุ้งอิงใช่มั้ย
1: ใช่
0: ครับ
1: อืมก็ตอนนี้ไม่รู้จะยังไง
0: ตอนเด็กๆผมสั่งของให้สาวๆที่ต้องสั่งในอ้าวครับผมจะคุณเบียร์กันได้อีกแล้วผมอยากทราบว่าพี่โอการขยับแว่นถอดแว่นของขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างครับพี
1: ่ไม่ค่อยแล้ว
0: ไม่ค่อยแล้วแกโตแกอายุมากขึ้นแล้ว
1: อ
0: ันนั้นสมัยวัยรุ่นมัน20กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ก็มีบ้างอ่ะตอนนี้แกเลิกแล้วครับแกมีครอบครัวแกใจเย็นขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: แต่อย่าให้แกมีใช่ไหมคุณดอทไม่งั้นได้เรียบร้อยนะช่วงที่เจ๊หมิงไปญี่ปุ่นทำไมหยองแกไม่อยากให้รีบกลับครับพี่อ๋อแกจะได้มีงานนะฮะครับ บอกว่ามุกซ้อมหมิงฮามากครับเวลาคันให้ทาคาราเมลมุกนี้ระวังเจ๋งเอาไปใช้นะกระแบบว่านะฮะครับผม

0: มันต้องอะไรอ่ะมันคาราเมลมันนะไม่ใช่หรอ
1: คาราเมลเปล่า
0: คาราเมลเปล่า
1: เออ
0: คาราเมลมันของหวานหวานเออันนั้นส่วนใช่ไหมของหวานแล้วไม่ใช่หรอฮะ
1: ครับ
0: รอฟ้าคุณเจ๋งกลับมาจัดนินทากีฬาอีกครั้งนะครับโอ้สู้หยองการตลอดเลยอ่ะมาอยู่ลองเล่น10คนตัวบ้านเผื่อชนะนะครับปากกับราเมทรอดนะครับอ้าว
1: ครับ
0: อ๋อจะเหมือนนะใช่ไหมฮะ
1: จะเหมือนก็ที่ตัวเองโดนไงให้ที่ตัวเองเหลือ11แล้วฝั่งตรงข้ามเหลือ10ไง
0: อ้าวเหรอ
1: เ
0: ออ
1: ก็มักจะไม่ชนะ
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: อ้าวรอโอกาสได้ทำงานต่อนะครับประมาณนี้คุณบ๊อบเพชรนะฮะให้เราอยู่ต่อนี่ครับโปรจีนมี20ล้านเหรียญแบบนี้มาเป็นแฟนกับหยองได้สบายเลยนะครับโปรจีนบอกว่ามันมีภาษีด้วยไม่ได้เงินครบนะ
1: ครับ
0: ให้ทีมงานด้วยใช่ไหมมันต้องให้ทีมงานอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณเจ๋งหาใหม่หาใหม่คืออะไรประมาณนี้เนาะวันนี้จะอยู่เงียบๆคนเดียวไม่เล่นน่ะไลน์ไม่เล่นเฟซจะล้ออะไรก็ล้อไปนะครับโอ้โหแฟนแมนยูใช่ไหมโดนสิครับวันนี้ฮะข่าวดราม่าหน่อยเป็นยังไงนะครับก็คนรวยเนาะมันก็เป็นดราม่าเนาะแอตเลติกอดอนมีที่มาจากไหนครับทำไมอยู่ๆก็ขึ้นมาบาซ่าเด็กครับดังกับเอเวอร์ตันเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: กอดอนอะ
1: แล้วก็ไปนิวคาสเซิลไงไปนิวคาสเซิลแล้วก็ต้องชมบาซ่านะเขาก็เลื่อนที่นี่กอดอนไงคือกอดอนมันกอดแกก็สัมภาษณ์บอกแกก็วิ่งช่องทำทางมาตลอดชีวิตแหละแต่ว่าไอ้พวกกองกลางคนอื่นไม่เห็นเองอะแล้วก็พอไปอยู่บาซ่าแกก็กลมกลืนไงแล้วก็แกบอกว่าพอวิ่งช่องเนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้แบบกองกลางแทงก็บอกมีเปดี้มีอะไรเงี้ยบางทีเห็นช่องแล้วก็จ่ายมาให้อะไรเงี้ย
0: พวกนี้มันจ่ายบอลคมด้วยเนาะ
1: เขาก็มีส่วนร่วมในการเล่น
0: สมมติแต่ก่อนอยู่เอเวอร์ตันเนี่ยไม่มีใครส่งให้เลยนะว่าไงฮะ
1: ใช่ใช่
0: ให้แกเลี้ยงอย่างเดียวเลยเหรอ
1: ก็จ่ายตัวแล้วให้แกเลี้ยงอะไรเงี้ย
0: จะทำอะไรก็ทำใช่ไหมฮะแอลขอข่าวคอนเต้กับมายูเนี่ยครับคุณรถ
1: ก็ยังไม่น่าหรอกมั้ง
0: เนาะ
1: ก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ผมว่าคาลิกมันก็น่าจะใกล้ไปเต็มทุนแล้วแหละมั้งเพราะผลงานก็ย่ำแย่แล้วเกิน
0: ครับ
1: จะเวลาแต่ว่าก็ไม่รู้ดิถ้าเกิดเป็นคอนเต้แล้วเขามาเล่นหลังสามนี่แฟนมันอยู่จะโอเคหรือเปล่าอ่ะ
0: เออเอาเปล่า
1: เออใช่ไหมเพราะเดี๋ยวคุณก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรแบบตอนลูเวนอมอลิมอีกอ่ะจะมาตอนลูเวนอมอลิมหลังสามแล้วนักเตะมันก็ปรับกันไม่ค่อยได้ไงแล้วนี่ก็กลับมายืนไปหลังสี่ใช่ไหมเดี๋ยวไปคอนเต้เดี๋ยวเกิดพี่แกเอาหลังสามอย่างนี้ก็เอาแล้วยังไง
0: ยังไง
1: ใช่ไหมก็ไอทางเลือกที่น่าสนใจก็คือไอโค้ชทีมชาติเยอรมันไงอะไรนะอยู่เล่นอาเกลสมันน่ะก็ว่างอยู่อ่ะแต่ว่าก็ไปคุมทีมชาติเยอรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จไงก็ต้องดูว่าจะยังโอเคไห
0: ม
1: ใช่ไหมคุมทีมชาติเยอรมันล่าสุดนี้ก็ตกรอบเร็วแล้วเกินในบอลโลกอ่ะก็แปลกๆมาเหมือนกัน
0: ครับนาเกสมันนะเน
1: า
0: ะ
1: นาเกสมันก็อาจจะระบบแท็กติกอาจจะเหมาะกับแมนยูมากกว่าหรือเปล่าแต่ก็ความที่เป็นโค้ชหนุ่มอ่ะใช่ไหมเพราะแมนยูนี่ก็โค้ชหนุ่มมา2คนแล้วไงก็ลูเบร์มอริมกับคาริกเนี่ยแล้วดูแล้วมึงก็เอาทีมไม่ค่อยอยู่เหมือนกันมันก็จะถ้าเป็นลูเบร์เอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นนาเกสมันมันก็ยังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมมันก็เอ๊ะมันจะไหวเปล่า
0: เนาะ
1: ถ้าเป็นคอนเต้มันก็ชื่อชั้นมันก็ดีกว่า
0: ใช่ไหม
1: ประสบความสำเร็จมามากกว่าใช่ไห
0: มแต่คุมยากเหมือนพี่ลิมิงอ่ะคุมยาก
1: แต่คอนเต้ก็ว่าตามตรงนะแกก็คุมได้ไม่นานนะ
0: แกสองปีอะอย่างน้อย
1: อยู่ที่ไหนแกก็คุมได้สั้นๆเนี
0: ่ยแกชอบมีปัญหากับบอร์ดนะฮะ
1: แล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะแล้วก็วงแตก
0: อ้าว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เปิดบรันดิ้งไลท์เหรอคุณดอสก่อนเข้ารายการเลยนะของ The Weeknd นะครับเพลง I Feel It Coming ก็ได้นะโอ้โหเหรอไม่เคยฟังเพลงของเขาอ่ะน่าจะดังเราก็ไม่ได้ตามด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงก็น่าจะคือเขาเรียกว่าอาจจะเคยฟังแหละแต่ว่าไม่รู้ไงว่า
0: ใครร้องใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่าเป็นของคนนี้
0: อ๋อเหร
1: อ
0: แล้วว่ามันอยู่ได้แชมป์กับหยองซักเสื้อคลุมอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันครับน่าจะหยองซักเสื้อคลุมนะอ้าวล่าสุดอำนาจกลับศิริชาแล้วครับออกจากโรงพยาบาลที่อยู่บนแล้วนะครับแกจะกลับไปดื่มอีกไหมใน99มีคนชอบดื่มไหมครับพี่ใครฮะยังไงฮะโอ้ก็มีโอ้ยมีเยอะอยู่นะฮะครับผม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะประมาณนี้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่เบงพี่โอ๊ตนะครับเมื่อคืนเอเชียเป็นยังไงครับผมแชมเปี้ยนลีกเหรอเลื่อน1ชั่วโมงใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับก็ซาอุกับกลุ่มฮูตีใช่ไหม
1: ใช่
0: ของอยู่ในเยเมนอ่ะ
1: เ
0: ห็นว่ากลุ่มฮูตีเขาก็เป็นหนึ่งเดียวนะ
1: ครับ
0: หนึ่งเดียวกันอ่ะตอนนี้ต้องเจาะมาได้แล้วนะที่เยเมนคุณโดดเห็นว่าคุมฝั่งเรียกได้ฝั่งตะวันตกของเยเมนแล้วนะตรงติดทะเลแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออโหที่นั่นก็เหตุการณ์วุ่นวายเยอะนะ
1: อืม
0: มีโดรนใส่สนามบินด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่ก็นั่นแหละ
0: ครับ
1: เจอยังดีที่เตะนะต้องนับถือใจพี่โดมั้งกัน
0: ใช
1: ่ลูกอยู่ในสนามด้วยวันนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แสดงว่าระวันด้าคนชาติฉลาดพัฒนาด้านสมองประมาณนี้นะฮะ
1: อ
0: ้าวดีกว่าบ้านเราแล้วอ้าวก็จะมีนักการเมืองนิดนึงบ้านเรา
1: แล้วเราก็จัดมอเตอร์จีพีแทนนะ
0: จัดไง
1: เขาอาจจะใช้งบน้อยกว่านะ
0: เจอ
1: มอเตอร์จีพีเท่าไหร่มันที่อนุมัติไปมัน5ปี 4,000 ใช่ไหมไอ้F1 นี่โหหลายหมื่นนะฮะเอองบในการจัดนี่หลายหมื่นล้านแล้ว
0: ก็ภาษีเราทั้งนั้นนะฮะ
1: อ้าว
0: อ้าวจะเจนค่าใบกีฬาอย่างล็อตโต้กับแอดมิรัลมีหรือเปล่าอุ้ยยังไม่อยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้แต่มันก็เห็นเน
1: า
0: ะ
1: มันอาจจะไม่เห็นในไทยแล้วไงพวกหลายๆแบรนด์มันก็แต่ก่อนมันเคยเข้ามาแล้วตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเดียดอลล่าเงี้ยแต่เดียดอลล่ายังอยู่นะในเมืองนอกอ่ะแต่ว่าเมืองไทยมันอาจจะไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามาแล้ว
0: เนาะ
1: บางยี่ห้อมันก็
0: โอ้โหยี่ห้อตอนนี้มันเริ่มมาเยอะนะ
1: มันมีกันเยอะยี่ห้อจีนยี่ห้ออะไรมาก
0: ันเยอะยี่ห้อจีนกำลังแรงเลยแดงกินตกกันเนี้ยออฟสโตร์อัลเดรสทำไมหนังเตะแล้วแหกทำไมมีหนังใช่ไหมอ๋อแสดงด้วยเหรอออสโซไอออสโซเดเรสฮะพี่วัดแปลคำพูดของนางงามเพื่อนบ้านให้ฟังหน่อยครับพี่อ้าว
1: อ้าว
0: มีอะไรฮะ
1: ไม่ทราบเพ
0: ื่ออ้าวคุณเปาเลสคุณปริยาส่งเข้ามานะทาง Facebook นะ
1: ครับ
0: นะครับมอร์นิ่งครับตีห้าแล้วไปติดนะประมาณนี้นะโอ้ช่วงนี้เขามีประชุมนี่ที่บ้านเราใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะบางที่เขาก็ให้ work from home นะ
1: ก็ work from home กันเยอะครับมันก็มีปิดถนนมีอะไรเหมือนกันไหนใช่ไ
0: หมอ๋อเหรอ
1: ไม่รู้เลยเขาบอกมันจะมีปิดถนนอยู่
0: อ่ะประมาณนี้คุณโดนะสวัสดีทั้งสองท่านคุณสกเรนเข้ามาทักทายบอกว่าสมุทรสาครนะครับมีงาน 12-19 ตุลาคมในนี้งานประจำปีวัดท่ากระบือนะ
1: อ๋อ
0: เหรออ่ะโหไม่คนไม่ได้ไปนานแล้วฮะตอนนี้ไม่อยากไปถนนแถวนั้นเท่าไหร่นะครับผมกลัวฮะครับแต่อะไรตกลงมาเรียบร้อยนะ
1: เอออ้
0: าวนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทาง

0: 9พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Timeดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: 6นาฬิกา33นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ต่อน้อยนะคะอัจฉราเชิดชูมาประจำการเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะรัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานหลายหน่วยงานนั้น Work From Home นะคะแต่ว่าหลายหน่วยงานก็บอกว่าขอมาทำงานที่ออฟฟิศนะคะแล้วแต่ค่ะก็เอาดูตามความเหมาะสมเนาะผู้ฟังตามความเหมาะสมวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะขออนุญาตนำเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก5อนะคะเมื่อก่อนเราบอกว่าหลัก3อนี่การดูแลสุขภาพเบื้องต้นอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์อันนี้ก็มีนะคะคุณผู้ฟัง2อนี่เพิ่มมาใหม่ให้กับผู้สูงวัยนำข้อมูลนี้มาจากกรมอนามัยนะคะเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: คุณผู้ฟังคะอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้คุณพ่อคุณแม่ของเราเองที่เป็นผู้สูงวัยนะคะลองฟังว่าหลัก5อมีอะไรบ้างนะคะวัยผู้สูงอายุนะคะมักจะเป็นวัยที่พบปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายตามอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสุขภาพดีมีความสุขทั้งกายและมีความสุขทั้งใจก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นดีขึ้นโดยหลักการดูแลผู้สูงอายุประกอบไปด้วย5อของผู้ฟัง5ออแรกเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับวัยเรานี่แหละอาหารทานอาหารที่ย่อยง่ายมีความหลากหลายและครบ5หมู่ซึ่งอาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวานจัดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงอารมณ์อันนี้เราก็สอมอนะฮะอที่สองเหมือนกันเลยอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอมองโลกแง่บวกนะฮะไม่เครียดบางคนนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามันมีคนอยู่สองกลุ่มสูงวัยแบบน่ารักแบบอบอุ่นอีกสูงวัยประเภทหนึ่งคือไม่อยากอยู่ใกล้นะฮะคุณผู้ฟังอารมณ์นะคะ อที่3เหมือนเราเลยค่ะอออกกำลังกายนะคะผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหวแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเลือกท่าที่เหมาะสมทำเป็นประจำไม่หักโหมจนเกินไปนะคะหลีกเลี่ยงการยืดเส้นสายนะคะควรมีการยืดเส้นสายแล้วก็ยืดเหยียดฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็อาจจะเป็นการออกกำลังกาย

0: โดยการเดินเร็วปั่นจักรยานเป็นต้นอที่4เพิ่มมาจาก3อคืออดิเรกคุณผู้ฟังผู้สูงอายุควรหากิจกรรมอดิเรกที่ทำแล้วเพลิดเพลินนะคะหรือเป็นกิจกรรมอดิเรกที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่ถนัดเท่าที่เห็นมาเช่นนะต่อเห็นมาคุณครูของต่อเนี่ยพอเกษียณท่านก็จะทำขนมไทยนะแจกแล้วขายแล้วก็ทำขนมไทยตามออเดอร์นะคะบางท่านก็เย็บปักถักร้อยบางท่านก็ถนอมอาหารเนาะตามต่างจังหวัดจะมีกล้วยกวนเผือกกวนอะไรก็ว่าไปสุดท้ายนะคุณผู้ฟังคืออนามัยค่ะดูแลสุขภาพอนามัยตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจริงๆแล้วหลัก5อไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยเสมอไปนะคุณผู้ฟังอย่างเราท่านๆตัวเต่าเองหรือคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถที่จะทำได้เลย3อก็เพิ่มมาอีก2อนะอดิเรกแล้วก็อนามัยเพื่ออะไรเพื่อจิตใจที่แข็งแรงเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งและนี่คือสุขภาพหน้า1ที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกันนะคะ4689899 4689899เมื่อวานนี้อาจารย์หมอปัญญาพูดถึงเรื่องของเส้นผมของเรานะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยขึ้นอยู่กับการรักษาแล้วก็เส้นผมก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้บุคลิกนั้นดูดีแต่วันนี้อาจารย์เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าขออนุญาตพูดถึงเล็บนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับเอาครับสวัสดีครับท่านฟังครับขออภัยครับวันนี้เราจะพูดกันต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สวยสง่างามอีกต่อเนี่ยแต่พูดในเชิงของพื้นฐานเบสิกให้ท่านทราบนะครับเรื่องทางแฟชั่นต่างๆนี่ผมไม่ข้ามไปพูดถึงนะครับเล็บมีความสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยของคุณสุภาพสตรีนะครับปัจจุบันนี้มีการใช้เวลากับการดูแลรักษาเล็บการตกแต่งเล็บต่างๆให้สวยงามและผมก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขามีลักษณะของเขาคือลักษณะของการที่เป็นโสดโสองนะครับรูปร่างหน้าตาต่างๆดูสวยงามความดูน่ารักความริมเม็ดละไมต่างๆนะครับเวลาใช้มือมันก็ทำให้มีต่างหากต้องโชว์เช่นใช้เครื่องประดับต่างๆมาเสริมมาเติมให้นะครับกำไรข้อมือแหวนต่างๆอีกอันนึงก็คือเล็บมันมี10อันมือซ้ายมือขวารวมแล้วมี10เล็บถ้าเราสามารถจะแต่งตรงนี้ให้สวยงามขึ้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นอีกนิดนึงสำหรับไฟสุภาพสตรีผมเห็นด้วยนะอันเนี้ยว่าแต่งเล็บจะมีความสำคัญแต่ว่าจะทำให้เล็บนั้นเสื่อมเสียหายไปเร็วกว่าธรรมดาสักนิดนึงจากการใช้สารต่างๆมาแต่งก็ว่ากันไปตอนที่อายุมากขึ้นแล้วนะครับเล็บจึงมีการที่ต้องตั้งเรื่องพูดกันมาศึกษาค้นคว้ากันทางการแพทย์เพื่อดูแลเล็บให้คนได้ใช้กันนานๆถึงแก่ถึงเฒ่าโดยที่ไม่เสื่อมสลายไปเร็วกว่าธรรมดาเล็บนั้นคืออะไรครับมีความสำคัญยังไงธรรมชาติคือที่สร้างมนุษย์มานี่ครับ DNA ที่สร้างมนุษย์มาทั้งหลายแหล่ควบคุมการเจริญเติบโตของคนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลสำคัญอันหนึ่งว่าถ้ามีอะไรว่าอะไรก็ตามแต่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำดีเป็นสะดือซึ่งจริงๆแล้วแต่ตอนโตมาเราไม่ค่อยได้ใช้นะ สะดือเนี่ยครับเพราะว่าเราโตเติบคลอดจากท้องแม่มาแล้วแต่สะดือก็มีความสำคัญนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นว่ามีความสำคัญถ้าอะไรก็ตั้งแต่ธรรมชาติสร้างมาให้มีก็จะมีความสำคัญกับร่างกายเสมอ ถ้าอย่างนั้นเล็บล่ะเต่าผมถามว่าเล็บมันสร้างมาทำไมเนี่ยในเมื่อจริงๆก็เราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเต็มที่เพราะเวลาหยิบเวลาจับของเนี่ยเราใช้ปลายนิ้วเป็นส่วนใหญ่งั้นเล็บมีไว้ทำไมธรรมชาติต้องมีเหตุผลในการสร้างมาไว้นะครับท่านฟังถ้ามันไม่มีการใช้งานจริงไม่มีเหตุผลสำคัญมันก็จะฝ่อไปสลายไปเองเช่นไอ้คนหางที่เขาว่าก่อนนู้นพันกว่าปี 2,000 กว่าปีก่อนนั้นมนุษย์มีหางแล้วอยู่ดีก็เมื่อเราไม่ได้ใช้มันไม่เหมือนพวกลิงพวกข้างที่ต้องใช้หางในการช่วยเหวี่ยงตัวเองเกาะเกี่ยวกิ่งไม้ในการโยกไปมนุษย์ไม่ต้องใช้มันก็เลย หางก็เลยหดเข้ามาสั้นไปสั้นไปแล้วก็หลบหายไปในคนนะครับเพราะคนใช้วิธีการเดินสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านอยู่เราไม่ต้องไปเกาะกิ่งไม้อีกแล้วไม่ต้องอ้อยโหนกันอีกแล้วเราก็เลยไม่ต้องมีหางโบราณนักโบราณคดีเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ละจริงๆมันเป็นยังไงเพราะว่าย้อนหลังไปงั้นเราไม่ได้เกิดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่ปัจจุบันนี้คนไม่มีหางเพียงแต่ว่าที่กระดูกสันหลังคนเราเนี่ยครับสุดปลายสุดเลยตรงบริเวณก้นเขาเรียกว่าก้นกบ
0: ค่ะ
2: มันยังมีริ้วรอยกระดูกสันหลังเราที่มันยังเป็นติ่งเนื้ออยู่ติ่งกระดูกอยู่ขออภัยนะครับที่ก้นกบอยู่นะคุณคำจะถ้าคำได้ปลายปิ้งเลยของกระดูกเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่อันหนึ่งที่มันเรียกว่าก้นกบกระดูกก้นกบยังแหลมๆอยู่เราเคยคำเจอไหมครับไปอาบน้ำท่านี่ครับ
0: เคยเป็นก้นกบอ่ะใช่อาจารย์
2: ใช่ครับเพราะมันถึงมีเหตุผลสำคัญที่อธิบายกระบวนการที่นักโบราณคดีเขาบอกว่าไงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีการใช้งานมันจะฝ่อไปเองแต่ทำใช้เมื่อไหร่ก็จะมีอยู่ด้วยเกิดขึ้นมาเล็บไม่มีแสดงท่าทีจะฝ่อหายจากร่างกายเลยครับมีแต่เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสำหรับเล็บนี่นะใช้งานตกแต่งมันต้องมีเหตุผลแน่ๆเลยทางการแพทย์ก็ทำการศึกษาต่อเลยครับว่าถ้างั้นมันเอาไปทำไมคำตอบคือ4 5ข้อต่อไปนี้ครับเล็บมีความสำคัญต่อมนุษย์4 5ข้อนี้ขาดไม่ได้เล็บใช้ในการปกป้องการกระแทกกระทันที่ปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเราเองรวมทั้งนิ้วเท้าด้วยอีกเป็น10นิ้วก็คือเป็น20เล็บคนเรามี20เล็บนะครับเล็บมือ10เล็บเท้า10แต่เล็บมือนี่ครับรับภาระบ่อยมากมากเลยเขาใช้มือในการหยิบจับทำนู่นทำนี่เรียกลูกให้เติบโตขึ้นมาจากวัยรุ่นเป็นทารกเป็นวัยรุ่นแล้วก็เติบโตขึ้นมาหลายนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเล็บส่วนหนึ่งนะเพราะคอยป้องกันการกระแทกกระทันการบีบบังคับต่างๆเช่นในช่างคนหนึ่งจะทำงานช่างต้องหยิบต้องจับต้องเคาะต้องตอกข้อต่างๆใช้เล็บในการช่วยกระทำให้จับได้มั่นคงเครื่องมือต่างๆนั้นมั่นคงขึ้นที่เป็นตัวอย่างนะครับป้องกันปลายนิ้วอันที่สองคือเล็บนี่ครับเป็นตัวช่วยทำให้เราแต่ว่าจะหยิบจับของชิ้นเล็กที่หาขอบไม่ค่อยเจอเช่นเหรียญบาทตกที่พื้นบ้านเนี่ยต่างๆมันก็แนบเนียนกับพื้นบ้านมากเลยในเหรียญบาทเนี่ยนะเป็นตัวอย่างนะครับคุณจะเอานิ้วหยิบเหรียญบาทขึ้นจากพื้นที่มันวางราบติดกันไปเลยเนี่ยถ้าคุณใช้นิ้วอื่นๆที่ไม่มีเล็บมาติดหยิบเนี่ยปลายนิ้วที่ไม่มีเล็บมันก็จะเนื้อมันก็จะฟูบี้ไปมาไม่มีลักษณะที่เป็นทรงลักษณะของตัวเองไว้ทรงเนื้อปลายเล็บไปแต่พอมีเล็บมาช่วยด้านหนึ่งเล็บอยู่ด้านเดียวเนื้อปลายนิ้วอีกด้านหนึ่งนุ่มๆพอจับพอหยิบจับขอบเหรียญบาทได้คุณก็สามารถใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบที่เหรียญบาทขึ้นมาได้แต่แรงที่กระทำเกิดขึ้นเนี่ยพบว่าเล็บเป็นแรงต้านให้เนื้อปลายเล็บคงสภาพคงรูปร่างเดิมมาหยิบจับของเล็กๆน้อยๆได้คุณไปเที่ยวชายหาดไปฉัดไปทะเลไปหัวหินกระอำคุณจะหยิบเปลือกหอยกลับบ้านสักชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆที่พื้นทรายถ้าไม่มีเล็บคุณอาจจะหยิบขึ้นยากมากเลยนะครับต้องโกยขึ้นมาตั้งกำมือเลยทั้งทรายนะแล้วค่อยมาเลือกเก็บเอาอีกทีหนึ่งแต่บางทีเราปัจจุบันเราก้มไปแล้วก็หยิบเปลือกหอยที่สวยๆขึ้นมาได้เลยชิ้นเล็กๆเหล่านี้นะครับท่านฟังสังเกตไหมว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าแรงต้านจากตัวเล็บเองต้านด้านหนึ่งก็จะกดเนื้อให้ทรงรูปไว้พอที่จะหยิบจับของเล็กๆได้ภาษาแพทย์ก็เรียกวิธีการหยิบเล็กๆแบบนี้เรียกว่า pinch นะครับ pinch หยิบจับของที่เล็กๆที่มันไม่มีขอบเขตให้เราจับได้ชัดเจนง่ายดายเราต้องใช้ปลายนิ้วเป็นตัวจะไปปิ๊กอัพมันขึ้นมาวิธี pinch นี่ครับใช้เล็บเป็นตัวช่วยที่มีความสำคัญเลยนะครับท่านฟังเห็นด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะครับเล็บยังมีหน้าที่อีกหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นเล็บช่วยในการที่ทำให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาตินะอันนี้หมายถึงพวกผู้ชายมันจะมีลักษณะเป็นสีสันที่ดีเล็บมีหน้าที่สำคัญในการคือพวกหมอระบบการแพทย์พยาบาลเนี่ยใช้ในการ สังเกตดูอาการเบื้องต้นเลยที่จะบอกว่านี่มันเข้าเขตฉุกเฉินหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องช็อกระยะหนึ่งแค่ 2-3 นาทีแรกเนี่ยครับถึงแม้เขายังคงทำงานต่างๆได้เนี่ยแต่ที่เล็บจะมีสีคล้ำขึ้นแล้วนะครับเพราะออกซิเจนในกระแสเลือดมันต่ำลงจะเห็นที่สีเล็บก่อนเลยเพราะที่เล็บนั้นใต้เล็บไปอีกทีนึงมีเนื้อเยื่อที่ออกชมพูมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆมาโชว์ออฟมันเป็นหน้าจอทีวีเลยที่ถูกบังไว้เลยเล็บนั่นเองนะครับเล็บมีความใสแล้วก็มองส่องผ่านเล็บเข้าไปหาเนื้อเยื่อข้างในได้ซึ่งเราเรียกเรื่องนี้ว่าเนลเบสนะครับเตียงนอนของเล็บถึงแตะต้องอยู่กับเนลเบสเนื้อเยื่อสีชมพูที่เห็นแล้วคุณหมอที่เล็บคุณจะเห็นว่ามันเป็นสีชมพูทุกคนแหละครับถ้ายังเป็นภาวะปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณเป็นลมนะครับคุณสลบไปหรืออะไรต่างๆที่เกิดจากการขึ้นจากการหายใจไม่คล่องนะครับก็จะเห็นเล็บมีสีออกคล้ำๆม่วงๆนิดๆไม่ชมพูมันก็จะเคยนี่คือสิ่งที่เราสังเกตกันมานะครับแล้วก็ตั้งไปอยู่ที่อากาศที่หนาวๆยอดดอยจะดูเล็บว่ามันสีออกชมพูน้อยลงนะออกสีม่วงๆนิดๆขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับที่เป็นสิ่งที่บอกว่าหาสารการต่างๆในร่างกายเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างทั้งปกป้องคุ้มครองการกระแทกกระทันต่างๆที่ปลายนิ้วทั้งช่วยในการหยิบจับของชิ้นเล็กๆพวกที่ว่าพินช์นะครับเหรียญบาทที่ตกกับพื้นเปลือกหอยและรวมทั้งบอกสถานภาพในเลือดร่างกายของเราเกี่ยวกับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ด้วยอันนี้สิ่งที่ผมว่ามีความสำคัญถึงขนาดปัจจุบันที่เราสร้างเครื่องดูภาวะออกซิเจนเหล่านี้ที่หนีบนิ้วท่านฟังเคยถูกหนีบท่านฟังเคยถูกหนีบนิ้วไหมครับ
0: หนีบเวลาเราไปโรงพยาบาลออกซิเจนอะไรเงี้ย
2: ครับมันใช้เทคนิคเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ครับที่ดูสีที่เล็บเนี่ยครับเป็นตัวช่วยบอกว่ามีออกซิเจนในกระแสเลือดเท่าไหร่ใช้เทคโนโลยีต่างๆช่วยแต่ทำเป็นเครื่องเล็กๆที่หนีบแค่ปลายนิ้วเราก็สามารถจะบอกได้แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับว่าเล็บมีความสำคัญต่อมนุษย์ถ้าไม่มีเล็บจะมีปัญหามากมายเช่นคนแค่บางคนที่ถูกกระแทกกระทันจนกระทั่งเล็บมันตายเนี่ยกระแทกกระทันจนกระทั่งมันไม่งอกไปอีกแล้วก็มีปัญหาได้นะครับจำเป็นต้องแพทย์จะต้องช่วยเหลือจะใช้วิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเนลเบสปลูกถ่ายเลยนะเอาเนลเบสจากนิ้วของเท้าผ่าตัดแซะมาให้เป็นพื้นเนื้อเยื่อเล็กๆบางๆมาปลูกที่นิ้วนิ้วมือให้เราแล้วอีกสักพักหนึ่งหลายเดือนผ่านไปมันจะเกิดเป็นเนลเบสขึ้นมาเนลเบสที่เป็นเนื้อเยื่อมาคู่กับเล็บครับพูดเล็บจะขาดคำว่าเนลเบสไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเขามาคู่เลยแปะกันเนลเบสจึงมีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งที่ประกอบกันก็คือสรุปมันเป็นแม่พิมพ์ของเล็บครับถ้าเนลเบสเรียบสวยงามดีไม่มีรอยขรุขระไม่เกิดบาดเจ็บกระแทกกระทันเล็บที่งอกมาก็จะทำตามแม่พิมพ์ก็คือเนลเบสเองจะเรียบตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณถูกกระแทกถูกค้อนทุบปลายนิ้วเวลาตอกตะปูแล้วพลาดไปโดนปลายนิ้วเข้าเนลเบสมันบาดเจ็บเกิดเป็นแผลเป็นขึ้นที่ผิวเนลเบสทั้งล่างใต้เล็บเล็บที่งอกใหม่ขึ้นมาของเราก็จะครุขระตามลักษณะของผิวที่เนลเบสไม่มีชื่อไทยผมจึงต้องเรียกเนลเบสนะครับแต่ว่าเนลแปลว่าเล็บเบสแปลว่าเตียงนอนเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นที่นอนของเนื้อเล็บคือแปลว่าเป็นแม่พิมพ์ของเล็บนั่นเองนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคิดพูดถึงแล้วก็เล็บกับเนื้อเดลเบสจึงมาด้วยกันและเราก็พบว่ามันต้องมีสุขภาพดีทั้งคู่เนื้อเยื่อระหว่างเล็บกับเดลเบสเองครับมีเยื่อหุ้มเล็บอยู่อีกที่อีกอันหนึ่งนะครับที่คอยเป็นตัวตรงกลางระหว่างเล็บกับเดลเบสเพื่อใช้แยกชั้นระหว่างเดลเบสให้แยกออกไปไม่ให้รวมกับเล็บได้ในอย่างนี้เรียกว่าเปลือกคุ้มปลอกคุ้มเล็บนะครับก็จะมีชุดหนึ่งเชื่อมที่มีความสำคัญในการพูดเรื่องต่อไปคือเรื่องเล็บขบคือว่าเห็นภาพนี้ไปนะครับว่าเห็นเล็บวางอยู่บนเนลเบสเตียงนอนของมันเองสีชมพูใต้เล็บเองระหว่างนี้มีเนื้อเยื่อขั้นอีกขั้นหนึ่งบางๆเป็นเนื้อเยื่อที่จะเติบโตพร้อมเล็บและจะแข็งตัวขึ้นพร้อมเล็บแต่เป็นตัวขั้นอยู่เรียกว่าเป็นเยื่อหุ้มเล็บนะครับสำคัญมากเลยเอาละครับหันมาดูเรื่องเกี่ยวว่า เล็บนั้นเมื่อมีลักษณะ

0: าะเจาะจงที่เล่าให้ฟังแล้วยังทำหน้าที่อื่นอีกไหมเล็บเอามาตกแต่งคุณทาสีทาสีนู่นนี่นั่นทำทาสัญญาล้างเล็บล้างสีเล็บออกจากเล็บจะเปลี่ยนการดีไซน์ใหม่เอากาวไปแปะไปติดที่เล็บผลตามมาก็คือทำให้ผิวเล็บด้านนอกเนี่ยมันเริ่มสาดขุ่นผิวไม่เรียบไม่เงาไม่วาวเหมือนที่ธรรมชาติเคยเป็นลักษณะแบบนี้ครับจึงจำเป็นต้องมีการป้ายมีการเพ้นสีเล็บต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้เล็บมันไม่มีการสีประทับแต่แบบที่คุณชอตสีทำนี่ครับก็จะทำให้เล็บมันไม่วาววับแล้วบางทีอาจจะไม่เรียบเท่าที่ควรรวมทั้งการที่เนลเบสทั้งล่างเกิดบาดเจ็บก็ทำให้เล็บไม่เรียบไม่ตีด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่จะพูดวันนี้ต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เกิดมีเล็บขบคนเราเคยเป็นเล็บขบใช่ไหมผมเคยเป็นเล็บขบ
1: เคย
0: ลูกที่บ้านก็ไม่เคยเป็นสาวเคยเป็นกี่ครั้งแล้วกัน
1: เคยเป็นเพราะว่าตอนนั้นใส่รองเท้ามันบีบ
0: เห็นไหมตรงปลายรองเท้าเนี่ยมันเกิดคู่นี้คู่ที่สาวใส่เนี่ยมันเกิดเล็กไปครึ่งเบอร์มันก็เลยมาบีบแล้วมาดันซ้นกลับคืนมาที่ปลายนิ้วเท้าแต่มักจะเป็น 99% ของเล็บขบเป็นที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายกับนิ้วโป้งเท้าขวานิ้วอื่นนิ้วชี้นิ้วกลางได้นานนี่ครับก็เป็นเท้าเหมือนกันเล็บเท้าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเกิดการเล็บเกิดเล็บขบเพราะว่าลักษณะที่ออกแบบมาของเล็บเนี่ยมันแตกต่างกันมากเล็บของนิ้วโป้งเท้าซ้ายกับขวานิ้วโป้งนะครับมันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในรูปร่างก็แตกต่างกันเต่าสังเกตเห็นไหม
1: คร
0: ับ
1: ค่ะใช่
0: มันจะเป็นลักษณะเฉพาะเลยเพราะร่างกายเนี่ยใช้นิ้วโป้งในการทรงตัวครับเวลายืนทรงตัวยืนนิ่งๆหรือการเดินก้าวแล้วก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเราไม่ล้มเรามีการทรงตัวได้เพราะว่าใช้นิ้วโป้งนิ้วที่หนึ่งกับนิ้วที่ห้าที่สี่ที่ห้านิ้วที่หนึ่งกับสี่ห้าเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการทรงตัวซ้ายขวาเราจะได้ยืนแล้วก็แก้ไขการเอียงตัวได้ไม่ให้ล้มได้แต่คนสูงวัยระบบป้องกันอันนี้จะค่อยๆเสื่อมไปจนกระทั่งคนแก่เนี่ยล้มง่ายเพราะว่าทรงตัวไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ตัวที่ผมเอ่ยถึงเลยแต่ว่าเล็บมีปัญหาได้โรคที่เกิดขึ้นกับเล็บที่นิ้วเท้านิ้วโป้งสองข้างก็คือ 99% เล็บขบครับท่านฟังที่บ้านเคยเป็นเล็บขบกันบ้างหรือเปล่าแต่ผมก็เดาว่านะครับทุกคนเคยมีประสบการณ์อย่างน้อยๆกันหนึ่งครั้งเช่นผมเป็นตัวอย่างเคยเป็นเล็บขบหนึ่งครั้งครับช่วงที่ออกพื้นที่นานๆลงพื้นที่แล้วเราก็ใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะสมไปเดินขึ้นดอยบ้างขึ้นที่ลาดที่ชันที่สูงแล้วก็ไม่ค่อยได้ล้างเท้าเท่าไหร่เพราะออกลงพื้นที่ไปดูค่ายตามพื้นที่ต่างๆตามอำเภอต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าโหต้องใช้เท้าในการเดินใช้เท้ามากกว่าอยู่เมืองหลวงเยอะเลยนะครับทำงานในเมืองหลวงเนี่ยครับอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาใส่แค่รองเท้าที่เหมาะกับเรามันก็ถูกปกป้องในรองเท้าด้วยถุงเท้าด้วยนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้เล็บเราจริงค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในการบาดเจ็บแต่มันก็จะไม่ค่อยทนทานไม่เจอสัมบุกสัมบันเหมือนที่ชาวบ้านเขาเป็นกันพอเราไปลงพื้นที่ไปเดินในพื้นที่ที่มีสัมบุกสัมบันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเปียกบ้างไม่เปียกบ้างลุยน้ำบ้างตามมาก็คือเป็นเล็บขบครับการรักษาก็คือเนื่องจากผมเรียนเฉพาะพวกนี้มาด้วยนะครับผมก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าไอ้เล็บเนี่ยครับเวลาคุณตัดเล็บตัดไม่ตรงมีการงุ้มมุมซ้ายกับมุมขวาเข้าตั้งแต่ตัดเล็บมีการงุ้มโค้งมุมซ้ายเข้ามากับมุมขวาเล็บเข้ามามากกว่าธรรมดาหรือเปล่าครับ
1: อาจารย์เชื่อไหมหนูตัดมาทุกรูปแบบจะแบบเรียวแบบแซะข้างๆจะแบบตัดตรงก็เคยอันนี้ก็ตามกระแสแฟชั่นความสวยงาม
0: แต่ทางการแพทย์เราแนะนำให้ตัดตรงครับเพื่อลดเรื่องเล็บขบเป้าหมายคือลดเล็บขบนะแต่ความสวยของเล็บนั้นจะไม่สู้ไม่เป็นสู้พวกตัดโค้งนะครับตัดโค้งจะดูสวยงามกว่าม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นรูปเรื่องโสดองกว่าตัดตรงมันดูซื่อบื้อมากเกินไป แต่ทางการแพทย์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเล็บขบเนี่ยครับเราอธิบายได้ด้วยว่าทำไมต้องเชียร์ให้คนไปตัดเล็บตรงตรงจะมุนบางที่เราจะขอบก็ใช้สบายช่วยเอาหรือตัดมุนนิดหน่อยเอาช่วยให้มันไม่น่าเกลียดมากนักไม่ตรงซื่อบื้อจะเกินไปมากนักปลายเล็บที่ตัดจะตรง

0: ะครับแล้วก็ขอบซ้ายขอบขวาเนี่ยจะยาวขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันดูตรงมันไม่งุ้มซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาขอบมันตัดเข้าไปเพราะว่าตัดไปนั้นเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเกิดเป็นแผลเล็กๆที่เนื้อหุ้มขอบเล็บด้านซ้ายข้างๆเล็บเรามีตัวที่โผล่ชัดเจนออกไปคือด้านเดียวคือด้านนอกปลายนิ้วด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเราถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อของเราเองนะท่านฟังผมสังเกตดูยกนิ้วมาดูสิครับขอบซ้ายกับขอบขวาเนี่ยครับมันจะถูกเนื้อของนิ้วเราเนี่ยอ้อมาเล็กๆมาหุ้มไว้นิดๆนะเนื้อตรงนี้แหละครับคือเนื้อที่จะเกิดปัญหาเพราะว่าตรงปลายสุดของมันเนี่ยครับถ้าเราตัดให้มีแผลเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเนื้อที่เกิดตรงขอบเล็บที่หุ้มขอบเล็บซ้ายขวาเนี่ยจะเกิดเป็นแผลเล็กๆขึ้นแล้วก็เกิดติดเชื้อโรคได้จากเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่เราไปหยิบไปจับไปเหยียบนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองขึ้นมาได้และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเล็บขบเล็บขบเป็นหลายวันหลายเดือนหลายสัปดาห์ก็จะเกิดมีหนองแซะไปใต้เนื้อเล็บไปเกี่ยวข้องกับเริ่มเดลเบสข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปแซะตรงนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เกิดอักเสบขึ้นหนองไหลเจ็บเดินเจ็บต่างๆเป็นปัญหาของเล็บขบซึ่งคนกลัวมากแล้วรักษาหายยากเพราะรักษาไปแล้วมันก็ดีขึ้นไป 2-3 เดือนกลับมาเป็นอีกถ้ามีการสะสมอยู่คงเดิมหายไม่ขาดจริงเล็บขบจึงรักษายากครับหมอบางคนใช้วิธีการถอดเล็บออกเลยถอดเล็บเลยก็โหเรื่องใหญ่มากนะถอดเล็บเนี่ยเล็บกว่าจะงอกมาได้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับ10วันถ้าแค่ครึ่งมิลลิเมตรที่เล็บเท้าครึ่งมิลลิเมตรนี้เดียวอะต้อง10วันนะความจะงอกมาถึงหมดทั้งเล็บเท้าเนี่ยยาวมากเลยเซนกว่านิ้วเท้าเลยครับมันก็ใช้เวลาเป็น 4-5 เดือนกว่าจะยอกงอกมาได้แล้วก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆมีปัญหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือรักษาแผลขนาดนั้นนะครับที่เป็นนิ้วโป้งเท้าที่เป็นเล็บขบเนี่ยตุ่มหนองที่เกิดขึ้นนะให้ยาช่วยนิดหน่อยให้ยากินฆ่าเชื้อนิดหน่อยแล้วก็ทำแผลทุกวันจนกระทั่งเล็บที่มันตัวทำให้เกิดเป็นแผลเนี่ยครับมันงอกยื่นยาวมาพ้นเนื้อขอบเล็บทั้งขอบซ้ายขอบขวาได้มันก็จะไม่ทำให้เกิดเป็นแผลที่เนื้อขอบเล็บถ้าแผลนั้นหายไปแล้วก็จะหายอีกตลอดเลยถ้าคุณตัดเล็บแต่ถ้าตัดที่ตรงไม่มุ้มเข้าไปมากมายวิธีที่เกิดเล็บขบอีกอันที่เกิดบาดเจ็บก็คือนอกจากเล็บจะไปทิ่มแทงเอาเนื้อเกิดขึ้นแล้วนะครับช่างทำเล็บก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนทำให้เกิดให้คุณเกิดเล็บขบนะถ้าเขาไม่มีฝีมือไม่มีความชำนาญเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัดเล็บที่มันตอนที่งุ้มเข้าไปเนี่ยปิดปลายแหลมๆหน่อยปลายแหลมของเครื่องมือตัดกรรไกรตัดเล็บที่แหลมๆเนี่ยก็จะทิ่มเนื้อคุณที่ขอบแผลให้ขอบเล็บเนี่ยครับให้เกิดเป็นแผลเล็กๆขึ้นเป็นแผลเล็กๆเชื้อโรคก็มีโอกาสซึมเข้าสู่เนื้อเราได้และเกิดเป็นตุ่มหนองขึ้นตรงด้านตรงนั้นก็เกิดเป็นเล็บขบเมื่อมันเกิดหลังตามาอีกประมาณสัก7 8วัน10วัน14วันเราจึงไม่ไปโทษช่างตัดเล็บต้นผ่านมานานละ10กว่าวันละเราจึงไม่ได้ไปโทษเขาแต่ว่าจริงแล้วช่างตัดเล็บที่ไม่มีฝีมือไม่มีความเชี่ยวชาญมือไม่นิ่งพอเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดเล็บขบกับคุณได้ในสุภาพสตรีนะครับผู้ชายเองก็คือเกิดจากการที่เล็บนั้นถ้าคุณตัดงุ้มเข้าไปคุณจำคำว่าเยื่อหุ้มเล็บที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ได้ไหมครับเป็นเนื้อเยื่อบางๆกั้นการระหว่างเนื้อเล็บเรากับเนื้อเนลเบสชมพูใต้เล็บนะครับมันเป็นเชื้อร่างกายสร้างมาเนื้อปลอกคุ้มเล็บนี่ครับจะงอกไปตามเนื้อเล็บแต่เวลาคุณตัดถ้าคุณตัดไม่ดีเล็บแข็งๆถูกตัดอย่างเดียวแต่ปลอกคุ้มเล็บเนี่ยไม่ถูกตัดด้วยเป็นเนื้อเยื่อนุ่มๆเราก็นึกว่าตัดเรียบร้อยหมดแล้วตอนเนื้อเล็บออกไปหมดแล้วงุ้มเข้าไปก็งุ้มหมดแล้วแต่ที่แท้แล้ว ปลอกคุ้มเล็บเนี่ยครับมันไม่ถูกตัดไปด้วยนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ผ่านไป10กว่าวันไอ้เนื้อปลอกคุ้มเล็บที่เคยนุ่มๆจับดูก็ไม่มีเล็บเนื้อนี่นามันจะปรับตัวกลายเป็นเนื้อขอบปลอกคุ้มเล็บที่แข็งขึ้นครับแข็งขึ้นแต่ไม่ถูกตัดออกไปมันก็จะไปทิ่มแทงเนื้อที่คุ้มขอบเล็บของเราได้เพราะมันปรับตัวเป็นเนื้อที่แข็งขึ้นคล้ายๆมันอยู่กับเล็บมามันก็เลยต้องแข็งพร้อมเล็บไปโตไปด้วยกันแต่เราไปตัดเฉพาะเนื้อเล็บแข็งๆอย่างเดียวตอนที่มุมมันแต่เยื่อหุ้มเนี่ย